0: ไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ทั้งการแต่งกายการทอผ้าอาหารพื้นบ้านและวิถีเกษตรที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติ
1: ถ้ามาที่ดินช้างนะคะติดต่อที่วิสาหกิจชุมชนนะคะพี่ๆจะได้ท่องเที่ยวศึกษาเส้นทางธรรมชาตินะคะน้ำตกแม่กระดังลาน้ำตกรากไทรผาลุงผ้าแล้วก็น้ำตกหิ่งห้อยค่ะแล้วก็พื้นที่แห่งนี้นะคะเราก็เปิดศึกษาดูงานนะคะเรื่องของอาหารพื้นบ้านนะคะซึ่งวัตถุดิบหลักของอำเภอหนองยาป้องเลยก็จะเด่นในเรื่องของพริกพานและพริกกะเหรี่ยงค่ะ
0: อีกหนึ่งจุดหมายที่ได้รับความนิยมคือพุน้ำร้อนหนองยาปล้องแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุเหมาะสำหรับการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพช่วยเติมเต็มเส้นทางการท่องเที่ยวให้ครบทั้งสุขภาพและการพักผ่อน
2: เป็นผลวิจัยจากการนำแร่ต่างๆมีแร่ธาตุส่วนที่ดีนะครับมากกว่าที่ไม่ดีที่คณะอาจารย์ที่ได้มาค้นพบตรงนี้นะครับว่าน้ำแร่ตรงนี้นักเที่ยวอาบแล้วจะดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวของเรานะครับที่ได้เน้นหนักมากที่สุดก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับที่ได้เข้ามาครับได้สุขภาพหลายต่อนะครับ
3: นักท่องเที่ยวก็มาแช่น้ำร้อนที่นี่แล้วก็สามารถที่จะผ่อนคลายฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาการฟกช้ำเหน็บชาหรือเคลื่อนไหวไม่สะดวกก็มีมาแช่แล้วมาแช่เป็นประจำก็จะอาการจะดีขึ้นนะครับซึ่งการบริหารจัดการที่นี่ก็เป็นชุมชนบ้านพูน้ำร้อนกับชุมชนบริเวณรอบข้างที่บริหารจัดการกันนะครับซึ่งอำเภอก็ได้เข้ามาช่วยกันที่จะยกระดับคุณภาพและก็ประสิทธิภาพของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของหนองยาปล้องก็จะยกระดับให้มีคุณภาพมากขึ้น
0: ปิดท้ายวันนักท่องเที่ยวสามารถแวะชมวิวที่เขื่อนแม่ประจันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีท่ามกลางทิวเขาสลับซับซ้อนและวิวพระอาทิตย์ยามเย็นที่สวยงามกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินยอดนิยมของนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติ
4: หนองยาป้องเป็นอำเภอที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพภูมิประเทศเนี่ยมีเขาล้อมรอบซึ่งในฤดูหนาวเนี่ยก็คือน้องๆเขาใหญ่เรามองไปรอบๆจะเป็นภูเขาแล้วก็มีหมอกสวยงามอุณหภูมิเนี่ยอยู่ประมาณ20องศาซึ่งจะเย็นสบายนะคะถ้าเชิญชวนทุกท่านค่ะมาเจอกันนะคะมาพบกันที่หนองยาป้องค่ะ
0: และนี่เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวแบบชิลๆวันเดย์ทริปเที่ยวครบจบในวันเดียวที่อำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีที่นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติต้องไม่พลาดทีมข่าว NTT ภาคกลางรายงาน
5: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะคะวันนี้เริ่มวันแรกเลยค่ะของช่วงเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากรอบใหม่พื้นที่ตอนบนจะมีฝนเพิ่มโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดตามกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
6: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เช้าวันนี้เข้าสู่วันแรกของช่วงเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนจะมีผลต่อเนื่องไปถึงวันที่7กันยายนค่ะประเทศไทยตอนบนวันนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจากร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางค่ะพื้นที่ฝนหนักมากวันนี้ภาคเหนือได้แก่เชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนฝนตกหนักยังกระจายอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกจึงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนพายุโซเดลซึ่งเคยเป็นพายุดิปเรสชันบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนตอนนี้อ่อนกำลังลงเป็นเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วค่ะภาคเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์มีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของเชียงรายพะเยาและน่าน

ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดคอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

0: 7:17 กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เป็นข่าวต่างประเทศเริ่มกันที่ภารกิจกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาหิมาลัยชายแดนเนปาลติดกับเขตทิเบตของจีนโดยสหประชาชาติได้เตือนว่ายังมีผู้ประสบภัยที่ถูกตัดขาดรอคอยเสบียงบรรเทาทุกข์อยู่ครับองค์การสหประชาชาติได้เตือนว่าความท้าทายครั้งใหญ่หลวงในภารกิจกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาหิมาลัยหรือที่เรียกกันว่าสึนามิหิมาลัยก็คือการเข้าถึงผู้รอดชีวิตในพื้นที่ที่ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงจากโลกภายนอกซึ่งก็เป็นหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ตามแนวเทือกเขาโดยเหตุการณ์ภัยพิบัติได้ผ่านมากว่าสัปดาห์แล้วทำให้เกิดความหวั่นวิตกว่าผู้คนเหล่านั้นอาจกำลังขาดแคลนเสบียงบรรเทาทุกข์จึงได้แนะนำว่าเจ้าหน้าที่ควรเพิ่มจำนวนโดรนขนส่งสินค้าและลูกหาบในการขนเสบียงไปยังชุมชนเหล่านั้นส่วนภารกิจกู้ภัยเมื่อช่วงเย็นวานนี้มีเหตุสะดุดเล็กน้อยในฝั่งของทิเบตของจีนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องวางมือเพื่อสำรวจดูความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.1 ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ไม่ไกลที่เกิดเหตุในเวลานั้นแต่ก็ไม่พบความเสียหายใดๆแล้วก็ไม่มีรายงานผู้คนได้รับอันตรายในพื้นที่อื่นๆส่วนภาพรวมของการกู้ภัยได้ทำให้พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็มีจำนวนถึง 1,273 คนแล้วในจำนวนนี้21คนอยู่ในฝั่งทิเบตนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายรวมกันกว่าเกือบ 4,800 คนอย่างไรก็ตามประชาชนในทิเบตเชื่อว่าความสูญหายหรือว่าความสูญเสียที่พื้นที่อาจจะมีสูงกว่านี้แต่ถูกปกปิดตัวเลขซึ่งทางการจีนก็ยืนยันว่าการรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตและความเสียหายต่างๆนั้นเป็นไปอย่างโปร่งใสนะครับ
1: หน่วยงานรัฐบาลเกาหลีใต้ทั้งกระทรวงและหน่วยงานรัฐส่วนกลางต่างๆราว350แห่งเริ่มทยอยขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้สำนักงานจากที่ตั้งในกรุงโซลไปยังที่ตั้งใหม่ในเมืองเซจงเมืองศูนย์กลางการบริหารราชการที่อยู่ห่างออกไปทางใต้ประมาณ120กิโลเมตรแล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีหน้าตามแผนการกระจายอำนาจและแก้ปัญหาการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกันในแต่ละภูมิภาคคาดว่ากระทรวงยุติธรรมและกระทรวงความเสมอภาคทางเพศและครอบครัวจะเป็นหน่วยงานแรกๆที่ย้ายที่ตั้งแล้วเสร็จก่อนหน่วยงานอื่นๆตั้งแต่ครึ่งแรกของปีหน้าส่วนหน่วยงานที่ต้องการมีการก่อสร้างอาคารสำนักงานขึ้นมาใหม่เช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานสอบสวนคดีอาชญากรรมร้ายแรงจะย้ายไปหลังสุดเนื่องจากต้องรอให้อาคารต่างๆก่อสร้างแล้วเสร็จซะก่อนด้านนายกรัฐมนตรีฮันซองซุกเปิดเผยว่ารัฐบาลยังมีแผนจะก่อสร้างทำเนียบประธานาธิบดีแห่งที่2ขึ้นในเมืองเซจงในอีก3ปีข้างหน้าด้วยจากนั้นก็จะก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ต่อไปเพื่อให้ศูนย์กลางการบริหารประเทศได้ไปรวมกันอยู่ที่เมืองนี้อย่างสมบูรณ์โดยเขามองว่าการให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มของหน่วยงานรัฐขนาดใหญ่จะมีผลต่อการกระจายกิจกรรมการบริหารอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างไรก็ตามในส่วนของการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ในเซจงมีแผนก่อสร้างที่แตกต่างกันอยู่หลายแผนแต่กำหนดแล้วเสร็จจะอยู่ในระหว่างปี2573ถึง2578
0: Uber เทคโนโลยีเปิดให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับหรือโรบอทแท็กซี่ในกรุงลอนดอนของอังกฤษโดยออกวิ่งให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ภายใต้เทคโนโลยี AI ที่พัฒนาโดย Wave บริษัทสตาร์ทอัพด้าน AI ของอังกฤษอย่างไรก็ตามในช่วงแรกของการให้บริการนี้รถทุกคันที่ออกวิ่งในระยะเริ่มต้นซึ่งมีไม่ถึง20คันยังคงจะมีผู้ควบคุมนั่งประจำอยู่ภายในรถเพื่อติดตามการทำงานของระบบแต่ในอีกระยะก็จะพัฒนาไปสู่การให้บริการแบบไร้คนขับอย่างเต็มรูปแบบโดยลูกค้าจะสามารถเรียกใช้บริการรถได้จากฟีเจอร์ต่างๆในแอปพลิเคชันของ Uber ทั้ง Uber X Uber Comfort และ Uber Electric ซึ่งลูกค้าอาจได้รับรถFord Mustang Mach-E สุดหรูโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ของ Uber กล่าวว่าการเปิดตัวแท็กซี่ไร้คนขับในลอนดอนจะช่วยเพิ่มความมั่นใจแก่หลายฝ่ายในธุรกิจเดินรถอัตโนมัติระดับโลกของ Uber และจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับอีกด้วยขณะที่ Wave ก็เสริมว่าทางบริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยี AI Driver จากประสบการณ์คล้ายกับมนุษย์ซึ่ง AI ก็สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพถนนรถยนต์สภาพอากาศและสภาพภูมิประเทศของเมืองที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดีครับ
1: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะคะเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่ล่าสุดเขาต้องการจะเปลี่ยนชื่อสถานที่ยุทธศาสตร์สำคัญของโลกอีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือช่องแคบฮอร์มูซค่ะ
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เสนอให้เปลี่ยนชื่อช่องแคบพอมูสเป็นชื่อช่องแคบทรัมป์หรืออ้างว่าสหรัฐสามารถควบคุมเส้นทางเดินเรือสำคัญแห่งนี้ไว้ได้โดยสมบูรณ์แล้วซึ่งก็เป็นข้อเสนอที่มีออกมาภายหลังเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่กองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐหรือเซนคอมได้รายงานว่าสามารถทำลายเป้าหมายในอิหร่านได้อีกหลายอย่างอย่างไรก็ตามการเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้ยังไม่เป็นปกติแม้สหรัฐจะอ้างว่าควบคุมได้นางเดซี่โรดิเกรสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลากับนายคริสไรท์รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐเป็นสักขีพยานร่วมกันในพิธีลงนามในข้อตกลงด้านน้ำมันระหว่างสองประเทศโดยนางโรดิเกรสชี้ว่าข้อตกลงฉบับนี้จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ชาวเวเนซุเอลาได้ขณะที่นายไรท์ได้กล่าวไว้ว่ากำลังการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลาจะทะลุ2ล้านบาร์เรลต่อวันภายในสิ้นทศวรรษนี้หรือเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากเมื่อครั้งที่รัฐบาลของนายมาดูโรยังบริหารเวเนซุเอลาอยู่นายปาโบกิโนรัฐมนตรีต่างประเทศของอาร์เจนตินาแสดงความเห็นคัดค้านต่อโครงการขุดเจาะน้ำมันของบริษัทสัญชาติอังกฤษในบริเวณแอ่งน้ำรอบหมู่เกาะฟอกแลนด์ที่กำลังอยู่ภายใต้ข้อพิพาทด้านอธิปไตยกับอังกฤษและเขาเห็นว่าอาร์เจนตินาควรจะต้องมีการเคลื่อนไหวในทุกทิศทุกทางเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองและทวงคืนอธิปไตยเหนือหมู่เกาะแห่งนี้ยูกันดาประกาศตั้งชื่อน้ำมันดิบของประเทศที่จะเป็นสินค้าส่งออกในอนาคตว่าโพลสวีทโดยประธานาธิบดีโยเวรีมูเซเวนีที่เดินทางไปทำพิธีเปิดแหล่งขุดเจาะแห่งใหม่หนึ่งในสองแห่งทางตะวันตกของประเทศได้กล่าวว่าทรัพยากรน้ำมันจะช่วยขับเคลื่อนและผลักดันยูกันดาให้มีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างมหาศาลคาดว่าแหล่งน้ำมันใหม่จะเพิ่มกำลังการผลิตให้แก่ยูกันดาจนแตะระดับสูงสุดได้ที่ 230,000 บาร์เรลต่อวันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลลงพื้นที่ฉนวนกาซาเพื่อตรวจเยี่ยมทหารและเขาได้ยืนกรานว่าจะไม่สั่งถอนทหารออกจากพื้นที่เนื่องจากต้องการปราบปรามกลุ่มฮามาสให้หมดสิ้นถือเป็นท่าทีเพิกเฉยของผู้นำอิสราเอลต่อความพยายามของผู้ไกล่เกลี่ยที่ต้องการผลักดันแผนหยุดยิงที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐซึ่งได้ระบุให้อิสราเอลต้องถอนทหารธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์เปิดเผยว่ากำลังดำเนินการย้ายทองคำ86ตันมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ออกจากสหรัฐและแคนาดาไปเก็บไปที่ธนาคารแห่งชาติของอังกฤษในกรุงลอนดอนโดยอ้างเหตุผลเรื่องความไม่สงบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นและมองว่าการย้ายทองคำไปยังอังกฤษจะช่วยให้การซื้อขายเกิดความคล่องตัวได้มากกว่าการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางข้อพิพาททางการค้าที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างสหรัฐกับแคนาดากองบัญชาการภาคใต้ของกองทัพสหรัฐหรือ Southcom เผยวิดีโอคลิปที่แสดงให้เห็นปฏิบัติการสกัดกั้นเรือลำหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเมื่อวันที่2กันยายนโดยระบุว่าเรือลำดังกล่าวเป็นเรือที่ทำหน้าที่เสมือนปั๊มน้ำมันกลางทะเลเพื่อคอยเติมให้แก่เรือที่ลักลอบขนยาเสพติดซึ่งในปฏิบัติการนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐได้จับกลุ่มผู้ที่อยู่บนเรือทั้งหมดแล้วระเบิดเรือทิ้งขณะนี้คนบนเรือได้ถูกส่งตัวให้ทางการเอกวาดอร์ดำเนินคดีแล้วควันไฟจากไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียลอยข้ามทะเลไปถึงฟิลิปปินส์แล้วทำให้คุณภาพอากาศเลวร้ายลงจนสถานศึกษาบางแห่งในเขตกรุงมะนิลาซึ่งเป็นเมืองหลวงต้องประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนไปสู่ระบบออนไลน์เพื่อไม่ให้เด็กๆต้องออกมาสัมผัสหมอกควันพิษนอกบ้านขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ายังมีแนวโน้มที่หมอกควันอาจจะแผ่กระจายมาถึงกัมพูชาเวียดนามและภาคใต้ของไทยได้จากที่แผ่มาถึงมาเลเซียแล้วซึ่งก็ขึ้นอยู่กับกระแสลม
0: ญี่ปุ่นปรับเกณฑ์การออกวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนเปิดธุรกิจในประเทศเพื่อสกัดกั้นความพยายามของผู้ที่หวังจะอพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศอย่างถาวรรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
2: ร้านอาหารจิตวันไรโนในกรุงโตเกียวซึ่งตั้งชื่อตามแรดนอเดียวที่พบในอุทยานแห่งชาติจิตวันของเนปาลเป็นธุรกิจของพุทธาโทกีสัมปนาหญิงชาวเนปาลวัย38ปีเธอจากครอบครัวที่เนปาลมานานนับ10ปีเพื่อมาแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้นในญี่ปุ่นจนกระทั่งมีกิจการเป็นของตัวเองที่สร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงแต่มาวันนี้ดูเหมือนโชคชะตาไม่เป็นใจแล้วเธออาจจะต้องทิ้งกิจการไปในที่สุดเนื่องจากญี่ปุ่นได้มีการออกกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการขอวีซ่าทำงาน เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาทางการญี่ปุ่นได้ยกระดับข้อกำหนดสำหรับวีซ่าผู้จัดการธุรกิจหรือ Business Manager Visa ที่เข้มงวดขึ้นหลังจากมีรายงานว่ามีชาวต่างชาติจำนวนมากเข้ามาจัดตั้งบริษัทบังหน้าเพื่อเป็นช่องทางในการย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในญี่ปุ่นด้วยเหตุนี้ทำให้ร้านอาหารของเธอถูกเพ่งเล็งและตัวเธอเองก็มีความเสี่ยงที่จะถูกผลักดันให้ออกนอกประเทศไปด้วยเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่นี้ได้สำหรับวีซ่าผู้จัดการธุรกิจของญี่ปุ่นได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วเพื่อเป็นการสกัดกั้นการทำธุรกิจบังหน้าทางการญี่ปุ่นได้เพิ่มข้อกำหนดต่างๆเกือบทั้งหมดเริ่มจากการที่ชาวต่างชาติที่จะเข้ามาเปิดธุรกิจจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนขั้นต่ำที่30ล้านเยนหรือประมาณ7ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเดิมถึง6เท่าถือเป็นเกณฑ์ที่สูงมากแม้กระทั่งข้อมูลของญี่ปุ่นเองก็ยังระบุว่าชาวญี่ปุ่นที่มีกำลังที่จะลงทุนด้วยวงเงินที่สูงเช่นนี้มีเพียง 8.7% เท่านั้นประการที่2ก็คือในแต่ละธุรกิจจะต้องมีพนักงานที่เป็นชาวญี่ปุ่นอย่างน้อย1คนหรือเป็นผู้ที่ถือวีซ่าระยะยาวอย่างถูกต้องตามกฎหมายประการที่3คือสถานที่ตั้งที่ทำการธุรกิจจะต้องมีพื้นที่ปฏิบัติการที่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนไม่สามารถใช้พื้นที่ของบ้านพักเป็นส่วนหนึ่งของที่ทำการได้อีกต่อไปส่วนเกณฑ์ด้านคุณสมบัติบุคคลและการดำเนินงานก็เข้มงวดทีเดียวโดยผู้ที่ถือวีซ่าผู้จัดการธุรกิจจะต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอย่างน้อย3ปีหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นอย่างน้อยหรือมีปริญญาบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอีกทั้งยังจะต้องมีทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับสูงและจะต้องมีแผนการทำธุรกิจที่ผ่านการรับรองและถูกตรวจสอบอย่างละเอียดส่วนในเรื่องของระยะเวลาการถือวีซ่าญี่ปุ่นจะออกวีซ่าผู้จัดการธุรกิจให้สูงสุดที่5ปีเท่านั้นแต่สำหรับบริษัทเปิดใหม่มักจะได้วีซ่าเริ่มต้นที่1ปีสำหรับผู้ที่ถือวีซ่าประเภทนี้อยู่ยังมีเวลาที่ญี่ปุ่นผ่อนปรนให้3ปีเพื่อให้ปรับธุรกิจให้สอดคล้องซึ่งก็หมายความว่าสำชนาจะต้องหาเงินทุนเพิ่มเติมให้ได้ถึง30ล้านเยนและปรับธุรกิจใหม่เพื่อให้ร้านของเธออยู่ต่อไปในญี่ปุ่นได้แต่ก็ดูเหมือนว่าเธอจะถอดใจกับเรื่องนี้ไปแล้วมีรายงานว่าการปรับกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดได้ทำให้ผู้ประกอบการชาวต่างชาติในญี่ปุ่นทยอยปิดกิจการโดยเมื่อต้นเดือนพบว่ายอดสมัครวีซ่าประเภทนี้ได้ลดหัวไปถึง 96% จากเฉลี่ยเดือนละ 1,700 รายเหลือเพียง70รายเท่านั้น
0: ต่อไปติดตามข่าวกีฬานะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปน้องแยมโรนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: มีอะไรครับวันนี้
3: ก็มีเรื่องของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเมื่อคืนนี้ออกเดินทางไปญี่ปุ่นละเดี๋ยวแข่งเอเชียนเกมก่อนนะครับเพราะว่าพักประมาณ 2-3 วันเองต้องเดินทางเลย
1: ครับ
0: เชิญครับ
1: เชิญค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ถึงเวลาวันนี้ไปดูภารกิจของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเมื่อวานนี้ก่อนออกเดินทางเนี่ยภารกิจเยอะมาก
1: ค่ะ
3: นะครับเริ่มจากเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีก่อนเลย
4: ค่ะก็ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้แทนจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียค่ะพร้อมกับมอบเงินรางวัลแก่คณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมหลังจากสร้างผลงานแล้วก็ชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยค่ะ
3: ครับนี่ท่านนายกมีมาเซตกับชมพู่นะ
4: ค่ะ
3: นะครับท่านนายกก็บอกว่าทราบข่าวดีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในส่วนลึกทุกคนมีความมั่นใจว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะนำความภาคภูมิใจและความปิติมามอบให้กับคนไทยนะครับซึ่งก็ไม่ทำให้ผิดหวัง
4: ค่ะซึ่งท่านนายกก็กล่าวอีกนะคะว่าการได้ยินเพลงชาติไทยบรรเลงในต่างแดนเนี่ยสะท้อนถึงความภาคภูมิใจมากๆเลยแล้วก็ความสำเร็จของนักกีฬาไทยค่ะที่สำคัญก็ยังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชื่อเสียงประเทศไทยดังกังวานในระดับนานาชาติแล้วก็ชื่นชมความแข็งแรงเข้มแข็งของพลังนักกีฬาด้วยซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนในการแข่งขันในอนาคตให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการคว้าตั๋วไปแข่งโอลิมปิกเรียกว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เลยนะคะต้องดำเนินการต่อไปคือเตรียมความพร้อมไม่ประมาทค่ะแล้วก็คงไว้ซึ่งความเป็นนักสู
3: ้แล้วก็มีการมอบเงินรางวัลให้กับคณะนักกีฬานะครับคณะผู้ฝึกสอนและก็สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรวมกว่า14ล้านบาทเลย
4: แล้วก็เป็นการทำพิธีโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เลยนะคะเข้าบัญชีนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการโชว์กันสดๆเลยนะเข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเลยด้วยค่ะแล้วก็มีการถ่ายภาพหมู่รวมกับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็ทางผู้แทนของสมาคมค่ะ
3: ครับส่วนทางบุ๋มบิ๋มชัชชุออนนะครับ วอลเลย์บอลทีมชาติไทยก็บอกว่าเตรียมตัวเก็บข้าวของเพื่อเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วนะครับกลับมาได้พักไม่นานเนา
4: ะ
3: นะครับก็จะแข่งเอเชียนเกมก่อนคือเอเชียนเกมจริงๆจะลงสนามวันที่16กันยายนนะครับแต่เนื่องจากว่าให้เดินทางไปก่อนให้ไปพักผ่อนก่อนด้วย
4: ใช่
3: ครับรีแลกซ์นิดๆหน่อยๆเพราะว่าก็ซีเรียสมาตั้งแต่ช่วงชิงแชมป์เอเชียละ
4: ใช่ค่ะก็การเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่ได้กดดันอะไรมากมายนะคะพอเราได้แชมป์เอเชียมาแล้วเนี่ยทำให้เอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยไปแบบสบายใจนะคะแล้วก็ยังขอบคุณแฟนๆชาวไทยด้วยค่ะที่ส่งกำลังใจให้มากมายพร้อมกับฝากแฟนๆนะคะที่บนเอาไว้ว่าอย่าลืมไปแก้บนนะ
3: นะโอ้มีบนไปเยอะเหมือนกันนะ
4: ใช่ค่ะอย่างคุณรัศมีแขนี่บนไว้วิ่งรอบวัดพระแก้ว100รอบตอนนี้เห็นบอกว่าวิ่งไปแล้ว3รอบนะคะก
3: ็
4: สู้ๆนะคะบุ๋มบิ๋มบอกเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะ
5: เดี๋ยวต้องกลับไปแล้วก็รีบเก็บของแล้วก็ต้องรีบเดินทางไปที่ญี่ปุ่นเพื่อไปเตรียมแข่งเอเชียนเกมในกลางๆเดือนที่ใกล้จะถึงนี้ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เขาเรียกว่าอะไรเอามาทุกแขนงเลยมันจะเป็นแก้บนทำบุญหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยก็คือแบบว่าก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ทุ่มเทให้พวกเราขนาดนี้แล้วก็ใครที่บนไว้ก็อย่าลืมแก้นะคะเดี๋ยวเผื่อจะมีเรื่องเล่าไปที่เดอะโกสต์อะไร
3: โอเคขอบคุณค่ะก็ภารกิจเมื่อวานนี้นอกจากพบท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับก็มีไปรับเงินจากทางแจ๊สด้วยรับเงินอัดฉีดนะครับได้มาเพิ่มอีก10ล้านบาทแจ๊สให้เพิ่มนะจากเดิมจะให้5ล้าน
4: ใช่ค่ะทางแจ๊สแล้วก็โมโนอัดฉีดเพิ่มอีก10ล้านบาทจากเดิม5ล้านนะก็เรียกว่านำความสุขมาให้ชาวไทยมากมายเลยด้วย
3: ครับแล้วก็ตอนดึกเที่ยงคืน40นาทีนะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ออกเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วนะครับก็จะกำหนดแข่งขัน16ถึง22สิงหาคมสำหรับการแข่งขันในเอเชียนเกมนะครับของเราอยู่ในกลุ่ม C ครับร่วมกับไชนีสไทเปคีร์กีสถานและก็มองโกเลียเกมแรกเราเจอมองโกเลียก่อนวันที่16กันยายนนะครับเกม2เจอกับคีร์กีสถานวันที่17กันยายนและก็วันที่18เจอกับไชนีสไทเปนะครับเห็นแล้วก็ยินดีด้วย
4: ค่ะมาที่ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีบ้างค่ะเมื่อคืนนี้ฟุตบอลไทยรุ่นอายุ20ปีเอาชนะเติร์กเมนิสถาน1ประตูต่อ0ทำให้ตอนนี้เนี่ยชนะรวด2นัดก็เป็นทีมนำกลุ่ม F ค่ะ
3: ชนะไม่เยอะแต่3แต้มนะครับตอนนี้2นัดมี6คะแนนเต็มแล้วเป็น2นัดที่ยิง2ประตูแต่ไม่เสียเลย
4: ค่ะก็คือชนะ 1-0 ทั้งคู่เลยนะคะก็เมื่อคืนนี้นะคะเป็นกลุ่ม F นัดที่2ทีมชาติไทยเราเจอกับเติร์กเมนิสถานแข่งกันที่ชลบุรีสเตเดียมค่ะเกมแรกเนี่ยไทยเราชนะ UAE มา 1-0 ส่วนเติร์กเมนิสถานเอาชนะอิรักไป 2-1 ค่ะ
3: ครับก็โคชโบจักรพันธ์ปั่นปีนะครับส่งผู้เล่นก็มีอย่างสุรชัยบุญชารีเล่นแบ็คซ้ายแดนหน้าก็มีอย่างศิวาพิคุณหอมปวริศบุญมาเลิศแล้วก็ณัฐกรรัตนสุวรรณนะครับแล้วก็ไทยขึ้นนำนาที57ครับเป็นศิวาพิคุณ

0: คุณหอมได้วอลเล่เข้าประตูไป
1: คร
0: ับนาที57นะ
1: หลังจากนั้นก็ไม่มีสกอร์เพิ่มเติมนะคะ
0: นี่บอลมาจังหวะเดียวเลยไม่จับลูกนี้สวยมาก
1: ใช่
0: รออยู่ที่เสา2นะครับสัตว์ด้วยขวาบอลตกพื้นรับยาก
1: จริงๆช่วงหลังเนี่ยท้ายๆเกมโหเกือบจะเสียเยอะมากๆเลยหลายๆจังหวะนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่เสียประตูเพิ่มเติมเลยมีทั้งลูกเซฟแบบซูเปอร์เซฟด้วยนะคะแล้วก็ยังมีลูกยิงชนเสาชนคานอะไรมากมายทำให้ตอนนี้เนี่ยก็ไทยเราก็ยังไม่เสียประตูเลยแม้แต่ประตูเดียวนะคะจบเกมทีมชาติไทยก็เอาชนะเติร์กเมนิสถานไป1-0คว้าชัย2นัดรวดเก็บเพิ่มเป็น6คะแนนก็ขึ้นนำค่ะ
0: ครับซึ่งทางโค้ชโบ้จักรพันธ์ปันปีก็บอกว่ายังมีปัญหาในเรื่องจังหวะสุดท้ายการส่งบอลสุดท้ายการสร้างเกมในแดนคู่ต่อสู้ยังทำได้ไม่ดีนะครับไม่ไหลลื่นส่วนจังหวะการทรานซิชันเปลี่ยนสถานการณ์การโต้กลับก็ทำได้ไม่ต่อเนื่องก็เป็นสิ่งที่ต้องไปแก้ไขกัน
1: ค่ะส่วนผลการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันคือ UAE แพ้ให้อิรัก1-2ทำให้อิรักแล้วก็เติร์กเมนิสถานเนี่ยตอนนี้มีทีมละ3คะแนนเท่ากันทำให้ไทยเติร์กเมนิสถานแล้วก็อิรักก็ลุ้นเข้ารอบค่ะคือจะคัดเอาทีมแชมป์แต่ละกลุ่มรวม8กลุ่มแล้วก็รองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7 จาก 8กลุ่มเข้าไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายในปีหน้าค่ะ
0: ครับซึ่งนัดสุดท้ายของรอบแรกเดี๋ยวเราเจอกับอิรักนะครับสถานการณ์จริงๆเสมอเนี่ยการันตีเป็นแชมป์กลุ่
1: ม
0: แต่ถ้าแพ้เนี่ยอาจจะเป็นงูกินหางนะ
1: ค่ะ
0: และอย่าลืมว่าเรายิง2นัดแรกค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าจะเล่นเพื่อเสมอมันยากไงก
1: ็
0: ต้องใส่เต็มที่เหมือนกัน
1: ค่ะคือถ้าชนะยังไงก็แชมป์แน่นอนแต่อย่างน้อยเลยเนี่ยยังเสมอให้ได้เราก็จะเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มแล้วค่ะโปรแกรมนัดสุดท้ายรอบแรกเดี๋ยวทีมชาติไทยเราเจอกับทีมชาติอิรักที่ชลบุรีสเตเดียมวันที่6กันยายนวันอาทิตย์นี้เวลา 19:30 นค่ะส่วนโปรแกรมคู่แรกในวันเดียวกันนะคะเวลา 15:30 นก็จะเป็นการพบกันระหว่างเติร์กเมนิสถานกับ UAE ค่ะ
0: ส่วนฟุตบอลไทยลีกนะครับวันนี้เปิดฤดูกาลใหม่แล้วมีเตะ1คู่นะครับปัตตานีน้องใหม่เจอกับ BG ปทุมลงสนามเวลา 19:00
1: นค่ะปืนใหญ่ลังกาสุกะค่ะสโมสรฟุตบอลปัตตานี FC ที่เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกเตรียมประเดิมไทยลีกค่ะเปิดนัดเปิดสนามเลยนะคะลงเตะคืนนี้เวลา 19:00 นจะเปิดบ้านที่สนามกีฬาเตระสุรานนท์จังหวัดสงขลาเจอกับ The Rabbit BG ปทุมยูไนเต็ดค่ะ
0: ครับปัตตานีอยู่ภายใต้การดูแลของคุณวรวิทย์บารูประธานสโมสรและก็โค้ชใหญ่ของทีมคนนี้ครับโค้ชหาญณรงค์ชุนหะคุณากรที่มากู้สถานการณ์ในไทยลีกฤดูกาลที่แล้วนะครับจริงๆฤดูกาลที่แล้วตอนอยู่ไทยลีก2เริ่มต้นไม่ค่อยดีแล้วพอเปลี่ยนเอาโค้ชหานเข้ามาทำทีมทีมดีขึ้นผิดหูผิดตาเลย
1: ก็พาปัตตานีชนะรอบเพลย์ออฟไทยลีก2นะคะก็ทางโค้ชหานเปิดเผยว่าสภาพทีมมีความพร้อมนักเตะมีความมุ่งมั่นแล้วก็เข้าใจในรูปแบบวิธีการเล่นหวังว่าจะมีแต้มในนัดนี้แล้วก็คาดหวังลึกๆว่าอาจจะคว้า3คะแนนได้ก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์ที่สนามกันเยอะๆด้วยค่ะ
0: คือจุดแข็งของปัตตานีนอกจากฟอร์มในสนามแล้วก็คือกองเชียร์นะครับฤดูกาลที่แล้วเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยคนดูเยอะมากล้นสนามใช้คำนี้ดีกว่า
1: ใช่ค่ะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมาเล่นที่จังหวัดสงขลานะคะมาสนามกีฬาเตระสุรานนท์ก็เชื่อว่าแฟนๆชาวใต้เนี่ยชอบฟุตบอลกันมากๆอยู่แล้วก็น่าจะมาเยอะก็ไม่แพ้กันเลยค่ะ
0: ครับขณะที่ฝั่งทีมเยือน BG ปทุมนะครับก็นำโดยนักเตะดีกรีทีมชาติไทยอย่างชนาธิปสงกระสินสารัตอยู่เย็นแพทริกกุสตัฟสันสรานนท์อนุอินนะครับมีอย่างกฤษฎากาแมนวาริชูทองรวมถึงบรรดานักเตะต่างชาติด้วย
1: ใช่ค่ะนักเตะต่างชาติปีนี้เนี่ยโอ้โหมาแรงมากแล้วก็มีการเสริมทัพมากมายไม่ว่าจะเป็นเอดินออสมาโนวิชแล้วก็มีแอชลีย์คอฟฟี่ด้วยโดยได้วลาดิเมียร์วูโยวิชวัย43 ปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนจากมอนเตเนโกรมาคุมทีมค่ะทางด้านสารัตอยู่เย็นตั้งเป้าหมายค่ะพาทีมบุกไปเก็บคว้าชัยชนะ3 แต้มให้ได้หลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยนัดเปิดสนาม BG ปทุมยูไนเต็ดบุกไปเสมอกับต่อพิฆาต PT ประจวบ FC ด้วยสกอร์2-2โดยเมื่อฤดูกาลที่แล้วค่ะ BG ปทุมยูไนเต็ดได้อันดับที่4ในลีกแล้วก็ได้รองแชมป์ถ้วยลีกคัพด้วยค่ะ
0: โปรแกรมไทยลีกนะครับวันนี้เตะกัน1คู่ส่วนวันเสาร์ก็จะมีเตะกัน4คู่ด้วยกันก็จะมีสิงห์เชียงรายเจอกับชลบุรีนะครับตอน 18:30 นเป็นทรูแบงคอกเจอกับศรีสะเกษตอน 1:00 นเป็นราศีสไลด์เจอกับการท่าเรือแล้วก็ทุ่มครึ่งเป็นระยอง FC เจอกับ PT ประจวบ
1: ค่ะส่วนวันอาทิตย์ค่ะ6กันยายนนะคะเวลา 18:00 น 6:00 นเป็นอยุธยาเจอกับราชบุรี FC ค่ะเวลา 18:30 นเป็นลำพูนวอริเออร์เจอสุอุทัยธานี FC ค่ะแล้วก็19:00 นเป็นสุโขทัย FC เจอบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะ

0: ด้านสโมสรฟุตบอลโปลิเทโรนะครับเมื่อวานนี้มีการเปิดตัวสโมสรเตรียมสู้ศึกฤดูกาลใหม่สำหรับไทยลีก2ครับโปลิเทโรนะครับเมื่อวานจัดงานเปิดตัวสโมสรอย่างเป็นทางการแล้วก็ประกาศความพร้อมก่อนแข่งไทยลีก2ฤดูกาลใหม่นัดแรกเดี๋ยวเจอกับเมืองเลยยูไนเต็ดวันอาทิตย์นี้6กันยายนนะครับเล่นที่บ้านของโปลิเทโรที่ NT Stadium ด้วย NT Stadium เนี่ยสนามสวยนะนะครับหญ้าเนี่ยโอ้โหเนียนกริบเลย
1: ใช่ค่ะก็ภายในงานก็ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารทีมงานสตาฟโค้ชนักฟุตบอลรวมถึงผู้สนับสนุนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติมาเข้าร่วมงานพร้อมเพรียงเลยค่ะโดยมีการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานทิศทางแล้วก็เป้าหมายของสโมสรในฤดูกาลใหม่ส่วนไฮไลท์สำคัญของงานอยู่ที่การเปิดตัวชุดแข่งประจำฤดูกาล 2026-27 สะท้อนถึงอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสโมสรพร้อมเปิดตัวองค์ประกอบต่างๆที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารแล้วก็สร้างภาพจำของมังกรโล่เงินในฤดูกาลนี้ค่ะ
0: นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมและการแสดงพิเศษนะครับเพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศแห่งการเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคักจากผู้เข้าร่วมงาน
1: ค่ะสำหรับโปลิสเทโร FC ในฤดูกาลนี้นะคะสโมสรพร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายที่วางไว้โดยทีมงานและนักเตะเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุดในทุกการแข่งขันพร้อมส่งต่อความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นให้กับแฟนบอลมังกรโล่เงินตลอดฤดูกาลค่ะ
0: ครับส่วนฟุตบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสคืนนี้มีเกมใหญ่นะครับปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์เก่าเจอกับโมนาโคในลีก PSG เสมอมา2นัดติดนะครับขณะที่โมนาโคชนะมา2นัดมี6คะแนนเต็มคืนนี้ก็เลยถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลย
1: ใช่ค่ะก็คืนนี้เวลา 20:00 บ้านเราปารีสแซงต์แชร์แมงหรือว่า PSG แชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสรวมถึงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกลงฝึกซ้อมที่กรุงปารีสค่ะเตรียมความพร้อมก่อนต้อนรับโมนาโกซึ่งเป็นทีมเดียวที่ชนะรวด2นัดในซีซั่นใหม่ทางด้านแชมป์เก่า PSG คุมทีมโดยลุยส์เอนริเก้นักเตะเนี่ยคาดว่าจะนำโดยอุสมานเดมเบเล่ค่ะฟอรานตอเลสกองหน้าคนใหม่ที่ทำคนเดียว2ประตูในเกมแรกที่เสมอแรนด์ 2-2มีอย่างฟาเบียนรูอิสค่ะวิตินยาควิชาคาวัสเตเลียมีอัชราฟฮาคิมีแล้วก็จะยังไม่มีนูโน่เมนเดสเพราะว่าติดโทษใบแดงอยู่ค่ะ
0: ฝั่งของโมนาโคมีผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนนะครับอย่างฟูรารินบาโลกันดาวยิงทีมชาติสหรัฐอเมริกามีอันซูฟาติแล้วก็ทาคุมิมินาโมโตะนะครับสำหรับ2นัดแรกของ PSG เสมอทั้ง2เกมเลยนัดแรกเสมอกับแรนซ์2-2แล้วก็มาเสมอกับลิว2-2นะครับแล้วก็เปเชที่เสมอเนี่ยต้องตามติดเสมอด้วย
1: ใช่ค่ะก็เรียกว่าทำให้แฟนบอลเซอร์ไพรส์จะไปตามกันเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกเปเชเนี่ยมาตัวเต็งเลยกับกลายเป็นว่าต้องมาตามตีเสมอทั้ง2นัดเลยด้วยนะคะก็เรียกว่าอาจจะเป็นเกมหนักหรือเปล่าอาจจะยังเข้าขากันไม่ได้หรือเปล่าสำหรับฤดูกาลนี้ของ PSG ค่ะส่วนโมนาโกเนี่ยนัดแรกเอาชนะเลอาฟ 1-0 นัดต่อมาก็ชนะมาร์เซย 2-0 ด้วย
0: ครับเจอกัน6นัดหลังสุด PSG ชนะ3เสมอ1แพ้2นะครับล่าสุดโมนาโกบุกไปชนะ PSG 3-1ในลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
1: ค่ะส่วนลิเวอร์พูลค่ะคืนนี้มีคิวไปเยือนอิปสวิชทาวน์ช่วงเวลา 20:00 บ้านเรานะคะทางด้านโค้ชแอนโทนีอิลาโอราก็มีการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมค่ะว่าอาจจะพร้อมให้บาโคล่าประเดิมสนามให้ลิเวอร์พูลคืนนี้เลย
0: คืออิลาโอราพูดประมาณว่าทางบัตเล่บาโคล่าเนี่ยโอกาสลงสนามน่าจะได้ลงแหละแต่จะเป็นตัวจริงเลยหรือเปล่าเดี๋ยวดูสถานการณ์อีกทีนึงเพราะถือว่าตอนย้ายมาเนี่ยทุกอย่างไปในทิศทางที่ค่อนข้างดี
1: ใช่นะคะคือทางด้านของอันโตนีอัลเวราบอกว่าเป้าหมายหลักในการเสริมแนวรุกก็คือบาโคล่านี่แหละค่ะแล้วก็ได้มาจริงๆพร้อมกับชื่นชมทัศนคติของนักเตะที่แสดงความต้องการที่จะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลอย่างชัดเจนมากๆทางบาโคล่าเข้ามาพร้อมทัศนคติที่ดีสิ่งที่ทางโค้ชชอบคือเขาต้องการมาลิเวอร์พูลมากๆตั้งใจมาช่วยทีมแล้วก็มาฝึกซ้อมได้ดีเลยค่ะถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีในการฝึกซ้อมน่าจะพร้อมสำหรับเกมคืนนี้แน่นอนค่ะ
0: คือบาโคล่าเนี่ยถ้าจะติดก็ติดเรื่องของไม่ได้เล่นในเกมพรีซีซั่นอาจจะมีปัญหาเรื่องของแมตช์ฟิตนะครับแล้วก็พูดถึงประเด็นอื่นๆด้วยอย่างเช่นโจโกเมสเห็นว่าจะกลับมาซ้อมในช่วงสัปดาห์หน้าก่อนพักเบรกทีมชาติน่าจะกลับมาร่วมทีมได้นะครับแล้วก็ในเคสของโคดี้กักโปที่ตอนแรกมีข่าวว่าจะย้ายออกจากทีมไปแต่สุดท้ายยังอยู่ในทีมต่อนะครับทางอิเลอร่าก็บอกว่าจริงๆเจ้าตัวดีใจนะ ที่ทางกักโปยังอยู่กับทีมก็เท่ากับว่าตัวริมเส้นจะมี4คน
1: แต่ก็ต้องดูนะคะว่าจะสามารถเบียดย่างตัวจริงกันได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะปีกซ้ายมีค่อนข้างเยอะเลย
0: มีตำแหน่งนึงที่ผู้เล่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แบ็คขวา โซบอสไลยังย้ายไปเล่นแบ็คขวาเลยช่วงนี้
1: ใช่ค่ะคือแบ็คขวาไม่เสริมสมแต่ปีกซ้ายตอนนี้ก็คือแชทค่อนข้างหนักซ้ายนะคะก็คืนนี้ค่ะคาดว่าแอนโทนีอิราอุราจะเลือกแกนหลักอย่างฟอเรนเวียสค่ะโคดี้กักโปโดมินิกโซบอสไลอเล็กซานเดอร์อีซักเฟอร์จิลฟันไดแล้วก็อาริซงเบเกอร์สำหรับผลงานใน2นัดแรกเนี่ยเกมแรกอิปสวิชทาวเอาชนะซันเดอร์แลนด์ไป2ประตูต่อ1นัดต่อมาแพ้ให้เจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2ประตูต่อ5เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ลิเวอร์พูลค่ะเสมอ2นัดรวดเลยนะคะก็โครงการ9ทีละแต้มน่าจะเกมแรกเนี่ยเสมอเจ้าบ้านนิวคาสเซิล 2-2 เกมที่2เปิดแอนฟิลด์เสมอฟอร์เรสต์ 2-2 เช่นเดียวกันค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็ยังไม่แพ้ใครเสมอไปเรื่อย
1: ๆแต่ก็ยังไม่ชนะนะ
0: โปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเดี๋ยววันเสาร์ก็จะมีคู่แรกเป็นนิวคาสเซิลเจอบอร์นมัธตอน 18:30 นและ 20:00 นมีเบรนท์ฟอร์ดเจอซันเดอร์แลนด์ฟอร์เรสต์เจอสเปอร์แมนซิตี้เจอกับโคเวนทรีฟูลแลมเจอกับพาเลสไบรตันเจอกับลีสคู่ดึกของวันเสาร์เป็นฮาวเจอกับแอสตันวิลล่า
1: ค่ะส่วนวันอาทิตย์มี2คู่ค่ะ2ทุ่มเป็นเอเวอร์ตันเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็4ทุ่มครึ่งอาร์เซนอลเจอเชลซีนี่ก็บิ๊กแมตช์เลยค่ะ
0: ครับขณะที่กาเบรียลมาร์ติเนลลี่นะครับสุดท้ายย้ายจากอาร์เซนอลไปเล่นในซาอุดิอาระเบียนะครับไปร่วมทีมอัลฮิลาลค่าตัวอยู่ที่60ล้านปอนด
1: ์ค่ะกาเบรียลมาร์ติเนลลี่ดาวเตะทีมชาติบราซิลวัย25ปีได้ตกลงย้ายจากอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปเซ็นสัญญากับอัลฮิลาลทีมชั้นนำจากซาอุดิอาระเบียเป็นเวลา4ปีค่ะพร้อมรับเสื้อหมายเลข7ไปครองด้วยค่าตัวประมาณ 2,640 ล้านบาท
0: เจ้าตัวอยู่กับอาร์เซนอลมา7ปีนะครับปัจจุบันอายุ25ปีเซ็นสัญญาทั้งหมด4ปีด้วยกันคือสัญญาของมาร์ติเนลลี่กับอาร์เซนอลจะเหลืออีกประมาณ12เดือนแล้วอาร์เตต้าก็บอกกับตัวนักเตะชัดเจนนะครับว่าไม่อยู่ในแผนการทำที
1: ม
0: เพราะว่า2นัดแรกนี่ก็ไม่มีชื่อด้วย
1: ใช่ค่ะก็การย้ายทีมครั้งนี้เนี่ยจะทำให้มาร์ติเนลลี่จะได้มาประสานงานในแนวรุกร่วมกับผู้เล่นใหม่นั่นก็คือโอลี่วัตกินเพิ่งย้ายไปก่อนนะฮะดาวยิงทีมชาติอังกฤษแล้วก็คริสเตียนซิโอซัมเมอร์วิลแนวรุกจากเนเธอร์แลนด์ด้วยทางด้านของมาร์ติเนลลี่ก็กล่าวค่ะว่าภูมิใจที่ได้ใส่ชุดสีน้ำเงินนี้แล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นนักเตะของอัลฮิลาลค่ะ
0: ครับก็ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเล่นให้กับอาร์เซนอล53นัดยิงไป11ประตูได้แชมป์ลีกนะครับได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษก็คือทางตัวของอาร์เตต้าเนี่ยก็แสดงความชัดเจนนะครับในการอยากจะปล่อยตัวไปคาดว่าค่าเหนื่อยน่าจะสูงกว่าตอนรับอยู่กับอาร์เซนอลนะอยู่กับอาร์เซนอลสัปดาห์ละ 180,000 ปอนด์ไปเล่นในซาอุดิอาระเบียเนี่ยน่าจะสูงกว่านี้เยอะเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็อาร์เซนอลเองก็เป็นทีมที่มีงบประมาณค่อนข้างเยอะด้วยนะคะก็ถ้าเม็ดเงินมหาศาลขนาดนี้ก็ไม่ยากที่นักเตะจะตัดสินใจได้ส่วนผลงานของทีมชาติบราซิลเนี่ยทางมาร์ติเนลลี่ก็ลงเล่นให้ทีมชาติจำนวน27นัดทำได้5ประตูแล้วก็ได้เหรียญทองโอลิมปิกปี2020ด้วยค่ะ
0: ครับอาร์เซนอลตอนนี้สถานการณ์ในลีกก็แต้มเท่ากับอัลนาเซอร์เป็นจ่าฝูงร่วมกันกับทีมของคริสเตียโนโรนัลโดอยู่นะ
1: อั
0: ลนาเซอร์ไปดูแบดมินตันกันบ้างนะครับกับการแข่งขันแบดมินตันไชน่ามาสเตอร์วิลกลวุฒิผ่านเข้าสู่รอบ3ได้นี่เป็นระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ42ล้านบาทนะครับแข่งกันที่สันเจิ้นที่จีน
1: ชายเดียวค่ะวิลกุลวุฒิวิทธิสารวัย25ปีมือวางอันดับ3ของรายการและเป็นมือ3ของโลกจากไทยเจอกับลู่กวางซูวัย29ปีมือ30ของโลกจากจีนสถิติทั้ง2คนพบกันก่อนหน้านี้11ครั้งนักแบดมินตันไทยชนะถึง10ครั้งแพ้เพียงแค่ครั้งเดียวค่ะปรากฏว่าในแมตช์นี้วิลกุลวุฒิคุมเกมได้เหนือกว่าก็เอาชนะลู่กวางซูมือ30ของโลกจากจีนไป2-0เกมคะแนน21-17และ21-12ใช้เวลาเพียง49นาทีผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายซึ่งเดี๋ยวจะแข่งขันกันวันนี้เวลา 17:00 นค่ะจะเจอกับอันเดรสแอนทอนเซนมือ5ของโลกจากเดนมาร์กค่ะ
0: ส่วนผลหญิงเดี่ยวรอบที่2นะครับเมสุภนิดาเกตทองมือ30ของโลกเอาชนะทิวปินเชียนจากไต้หวันมือ18ของโลกไป2-0เกม29-27 21-15เข้ารอบ8คนจะแข่งวันนี้เวลา9นาฬิกานะครับเจอกับอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่น
1: ค่ะส่วนเมรัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกจากไทยแพ้ให้กับคาโลยาน่านาวบาโตวามือ39ของโลกจากบัลแกเรียไป0-2เกม20-22แล้วก็17-21ค่ะ
0: ครับแล้วก็ผลหญิงคู่รอบ2นะครับ นันทการกับเบญญาภัยเอี่ยมสะอาดเอาชนะคู่จากมาเลเซียซึ่งเป็นมือ5ของโลกไป2-1เกม21-16 17-21แล้วก็21-19เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศจะแข่งวันนี้นะครับเวลา 11:30 นเจอคู่มือ41ของโลกจากญี่ปุ่น
1: ค่ะส่วนเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี

0: ค่ะเทนนิส US Open นาโอมิโอซากะอดีตแชมป์2สมัยผ่านเข้ารอบ3ได้สำเร็จนี่เป็นแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี US Open ที่ฟลัชชิงมีโดค่ะนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในรอบ2นาโอมิโอซากะวัย28ปีอดีตแชมป์2สมัยจากญี่ปุ่นเจอกับคาเทรีนาซินเนโกวาจากสาธารณรัฐเช็กค่ะ
1: ครับก็ปรากฏว่าโอซากะเสิร์ฟเอสไป11ลูกแล้วก็ตีวินเนอร์31ครั้งเอาชนะไป2ต่อ1เซตนะครับ6ต่อ2 5ต่อ7แล้วก็6ต่อ1ใช้เวลาแข่ง2ชั่วโมงผ่านเข้าสู่รอบ3ได้สำเร็จ
0: ค่ะส่วนการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวรอบ2ค่ะคาเรนคาชานอฟวัย30ปีจากรัสเซียมือ50ของโลกเจอกับเฟลิกชูอัลอาเลียซิเมวัย26ปีจากแคนาดามือวางอันดับ3ของรายการสถิติทั้งคู่เจอกันก่อนหน้านี้รวม4ครั้งชนะแพ้เท่ากันคนละ2ครั้งปรากฏว่าแมตช์นี้ค่ะเป็นคาเรนคาชานอฟเนี่ยพลิกสถานการณ์กลับมาชนะเฟลิกชูเออาเลียซิเมมือ4ของโลกไป3ต่อ1เซตด้วยคะแนน6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7 6ต่อ3 6ต่อ2และ6ต่อ2ใช้เวลา3ชั่วโมง17นาทีค่ะ
1: ส่วนการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกที่เมืองแดกูที่เกาหลีใต้นะครับทัพนักกีฬาไทยผลงานดีไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน48คนนี่เป็นวันสุดท้ายนะครับวิ่งผลัด 4x400 เมตรหญิงรุ่น70ถึง74ปีครับทีมชาติไทยอยู่ในเสื้อสีแดงประกอบไปด้วยไม้หนึ่งป้าจุรีธรรมบูรณวิทย์นะครับไม้สองเป็นป้าติ๋มสิริพันธ์จันพรามไม้สามเป็นป้าสุมนป้าสุมนนวลจันฉายแล้วก็ไม้สี่เป็นป้าปานสมสง่าบุญนอก
0: ปรากฏว่าทีมไทยเนี่ยเข้าเส้นชัยอันดับ2เลยค่ะคว้าเหรียญเงินนะคะสถิติ6นาที 38.11 วินาทีค่ะเหรียญทองเป็นของทีมชาติสหรัฐอเมริกาออกนำตั้งแต่ไม้แรกเลยนะคะสถิติ5นาที 47.81 วินาทีแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของทีมชาติออสเตรเลียสถิติ6นาที 48.51 วินาทีค่ะ
1: ครับส่วนวิ่งผลัด 4x400 เมตรรุ่นอายุ50 ถึง 54ปีหญิงนะครับไทยก็มีอย่างนิราพรเพ็งมาดวงเดือนเรืองไพศาลสุมาลีวงสมิงและอัจฉริยากสิยพัฒน์เข้าเส้นชัยอันดับ2นะครับสถิติ4นาที 43.24 วินาทีคว้ารองแชมป์โลกไปส่วนเหรียญทองเป็นของออสเตรเลีย
0: สรุปผลงานของทีมนักกรีฑาผู้สูงอายุไทยในการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกทำได้7เหรียญทอง6เหรียญเงินแล้วก็7เหรียญทองแดงค่ะโดยคุณตาสว่างจันพรามนะคะวัย106ปีคว้า2เหรียญทองจากคว้างจักและพุ่งแหลนซึ่งในรุ่นอายุคุณตาเนี่ยไม่มีคู่แข่งขันเลยนะคะ
1: ส่วนนักกรีฑาไทยที่ผลงานคว้าเหรียญทองมาครองได้มากที่สุดในครั้งนี้ก็เป็นป้าปานสมสง่าบุญนอกนะครับทำได้2เหรียญทองจากวิ่งข้ามรั้ว80เมตรแล้วก็เขย่งก้าวกระโดดแล้วก็ได้3เหรียญเงินจากกระโดดไกลวิ่งผลัด 4x100 เมตรวิ่งผลัด 4x400 เมตรแล้วก็ได้2เหรียญทองแดงจากวิ่ง200เมตรแล้วก็กระโดดสูงด้วยโอ้แข่งแทบจะทุกชนิดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนเทควันโดทีมชาติไทยค่ะชุดเอเชียนเกมเมื่อวานนี้ก็ได้มีการซ้อมโชว์ให้สื่อมวลชนได้รับชมกันในช่วงสุดท้ายแล้วค่ะก่อนที่จะไปเก็บตัวกันที่เขาใหญ่ที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตอนนี้เดินหน้าเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาทีมชาติอย่างเข้มข้นเลยค่ะโค้งสุดท้ายก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะแข่งกันในช่วงท้ายก็คือจะเป็นช่วง 1-3 ตุลาคมโดยมีโค้ชเชชัดชัยเชยค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยคุมเข้มทุกขั้นตอนเพื่อยกระดับความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันจริง
1: ก็ประเภทต่อสู้ไทยส่งนักกีฬา8คนแบ่งเป็นชาย4คนนะครับก็มีรุ่น58กิโลกรัมฟาอิสศิรวิทย์มหามัดรุ่น68กิโลกรัมครับบัลลังก์ทับทิมแดงรุ่น80กิโลกรัมกิตยศพร้อมปัจจุแล้วก็รุ่น80กิโลกรัมขึ้นไปเป็นของวูดดี้เมอร์เซอร
0: ์ขณะที่หญิง4คนค่ะรุ่น49กิโลค่ะอิมพัชรการพูนเกิดรุ่น57กิโลกรัมขนมจีบนัดกมลวาสนารุ่น67กิโลกรัมใบเตยสาสิการทองจันทร์แล้วก็รุ่น67กิโลกรัมขึ้นไปเป็นลูกแก้วกันนาลักษ์ชื่นชูกลิ่นส่วนภูมิเซ่ส่ง2คนค่ะก็คือนาวินปินทสูตรแล้วก็ทิตารีแก้วโอลานวสุแล้วก็รุ่นเวอร์ชวลเทควันโดเป็นสัสิการทองจันทร์ก่อนจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนักกีฬาจะเข้าแคมป์เก็บตัวช่วงสุดท้ายที่เขาใหญ่เพื่อให้นักกีฬาเนี่ยได้มีสมาธิแล้วก็หลีกหนีความวุ่นวายในเมืองพร้อมเตรียมสภาพร่างกายและจิตใจให้พร้อมสำหรับการแข่งขันครั้งสำคัญด้วยค่ะ
1: ครับ
2: เรามีการเก็บตัวแล้วก็ส่งแข่ง4หญิง4ชายนะครับทุกคนมีความพร้อมนะฮะแล้วก็เก็บตัวเรื่อยมา นะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ย 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยเราก็จะไปเก็บตัวต่อที่เขาใหญ่นะครับซึ่งเราก็ทำอย่างนี้เป็นประจำอยู่แล้วคือพอใกล้ๆจะแข่งขันแล้วก็จะต้องบอกว่าปลีกวิเวกเล็กน้อยนะฮะคือให้ออกไปห่างๆจากความจำเจแล้วก็ไปโฟกัสกับการซ้อมซึ่งเราก็มีสนามซ้อมมีโรงซ้อมมีที่เขาใหญ่นะครับก็จะไปพักกันที่นั่นแล้วก็ซ้อมที่นั่น
0: ตามค่ะทางนายกสมาคมกีฬาเทควันโดยืนยันค่ะว่านักกีฬาไทยเนี่ยไม่ได้หวั่นเกรงคู่แข่งชาติใดเพราะว่าปัจจุบันไทยเราก้าวขึ้นมาอยู่ในกลุ่มประเทศชั้นนำของเอเชียแล้วพร้อมกับกำชับนักกีฬาให้ลงสนามด้วยความมั่นใจไม่ต้องกังวลชื่อชั้นของคู่แข่งเลยค่ะ
3: คู่ต่อสู้ต้องกลัวเรา
0: ใช่ค่ะ
3: เพราะเราดีกรีก็ได้เหรียญทองโอลิมปิกไปแล้วด้วยครับ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับ
5: ส่งท้ายข่าวพักเช้าวันนี้ด้วยภาพลีลาการเต้นแทงโก้ของคู่เต้นชายหญิงชาวอาร์เจนตินาครับเจ้าของรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันชิงแชมป์แทงโก้นานาชาติที่กรุงบัวโนสไอเรสโดยปีนี้ถือเป็นการจัดการแข่งขันครั้งที่23แล้วครับ
4: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าแล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ

0: ระทรวงศึกษาธิการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาผ่านระบบกลางทางกฎหมาย law.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง9กันยายน2569เพื่อวางกฎหมายแม่บทและระบบรองรับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาในระยะยาวกรมควบคุมโรคเตือนโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุเสียชีวิตอันดับหนึ่งและประชาชนลดปัจจัยเสี่ยงปรับพฤติกรรมสุขภาพออกกำลังกายควบคุมอาหารงดบุหรี่แอลกอฮอล์ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอและสังเกตสัญญาณฉุกเฉินเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการจำนวน22อัตราวุฒิการศึกษาระดับปวส.และปริญญาตรีสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง11กันยายน2569ทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.com กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบนักการทูตประจำปี2569จำนวน60อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขาสมัครได้ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ทางเว็บไซต์ mfa.thaijobjob.com
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกแล้วแกงแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเช้านี้ที่ภาคเหนือเจ้าปากันวันนี้เจ้าวันศุกร์แล้วนะเจ้าศุกร์สุดสัปดาห์ศุกร์หันศา
0: สบายใจแล้วเน
1: า
0: ะ
1: แม่นเจ้า4 กันยายน 2569นะเจ้า
0: ครับวันนี้ก็อยู่เฮา2คนผมคุปต์มณีและคุณธีราอ่อนอ้นนะครับวันนี้ทักทายกันที่เคยนะครับทางรายการของเฮาตึงทาง Facebook MBT ภาคเหนือรวมไปถึงทีวีดิจิทัลหมายเลข11นะครับตัวย้อนหลังก็ได้ตัวนะครับผ่านทาง YouTube แล้วก็ QR Code ด้านหน้าจอตอนนี้คุณผู้ชมก็สามารถอู้จ๋าทักทายเจ้านี้กันมาได้เช่นเคยนะครับ
1: รวมไปถึงสภาพอากาศที่ตอนนี้ต้องมีการระวังแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดตัวเหมือนกันนะเจ้าเดี๋ยวเราจะได้ติดตามในช่วงพยากรณ์อากาศตัวเหมือนกันนะเจ้าส่วนช่วงอู้จ๋าสนทนาวันนี้ก็น่าสนใจขนาดเลย
0: ครับ
1: เรื่องผ้าเรื่องความสวยความงามเนี่ยนะโอ้โห
0: มาจากเมืองแป้วันนี้คุณผู้ชมครับตะกอนเนี่ยรู้จักแค่ว่าเป็นหม้อห้อมเนาะ
1: แม่นเจ้า
0: ประเดี๋ยวนี้เขาคนรุ่นใหม่มาออกแบบขับเคี่ยวกันมาหลายเดือนละไปเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเหลือแค่6ทีมความงดงามไปจะได้จะต่อยอดจะได้พอง
1: เจ้า
0: ครับผม
1: กับงานกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน่ห์ภูษาภัตราพรเมืองแป้โอ้จะงามมากใดเนอะวันนี้เปิ้นคนเสื้อผ้ามาฮือฮาพอตัวเดี๋ยวติดตามในช่วงจัดสนทนานะเจ้า
0: ช่วงแรกไปที่ออนไลน์เจ้านี่กันก่อนนะครับช่วงแรกนี้เราจะไปเริ่มต้นกันที่การเยียวยาพี่น้องที่ทางกรุงเทพเนาะที่มักกะสันก่อนหน้านี้เกิดเรื่องของเพลิงไหม้ขึ้นล่าสุดนี้คุณผู้ชมครับก็มีนโยบายของทางภาครัฐเนาะท่านร้อยเอกภัทรดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าตอนนี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ก็ได้ฮือความช่วยเหลือไปยังประชาชนในพื้นที่ของชุมชนนิคมมักกะสันที่ราชเทวีก่อนหน้านี้เกิดเรื่องของเพลิงไหม้เมื่อประมาณต้นเดือนที่ผ่านมาจุดนี้มีความเสียหายน่าคุณผู้ชมคุณกิฟต์ครับประมาณ15หลังด้วยกันนะครับมีผู้ประสบภัยสาว5ครอบครัวรวมแล้ว97รายมีผู้เสียชีวิตตยนะครับ1รายมีอาสาสมัครได้รับบาดเจ็บ1รายตอนนี้ก็ถือโอกาสวางแผนแก้ปัญหาระยะยาวก็จะมีเรื่องของโครงการบ้านมั่นคงริมรางตามตัวชัดเจนเลยนะฮะประชาชนที่อยู่ริมรางเนี่ยจะได้รับการเยียวยาและก็จะสร้างเรื่องของบ้านหื่นนะฮะหลังจากที่ลงพื้นที่ชุมชนแล้วเนี่ย

0: อาจารย์คือประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ยน้อยที่สุดนะครับ
1: เจ้าแล้วก็จะช่วยเหลือประชาชนต่อไปโดยมีการมอบหน่วยงานต่างๆเข้าไปดูแลดําเนินการในการช่วยเหลือประชาชนนะเจ้ารวมไปถึงในเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐก็เหมือนกันเจ้าเปิ้นก็จะต้องมีการปรับเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่
0: น
1: เพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทุกจุดนะเจ้าจุดไหนที่มันจะต้องแก้ไขบกพร่องนะเจ้าตอนนี้ทางรัฐเองก็ได้มีการปรับกฎเกณฑ์ใหม่เพื่อที่จะคือประชาชนของเราเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะเจ้าแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดูแลประชาชนได้โตยนะเจ้าในเรื่องของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นี้นะเจ้าตอนนี้เนี่ยมีผู้เข้ามายื่นสูงสุด5ล้านกว่าคนเลยนะเจ้าน
0: ะครับ
1: ตอนนี้อันนี้คือเป็นประกาศของกระทรวงการคลังตอนวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะเจ้าจุดที่น่าสนใจของมาตรการนี้นั่นก็คือการยกเว้นให้ประชาชน5กลุ่มลักนี่นะเจ้าตอนนี้เนี่ยมาต้องไปที่หน่วยงานละมาต้องไปยื่นเอกสารด้วยตัวเก่าก็คือมีกลุ่มหนังพ่องนะเจ้ากลุ่มนักเรียนนักศึกษาสายอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทก็ว่าผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับมีกลุ่มผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังคมอันนี้ก็อยู่ใน5กลุ่มเหมือนกันนะเจ้ากลุ่มผู้ถือหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำเนี่ยนะเจ้ารวมไปถึงผู้ที่เป็นเจ้าของรถเครื่องรถเก่าๆที่อายุเกิน15ปีรวมไปถึงรถยนต์รถเกษตรกรรมที่อายุเกินสาวอ้าวบ่ใช่เกิน15ปีเจ้าเกิน15ปีถ้าเป็นรถเครื่องนะเจ้าแต่ว่ารถยนต์รถเกษตรกรรมก็คือหมู่รถไถเน
0: า
1: ะที่มันเกินสาวปีนะเจ้าอันนี้เนี่ย5กลุ่มนี้นี่คือบ่ต้องไปยื่นเอกสารที่หน่วยงานนะเจ้าในด้านของการบริหารเวลาภาครัฐตอนนี้เนี่ยเปิ้นก็ได้วางกรอบระยะเวลาไว้อย่างชัดเจนนะเจ้าเปิ้นจะต้องมีการตรวจสอบขึ้นแล้วเสร็จภายในสาวกันยายนแล้วก็จะสามารถประกาศการทบทวนสิทธิ์เนี่ยภายในวันที่30กันยายนนี้นะเจ้าก่อนที่ผู้ที่จะผ่านเกณฑ์เนี่ยเปิ้นจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมเจ้านอกจากนี้เปิ้นก็ยังมีการขยายเวลายืนยันตัวเก่าออกไปแฮมนะเจ้าเพื่อป้องกันสิทธิ์คนที่ตกหล่นเนี่ยเป
0: ิ้
1: นจะได้มีสิทธิ์ขึ้นมาหลายๆคนเนี่ยมีความถนัดในเรื่องของเทคโนโลยีอย่างต่างๆเรื่องของการเดินทางตอนนี้เนี่ยสามารถยืนยันตัวเก่าผ่านธนาคารออมสินธกส.ทอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็มีเวลาไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนะเจ้าส่วนไผ่ที่ใช้ธนาคารกรุงไทยกว่าแอปเป๋าตังเนี่ยเจ้าเปิ้นก็ขยายไปจนถึง12มกราคมซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่บัตรนัดในเรื่องของเทคโนโลยีบัตรนัดในเรื่องของการเดินทางนะเจ้าก็เป็นการอำนวยความสะดวกที่รัฐเปิ้นเอื้อประโยชน์ให้เจ้า
0: ครับตอนนี้สำคัญคือต้องมีการยืนยันตัวเก่าก่อน
1: น
0: ะในทางที่ทางช่องทางหลักของทางรัฐบาลเฮาตัวเองนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันที่4แล้วเน
1: า
0: ะไผ่ที่การลงทุนเรื่องของพันธบัตรออมพลัสเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มแล
1: ้
0: วเป็นเตื้อที่2แล้วคุณผู้ชมครับภายใต้วงเงินกว่า 4,000 ล้านบาทรัฐบาลเปิดขายวันนี้ดีเดย์เลยนะฮะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังเนี่ยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงการออมพันธบัตรแล้วนะครับโดยทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสบน.ก็เตรียมวันนี้เป็นวันแรกละถ้ามองแล้วก็เป็นเตื้อที่2ของปีแล้วเนาะปี69นี้นะครับภายใต้วงเงิน 4,000 ล้านบาทจะแบ่งเป็นเรื่องของ Wallet สบม.ตอยนะครับบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทแล้วก็ผ่านบอน Connect Platform แหม 2,000 ล้านบาทฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมมีแพลตฟอร์มอยู่เนี่ยอยู่ในมือละเกาะเนี้ยได้เลยนะครับอย่างเรื่องของ Wallet สบม.เป็นช่องทางแรกบนแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยจะเป็นวันนี้วันแรกเนาะครับเนาะก็จนถึงประมาณสักบ่าย3เนี่ยก็จะยั้งการลงทุนละก็เริ่มได้ตอนเช้านี้เลยนะครับเริ่มต้นเพียงแค่100บาทต่ออันนะครับสูงสุดบ่เกิน50ล้านบาทต่อรายลักษณะแบบมาก่อนได้ก่อนหรือว่า First Come First Served นั่นเองนะครับใครมาก่อนเนี่ยได้สิทธิ์ก่อนนะครับจนกว่าวงเงินจะหมดขณะที่แบบที่2หรือว่าบอนคอนเนคแพลตฟอร์มผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งหรือว่าธนาคารบลอตี้ห่วงโครงการเนี่ยวงเงินกว่า 2,000 ล้านบาทเหมือนกันคือเกิงๆเลยนะครับจองซื้อได้7ถึง9กันยายนนี้8โมงเกินจนถึงบ่าย3เหมือนกันนะครับเริ่มต้นที่ 1,000 บาทก็จำกัดเหมือนกันว่าครั้งหนึ่งเนี่ยบ่เกิน 1,000 บาทนะครับบ่จำกัดวงเงินจองซื้อสูงสุดตวยผู้ที่สนใจสามารถเลือกช่องทางที่เหมาะสมได้นะครับลงทุนผ่านทาง2ช่องทางนี้ได้เนื่องจากว่าวงเงินเนี่ยแยกออกอย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบบ.นี่คือหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบนะครับฉันจะไปซื้อเนี่ยถ้าบ่าคงว่าเอ๊ะตัวเรามีสิทธิ์ก่อนอกจากสช2ช่องทางหลักแล้วเนี่ยไปที่สพม.ได้นะครับ
1: ง่ายสุดตอนนี้8โมงเกิงเตรียมเข้าเลย
0: เริ่มเลย
1: แอป

0: ต่อตังค์นะเจ้ามีสตังค์100บาทก็สามารถเริ่มลงทุนได้เหมือนกันนะเจ้าเป็นการออมสตังค์คือตัวเก่านั่นแหละเนาะ
1: ค
0: ืออนาคตของเฮา100นี่เป็นอนาคตได้ก่อ
1: วันต่อวัน
0: วันต่อวันกะได้อยู่อ่ะ
1: ได้อยู
0: ่ได้อยู่นะ50ล้านบาทเดี๋ยวคุณครูจะไปลง10ล้านบาทเดี๋ยวข้าเจ้าจะท้า
1: จองเลยจองเลยรัฐบาลเขาบอกแล้วว่าต้องการให้คนไทยเนี่ยฝึกเรื่องของการออมการประหยัดเพื่อความมั่นคงเรื่องของฐานะการเงินในอนาคตตัวเองนะครับ
0: อันนี้เป็นการลงทุนคือตัวเก่านะเจ้าเดี๋ยวเฮาไปพอในเรื่องของการลงทุนระดับโลกคือประเทศไทยของเฮาเนี่ยเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการลงทุนเจ้าทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปเปิดงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026เจ้าซึ่งเป็นการนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคนักลงทุนเนี่ยต้องเริ่มจากศูนย์นะเจ้าเพราะไทยเนี่ยมีคลัสเตอร์ในเรื่องของอุตสาหกรรมซัพพลายเออร์มีระบบนิเวศที่มีความพร้อมเจ้าเชื่อมโยงการผลิตขั้นสูงเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลการเกษตรเข้ากับเทคโนโลยีชีวภาพตัวเหมือนกันนะเจ้าไทยเนี่ยพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรในเรื่องของการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เติบโตไปตัวการเจ้าแล้วก็เป็นในเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภายในประเทศการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดการสร้างเศรษฐกิจอายุยืนที่ผู้สูงวัยเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างแข็งแรงตัวเจ้าก็คือประเทศไทยของเราเนี่ยมีศักยภาพหลายด้านหลายอย่างว่าจะเป็นอุตสาหกรรมคนก็มีเหมือนกันตอนนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าต่างชาติมักจะมาลงทุนมาอยู่เป็นลองสเตย์กับประเทศของเราเพราะเพื่อนหันแล้วว่าประเทศไทยของเราเนี่ยผู้คนก็น่ารักอบอุ่นจะลงทุนอย่างก็ง่ายก็สะดวกตัวเหมือนกับเปิ้นนำเม็ดเงินขึ้นมาให้ประเทศประเทศไทยของเฮานะเจ้าย
1: ิ่งตอนนี้ไทยเฮากำลังจะเป็นเรื่องของศูนย์กลางแล้วก็เป็นเจ้าภาพนะการประชุมเรื่องของ IMF กับศูนย์กลางการเงินของเฮากันเนี่ยจะมีเรื่องผลระยะสั้นระยะยาวตัวนะฮะอย่างเบื้องต้นเนี่ยหลายชาติทั่วโลกมาบ้านเฮาเนี่ยเศรษฐกิจดีขึ้นแน่นอนฉะนั้นก็เตรียมเป็นตัวเป็นเจ้าภาพที่ดีตัวนะครับคุณผู้ชมครับเปลี่ยนบรรยากาศไปที่เรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับน้อยตี้ลำพูนนะครับตอนนี้เนี่ยทางสกจจังหวัดลำพูนก็ได้มีโอกาสมอบข้าวสาร430ถุงนะฮะประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางหอประชุมจังหวัดลำพูนเนี่ยก็เป็นศูนย์กลางตอนนี้เนาะที่สถานการณ์จังหวัดลำพูนตัวนะครับโดยคุณปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็นำคณะรับมอบผู้อุปโภคบริโภคข้าวสารทั้งหมดนี้ที่เห็นเนี่ยนะครับนำไปส่งต่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบน้ำท่วมที่เมืองน่านส่งต่อจากเมืองลำพูนเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับทางลำพูนเนี่ยเปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคตึงยาเวชภัณฑ์สิ่งของจำเป็นนะครับไปทางลำพูนตรงศูนย์กลางตรงนี้แล้วก็ส่งต่อที่เมืองน่านนะครับอย่างที่4กันยายนนี้ที่สารกลางจังหวัดลำพูนที่ว่าการอำเภอทุกแห่งนะครับก็จะทยอยรวบรวมส่งมอบสิ่งของบริจาคไปยังที่จังหวัดน่านแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทางคุณผู้ชมเองหรือว่าพี่น้องชาวลำพูนยังคงสามารถส่งของบริจาคได้อยู่นะจนวันที่15กันยายนนี้เลยยังพอมีเวลานะครับก็ยังคงมีบริการเรื่องของการเยียวยาพี่น้องน้ำท่วมเนาะที่เมืองน่านนะครับ
0: ก็จะได้เห็นทานน้ำใจของหลากหลายที่นะเจ้าที่หลั่งไหลไปที่ชาวน่านตัวก็ส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยตัวนะเจ้าส่วนในเรื่องของการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตอนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่โรงเรียนควรที่จะให้ความสำคัญนะเจ้าเพราะว่าเหตุการหลายๆอย่างที่เฮาหันในช่วงนี้เนี่ยก็มีสิ่งที่มันแบบคาดคิดเกิดขึ้
1: น
0: มีการนำปืนมาฮงเฮียนกะมีการเกิดการแบบยิงอะไรอย่างขึ้นมาอ่ะมาได้เลยนะเจ้าแผนเผชิญเหตุอันนี้สำคัญเลยที่ฮงเฮียนจะต้องมีการจัดการนะเจ้าซึ่งทางด้านของโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่เจ้าโดยพันตำรวจเอกทักษิณจันตะวงรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5ได้เปิดกิจกรรมฝึกอบรมเข้มมาตรการหนีซ่อนสู้โดยมีวิทยากรจากหน่วยพิเศษยักษ์คราช49คือความรู้ในการรับมือกับเหตุวิกฤตที่จะเกิดขึ้นเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันรวมไปถึงความปลอดภัยในสถานศึกษาตามมาตรการหนีซ่อนสู้เพื่อให้ละอ่อนนักเฮียนบุคลากรในโรงเฮียนนะเจ้ามีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินก็ว่าภัยคุกคามที่มันบ่คาดฝันเนาะได้อย่างมีสติลดความเสี่ยงป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเพราะว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราหันเนาะข่าวที่ออกมาตลอดเนี่ยก็มันก็เกิดเหตุขึ้นได้การฝึกซ้อมในเตื้อนี้นะเจ้าตังฮงเฮียเนี่ยได้รับเกียรติแล้วก็ความร่วมมือจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรภาค5ยักษ์คราช49สังก กัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5มาถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ปฏิบัติฮืดพอตะแต๊ะเลยในสถานการณ์จำลองนะเจ้าที่ออกแบบมาเปิ้นก็สอดคล้องกับบริบทกับพื้นที่ในแต่ละสถานศึกษาเพราะว่าเปิ้นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เนาะเปิ้นก็จะถ่ายทอดฮืดกับละอ่อนได้รู้ว่าเวลาเกิดเหตุตะแต๊ะเนี่ยอันดับแรกควรยะหยังสติเฮาต้องมีก่อน
1: ค่ะเนี่ยใช่คนใหญ่ก็คอยพอละอ่อนเนาะละอ่อน
0: นะค
1: ะเนี่ยเป็นดีเอ็นดูนะพอเจอเหตุการณ์แต่แล้วอย่าผมไม่ใช่จะใดเรื่องปืนเรื่องเนี่ยเป็นอาวุธเนี่ยเข้าไปโรงเรียนได้จะใดเนี่ยก็ฝากไว้นะครับคุณผู้ชมครับเฮาไปดูเรื่องของตัวยางการรีไซเคิลพวกนมกล่อง UHT กับพ่องตี้และปูนของมีโครงการจัดดีเลยคุณผู้ชมครับให้ภาคเอกชนรีไซเคิลอย่างถูกวิธีลดปริมาณขยะเนี่ยน่าฮักกว่าครับน
0: ี่
1: นะฮะคือที่ร้านอเนกประสงค์ตำบลม่วงน้อยอำเภอปาซางลำพูนนะครับคุณโยธีมประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเปิดกิจกรรมส่งมอบขยะกล่อง UHT ส่งมอบและขายคือกับบริษัทไทยเบเวอร์เรจรีไซเคิลจำกัดนะครับเพื่อนำปัจจุบันเหล่านี้เนี่ยหลังจากที่ใจแล้วสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีความจริงเฮาฮู้มาเมินแล้วคุณกิ๊กคุณผู้ชมครับว่ากองพวกเนี้ยต้องเข้ากระบวนการรีไซเคิลแต่บางแห่งก็ยากแบบเป็นรูปธรรมเนาะที่แห่งเขาเริ่มละร่วมกับผู้แทนองค์กรแก๊สส่วนท้องถิ่นกว่าประมาณ58แห่งภาคีเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องกว่า 1,000 คนร่วมโครงการนี้นะครับสำหรับกิจกรรมส่งมอบขยะกล่อง UHT เนี่ยเป็นความร่วมมือของลำปูนเองกับทางบริษัทไทยเบเวอร์เรจรีไซเคิลจำกัดนะครับโดยทางไทยเบเวอร์เรจเนี่ยก็จะรับซื้อขยะกล่อง UHT กล่องนมมูลนี้กล่องน้ำผลไม้มูลนี้มีค่าหมดนะฮะฉะนั้นลองหาซอกพอว่าเอ๊ะเรามีขยะจะเยอะไปขายได้ก่อนที่คว้างมาได้นะได้เงินตวยนะครับรวมไปถึงเรื่องของกล่องภาชนะใส่อาหารเบเกอรี่ทางโรงเรียนศูนย์เด็กละออนเนี่ยก็มีฮื้อต่อยนะครับแล้วก็รวมไปถึงธนาคารขยะกองทุนขยะในพื้นที่ละปูนซึ่งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมสร้างแรงจูงใจนะครับคือการแยกขยะเป็นเรื่องของต้นทางรวมถึงเป็นการสร้างมูลค่าจากขยะกล่อง UHT ที่ปกติสะเลงทั่วไปบ่ฮับซื้อแต่ทางเนี้ยฮับซื้อนะสามารถสร้างรายได้กับไปยังสถานศึกษากาหมู่บ้านกาชุมชนกาได้ต่อยนะครับครั้งนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยประมาณ 3,000 กว่ากิโลกรัมนะ
0: โอ
1: ้ตีเป็นเงินเท่าใดเนี่ยนะคุณผู้ชม
0: เจ้าน
1: ี่นะฮะเป็นตัวอย่างว่าตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมใช้เฮาใช้กวนเนาะคุณกิฟต์นะฮะกองนมกองน้ำผลไม้ก็ลองเก็บไว้พอนะเผื่อถ้าเฮาไปขายได้เนี่ยที่ไทยเปเวอเรจเปิ้ลฮับซื้ออยู่นะครับ
0: เพราะว่าละอ่อนเปิ้ลต้องกินอย่างตะกี้ที่เฮาหันก็คือนมโรงเรียนกล่องที่เหลือคุณครูเปิ้ลก็จะเก็บไว้เนาะแล้วเปิ้ลก็จะได้เอามารีไซเคิลจะอีกก็ถือว่าเป็นการลดโลกตัวเหมือนกันหลายๆคนก็จะได้เป็นการสอนละอ่อนไปตัวในเรื่องของการนำกล่องนมมาแปะอย่างต่างๆใส่กอกใส่กองดินซอกาอายังกาอีกก็ถือว่าเป็นการลดโลกร้อนเหมือนกันตัวนะเจ้า
1: ครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักกรรมเน
0: า
1: ะช่วงหน้าไปที่เรื่องการอู้จาเรื่องของมนต์เสน่ห์ผ้าสวยงามของเมืองแป้กันนะครับสักกรรมครับ

0: เหนือร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้าม
4: าดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน

0: ็ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
1: ชอบผู้ชายที่ลุกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่ใครเก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
2: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
3: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
4: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติด NBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด

0: คุณผู้ชมครับถ้าเราอู้เรื่องของภูษาผ้าพัสตราพรที่เมืองแป้งเนี่ยครับจะคุ้นเคยแค่ว่าเป็นหม้อห้อมนะฮะปัจจุบันนี้หลายอย่างเปลี่ยนไปแล้วคุณผู้ชมครับเขามีการนำทุนเรื่องของวัฒนธรรมเสื้อผ้าผ้าพื้นเมืองของเมืองแพร่มาขัดเกลานะฮะรวมไปถึงน้องๆคนรุ่นใหม่ผนวกกับดีไซเนอร์แต่ละจังหวัดเนี่ยมาร่วมมือกันกับกลุ่มผู้ประกอบการประเดี๋ยวนี้ครับเคลื่อนมาหลายเดือนคุณผู้ชมครับจาก30กว่าทีมตอนนี้เหลือ6ทีมสุดท้ายแล้วเขามีการใช้เรื่องของทุนวัฒนธรรมตรงนี้ส่งต่อไปยังเรื่องของสินค้าจะได้พ่องวันนี้จะมาอู้จากกันในเรื่องนี้นะครับกับแขกรับเชิญของเฮาตึง2ท่านนะครับท่านแรกนะครับต้อนรับคุณคุณากรโคชฮิรันนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นะครับท่านที่2ครับท่านทัศนีดอนเนตวัฒนธรรมจังหวัดแป้นะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับพอแล้วจากอย่างแรกเลยนะฮะอันนี้เป็นรองผู้ว่าจะไม่ได้แบบเนาะครับเนาะนะถ้างานแต่จะเต็มเลยคุณผู้ชมครับนี่คือตัวอย่างเท่านั้นคุณผู้ชมครับจากผ้าที่ท่านรองได้สวมใส่เองรวมไปถึงเสื้อผ้าที่เอามาโชว์วันนี้เนี่ยเป็นผลงานของน้องๆที่มีการร่วมกันคุณผู้ชมครับกับดีไซเนอร์จากต่างจังหวัดเขาย้ายมาที่เมืองนาเมืองแฟ่เลยนะฮะเพื่อมาพอว่าถ้าไปร่วมกับผู้ประกอบการแล้วเนี่ยผ้าจะออกเป็นจะใดก็เป็นแบบนี้เลยคงต้องถามฮะท่านครับว่าเรื่องความสำคัญเรื่องของทุนวัฒนธรรมเมืองแพร่ตอนนี้กับผ้าเนี่ยเป็นจะใดบ้างครับที่มาของโครงการเขาเนี่ยฮะ
1: ต้องบอกเลยว่าผ้าพื้นเมืองของจังหวัดแพร่เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะผ้าม้อห้อมอย่างเดียวเรามีผ้าหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นผ้ากลุ่มชาติพันธุ์ผ้าตีนจกต่างๆนานาเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีวัฒนาการแล้วก็การก้าวไปสู่ความเป็นแฟชั่นและใกล้ชิดกับการที่เราจะได้สวมใส่ในทุกๆวันมากยิ่งขึ้นครับ
2: ก็นี่แหละมันทำให้เฮาหันอย่างน้อยวันนี้ท่านรองผู้ว่าเกือบจะเรียกว่าท่านนายแบบแล้วนะเจ้าอันนี้ก็คือสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ในการนำลูกเล่นของเฮาไปใส่ในผ้าที่ถ้าเกิดไผ่นึกถึงจังหวัดแป้ก็คือจะนึกถึงแค่ผ้าม้อห้อมอย่างที่ท่านรองบอกแต่ตอนนี้เนี่ยวิวัฒนาการอะไรต่างๆเทคโนโลยีที่เข้ามาใช้เนี่ยมันมีส่วนในเรื่องนี้นักขนาดเลยเพราะฉะนั้นจึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมานะเจ้าเป้าหมายของโครงการนี้นะเจ้าที่เราจัดโครงการนี้ขึ้นมาเป้าหมายอันดับแรกนี่คืออย่างเจ้า
3: สำหรับเป้าหมายของโครงการนะเจ้าก็ต้องวางไว้เลยนะเจ้าว่าเราจะนำทั้งอัตลักษณ์นะเจ้าแล้วก็ทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยมาดึงดูดในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะเจ้าเพราะว่าในมิติของการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเดี๋ยวเนี่ยเราจะนำทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยมาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างมีทั้งเส้นทางใหม่เส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์นะเจ้าแถมอันนึงก็คือในการสร้างเครือข่ายนะเจ้าสร้างแหล่งเรียนรู้นะเจ้าที่ต้องบอกว่ามรดกภูมิปัญญานะเจ้าที่อยู่ในพื้นที่ในจังหวัดแป้เนี่ยสามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะเจ้าสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์นะเจ้าคือกับทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยือนนะเจ้าแถมอันนึงนะเจ้าที่วางไว้นะเจ้าก็คือในเรื่องของการสร้างโอกาสนะเจ้าสร้างโอกาสคือกับผู้ประกอบการนะเจ้าบอกว่าจะเป็นทั้งงานผ้านะเจ้าที่เป็นทั้งงานคราฟนะเจ้าแล้วก็กลุ่มที่รวมมีการรวมกลุ่มกันที่จะทำทั้งเรื่องผ้าหรือว่าการที่จะส่งเสริมนะเจ้าตรงนี้เนี่ยก็มองว่าเป้าหมายที่วางไว้ก็คือทั้งที่นำทุนทางวัฒนธรรมนะเจ้าแล้วก็มาใช้ในการต่อยอดเชิงเศรษฐกิจนะเจ้าแล้วก็รวมถึงโครงการของเฮานะเจ้าที่ได้ดำเนินการนะเจ้าเฮามองตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำเลยนะเจ้าต้นน้ำก็คือเฮาช่วยกันตั้งแต่เชิญบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในจังหวัดนะเจ้ามาช่วยกันค้นหานะเจ้าค้นหารากทางวัฒนธรรมก็คือช่วยกันทำเส้นทางนะเจ้าเส้นทางที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์นะเจ้าซึ่งจะกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่12ถึง13กันยายนที่จะถึงนี้นะเจ้าแล้วก็ยังมีการประกวดนะเจ้าเหมือนที่ได้ท่านลองได้นำเรียนนะเจ้าว่าเรามีการประกวดจากทีมที่สมัครกันนักนะเจ้าตอนนี้เหลือ6ทีมนะเจ้าแล้วก็มีการประกวดเสร็จแล้วเราก็ยังปลายน้ำเราจะนำทีมที่มีผลไปโชว์เคสแล้วก็ส่งเสริมกันขายให้กับผู้ประกอบการนะเจ้าแล้วก็จะไปที่ พัทยานะเจ้าจังหวัดชลบุรีเจ
0: ้
3: าในส่วนของโครงการเจ้า
0: ที่เฮาอู้ถึงกับตอนนี้คุณผู้ชมครับก็คือโครงการที่เฮาว่าแพร่คราฟต์แอนด์เทคไทยโปรดักต์ดีไซน์คอนเทสต์2026โครงการนี้เป็นการเชิญน้องๆ นะครับน้องประมาณสัก30ทีมซึ่งการแบ่งเนี่ยคุณผู้ชมคุณกิ๊ฟฮะเขาจะเอาเราออนเป็นผู้ประกอบการที่เมืองแป้เนี่ยมาสัก2คนถึง3คนมาพนุกับดีไซเนอร์เนาะนะฮะจากต่างจังหวัดตัวเองนะครับตอนที่เริ่มโครงการนี้เกิดขึ้นเนี่ยเขามีแนวคิดบอกน้องๆจะได้พ้องครับท่านรองครับ
1: ต้องบอกก่อนว่าโครงการผ้าปัจจุบันนี้เราไม่ได้ทำงานเฉพาะผ้า
0: ครับ
1: อัตลักษณ์ของแพร่ยังมีอีกหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นงานไม้เราก็จะเอางานผ้ามารวมกับงานไม้งานผ้ามารวมกับความเป็นธรรมชาติงานผ้ามารวมกับวัดเช่นพระธาตุช่อแฮหร
0: ือ
1: สถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแพะเมืองผีการรากฐานของวัฒนธรรมที่สะท้อนออกมาให้เห็นถึงความก้าวไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆของการแต่งตัวยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเราบอกว่าถ้าเราใส่หม้อห้อมเนี่ยมันจะเก่าไปมันจะดูไม่ดีไหมอย่างเงี้ยมันมีวิธีการออกแบบให้เสื้อที่ยิ่งใส่ยิ่งเก่ายิ่งซักซีดแล้วสวยเหมือนเสื้อคนละแบบอย่างเงี้ยนี่คือแนวความคิดของ6ทีมสุดท้ายที่เขาสามารถผ่านเข้ามาในรอบสุดท้ายได้ยกตัวอย่างเช่นทีมหนึ่งที่เขาเอามาร่วมกับความเป็นอีกก้าวหนึ่งของเสื้อมะห้อมเรารู้อยู่แล้วว่าเสื้อมะห้อมเป็นเสื้อสีน้ำเงินใช่ไหม
0: ครับผม
1: การย้อมด้วยห้อมตอนนี้เขาทะลุไปอีกก้าวหนึ่งคือการเอาสีชมพูมารวมกับสีห้อมซึ่งเป็นสีน้ำเงิน
0: ครับผม
1: แล้วทำให้มันเป็นเหมือนกับดอกไม้ที่ผลิดอกออกมาหลังจากที่ตูมด้วยสีน้ำเงินแล้วผลิออกมาที่เป็นใจกลางทะลุออกมาด้วยสีชมพูที่โดดเด่น
0: เขาพอขนาดนั้นเลยนะท่านรองนะเราแปลกใจเลยเพราะคุณผู้ชมครับคำว่าที่เฮาอู้ถึงเขาทุนวัฒนธรรมเนี่ยการก็จะได้มา6ทีมสุดท้ายเนี่ยเฮาเอาเรื่องของการเนี่ยเวิร์กช็อปคือว่าแรงบันดาลใจของน้องๆเนี่ยเขาจะเอาเรื่องของวัฒนธรรมด้านในของเมืองแป้มาผนวกกับเรื่องของการแต่งกายได้พ้องฉะนั้นเนี่ย6ทีมที่ได้มาจาก3ทีมกว่าทีมเนี่ยโอ้โหมาแปลกใจเลยคุณผู้ชมครับจะมาในเรื่องของความแปลกใหม่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆทางเสื้อผ้าออกมานะครับเกณฑ์ตอนที่คัดน้องมาเนี่ยเขาพออย่างพ้องครับท่านลอง
1: ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพต้องบอกก่อนว่าเวลาเรามองเข้าไปในตู้เสื้อผ้าของเราเนี่ยเราก็จะมีเสื้อหลายๆสีเนาะเราจะมีเสื้อสีน้ำเงินที่เป็นโทนหลักของเรา
0: ครับผม
1: ปัจจุบันเนี่ยผมอยากจะถามท่านผู้ชมว่าท่านกลับไปดูตู้ของท่านนะว่าเสื้อสีน้ำเงินที่ท่านย้อมอยู่เนี่ยมันย้อมด้วยสมุนไพรหรือมันย้อมด้วยสีธรรมชาติหรือมันย้อมด้วยสีเคมี
0: ครับผม
1: ตอนนี้คุณลองไปหาลือคุณหมอนะว่าปัจจุบันที่เขาบอกว่าการสวมใส่สมุนไพรที่ทำให้ผิวมันดีตั้งแต่โบราณกาลว่าทำไมใส่กลางแดดตากแดดทำงานถึงใส่หม้อห้อมมันดียังไงเสื้อที่ย้อมห้อมเนี่ยมันดีต่อสุขภาพผิวเรายังไงตอนน
0: ี
1: ้คุณกลับไปแล้วคุณบอกว่าคุณมีโอกาสละนอกจากคุณจะสวมใส่สมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพของคุณเนี่ยความเป็นแฟชั่นและความทันสมัยของเราก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าใคร
0: ครับ
1: นี้ท่านต้องรีบกลับไปเปลี่ยน และนี่คือแนวความคิดของการประกวดแนวความคิดว่าทำยังไงให้ตู้เสื้อผ้าของคนทั้งประเทศกลับไปเปลี่ยนตู้เสื้อผ้าของตัวเองถ้ามีเสื้อสีเงินต้องเป็นเสื้อมอห้อมที่ออกแบบและดีไซน์ด้วยคนแพร่ครับ
0: โอ้โห
2: นี่คือการก้าวข้ามนอกจากความสวยงามของการสวมใส่เสื้อผ้าแล้วมันส่งไปถึงเรื่องของสุขภาพได้ตัว
0: แม่นครับ
2: ความสวยงามคือทุกอย่างองค์ประกอบรวมอยู่ในผ้าม่ห้อมของเมืองแป
0: ้นะครับ
2: ผ้าที่เอาหันที่นำมาโชว์ในวันนี้นี่คือก่อมาจากผ้าห้อมเหมือนกันนะเจ้า
1: ตอนนี้ก้าวอีกขั้นละเราจะเอาความเป็นผ้าม่ห้อมไปรวมกับวัฒนธรรมอื่นไม่ว่าจะเป็นผ้าตีนจกผ้าพื้นเมืองนอกจากใส่แล้วดีต่อสุขภาพแล้วยังมีความมีเอกลักษณ์มีวัฒนธรรมและดูแลสุขภาพ
0: ครับ
2: อย่างที่หันตั้งข้างนี้เลยนะเจ้าก็มีการนำโจ๊กนำตีนสิ้นมาปรับมาเพื่อให้สวมใส่ได้ได้ง่ายได้ตัวนะเจ้าข้าเจ้าสนใจขนาดไหนในเรื่องของที่บอกว่าใส่ผ้าได้ตัวแต่ผิวเฮาเป็นอย่าง
0: ครับ
2: เพราะว่าแน่นอนตลอดตั้งแต่เฮาเกิดมาเฮาใส่เสื้อผ้าที่ทอจากโรงงานทอจากเคมีแต่ตอนนี้จังหวัดแป้สามารถนำในเรื่องของ ความเป็นธรรมชาติมาดึงดูดความสนใจให้นักท่องเที่ยวที่มาแอลเมืองแป้นเนี่ยนอกจากจะซึมซับในเรื่องของวิถีชีวิตวัฒนธรรมเส้นทางการแอลไปเลือกชมเสื้อผ้าที่ดีต่อสุขภาพมันซ้อยากเนอะ
0: ครับท่านลองคิดว่าตอนที่เราเอาน้องๆเนี่ยมาเวิร์กช็อปกันเนาะคือเราจะเชิญดีไซเนอร์จากแต่ละจังหวัดมาฉะนั้นเนี่ยมุมมองความแตกต่างจะเป็นเหมือนคนแป้เนี่ยคนเดียวละจะเป็นเรื่องของเชิญคนท้องถิ่นต่างนอกมาจากทางอีสานพ้องกลางพ้องใต้พ้องออกมาเนี่ยความแตกต่างที่ท่านลองเห็นฮะความสวยงามเนี่ยเป็นจะได้พ้องครับพอออกมาแล้ว6ทีมเนี่ย
1: บอกเลยว่าความสวยงามของในแต่ละพื้นที่แต่ละวิภาคมีอยู่ละแต่การที่คุณเอาความสวยงาม2สิ่งมารวมกันแล้วเกิดเป็นความสวยงามสิ่งใหม่ออกมาเนี่ย อันเนี้ยถึงอยากจะชวนคุณไปดูว่าเราทำได้ยังไงเราทำยังไงที่ทำให้โทนสีที่เป็นโทนสีธรรมชาติสีเขียวไปอยู่ในหม้อห้อมความเป็นไม
0: ้
1: ที่เป็นความทำแข็งแกร่งเข้าไปอยู่ในเสื้อหม้อห้อมได้และที่สำคัญที่สุดคือการที่ทำยังไงให้เสื้อที่เราใส่ต่อให้เก่าแล้วมันยังอยู่กับเราไปอีกได้นานนี่คือความลับของโครงการนี
0: ้
1: ที่จะเอาศิลปินเอาคนที่ทำงานผ้าจริงๆเนี่ยมาส่งต่อไปสู่การสวมใส่แห่งอนาคตครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยใส่บัดเดลก็ทันสมัยใส่อนาคตก่อนทันสมัยอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคุณผู้ชมครับอย่างชุดที่ท่านลองสวมใส่บัดเดลเนี่ยก็เป็นแนวคิดนึงที่น่าเอามาสานต่อเรื่องของเชิงเศรษฐกิจตัวเองคุณกิ๊ฟเพราะว่าเขาเอาเรื่องของหินเขาเอาเรื่องของการประดับเอาของวัตถุทางวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วท้องถิ่นทางธรรมชาติเนี่ยเอามาประดับบนเสื้อที่ตัวเองนะฮะใส่แล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับท่าน
1: อันนี้บอกเลยว่าเสื้อที่เวลาคุณอยากจะใส่ไปสักที่หนึ่งแล้วคุณอยากจะให้ทุกคนมองคุณ
0: ครับผม
1: มันก็จะเป็นเสื้อแบบนึงเสื้อที่คุณใส่เวลาทำงานกลางแดดร้อน
0: ๆ
1: ม
0: ัน
1: ก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ไม่น่าเชื่อเลยทุกแบบที่ผมพูดถึงเนี่ยมันจะตอบสนองหรือตอบโจทย์แห่งอนาคตได้โดยเสื้อที่มาจากการย้อมห้อมของจังหวัดแพร
0: ่นี่นะฮะจะได้ยังคงรักษาไว้อยู่เรื่องของความเป็นหม้อห้อมเป็นผ้าห้อมจะยังคุณผู้ชมครับของทางแพร่เขานะฮะกลับไปที่ทางท่านว่าท่านแผ่นน้อยนะครับการที่ฮับฮู้ของเราออนสมัยนี้เนาะก่อนที่จะมาเป็นแบบผ้าเป็นสินค้าจะยังเขามีความฮู้ความเข้าใจการตีความเรื่องของวัฒนธรรมเมืองแพร่จะได้พ้องครับ
3: เจ้าในส่วนของเด็กและเยาวชนนะเจ้าตอนเนี้ยในตัวของโครงการเนี่ยเขาก็ได้เชิญน้องเก๋นะจ๊ะน้องเก๋วรรณการโลกคำลือนะซึ่งเป็นศิลปินนักห้องสาวคนเมืองแป้นะจ๊ะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของโครงการตัวนะจ๊ะแล้วก็ตอนเนี้ยเขาก็ทำคลิปประชาสัมพันธ์นะจ๊ะแล้วก็เผยแพร่นะจ๊ะในส่วนของคลิปประชาสัมพันธ์เนี่ยต้องบอกว่ามีน้องๆ นะจ๊ะติดตามนะจ๊ะบอกว่าจะเป็นทาง TikTok ของน้องเก๋นะจ๊ะที่หลังจากที่เผยแพร่คลิปไปแล้วเนี่ยก็มีเด็กและเยาวชนเนี่ยถามพี่กัสนะเจ้าถามพี่กัสว่าชุดที่น้องใส่เจ้าตามห้อยชุดที่น้องใส่นะเจ้าบอกว่าจะเป็นทางชุดจากชาติพันธุ์นะเจ้าที่บ้านค้างใจนะเจ้าที่อำเภอลองตัวนะเจ้าหลายๆที่นะเจ้าที่ไปนะเจ้าต้องบอกว่าทรงในโครงการเนี่ยเราจะแหมกิจกรรมนึงก็คือเน้นในเรื่องของสวมใส่ให้เด็กๆและเยาวชนเนี่ยสามารถรับรู้ว่าผ้าของเมืองแป้นะเจ้าในทุกๆผ้าที่มีอยู่เนี่ยสามารถที่จะทรงต่อแล้วก็สวมใส่ได้อย่างมีสไตล์ของน้องๆในแต่ละคนเลยเจ้า
2: ใส่ได้ทุกโอกาสเจ
0: ้
2: าเองนะเจ้าเพราะว่าถ้าเกิดย้อนไปตอนเราเป็นละออนเนี่ยถ้านึกถึงมะฮ้อมเนี่ยเราจะนึกถึงช่วงเฉพาะช่วงปีใหม่เมืองจะใส่เฉพาะปีใหม่เมืองแต่ตอนนี้เนี่ยจังหวัดแป้แล้วก็ตังวัฒนธรรมเนี่ยสามารถที่จะดึงใส่ได้ตลอดทุกโอกาสแล้วยิ่งมีการในเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวการแต่งชุดเจอี้ละเจ้าแต่ละชุดไปแอลไปเช็คอินละออนสมัยนี้เปิ้ลก็จะได้หันในเรื่องของการแต่งตัวตัวนะจ๊ะเปิ้ลก็จะอยากใส่ชุดงามๆเจอี้แหละไปเช็คอินจุดต่างๆเพราะจังหวัดแป้นี่ก็มีที่แอลหน้าขนาด

0: เลยนะเจ้าตอนนี้การพัฒนาเส้นทางการแอลนะเจ
1: ้า
0: ที่เราจะฮื้อละอ่อนได้สวมใส่ชุดงามๆจะอีไปแต่ละจุดหันว่าตะกี้ท่านวัฒนธรรมบอกว่ามีหลายที่
1: เจ้ามีหลายที่เจ้าเพราะว่าในโครงการเนี่ยเราอยากจะฮื้อฮู้ตั้งแต่ฮากเลยก็คือลากทั้งว่าทำนะเจ้าว่าจุดกำเนิดของหม้อห้อมนะเจ้าผ้าหม้อห้อมก็มีต้นห้อมนะเจ้าในการทำเส้นทางของวันที่12 13กันยาเนี่ยที่จะไปในเรื่องของตวยฮอยนะเจ้าอยากจะให้ทั้งนักท่องเที่ยวหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่เชิญร่วมกิจกรรมเนี่ยบอกว่าถ้าเห็นผ้าเนี่ยอยากจะรู้ถึงเรื่องราวภูมิปัญญานะเจ้าแล้วก็วิถีชีวิตนะเจ้าอัตลักษณ์ที่มีอยู่ในพื้นถิ่นนะเจ้าจุดแรกที่ไปก็คือที่บ้านนาคูหานะเจ้าบนเนินสูงนะเจ้าที่บนที่บ้านนาคูหาเนี่ยก็ไปดูจุดกำเนิดของต้นหอมว่าก่อนที่จะมาในส่วนของเห็นเป็นผ้าผืนเนี่ยมันมีจุดกำเนิดจากตรงไหนมาพ่องนะเจ้าก็ไปที่บ้านนาคูหานะเจ้าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาตรงภูมิปัญญานะเจ้าในแต่ละพื้นที่นะเจ้าบอกว่าจะเป็นที่ต้องบอกว่าผ้าหม้อห้อมเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าถ้าไปซื้อผ้าหม้อห้อมของเมืองแป้เนี่ยต้องแวะที่ถนนทุ่งโฮงนะเจ้าก็จะมีภูมิปัญญานะเจ้ามีนักออกแบบนะเจ้าแล้วก็มีเครือข่ายนะเจ้าที่ทำเรื่องผ้านะเจ้าก็จะไปอยู่ที่จุดที่บ้านทุ่งโฮงนะเจ้าแล้วก็มาร่วมเรียนรู้นะเจ้ามาดูวิธีกรรมวิธีต่างๆนะเจ้ามีกิจกรรมเวิร์กช็อปก็คือมาตามหอยผ้าหม้อห้อมนะเจ้าว่าจะอยู่ตรงไหนพ่องและนี่ต้องเชิญร่วมกิจกรรมด้วยกันนะเจ้านอกจากนั้นเฮาทำเป็นวันเดย์ทริปนะเจ้าอยู่ในส่วนของอำเภอเมืองแล้วเฮาก็จะไปที่อำเภอรองแล้วก็อำเภอวังชิ้นนะเจ้าเหมือนที่ท่านรองบอกนะเจ้าว่าผ้าของเฮาเนี่ยบ่ใช่มีแต่ผ้าหม้อห้อมอย่างเดียวนะเจ้าเฮามีผ้าที่เป็นเมืองรองนะเจ้าก็มีแม่ประนอมทาแปงนะเจ้าซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาตินะเจ้าศิลปินที่ต้องบอกว่าผ้าเมืองรองเนี่ยผ้าตีนโจกเนี่ยมีหลายจุดมากเลยนะเจ้าที่ไปนะเจ้าก็คือจะมีทั้งเฮียนฮู้เรื่องของประวัติศาสตร์นะเจ้าที่พิพิธภัณฑ์ของอาจารย์โกมลผ้าโบราณนะเจ้าก็จะไปเฮียนฮู้ตั้งแต่ลากเลยนะเจ้าลากคือไปแอลกันนะเจ้าจวนก็ไปเพื่อที่จะค้นหานะเจ้าว่าผ้าของเมืองแป้นะเจ้ามีดีนะเจ้าอยู่ตรงจุดไหนพ่องนะเจ้าแล้วก็ผ้าพี่น้องชาติพันธุ์นะเจ้าเป็นผ้าของพี่น้องกะเหรี่ยงนะเจ้าอันนี้ก็ตอนนี้ก็ได้รับโอกาสนะเจ้าเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการที่จะผลิตแล้วก็ส่งต่อขายตอนนี้ตีจากน้องเก๋เผยแพร่คลิปนะเจ้าก็มีออเดอร์นะเจ้าซึ่งทางพี่เพ็ญนะเจ้าก็บอกว่าเนี่ยหลังจากที่เผยแพร่คลิปไปก็มียอดออเดอร์นะเจ้า
2: สั่งต่อโซเชียลมีผลนะฮะ
1: ใช่มีผลเจ้า
2: ทั้งทีมโมดี้คุณผู้ชมครับเป็นแรงบันดาลใจนะที่ทำให้สินค้าก็ว่าของที่น้องๆออกแบบกันมาทั้งหมดเนี่ยเอาแรงบันดาลใจเราเนี่ยตึงสถานที่ต่างๆนะครับเนาะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ทางศิลปินแห่งชาติเปิ้นบอกกล่าวอย่างไว้เนี่ยพันนวกแล้วก็แข่งขันกันมาเป็นเสื้อผ้าเหล่านี้ทราบมาว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคนละออนตึง6ทีมที่จะส่งผลงานต้องอุบไว้ก่อนนะบอกไปได้มั้ยก่อนฮะท่านรองครับ
3: ยังเป็นความลับ
2: แต่ของน้องๆเราเนี่ยคุณผู้ชมครับการออกแบบต่างๆจะไปโชว์ในวันระหว่างวันที่เสาร์2ถึงเสาร์4กันยายนนี้ที่เซ็นทรัลพัทยาตุยนะฮะงานนี้ที่เราจะไปถึงเมืองพัทยาเนี่ยเราอย่างไปแสดงที่เขาพ่องครับท่านรองครับ
3: บอกไปเลยนะว่าเชิญชวนไปนะครับงานนี้ถ้าพลาดเราจะเสียใจเพราะว่าเป็นเสื้อผ้าที่เหมาะจริงๆกับอนาคตโลกใบนี้ที่มันร้อนขึ้นโลกใบนี้ที่มีฝุ่นมากขึ้นโลกใบนี้ที่เราต้องการสิ่งที่จะมาปกป้องเราและภาคเหนือของเรากำลังนำเสนอมิติใหม่ของเสื้อมอฮอมก้าวใหม่ที่6รายที่ไปได้รับรางวัลเข้ารอบสุดท้ายเราจะไปนำไปให้คุณดูนำไปให้คุณสัมผัสนำไปให้คุณเป็นเจ้าของแล้วคุณรับรองเลยว่าเสื้อที่คุณได้ไปเนี่ยจะเป็นเสื้อตัวโปรดของคุณ
2: ครับ
3: เปิดตู้เสื้อผ้ามาแล้ว เสื้อสีน้ำเงินตัวต่อไปนี่แหละจะเป็นตัวที่คุณรับรองว่าพลาดไม่ได้วันอังคารที่22ถึงวันพฤหัสที่24เดือนนี้ที่เซ็นทรัล พัทยาชลบุรีแล้วเราเจอกันครับ
2: ครับผมซึ่งงานนี้คุณผู้ชมครับแม้แต่น้องๆเองก็ยังบอกฮู้นะว่าไผ่คือคนที่ชนะคือตอนนี้ครูแค่ว่าเข้ารอบเท่านั้นว
1: ัน
2: นี้ส่งผลงานตาอันตวยนะฮะแล้วก็สินค้าบางตัวที่คุณผู้ชมจะได้เห็นในวันที่เซาสองเซาสี่เนี่ยเผลอๆเขาเนี่ยเป็นสินค้าตัวเดียวในโลกด้วยบ่มีที่ไหนเลย
3: ไม่มี
2: นะฮะตอนนี้การเตรียมการของน้องๆเป็นจะได้พ้องคัดพ้องรองครับ
3: ทุกคนกำลังตื่นเต้นและทุกคนกำลังวาดลวดลายลงไปบนเสื
2: ้
3: อพยายามสื่อสารผ่านลายเสื้อพยายามสื่อสารวัฒนธรรมศิลปะทุกสิ่งทุกอย่างของภาคเหนือ
2: ครับ
3: มันจะถ่ายทอดผ่านเสื
2: ้อ
3: ทั้ง6ชุดทั้ง6แบบ
1: แ
3: ล้วทีมนี
2: ้ครับผมถ้าเรามองว่าตอนนี้เนี่ยเรามีละอ่อนที่เก่งแล้วนะฮะเรามีศักยภาพเรามีต้นทุนทางวัฒนธรรมแนวคิดต่างๆแล้วเนี่ยถ้ามองกลับไปที่ชุมชนท้องถิ่นในอนาคตที่เกิดขึ้นเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้กับชุมชนเนี่ยท่านมองต่อไปจะได้ครับ
3: โอ้โหรับรองเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือทำแล้วไม่ได้เงินไม่รู้จะทำไปทำไมด
1: ัง
3: นั้นจังหวัดร่วมกับทุกภาคีไม่ว่าจะเป็นท่านวัฒนธรรมภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนทั้งหลายเนี่ยเรามุ่งเป้าไปสู่ความมีรายได้ดังนั้นหลายๆงานเช่นโต๊ะเราเคยขายได้เนี่ยแบบเดิม
1: ๆ
3: วันละ10ตัววันนี้เราเอามาร่วมกับผ้าม่อห้อมเราเอายังไงผ้าม่อห้อมเป็นส่วนหนึ่งของโต๊ะเอาการตลาดนำพูดง่ายๆคือเอากลุ่มลูกค้าของทั้งเสื้อม่อห้อมและกลุ่มลูกค้าของโต๊ะมารวมกันดังนั้นถ้าเราไม่หากลุ่มเป้าหมายใหม่เราจะขายซ้ำกลุ่มเดิมให้เขาเป็นผู้บริโภคทั้งซื้อโต๊ะและซื้อเสื้อมอห้อมหรือถ้าคุณเป็นเจ้าของเสื้อมอห้อมแล้ว
2: คุ
3: ณจะได้ซื้อโต๊ะเติม
2: ถ้าไปแพงเต็มเงินไปเยอะนะคุณผู้ชมนะ
0: สร้างมูลค่าเพิ
2: ่มได้เสื้อตัวได้โต๊ะตัวเองนะครับ
0: แล้วก็เสื้อผ้ามอห้อมเนี่ยตอนนี้ที่เปิ้ลออกแบบมาก็คือสวมใส่ได้บอกว่าจะไปแอลก็ได้ยาการก็ได้อย่างที่เฮาหันเปิ้ลก็สามารถที่จะออกแบบมาได้หลากหลายรูปแบบคือใส่ได้ทุกวันใส่แล้วได้สุขภาพดีถ้ามองอย่างชุดของท่านรองนะคะหินคนก็จะมองว่าเป็นหินนำโชคก็ได
2: ้
0: ในเรื่องเพราะว่าคนที่ดูในเรื่องของหินมงคลได้ตึงสุขภาพได้ตึงเรื่องของมงคลความสบายใจใส่แล้วสุขภาพดีแล้วก็ยังสุขภาพจิตดีเหมือนกันมงคลดีสุขภาพดีสีแต่ละหินแต่ละสีเนี่ยเปิ้ลมีเรื่องราวมีสตอรี่แตกต่างกันไปเหมือนกันนะเจ้าเปิ้ลก็สามารถนำรากเหง้านำวิถีชีวิตและวัฒนธรรมมาผสมผสานจนออกมาเป็นรูปแบบต่าง
2: ๆ
0: เนี่ยจะได้เฮาได้ซื้อโต๊ะโดยซื้อผ้าห้อมตุย
2: จะมีวิธีไหนพ้องครับท่านครับถ้าวันนี้เรามองว่าผ้าเรื่องของผ้าพื้นเมืองเนาะเรามองว่าเป็นเรื่องของคนเก่าแก่คนโบราณแต่วันนี้น้องๆขอเอามาใส่แล้วเนี่ยสังเกตน้องๆพอเขาแงะออกมาแล้วเนี่ยแงะจะได้คือคนร่วมสมัยสามารถใช้ได้ตุยตอนนี้เรื่องของแนวทางอะครับท่านครับจะได้คือคนรุ่นใหม่ใช้ผ้าพื้นเมืองครับ
3: ต้องบอกว่าแต่ละรุ่นแต่ละเจเนอเรชันเนี่ยเขาก็มีความต้องการที่แตกต่างกัน
2: ครับ
3: เราถึงต้องการนักออกแบบรุ่นใหม่ที่เข้าถึงตั้งแต่เสื้อที่เราบอกว่าคนรุ่นโบราณใส่แล้วสบายใส่แล้วทำงานแต
2: ่
3: คนรุ่นใหม่นี่เขาอาจจะเข้าไม่ถึงเขาไม่รู้สึกว่าโอ้มันโบราณมันไม่สวยมันเก่าดังนั้นเราต้องเอาของใหม่คือนักออกแบบที่รู้วิถีชีวิตของเด็กปัจจุบันที่นั่งอ่านหนังสืออยู่ในบ้านอินโทรเวิร์ตฉันไม่อยากคุยกับใครเราจะทำให้เป็นเสื้อผ้าที่สบายที่สุดและในขณะเดียวกันคุณสามารถที่จะเดินออกมาจากจุดที่คุณรู้สึกสบายจุดที่อยู่ในบ้านของคุณออกมาช้อปปิ้งออกมาใช้ชีวิตด้านนอกได้แบบไม่อายใครนี่คือเป้าหมายในการทำให้ทั้งสองอย่างนี้ร่วมกันดังนั้นเนี่ยเสื้อที่คุณใส่อยู่บ้านสบายๆที่คุณชอบช้อปปิ้งออนไลน์กับเสื้อที่คุณจะต้องแต่งตัวให้ดูดีเวลาออกมานอกบ้านม
2: ัน
3: จะเป็นชุดเดียวกันสำหรับการออกแบบในครั้งนี้ครับ
2: ทางว่าท่านว่าทำแล้วครับว่าท่านมองจะได้เรื่องของการที่นำผ้าไทยผ้าพื้นเมืองสมัยก่อนเนี่ยคือคนรุ่นใหม่ที่สนใจต้องน่าจะได้ครับ
1: เจ้าในส่วนของมุมมองของข้าเจ้านะเจ้าก็มองว่าการตีทรงต่อฮื้อละออนเนี่ยต้องอันดับแรกก็คือฮื้อน้องๆใส่แล้วต้องมีความภูมิใจ
2: รู้สึกหล่อรู้สึกเท่รู้สึกสวย
1: เจ้า
0: ภูมิโชว์
1: เจ้าภูมิใจแล้วก็กล้าที่จะสวมใส่นะเจ้าในสไตล์ของน้องๆเองนะเจ้าแล้วก็ในส่วนของตีจะไปโชว์เคสหลังจากตีได้รางวัลแล้วนะเจ้าทางสำนักงานเนี่ยก็อยากจะให้ผู้ประกอบการก็คือน้องที่เป็นนักออกแบบเนี่ยที่นอกจากจะเจอกันระวังจังหวัดอื่นแล้วก็มาช่วยกันที่จะทำงานแล้วเนี่ยก็คืออยากจะให้น้องๆเนี่ยได้ท ดสอบตลาดจริงเลยถึงเลือกที่จะไปเมืองพัทยานะเจ้า
2: ครับ
1: เพราะว่าการที่ไปตรงนั้นเนี่ยเฮาก็มีผู้ประกอบการ

0: นะเจ้าบอกว่าจะเป็นทั้งสินค้าผลิตภัณฑ์ทั้งวัฒนธรรมที่เป็นซีพอร์ตนะเจ้าไปร่วมจัดจำหน่ายนะเจ้าเปิดขายของเปิดบูธนะเจ้าแล้วก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะเจ้าแล้วก็มีการแสดงแบบตัวแสดงแบบชุดท
1: ั้
0: ง6แบบนะเจ้าได้12คอมพิวต์ลูกเลยนะเจ้า
1: บ
0: อกว่าจะเป็นทั้งมวกเป็นอย่างหลายอย่างที่ออกแบบมาแล้วแต่ละทีมอุบกันไว้ก่อนเนี่ยนะเจ
1: ้
0: าที่จะไปแสดงในช่วงที่วันที่22ถึง24นะเจ้าอ
1: ี
0: กครั้งน้องเก๋นะเจ้าวันการโลกคำลือไปตวยนะเจ้าน้องก็จะไปแสดงแบบตวยแล้วก็ไปฮ้องฮ้องเพลงนะเจ้าฮ้องเพลงเพลงของน้องก็เพลงเพลงอย่างท่านลองจะต้องบอกเพลงจะไปไปไปความหมายของน้อง
2: ไปไปดี
0: เออนั่นแหละจะไปไปไปเนี่ยนะเจ้า
2: ท่านลองคือที่คนแพ้เนาะ
0: บอกคนแพ้เจ้า
2: ก่อนจะสับสนพ่อเนาะจริงๆท่านลองไปแบบไปดี
0: นั่นแหละเจ้าเนี่ยน้องก็จะเป็นน้องก็จะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของโครงการนะเจ้าแล้วก็จะได้ส่งเสริมเพื่อกับน้องๆเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่นะเจ้าคือหันมาสนใจแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจของคนแพ้แล้วก็ผ้าแพ้จ้า
1: ครับท่านรองครับเชิญชวนนะประชาชนช่วงท้ายนี้คือไปร่วมงานไปพอผลงานของน้องๆกันหน่อยครับที่เซ็นทรัลพัทยานะฮะซอย2ซอย4นี่ครับ
3: เราจะจัดงานตั้งแต่ช่วงเวลาเช้านะ 11:00 นไปจนถึงช่วงค่ำประมาณ 4:00 นหรือ 22:00 นแล้วมีเวลาไม่กี่วันนะเราบอกเลยว่าเสื้อของเราเนี่ยมีแบบน้อยมากถ้าเราอยากจะซื้อเสื้อสักหนึ่งตัวที่ไม่ซ้ำใครในโลกใบนี้ผมแนะนำให้งานนี้นะครับวันอังคารที่22ถึงวันพฤหัสที่24มีไม่กี่วันอังคารพุธพฤหัส3วันเสื้อแต่ละตัวเนี่ยเสื้อแต่ละแบบเสื้อแต่ละสีมีไม่กี่ตัวเราอยากที่จะให้คุณไปชมไม่ซื้อก็ได้ไปดูของดีไปดูของที่มีคุณค่าและไปดูแฟชั่นแห่งอนาคตที่เซ็นทรัลพัทยาชลบุรีครับ
1: ครับนี่นะครับคือเสน่ห์ภูษาภัทรพรเมืองแพร่ที่วันนี้ได้รับการถ่ายทอดจากละออนรุ่นใหม่ครับเคียกันมาหลายเดือนคุณผู้ชมครับวันนี้เหลือ6ทีมสุดท้ายแล้วผลงานก็อย่าบอกหูตวยไปพอตี้เซ็นทรัลพัทยาเซาสอถึงเซาซีกันยายนนี้นะครับมีทางรายการต้องขอขอบพระคุณครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ท่านคุณากรโคชฮิโรันและคุณทัศนีดอนเน่นะครับวัฒนธรรมจังหวัดแพร่เป็นอย่างสูงและเป็นกำลังใจให้ตัวเรื่องของการนำสินค้าเหล่านี้ไปโชว์เคสที่พัทยานะครับประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณมากครับ
4: เ
1: ดี๋ยวเราจะพักกันสักกรรมช่วงหน้ามาปิดท้ายกับรายการเฮากันนะครับ

0: เอาแล้วก็คนพร้อมแล้วแมนก่อ
1: พร้อมแล้วเจ้า
0: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาเฮ้ยกดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
2: บ้ากด
0: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
1: บ้าโ
0: อ้ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
1: ต้องดูบัญชีติโอนปฏิทแบ็กลิสหรือเปล่า
3: บ่โอนไวบ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
0: เก่งขนาดเลยเจ้าปุ๊ป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บพอเฮ้
4: อาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร
5: ์พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

0: เดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศกันเจ้าช่วงนี้สภาพอากาศจะเป็นจะได้วันนี้ตรวจสอบกับคุณปรีชาจินธนาวัฒน์นักอุตุนิยมวิทยาจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเจ้าเชิญรายงานได้เลยนะเจ้า
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณคุปคุณจันจิราและท่านผู้ชมทางบ้านครับสภาพอากาศโดยทั่วไปนะครับผมวันนี้นะครับร่องมรสุมตัวนี้นะครับก็จะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือนะครับผมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบ้านเราเนี่ยมีกำลังค่อนข้างแรงครับเพราะฉะนั้นทำให้ภาคเหนือของเรายังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นแล้วมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้เป็นบางแห่งครับผมในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับจะเห็นได้ว่าบริเวณภาคเหนือของเราครับโดยเฉพาะทางด้านซีกตะวันออกตอนบนนี่นะครับมีเมฆค่อนข้างมากนะครับผมแล้วก็จากการผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ครับของเรดาร์เชียงรายครับผมก็มีกลุ่มฝนตกอยู่แถวบริเวณจังหวัดน่านครับผมสำหรับเรดาร์ลำพูนเนี่ยก็จะเห็นฝนอยู่แถวบริเวณเชียงใหม่ทางตอนบนๆ นะครับแล้วก็ทางตอนล่างๆแล้วก็ตอนบนของจังหวัดตากครับของพิษณุโลกก็จะเห็นกลุ่มฝนอยู่แถวบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็จังหวัดแพร่นะครับและจังหวัดตากครับผมสำหรับการคาดหมายปริมาณฝนในวันนี้ครับปริมาณฝนวันนี้ครับเกณฑ์การกระจายของฝนค่อนข้างดีครับแล้วก็มีโอกาสมีฝนตกหนักได้ทางตอนบนของภาคนะครับผมในวันพรุ่งนี้ครับฝนก็จะเพิ่มเข้ามาครับผมพื้นที่ฝนตกหนักก็จะเพิ่มขึ้นครับก็จะมาอยู่แถวทางตอนกลางๆของภาคเหนือครับผมส่วนในช่วงวันอาทิตย์ครับผมฝนตกหนักนี่จะอยู่ทางตอนล่างนะครับผมครับสำหรับการคาดหมายอุณหภูมิครับบริเวณภาคเหนือตอนบนช่วงบ่ายวันนี้ครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ถึง35องศาครับต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่23ถึง25องศาครับสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนล่างอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้อยู่ที่34ถึง36องศาครับต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่25ถึง27องศาครับสุดท้ายนี้ครับมีประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากครับช่วงวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี้นะครับผมก็เนื่องจากร่องมรสุมเนี่ยครับจะลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบ้านเรานี่มีกำลังปานกลางครับทำให้ภาคเหนือของเรามีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้เป็นบางแห่งครับผมวันที่4นี้จะเน้นทางด้านตอนบนนะครับผมแล้วก็ซีกตะวันออกครับส่วนวันที่5นี่ก็จะเน้นทางตอนกลางนะครับผมวันที่6นี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางตอนกลางถึงตอนล่างครับผมแล้วก็วันที่7นี้ก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่แค่นั้นเองครับผมครับในช่วงนี้ครับบริเวณภาคเหนือของเราก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ครับยังไงพี่น้องประชาชนครับคงต้องระมัดระวังอันตรายในเรื่องของฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ครับหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์0532779199ครับ
0: ยินดีจัดหนักเจ้า 4-7 กันยายนนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนตกหนักตวยนะเจ้าช่วงต่อไปเจ้าตอนนี้แหละหลายๆคนก็ท่าพอไปแอลกันเจ้าจะปาไปแอลในช่วงเช็คอินทินเหนือเจ้า
1: เชิญครับ

เมื่อเอ่ยถึงโลหะปราสาทที่คุ้นเคยของคนไทยแล้วนอกจากโลหะปราสาทวัดราชนัดดารามวรวิหารพระศรีเมืองปงณวัดอรัญวาสวัดบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นโลหะปราสาททรงล้านนาหลังแรกของโลกครับที่มีความงดงามด้วยศิลปะและทัศนียภาพโดยรอบบ่แปะโลหะปราสาทที่ไหนแน่นอนซึ่งสำหรับกิจกรรมแฟนทริปภายใต้โครงการ10บวก10 Miles Adventure Work Hard Play Smart โดยกรมการท่องเที่ยวกองพัฒนาบริการท่องเที่ยวครั้งนี้เขาได้ห่วมสัมผัสความงดงามของซองข้างต่างระหว่างขึ้นรถแดงเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่เพื่อขึ้นมาชมด้านบนของวัดท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นเป็นธรรมชาติก็เรียกได้ว่าประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกกันเลยทีเดียวครับหรือนักท่องเที่ยวที่ชอบการเดินก็สามารถเลือกเดินขึ้นบันไดได้นะครับกว่า900ขั้นซึ่งก็เป็นการออกกำลังกายไปในตัวครับสำหรับวัดอรัญวาสหรือวัดบ้านปงเขาคาดว่าสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2386ครับในช่วงของครูบาจินนาเมื่อเขาเดินมาบริเวณด้านหน้าของพระเจดีย์เขาก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ถูกโอบล้อมด้วยทิวเขาและป่าไม้ทางด้านล่างสามารถมองเห็นชุมชนทิวทัศน์ของอำเภอหางดงท่ามกลางธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อมองขึ้นมาบริเวณเจดีย์เขาก็ได้เห็นบันไดพญานาคนะครับที่หันหน้าขึ้นเขาคือชมโลหะปราสาทภาพนี้ถือว่าแปลกตามากๆครับจากปกติที่เราจะได้เห็นรูปปั้นพญานาคหันหัวลงทางทิศด้านล่างตามวัดต่างๆบนยอดเขาที่เงียบสงบแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานโลหะปราสาทพระธาตุศรีเมืองปงอาคารทรงปราสาทสีขาวทองศิลปะล้านนาซึ่งสร้างครอบพระธาตุองค์เดิมไว้พร้อมตวยพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายความงดงามที่เราสามารถสัมผัสด้วยตาใจอี้นะครับบอกว่าจะเป็นความยิ่งใหญ่ของตัวปราสาทเป็นสีขาวสะอาดตาตัดกับยอดโลหะสีทองมียอดรวมกันถึง103ยอดการประดับประดาด้วยศิลปะรอบเจดีย์และบรรยากาศที่บริสุทธิ์ประหนึ่งเฮานั้นมาเยือนยังแดนสวรรค์ก็ว่าได้นะครับสมคำเรียกที่ว่าโลหะปราสาททิพยวิมานคำแห่งเมืองล้านนาแต่ครับและนี่คือเช็คอินทิพย์เหนือของเฮาในวันนี้ครับลองแวะมาสัมผัสความประทับใจเหล่านี้ได้โดยตัวเก่าที่โลหะปราสาทพระธาตุศรีเมืองปงวัดอรัญวาสหรือวัดบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ

0: ตามหอยเหากันได้นะเจ้ากับเช็คอินทินเหนือโลหะประสาทงามเนอ
1: วัดศรีปงเมืองที่เรารู้จักกันเองนะครับ
0: เจ้าอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละเจ้าและตลอดทั้งวันนี้นะเจ้ารายการของเราก็ยังมีรายการที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมนะเจ้าไม่ว่าจะเป็นช่วงบ่ายคลิปเด่นคนเมืองแล้วก็ข่าวดีประเทศไทยในช่วงบ่าย 2:00 นนะเจ้าส่วนช่วง 4:00 นแรงแรงนี้นะเจ้าติดตามรับชมข่าวภาคเหนือได้นะเจ้าข่าวภาคเหนือแรงนี้ปากกับคุณธีรพงษ์โลหะวัชระและคุณนิชนันท์ชวนชัยเจ้า
1: ส่วนจันทร์หน้านะครับช่องอู้จ๋าอยากให้คุณผู้ชมได้รับชมเรื่องของสเสน่ห์ล้านนาอีกด้านหนึ่งคือเรื่องของอาหารนะฮะสเสน่ห์รสชาติล้านนาหรือ flavor of ล้านนานั่นเองนะครับในช่วงของอู้จ๋านะครับส่วนวันนี้จบจากรายการแล้วไปที่สามนาทีกับบรรยากาศแผ่นดินนะครับรวมไปถึงห้องนั่งเล่าจากศูนย์ข่าวพี่โลกตวยนะครับวันนี้เราสองคนพร้อมที่ข่าวต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีเจ้า

สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อบุตรนอกกฎหมายหรือว่าบุตรนอกสมรสนี่ครับสามารถรับมรดกของบิดาของเขาได้ไหมครับเมื่อบิดาของเขาถึงแก่ชีวิตหรือว่าเสียชีวิตนะครับกรณีตามกฎหมายนะครับกฎหมายจะบัญญัติว่าบุคคลที่จะมีสิทธิ์รับมรดกคนอื่นเนี่ยต้องเป็นทายาททายาทตามกฎหมายก็จะมี6ลำดับนะครับทายาทโดยธรรมตามมาตรา1629นะครับ1ก็คือผู้สืบสันดาน2บิดามารดา3พี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกัน4พี่น้องร่วมแต่บิดามารดานะครับ5ปู่ย่าตายาย6ลุงป้าน้าอาซึ่งสิทธิ์ในการรับมรดกต่างๆเหล่านี้ก็จะเรียงตามลำดับเลยนะครับไม่มีทายาทลำดับที่1ก็ตัดทายาทลำ2ก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับจนสุดสายนะครับหากไม่มีใครรับมรดกก็จะตกแก่แผ่นดินนะครับสำหรับบุตรนอกกฎหมายหรือบุตรหมายถึงนะครับบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายนะครับซึ่งการจดทะเบียนสมรสของบ้านเรานะครับหรือตามกฎหมายไทยนะครับจะห้ามกฎหมายห้ามนะครับห้ามจดทะเบียนสมรสซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลคนหนึ่งก็จะจดทะเบียนสมรสได้แค่ครั้งเดียวนะครับคนที่มาซ้อนในภายหลังนะครับก็จะเป็นการสมรสซ้อนก็จะเป็นโมฆะนะครับแต่บุตรนอกกฎหมายนี้ก็ยังไม่เสียสิทธิ์นะครับในการที่จะรับมรดกของบิดาตนเองนะครับหากปรากฏได้ว่านะครับบุตรนอกกฎหมายนั้นนะครับบิดาได้มีการอุปการะเลี้ยงดูหรือให้การศึกษาหรือให้ใช้นามสกุลนะครับหรือแสดงออกบุคคลอื่นๆนะครับว่าบุคคลนั้นเป็นบุตรของตนนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางนายทะเบียนในสูติบัตรอะไรต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้กฎหมายให้ถือว่าเป็นการรับรองบุตรโดยพฤตินัยนะครับซึ่งก็จะให้เกิดสิทธิ์ถือว่าบุตรดังกล่าวเป็นผู้สืบสันดานนะเป็นทายาทลำดับที่1นะครับมีสิทธิ์รับมรดกของบิดาซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสนี้เช่นกันนะครับในส่วนของมารดาจะไม่มีปัญหานะครับเพราะเนื่องจากว่ามารดาตามกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นผู้อุ้มท้องนะกฎหมายไทยนะครับหรือว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับกำหนดให้ว่าบุตรที่เกิดจากหญิงนะครับถึงแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิงเสมอนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่มารดาเสียชีวิตนะครับบุตรจึงสามารถรับมรดกของมารดาได้เสมออยู่แล้วนะครับก็จะมีปัญหาแค่กรณีที่บิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับส่วนบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนี้นะครับไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ในการรับมรดกของบุตรนะครับกรณีนี้ต้องพึงระวังนะครับเพราะฉะนั้นแต่การที่จะทำให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายก็มีหลายขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับคือร้องศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือจดทะเบียนสมรสภายหลังนะครับหรือมีการจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนรับคุณผู้ชมก็สู่รายการห้องนั่งเล่านะคะรับวันศุกร์ที่4กันยายนกับเรา2คนค่ะดิฉันศรีนีนาธนชัยค่ะ
1: ดิฉันศรีจิตราทรงเจริญค่ะ
0: ค่ะวันนี้เรา2คนนะคะจะมาอัปเดตข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะวันนี้เรื่องราวของเราน่าสนใจหลากหลายเลยล่ะค่ะ
1: ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่กรมปกครองเขาเริ่มที่จะสำรวจบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่นะคะทั่วประเทศค่ะเพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนในกรณีภัยพิบัติค่ะ
0: ค่ะพูดถึงการช่วยเหลือค่ะคุณฝ้ายค่ะเมื่อวานนี้เป็นข่าวดังนะคะสำหรับคนที่ไปซื้อของคุณผู้ชมค่ะซื้อแล้วแหมโดนพนักงานป้ายยาหมดเงินไป 80,000 กว่าคุณเหยียบแสนตอนนี้สคบช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: โอ้เป็นเรื่องที่ดีนะคะ
0: ได้
1: ข่าวว่าภายในวันเดียว
0: ถูก
1: เคลียร์จบหมดทุกอย่าง
0: ได้เงินคืนเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะและในช่วงไทยช่วยไทย Plus วันนี้ค่ะเรา2คนนะคะจะพาคุณผู้ชมไปกันที่อำเภอบางระกำ
1: เขามีอะไร
0: แม่ค้ารับซื้อปลาคุณผู้ชมค่ะเป็นปลาแม่น้ำสดๆชั้นดีของพิษณุโลกและที่สำคัญบริการส่งตรงให้พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศด้วย
1: น่าสนใจน่าสนใจอันนี้นะคะแล้วถัดจากนั้นค่ะวันนี้เรามีสรรหามาฝากค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูหนอนไหมค่ะว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างตรงนี้น่าสนใจเหมือนกัน
0: ค่ะวันนี้น้องพิมพ์ฟ้าจะพาคุณผู้ชมไปนะคะที่ศูนย์หมันไม้เฉลิมพระเกียรติจังหวัดตากนะคะที่นี่จะมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวน้องพิมพ์ฟ้ามาบอกกล่าวให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะและสำหรับช่วงสรรหามาเล่าวันนี้ค่ะสอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะเรายังคงอยู่ในช่วงฤดูฝนค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เลยจะมาแจ้งเตือนกันนะคะว่าในช่วงฤดูฝนนี้อุบัติเหตุที่พบบ่อยนะคะมีลักษณะการเกิดเหตุในรูปแบบไหนบ้างเพื่อคุณผู้ชมจะได้ระวังตัวเองนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามเรื่องราวดีๆในรายการของเราวันนี้ค่ะนำคุณผู้ชมนะคะติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินวันนี้มาในตอนกำเนิดศิลปาชีพ

0: นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทำให้ทอดพระเนตรถึงความทุกข์ยากและความเดือดร้อนของราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบากดังเช่นปัญหาด้านเกษตรกรรมไม่ได้ผลเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนจึงมีพระราชประสงค์ที่จะจัดหาอาชีพเสริมให้กับราษฎรนอกเหนือจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มพูนรายได้เพียงพอแก่การยังชีพทั้งยังสอดคล้องกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความยั่งยืน
1: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้า

0: มาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างเขาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลกไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่อันนี้เป็นความจริงคนไทยเราเก่งจริงๆ
1: ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเล็งเห็นว่าราษฎรในชนบทต่างมีฝีมือทางหัตถกรรมพื้นบ้านและเป็นมรดกของปู่ย่าตายายที่สืบทอดกันมาแต่โบราณไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือหรืองานช่างทั้งการทอผ้าจักสานงานปั้นงานแกะสลักและงานประดิษฐ์ด้วยทรงตระหนักว่าหัตถกรรมพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่นล้วนมีความงดงามและมีคุณค่าที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวเองนับวันจะยิ่งสูญหายไปตามกาลเวลาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกสาขาและทุกภูมิภาคไปพร้อมๆกันโดยทรงเน้นอาชีพเสริมตามความถนัดของราษฎรและใช้ทรัพยากรในแต่ละท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์จึงมีพระราชดำริให้ริเริ่มโครงการศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์ขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519พร้อมกับการจัดตั้งกลุ่มศิลปาชีพด้านต่างๆขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และในปีพุทธศักราช2531จึงเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยโครงการในระยะแรกนั้นทรงเริ่มต้นงานส่งเสริมและฟื้นฟูหัตถกรรมพื้นบ้านให้แก่ราษฎรกลุ่มแม่บ้านหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเป็นแห่งแรกที่สำคัญยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหาครูผู้ชำนาญด้านต่างๆไปฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านพร้อมกับพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเมื่อผลิตได้แล้วจะทรงรับซื้อผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นและทุกระดับฝีมือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวบ้านมุ่งมั่นพัฒนาฝีมือของตนเองต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินพระองค์นี้ที่ทรงช่วยขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับราษฎรของพระองค์ให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งความภาคภูมิใจในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

0: พบกับช่วงต่อไปกันต่อนะคะกับช่วงประเด็นเป็นข่าวค่ะ
1: สำหรับประเด็นเป็นข่าวนะคะข่าวแรกที่เราได้เกริ่นกันไปข้างต้นค
0: ่ะ
1: เกี่ยวกับการสำรวจบ้านไม่มีเลขที่ค่ะกรมการปกครองสำรวจบ้านไม่มีเลขที่ทั่วประเทศค่ะกรมการปกครองสั่งด่วนนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรม

0: ว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: ลูกไอ้ยังแปลงหน้าเป็นกำกึดมีอย่าอยู่ให้แม่ฟังก่อนเนี่ย
7: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนะคะเจ้าก็ไปติวข้อสอบมาละนักกรรมนี้เจ้าหน้าที่ราชเพิ่งก็ติดต่อมาเพิ่งให้ได้เบอร์ตามที่ไปติวนะเจ้าเราบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนข้าราชการในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยต้องมีการดำเนินการให้เปิ่นนะคะ
6: อ๋อแล้วมันตรายแปลงก่อ
7: แสนหนึ่ง
6: ฮะ
7: แสนหนึ่ง
6: แสนเลยกะโหยแม่แสนสาหัสแน่ยี่ล้ำเหลือยี่ใดเนี่ยเอาตังไหนมาเพื่อล้ำเหลือนักแต่นักว่าเพื่ออนาคตของลูกแม่ทำได้ลูกจะได้ทำงานใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลแม่เนี่ย
7: จะดีกับเจ้าแม่เขาต้องพยายามด้วยตัวเก่าบ่น้องก็ไปติวมาแล้วเนี่ยน้าน้องจะเป็นข้าราชการที่ดีได้จะได้ก็เท่ากับน้องทุจริตนะคะเจ้า
6: เออถ้าลูกคือจะอี้มันก็ถูกต้องนะแล้วเปิ้นคิดได้อย่างไรเนี่ยเปิ้นมาเลือกเอาสตางค์กับเฮานะเปิ้นก็เป็นราชการไปจี้กะเออคนแบบเดียวแต่ไม่ยังใดดีอ่ะถ้าต่างไปเพื่อนแล้วเพื่อนจะให้ลูกผ่านก่อ
7: สอบเอาเจ้า
8: ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะหากพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐการเรียกรับเงินหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมศูนย์ดำรงธรรมช่วยท่านได้ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมหรือโทรสายด่วน1567เห็นผิดต้องบอกอย่าปล่อยผ่านมาร่วมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมด้วยกันนะคะ

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
3: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแค่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

0: คุณผู้ชมยังคงอยู่กับรายการห้องนั่งเล่าของเรานะคะสดๆพร้อมกันเช้านี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะก็สามารถทักทายเราสองคนนะคะพร้อมทีมงานมาได้นะคะผ่านเพจ Facebook NBT พิษณุโลกนะคะว่าตอนนี้พื้นที่ไหนเป็นอะไรยังไงคะและในช่วงก่อนหน้านี้นะคะเกิดอุทกภัยหลากหลายพื้นที่ค่ะในโซนภาคเหนือของเรานะคะก็จังหวัดน่านนะคะภาคเหนือตอนล่างก็มีผลกระทบบ้างปะปายไม่ว่าจะเป็นลมเกาลมสักเพชรบูรณ์สุโขทัยนะคะลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ
1: เข้าสู่ประเด็นเป็นข่าวค่ะกรมการปกครองสั่งด่วนสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีบ้านเลขที่ภายใน 1-15 กันยายนนี้ค่ะนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่1กันยายน2569เห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนภัยพิบัติหรือระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อปรับระบบการจ่ายเยียวยาประชาชนให้รวดเร็วขึ้นและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าก
0: รมการ
1: ปกครองจึงมีหนังสือด่วนถึงนายทะเบียนจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยประชาชนที่ไม่มีเลขที่บ้านเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนดังกล่าวโดยให้ความสำคัญกับ2กลุ่มคือบ้านที่ไม่มีเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีผู้อยู่อาศัยประจำและที่พักอาศัยที่ไม่มีสภาพบ้านตามกฎหมายแต่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำทั้งนี้ให้จัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อให้ฐานข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับอำเภอนายทะเบียนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนายกเมืองพัทยาจะจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนให้ร่วมตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลก่อนนำไปใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: ทางด้านของกรมการปกครองนะคะก็ได้กำหนดค่ะกรอบระยะเวลาในการสำรวจเพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กันยายนค่ะโดยนายทะเบียนอำเภอและท้องถิ่นจะเร่งรัดกำกับและก็ติดตามข้อมูลให้ถูกต้องและก็ครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลานะคะทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองก็ได้ระบุค่ะว่าภารกิจในครั้งนี้สะท้อนแนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยมุ่งให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่มีเลขที่บ้านมีข้อมูลอยู่ในระบบอย่างถูกต้องและปัจจุบันค่ะเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะประชาชนสามารถได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือเยียวยาและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะคะพร้อมเน้นย้ำค่ะทุกพื้นที่เร่งดำเนินการตามกรอบระยะเวลานะคะเพื่อให้ทุกครัวเรือนมีข้อมูลทุกพื้นที่เข้าถึงการช่วยเหลือและประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงนั่นเองนะคะวัตถุประสงค์สำคัญของกรมการปกครองในการสำรวจบ้านที่ไม่มีทะเบียนในครั้งนี้นั่นก็คือเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะคะเพราะว่ากฎกติกาเงื่อนไขในการที่จะได้รับเงินเยียวยาครอบครัวละ 9,000 บาทจากกรณีที่น้ำท่วมขังเกินระยะเวลา15วันนะคะหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้รับเงินเยียวยาเนี่ย2ล้านบาทต่อคนต่อ1ครอบครัวนะคะถ้าท่านไม่มีใบทะเบียนบ้านนะคะแบบน
1: ี
0: ้ท่านก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นั่นเองก็เลยมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลนั่นเองค่ะเกินไปตั้งแต่ต้นรายการนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่แหมเวลาไปช้อปปิ้งนะคะตามร้านตามห้างต่างๆคุณเจอไหมคุณฝ้ายพี่คะลองสินค้าอันนี้ไหมคะสินค้าอันนี้ดีจังเลย
2: เจอบ่อย
0: แล้วใจอ่อนใช่ไหม
2: แต่ก็จะตัดบทว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกค่ะ
0: โอ้โหเป็นการตัดบทที่ละมุนละไมมากๆคุณฝ้ายค่ะแต่บางคนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเอ๊ะจะตัดบทเหมือนคุณฝ้ายยังไงก็เลยเกิดกรณีนี้ขึ้นมาคุณผู้ชมค่ะกรณีนี้นะคะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมและล่าสุดนะคะทางด้านสคบเข้าไปช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนะคะทางด้านของคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะก็ได้เผยผลสำเร็จในการช่วยเหลือครอบครัวผู้บริโภคท่านหนึ่งนะคะกรณีที่ร้านขายเครื่องสำอางแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมค่ะเป็นการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นนะคะ หตุการณ์เกิดขึ้นนั้นคือบุตรสาวของเจ้าของที่เกิดเรื่องราวนะคุณผู้ชมคะโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะโดยระบุว่าบิดาและมารดาถูกพนักงานชักชวนเข้าร้านโดยแจ้งว่าจะมอบครีมฟรีให้ก่อนเสนอขายเครื่องสำอางและเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตรวมทั้งอ้างถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านะคะบริเวณหัวไหล่จนได้รับบาดเจ็บค่ะทางนายคุณสุภมาศนะคะก็ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะติดตามการช่วยเหลือพร้อมกำชับเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเขต7และสคบจังหวัดเชียงใหม่เร่งติดต่อครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวทั้งนี้ค่ะสคบนะคะได้ติดต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นี่มาไกล่เกลี่ยจนยุติเหตุการณ์ได้นะคุณผู้ชมโดยทางร้านเนี่ยตกลงคืนเงินเต็มเม็ดเงินเลยจำนวน 85,800 บาทค่ะและถอนการฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทกับบุตรสาวที่โพสต์ข้อความผ่านสื่อออนไลน์เมื่อสักครู่โดยผู้บริโภคนะคะจะได้รับเงินคืนจากร้านดังกล่าวเต็มจำนวนค่ะ 85,800 บาทขณะที่ผู้โพสต์นะคะก็จะลบข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ที่สร้างผลกระทบให้กับร้านดังกล่าวนั่นเองค่ะก็เป็นเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะก็คือเรื่องราวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ของสาวท่านนี้นะคะเขาไปซื้อของเสร็จแล้วก็นี่แหละเขาเรียกว่าโดนป้ายยาได้ไหม
2: พี่คะลองครีมหน่อยได้ไหมคะ
0: ประมาณนี้
2: ทดลองเสร็จจากนั้นก็จะเป็นการให้ซื้อของ
0: ใช่
2: แล้วก็มีค่าใช้จ่าย 85,000
0: เกือบแสนนะคุณ
2: ใช่ใช่
0: พอมารู้ตัวอีกทีคือจ่ายเงินไปแล้วนะคะแล้วแบบว่าเห็นว่าโอ๊ยไม่ได้ละมันไม่ได้เป็นการถูกหลอกนะเป็นการเคลิ้มกับการโฆษณาของเขานะคะแล้วมันเป็นการเกินภาระในการจ่ายของเราจนเกินไปนะคะก็สคบก็เข้าไปไกล่เกลี่ยนะคะทำให้คุณพ่อคุณแม่ท่านนี้ก็ได้รับเงินคืนเต็มอัตราก็เป็นการสร้างความเข้าใจนะคะระหว่างร้านค้านะคะกับผู้บริโภคอย่างเรานั่นเอง
2: ค่ะถัดต่อไปค่ะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพันธบัตรออมพลัสอันนี้เป็นข่าวใหม่เลย
0: ใช่แล้วค่ะ
2: อันนี้ค่ะกระทรวงการคลังเตรียมขายพันธบัตรออมพลัสรอบ2วงเงินรวม 4,000 ล้านบาทค่ะรัฐบาลจะเปิดขายพันธบัตรออมพลัสรอบที่2วงเงินรวม 4,000 ล้านบาทตั้งแต่วันที่4กันยายน2569เป็นต้นไปเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการออมเงินกับภาครัฐเพิ่มมากขึ้นโดยแบ่งเป็น2ช่องทางค่ะช่องทางละ 2,000 ล้านบาทได้แก่ Wallet สบม.ในแอปเป่าตังแล้วก็ Bond Connect ค่ะที่ซื้อผ่านธนาคารหรือโบรกเกอร์ที่มีบัญชีหุ้นค่ะโดยพันธบัตรทั้ง2ช่องทางนี้จะให้ดอกเบี้ยเท่ากันคือรุ่น3ปีให้ดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 ต่อปีค่ะและรุ่น10ปีให้ดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 2.80 ต่อปีแต่มีเงื่อนไขการซื้อที่แตกต่างกันประชาชนควรอ่านรายละเอียดให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อนะคะในช่องทางแรกแอปเป่าตังเหมาะสำหรับคนเริ่มออมเงินหรือมีเงินออมน้อยอะค่ะเริ่มซื้อได้ตั้งแต่100บาทเพิ่มครั้งละ100บาทเปิดขายตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีในเวลา4กันยายนถึง15นาฬิกาของวันที่15กันยายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะเต็มค่ะที่สำคัญคือต้องเป็นคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปแต่ในกรณีที่อายุต่ำกว่า20ปีจะต้องมีผู้ปกครองยินยอมซื้อสูงสุดได้

0: 50ล้านบาทต่อคนครั้งละไม่เกิน1ล้านบาทสำหรับอันนี้ก็คือสามารถซื้อได้หลายครั้งนะคะและที่สำคัญก็คือเขาจะใช้วิธีใครมาก่อนได้ก่อนดังนั้นควรลงทะเบียนยืนยันตัวตนในแอปเป่าตังและเติมเงินใน Wallet ให้พร้อมล่วงหน้าเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสค่ะ
1: แล้วก็ช่องทางที่2คุณผู้ชมค่ะ Bron Connect นะคะหรือซื้อผ่านธนาคารนั่นเองถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะสั่งจองได้ตั้งแต่วันที่7ถึง9กันยายนนะคะตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 15:00 น.ค่ะเริ่มซื้อได้ตั้งแต่ 1,000 บาทเพิ่มครั้งละ 1,000 บาทไม่จำกัดวงเงินสูงสุดนะคะข้อดีของวิธีการนี้นั่นก็คือเป็นการจัดสรรให้ซื้อทีละน้อยนะคะคือไม่ต้องรีบนะคะในตอนแรกก็ได้เพราะว่าสามารถจองได้เรื่อยๆนั่นเองค่ะผู้สำหรับการขายในรอบ2นี้นะคะเป็นการต่อยอดจากรอบแรกค่ะที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากเลยนะคะในรอบแรกคุณผู้ชมมีผู้ซื้อนะคะถึง 22,703 รายเลยค่ะยอดจองรวมกันทั้งหมดนะคะ 16,511 ล้านบาทเลยนะคะสะท้อนให้เห็นว่าคนในสังคมไทยขณะนี้ค่ะมีการออมเงินที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะ2ช่องทางที่เราบอกไปเมื่อสักครู่ช่องทางแรกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะช่องทางที่2ซื้อผ่านธนาคารหรือบล็อกเกอร์ที่มีบัญชีหุ้นอยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะข้อดีนะคะของการซื้อพันธบัตรของรัฐคุณผู้ชมข้อดีข้อที่1เลยนั่นก็คือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำความปลอดภัยสูงเพราะว่าอะไรเพราะว่าภาครัฐเป็นผู้ออกและค้ำประกันให้กับเรานะคะผลตอบแทนเป็นยังไงผลตอบแทนจะสม่ำเสมอนะคะคุณผู้ชมค่ะและเงินต้นที่เราลงไว้ก็ยังคงอยู่อีกด้วยที่สำคัญเป็นการเข้าถึงการลงทุนที่ง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะพันธบัตรออม plus นะคะรอบนี้เปิดเป็นรอบที่2แล้วนะคะก็รีบกันหน่อยนะคะเพราะว่าเขาก็มีกรอบวงเงินอยู่หมดแล้วหมดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าไทยช่วยไทย plus วันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปติดตามกันต่อเลยค่ะไทยทั้งไทยใจเองนี่ต้องควบเองนั้นต้องขึ้นไปหากไทยไม่ช่วยไทยก็แล้วไทยจะมาช่วยเราใครที่รักทานเมนูปลาแม่น้ำบ้างยกมือขึ้นคุณฝ้ายชอบไหมคะ
0: ยังไม่ค่อยเท่าไหร
1: ่โอ้โหเดี๋ยวพี่จะทำมาให้ทานรับรองคุณฝ้ายเปลี่ยนใจแน่นอนแต่ก่อนที่จะทำเมนูดีๆมาให้คุณฝ้ายได้ชิมได้นะคะต้องไปหาซื้อปลาแม่น้ำกันก่อนคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนค่ะไปกันที่อำเภอบางระกำคุณผู้ชมค่ะมีสาวท่านหนึ่งเป็นเจ้าของร้านนะคะรับซื้อปลาแม่น้ำในพื้นที่อำเภอบางระกำตอนนี้นะคะเขารับซื้อปลาแม่น้ำนะคะจากคนหาปลาในพื้นที่แล้วก็ส่งตรงถึงผู้บริโภคทั่วทั้งประเทศไทยค่ะผู้สื่อข่าวนะคะเดินทางไปที่ร้านค้าส่งปลาแม่น้ำร้านหนึ่งนะคะเจ้าของร้านนั่นคือคุณณัฐทิยาค่ะอายุ29ปีนะคะเป็นเจ้าของเพจ Facebook นัดปลาสดพิษณุโลกค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านตะแบกงามตำบลชุมแสงสงครามอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนะคะร้านแห่งนี้เป็นร้านในการรับซื้อขายปลาแม่น้ำจากลุ่มน้ำยมน่านส่งรอถึงผู้บริโภคทั่วทั้งประเทศค่ะคุณผู้ชมคะในพื้นที่อำเภอบางระกำเนาะเรารู้กันอยู่ว่าพื้นที่แห่งนี้นะคะมีโครงการบางระกำโมเดลใช่ไหมคะและในช่วงนี้ฤดูฝนฤดูน้ำหลากก็เป็นนาทีทองของชาวบ้านนะคะที่เขาก็จะหาปลากันคุณผู้ชมเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนั่นเองวันที่ผู้สื่อข่าวไปคุณผู้ชมร้านแห่งนี้คึกคักมากๆเลยนะคะในช่วงเช้าเนี่ยพลานปลาค่ะเขาทยอยนำปลาสดๆจากแม่น้ำจำนวนมากเลยมาขายให้ร้านนี้นะคะมีทั้งปลาตัวเล็กปลาตัวใหญ่คุณณัฐลิยานะคะก็ต้องคัดแยกปลาด้วยตนเองตรวจสอบความสดใหม่ด้วยตนเองเลยนะคะก่อนที่จะชั่งน้ำหนักแล้วก็จ่ายเงินให้กับพลานปลาค่ะปลาที่นำมาส่งก็มีหลากหลายชนิดคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นปลาคล้าวปลากดเหลืองปลาขยแยงและปลาบู่แม่น้ำปลาบู่แม่น้ำเนี่ยเป็นปลาที่เนื้อดีคุณผู้ชมรสชาติอร่อยแล้วก็เป็นที่นิยมของตลาดอีกด้วยค่ะ
0: หลังจากคัดปลาเสร็จนะคะทางคุณณัฐลิยาเนี่ยก็จะต้องแพ็คสั่งใส่ลางโฟมอัดน้ำแข็งอย่างพิถีพิถันเพื่อรักษาความสดใหม่ก่อนที่จะจัดส่งให้ถึงมือกับลูกค้าทั่วทั้งประเทศค่ะการันตีว่าส่งวันนี้ถึงมือลูกค้าในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วยให้คนไทยได้ทุก ภูมิภาคได้ริมรสปลาแม่น้ำสดจากแหล่งธรรมชาติโดยตรงเป็นการกระจายรายได้ชุมชนสู่ผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมนะคะทั้งนี้ร้านค้าเผยว่าความต้องการของลูกค้าสูงมากจนปลาที่รับซื้อไม่เพียงพอต่อออเดอร์โดยเฉพาะปลาแขยงและปลาบู่ที่เป็นออเดอร์ที่ขาดตลาดสะท้อนให้เห็นถึงกระแสตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคที่ต้องการสนับสนุนสินค้าชุมชนและอุดหนุนคนไทยด้วยกันค่ะสำหรับผู้ที่สนใจสั่งซื้อปลาแม่น้ำนะคะก็สามารถติดต่อที่คุณณัฐริยาได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะนะคะร้านนี้ก็เป็นการช่วยเหลือนะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะช่วงนี้เขาทำอาชีพหาปลากันใช่ไหมคะเพราะว่าปลาเยอะเขาก็รับซื้อปลานะคะจากคนหาปลาในพื้นที่เลยคุณผู้ชมค่ะและที่สำคัญคือใจดีส่งตรงถึงผู้บริโภคนะคะที่อยากจะทานปลาสดๆจากจังหวัดพิษณุโลกนะวันเดียวถึงสดใหม่แน่นอนปลาชั้นดีของจังหวัดพิษณุโลกปลาบู่คุณผู้ชมนึ่งซีอิ๊วเนื้อขาวๆทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดปลาขยงเนี่ยทอดเสร็จแล้วมาชูฉี
0: ่ชอบมาก
1: ชอบมากอร่อยจริงๆคุณผู้ชมอ่ะไปอุดหนุนกันได้นะคะ
0: ค่ะต่อไปเราไปดูข่าวสารในจังหวัดอุทัยธานีกันค่ะที่ชุมชนบ้านสับนำตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะได้รับคัดเลือกเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบชุดเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2568ค่ะนายอิทธิพงศ์ตันมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติในฐานะผู้รับการสนับสนุนขับเคลื่อนชุมชนจากนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประธานในพิธีมอบรางวัล10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2568โดยมีนางสาวพรทิพย์กำเนิดแจ้งวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานีและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีค่ะ
1: ความสำเร็จในครั้งนี้คุณผู้ชมเกิดจากความร่วมมือของจังหวัดอุทัยธานีนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเครือข่ายและที่สำคัญนั่นก็คือชาวบ้านประชาชนในชุมชนนั่นเองที่ร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดเป็นชุมชนท่องเที่ยวขึ้นมานั่นเองนะคะสำหรับคุณผู้ชมค่ะที่ยังไม่เคยไปที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะคะอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสมแล้วนะคะที่เขาได้รับเลือกให้เป็นสุดยอด1ใน10ชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะคะเพราะว่าเขามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลายสถานที่ไม่ว่าจะเป็นถ้ำเขาวงฝายกั้นน้ำปางสวรรค์น้ำตกผาร่มเย็นแก่นมะกรูดนะคะและอีกหนึ่งสถานที่สำหรับขาช็อปอย่างเราสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดภัยคุณภาพดีตลาดซาวไห้คุณผู้ชมคะตลาดซาวไห้นะคะของดีมีคุณภาพร้อยคุณผู้ชมได้เดินทางไปสัมผัสกันนะคะที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหดิฉันเคยไปผลิตรายการมานะคะต้องบอกเลยว่าชาวบ้านพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาน่ารักมากๆเลยนะคะเขาเนี่ยมีจิตที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวเวลานักท่องเที่ยวไปนะคะเขาก็จะประทับใจในความน่ารักของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะยังอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมค่ะพาคุณผู้ชมไปกันต่อที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะจังหวัดนครสวรรค์นะคะได้มีการถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมให้กับเกษตรกรค่ะเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเรื่องราวนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างมาค่ะดิฉันจะเล่าให้ฟังทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะคะว่าที่ร้อยตรีสราวุธจันทวงศ์ค่ะเป็นประธานเปิดงานวันสาธิตการใช้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยโรงงานแบบครบวงจรภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพกิจกรรมนะคะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงานแบบครบวงจรค่ะทางด้านของท่านเกษตรจังหวัดนครสวรรค์นะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็พี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะจังหวัดนครสวรรค์นะคะเป็นสถานที่ในการผลิตอ้อยโรงงานที่สำคัญของประเทศไทยมีเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเป็นจำนวนมากนะคะคุณผู้ชมและปัจจุบันค่ะกระบวนการในการผลิตอ้อยต้องเผชิญกับข้อจำกัดหลายด้านทั้งความเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศต้นทุนที่สูงขึ้นรวมถึงปัญหาโรคภัยศัตรูพืชต่างๆนะคะซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อผลผลิตและคุณภาพอ้อยในพื้นที่นั่นเองค่ะ
0: ทางด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็ได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและยกระดับศักยภาพการผลิตของเกษตรกรจึงร่วมกับศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์และสำนักงานเกษตรอำเภอจัดงานสาธิตครั้ง ครั้งนี้ขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการแปลงอ้อยอย่างเป็นระบบค่ะตั้งแต่การเตรียมดินไปจนถึงการเก็บเกี่ยวพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรนำเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อลดต้นทุนแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ในการอารักขาพืชอย่างยั่งยืนและปลอดภัยค่ะ
1: มาแนะนำสถานที่ศึกษาดูงานกันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราสองคนมีสถานที่ศึกษาดูงานมาแนะนำคุณผู้ชมกันนะคะนั่นคือสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ของเรานั่นเองค่ะ
0: ค่ะสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุทัยธานีเข้าเยี่ยมชมศูนย์นิทรรศการศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชลวัฒน์อินปารองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเข้าเยี่ยมชมศูนย์นิทรรศการประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4กรมประชาสัมพันธ์เพื่อศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจและร่วมลงนามถวายพระพรสมขออภัยค่ะและร่วมลงนามถวายอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: ยังมีอีกหนึ่งคณะนะคะเป็นคณะของทางด้านของดร.มนทาทิพย์เสยยงคะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุทัยธานีนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่ค่ะเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของเรานะคะโดยนิทรรศการดังกล่าวค่ะจัดแบ่งออกเป็นทั้งหมด6โซนด้วยกันนะคะโซนที่1ค่ะเป็นการลงนามแสดงความอาลัยน้อมใจรำลึกโซนที่2ตามรอยสำนึกซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณโซนที่3ค่ะชมเรื่องเกื้อกูลภูมิใจพระบารมีโซนที่4ย้อนรอยวิถีพระราชกรณียกิจโซนที่5ร้อยใจประดิษฐ์ร่วมจิตภักดีและโซนที่6พฤษภาแห่งความดีใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยการนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชประวัติและพระจริยวัตรอันงดงามผ่านเนื้อหาที่ทันสมัยเข้าใจง่ายเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงทั้งนี้ศูนย์นิทรรศการเปิดบริการให้ประชาชนทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่สนใจสามารถมาชมได้ทุกวันค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นค่ะเว้นวันหยุดราชการนะคะณที่ตั้งของเราค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4นั่นเองก็ขอเชิญชวนนะคะให้คุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะมาสัมผัสกับนิทรรศการดีๆที่เป็นความตั้งใจของพวกเราชาวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ที่จัดขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันศุกร์ใช่มั้ยคะจะพลาดไม่ได้เลยช่วงนั่นก็คือช่วงสรรหามาฝากกับพิธีกรสาวสวยของเรานะคะน้องพิมฟ้านั่นเองค่ะวันนี้น้องพิมฟ้านะคะเขาสรรหาเรื่องราวดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะน้องพิมฟ้าจะพาทุกคนไปกันที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตากที่นี่จะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปติดตามกันต่อกับน้องพิมฟ้าค่ะ

0: ทุกคนค่ะนี่ไม่ใช่การทำขนมหรือว่าทำฝอยทองแต่อย่างใดแต่นี่คืออีกหนึ่งขั้นตอนนะคะในการสาวไหมเพื่อไปทำผ้าทอนั่นเองตอนนี้นะคะพิมพ์อยู่ที่ศูนย์มันไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตากค่ะเขาต่อยอดภูมิปัญญาจากน้องหนอนนะคะไปทำผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นผ้าทอหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆจะมีอะไรบ้างตามผิวฟ้าไปดูเลยค่ะ
1: พูดถึงคำว่าไหมหลายคนอาจนึกถึงผ้าทอสวยๆลวดลายละเอียดละเอียดใช่ไหมคะแต่ถ้ามาที่ศูนย์หม่อนไหมตากความคิดนี้อาจต้องเปลี่ยนใหม่ค่ะเพราะที่นี่ไม่ได้มีแค่ผ้าทอแต่รวมเรื่องราวของหม่อนไหมและผลิตภัณฑ์จากเส้นไหมไว้แบบครบจบในที่เดียวเริ่มตั้งแต่ผ้าทอจากใยไหมที่แต่ละผืนเนี่ยมีลวดลายและเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันบางผืนคือทั้งสวยแล้วก็มีเรื่องราวอยู่ในทุกเส้นได้แต่ยังไม่หมดค่ะเพราะยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไหมอีกสารพัดที่เอาภูมิปัญญาดั้งเดิมมาผสมกับไอเดียใหม่ๆจนออกมาเป็นของใช้และสินค้าที่น่าสนใจแบบคาดไม่ถึงยังไม่หมดค่ะทุกคนยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจอยากให้ทุกคนรู้จักนั่นก็คือไหมอีลี่ค่ะหรือว่าเส้นไหมที่ได้จากนอนไหมอีลี่ตัวจิ๋วๆนี่แหละค่ะจากนอนตัวเล็กๆเนี่ยสามารถเอามาต่อยอดได้ทั้งผ้าทอเสื้อผ้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายเรียกได้ว่าตัวจิ๋วแต่สร้างมูลค่าได้ไม่จิ๋วเลยเพราะฉะนั้นใครที่ยังคิดว่าหม่อนไหมเท่ากับผ้าทออย่างเดียวอาจจะต้องอัปเดตความคิดใหม่กันแล้วล่ะค่ะเพราะว่าที่ศูนย์หม่อนไหมตากมีอะไรให้ว้าวมากกว่าที่คิดจริงๆค่ะ
0: และนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมนะคะนั่นก็คือมะลิจากหม่อนไหมนั่นเองหากใครนะคะที่สนใจอยากจะเรียนรู้สามารถเข้ามาได้ที่นี่ได้เลยค่ะศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตากค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของพิมฟ้าแล้วครั้งหน้าจะสรรหาอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ

0: ช่วงที่ฝุ่นเยอะจะแสบตาหายใจไม่สะดวกอยากให้ทุกประเทศช่วยกันแก้ไข
1: ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนต้องอาศัยความร่วมมือของประเทศอาเซียน
2: กลุ่มประเทศอาเซียนนะคะก็มีความตกลงเรื่องของหมอกควันข้ามแดนตั้งแต่ปี2514นะคะจะเป็นความร่วมมือในเรื่องของการเฝ้าระวังจุดความร้อนประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคนี้นะคะได้เริ่มโครงการที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ฟ้าใส Clean Sky โดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง3ประเทศคือประเทศไทยสปป.ลาวแล้วก็เมียนมาในการเรื่องของการลดจุดความร้อนแล้วก็เรื่องของการลดการเผาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องของมลพิษอากาศข้ามพรมแดน
1: ความตกลงหมอกควันข้ามแดนปัจจุบันอยู่ในโรดแมปฉบับที่2ปี2566ถึง2573เราหวังว่าในอนาคตปัญหาหมอกควันจะเบาบางลงได้อาเซียนร่วมใจฟ้าใสไร้พรมแดน
3: เพลงเรือไม่ใช่แค่บทเพลงแต่คือเรื่องราวของชุมชนเสียงร้องโต้ตอบสะท้อนความเป็นไทย
4: 10นิ้วนบจำนงก่อนจะลงนาวายกเชิ
3: ดร่วมกันอนุรักษ์ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ให้เป็นพลังสร้างสรรค์และสร้างคุณค่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่พร้อมส่งต่อสู่สายตาชาวโลก
4: นาราดเอ้าฮ่าให้เพลงเรือมรดกวัฒนธรรมไทยสืบสานวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเอ้เอ้าฮ่าให
5: ้เมื่อภูมิปัญญาถูกถ่ายทอดผ่านทุกเส้นใยของผืนผ้าผ้าย้อมสีจากน้ำยางต้นกล้วยไข่ผสานการออกแบบร่วมสมัยถ่ายทอดเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่เปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นดีไซน์สุดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาสู่ผลงานจากกำแพงเพชรสู่สายตาชาวโลกเสน่ห์จากผืนผ้าคุณค่าจากรากวัฒนธรรม

0: ในช่วงนี้นะคะช่วงฤดูฝนนะคะคุณผู้ชมค่ะก็จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งใช่ไหมคะวันนี้ค่ะก็เลยจะมาเตือนภัยอุบัติเหตุที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝนนะคะกับมูลนิธิประสาทบุญยสถานนั่นเองค่ะผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการนะคะ2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะคุณปิติพงษ์มีจันโทและท่านที่2นะคะคุณสุภวิทย์ละออจิตค่ะทั้ง2ท่านนะคะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยจากมูลนิธิประสาทบุญยสถานสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอถามทั้ง2คนก่อนเลยนะคะว่าการทำงานของมูลนิธิในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเป็นยังไงบ้างคะแล้วคุณผู้ชมฟังหน่อย
2: ครับการทำงานของมูลนิธิในช่วงฤดูฝนนะครับก็ต้องเพิ่มความพร้อมมากขึ้นครับเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยครับทั้งถนนลื่นวิสัยทัศน์ในการมองไม่ดีนะครับ
0: ฤดูฝน
2: รวมถึง

0: เฝ้าระวังน้ำท่วมครับ
1: ฤดูฝนเกิดอุบัติเหตุบ่อยกว่าฤดูอื่นไหมคะคุณซิ่ว
0: เกิดบ่อยกว่าครับครับส่วนมากจะเป็นรถจักรยานยนต์ล้มเองชนท้ายอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถนนลื่น
2: แล้วส่วนใหญ่เนี่ยโดยมากที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นในส่วนของอย่างเงี้ยของเราเข้าไปยังไงบ้างคะกับผู้ประสบ
0: อาสาสมัครของมูลนิธินะครับซึ่งกระจายอยู่ทั้ง9อำเภอของจังหวัดพิษณุโลกถ้าสมมติว่าเรารับแจ้งเราก็เขาก็จะไปตรวจสอบในเบื้องต้นให้ก่อนนะครับว่าเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บกี่คนต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างแล้วทางเราก็จะจัดรถไปรับ
1: นะคะเดี๋ยวเรามาเจาะเคส by เคสกันดีกว่าคุณผู้ชมนะคะจะได้ระวังตัวเองในช่วงฤดูฝนนะคะคุณซิ่วได้บอกไปตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าช่วงนี้ฤดูฝนถนนลื่นนะคะรถก็เลยประสบอุบัติเหตุเนี่ยบ่อยนะคะเกิดจากรถเนี่ยคือส่วนมากเป็นคนในพื้นที่หรือว่าเป็นคนต่างจังหวัดเขาไม่ชินกับพื้นที่ประกอบกับถนนลื่นก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุคะคุณซิ่ว
0: โดยส่วนมากจะเป็นคนนอกพื้นที
1: ่
0: ที่ส่วนมากจะเป็นนักศึกษาอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วที่ไหนที่เราพบบ่อย
0: พบบ่อยส่วนมากจะเป็นช่วงโรงเรียนเลิกนี่ครับ
2: จราจรแออัดขับช้า
0: เป็นชั่วโมงเร่งด่วน
2: เร่งด่วนส่วนใหญ่นี้บนถนนใหญ่หรือเป็นถนนหลักหรือว่าเป็นถนนสายรอง
0: ถนนสายรองครับ
2: สายรอง
1: เพราะว่าคนใช้เส้นทางค่อนข้างเยอะนั่นเองนะคะน้องพีครับแล้วฝนตกแบบนี้นะคะบางทีเขาก็แบบน้ำท่วมขังนะคนแยกไม่ออกว่าอันไหนถนนอันไหนเป็นช่วงน้ำท่วมเป็นหลุมเป็นบ่อหรือเปล่ามีเหตุการณ์ไหมที่รถแบบตกน้ำอะไรอย่างเงี้ย
3: ไม่ค่อยมีนะ
1: ไม่ค่อยมีใช่ไหม
3: ในพิโรงนะไม่ค่อยมี
1: แต่จังหวัดอื่นเหมือนจะมีเนาะโอ้นะคะแล้วก็แบบอีกหนึ่งเหตุการณ์ฝนตกน้ำท่วมสัตว์มีพิษเข้าบ้านต่างๆนี่เจอบ่อยไหม
3: บ่อยครับพวกงูพวกอะไรก็หนีน้ำเข้าไปบ้านประชาชน
2: แล้วเขามีใครโทรแจ้งเราบ้างไหมคะ
3: มีครับเป็นประชาชน
2: ไปถึงหน้างานเราทำยังไงบ้างคะเนี่ยถ้าเกิดในเคสประมาณเนี้ยค่ะ
0: ในกรณีที่มีสัตว์เลื้อยคลานเข้าบ้านนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาแบบชำนาญครับพอได้รับแจ้งปุ๊บเขาก็จะไปจับให้
2: วงเล็บก็คือต้องได้รับการอบรมแน่นอนเพราะว่าพวกนี้มีพิษไม่ควรถ้าเกิดไม่ชินไม่ชำนาญก็ไม่ควร
1: ใช่นะคะนี่ก็เป็นการช่วยเหลือในกลุ่มของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่มูลนิธิของเรานะคะให้การช่วยเหลือมาตลอดเลยนั่นก็คือช่วยประชาชนน้ำท่วมนะคะเป็นยังไงบ้างเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะ
0: อย่างในกรณีที่เกิดอุทกภัยนะครับในไม่ว่าจะเป็นทั้งในจังหวัดพิษณุโลกหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับทางเราก็จะออกไปช่วยเหลือ นะครับไปก็ประมาณ 4-5 วันจนกว่าสถานการณ์มันจะคลี่คลายแล้วก็จะกลับ
1: น้องพี่จังหวัดไหนบ้างคะล่าสุดไปไหนมาบ้าง
3: ไปน่านครับ
1: ไปน่าน
3: เราที่อำเภอปัวครับ
1: เป็นย
3: ัง
1: ไงบ้าง
3: ก็มีพวกขี้โคลนเต็มเลยครับอันนี้เอาบ้านก็เกือบพันหลังอ่ะได้อยู่ครับมีผู้ประสบภัยอยู่ในนั้น
2: ถ้าเทียบความรุนแรงนั้นรอบนั้นนี่คือระดับไหนคะหนักมากไหมคะ
3: หรือว่า
0: ประมาณระดับ3
1: ระดับ3เขาแบ่งระดับยังไงคะเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยบางทีคุณผู้ชมเอ๊ะ3นี่หนักประมาณไหนน้ออะไรอย่างเงี้ย
0: ก็หนักถือว่าหนัก
1: มีทั้งหมดกี่เลเวลกี่ระดับคะ
0: 4ครับผม
1: สู้1นี่คือเบาสี่นี่คือสูงสุดหน้าที่ไปมาล่าสุดนี่คือ3เลย
2: 3แล้ว
0: จะ4แล้ว
1: อ๋อนะคะแล้วเวลาเราลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในกรณีน้ำท่วมอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ประชาชนต้องการให้เราช่วยเหลือมากที่สุดคือเรื่องอะไรคะ
0: ให้อพยพผู้ป่วยนะครับติดเตียงนะครับแล้วก็ส่วนมากเขาต้องการอาหารบางคนเขาไม่อยากออกจากบ้าน
1: ค่ะ
0: เขาอยากอยู่ที่บ้านเราก็ต้องเอาอาหารเข้าไปช่วยไปส่งอย่างคนป่วยนี่เราก็จะจัดทีมเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยนำออกมาม
1: าเป็นการเติมใจให้กันและกันเนาะเขากำลังแบบว่าตกทุกข์ได้ยากก็ไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะและเวลาเราลงพื้นที่ไปนะคะคุณผู้ชมค่ะก็จะเห็นแบบพี่เจ้าหน้าที่เขาจะมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆวันนี้เป็นเซตเล็กเอามาโชว์ในรายการเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังกัน

0: ดีกว่านะคะว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้านใดอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเริ่มต้นข้างน้องพีก่อนเลยข้างพี่ป้ายนั่นคืออะไรคะ
1: นี่คือเสื้อพยุงตัวครับมาใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
0: สามารถพยุงตัวเองได้จริงๆเหรอคะเหมือนเสื้อชูชีพเวลาเราเล่นน้ำใช่ไหม
2: มันเหมือนกันไหม
1: ก็คล้ายๆกันครับแต่นี่เป็นเสื้อพยุงตัว
0: ใส่ไว้สามารถพยุงตัวได้เคยมีเหตุการณ์ไม่อย่างพี่อ้อมเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นพี่อ้อมก็เอ๊ะหนูใส่เสื้อตัวแค่นี้จะทำให้พี่ลอยน้ำได้หรือมีคนแบบถามเราแบบนี้ไหม
1: ไม่
0: มีใช่ไหมไม่มีใครถามแบบพี่เลยนะคะแต่สามารถพยุงตัวเองได้จริง
1: ๆได้จริงคร
0: ับ นะคะแล้วต่อมาอันนี้คืออะไรคะ
1: นี่คือเขาเรียกนิ่งบุยก็เหมือนห่วงยางเอาไว้โยนช่วยคนที่ตกน้ำครับแต่ห้ามโยนโดยตรงนะครับให้โยนข้างๆแล
0: ้วทำไมห้ามโยน
1: คะโชว์น่าจะชน
0: เพราะเขามีคุณอ๋อคุณผู้ชมม
2: ีแข็ง
0: อาจจะกระแทกได้
1: อันนี้ก็เรียกโทแบ็กหรือเชือกเอาไว้โยนเหมือนกันครับให้ผู้ประสบภัยเกาะ
0: เวลาเจอเหตุการณ์แบบว่าน้ำตกมีเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากมีผู้ประสบภัยอยู่ในน้ำอะไรอย่างนี้
1: เราจะได้ไม่ต้องลงมาช่วยแบบว่าอยู่บนบกจะปลอดภัยกว่า
2: ปลอดภัยกว่า
1: ใช่ครับ
2: เราจะได้ไม่เป็นผู้ประสบภัยซะเอง
0: ใช่ให้น้องพีแนะนำคุณผู้ชมดีกว่าหากเห็นว่ามีคนตกน้ำอยู่ตรงนี้ต้องทำยังไงให้ปลอดภัยทั้งคนที่เราไปช่วยและตัวเรา
1: ตะโกนโยนยื่นครับ
0: ตะโกนคนตกน้ำ
1: ใช่ครับแล้วก็โยนนี่สิ่งของแล้วก็ยื่นพวกกิ่งไม้พวกอะไรก็ได้ครับไม้แข็งๆยื่นให้เขาเกาะเข้าฝั่งปลอดภัยที่สุดครับ
0: แล้วถ้าพี่อ้อมกับพี่ฝ้ายเนี่ยเป็นนักว่ายน้ำเลยอยากกระโดดเข้าไปช่วยได้ไหมเห็น
1: ไ
0: หมเขาทำกัน
1: ปลอดไม่ปลอดภัย
0: ห้ามทำ
1: ใช่ครับห้ามทำ
0: ตะโกนโยนดึงเท่านั้นนะคะคุณซิ่วขาและที่อยู่ด้านข้างอ้อมนี้อ้อมเห็นบ่อยมากขออนุญาตมาตั้งโชว์ตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นว่าข้างในมีอะไรเพราะหลายคนก็อยากรู้ใช่ไหมคะว่ากระเป๋าอันนี้จะมีอะไรอยู่ข้างในคุณซิ่วแนะนำหน่อยคะว่ากระเป๋าอันนี้เราใช้ในช่วงไหนอะไรยังไงแล้วมีอะไรมีบ้าง
3: กระเป๋าอันนี้ส่วนมากจะใช้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะครับอุปกรณ์ที่อยู่ในนี้แล้วก็จะมันก็จะมีหลายแบบ
0: เปิดได้ไหมคะ
3: การใช้งานมันก็จะเต็มกันไป
0: มาดูช่องแรกเลยช่องแรกมีอะไรบ้างเวลาเกิดอุบัติเหตุนะจะเห็นพี่ๆเนี่ยเขามีกระเป๋าใบนี
3: ้อันนี้ก็เป็นไม้ดามนะครับ
0: เอาไว้ดามเวลาแขนขาหักเหรอคะ
3: ใช่ครับไว้ดามนี่ครับแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
0: เอาไว้ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลนั่นเองนี่นะคะต้องได้รับการฝึกอบรมนะคะคุณผู้ชมคะแล้วบางทีประชาชนอย่างเงี้ยเขาเห็นอุบัติเหตุอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้า อยากช่วยจังเลยเราจะมีวิธีการช่วยยังไง
3: ครับสิ่งนี้ที่ผมอยากฝากเลยคือก่อนที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือนะครับให้เราดูความปลอดภัยของตัวเองก่อนครับอย่างในกรณีที่เราจะเข้าไปช่วยเราต้องดูก่อนว่ามีรถมาไหมมีไฟรั่วไหมมีไฟไหม้ไหมครับให้นึกถึงความปลอดภัยของตัวเองเป็นหลัก
0: แล้วก็ต้องโทรแจ้งใครอะไรยังไงไหมคะเพราะเราไม่มีความรู้เรื่องแพทย์เลยอ่ะ
3: ครับให้โทรไปที่สายด่วน1669นะครับเป็นเบอร์ถ้าเป็นที่จังหวัดพิษณุโลกก็จะเป็นศูนย์ชินราชจะอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชเขาจะเป็นคอยรับแจ้งเหตุครับ
2: หลังจากการรับแจ้งเหตุแล้วเนี่ยค่ะผู้ที่แจ้งเนี่ยจะต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่บ้างคะ
3: ต้องเตรียมข้อมูลให้ครบครับเกิดเหตุอะไรมีคนเจ็บกี่คนที่ไหนแล้วก็พิกัดเนี่ยเราต้องแจ้งให้ชัดเจนพิกัดนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับ
2: เขาจะได้ไม่ต้องมาควานหาอยู่เนาะเพราะว่าตรงนั้นก็คือต้องรีบไปถึงหน้างานโดยเร็วที่สุด
0: ใช่แล้วก็สายด่วนนี้จะเป็นความร่วมมือนะคะทำงานร่วมกับมูลนิธิด้วยนะคะทางโรงพยาบาลเขาก็จะมาติดต่อเราก็จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนั่นเองนะคะและอีกหนึ่งอย่างนะคะตัวพี่อ้อมเองสมมติเป็นครูในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้ความรู้กับเด็กที่อยู่ในโรงเรียนหรือว่าเป็นผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านอยากจะให้ความรู้ดีๆเหล่านี้เบื้องต้นให้ลูกบ้านเนี่ยได้มีวิธีการช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างถูกต้องเรียนรู้การปฐมพยาบาลในเบื้องต้นสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราไปให้ความรู้ได้ไหมคะ
3: ได้ครับผมให้ติดต่อที่สำนักงานที่มูลนิธิได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะส่งเจ้าหน้าที่นะครับไปที่ที่นั่นแล้วก็จะ
2: ไปอบรม
3: เบื้องต้น
0: นะคะเรามีเป็นแบบโปรแกรมไหมคะว่าเราสามารถอบรมเรื่องอะไรได้บ้างเผื่อคุณผู้ชมอยู่เขาจะได้สนใจโปรแกรมน
3: ี้ในกรณีที่ส่วนมากนะฮะส่วนมากจะเป็นเรื่องของการ CPR
0: อ
3: ัน
2: นี้สำคัญมาก
3: และในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยแหละครับโดยส่วนมากที่ผ่านมาที่ไป

0: ที่ไปสอนมานะ
1: ค่ะเพราะอะไรเราถึงต้องเรียนรู้การปฐมพยาบาลในเบื้องต้นคะการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นมันสำคัญยังไง
0: เพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับมันอาจจะเป็นไม่ใช่บนท้องถนนอาจจะเป็นในบ้านเราคนในครอบครัวเราถ้าเรามีความรู้ในเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถปฐมพยาบาลก่อนได้เลยเพื่อรอเจ้าหน้าที่ที่กำลังเดินทางมาช่วย
1: ค่ะแล้วน้องพีเวลาลงพื้นที่ไปให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยมีเหตุการณ์ที่เราประทับใจบ้างไหมอ่ะ
2: ก็เด็กๆก็สนุกกันนะครับ
1: เนาะ
2: ใช่ครับตามโรงเรียนสนุกกัน
1: เขามาถามให้พี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรยังไง
2: ก็ประมาณนั้นครับ
1: นะแต่ก็ดีคือเราได้ให้ความรู้กับเด็กๆเด็กๆ เขาจะได้เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นนั่นเองนะคะอ่ะก่อนจากกันไปในรายการวันนี้ค่ะให้ทั้ง2คนนะคะมีแง่คิดมีเรื่องอะไรที่ยังต้องการส่งผ่านนะคะเป็นแง่คิดให้คุณผู้ชมได้มีสติในการใช้ชีวิตในช่วงนี้เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเชิญได้เลยค่ะ
0: ครับสำหรับในช่วงฤดูฝนนะครับอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังนะครับในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะครับเพราะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เพียงเสี้ยววินาทีและส่งผลต่อครอบครัวตลอดไปครับส่วนพวกผมก็พร้อมทำหน้าที่ช่วยเหลืออย่างเต็มที่เสมอครับ
1: น้องพีแล้วครับ
2: อยากให้ทุกคนปลอดภัยครับ
1: ครับแล้วช่องทางติดต่อมูลนิธิของเรา
2: โทรเบอร์ห้องศูนย์วิทยุก็ได้ครับเบอร์055210270ครับถ้าเจออุบัติเหตุจุกเฉินเองก็โทร1669ได้ครับ
1: ค่ะเจ้าหน้าที่ทั้งสองท่านรวมถึงทีมงานนะคะยินดีที่จะดูแลคุณผู้ชมทุกคนค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการห้องนั่งเล่าของเราวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการให้ความรู้เบื้องต้นดีๆให้คุณผู้ชมได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุในช่วงฤดูฝนนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการห้องนั่งเล่าแล้วนะคะเราทุกคนพร้อมทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

เชียงใหม่เมืองปลอดภัยที่สุดในอาเซียน1ใน10เมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลก2025อันดับ5 World Best Awards 2024และอันดับที่28เมืองที่ดีที่สุดในโลก2025เมืองท่องเที่ยวระดับโลกด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีท่องเที่ยวได้ทุกเดือนเราพร้อมอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทุกคนด้วยความอบอุ่นและประทับใจทุกครั้งเมื่อได้มาเยือน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกค่ะรายการสุขภาพจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะคะอยู่กับทิพย์สมัชยาหน่อล่าค่ะนักประชาสัมพันธ์จากงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับประเด็นสุขภาพรู้ทันสัญญาณเตือนสโตรกรักษาไม่ทันอันตรายถึงชีวิตนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับอาจารย์หมอถึงรายละเอียดนะคะทั้งเรื่องของการรักษาการป้องกันรวมไปถึงอาการจะสังเกตยังไงบ้างว่าเนี่ยอาการเราเป็นแบบเนี้ยเข้าข่ายแล้วควรจะรีบไปหาหมอแล้วนะคะแต่กลับเข้าสู่รายการของเรานะคะก็มีความรู้ที่หลากหลายให้ทุกท่านได้ติดตามเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเดียวกันนะคะสัปดาห์นี้หัวข้อก็คือรู้ทันสัญญาณเตือนสโตรกนะคะถ้าเกิดว่ารักษาไม่ทันเนี่ยอาจจะอันตรายถึงชีวิตเอ๊ะมันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พูดคุยกันกับอาจารย์หมอนะคะวันนี้เราได้เรียนเชิญอาจารย์ประจำหน่วยวิชาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาพูดคุยให้ความรู้กับเราในรายการต้อนรับท่านอาจารย์นายแพทย์ชยาศักดิ์วันธนียวงศ์กับรายการของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการของเราด้วยนะคะวันนี้อย่างที่หัวข้อบอกเลยค่ะอาจารย์รู้ทันสัญญาณเตือนสโตรกรักษาไม่ทันอันตรายถึงชีวิตถามก่อนเลยค่ะอาจารย์ถ้ารักษาไม่ทันเนี่ยอันตรายถึงชีวิตจริงไหมคะ
1: ครับในบางกรณีครับก็อาจอันตรายถึงชีวิตได้ครับยกตัวอย่างเช่นในคนที่เดี๋ยวเราจะอาจจะต้องมาพูดถึงชนิดของโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันหรือว่าสโตรกก่อนนะครับก็คือชนิดหลักๆเนี่ยเราแบ่งเป็นสองสมองขาดเลือดหรือว่าหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันนะครับหรือว่าชนิดที่2ก็คือเป็นโรคเลือดออกในสมองนะครับหรือว่าหลอดเลือดสมองแตกเฉียบพลันนะครับซึ่งถ้าใน2กรณีนี้เนี่ยอย่างแรกก็คือถ้าสมองขาดเลือดเป็นบริเวณกว้างขนาดใหญ่นะครับก็มีโอกาสทำให้เกิดสมองบวมแล้วก็ไปกดสมองที่ควบคุมการหายใจก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับหรือในทางใกล้เคียงกันถ้าเป็นเลือดออกในสมองเลยแล้วเลือดสมองแตกเนี่ยแล้วมีเลือดออกปริมาณมากไปกดเบียดสมองด้านข้างแล้วก็ส่งผลต่อการกดสมองที่ควบคุมการหายใจก็ทำให้เสียชีวิตได้ครับ
0: ก็คือหลักๆมีอยู่2ชนิดแต่เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันอีกทีนึงว่าอาการมันเป็นยังไงแต่ละชนิดเป็นยังไงแต่ถามอีกหนึ่งคำถามค่ะอาจารย์เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านที่รับชมแล้วก็รับฟังรายการอยู่วันนี้อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นโรคเดียวกันหรือเปล่าฮีสโตรกกับสโตรกอันเดียวกันไหมคะอาจารย์คะ
1: เป็นคนละโรค กันครับ
0: คนละโรค
1: ครับคือชื่อคล้ายกันเฉยๆ
0: ใช่ค่ะอาจารย์
1: โรคสโตรกเนี่ยเป็นโรคเขาเรียกว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเป็นโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ว่าจะตีบหรือว่าแตกนะครับแล้วทำให้เกิดอาการผิดปกติทางระบบประสาทแบบเฉียบพลันตามมานะครับส่วนฮีทสโตรกเนี่ยก็คือเป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่ความผิดปกติของร่างกายที่เกิดจากการได้รับความร้อนขนาดสูงที่ร่างกายจะปรับตัวได้
0: ก็คือโรคลมแดดที่เราเคยได้ยินก็คือเป็นคนละโรค
1: คนละโรคกัน
0: เพราะฉะนั้นอย่างงงนะคะคุณผู้ชมที่ถามแบบนี้เพราะว่าหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นโรคเดียวกันหรือเปล่าเพราะมันเขียนเหมือนกันแล้วมันก็อ่านเหมือนกันนะคะอาจารย
1: ์
0: หลังอาจารย์บอกแล้วนะคะว่าเป็นคนละโรคนะคะดังนั้นมาพูดถึงโรคสโตรกวันนี้หรือว่าโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
1: ครับ
0: โรคเนี้ยค่ะอาจารย์มันมีสาเหตุการเกิดมาจากอะไรได้บ้างคะ
1: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยนะครับก็คือมาพูดถึงโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันก่อนนะก็คือในชื่ออันนี้คือชื่อเป็นทางการนะครับคือเราจะใช้เป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันแต่ว่าถ้าพูดถึงเนี่ยคำว่าโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันเนี่ยมันจะสื่อตรงตัวมากกว่าโรคหลอดเลือดสมองเฉยๆนะครับเพราะว่าอาการสโตรกเนี่ยมันจะเป็นแบบเฉียบพลันนะครับครับแล้วก็ชื่อไม่เป็นทางการที่ทางท่านผู้ชมอาจจะพอเคยได้ยินบ้างก็คือเช่นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับอันนี้ก็เป็นโรคที่ทางประชาชนทั่วไปก็จะพูดถึงกันบ่อยๆ
0: ก็จะเข้าใจถ้าเกิดได้ยินนะคะอาจารย์
1: ใช่ครับซึ่งโรคพวกนี้เนี่ย3ชนิดของตัวโรคเนี่ยก็คือจะมี2ชนิดอย่างที่บอกไปนะครับก็อันแรกเนี่ยจะแยกเป็นตรงนี้นะครับเป็นกลุ่มหลอดเลือดสมองขาดเลือดจากหลอดเลือดตีบหรือว่าตันนะครับก็คือตีบกับตันเนี่ยจะทำให้สมองขาดเลือดนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่เกิดหลอดเลือดออกในสมองที่เกิดจากหลอดเลือดสมองแตกนะหรือสาเหตุอื่นๆนะครับเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มก่อนซึ่งเพราะว่าการแบ่งเป็น2กลุ่มเนี่ยมีความสำคัญเนื่องจากสาเหตุของทั้ง2กลุ่มเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงสาเหตุต่อไปนะครับ ถามว่าโรคนี้ทำไมถึงสำคัญนะครับก็เพราะว่าในปี2566เนี่ยเขามีการเก็บข้อมูลก็มีผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันเนี่ย 300,000 กว่ารายนะทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตประมาณ 30,000 กว่ารายก็ประมาณ 10% นิดๆ

0: ที่หลอดเลือดที่คอครับทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ลดลงหรือในบางครั้งเนี่ยคือในคนที่หัวใจเต้นผิดจังหว
1: ะ
0: หรือว่าการบีบตัวของหัวใจไม่ดีเนี่ยเป็นความเสี่ยงให้เกิดลิ่มเลือดในหัวใจนะแล้วก็ลิ่มเลือดเนี่ยสามารถลอยเข้าไปอุดตันในหลอดเลือดสมองได้นะครับ
1: หัวใจเต้นผิดจังหวะเองก็เกี่ยวหรอคะ
0: ใช่ครับเช่นโรคหัวใจเต้นพริ้วครับก็ทำให้แบบเกิดลิ่มเลือดในหัวใจง่ายขึ้นแล้วก็ลิ่มเลือดพวกนี้สามารถหลุดไปตามหลอดเลือดแล้วก็ไปอุดในหลอดเลือดสมองได้ทำให้มีหลอดเลือดมีการสมองขาดเลือดตามมานะครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหลักๆของกลุ่มแรกนะครับส่วนสาเหตุของกลุ่มที่2เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่เลือดออกในสมองหรือว่าหลอดเลือดสมองแตกนะครับก็จะมีสาเหตุหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าในที่เราพบกันบ่อยที่สุดนะครับก็คือจะพบในคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมานานๆพอเป็นความดันโลหิตสูงมานานๆเนี่ยจะมีการเขาเรียกว่าเพิ่มความดันต่อตัวหลอดเลือดฝอยในสมองพวกนี้ครับแล้วก็หลอดเลือดฝอยในสมองเนี่ยทำให้มีการป่งพองแล้วก็ทำให้มีการแตกตามมาได้ครับก็เลยทำให้มีเลือดออกในสมองตามมานะครับหรือสาเหตุอื่นอาจจะเป็นเช่นมีหลอดเลือดป่งพองในสมองหลอดเลือดที่แบบเป็นหลอดเลือดสมองใหญ่ที่มีการป่งพองก็เป็นได้ครับหรือว่าอาจจะเป็นในผู้สูงอายุก็จะมีเขาเรียกว่ามีสารเขาเรียกว่าเป็นโปรตีนที่ผิดปกติที่ไปเรียกว่าเราเป็นเรียกว่าเป็นเบต้าไมลอยนะครับโปรตีนเนี้ยก็คือมันจะไปเกาะที่หลอดเลือดแล้วก็ทำให้หลอดเลือดผิดปกติแล้วก็มีเลือดออกในสมองในผู้สูงอายุได้ที่อายุสัก70หรือ80ปีขึ้นไปโดยที่ไม่เกี่ยวกับการที่มีความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่อาจจะพบลงมาเช่นแบบในคนที่มีโรคเลือดลูกเลือดแข็งตัวผิดปกติหรือว่าโรคเกล็ดเลือดต่ำก็สามารถทำให้มีภาวะเลือดออกในสมองได้เช่นกันครับ
1: โอ้โหพอดูอาจารย์พูดแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันใกล้ตัวมากๆเลยนะคะแม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่มีโรคประจำตัวก็ตามแล้วเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันนั่นหมายความว่าเราแทบจะไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหน
0: ใช่
1: ไหมคะอาจารย์
0: เราส่วนใหญ่ที่เราไม่สามารถคาดการได้ครับก็คือโดยส่วนใหญ่ปกติจะเกิดขึ้นแบบปุบปับขึ้นมาเลยครับ
1: ก็คือเฉียบพลัน
0: มีอาการเลยครับแต่ว่าก็จะมีบางกลุ่มเหมือนกันที่จะมีอาการเตือนมาก่อนนะแล้วเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดชั่วคราวครับถ้าเป็นขาดเลือดชั่วคราวเนี่ยก็จะมีอาการที่เกิดขึ้นเฉียบพลันแต่ว่าหายเองได้ครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอาการเตือนที่สำคัญก็คือถ้ามีเนี่ยก็แนะนำให้รีบมาโรงพยาบาลเพื่อหาสาเหตุแล้วก็รับการรักษานะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นหลอดเลือดสมองแตกเนี่ยหรือว่าเป็นหลอดเลือดออกในสมองเนี่ยมักจะไม่มีอาการนำมาก่อนนะครับซึ่งเป็นส่วนน้อยมากๆที่จะมีอาการนำมาก่อนครับ
1: ค่ะงั้นเราพูดภาพรวมดีกว่าค่ะอาจารย์ว่าอะไรบ้างที่เป็นสัญญาณเตือนว่าเราควรจะรีบไปตรวจหรือว่ารีบจะต้องไปพบแพทย์แล้วเนี่ยค่ะ
0: โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมโชว์เรื่องสัญญาณเตือนให้แบบตัวย่อประจำง่ายๆนะครับก็จะพูดถึงอาการหลักหรือว่าสัญญาณเตือนเนี่ยในโรคหลอดเลือดสมองนะครับก็คือสิ่งแรกคืออาการนี้จะต้องเกิดขึ้นเฉียบพลันก่อนถึงจะเข้าในกลุ่มนี้นะครับแล้วสัญญาณเตือนก็คือเน้นว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นชั่วคราวนะครับครับโดยอาการและสัญญาณเตือนเนี่ยเราจะมีตัวย่อให้จำง่ายๆอยู่นี่เอามาจากของกลุ่มเพราะจริงๆเป็นตัวย่อที่เริ่มจากต่างประเทศเขาคิดมาก่อนนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นทางประเทศไทยก็กรมควบคุมโรคเขาก็มาทำเป็นตัววิชวลกราฟิก
1: ให้
0: ด
1: ู
0: ง่ายๆเข้าใจง่ายๆขึ้นนะครับก็จะมีตัวย่ออยู่6ตัวด้วยกันนะครับก็คือ be fast หรือเป็นภาษาไทยก็ให้ไวนะครับให้ไวก็คือทั้งอาการที่เกิดขึ้นไวแล้วก็ให้รีบมาโรงพยาบาลให้ไวนะครับเป็น be fast ซึ่งตัว be เนี่ยแรกก็คือ be ย่อมาจาก balance นะครับคนไข้เนี่ยที่มีอาการเสียการทรงตัวที่แบบทรงตัวได้ไม่ดีเวียนศีรษะเดินเซที่เกิดขึ้นเฉียบพลันครับ
1: อยู่ดีๆแล้วเกิดขึ้นเลยอย่างเงี้ยนะคะอาจารย
0: ์นี่ก็ต้องรีบมาโรงพยาบาลนะครับเพราะเป็นอาการหรือสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
1: ก็คือตัวแรกตัว B นะคะ
0: ต่อมานะครับเป็นตัว E นะครับ E ย่อมาจาก Eye หรือว่าก็คือตาหรือว่าการมองเห็นนะครับการมองเห็นก็คือคนไข้เนี่ยอาการที่เป็นมาได้ก็คือมาด้วยแบบตาแบบมืดไปอาจจะมืดไปทั้งสองข้างท
1: ัน
0: ตัวทันทีนะหรือว่าบางทีอาจจะไปมืดไปครึ่งซีกของทั้งสองข้างก็ได้
1: คือหมายความว่าอยู่ดีๆอย่างสมมติว่านั่งทำงานอยู่ดีแล้วตาดับไปเลยอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์
0: ใช่ครับอยู่ดีก็มืดไปเลย
1: เหมือนจอดับไปเลยอย่างเง
0: ี้
1: ยเหรอคะ
0: ได้ทั้ง1ข้างและ2ข้างนะถ้า1ข้างเนี่ยจะเป็นหลอดเลือดที่ตาแต่ถ้าเป็น2ข้างพร้อมกันเนี่ยจะเป็นหลอดเลือดสมองครับ
1: โอ้
0: ครับตอนนี้ก็เป็นตัวที่2ที่ต้องให้รีบมาโรงพยาบาลนะครับตัวย่อตัวที่3นะครับก็ตัว F นะครับ F ก็ย่อมาจาก face นะครับก็คือใบหน้านะก็คือในคนที่มีอาการปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวเฉียบพลันเนี่ยก็แนะนำรีบมาโรงพยาบาลเช่นกันนะครับครับต่อมานะครับตัว A นะครับ A ก็คือ arm นะครับก็คือแขนนะคือคน

0: ไข้ที่มีอาการแขนหรือขาอ่อนหรือขาอ่อนแดงหรือว่าแขนหรือขามีการชาหรือชาครึ่งซีกนะครับถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยก็แนะนำให้รีบมาโรงพยาบาลเช่นกันนะครับ
1: ค่ะอาจารย์
0: ครับตัวที่5นะครับตัว S นะ S ก็คือ speech หรือว่า speech คือการพูดนะครับก็คือในคนที่มีอาการพูดไม่ชัดพูดติดขัดพูดไม่ออกหรือว่าสื่อสารไม่เข้าใจแบบรวดเร็วนะครับนี่ก็แนะนำให้รีบมาโรงพยาบาลเช่นกัน
1: คืออาการนี้มันจะต้องเป็นฉับพลันเฉียบพลัน
0: คือ
1: ต้องเป็นตอนนั้นเลย
0: ใช่ครับคือเป็นตอนนั้นหรือว่าเป็นในเวลาเป็นหลักนาทีหรือชั่วโมงครับ
1: อย่างบางคนบอกว่าเอ๊ะเราเป็นคนพูดไม่ชัดอยู่แล้วคิดนานอยู่แล้วอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะ
0: ถ้าเป็นมานานแล้วจะไม่เกี่ยวครับก็จะเป็นจากสาเหตุอาจจะเป็นโรคสมองอย่างอื่นได้ครับแต่ถ้าเป็นในกลุ่มโรคสมองเฉียบพลันเนี่ยมักจะเกิดในเวลาเป็นบางทีถ้าเร็วมากก็วินาทีหรือโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นนาทีหรือว่าชั่วโมงครับภายในไม่กี่นาทีหรือไม่กี่ชั่วโมงครับ
1: ตัวที่ห้าผ่านไปแล้วตัวสุดท้ายค่ะ
0: ส
1: ุ
0: ดท้ายคือตัว T หรือ Time นะก็คือเรื่องเวลานี่สำคัญนะถ้ามีอาการเนี่ยก็แนะนำให้รีบโทรสายด่วน1669นะเพื่อเรียกรถพยาบาลไปรับนะครับแล้วก็จะได้นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็วนะครับก็คือเวลาเนี่ยที่เราแนะนำให้รีบมาหลังจากมีอาการเนี่ยควรจะต้องรีบมาให้ถึงในเวลา4ชั่วโมงครึ่งนะครับ
1: 4ชั่วโมงครึ่ง
0: ครับเพราะว่าเป็นเวลาที่เรามีข้อมูลชัดเจนว่าการให้ยาละลายลิ่มเลือดที่เป็นยาฉีดละลายลิ่มเลือดเนี่ยสามารถช่วยให้อาการทางระบบประสาทดีขึ้นได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นต้องจำตัวเลขไว้ให้ดีว่า4ชั่วโมงครึ่งจะต้องไปถึงโรงพยาบาล
0: ครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเรามีอาการเตือนอย่างที่อาจารย์บอก be fast เนี่ยทั้งหมดเนี่ยหรือเราสามารถมีอาการใดอาการหนึ่งนี้ได้ไหมคะอาจารย์
0: ความจริงแค่มีอาการหมายถึงว่าในกลุ่มนี้เนี่ยแค่มีอาการเดียวก็แนะนำให้มาเลยครับยิ่งมีหลายอาการก็ยิ่งโรคมันน่าจะมีบ่งชี้ว่าโรคน่าจะมีความรุนแรงขึ้นครับ
1: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสังเกตหน้าจอตอนนี้เลยที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นตัวใหญ่อีกนิดนึงนะคะคุณผู้ชมจะได้เห็นนะคะแล้วก็ลองไปสังเกตอาการของตัวเองดูนะคะว่าเรามีอาการแบบนี้หรือเปล่านะคะ5ตัวนี้เลยนะคะ be fast มีอะไรบ้างนะคะมีเรื่องของการทรงตัวเรื่องของการมองไม่ชัดหรือมองไม่เห็นตาดับไปเนี่ยนะคะปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดหรือว่าลิ้นแข็งพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่ามีอาการแบบนี้ต้องรีบมาหาหมอเลยบางทีคนใกล้ตัวก็ต้องสังเกตด้วยนะคะอาจารย์อย่างบางทีเจ้าตัวอาจจะไม่รู้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับบางทีอย่างอาการที่เจ้าตัวไม่รู้เช่นแบบบางคนอาจจะถ้าพูดไม่ชัดเล็กน้อยเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับนี่ก็คนใกล้ตัวจะเป็นคนที่สังเกตได้ดีกว่าบางทีหน้าเบี้ยวเล็กน้อยเนี่ยบางทีเขาถ้าเขาไม่ได้ส่องกระจกหรือไม่ได้อาจจะไม่ได้สังเกตน
1: ะ
0: คนใกล้ตัวก็จะสังเกตเห็นได้ง่ายกว่าครับ
1: ย้อนไปเรื่องของเวลาค่ะอาจารย์ตัวสุดท้ายตัวทีถามที่บอกว่า4ชั่วโมงครึ่งควรจะมาถึงมือหมอแล้วถ้าเกิดเรามาถึงช้ากว่านั้นล่ะคะอาจารย์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะ
0: ครับการที่มาถึงเป็นการรักษา2อย่างนะครับเดี๋ยวผมโชว์การรักษาให้ดูก่อนเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับการรักษาในระยะเฉียบพลันเนี่ยเราจะแบ่งหลักๆเป็น2วิธีนะครับวิธีแรกนี่ก็คือให้เป็นยาเค้าเรียกเป็นยาฉีดละลายริมเลือดนะก็จะฉีดให้ทางลิปให้ทางหลอดเลือดนะครับให้ทางหลอดเลือดดำแล้วก็ยาพวกนี้เนี่ยก็จะเข้าไปในหลอดเลือดเราแล้วก็จะไปลายริมเลือดที่อุดตันอยู่ครับซึ่งยาเนี้ยปัจจุบันเนี่ยข้อมูลที่ชัดเจนเนี่ยที่ทางสมาคมโรคเลือดสมองประเทศไทยแนะนำเนี่ยก็คืออยู่ที่เวลา4ชั่วโมงครึ่ง
1: ครับ4ชั่วโมงครึ่งค่ะ
0: ส่วนอีกการรักษานึงเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าการรักษาที่เป็นใส่สายสวนทางหลอดเลือดแดงเข้าไปลากลิ่มเลือดที่อุดตันในหลอดเลือดสมองให้ออกมานะครับหลอดเลือดคอหรือว่าสมองก็ได้นะครับให้ออกมาก็คือการรักษานี้เนี่ยก็คือจะมีเวลาที่การรักษาเนี่ยอยู่ที่6ชั่วโมงนะก็คือหลักๆอยู่ที่6ชั่วโมงก็คือแต่ว่าการใส่สายเข้าไปดึงลิ่มเลือดออกมาเนี่ยจะทำได้เฉพาะการอุดตันในหลอดเลือดคอหรือหลอดเลือดสมองส่วนต้นที่เป็นหลอดเลือดที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เท่านั้นนะครับถ้าเกิดการอุดตันที่เป็นที่ส่วนปลายเนี่ยจะไม่สามารถใส่อุปกรณ์เข้าไปลากตัวลิ่มเลือดออกมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยจึงแนะนำ4ชั่วโมงครึ่งมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบการอุดตันที่หลอดเลือดเล็กก็สามารถช่วยได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเกิน4ชั่วโมงครึ่งไปถึง6ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีข้อมูลชัดเจนก็จะเป็นหลอดเลือดใหญ่เป็นหลักนะครับ
1: โอ้โห
0: ครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันจะมีกรณีที่แบบเจอไม่บ่อยเช่นแบบมีหลอดเลือดสมองหลอดเลือดใหญ่ด้านหลังก็เรียกหลอดเลือดบาซิล่าอุดตันเนี่ยเวลาการรักษาเนี่ยอาจจะเพิ่มได้ถึง12หรือ24ชั่วโมงนะครับยังไงก็ตามเนี่ยแนะนำให้มาไวที
1: ่สุด
0: ใช่ครับ
1: ดีที่สุดนะคะ
0: ยิ่งเพราะว่ายิ่งมาไวเนี่ยพยากรณ์โรคหรือว่าผลลัพธ์ในการ

0: ษาก็ยิ่งดีครับเพราะถ้าสมมติว่าถ้าอันนี้คือถ้าสมองขาดเลือดไปเยอะเนี่ยเซลล์สมองตายไปเยอะการฟื้นตัวก็จะแย่นะครับอันนี้ผมขอย้ำนิดนึงก็
1: ค
0: ืออันนี้คือหมายถึงว่าเป็นการรักษาหลอดเลือดตีบหรืออุดตันนะครับนี่คือตีบหรืออุดตันแต่ว่าเลือดออกเนี่ยการรักษาจะเป็นอีกรูปแบบ
1: อันนี้คือแตกก็คืออีกอย่างนึงใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาพูดช่วงท้ายว่าถ้ากรณีที่มันแตกไปแล้วเนี่ยจะต้องรักษายังไงนะอาจารย
0: ์เดี๋ยวเมื่อกี้ย้อนกลับมาคือไม่พูดถึงการรักษานะก็จะย้อนมาถ้าเรารักษาไม่ทันเนี่ยจะมีผลข้างเคียงอะไรบ้าง
1: นะ
0: ม
1: ี
0: ผลแทรกซ้อนอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็คือผลภาวะแทรกซ้อนเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออันแรกคือภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทซึ่งมักจะเกิดเฉียบพลันเลยเช่นแบบเกิดในเป็นหลักชั่วโมงหรือไม่กี่วันหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันนะครับโดย2รูปแรกเนี่ยจะเป็นรูปที่โชว์ลักษณะว่าโอเคเป็นภาวะแทรกซ้อนจากหลอดเลือดสมองจากสมองขัดเลือดนะครับก็คือรูปแรกเนี่ยก็คือเป็นสมองขัดเลือดบริเวณใหญ่ก็จะไปกดเบียดสมองด้านข้างแล้วก็อาจจะมีแบบทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ถ้าบวมมากนะครับแล้วก็แบบที่สองก็บริเวณที่มีขาดเลือดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีเลือดออกในบริเวณที่มีการขาดเลือดได้นะครับก็ส่งผลกระทบให้มีสมองบวมแล้วก็ถ้าเป็นมากก็กดสมองที่ควบคุมการหายใจได้เช่นกันนะครับส่วนถ้าเป็นเลือดออกในสมองเนี่ยครับก็ถ้าเป็นเลือดออกในสมองขนาดใหญ่ก็สามารถไปกดเบียดตัวสมองข้างเคียงได้แล้วก็ถ้ามันใหญ่มากก็อาจจะไปกดตัวสมองที่ควบคุมการหายใจแล้วก็หยุดหายใจส่งผลต่อชีวิตได้นะครับอันนี้คือผลภาวะแทรกซ้อนที่เราพบในระยะเฉียบพลันนะครับส่วนในระยะยาวเนี่ยหรือระยะกลางหรือระยะยาวเนี่ยเราก็พบภาวะแทรกซ้อนได้หลายอย่างนะครับเช่นในระยะยาวเนี่ยก็คือถ้ามีการขาดเลือดเลือดออกสมองบางจุดเนี่ยคนไข้จะมีปัญหาเรื่องความคิดความจำได้
1: จะเกิดแบบ
0: ใช่ครับเกิดแบบถ้าเป็นมากก็เกิดเป็นภาวะสมองเสื่อมในระยะยาวได้หลงลืมสมองเสื่อมระยะยาวได้นะครับหรือบางคนเนี่ยก็คือถ้ามารักษาช้าเนี่ยทำให้เกิดนอนโรงพยาบาลนานก็เกิดภาวะแทรกซ้อนได้เช่นจะมีแบบพวกปอดติดเชื้อนะครับปอดบวมปอดติดเชื
1: ้
0: อหรือมีพวกติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ง่ายขึ้นนะครับหรือว่าในระยะยาวเนี่ยถ้าเกิดมารักษาช้าแล้วก็การฟื้นตัวไม่ดีเนี่ยอาจจะคนไข้จะมีเกิดภาวะนอนติดเตียงกลับไปนอนติดเตียงที่บ้านเกิดมีโอกาสให้เกิดการติดเชื้อทั้งปอดทั้งทางเดินปัสสาวะได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็การที่คนไข้แบบขยับได้ลดลงก็เป็นความเสี่ยงต่อการมีพวกหลอดเลือดดำอุดตันโดยเฉพาะแบบหลอดเลือดดำที่ขาอุดตันได้ครับ
1: อันนี้คือกรณีที่มารับการรักษาช้าช้ากว่า4ชั่วโมงครึ่งนะคะอาจารย์หรือบางคนอาจจะมาตอนที่อาการมันหนักๆแล้วตอนที่มันเป็นนิดเดียวก็ไม่ยอมมาหายนะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็แนะนำให้รีบมาให้ไวที่สุดครับก็คือ169เนี่ยแนะนำว่าจำเบอร์นี้ไว้เลยแล้วก็รีบโทรหรือว่าถ้าเกิดถ้าใครบางคนไข้บางคนเขาจะไม่สามารถโทรได้ก็ถ้าญาติก็ต้องช่วยดูแลครับต้องแนะนำให้รีบโทรแจ้งให้ไวที่สุดอ
1: าจจะต้องไปขอข้างบ้านช่วยโทรให้หน่อย
0: ครับ
1: คือ1669ต้องบอกว่าเป็นรถที่จะสามารถไปหาตัวผู้ป่วยได้ไวที่สุดนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นต้องจำเบอร์นี้ไว้ให้ดีนะคะทีนี้เราพูดถึงอาการไปแล้วผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเข้ารับการรักษาไม่ทันพูดถึงเรื่องปัจจัยเสี่ยงกันบ้างค่ะอาจารย์เมื่อกี้เราพูดถึงว่ามีอาการเป็นแบบไหนไปแล้วปัจจัยเสี่ยงเห็นบอกว่ามี2อย่างมีปัจจัยเสี่ยงที่เราป้องกันได้กับปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันไม่ได้ใช่ไหมอาจารย
0: ์ครับ
1: ปัจจัยเสี่ยงเรามีอะไรบ้างคะอาจารย์
0: โอเคครับเดี๋ยวจะโชว์ให้เห็นภาพง่ายๆนะครับก็คือปัจจัยเสี่ยงเนี่ยแรกคือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้นะสำหรับโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือตันนะคร
1: ับ
0: ก็จะมีหลายอย่างนะครับอย่างแรกก็คืออายุนะครับเพราะว่าเวลาที่คนเราอายุมากขึ้นเนี่ยก็จะมีโอกาสที่หินปูนจะไปเกาะในหลอดเลือดสมองมากขึ้นก็ทำให้หลอดเลือดสมองตีบได้ง่ายขึ้นนะครับหรือว่าหินปูนนี้อาจจะไปเกาะที่ตัวหลอดเลือดที่คอก็ได้เช่นกันนะครับก็เสี่ยงต่อการเป็นหลอดเลือดสมองตีบหรือตันนะครับปัจจัยที่เสี่ยงที่สองเนี่ยคือเพศนะครับเพศชายเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือตันเนี่ยได้ง่ายกว่าเพศหญิงเล็กน้อยนะคือไม่ได้สูงมากนะครับแต่ก็มีเพิ่มความเสี่ยงเล็กน้อยถ้าเปรียบเทียบกันนะครับครับแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่สามก็จะเป็นพวกแบบโรคเลือดผิดปกติบางอย่างแต่ต้องบอกว่าในประเทศไทยเราเจอน้อยมากนะที่โรคเลือดผิดปกติที่แบบเป็นรูปร่างเลือดผิดปกติเช่นเป็นรูปเคียวแล้วเรียกเป็นซิกเกิลเซลดิซีสนะครับครับแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอย่างสุดท้ายที่เปลี่ยนไม่ได้คือประวัติครอบครัวนะก็คือในบุคคลเนี่ยที่มีประวัติครอบครัวว่าเคยมีคนในครอบครัวเช่นพ่อแม่หรือว่าญาติสายตรงเนี่ยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือตันเนี่ยก็มีโอกาสที่รุ่นลูกรุ่นหลานจะมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือตันได้ง่ายขึ้นครับ
1: ก็คือเป็นพันธุกรรมใช่ไหมคะอาจารย์

0: ครับพวกนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เราจะไม่ได้จะยังไงก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าปัจจัยสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้เนี่ยมันมีเยอะกว่าน
1: ี
0: ่อันนี้สำ
1: มีความหวังขึ้นมานะคะอาจารย์
0: ใช่ครับนั้นถ้าเราควบคุมปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ได้เนี่ยก็จะสามารถป้องกันหรือว่าลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือตันได้มากนะครับโดยถ้าเรามาไล่ดูแต่ละอันเนี่ยอันแรกก่อนนะครับก็มาดูแรกก็คือภาวะความดันโลหิตสูงนะครับก็คือโดยปกติความดันโลหิตของคนเราเนี่ยตัวบนเนี่ยก็คือจะไม่ควรเกิน140มิลลิเมตรประหลอดนะครับตัวล่างไม่ควรเกิน90มิลลิเมตรประหลอดนะครับการที่มีความดันโลหิตสูงนานๆเนี่ยก็เป็นการส่งผลให้มีหลอดเลือดตีบหรือตันได้ง่ายขึ้นมีพวกหินปูนหรือไขมันไปเกาะหลอดเลือดได้ง่ายขึ้นนะครับปัจจัยที่สองก็เป็นเรื่องน้ำตาลในเลือดนะครับก็จะเกิดกับคนที่ไอผู้ป่วยเบาหวานก็มีความเสี่ยงในการเป็นโรคเลือดตีบหรือตันได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างที่สามครับก็คือปริมาณไขมันในเลือดนะครับหรือว่าพวกแบบพวกคอเลสเตอรอลนะคร
1: ับ ไขมันสูงเนี่ยนะคะอาจารย
0: ์ใช่ครับไขมันโลหิตสูงก็ยิ่งไขมันสูงเนี่ยก็จะทำให้มีโอกาสเสี่ยงมากขึ้นนะครับตัวไขมันเนี่ยปกติจริงๆเราจะดูไขมันจะมีหลายๆตัวนะทั้งคอเลสเตอรอลแบบรวมมีไขมันเลว
1: ดี
0: ไม
1: ่
0: ด
1: ี
0: ครับโดยไขมันที่สัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดสมองตีบมากที่สุดก็คือไขมันเลวที่ชื่อว่า LDL หรือว่าไขมันความเข้มข้นต่ำนะครับที่คุณหมอจะใช้ตัวเป็นตัวดูในการรักษาพวกหลอดเลือดสมองตีบโรคหลอดเลือดหัวใจตีบต่างๆนะครับส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อมานะครับก็คือผู้ป่วยที่มีคนที่มีปัญหานอนกรนแล้วหยุดหายใจ
1: ขณะนอนหลับนะอาจารย
0: ์อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงได้เช่นกันนะครับ
1: ค่ะ
0: ความเสี่ยงต่อมาครับก็จะเป็นโรคหัวใจนะก็คือในคนไข้ที่มีโดยเฉพาะหัวใจเต้นผิดจังหวะชีวิตหัวใจเต้นพลิ้วนะครับพวกนี้เนี่ยทำให้เกิดลิ่มเลือดหัวใจได้ง่ายแล้วก็ลิ่มเลือดก็อุดตันในสมองได้นะหรืออาจจะเป็นโรคหัวใจที่เป็นหัวใจบีบตัวได้น้อยกว่าปกติก็มีโอกาสเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือดได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะครับต่อมาก็เป็นภาวะโรคอ้วนลงพุง
1: โรคอ้วนนี่เลย
0: ใช่ครับก็ยิ่งโรคอ้วนก็ทำให้เสี่ยงต่อโรคต่างๆตามมาทั้งความดันโลหิตสูงทั้งเบาหวานทั้งไขมันในเลือดสูงก็ทำให้เกิดหลอดเลือดสมองตีบได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็การดื่มพวกแบบสุราที่มากเกินไปนะไม่ว่าจะเป็นพวกแบบเหล้าเบียร์ไวน์ต่างๆในปริมาณที่สูงมากเกินไปเนี่ยก็ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างสุดท้ายก็คือเรื่องการสูบบุหรี
1: ่คร
0: ับยิ่งถ้าสูบมากสูบนานโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบก็ยิ่งมากขึ้นครับ
1: นี่นะคะนี่คือปัจจัยเสี่ยงที่เราป้องกันได
0: ้
1: แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่ดูแล้วแล้วบอกว่าตัวเองเข้าข่ายแล้วหนึ่งในนี้ล่ะค่ะอาจารย์มีโรคหนึ่งนี่ควรจะต้องไปตรวจหรือยังคะ
0: จริงๆแนะนำไปตรวจเลยครับครับหรือว่าในบุคคลทั่วไปที่วัยตั้งแต่ประมาณอายุ50ปีขึ้นไปแล้วก็แนะนำให้ตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีเพื่อคัดกรองว่ามีโรคต่างๆเหล่านี้หรือเปล่านะเพราะว่ายิ่งเราตรวจเจอไวเราควบคุมหรือรักษาได้ไวนะครับก็ยิ่งป้องกันหรือว่าลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือตันในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นครับ
1: นะคะก็ลองดูนะคะว่าเราวันนี้เราอาจจะมีโรคประจำตัวแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราคุมได้ดีมันก็จะมีความเสี่ยงน้อยลงนะคะอาจารย์คุณผู้ชมท่านไหนที่รับชมอยู่ตอนนี้นะคะผ่านทางช่องทาง YouTube สวนดอก Channel นะคะถ้าเกิดว่ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสโตรกนะคะที่เรากำลังพูดคุยกับอาจารย์หมออยู่ตอนนี้นะคะท่านสามารถพิมพ์คำถามคอมเมนต์กันเข้ามาได้ทาง YouTube นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะตอบสดๆในรายการเลยเรื่องของการตรวจสุขภาพเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกว่าอายุ50ประมาณ50ปีขึ้นไป ควรจะไปตรวจสุขภาพประจำปีแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงเห็นบอกว่าเรามีการตรวจที่ตรวจแล้วสามารถรู้ได้เลยว่าเส้นเลือดในสมองเราตีบประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นี่ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ครับก็คือการวิธีการตรวจว่าดูว่ามีหลอดเลือดสมองตีบกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือจะมีการตรวจหลักๆ2แบบนะก็คือดูเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือดสมองหรือเอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้าหลอดเลือดสมองนะครับซึ่งก็จะมีการฉีดสารทึบรังสีแล้วก็ตรวจ2วิธีนี้ซึ่งสารทึบรังสีจะมีความแตกต่างกันชนิดแตกต่างกันนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็คือต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยข้อบ่งชี้ทั้งในทางประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเราจะแนะนำให้การตรวจหลอดเลือดสมองพวกนี้เนี่ยก็เฉพาะในคนที่เคยมีประวัติว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือตันมาก่อนหรือว่ามีประวัติที่สงสัยว่าอาจจะมีหรือว่ามีพวกอาการเช่นอาการเตือนว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือตันก็จะมีข้อบ่งชี้นะครับซึ่งถ้าไม่มีข้อบ่งชี้เนี่ยเราก็ในปัจจุบันก็ไม่สามารถเบิกพวกแบบค่าใช้จ่าย

0: ตามพวกแบบสิทธิ์รับประกันสุขภาพทุนหน้าหรือว่าไม่สามารถเบิกตามประกันชีวิตได้นะครับ
1: เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีอาการมาแล้วหรือเคยเป็นโรคใดโรคหนึ่งที่อาจารย์บอกมาแล้วแล้วก็มีอาการบ่งชี้ว่ามันมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะอันนั้นก็จะตรวจได้ใช่ไหมคะเพราะถ้าเกิดว่าฟังแบบนี้คุณผู้ชมหลายท่านเป็นห่วงสุขภาพจังเลยเราไปตรวจได้ไหมคนทั่วไปก็จะตรวจไม่ได้นะคะอาจารย
0: ์ครับเพราะอย่างพวกแบบสิทธิการรักษาก็จะค่าใช้จ่ายจะไม่ครอบคลุมตรงนี้ครับแล้วก็ต้องบอกว่าพวกแบบข้อมูลจากการศึกษาวิจัยต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้มีคำแนะนำว่าให้ไปตรวจคัดกรองโดยที่ยังไม่ได้มีอาการหรือไม่ได้มีประวัติที่สงสัยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือตันครับ
1: แน่นอนว่าอยู่ดีๆจะเดินไปบอกคุณหมอว่าดิฉันขอมาตรวจดูว่าเส้นเลือดในสมองตีบไปกี่เปอร์เซ็นต์นี่ก็ไม่ได้นะคะ
0: ครับก็ยังไม่สามารถแบบใช้สิทธิ์พวกการรักษาที่แบบเกี่ยวกับพวกครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้ครับ
1: แต่ว่าที่โรงพยาบาลเรามีตรวจได้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ถ้าคนไข้ที่เราสงสัยว่าโอเคคนนี้อาการเหมือนโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือตันหรือว่ามีอาการที่แบบเหมือนประวัติสัญญาณเตือนแล้วก็เราก็จะตรวจให้ทุกรายอยู่นะครับ
1: นะคะก็ท่านไหนที่รับชมรายการวันนี้อยู่แล้วไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขาสามารถตรวจได้เนี่ยก็ลองดูนะคะถ้าเกิดว่าตัวเองมีอาการบ่งชี้หรือว่าเคยเป็นมาแล้วเช่นปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ลองมาตรวจดูมาเช็คดูว่าตอนนี้เส้นเลือดในสมองเรายังอยู่ดีอยู่หรือเปล่านะคะก็ดูได้นะคะทีนี้สอบถามเรื่องของอาการค่ะอาจารย์อาการของโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันถ้าเราเป็นแล้วเช่นสมมุติว่าปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงเป็นแล้วสามารถกลับมาแบบครบ 100% นี้ได้ไหมคะสามารถรักษาให้กลับมาเป็นคนปกติงี้ได้ไหมคะ
0: ครับถ้าพูดถึงหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยรวมทั้งหมดนะครับก็คือพยากรณ์โรคเนี่ยประมาณ 10% นะ 10% เนี่ยอาการกลับมาได้ใกล้เคียงกับแทบจะ 100% นะก
1: ็
0: คือ 10% แรกนะครับต่อมาเนี่ย 25% เนี่ยก็คืออาการดีขึ้นโดยเหลือความผิดปกติเพียงเล็กน้อยนะครับ 25% นะครับกลุ่มที่3เนี่ย 40% เนี่ยอาการในระยะยาวเนี่ยมีความผิดปกติที่รุนแรงปานกลางหรือว่ารุนแรงมากหลงเหลืออยู่นะครับเช่นอาจจะต้องมีการดูแลพิเศษเช่นบางคนอาจจะต้องแบบมีคนช่วยดูแลเช่นช่วยอาบน้ำช่วยพาในการเดินต่างๆช่วยตัวเองต่างๆนะครับแล้วก็กลุ่มที่4เนี่ยก็คือประมาณ 10% เนี่ยจะต้องเรียกว่าได้รับการดูแลระยะยาวเช่นจะนอนติดเตียงประมาณ 10% นะครับแล้วก็โดยเฉลี่ยกลุ่มสุดท้ายเนี่ยประมาณ 15% ก็เสียชีวิตจากตัวทั้งหลอดเลือดสมองโดยตรงหรือว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองตามมาครับ
1: ค่ะแต่ละกลุ่มที่เราจำแนกออกมาว่า 10% คือหายขาดแบบ 100% เลย 15% อาจจะหายขาดแค่ 50% เราวัดจากอะไรคะอาจารย์จากระยะเวลาในการมาหาหมอหรือจากอาการที่มันรุนแรงหรือไม่รุนแรง
0: อ๋อหมายถึงว่าหมายถึงในระยะยาวครับหมายถึงว่าก็คือเช่นสมมติเป็นคนไข้หลอดเลือดสมองเฉียบพลันเนี่ยมา100คนเนี่ยก็10คนก็ในระยะยาวเนี่ยเขาก็จะอาการดีขึ้นแทบจะ 100% นะครับ25คนก็จะดีขึ้นโดยมีเหลือลงเหลือความผิดปกติเล็กน้อยนะครับก็แยกเป็น5กลุ่มนะครับ
1: ค่ะเขาจะต้องกินยาตลอดชีวิตงี้มั้ยคะอาจารย
0: ์ครับสำหรับการรักษานะครับเดี๋ยวผมมาพูดถึงการรักษาให้ดูง่ายๆนะครับนี่ก็พูดถึงการรักษาเนี่ยในระยะยาวนะครับก็คืออันนี้เป็นรูปภาพที่แต่ต้องบอกว่าเน้นในโรคหลอดเลือดสมองตีบหร
1: ือ
0: ตันเป็นหลักนะครับการรักษาแรกเนี่ยก็คือการให้ยานะครับพูดถึงยาเนี่ยอันแรกเนี่ยเราจะต้องมาดูก่อนว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือตันเนี่ยเป็นจากอะไรนะครับเช่นสมมติเป็นจากหลอดเลือดตีบจากมีหินปูนหรือมีไขมันเกาะเราก็ให้ยาต้านเกล็ดเลือดนะครับแต่ถ้าเป็นหลอดเลือดอุดตันจากการที่มีริ่มเลือดจากหัวใจจากไปอุดเนี่ยเราก็จะมีการเรียกว่าเป็นยากันเลือดแข็งตัวก็เป็นยาคนละกลุ่มกันนะดังนั้นเนี่ยการที่เป็นโรคเลือดสมองตีบหรือตันเนี่ยเราต้องหาให้ได้ก่อนว่าสาเหตุเนี่ยเป็นจากอะไรแล้วก็จะได้ให้ยาถูกต้องตามสาเหตุนะครับครับการรักษาอื่นๆในระยะยาวนะก็จะมีการรักษาเรื่องการรักษาทางวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูนะก็จะมีตั้งแต่การทำกายภาพบำบัดเช่นมีการช่วยขยับแขนขาให้ผู้ป่วยฝึกขยับร่างกายฝึกเดินต่างๆนะครับแล้วก็มีการรักษาที่เป็นกิจกรรมบำบัดก็มีการให้ฝึกทำกิจกรรมต่างๆเช่นแบบการทานข้าวการกิจกรรมช่วยเหลือตัวเองต่างๆนะครับการทานข้าวอาบน้ำต่างๆเพื่อให้แบบเขาสามารถผู้ป่วยเขาสามารถเนี่ยกลับไปทำกิจกรรมประจำวันได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในคนที่มีปัญหาเรื่องการพูดและการใช้ภาษาหรือการกลืนก็จะมีการรักษาโดยการเลือกทำอัธยาบำบัดหรือภาษาอังกฤษเรียก speech therapy นะก็จะเป็นการฝึกพูดฝึกสื่อสารฝึกกลืนนะครับนี่จะเป็นการรักษาหลัก ที่เราให้ในผู้ป่วยโรคเลือดสมองตีบหรือตันนะครับส่วนการป้องกันนะก็อย่างที่ว่าไปนะว่าเราก็ไปจัดการปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่สามารถปรับเปลี่ยนและป้องกันได้นะครับแล้วก็มีการออกกำลังกายหรือว่าการเพิ่มกิจกรรมทางกายนะถามว่าทำแค่ไหนพอนะก็คือถ้าอิงจากข้อมูลของสมาคมโรคหลอดเลือดสมองของทางอเมริกานะครับเขาบอกว่าก็ถ้ามีกิจกรรมทางกายในระดับปานกลางเนี่ย10 นาทีต่อครั้ง4ครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยกิจกรรมทางกายระดับปานกลางที่เขาพูดถึงเนี่ยก็คือหมายถึงว่ามีการออกแรงแล้วร้องเพลงแล้วรู้สึกเหนื่อยร้องเพลงไม่ไหวอันนี้คือระดับปานกลางนะครับหรือถ้าเป็นกิจกรรมทางกายเนี่ยถ้าระดับหนักก็คือแนะนำทำ20 นาที2ครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไปนะครับคำว่าระดับหนักก็คือเวลาพูดแล้วพูดเวลา
1: ออกกำลัง
0: พูดไม่ไหวครับเหนื่อยพูดไม่ไหวครับอันนี้คือระดับที่แบบออกกำลังกายแบบหรือกิจกรรมทางกายแบบหนัก
1: ครับ
0: แล้วก็มีการทานอาหารพวกที่มีข้อมูลชัดเจนเนี่ยจะเป็นเขาเรียกเป็นอาหารทางเมดิเตอร์เรเนียนอย่างที่มีประโยชน์นะก็คือฝั่งอาหารที่ทางผู้คนหรือชาวที่อยู่แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทานกันนะเช่นอาหารที่เป็นพวกแบบผักผลไม้ที่แบบไม่เปลี่ยนไม่มีการแปรรูปนะครับมีการใช้น้ำพวกน้ำมันมะกอกแทนพวกแบบน้ำมันชนิดอื่นในการปรุงอาหารนะครับจะมีการเพิ่มการทานพวกถั่วพวกธัญพืชพวกนี้ครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือการรักษาแล้วก็การป้องกันในระยะยาวใช่ไหมคะอาจารย์
0: คะ
1: แล้วทีนี้ย้อนไปเรื่องของการวินิจฉัยการตรวจกันบ้างนอกจากเครื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าเราสามารถไปสแกนดูว่าเส้นเลือดมันตีบกี่เปอร์เซ็นต์เรามีการวินิจฉัยด้วยวิธีอื่นอีกไหมคะอาจารย์ที่ทำให้รู้เลยว่าเราเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
0: โอเคครับสำหรับการวินิจฉัยนะครับก็คือยังไงปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังเน้นในการเขาเรียกเป็นใช้ภาพรังสีหรือสแกนสมองเป็นหลักนะครับโดยถ้าในคนที่แบบมาไวมากๆเนี่ยน้อยกว่า4 ชั่วโมงครึ่งเนี่ยเราก็จะทำการวินิจฉัยโดยการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองนะครับเพื่อยืนยันว่าเป็นลักษณะของเป็นของสมองเป็นตีบเป็นตาเป็นขาดเลือดหรือว่าเป็นเลือดออกนะครับแล้วก็ให้การรักษาตามนั้นนะครับเราก็จะตรวจสมองเป็นหลักแต่ถ้าเกิดมันก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมอย่างเช่นถ้าในคนที่สมองขาดเลือดเนี่ยยังเป็นน้อยๆอยู่แต่ว่ามาเวลาเกินแบบ4 ชั่วโมงครึ่งไปแล้วแต่ยังไม่ถึง6 ชั่วโมงนะครับแล้วอาการเข้ากับหลอดเลือดใหญ่อุดตันเนี่ยก็จะมีการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือดสมองต่อดูเพื่อว่ามีการแบบอุดตันของหลอดเลือดสมองใหญ่ชัดเจนหลอดเลือดสมองขนาดใหญ่ชัดเจนไหมถ้าหลอดเลือดสมองใหญ่มีการอุดตันก็จะมีการไปรักษาเพิ่มเติมโดยการใส่อุปกรณ์เข้าไปดึงหลอดเลือดดึงลิ่มเลือดต่อนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันจะมีข้อกำหนดบางอย่างที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนที่เราจะไปทำการรักษานี้ด้วยครับ
1: ก็ต้องขึ้นอยู่กับอาการขึ้นอยู่แต่ละคนแล้วก็ปัจจัยต่างๆด้วยนะคะอาจารย
0: ์แต่ในคนที่แบบถ้ามาในเวลาเกินแบบ
1: เกิน 4 ชั่วโมงครึ่ง
0: ไปแล้วหรือเกิน6 ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยก็จะมีการตรวจโดยการใช้เอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้าสมองอันนี้ก็จะเพื่อยืนยันการวินิจฉัยได้นะแต่ข้อจำกัดนะของไอ้เส้นแม่เหล็กไฟฟ้าสมองเนี่ยต้องบอกว่าเครื่องเนี่ยยังไม่ได้มีในตามโรงพยาบาลทุกที่นะครับแล้วก็ใช้เวลาทำนานนะครับดังนั้นเนี่ยก็เราก็จะพิจารณาเป็นในผู้ป่วยเป็นรายๆคนไปว่าผู้ป่วยคนไหนที่จำเป็นต้องทำแต่ว่าปกติเนี่ยถ้าหลอดเอ็กซเรย์แม่เหล็กคอมพิวเตอร์สมองเนี่ยเรามักจะเป็นการตรวจวินิจฉัยหลักที่เราทำกันอยู่แล้วครับ
1: แต่ของเรามีใช่ไหมคะอาจารย
0: ์มีทั้ง2 เครื่องครับ
1: ก็ตรวจเฉพาะคนที่เข้าข่ายเท่านั้นก็คือคนที่มีอาการมาแล้วเท่านั้นนะคะแต่ถ้าใครที่ฟังแล้วบอกว่าเอ๊ะเราไม่อยากเป็นก็ต้องย้อนไปในเรื่องของการป้องกัน
0: ใช่ครับ
1: โรคนี้ป้องกันได้ถูกต้องไหมคะอาจารย
0: ์ครับ
1: ก็คือป้องกันอย่างที่อาจารย์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้ว่าแนวทางการป้องกันเราจะป้องกันด้วยวิธีอะไรบ้างอย่างคนที่เป็นโรคประจำตัวอย่างนี้ล่ะคะอาจารย์เราจำเป็นที่จะต้องมาตรวจทุกๆปีไหมคะหมายถึงว่ามาตรวจดูเส้นเลือดในสมองเราอย่างเงี้ยค่ะมันต้องตรวจบ่อยแค่ไหนคะ
0: ถ้าโรคประจำตัวก็แล้วแต่ว่าเป็นโรคไหนครับก็คือแล้วแต่ว่าคุมโรคประจำตัวนั้นได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานก็จะไขมันก็ดูว่ามีการคุมโรคพวกนี้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนถ้าแบบในช่วงที่ควบคุมได้ไม่ดีบางทีคุณหมออาจจะนัดบ่อยนะเช่นแบบบางทีเดือน2 เดือน 3 เดือนนะครับถ้าคุมดีก็อาจจะ3-4 เดือนหรือนานกว่านั้นครับแล้วแต่ว่าคุมได้ไหมนะแต่ว่าการตรวจพวกแบบเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือดสมองนี่ที่อย่างที่แจ้งไปว่าถ้ายังไม่มีอาการที่สงสัยเนี่ยเราก็ยังไม่มีข้อบ่งชี้ชัดเจนในการตรวจ
1: ค่ะถ้าเราติดตามข่าวสารเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ค่ะอาจารย์มีคนที่อายุน้อย ็เป็นได้เหมือนกันโรคนี้น่าจะเป็น

0: น่าจะเป็นเน็ตไอดอลหรือว่ายูทูบเบอร์ชื่อดังเหมือนกันที่บอกว่าอายุประมาณเลข3แล้วก็ป่วยเป็นสโตรกอันนั้นมีสาเหตุมาจากอะไรอาจารย์พอทราบไหมคะ
1: ครับต้องบอกว่าส่วนใหญ่คนที่ป่วยเป็นสโตรกนี่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าไงก็ตามเนี่ยก็มีสาเหตุบางสาเหตุที่ทำให้เกิดในคนอายุน้อยได้เช่นอาจจะเป็นคนอายุน้อยบางคนเนี่ยอาจจะเป็นโรคหัวใจบางอย่างเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือกล้ามหัวใจทำงานผิดปกติทำให้หัวใจบีบตัวได้ลดลงแล้วก็เกิดลิ่มเลือดไปอุดตันในสมองได้นะหรือว่าอาจจะเป็นโรคอื่นๆเช่นเขาเรียกว่ามีโรคธรรมทุกกรรมที่ทำให้หลอดเลือดสมองมีผิดปกติหรือว่ามีการใช้พวกแบบสารบางอย่างพวกสารเสพติดบางอย่างก็เป็นความเสี่ยงในการเกิดพวกหลอดเลือดสมองทั้งตีบหรือว่าทั้งตีบหรือว่าอาจจะเป็นทำให้หลอดเลือดสมองแตกก็ได้เช่นกันนะคร
0: ับ ค่ะมีคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทาง YouTube ของเรานะคะอาจารย์คุณเกรซนะคะถามเข้ามาว่ามีญาติตื่นเช้ามาพอตื่นขึ้นมาจำเหตุการณ์ระยะสั้นไม่ได้แต่จำระยะยาวได้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะยาวจำได้คุยได้ปกติไม่มีอาการชาปากเบี้ยวอ่อนแรงครึ่งซีกแต่พาไปโรงพยาบาลเนี่ยปรากฏว่าความดันเนี่ยอยู่ที่250เหตุการณ์นั้นผ่านมา2ปีแล้วแต่ถ้ามาถามคุณหมอตอนนี้อยากทราบว่าถ้าอาการแบบนี้จะพยากรณ์โรคว่าเป็นโรคนี้ไหมคะ
1: จริงต้องบอกว่าพวกอาการหลักหรือว่าสัญญาณเตือนเนี่ยจะเป็นตาม BFAST ที่ว่าไปแต่ว่าจริงเนี่ยก็มีอาการบางอาการเหมือนกันที่อาจจะไม่ได้พูดถึงใน BFAST เพราะว่าเจอน้อยกว่านะเช่นอาการเช่นแบบความจำหายความอยู่ดีความจำก็หายไปแบบเฉียบพลันนะหรือว่าสับสนเฉียบพลันเนี่ยในกลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันได้นะครับก็แนะนำให้มาตรวจแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในกลุ่มในอาการเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุอื่นก็ได้เช่นบางทีอาการพวกนี้จะเป็นอาการส่วนหนึ่งของพวกลมชักก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนำยังไงก็แนะนำให้รีบมาโรงพยาบาลเพื่อให้ทางแพทย์ประเมินเพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาทันท่วงทีต่อไปครับ
0: คุณเกรซนะคะก็ลองพาญาติมาตรวจดูก่อนนะคะซึ่งต้องบอกว่าผ่านมานานเหมือนกันนะคะ2ปีอาจารย์ถ้าเกิดว่าเป็นดักเนี่ยอาจจะรุนแรงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเพียงเล็กน้อยเนี่ยอาจจะต้องรีบพามาโรงพยาบาลเลยกับอีกเหตุการณ์นึงค่ะอาจารย์ก็คือใช้ชีวิตปกตินี่แหละแต่อยู่มาวันนึงเหมือนเป็นคนสมองเสื่อมจำเหตุการณ์แทบจะไม่ได้เลยแต่พอไปตรวจปุ๊บหมอบอกว่าไม่ได้เป็นสมองเสื่อมอันนี้มีผลมาจากโรคนี้มั้ยคะอาจารย
1: ์หมายถึงว่ามีอยู่ดีความจำก็แย่ลงจับพลันใช่มั้ยครับ
0: จำไม่ได้อ่ะค
1: ่ะความจริงความจำหรือว่าความคิดแย่ลงจับพลันเนี่ยอาจจะเป็นถ้าเป็นเฉียบพลันเนี่ยก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นจากหลอดเลือดสมองตีบหรือว่าแต่สมองขาดเลือดหรือว่าเลือดออกในสมองลดแล้วสมองเฉียบพลันได้นะแต่ไงก็ตามเนี่ยก็มีสาเหตุอื่นที่เป็นได้นะเช่นแบบอาจจะอย่างที่บอกเป็นพวกแบบสมองอักเสบก็มาได้แบบความจำแย่ลงเฉียบพลันหรือค่อนข้างไวได้นะเป็นภาวะชักชนิดหนึ่งก็มาแบบนี้ได้นะหรือว่าการได้รับพวกแบบยาหรือสารบางอย่างก็ทำให้มีอาการแบบนี้ได้นะครับหรือว่ามีความผิดปกติของเลือดบางอย่างนะเช่นแบบมีค่าไตสูงผิดปกตินะครับหรือว่าในคนที่แบบเป็นโรคตับแล้วมีภาวะสับสนแย่ลงจากโรคตับก็ทำให้มีอาการที่คล้ายคลึงกันที่แบบเป็นมาในลักษณะแบบเป็นหลักชั่วโมงหรือเป็นหลักวันได้นะหรือเป็นพวกเกลือแร่ผิดปกติเช่นแบบเกลือแร่โซเดียมในเลือดต่ำก็ทำให้มีอาการเกิดซึมลงหรือว่าสับสนในเวลาเป็นหลักชั่วโมงหรือเป็นวันได้เช่นกันครับดังนั้นเนี่ยไงก็ตามก็แนะนำให้รีบมาตรวจอยู่ดีนะเพราะสาเหตุมีได้หลายอย่างก็แพทย์จะได้ประเมินแล้วก็ให้การรักษาแบบทันท่วงทีครับ
0: เอาง่ายๆถ้าเกิดว่ามีอาการเกี่ยวกับสมองเนี่ยต้องรีบมาตรวจนะคะอาจารย์
1: ใช่ครับยิ่งโดยเฉพาะอาการเกิดไวนะยิ่งอาการที่เกิดไวเกิดเฉียบพลันในหลักเป็นนาทีหรือชั่วโมงเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันได้มากดังนั้นเนี่ยแนะนำให้รีบมาตรวจครับ
0: ก็ลองสังเกตอาการกันดูนะคะว่าอาการเราเป็นแบบไหนนะคะเมื่อกี้เราพูดค้างไว้เรื่องของการรักษาค่ะอาจารย์เมื่อกี้ให้คุณผู้ชมดูไปแล้วว่าเส้นเลือดตีบกับตันแต่ถ้าเกิดว่ามันแตกล่ะคะอาจารย
1: ์ครับโอเคครับถ้าเป็นหลอดเลือดแตกหรือหลอดในสมองเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูคือดูต้องดูก่อนว่าสาเหตุเป็นจากอะไรนะเช่นถ้าเป็นสาเหตุเป็นจากความดันโลหิตสูงเนี่ยเราก็ต้องควบคุมความดันให้ดีนะครับครับแล้วก็ทั้งในระยะเฉียบพลัน แล้วก็ระยะยาวนะถ้าเป็นเลือดออก ที่เป็นจากเป็นหลอดเลือดป่งพองเนี่ยมันจะมีเขาจะมีลักษณะบางอย่างที่สงสัยโรคนี้ก็เราก็จะไปตรวจเรียกว่าเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูหลอดเลือดสมองต่อแล้วก็จะมีการรักษาเพิ่มเติมเช่นเขาเรียกคล้ายๆเป็นใส่ขดลวดไปขยายไปตรงหลอดเลือดป่งพองนั้นหรือว่าเขาเรียกเป็นใส่อุปกรณ์ที่คล้ายๆเป็นคลิปที่ไปหนีบกระดูกที่หลอดเลือดที่ป่งพองนะครับหรือว่าในบางทีถ้าเป็นเกิดจากเกล็ดเลือดต่ำก็จะต้องแบบรีบให้เกล็ดเลือดเพื่อให้ไม่ให้ตัวเลือดออกในสมองเนี่ยเป็นมากขึ้นนะครับหรือบางคนถ้าเป็นเกิดจากการที่ทานยากระเลือดแข็งตัวแล้วทำให้เลือดแข็งตัวผิดปกติก็จะมีการให้ยาที่เป็นตัวและเป็นยาต้านฤทธิ์ยาแข็งเลือดยาที่กระเลือดแข็งตัวผิดปกติครับก็จะช่วยให้แบบลดขนาดของเลือดที่หรือหมายถึงว่าป้องกันไม่ให้เลือดที่ออกมันออกมากขึ้นได้นะครับ
0: ค
1: ือสำคัญเนี่ยถ้าเลือดออกเนี่ยจะมีต้องพยายามหาสาเหตุให้ได้ก่อนนะครับว่าเป็นจากอะไรครับจะได้รักษาให้ถูกต้องตามสาเหตุนะครับ
0: ค่ะอย่างเส้นเลือดแตกเนี่ย อาจารย์คะมีโอกาสที่จะรอดชีวิตไหมคะ
1: มีครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยโอกาสที่จะต้องบอกเสียชีวิตเนี่ยจะสูงกว่าหลอดเลือดตีบนะครับก็คือโดยรวมเนี่ยประมาณเสียชีวิตมา 15% แต่ถ้าในคนที่เป็นหลอดเลือดแตกหรือหลอดสมองเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นในบางการศึกษาที่ขึ้นมากถึง 30% ได้เลยครับที่มีการเสียชีวิตนะเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้าพูดถึงโอกาสการเสียชีวิตกับทุพพลภาพเนี่ยเลือดออกในสมองหรือหลอดเลือดแตกเนี่ยมีความเสี่ยงมากในการเกิดภาวะพวกนี้มากกว่าครับ
0: คืออย่างตีบตันเนี่ยเราก็ห่วงแหละแต่เราไม่ได้ห่วงเยอะเหมือนแตกใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ครับอาจารย์หมายถึงว่าอันตรายใน
0: ความรุนแรง
1: หมายถึงว่าความรุนแรงจะมากกว่าครับแล้วก็เมื่อกี้ลืมพูดนิดหนึ่งครับก็คือในการรักษาสมองขาดเลือดหรือว่าหลอดเลือดสมองตีบตันเฉียบพลันเนี่ยมันมีคำรักษาที่ว่า time is brain อยู่ครับก
0: ็
1: คือคำนี้สำคัญก็คือหมายถึงว่าเวลาคือสมองก็หมายความว่ายิ่งเราปล่อยให้เวลามันผ่านไปนานขึ้นเนี่ยเซลล์สมองก็จะตายมากขึ้นนะครับแล้วก็พอเซลล์มีการตายมากขึ้นเนี่ยการฟื้นตัวก็จะแย่ลงนะครับเพราะปกติเนี่ยเซลล์สมองเนี่ยจะไม่ได้มีการสร้างใหม่แต่ว่าจะมีการฟื้นตัวโดยเขาเรียกว่าเป็นการเชื่อมต่อของตัวเซลล์ประสาทนะครับยิ่งถ้าเซลล์สมองมีเหลือเยอะการเชื่อมต่อก็มีโอกาสที่จะเกิดได้ง่ายขึ้นดีขึ้นแล้วก็พยากรณ์โรคในหรือว่าผลลัพธ์ในระยะยาวก็มักจะดีกว่านะครับในคนที่สมองขาดเลือดไปมากๆนะครับ
0: อาจารย์พอจะบอกได้ไหมคะว่าสมองมันต้องตายไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์มันถึงกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเนี่ยค่ะ
1: ตรงนี้อาจจะไม่ได้เท่าที่รู้เนี่ยจะไม่ได้มีตัวเลขชัดเจนนะครับแต่ว่ามันจริงมันสำคัญว่าเป็นบริเวณไหนด้วยนะเพราะว่าอาการของแต่ละบริเวณก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็การฟื้นตัวเนี่ยก็คือจะขึ้นอันแรกคือขึ้นกับสภาพร่างกายของผู้ป่วยเดิมนะครับนั่นคือในคนที่แบบอายุน้อยสมองเดิมดีอยู่เนี่ยโอกาสฟื้นตัวก็จะมีมากกว่าแต่ในคนที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็สมองเดิมเนี่ยมีรอยโรคเดิมอยู่มีความผิดปกติเดิมหรือสมองฝ่อเดิมเนี่ยโอกาสการฟื้นตัวเนี่ยก็จะไม่ดีเท่าในคนที่อายุน้อยหรือว่าสมองแต่เดิมดีอยู่แล้วครับ
0: ค่ะที่ถามอาจารย์หมอแบบนี้ว่าถ้าเกิดว่าเส้นเลือดสมองแตกเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ที่จะรอดชีวิตมากน้อยขนาดไหนเพราะไม่อยากให้หลายๆท่านไปถึงจุดนั้นนะคะอาจารย์เราอยากจะให้สังเกตอาการตัวเองก่อนว่าวันนี้เราอาจจะเป็นเส้นเลือดในสมองเนี่ยมันอาจจะเป็นเฉียบพลันอาจจะมีอาการใดอาการหนึ่งโผล่ขึ้นมาก็ควรรีบจะไปหาหมอไม่ควรปล่อยทิ้งไว้จนแบบว่าจนให้มันแตกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะบางทีถ้าเกิดว่าอาการมันเป็นรุนแรงเนี่ยอาจจะรักษาไม่ทันนะคะอาจารย์ก็ต้องสังเกตอาการของตัวเองด้วยนะคะคุณผู้ชมมีคำถามไหมคะถ้าเกิดว่ามีคำถามพิมพ์เข้ามาได้นะคะทาง YouTube ส่วนดอกชาแนลของเรานะคะเกี่ยวกับสโตรกนะคะอย่างที่หัวข้อวันนี้บอกเลยว่ารู้ทันสัญญาณเตือนสโตรกรักษาไม่ทันอันตรายถึงชีวิตนะคะก็ฟังอาจารย์หมอพูดไปแล้วนะคะว่ามันอันตรายยังไงบ้างแล้วมันต้องมีอาการยังไงบ้างการรักษาจะเป็นแบบไหนบ้างนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะให้อาจารย์ทิ้งท้ายถึงวิธีการป้องกันละกันค่ะเราจะมีวิธีป้องกันยังไงบ้างให้เราไม่ต้องไปถึงจุดนั้นเนี่ยค่ะอาจารย
1: ์ครับก็วิธีป้องกันนะครับอย่างที่ได้แจ้งไปนะครับก็พยายามลดปัจจัยเสี่ยงนะครับลดป
0: ั
1: จจัยเสี่ยงก็คือทั้งแบบการสูบบุหรี่ไม่สูบดีที่สุดนะครับ แล้วก็แอลกอฮอล์พวกดื่มสุราแอลกอฮอล์เนี่ยก็แนะนำให้ดื่มให้น้อยเช่นอย่างโดยถ้าเป็นทางสมาคมเลือดสมองอเมริกาเนี่ยเขาแนะนำว่าถ้าผู้ชายเนี่ยไม่ควรดื่มเกิน2ดริ้งต่อวันคำว่า1ดริ้งเนี่ย1ดริ้งและ1ดื่มเนี่ยหมายถึงก็คือเป็นเบียร์กระป๋องเล็ก1กระป๋องหรือเป็นไวน์ประมาณ100 ซีซี100มิลลิลิตรนะครับหรือว่าถ้าเป็นพวกแบบสุราวิสกี้ก็ไม่เกินประมาณ30-40มิลลิลิตรนะครับก็คือผู้ชายเนี่ยควรจะไม่เกิน2ดื่มต่อวันผู้หญิงเนี่ยไม่ควรเกิน1ดื่มต่อวันแต่ไงก็ตามเนี่ยยิ่งน้อยก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าก็ลดความเสี่ยงในการเกิดทั้งหลอดเลือดสมองแล้วก็จริงก็จะเป็นโรคอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับครับแล้วก็การพวกออกกำลังกายกิจกรรมทางกายเนี่ยในคนที่ออกกำลังกายมีกิจกรรมทางกายมากกว่าก็มีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคเลือดสมองเฉียบพลันได้โดยเฉพาะพวกตีบได้น้อยกว่านะครับแล้วก็แนะนำเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ถ้ามีปัจจัยเสี่ยงหรือมีโรคเดิมก็ต้องพยายามควบคุมหรือรักษาปัจจัยเสี่ยงนั้นให้ดีนะครับก็จะช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมองเจ็บพลันในอนาคตได้ครับ
0: ค่ะวันนี้ก็รู้ทันสัญญาณเตือนกันไปแล้วนะคะว่าอาการแบบไหนที่เป็นสัญญาณเตือนของโรคสโตรกและพอเป็นแล้วควรจะมาหาหมอภายใน4ชั่วโมงครึ่งนะคะจำตัวเลขนี้ให้ดีแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมจำ1669ด้วยนะคะเป็นรถที่จะสามารถพาทุกท่านมาถึงมือหมอได้เร็วที่สุดด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์หมอที่มาพูดคุยให้ความรู้แล้วก็ตอบคำถามเกี่ยวกับโรคสโตรกของเราหรือว่าโรคหลอดเลือดในสมองเฉียบพลันนะคะอาจารย์นายแพทย์ชยาศักดิ์วันธนียวงศ์ค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำหน่วยวิชาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะ
2: ครับ
0: และแน่นอนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับรายการสุขภาพดีกับหมอสนดอกวันนี้ด้วยนะคะท่านไหนที่รับชมสดๆวันนี้ไม่ทันนะคะก็สามารถกลับมาชมย้อนหลังทาง YouTube ของเราได้รวมไปถึงรายการของเรานะคะจะไปออกอากาศนะคะที่ NBT เชียงใหม่ช่อง11นะคะท่านก็สามารถติดตามรับชมได้และท่านไหนที่บอกว่าอยากฟังแต่เสียงนะคะก็ไปรับฟังได้ผ่านทาง FM 100นะคะสวทฝางแล้วก็หลายๆสวทหลายๆเครือข่ายที่นำรายการของเราไปออกอากาศด้วยนะคะสัปดาห์หน้าค่ะจะเป็นประเด็นสุขภาพเกี่ยวกับโรคอะไรต้องติดตามกันผ่านทางหน้าเพจสุขภาพดีกับหมอสวนดอกนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะทิปพร้อมกับอาจารย์หมอแล้วก็ทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

0: สำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้ว

0: ำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
1: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม

0: สวัสดีครับผมบ๊อบนาทีโกศลพิเศษนะครับวันนี้จะพูดถึงปัญหาระดับชาติครับที่ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะพูดถึงการแก้ปัญหานี้นั่นคือปัญหายาเสพติดนั่นเองนะครับวันนี้เราจะพาไปติดตามครับว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ปัญหาระดับประเทศได้ต้องทำอย่างไรไปพบกับประธานรัฐสภาท่านโสภณ สารามันครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านจริงจังมากเพราะเหตุใดท่านสมพลถึงสนใจกับปัญหายาเสพติดมากเป็นพิเศษครับ
1: อันแรกเป็นครูอันที่2ก็คืออยู่ในชนบทผมได้เห็นความลำบากของผู้ปกครองผมได้เห็นเด็กที่ไม่เรียนหนังสือ
2: ครับ
1: ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณภาพชีวิตของเยาวชนเราเนี่ยเราจะฝากอนาคตประเทศนี้นี่ไว้กับเด็กที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยไม่ได
2: ้
1: ผมบูรณาการนะไม่ใช่ผมทำคนเดียวผมร่วมกับชาวบ้านใน6อำเภอร่วมกับส่วนราชการต่างๆมาคุยกันว่าจะสู้ไห
2: ม
1: สู้ก็มาร่วมมือกันเพราะในช่วงนั้นโชคดีได้มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีผมรับผิดชอบงานยาเสพติดผมก็เอาโครงการที่ผมทำอยู่ที่พื้นที
2: ่
1: วันนี้เรื่องโครงการรวมพลังรักษาแก้ปัญหายาเสพติดที่เน้นเรื่องการบำบัดก็คือ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดก็ถูกบรรจุในนโยบายรัฐบาล
2: คร
1: ับ ผมก็ได้มาเป็นประธานสภาเราก็มาดูในแง่ของนิติบัญญัติเนี่ยเราจะช่วยประเทศนี้แก้ปัญหายาเสพติดยังไงผมก็มองมิติที่เราทำอยู่คือ1ป้องกันป้องกันไม่เสพป้องกันไม่กลับไปเสพซ้ำบำบัดรักษาแล้วก็ขบวนการปราบปรามสุดท้ายมิติที่4ก็คือขบวนการแก้กฎหมายวันนี้เดินมาจนถึงขบวนการแก้กฎหมายในฐานะนิติบัญญัติเนี่ยผมได้เชิญกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันทำเวิร์กช็อปใหญ่ได้ข้อสรุปนั้นมาจัดทำร่างกฎหมายคือผมถือว่าผมเดินมาถูกทางทีนี้ผมอยากให้สังคมได้เห็นว่าทำอย่างไรที่บอกว่ายาเสพติดบำบัดแล้วเลิกไม่มีอยู่จริงมีจริงครับต้องเริ่มทุกกระบวนการ
0: งั้นผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมลงไปในแต่ละมิติได้เลยไหมคร
1: ับได้ครับถ้าพิสูจน์ได้พิสูจน์จากความจริงครับในโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ของเรานี่มี5วัตถุประสงค์ที่ทำให้บ้านเมืองน่าอยู่1ก็คือประเพณีดีอิตภัณฑ์ดีการศึกษาดีสุขภาพดีปลอดยาเสพติด
3: เราได้มีการทำรายชื่อจากผ้าป่ายาเสพติดนะคะเสร็จแล้วเมื่อได้รายชื่อมานะคะในกรณีของน้องเนี่ยนะคะก็ได้ชุมชนแจ้งรายชื่อว่าน้องมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงเสร็จแล้วก็นำมาคัดกรองเพื่อจะแยกสีความหนักเบาของการติดสารเสพติดถ้าเป็นสีส้มกับสีแดงก็ส่งไปที่มินิธัญรักษ์ของโรงพยาบาลเสร็จแล้วถ้ากลุ่มสีเขียวเราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากอบต.ของท้องถิ่นนะคะเสร็จแล้วก็เป็นท่านทางปกครองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นำพาคนมาบำบัดสู่กระบวนการบำบัดนะคะในการบำบัดยาเสพติดซึ่งด้วยชุมชนเนี้ยนะคะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้นำนะคะดูพฤติกรรมแล้วก็นำผู้ที่ติดสารเสพติดมาตรวจปัสสาวะหรือติดตามการบำบัด16สัปดาห์
4: เรามุ่งเน้นไปที่เด็กและเยาวชนเป็นสำคัญนะคะโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีที่ได้รับผลกระทบจากการที่สมาชิกในครอบครัวใช้ยาเสพติดนะคะคือดูตั้งแต่เด็กอยู่ในตั้งครรภ์เลยค่ะในกรณีที่แม่ใช้ยาแล้วก็อาจจะมีความจำเป็นจะต้องไปคลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีบ้านพักเด็กและครอบครัวซึ่งเป็นเหมือนเชลเตอร์นะคะในการที่จะดูแลประคับประคองให้แม่ได้รับการคลอดที่ปลอดภัยนะคะ
5: การสกัดกั้นสารตั้งต้นก็ดีการประชาสัมพันธ์ก็ดีการร่วมงานกับภาค

ประชาชนก็ดีทุกคนต้องผมว่าต้องช่วยกันในชุมชนต่างๆเนี่ยถ้าผู้ใหญ่บ้านกำนันเด็กๆนักเรียนนักศึกษาช่วยกันสอดส่องลดดีมานด์เมื่อไม่มีดีมานด์ความต้องการไม่มีเนี่ยผมเชื่อว่ายาเสพติดหมดนะครับ

0: ากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงรักเมืองแพร่

0: มขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 นถึง 11:00 นรายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 นถึง 11:30 นรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 นถึง 12:00 นรายการเมืองไทยดีดีทุกวันเวลา 13:30 นถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 13:30 น
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาครายการที่จะแบ่งปันไอเดียความรู้และแรงบันดาลใจในการทำเกษตรวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่สวนมะพร้าวน้ำหอมป้าคอนอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกคุณผู้ชมครับมะพร้าวน้ำหอมไม่ได้ขึ้นชื่อในเรื่องของความหอมหวานชื่นใจเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากมายอย่างเช่นที่สวนแห่งนี้ครับเขาได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากท้องทุ่งนาให้กลายเป็นสวนมะพร้าวสร้างรายได้ได้ตลอดทั้งปีนอกเหนือจากนั้นนะครับก็ยังสามารถแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆได้มากมายหลากหลายเมนูด้วยกันนะครับแต่เบื้องหลังของความสำเร็จครับไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่วันเดียวแต่เกิดจากการลองผิดลองถูกจนกลายเป็นสูตรสำเร็จของเจ้าของสวนแห่งนี้เดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาหาคำตอบกันนะครับว่ากว่าที่สวนแห่งนี้จะประสบความสำเร็จได้เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างเราไปหาคำตอบนี้ได้ในรายการครับมะพร้าวน้ำหอมมีความโดดเด่นอยู่ที่กลิ่นหอมเฉพาะตัวของน้ำมะพร้าวที่เกิดจากสารธรรมชาติในเนื้อผลทำให้เมื่อเปิดลูกออกก็จะได้รับรู้ถึงกลิ่นหอมหวานสดชื่นทันทีนะครับกว่าที่จะได้น้ำมะพร้าวน้ำหอม1ลูกต้องอาศัยทั้งความรู้ความใส่ใจและหัวใจที่รักในอาชีพเกษตร
1: จากตอนแรกเนี่ยเหมือนเราพี่เขาอะเห็นแม่เขาทำนาอยู่คนเดียวพื้นที่นาประมาณ60ไร่เขาก็เลยเหมือนแบบให้เขาหยุดทำเขาก็ไม่หยุดเขาก็เลยเหมือนค่อยๆลดพื้นที่การทำนาลงค่ะก็เลยมาเป็นปลูกมะพร้าวน้ำหอมค่ะพืชที่แบบมันไม่ต้องดูแลเยอะอะค่ะก็คือเขาคิดว่าเป็นมะพร้าวคือเหมือนแล้วแม่เขาอยู่คนเดียวคือถ้าเกิดปลูกมะพร้าวไว้เนี่ยคือมันไม่ต้องดูแลเยอะมีแต่คนเขาบอกเขาก็เลยคิดว่าปลูกทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวถึงเวลาก็เก็บผลเองอะไรเงี้ยค่ะช่วงที่ก่อนที่เราจะมาปลูกมะพร้าวเนี่ยเหมือนเรามีปลูกดีปีก่อนปลูกดีปีแล้วพอดีมาเจอน้ำท่วมปัญหาน้ำท่วมเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นมะพร้าวแล้วก็แต่ช่วงระหว่างที่รอมะพร้าวโตเนี่ยเราก็จะมีปลูกมะละกอฮอลแลนด์เอาไว้เป็นร่มของมะพร้าวเพราะมะละกอเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ2ปีแล้วก็พอมะละกอหมดมะพร้าวก็จะโตพอดีพื้นที่ตรงเนี้ยค่ะมันจะประมาณ30ไร่ทีนี้พี่เขาก็จะมีแบ่งเป็นปลูกมะพร้าวแล้วก็มีเป็นไผ่หวานมีเป็นมะปางไข่หวานแล้วก็เป็นนาแล้วก็เป็นแบบบ่อน้ำอีก2บ่อค่ะช่วงแรกเนี่ยเรายังไม่คือเราปลูกเราก็เหมือนแบบยังไม่ค่อยดูแลอะไรเยอะเราคิดว่าเหมือนปลูกแล้วก็เดี๋ยวเขาก็โตของเขาเองพอเราเริ่มเหมือนเริ่มมาเจอปัญหาช่วงปีที่เขาเริ่มติดจั่นแล้วก็ติดลูกเหมือนลูกมันไม่ค่อยเหมือนมันติดจันทร์แต่ว่าดอกเนี่ยมันร่วงออกหมดแล้วก็เลยมาดูว่าทำไมมันก็เลยค่อยๆศึกษาดูว่าทำไมมันถึงร่วงหาสาเหตุอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆมาปรับปรุงแก้ไขเอาค่ะแล้วก็เรื่องความหวานความหอมอะไรเงี้ยค่ะจุดเด่นเนี่ยก็คือมันจะเป็นเราปลูกมะพร้าวน้ำหอมก้นจีบมันจะมีความหวานความหอมที่มันเห็นได้ชัดเจนซึ่งตรงนี้เนี่ยคือจะเป็นสิ่งที่ลูกค้าบอกกับเราว่ามะพร้าวของเราเนี่ยมันจะมีทั้งความหอมแล้วก็น้ำหวานค่ะที่แตกต่างจากที่เขาเคยไปซื้อมาค่ะเราเข้าไปในกลุ่มของยังสมาร์ทแล้วเพื่อนๆในกลุ่มของยังสมาร์ทเนี่ยจะเป็นคนเหมือนเป็นพี่เลี้ยงให้คอยช่วยแนะนำว่าต้องทำอะไรยังไงแล้วพอเพื่อนมาเข้ามาเที่ยวที่สวนเนี่ยเพื่อนก็มองว่าที่สวนเนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างที่สามารถที่จะทำได้ค่ะเหมือนอย่างเช่นการทำปุ๋ยหมักการปลูกพืชในอีกหลายๆอย่างอะค่ะตรงนี้เนี่ยเหมือนเราจะมีฟาร์มวัวอยู่และทีนี้เราก็เลยใช้มูลของวัวเนี่ยมาทำเป็นปุ๋ยเป็นส่วนผสมแล้วก็เศษวัสดุที่เราพวกทางมะพร้าวพวกกะลามะพร้าวที่เหลือเนี่ยใส่เครื่องบดสับแล้วก็เอามาหมักรวมกับขี้วัวที่เศษพวกเศษฟางเศษขี้วัวไอ้พวกขี้วัวเงี้ยค่ะมาทำเป็นปุ๋ยอีกทีนึงเพื่อที่จะเอากลับมาใช้ต่อเอามาใส่พวกต้นไม้ที่เราปลูกในสวนเนี่ยค่ะในอนาคตเนี่ยเหมือนพี่เขาวางแผนไว้ว่าอาจจะทำเป็นรีสอร์ทแล้วก็ทำเป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่อะไรเงี้ยค่ะในอนาคตแล้วก็เปิดให้คนข้างนอกเนี่ยเข้ามาดูได้ค่ะ

0: คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ไปรู้ที่ไปที่มาของสวนแห่งนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมพาทุกคนมาลุยสวนมะพร้าวกันหน่อยนะครับว่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมารู้ถึงเทคนิควิธีการดูแลสวนมะพร้าวให้ได้มีคุณภาพแล้วก็มีรสชาติที่หอมหวานครับคุณพี่วลัยลักษณ์ครับที่สวนของเราปลูกเป็นมะพร้าวพันธุ์อะไรฮะ
1: เป็นมะพร้าวพันธุ์ก้นจีบจ้ะ
0: ก้นจีบ
1: ก้นจีบใช่ค่ะ
0: แล้วลักษณะพิเศษของเขาคืออะไร
1: มะพร้าวก้นจีบเนี่ยมันจะตูดมันจะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็อย่างอันนี้ค่ะ
0: ครับนะคะอ๋อก็คือเขาจะนูนๆออกมา
1: ครับนี้แล้วก็ลักษณะเด่นของเขาที่เห็นชัดก็คือว่าเขาจะมีความหวานความหอมที่ชัดเจนค่ะ
0: ครับแล้วถ้าสมมติว่าผมอยากจะลองปลูกมะพร้าวสักหนึ่งต้นอย่างนี้ครับผมต้องเริ่มจากอะไรบ้างครับ

0: 7
1: 7คูณ7
0: ไร่นึงเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ50ถึง60ต้น
1: ขี้วัวนี่ก็คือเป็นวัวจาก
0: ที่ฟาร์มของเราเองใช่ค่ะ
1: แล้วเรามีการนำมูลวัวอย่างเงี้ยครับมาผสมหรือว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างครับ
0: เราก็จะเอาไปตากแล้วก็เหมือนเอาไปแช่น้ำให้ความเค็มเนี่ยออกก่อนแล้วก็มาพักทิ้งไว้แล้วก็หมักพวกน้ำหมักพวกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาลองก้นหลุมหมักพวกจุลินทรีย์พวกอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับแล้วหลังจากที่เราปลูกแล้วเนี่ยการให้น้ำของเขาอย่างเงี้ยครับเราให้เขาบ่อยมากแค่ไหนครับ
0: ช่วงแรกเนี่ยเราจะให้เขาเช้าเย็นค่ะแล้วก็ปกติเหมือนพืชทั่วๆไปอะค่ะพอเขาเริ่มเหมือนติดเหมือนอยู่ได้แล้วเนี่ยเราก็จะวันนึงก็ลดครั้งนึงค่ะ
1: ครับเขาชอบน้ำไหมครับมะพร้าว
0: ชอบน้ำค่ะแต่ว่าอย่างเงี้ยคือเหมือนร่องน้ำเนี่ยเขาก็จะเติมน้ำให้เต็มร่องเพื่อที่ว่าพอมันโตแล้วเนี่ยรากมันก็จะไปดูดน้ำในร่องเอง
1: ครับรากเขาก็ถึงแม้ว่าเราจะไม่ลดแต่ว่าเขาสามารถ
0: ที่จะดูดน้ำขึ้นมา
1: ที่ขึ้นมาหล่อเลี้ยงต้นของเขาได้ใช่ไหมครับแล้วไอ้พวกศัตรูพืชหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับที่สวนเรามีไหมฮะ
0: มีค่ะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้บางทีเราก็มีใช้สารฆ่าแมลงบ้างแต่นิดหน่อยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยอย่างด้วงคือที่สำคัญเนี่ยเราก็จะใช้เกลือโรยเหมือนเกลือโยนเข้าไปที่ยอดของต้นแล้วก็สลับกับการใส่ลูกเหม็นลูกเหม็นแล้วก็จะใส่กีบตรงระหว่างกีบแล้วก็มีใช้ยาเส้นเราจะใช้ยาสูบเนี่ยค่ะห่อเป็นกระดาษทิชชู
1: ่
0: แล้วห่อแล้วก็เอามายัดกับกีบเพื่อไล่แมลง
1: อ๋อก็คือมันจะทำให้แมลงมัน
0: ฉุนแล้วมันก็จะไม่เข้ามาใช่ค่ะ
1: อ๋อครับแล้วกว่าที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างเงี้ยครับเราต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนครับ
0: มะพร้าวเนี่ยถ้าช่วงประมาณปีที่2เข้าปีที่3เนี่ยมะพร้าวจะเริ่มติดจันทร
1: ์
0: ปีที่3เข้าปีที่4มะพร้าวก็จะเริ่มตัดได้อย่างของเราเนี่ยปีที่3เข้าปีที่4เนี่ยคือมะพร้าวมันจะดกมาก
1: ครับ
0: แล้วก็พอมาปีที่5เราก็เจอปัญหาแบบเหมือนมะพร้าวขาดคอใช่ค่ะเราก็เลยเหมือนค่อยๆแก้แล้วก็ปรับไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือลองผิดลองถูกกว
0: ่
1: าที่จะได้ขนาดนี้
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราปลูกมากี่ปีแล้วครับ
0: อันนี้6ปีแล้วค่ะ
1: โอ้6ปี
0: ปีนี้ปีเข้าปีที่6
1: ครับ
0: ค่ะอันนี้เนี่ยตอนแรกถ้าช่วงระหว่างปีเนี่ยช่วงหน้าฝนเนี่ยพอเราเอาถอดน้ำออกแล้วเนี่ยถอดสปริงเกอร์ออกแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ช่วงฤดูฝนเนี่ยลดน้ำใส่ปุ๋ยช่วงฝนเนี่ยใส่ปุ๋ย
1: ครับ
0: มันก็จะมีใส่ปุ๋ยใส่ขี้ไก่แล้วก็โรยเกลือ
1: ครับ
0: ค่ะจากที่ว่าพอปีที่4เนี่ยเหมือนมะพร้าวมันขาดคอเราก็เลยมาศึกษาดูว่าเพราะอะไรแล้วก็จากก่อนหน้านั้นน่ะความหวานเนี่ยมันก็จะไม่ได้ขนาดนี
1: ้
0: เราก็เลยศึกษาแล้วก็ค่อยๆปรับมาเรื่อยๆค่ะ
1: ครับก็คือฤดูการเก็บเกี่ยวเงี้ยเราสามารถเก็บเกี่ยวได้ทั้งปีเลยใช่มั้ยคร
0: ับ ถ้ามะพร้าวสมบูรณ์เนี่ยมันจะเก็บได้ตลอดเลยแต่จะเป็นช่วงที่มีมากกับน้อยแค่นั้นช่วงปลายต้นปีช่วงมกราคมกุมภาเนี่ยมะพร้าวก็เริ่มแบบเหมือนเริ่มยังไม่ได้เต็มที่แล้วก็มันก็จะค่อยๆเพิ่มผลผลิตขึ้นมาเรื่อยช่วงประมาณพฤษภา
1: ครับ
0: พฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาประมาณช่วงนี้ค่ะมะพร้าวเต็มที่เลย
1: อ๋อก็คือให้ผลผลิตแบบเต็มที
0: ่ใช
1: ่แล้วความหวานความหอมที่เขาให้เราอ่ะครับเขาให้เราทั้งปีหรือว่าเป็นช่วงฤดูของเขา
0: อยู่ที่การดูแลของเราค่ะ
1: อ๋ออยู่ที่ว่า
0: เราจะบำรุงเขาแค่ไหนจากที่เราศึกษาที่เราลองผิดลองถูกมา
1: ครับ
0: ค่ะคือตอนนี้เหมือนกับว่าพอถ้าเกิดการใส่ปุ๋ยเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนใส่ปุ๋ยปีนี้มันจะให้ผลผลิตให้ผลเราปีหน้ามันจะไม่เหมือนพืชทั่วไปที่ว่าใส่ปุ๋ยมาเดือนนึงก็เห็นผลหรือ2เดือนก็เห็นผลแต่อันนี้เหมือนเขาจะไปเห็นผลอีกปีนึง
1: อ๋อกว่าที่เขาจะดูดขึ้นไปหล่อเลี้ยงลูกของเขาให
0: ้
1: มีรสชาติที่หอมหวานอย่างเงี้ยมันต้องใช้ระยะเวลาถึง1ปีเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ครับแล้วการตลาดของเราอ่ะครับเราเป็นยังไงบ้างครับ
0: การตลาดตอนนี้มะพร้าวอ่ะถ้าสังเกตจากทางบ้านแพ้วพวกเนี้ยคือมะพร้าวจะล้นตลาดแล้วก็คือเหมือนราคาจะต่ำมากแต่ของเราเนี่ยโชคดีที่ว่าสวนเนี้ยคือแถวในพิษณุโลกเนี่ยจะไม่ค่อยมีสวนใหญ่เท่าไหร่เราก็เลยเหมือนมะพร้าวที่เราได้เนี่ยเราจะไปแปรรูป
1: ครับ
0: เน้นการแปรรูปมากกว่าเพราะว่าราค

0: คามันถูกเราก็เลยเหมือนเอามาเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูป
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือนอกจากจะขายเป็นลูกสดๆแล้ว
0: ผลสดแล้วก็เอามาแปรรูปด้วยใช่ค่ะ
1: แล้วการจำหน่ายอะครับคือเราเอาไปวางขายที
0: ่
1: ในห้างด้วย
0: ใช่ค่ะคือตอนนี้เหมือนเรามีจำหน่ายเอาไปวางอยู่ที่ท็อปที่ท็อปเซ็นทรัลค่ะแล้วก็ตอนนี้เรามีเพิ่งไปเพิ่มที่วางจำหน่ายอยู่ที่ท็อปเซ็นทรัลนครสวรรค์
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอเคครับแล้วการเลือกผลผลิตอย่างเงี้ยครับให้มีคุณภาพก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวเราต้องดูยังไงครับ
0: อันเนี้ยค่ะเราจะดูอย่างทลายเขาเรียกทลายน้องทลายพี
1: ่
0: ถ้าอย่างอันเนี้ยเป็นทลายพี
1: ่
0: ข้างบนก็จะเป็นทลายน้อง
1: อ๋อคือข้างล่างจะเป็นพี่ข้างบนจะเป็นน้อง
0: ข้างบนก็จะเป็นน้องถ้าลูกถ้าข้างบนนะคะลูกประมาณอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: อันนี้อาจจะแก่ไปสักนิดนึงค่ะคือมันจะลูกเล็กกว่านี้หน่อย
1: ครับ
0: ค่ะมันตรงเนี้ยเราก็จะตัดได้เลย
1: อ๋อประมาณนี้อันนี้คือประมาณกี่เดือนครับพี
0: ่ตัวเนี้ยค่ะประมาณถ้ามะพร้าวที่ติดจันแล้วก็พอมันติดลูกเล็กเนี่ยประมาณ6เดือนถึงจะตัดได
1: ้
0: ค่ะนานอยู่เหมือนกัน
1: ครับแล้วไอ้ผลที่เขาแก่อย่างเงี้ยครับเราเอาไปทำอะไรครับ
0: ถ้าอันไหนที่เราตัดไม่ทันเนี่ยเราแก่เนี่ยเราก็จะตัดแล้วก็ทำเป็นมะพร้าวขูดขายใส่กล่องแล้วก็แพ็คขาย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอเคครับ
0: คือเราสามารถที่จะเอาไปแปรรูปได้หมดเราก็เลยไม่ห่วงว่าม ัน
1: จะ
0: ไม
1: ่
0: แก่หรือจะอ่อนเกินอะไรเงี้ยค่ะเราเอาไปแปรได้หมดทุกขั้นตอนอย่างเงี้ยค่ะ
1: คุณพิวลัยลักษณ์ครับส่วนที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีคนที่ดูแลเยอะมากๆเรามีการจ้างแรงงานยังไงบ้างครับ
0: เราจะจ้างคนในพื้นที่ให้เขาเข้ามาช่วยดูอย่างตัดแต่งกิ่งเนี้ยเดือนนึงเราก็จะทำครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็พวกใส่กันร่วงกันอะไรเงี้ยก็คือเดือนนึงเนี่ยเราก็จะมีจ้างคนเข้ามาช่วยทำตรงนี้
1: อ๋อก็คือเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนให้คนในพื้นที่แถวนี้เนี่ยเขามีรายได้ด้วยใช่ไหมครับโอเคผู้ชมครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูว่าผลิตภัณฑ์ที่สวนแห่งนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างครับ
2: ในแต่ละหยดของมะพร้าวน้ำหอมมีมากกว่าความหวานชื่นใจคือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยมาอย่างยาวนานและเมื่อความคิดสร้างสรรค์มาผสานกับความกล้าที่อยากจะทดลองเพื่อเรียนรู้ผลมะพร้าวธรรมดาก็กลายเป็นผลไม้แปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับคนปลูกเพราะการแปรรูปไม่ได้เปลี่ยนแค่มะพร้าวให้เป็นของใหม่แต่เปลี่ยนชีวิตคนปลูกให้มีคุณค่าแบบไม่สิ้นสุด
1: ผู้ชมครับนอกจากที่เราได้ไปเดินลุยสวนกันมาแล้วนะครับตอนนี้ผมได้ยืนอยู่กับพี่วลัยลักษณ์อีกเช่นเคยนะครับพี่ครับนี่คือผลผลิตที่เราได้นำมาแปรรูปใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับ
0: ใช่ค่ะก็เริ่มจากมีเป็นมะพร้าวแก้วค่ะ
1: ครับ
0: มะพร้าวแก้วเนี่ยเราจะใช้มะพร้าวที่เราปั่นไม่ได้แล้วก็เหมือนแต่มันไม่ใช่มะพร้าวแก่เลยเขาเรียกมะพร้าวทึนทึกเอามาทำเป็นมะพร้าวแก้วเป็นมะพร้าวแก้วโบราณมันจะมีความแบบนิ่มกว่ามะพร้าวแบบแก้วก่อนหน้านั้น
1: ก็คือเป็นสูตรของทางร้านเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วตัวต่อไปล่ะครับ
0: ตัวต่อไปมันก็จะเป็นตัวพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนตัวนี้เนี่ยเราจะใช้น้ำมะพร้าว 100% ในการทำเราจะไม่ใช้น้ำผสมเลย
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นตัววุ้น
1: ครับ
0: อีกเหมือนกันตัววุ้นเราก็ใช้น้ำมะพร้าว 100% เหมือนกันที่ใช้ในการทำ
1: อันนี้เห็นใส่เนื้อของเขาลงไปด้วยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะมันจะเป็นเนื้อมะพร้าวเนื้ออ่อน คือเราจะแล้วก็จะมีเนื้อที่เยอะค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นนมมะพร้าว
1: ครับ
0: ค่ะตัวนี้นมมะพร้าวเราเพิ่งทำขึ้นมาไม่นานนี้เอง
1: อันนี้ก็คือเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลย
0: ตัวใหม่ล่าสุดเลยใช่ค่ะแล้วก็เป็นน้ำมะพร้าวแท้ 100% ค่ะ
1: ตั
0: วนี้แล้วก็เป็นมะพร้าวถอดเสื้อหรือมะพร้าวคว้าน
1: ครับค่ะแล้วผลผลิตที่เราได้เนี่ยนะครับที่เรามาแปรรูปเนี่ยเราวางจำหน่ายที่ไหนบ้างครับ
0: หลักๆเลยก็คือจะอยู่ที่หน้าร้านของเราแล้วก็จะมีที่ท็อปเซ็นทรัลพิษณุโลก
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้น้ำมะพร้าวเฉพาะน้ำมะพร้าวเนี่ยเรามีไปเพิ่มอยู่ที่ท็อปสาขาเซ็นทรัลที่นครสวรรค์ค่ะ
1: แล้วการตลาดของเขาอะครับพี่ ผลสดกับผลที่เรานำมาแปรรูปอย่างเงี้ยครับการตลาดเขาเป็นยังไงบ้างครับ
0: ถ้าเป็นผลสดถ้าในช่วงที่มะพร้าวเยอะๆเนี่ยราคามันจะต่ำมาก
1: ครับ
0: ค่ะแต่ถ้าเรานำมะพร้าวแล้วถ้าเรานำมาแปรรูปเนี่ยมันจะเพิ่มมูลค่าให้เราได้เยอะเลย
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็เราก็จะไม่ต้องไปโดนพ่อค้าคนกลางกดราคาด้วย ใช่ค่ะ
1: ใช่ครับแล้วเรามองอนาคตการทำมะพร้าวน้ำหอมของเรายังไงบ้างครับในอนาคต
0: ในอนาคตเนี่ยเหมือนเราจะต่อยอดจากสวนมะพร้าวเนี่ยทำเป็นพวกรีสอร์ทเป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มผลผลิตที่แปลกๆใหม่ๆเข้าไปอีกนะคะ
1: ถ้าคนสนใจอยากจะเข้ามาชมที่สวนอย่างเงี้ยครับเรามีช่องทางหรือว่าเบอร์โทรติดต่อยังไงบ้างไหมครับ
0: ถ้าจะเข้ามาชมที่สวนเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่เพจสวนมะพร้าวน้ำหอมประคอนหรือเบอร์โทร0814746906ค่ะ
1: ครับพี่วลัยลักษณ์ครับแล้วความสุขในการทำเกษตรอย่างไรครับหลังจากที่เราตอนแรกเนี่ยคือเรากลับมาจากกรุงเทพใช่ไหมครับแล้วเรามาปรับเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้สร้างเป็นสวนมะพร้าวครับเรามีความสุขยังไงบ้างครับ
0: ตรงนี้เหมือนกับเราได้อยู่กับธรรมชาติแล้วก็พอเราปลูกเหมือนเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำแล้วเราได้เห็นผลผลิตของเขาออกมาแล้วเนี่ยมันรู้สึกแบบมันมีความสุขว่าเราทำได้นะแต่ทั้งที่ว่าไม่รู้ว่าผลผลิตนั้นอ่ะมันดีหรือไม่ดีเราก็จะมาค่อยๆถ้าเจอปัญหาตรงไหนเราค่อยๆมานั่งแก้มาอะไรอย่างนี้ทีหลังค่ะมันก็คือเหมือนทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะ
1: ครับสุดท้ายครับอยากให้พี่วลัยลักษณ์ครับฝากถึงข้อคิดหรือว่าแรงบันดาลใจถึงคนรุ่นใหม่หน่อยครับว่าซึ่งปัจจุบันนี้คือเขาทำงานประจำที่มีความกดดันมีแรงกดดันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่กล้าที่จะตัดสินใจออกมาทำอาชีพเกษตรซึ่งปัจจุบันก็คือคนรุ่นใหม่ก็ออกมาทำกันเยอะอยากให้พี่วลัยลักษณ์ฝากถึงข้อคิดตรงนั้นหน่อยครับ
0: ก็การทำเกษตรไม่ได้ยากอย่างที่คิดคือแค่เรามีใจรักแล้วก็อยากที่จะทำแค่นั้นค่ะ
1: ร
0: ู้ทุกอย่างมันก็จะถ้าเจอปัญหาเนี่ยเราก็จะสามารถแก้มันไปได้ค่อยๆแก้ไปทีละนิดทีละหน่อยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับจากสวนมะพร้าวเพียง1ต้นกลายเป็นสวนมะพร้าวที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะครับซึ่งไม่ได้เกิดจากเพียงแค่ดินอย่างเดียวที่หล่อเลี้ยงลำต้นให้กลายเป็นมะพร้าวที่ได้คุณภาพนะครับแต่เกิดจากการที่เราใส่ใจแล้วก็ลงมือทำจริงๆกว่าที่จะประสบความสำเร็จได้ในวันนี้วันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณพี่วลัยลักษณ์มากๆนะครับที่พาผมดูสวนแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็แรงบันดาลใจกับคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมครับเวลาของรายการรอบภูมิภาคก็ได้หมดลงแล้วนะครับครั้งต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนก็ต้องรอติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่วลัยลักษณ์แล้วก็ทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมละออกเดินทางกันดีกว่ามี
1: สาตุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้สาต
2: ุไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
1: โอ้เสียงไผ่ที่ไหนอู้นี
3: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
1: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเตอะ
3: รถใหม่มันก็รู้ก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
1: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
3: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: ลูกไอ้ยังแปลงหน้าเป็นกำกึดนี่อย่ายุให้แม่ฟังก่อนเนี่ย
3: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนะคะเจ้าก็คือไปติวข้อสอบมาละนักกำนี้เจ้าหน้าที่รัฐเปิ่นก็ติดต่อมาเปิ่นให้ได้เบอร์ตามที่ไปติวนะคะเจ้าเราบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนข้าราชการในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยต้องมีการดำเนินการให้เปิ่นนะคะ
2: อ
3: ๋
2: อแล้วมันตรายแปลงก่อ
3: แสนหนึ่ง
2: ฮะ
3: แสนหนึ่ง
2: แสนเลยจ้าโหแม่แสนสาหัสแน่ยี่ล้ำเหลือยี่ใดเนี่ยเอาตังไหนมาเพื่อล้ำเหลือนักเต้นนักว่าเพื่ออนาคตของลูกแม่ทำได้ลูกจะได้ทำงานใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลแม่เนี่ย
3: จะดีกับเจ้าแม่เขาต้องพยายามด้วยตัวเก่าบ่น้องก็ไปติวมาแล้วเนี่ยน้องจะเป็นข้าราชการที่ดีได้จะได้ก็เท่ากับน้องพูดจะลิดนะกะเจ้า
2: เออถ้าลูกคือจะอีมันก็ถูกต้องนะแล้วเปิ้นคิดได้อย่างไรเนี่ยเปิ้นมาเลือกเอาสตางค์กับเฮานะเปิ้นก็เป็นราชการไปจ้ะกะเออคนบ่เดียวจ้ะไม่อย่างใดดีอ่ะถ้าเอาตังไปเพื่อนแล้วเพิ่นจะเพื่อนผ่านก่อ
3: สอบเอาเจ้า
4: ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะหากพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐการเรียกรับเงินหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมศูนย์ดำรงธรรมช่วยท่านได้ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมหรือโทรสายด่วน1567เห็นผิดต้องบอกอย่าปล่อยผ่านมาร่วมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมด้วยกันนะคะ

0: หลวงพ่อเจริญหลวงพ่อเจริญ
1: แต่คุณมาให้แหละพอ
0: ว่ากันเป็นเสียงเดียวกันหมด
2: เสียงเดียวกันหมดเลยเจ้า
0: คือกระข้ามไปหา
3: เสียงบอกเล่าเรื่องราวของชาวบ้านบ้านปางงุ้นตำบลสร้อยอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ถึงความประทับใจเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งมาถึงหน้าร้านอาหารและส่งพระดำเนินข้ามถนนมาหาประชาชนที่มาคอยรับเสด็จโดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อนแม้แต่ชาวบ้านซึ่งหวังเพียงได้ชมพระบารมีได้มองเห็นขบวนเสด็จก็พอใจแล้วแต่กลับได้เห็นพระองค์อย่างใกล้ชิดและส่งทักทายชาวบ้านอย่างทั่วถึงเป็นความซาบซึ้งและประทับใจไม่รู้ลืมแม้วันเวลาจะผ่านมานานหลายปีชาวบ้านยังจำจุดนั่งรอรับเสด็จได้เป็นอย่างดีบอกเล่าว่าตนเองรวมตัวกันอยู่ตรงไหนการเสด็จของพระองค์ครั้งนั้นเพื่อทอดพระเนตรระบบกักเก็บน้ำและการป้องกันอุทกภัยของอ่างเก็บน้ำแม่ปะยางอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ในช่วงต้นปี2565ที่ทรงขยายขอบเขตการทำงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากในการป้องกันอุทกภัยไม่เพียงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเท่านั้นนายสินชัยพุกจินดาเจ้าของร้านอาหารเล่าว่าขณะนั้นได้เลยเวลาอาหารมื้อกลางวันมามากแล้วแต่เมื่อพระองค์ทรงทักทายผู้คนทั่วถึงแล้วจึงเสด็จกลับมาที่ร้านอาหารตรงบริเวณทางเข้าร้านมีสมุดลงนามที่ลูกค้าจะต้องระบุชื่อและวันเวลาที่ใช้บริการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19พระองค์ทรงหยุดและลงพระนามพร้อมกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนทุกรายการระบุเวลาเสด็จเข้าร้าน 13:30 นสมุดลงทะเบียนของร้านจึงเป็นหลักฐานและเป็นสมบัติล้ำค่าที่ทางร้านเก็บไว้จนถึงทุกวันนี
4: ้ในวันที่เปิ้นได้เสด็จมาถึงครับวันที่6มกราคม2565เปิ้นมาถึงแล้วครับทำให้ความกังวลใจของหมู่เฮาน้อยลงครับเพราะว่าเปิ้นมาด้วยความเป็นกันเองเปิ้นห้องเจ้าของร้านตั้งแต่หน้าร้านครับในเจ้าของร้านอยู่ไหนคะนะผมก็เข้าไปฮับเปิ้นแล้วก็ไปถวายบังคมแล้วก็เชิญเปิ้นเข้ามาในร้านครับเปิ้นก็ได้มาเซ็นเอกสารตอนนั้นเป็นช่วงโควิดอยู่ครับเปิ้นได้มาเซ็นหนังสือเข้ามาตีร้านตัวเองแล้วก็เข้ามานั่งเสวยกับบนโต๊ะอาหารก็มากันหลายคนครับบนโต๊ะอาหารประมาณ19คนเป็นทีมงานแล้วเปิ้นนั่งอู้นั่งเสวยด้วยกันเปิ้นมีกับด้วยความอันนี้เนาะตอนนั้นหันเปิ้นแข็งแรงครับอัธยาศัยดีเปิ้นอู้แบบเป็นกันเองอ่ะจนเฮาสบายใจเลยครับ
3: ด้วยความซาบซึ้งและประทับใจทางร้านได้จัดเก็บข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับพระองค์ไว้อย่างเป็นระเบียบทั้งเก้าอี้ทรงนั่งสมุดที่มีลายพระหัตถ์หรือแม้กระทั่งยาสีฟันและแปรงสีฟันเพื่อจะแสดงให้ลูกหลานได้เห็นว่าพระองค์และสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เคียงข้างชาวไทยเสมอมา

0: โลกกลมกลมบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายน2519ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยสอนล่ามประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: มาดูประเด็นใหญ่ในช่วงนี้นะครับเรื่องของ Data Center ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center นัดแรกครับโดยเนื้อหาการประชุมวันนี้จะมีการจัดระเบียบศูนย์ข้อมูล Data Center ใหม่พร้อมกับกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center ให้ชัดเจนควบคู่กับการดูแลด้านความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งล่าสุดนั้นการประชุมเสร็จลงแล้วนะครับนายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ก็แถลงข่าวครับเบื้องต้นจะมีการจัดทำยุทธศาสตร์ศูนย์ข้อมูล Data Center ระดับประเทศซึ่งก็มีเป้าหมายนอกจากจะพัฒนาประเทศแล้วคือความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
2: นโยบายที่ชัดเจนก็คือวันนี้เนี่ยเรื่อง Data Center เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแต่ประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าเรายังไม่เคยมียุทธศาสตร์ที่จัดการกับเรื่องนี้ทุกคนไปขอตามกฎกติกาต่างๆวันนี้เราจะทำใช้ชุดนี้เป็นคนกรอบกำหนดกรอบนโยบายใหญ่นะครับที่มาจัดระเบียบแล้วก็วางยุทธศาสตร์ให้เกิดประโยชน์เอา Data Center มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านดิจิตอลของประเทศนะครับหัวใจสำคัญแรกที่ท่านนายกมอบนโยบายไว้ก็คือว่าวันนี้ประเทศไทยไม่ได้ต้องการส่งสัญญาณว่าเราไม่ได้ปิดกั้นการลงทุนนะครับแต่จะปรับเปลี่ยนจากการรับอนุมัติเป็นหลายหน่วยงานนะครับไปทำเป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศซึ่งวันนี้เราจะกรอบกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ในการพิจารณาอนุมัติ
0: สำหรับยุทธศาสตร์ศูนย์ข้อมูล Data Center นั้นก็ประกอบไปด้วยการจัดทำข้อมูลให้มีความชัดเจนเนื่องจากปัจจุบันมีการขออนุมัติในการจัดตั้งต้องไปขอจากหลายหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจและสังคมได้จัดทำผังข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้แล้วว่าหากมีการขอตั้งศูนย์ Data Center มีหน่วยงานไหนบ้างเกี่ยวข้องมีการจัดทำระเบียบการกำหนดขั้นต่ำดูแลประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำว่าบุคคลใดที่มาเปิด Data Center จะต้องมีมาตรฐานอย่างไรโดยจะนำมาใช้กับทุกโครงการที่มีทั้งออกใบอนุญาตไปแล้วและกำลังขอใบอนุญาตและโครงการในอนาคตมีการยกระดับเชิงยุทธศาสตร์จะดูว่ายุทธศาสตร์ของประเทศมีความเกี่ยวข้องกับด้านใดบ้างเช่นเรื่องของพลังงานสะอาดหรือด้าน AI ที่ต้องการให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆและคนไทยทุกคนต้องได้ประโยชน์ใครจะมาเปิดและประการสุดท้ายก็คือทุกคนนั้นต้องทำตามขั้นตอนในการขออนุญาตเปิดศูนย์ข้อมูลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยสร้างประโยชน์ให้ประเทศไทยสูงสุด
2: พอเรากำหนดยุทธศาสตร์ได้เรียบร้อยทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะต้องมาใช้ลักษณะการแข่งขันพิชชิ่งกันซึ่งเดี๋ยวคณะกรรมการเราจะออกแบบนะครับว่าใครอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยก็จะต้องมาเสนอข้อเสนอว่าจะทำประโยชน์ให้ประเทศไทยให้สูงที่สุดอันนี้คือรูปแบบการประชุมวันแรก
3: เป็นการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูล Data Center ข้อมูลสายไฟข้อมูลผังเมืองประกอบเข้าด้วยกันให้เราสามารถเห็นภาพรวมของทุกอย่างชัดขึ้นก็วันนี้ก็ได้มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากทุกหน่วยงานแล้วก็ขอรายละเอียดในเชิงของกฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายต่างๆทุกอย่างจะถูกนำมารวมศูนย์เป็นแดชบอร์ดเดียวให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าใจแล้วก็ติดตามสถานะของ Data Center ทั้งสิ่งที่กำลังจะสร้างอยู่หรือประกอบการอยู่ได้อย่างชัดเจนและเรียลไทม์จากนี้เป็นต้นไป
4: ก็เกณฑ์ไฟสะอาดนะครับเรากำลังเดินหน้าไปสู่ Net Zero ซึ่งสำหรับกลุ่ม Data Center เนี่ยนะครับต้องมีเกณฑ์ในส่วนของไฟสะอาดนะฮะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ทำให้เป็นไม่เป็นตัวถ่วงของประเทศในการเดินหน้าไปสู่ Net Zero แผนในแผนผลิตพลังงานมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องมีไฟสะอาดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแผนใหม่ก็ในที่สุดไม่ต่ำกว่า 60% เพราะฉะนั้น Data Center ต้องเดินไปไม่ช้าไปกว่าแผนผลิตพลังงานในส่วนของ Data Center เนี่ยจะต้องมีทั้งเรื่องการแบ็กอัพสำรองข้อมูลแล้วก็แบ็กอัพสำรองไฟนะครับซึ่งมาตรฐานการสำรองไฟเนี่ยจะเป็นการใช้แบตเตอรี่หรือว่า ปัจจุบันเนี้ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในสำหรับการสำรองไฟเนี่ยในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบนะครับต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับ
1: ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเช้าที่จะมีการแถลงประชุมบอร์ดเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center นะคะนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ให้นโยบายบอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางและนโยบาย Data Center ของประเทศไทยให้เป็นระบบและสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันการเติบโตของ Data Center มาพร้อมกับความท้าทายสำคัญในเรื่องการใช้ไฟฟ้าน้ำและสาธารณูปโภคจำนวนมากรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายและผลประโยชน์ของประเทศทั้งนี้ค่ะData Centerถือเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลโดยประเทศไทยกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศในการเข้ามาลงทุนกิจการดังกล่าวจากศักยภาพที่เรามีอยู่และมีความพร้อมในด้านต่างๆ
5: ขณะนี้เราเห็นว่าสังคมมีความกังวลต่อ Data Center ที่เกิดขึ้นแล้วในโดยเฉพาะยิ่งในเขตชุมชนเมืองนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลขณะที่กฎหมายเรายังไปไม่ถึงยังพัฒนาไม่ถึงนะครับจึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องเร่งกำหนดมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีนะคะก็ฝากให้ทางคณะกรรมการชุดนี้ค่ะร่วมกันพิจารณาประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบโดยเฉพาะการกำหนดนิยามแล้วก็สถานะทางกฎหมายของ Data Center ให้เกิดความชัดเจนการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐาน Green Data Center การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนการคุ้มครองข้อมูลและความมั่นคงทางไซเบอร์ตลอดจนการสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud ของประเทศไทยด้วยค่ะ
0: ขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวก่อนการประชุมบอร์ด Data Center ว่าในการตรวจสอบการตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นกรมธุรกิจพลังงานไปตรวจสอบที่พระราม9แล้วจากที่ได้มีการเช็คข้อมูลย้อนหลังก็พบว่าก่อนหน้านี้ไม่มีการร้องเรียนเรื่องของกลิ่นน้ำมันแต่เพิ่งจะมีการร้องเรียนเมื่อไม่นานมานี้จึงขอรอฟังข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานรวมถึงกรมควบคุมมลพิษที่เข้าไปตรวจสอบคราบน้ำมันก่อนว่าเกิดจากสาเหตุอะไรในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นจะดูเรื่องของการขออนุญาตเปิดใช้อาคารซึ่งการขอใบอนุญาตต้องมีใบอ .6 หรือใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือการดัดแปลงอาคารที่ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่นมาประกอบด้วยซึ่งพบว่ามีการขออนุญาตมาทั้งหมด6จุดและให้ใบอนุญาตไปแล้ว3จุดโดยที่ขออนุญาตมานั้นเป็นคลังสินค้าพร้อมยอมรับ

0: าจากเหตุอะไรอีกทีหนึ่งนะครับก็ไม่ใช่อะไรก็มีทุกหน่วยงานเข้าไปดูแลก่อนเช่นเรื่องกรมธุรกิจพลังงานต่างๆแล้วก็พวกความเดือดร้อนลำคาระหว่างก่อสร้างนี่ก็ต้องดูให้ครบถ้วนตามกฎหมายครับ
1: เบื้องต้นในกรุงเทพมหานครมีกี่จุดคร
0: ับกี่จุดคือที่ขออนุญาตมาเรามี6จุดที่อนุญาตไปแล้ว3จุดเลย3จุดที่ยังไม่ได้อนุญาตครับที่ขออนุญาตเป็นคลังสินค้าวงเล็บ Data Center แต่ Data Center อย่างที่บอกเนี่ยมันก็มีมานานพอสมควรแล้วเพราะมันคือรูปแบบของไอ้พวกคลาวด์พวกอะไรที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปอยู่มันที่บอกว่ามี40กว่าแห่งเนี่ยเข้าใจว่ามันจะรวมสิ่งที่อยู่ตามสำนักงานต่างๆที่ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นศูนย์ข้อมูลของแต่ละบริษัทด้วย3แห่งไหนครับอ๋อที่เปิดไปแล้วใช่ไหมคือถ้าเกิดดูเขาก็ได้ใบอนุญาตไอ้เรื่องเก็บน้ำมันอะไรตามเพราะถ้าเกิดไม่ได้ใบอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานเราก็ไม่สามารถจะเปิดให้ใช้อาคารได้ที่ร้องเรียนก็อาจจะมีตอนมีเสียงบ้างลองทดลองทดสอบเจนคือเจนที่มันผลิตไฟเนี่ยมีเจ้าหนึ่งไปเทสตอนกลางคืนประชาชนก็ร้องเรียนมาเราเข้าไปดูแต่ถ้าเกิดเทสกลางวันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลกระทบมากไม่เฉพาะตอนเทสเจนแต่ทั้งแต่ยังไม่ได้ให้หยุดนะคงต้องรอประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
2: ปรับเปลี่ยนนะคะไปดูบรรยากาศภายในเรือ USS อับราฮัมลินคอนนะคะที่มาจอดเทียบท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อวานนี้นะคะทหารสหรัฐบางส่วนก็มีการนำผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแล้วก็คณะขึ้นไปเยี่ยมชมกันอย่างใกล้ชิดถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือทางทหารและก็ความมั่นคงทางทะเลระหว่างไทยและสหรัฐค่ะนายนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะพร้อมด้วยพลตรีประเสริฐใจกล้าผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14เข้าเยี่ยมชมเรือ USS อับราฮัมลินคอนเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ของกองทัพเรือสหรัฐหลังจากที่มาจอดเทียบท่าณท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อคุ้มครองแล้วก็เสริมสร้างมิตรภาพระหว่าง2ประเทศโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสภายในด้านในของเรือ USSอับราฮัมลินคอนโดยมีทหารสหรัฐคอยให้คำแนะนำต่างๆแล้วก็พาไปชมจุดต่างๆภายในเรือค่ะทั้งนี้เรือดังกล่าวนั้นขับเคลื่อนด้วยเต่าปฏิกรณ์ปรมาณู2เครื่องทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องได้ยาวนานกว่า20ปีโดยที่ไม่ต้องแวะเติมเชื้อเพลิงตัวเรือเนี่ยยาวกว่า333เมตรนะคะหรือว่าเทียบเท่าเนี่ยก็คือยาวกว่าสนามฟุตบอล3สนามต่อกันค่ะแล้วก็สูงเนี่ยเทียบเท่าถึงตึก20ชั้นสามารถรองรับลูกเรือและก็เจ้าหน้าที่ประจำการรวมกันมากกว่า 5,000 นายสามารถบรรทุกอากาศยานได้มากกว่า80ลำรวมถึงเครื่องบินแจ้งเตือนทางอากาศด้วยการเดินทางมาเยือนของเรือยักษ์แห่งใหญ่ของกองทัพเรือสหรัฐในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงทางทะเลเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีด้วย
3: ขณะที่บรรยากาศเมืองพัทยาก็คึกคักนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐจำนวนกว่า 5,000 นายเดินทางเข้าพักแล้วก็ใช้บริการในพื้นที่เมืองพัทยาในช่วงวันที่2ถึง6กันยายนนี้ครับส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเห็นอย่างได้ชัดเจนครับขณะเดียวกันก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวจากพื้นที่อื่นเดินทางเข้ามาสมทบอย่างต่อเนื่องพันตำรวจโทปราบดาสุขสุนทรีนะครับสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยวที่4กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวที่1ได้สั่งตำรวจท่องเที่ยวให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นโดยนำเทคโนโลยีสายตรวจอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนมาใช้เฝ้าระวังบริเวณชายหาดพัทยาถนน Walking Street แล้วก็ท่าเรือแหลมบาลีไฮพร้อมระบบเสียงประชาสัมพันธ์2ภาษาตลอดเส้นทางการบินเพื่อเป็นการป้องกันเหตุและดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังเพิ่มกำลังตำรวจสายตรวจเดินเท้าบริเวณ Walking Street พัทยาใต้และเพิ่มความถี่ในการตรวจตราพร้อมประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการและพนักงานหากพบเหตุผิดปกติก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงทันที
2: นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนแล้วนะคะกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐก็เลือกที่จะไปเที่ยวพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของพัทยาค่ะอย่างเช่นปราสาทสัจธรรมซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงนะคะก็มีทั้งการเดินทางมาเป็นกลุ่มแล้วก็ท่องเที่ยวด้วยตัวเองค่ะหลังจากที่เดินชมสถาปัตยกรรมแล้วก็งานไม้แกะสลักภายในปราสาทพร้อมกับมีการรับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดแล้วก็คติในการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วทหารเรือสหรัฐก็ยังทำกิจกรรมต่างๆภายในพื้นที่ค่ะอย่างเช่นขี่ช้างให้อาหารช้างนะคะนั่งรถม้าขี่ม้าเรือแจวรวมถึงเช่าชุดไทยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยค่ะ ขณะเดียวกัน

0: ันค่ะทางเมืองพัทยายังได้สร้างบรรยากาศต้อนรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐที่มาเยือนด้วยการเปิดไฟที่บริเวณป้ายพัทยาซิตี้คือประดับธงชาติไทยแล้วก็ของสหรัฐนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่กำลังพลและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะค่ะนี่ที่ Walking Street พัทยาใต้เนี่ยสีสันบรรยากาศยามค่ำคืนก็คึกคักไปด้วยทหารเรือสหรัฐที่ต่างออกมาเดินเที่ยวแต่ก็มีบางส่วนค่ะเลือกที่จะพักผ่อนอยู่ภายในโรงแรมแล้วก็จัดพื้นที่สังสรรค์แบบส่วนตัวภาพรวมเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าเรื่องของการใช้จ่ายไม่ได้กระจุกตัวเฉพาะย่านสถานบันเทิงเท่านั้นแต่ว่ากระจายไปยังร้านอาหารโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวธุรกิจบริการอื่นๆที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองพัทยาในช่วงของโลซีซันได้ค่ะ
1: ช่วงนี้แม้จะเป็นหน้าฝนนะครับแต่ว่าก็เกิดเหตุเพลิงไหม้กันหลายครั้งล่าสุดนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อกลางดึกอีกแล้วครับคราวนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นร้านรับซื้อพลาสติกรีไซเคิลไฟได้โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงกว่า10คันนะครับใช้เวลากว่า3ชั่วโมงในการควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้จุดเกิดเหตุเป็นลานรับซื้อแล้วก็จัดเก็บของเก่าจำพวกพลาสติกรีไซเคิลพื้นที่ประมาณไร่ครึ่งครับภายในโกดังรับซื้อของเก่าในตำบลบ้านสร้างอำเภอบางปะอินซึ่งภายในเต็มไปด้วยกองพลาสติกรีไซเคิลจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วแล้วก็กลุ่มควันดำเนี้ยพวยพุ่งเป็นจำนวนมากเจ้าที่ดับเพลิงต้องประสานนำรถน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงเกือบ10คันเข้าระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงและทำแนวป้องกันไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงผู้ดูแลโกดังก็เล่าว่าขณะเกิดเหตุไม่มีคนงานปฏิบัติงานอยู่ในโกดังส่วนตนเองพักอยู่อีกที่หนึ่งตอนเกิดเหตุคนงานซึ่งพักอยู่บริเวณใกล้เคียงสังเกตเห็นเปลวไฟจึงได้โทรแจ้งและเมื่อมาถึงก็พบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณลานเก็บพลาสติกซึ่งก็ไม่ทราบว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งและหลังใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังจุดที่ยังคงมีความร้อนและกองพลาสติกที่อาจเกิดการปะทุซ้ำโดยนายชวนินทร์วงสถิตเจรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้ลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตนเองตั้งแต่เมื่อคืนนี้
0: ส่วนเช้าวันนี้ค่ะนายพานุพงศ์สิริในอำเภอบางปะอินก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีเพลิงลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงและไม่มีเพลิงปะทุซ้ำอีกทั้งยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะรวมถึงบ้านเรือนและชุมชนก็ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้อย่างไรก็ตามนะคะได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการปะทุหรือว่าเกิดเพลิงลุกไหม้ซ้ำอีกส่วนบริเวณโดยรอบก็พบว่าด้านหลังร้านรับซื้อของเก่าค่ะเปิดเป็นอู่ซ่อมรถสีนะก็ได้รับความเสียหายบางส่วนโดยเป็นห้องพักคนงานแล้วก็อุปกรณ์รวมถึงรถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหายไป1คันณขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได
2: ้ทราบว่าบริเวณตรงนี้ก็คือลักษณะคล้ายๆเป็นโกดังเก็บพลาสติกนะครับซึ่งถือว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนึงนะครับแต่ว่าสาเหตุเนี่ยก็เดี๋ยวต้องให้พิสูจน์หลักฐานมาดำเนินการแต่ในเบื้องต้นเนี่ยโดยรอบเนี่ยชุมชนไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่อยู่ที่บริเวณแถวกลางทุ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้มีบ้านเรือนประชาชนแต่ทั้งนี้ผมก็เดี๋ยวเช้าเนี่ยให้ทางสาธารณสุขอำเภอได้ส่งเจ้าหน้าที่รฟสตนะครับไปสำรวจบริเวณโดยรอบอาจจะเป็นพื้นที่โดยรอบตรงนี้ว่ามีชาวบ้านได้รับผลกระทบทางเดินหายใจหรือไม่นะในส่วนของพุ่งกับสฟบางอินผมก็ประสานให้ท่านได้ประสานพิสูจน์หลักฐานเข้ามานะครับซึ่งก็ในชั้นนี้เนี่ยเพลิงสงบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปะทุแต่ทางนี้ก็จัดเจ้าหน้าที่ไว้ตลอดในทั้งวันนี้นะครับเผื่ออาจจะมีเพลิงไหม้ขึ้นมาอีกแต่ว่าในเบื้องต้นตอนนี้ไม่พบ
1: นายอำเภอบางปะอินยังบอกอีกนะครับว่าจากการพูดคุยกับผู้ประกอบการเดิมที่เคยเปิดร้านรับซื้อของเก่าอยู่ที่อำเภอวังน้อยเมื่อ13ปีก่อนและเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วครั้งหนึ่งก่อนที่จะย้ายมาเปิดกิจการที่นี่แต่ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นอีกหลังจากนี้ตั้งใจจะหยุดดำเนินกิจการแล้วก็กลับไปอยู่บ้านทั้งนี้ก็มีการสั่งการให้ตรวจสอบแล้วว่ามีการประกอบกิจการค้าของเก่าอย่างถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้รับอนุญาตก็ต้องถูกดำเนินคดีพร้อมให้ทางเทศบาลเข้าตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารและเข้าตรวจสอบว่ามีการต่อเติมอาคารต่างๆได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
0: และเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะตำรวจสน.ห้วยขวางการลงพื้นที่ไปตรวจสถานบริการอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นคืนที่5ติดต่อกันแล้วนะคะก็มีการสนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการในพื้นที่เป้าหมายเพื่อคุมเข้มในเรื่องของเวลาแล้วก็ตรวจหาสารเสพติดรวมทั้งการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปค่ะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ห้วยขวางนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานบันเทิงในพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมรวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็กลุ่มทุนสีเทาเจ้าหน้าที่ค่ะก็เข้าไปตรวจสอบภายในสถานบริการแต่ละแห่งเน้นตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการตรวจสอบเวลาเปิดปิดสถานบริการรวมถึงตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายสุ่มตรวจปัสสาวะนักเที่ยวแล้วก็พนักงานเพื่อหาสารเสพติดหากพบปัสสาวะเป็นสีม่วงก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ยังไม่พบการลักลอบการกระทำผิดที่ร้ายแรงซึ่งในปฏิบัติการครั้งนี้เป็นมาตรการเชิงรุกของตำรวจห้วยขวางในการควบคุมพื้นที่เสี่ยงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยว
1: ขณะที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายก็ขยายผลจับเครือข่ายส่งบัญชีม้าและซิมผีไปยังสปป.ลาวโดยเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดกล่องพัสดุซุกซ่อนสมุดบัญชีม้าบัตร ATM ซิมโทรศัพท์และโทรศัพท์มือถือของกลางได้เป็นจำนวนมากการจับกุมครั้งนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายขยายผลการจับกุมเครือข่ายส่งบัญชีม้าและซิมโทรศัพท์มือถือให้กับแก๊งสแกมเมอร์ในสปป.ลาวได้เมื่อวันที่20สิงหาคมโดยสามารถจับกุมนายมูเซงชาวลาวทำหน้าที่รับพัสดุซุกซ่อนสมุดบัญชีธนาคารบัตร ATM และซิมโทรศัพท์ก่อนนำไปส่งต่อให้กับแก๊งเครือข่ายในสปป.ลาวต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ประสานผู้ประกอบการขนส่งให้เฝ้าระวังพัสดุต้องสงสัยจนเมื่อวันที่2กันยายนก็ตามตรวจยึดพัสดุซุกซ่อนสมุดบัญชีธนาคารได้4เล่มบัตร ATM 5ใบซิมโทรศัพท์5ซิมและโทรศัพท์มือถืออีก2เครื่องพบข้อมูลที่ส่งที่อยู่ส่งที่ปลายทางที่ตำบลเมืองหมีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายกระทั่งช่วงบ่ายของวันที่3กันยายนครับเจ้าหน้าที่ก็ตามตรวจยึดพัสดุได้อีก13ชิ้นถูกส่งมายังจากที่อยู่ที่เดียวกันจึงรวมกับเจ้าหน้าที่ขนส่งนะครับเป็นการร่วมมือกันเพื่อเปิดกล่องพัสดุตรวจสอบข้างในก็พบว่ามีสมุดบัญชีธนาคาร7เล่ม ATM อีก18ใบซิมโทรศัพท์7ซิมและโทรศัพท์มือถืออีก24เครื่องเบื้องต้นนั้นเจ้าหน้าที่นำของกลางส่งกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดหนองคายตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงก่อนส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองหนองคายเร่งติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะได้มีการบรรยายพิเศษในโครงการจิตอาสาประชาสัมพันธ์เพื่อการมีส่วนร่วมให้กับข้าราชการตำรวจค่ะก็จะเน้นย้ำในเรื่องของตำรวจทุกนายก็คือผู้สื่อสารขององค์กรและปรับบทบาทจากการรักษากฎหมายสู่การสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในโลกออนไลน์พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้บรรยายพิเศษในโครงการจิตอาสาประชาสัมพันธ์เพื่อการมีส่วนร่วมให้กับข้าราชการตำรวจประจำปี2569ค่ะเน้นย้ำให้ข้าราชการตำรวจทุกนายตระหนักว่าตำรวจทุกนายก็คือผู้สื่อสารขององค์กรนอกจากนี้ตำรวจยุคดิจิทัลจะต้องปรับบทบาทจากการรักษากฎหมายในพื้นที่จริงสู่การสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในโลกออนไลน์เพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพภายใต้หลักการจริงเร็วชัดคิดก่อนโพสต์ตรวจสอบก่อนแชร์เคารพสิทธิผู้อื่นแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
3: นอกจากจะเป็นตำรวจที่ท่านต้องปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของท่านแล้วท่านยังปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สื่อสารองค์กรท่านเป็นตัวแทนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโพสต์หนึ่งโพสต์การกระทำหนึ่งการของท่านส่งผลต่อการรับรู้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อองค์กรตำรวจครับ
1: พักกันสักครู่ครับจะได้ติดตามประเด็นทางด้านการเมืองกันต่อครับ

0: ัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: เพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับ

ร NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD

0: ติดตามข่าวแจ้ง NVT กันต่อนะครับวันนี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมครับรับชมรายการใหม่คุยกับครม.อนุทินครั้งแรกกับการเปิดใจนายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกับภารกิจที่ท้าทายอย่างการปฏิรูประบบราชการพบกันนะครับวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 9:05 นเป็นต้นไป
1: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
2: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
1: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
2: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก
0: และนี่คือตัวอย่างบางส่วนของรายการใหม่ครับคุยกับครม.อนุทินที่จะมาพบคุณผู้ชมทุกวันเสาร์เวลา 9:05 ถึง 9:35 ประเดิมกับการเปิดใจนายประกรณ์ นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกับภารกิจท้าทายอย่างการปฏิรูประบบราชการจากระบบที่ซับซ้อนสู่ราชการที่คล่องตัวจากขั้นตอนที่มากมายสู่บริการที่ประชาชนเข้าถึงง่ายปฏิรูประบบราชการต้องเปลี่ยนอะไรและเปลี่ยนอย่างไรพบกันวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 9:05 เป็นต้นไปรับชมได้ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2 HD MCOT และททบ5สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้าม
3: าดูประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาความไม่สงบชายแดนใต้นะคะทางสภาผู้แทนราษฎรค่ะมีการอภิปรายยติด่วนแก้ปัญหาชายแดนใต้โดยทางสสก็มีการเรียกร้องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาในรอบด้านถึงแม้ว่าจะเกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยในสภาเมื่อมีการขอเลื่อนยติด่วนในเรื่องนี้ขึ้นมานะคะก่อนที่จะพิจารณารายงานของกกต.จนต้องมีการลงมติชี้ขาดค่ะไปดูบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้เกิดความวุ่นวายนะคะจนประธานเนี่ยต้องสั่งพักการประชุมไปกว่า30นาทีเนื่องจากที่ประชุมยังคงหาข้อยุติไม่ได้ว่าจะนำยติใดขึ้นมาพิจารณาก่อนหลังจากนั้นมีการเสนอให้ประธานสั่งลงมติชี้ขาดซึ่งผลปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก266เสียงต่อ108เสียงงดเสียง33เสียงและไม่ลงคะแนน2เสียงเห็นชอบให้นำยติด่วนด้วยวาจาเรื่องการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาพิจารณาก่อนรายงานของกกต.เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันค่ะ
4: คือท่านเน้นบ่อยมากไอ้เรื่องคำว่าดึงดราม่าเนี่ยประธานมีสิทธิ์ฟ้องได้เลยแล้วอย่ามาเรียกว่าพี่พฤติกรรมแบบนี้ผมไม่นับญาติต่อไปอันนี้คือคำพูดถอดเทปมาเพราะงั้นสิ่งที่ประธานที่จะบอกกับคุณก็คือว่าประธานไม่ได้ดึงดราม่านะสิ่งที่พวกคุณน่ะเถียงกันไปเถียงกันมาแล้วพยายามที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดความเรียบร้อยไม่อยากให้มีการเถียงกันนักหนากลายเป็นว่าดึงดราม่าถ้าคุณไม่ขอโทษประธานไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าจะไม่นับพี่น้องก็ยินดีนะคะไม่ต้องขอโทษแล้วนะคะเพราะถ้าเป็นคนเป็นพี่น้องกันเขาจะขอโทษและให้อภัยกันเมื่อไม่ขอโทษก็ไม่ต้องนับญาติกันนะคะท่านธนยศต้องขอขอบคุณนะคะแต่ว่าประเด็นนี
5: ้ด้วยความยินดีนะครับท่านประธานด้วยความยินดีครับ
4: ยินดีมากเลยท่านรังสิมันโรม
5: ก็ผมเสนอให้ท่านประธานวินิจฉัยตาม54(5) ครับ
6: ท่านครับ
4: คือ
5: มันท่านประธานท่านประธานพูดปั๊บว่าท่านไม่อนุญาตก็จบครับ
4: ไม่ใช่ค่ะ
5: คืออย่างนี้ครับ
4: ไม่ใช่ว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตแต่คือมันผิดข้อบังคับ
5: ท่านประธานครับผมถามท่านประธานอีกครั้งนะครับ
4: ข้อ54ไม่ได้
5: ท่านประธานครับท่านประธานขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ
3: สำหรับการพิจารณายติด่วนแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็มีส.ส.ของแต่ละพรรคร่วมอภิปรายสะท้อนความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์มาอย่างยาวนานพร้อมเรียกร้องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจยาเสพติดหนี้นอกระบบและการเข้าถึงความเป็นธรรมอย่างเช่นนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะส.ส.นราธิวาสพรรคประชาชาติเรียกร้องรัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาชายแดนใต้อย่างจริงจังพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
7: คน3จังหวัดที่เห็นต่างกับรัฐเนี่ยมันมีอยู่3ส่วนท่านประธานครับคิดรู้สึกก่อนนะครับมีความรู้สึกไม่ดี กับรัฐมีความรู้สึกแย่กับการปกครองมีความรู้สึกที่ไม่เป็นธรรมมันก็เลยมีความคิดที่จะต้านอำนาจรัฐและก็แสดงออกด้วยการกระทำพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับนี่คือเงื่อนไขทำให้เกิดความคิดความรู้สึกและแสดงออกสำคัญนะครับฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปฏิบัติงานฝ่ายความมั่นคงเองผมดีใจด้วยนะครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีกลาโหมมาฟังด้วยจะทำยังไงให้ลดเงื่อนไขเหล่านี้เป็นจริงสักที
3: ขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายแล้วก็ชี้แจงต่อสภาด้วยตนเองย้ำบอกว่าผู้นำประเทศต้องให้ความสำคัญกับปัญหานี้เป็นลำดับต้นๆการผลักดันนโยบายและการแก้ไขปัญหาจึงจะเกิดผลเป็นรูปธรรมส่วนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเน้นย้ำว่ามาตรการทางทหารและการใช้อำนาจความมั่นคงเพียงอย่างเดียวไม่สามารถนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนได้แต่สิ่งจำเป็นที่สุดในเวลานี้ก็คือความกล้าหาญและก็เจตจำนงทางการเมืองทั้งนี้ค่ะส.ส.ต่างมีมุมมองที่สอดคล้องกันว่าการแก้ไขปัญหาไม่สามารถพึ่งพามิติทางด้านความมั่นคงเพียงอย่างเดียวแต่ต้องดำเนินการอย่างรอบด้านและให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมควบคู่ไปกับการรับฟังเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่และการเดินหน้ากระบวนการสันติภาพเพื่อคืนความสงบสุขและความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
0: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันถึงการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ว่าไม่ได้ล้มเหลวและใช้งบประมาณคุ้มค่าพร้อมกับย้ำว่ารัฐบาลมีความกล้าหาญในการแก้ไขปัญหาประเทศซึ่งระบบรัฐสภาระบบตรวจสอบสามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ตอบยติได้หรือหากไม่มีความมั่นใจก็สามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งมาตรา151และ152ได้เช่นกัน
6: รัฐบาลไม่มีทางที่จะใช้งบอะไรแล้วก็ล้มเหลวรัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศนะครับให้คุ้มค่าแล้วก็งบประมาณทุกอย่างที่รัฐบาลได้ใช้เนี่ยมันต้องคิดมาก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าวันนี้เหมือนมีเงินในกระเป๋าอยากจะไปใช้อะไรก็ใช้ไม่ได้เขาไม่เข้าใจ
8: นอกจากนี้เขาบอกว่าอยากให้ใช้ความกล้าหาญทางการเมืองในการแก้ปัญหานี้ค่ะท่านน
6: ายกรัฐบาลไม่มีความกล้าหาญจะเป็นรัฐบาลได้ยังไงอย่าไปถามอะไรที่มันน้องชอบถามคนนี้พูดทีคนนี้พูดทีแล้วก็มาเอามาชนกันเดี๋ยวเราก็มีเวลาเขามีในระบบรัฐสภาระบบตรวจสอบเขาก็สามารถที่จะเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ยื่นยัตตินะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดมีความไม่มั่นใจก็สามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่า151 152ได้หมดเพราะฉะนั้นก็ให้มีการชี้แจงโดยที่คนที่สงสัยกับคนที่ต้องชี้แจงเขาได้พูดคุยกัน
3: กรมการกงสุลนะคะมีการประกาศทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือว่าวีซ่าฟรีนะคะสำหรับชาวต่างชาติค่ะด้วยมีการยกเลิกสิทธิ์ในการพำนัก60วันเพื่อให้มีการสอดคล้องกับหลักความมั่นคงแล้วก็หลักปฏิบัติต่างตอบแทนเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้นายมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลแถลงถึงความคืบหน้าการบังคับใช้มาตรการยกเว้นและการให้สิทธิ์การตรวจลงตราของประเทศไทยภายหลังคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ทบทวนมาตรการดังกล่าวเพื่อจัดระเบียบให้1ประเทศหรือว่า1ดินแดนได้รับ1สิทธิ์การยกเว้นการตรวจลงตราเท่านั้นสำหรับการปรับเปลี่ยนมาตรการในครั้งนี้

0: ี้ค่ะอย่างเช่นการยกเลิกการให้สิทธิ์พำนัก60วันนะคะหรือผอ60ทั้งหมด93ประเทศดินแดนทบทวนสิทธิ์ฟรีวีซ่าพำนักได้ไม่เกิน30วันเพื่อการท่องเที่ยวทบทวนสิทธิ์ฟรีวีซ่าพำนักได้ไม่เกิน15วันและทบทวนวีซ่าออนอะไรเวลเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งมาตรการก็จะมีผลบังคับคือวันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไป
1: มาตรการทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่15กันยายน2569เป็นต้นไปนะครับก็ต้องขออนุญาตเรียนย้ำนะครับว่ามาตรการทบทวนการตรวจดวงตาตรงนี้เนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาโดยคำนึงถึงหลายปัจจัยนะครับทั้งเรื่องความมั่นคงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหลักปฏิบัติต่างตอบแทนนะครับลดความซ้ำซ้อนของมาตรการวีซ่าที่ดั้งเดิมมีอยู่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ความสะดวกสบายของการใช้ระบบวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเรามีครอบคลุมทุกประเทศทั่วโลก
0: ทางนี้นะคะสำหรับประเทศที่มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างกับไทยอยู่แล้วจะยังคงจัดอยู่ในกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ตามเดิมส่วนชาวต่างชาติค่ะที่เดินทางเข้ามาในไทยก่อนวันที่15กันยายนยังคงได้รับสิทธิ์การพำนักตามเงื่อนไขปัจจุบันจนกว่าระยะเวลาตามสิทธิ์เดิมนั้นจะสิ้นสุดลงซึ่งจากสถิติในช่วง2ปีที่ผ่านมาที่มีการใช้มาตรการพำนัก60วันก็พบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะใช้เวลาพำนักในประเทศไทยเฉลี่ยไม่เกิน15วันดังนั้นหากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะพำนักต่อเป็นระยะเวลานานกว่าที่สิทธิ์ใหม่กำหนดก็สามารถดำเนินการขอวีซ่าเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัครราชทูตหรือว่ายื่นเรื่องขอขยายระยะเวลาการพำนักได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตามขั้นตอนที่กำหนดเอาไว้อย่างครบถ้วน
2: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือนกันยายน2569ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์ความเป็นไทยรวมถึงอุทิศส่วนกุศลและรำลึกถึงผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่บริเวณลานหน้าเรือนพอเพียงสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือนกันยายน2569ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระสงฆ์9รูปรับบิณฑบาตโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการตลอดจนบุคลากรของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้นทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันศุกร์ของต้นเดือนซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอันจะเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรนั้นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมีความโปร่งใสและยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งตลอดจนพร้อมที่จะขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการจากภาครัฐที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างดียิ่งขึ้นต่อไป
0: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

ชุดไทยจิตรลดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

0: ช่วงนี้รับชมข่าวเศรษฐกิจกันต่อนะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์กำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังนะคะหรือว่า Buy Now Pay Later ค่ะเน้นย้ำกำกับดูแลผู้ปล่อยสินเชื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคแล้วก็สกัดธุรกิจที่เป็นสีเทาด้วยนายวิทัยรัตนากรค่ะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยความคืบหน้าการออกเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือว่า BNPL Buy Now Pay Later ว่าคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินหรือว่ากนส.อนุมัติหลักการแล้วค่ะขั้นตอนหลังจากนี้จะเข้าสู่การรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนกันยายนก่อนจะนำมาปรับปรุงแล้วก็บังคับใช้ภายในไตรมาส4ของปีนี้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจลักษณะนี้จะต้องเข้ามาขอรับใบอนุญาตหากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย
1: ภายในสิ้นเดือนกันยาก็น่าจะทำ hearing หลักเกณฑ์ได้นะครับพอมี hearing หลักเกณฑ์ก็จะรับเอาคำแนะนำหรือข้อสังเกตทั้งหลายเนี่ยมาปรับในเกณฑ์นะครับแล้วก็จะมีกระบวนการที่จะออกเกณฑ์ต่อไปนะครับก็มั่นใจว่าออกได้ภายในไตรมาส4แน่นอนนะครับหลักๆก็คือเราจะมีใบอนุญาตใหม่ขึ้นมาอีก1ใบนะครับเป็นใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบการ BNPL เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีเวลาให้เขาทอดเวลาให้ผู้ประกอบการเนี่ยที่จะทำธุรกิจนี้เข้ามาขอใบอนุญาตนะครับ
0: สำหรับการนำกลุ่มผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือว่านอนแบงค์24ประเภทรวมกว่า 3,600 แห่งเข้ามาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลนั้นนายวิทัยบอกว่าที่ผ่านมานะคะธปท.ก็มุ่งเน้นในการดูแลสถาบันการเงินกลุ่มธนาคารพาณิชย์และแบงค์ของรัฐเป็นหลักแต่ปัจจุบันกับความเสี่ยงในระบบการเงินเปลี่ยนจากปัญหาธนาคารล่มเป็นการคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงการใช้สถาบันการเงินเป็นเครื่องมือของธุรกิจสีเทาและธุรกรรมผิดปกติจึงต้องเร่งปรับตัวทั้งฝ่ายธปท.เองแล้วก็สถาบันการเงินด้วย
1: ความเสี่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับสถาบันการเงินแบงก์นี่มีความเข้มแข็งมากความเสี่ยงเรื่องแบงก์ล้มความเสี่ยงเรื่องไม่สามารถคืนเงินฝากได้ก็ต่ำลงมากตอนนี้มันจะเป็นความเสี่ยงเรื่อง customer protection ละบางคนถูกเอาเปรียบบางคนถูกเงื่อนไขหรือดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่ากฎหมายบางคนอะไรต่างๆมากมายนะครับรวมถึงบางส่วนอาจจะเป็นช่องทางการทำธุรกิจที่เป็นทางผ่านของทุนเทาเป็นทางผ่านธุรกรรมไม่ปกติด้วยนะอันนี้ก็จะถูกนำมากำกับไปเรื่อยๆแต่ว่าต้องเป็นงานที่ท้าทายกับแบงก์ชาติมากนะครับเพราะว่าเรากำลังจะพูดถึงที่เข้าไปกำกับเยอะๆเนี่ยจากที่ประมาณ 3-40 แห่งตอนนี้จะพูดถึงประมาณ 3,600 แห่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ทั้ง Data ต้องใช้ทั้ง AI แล้วก็ต้องแน่นอนต้องทอดเวลานะครับทอดเวลาให้สถาบันการเงินเหล่านี้พร้อมกับการตรวจสอบแบงก์ชาติเองก็ต้องปรับตัวเสริมกำลังปรับกฎเกณฑ์กฎหมายต่างๆด้วยครับ
0: กลุ่มนอนแบงค์ทั้ง24ประเภทจะครอบคลุมตั้งแต่สินเชื่อส่วนบุคคลไม่มีหลักประกันนะคะหรือว่า P-loan สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์สินเชื่อจำนำทะเบียนรถสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือว่า BNPL บัตรเครดิตตลอดจนธุรกิจการรับชำระเงินหรือว่า Payment กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า E-wallet ธุรกิจ Leasing ตลอดจนบริการแลกเปลี่ยนและโอนเงินระหว่างประเทศโดยพบสัดส่วนค่ะบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลในระบบ 75% จะอยู่ในกลุ่มนี้และ 55% ของมูลค่าหนี้สินจะอยู่ในกลุ่มสินเชื่อนอนแบงค์สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการคุ้มครองผู้บริโภคนั้นต้องมุ่งเน้นที่กลุ่มนอนแบงค์เป็นหลัก
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นชอบเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามพันธกรณี WTO ทั้งหอมหัวใหญ่มันฝรั่งและกระเทียมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเมินว่าปี2569นั้นผลผลิตสินค้าเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 1.1% ขณะที่เศรษฐกิจการเกษตรโดยรวมคาดว่าจะขยายตัวได้ 0.5-1.5% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการบริหารจัดการน้ำการรับมือภัยพิบัติการควบคุมโรคระบาดในพืชและสัตว์รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามพันธกรณีองค์การการค้าโลก WTO ในช่วงปี2500

0: 2569ถึง2571จะเปิดตลาดเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่หัวพันธุ์มันฝรั่งและมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปส่วนกระเทียมนั้นจะเปิดตลาดในช่วงปี2570ถึง2571โดยเตรียมนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนส่งต่อให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขณะที่เมล็ดกาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟกระทรวงเกษตรนั้นพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนแนวทางส่งเสริมการผลิตกาแฟในประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพและลดผลกระทบต่อเกษตรกรนายสุริยะก็ย้ำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะติดตามทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความผันผวนของเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมมาตรการรองรับและก็ดูแลไม่ให้กระทบต่อภาคการเกษตรและรายได้ของเกษตรกรมากเกินไป
1: กรมการค้าภายในก็เร่งระบายทุเรียนในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลนะคะจัดเทศกาลทุเรียนกลางกรุงค่ะหวังเพิ่มช่องทางการขายให้กับเกษตรกรพร้อมกับมีการจัดโปรโมชั่นลูกละ100บาทบุฟเฟ่699บาทค่ะนายจิรวุฒิสุวรรณอาจค่ะรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยนะคะว่าได้มีการจัดงานกับพรีเมียมทุเรียนเฟรช2026เป็นครั้งที่2หลังการจัดงานครั้งแรกได้รับความสนใจจากผู้บริโภคอย่างมากการจัดงานครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายเร่งระบายผลผลิตทุเรียนในช่วงปลายฤดูกาลพร้อมนำทุเรียนคุณภาพจากแหล่งผลิตทั่วประเทศมาเชื่อมตรงถึงผู้บริโภคมีผู้โปรโมชั่นนะทุเรียนลูกละ100บาทจำกัดเวลา 1,000 ลูกแล้วก็บุฟเฟ่ทุเรียนค่ะราคา699บาทต่อคนนอกจากนี้ยังมีมังคุดผลไม้ตามฤดูกาลรวมถึงสินค้าแปรรูปจากเกษตรกรมาจำหน่ายนายจิรวุฒิระบุนะคะว่าปี2569ค่ะกรมการค้าภายในเดินหน้ามาตรการบริหารจัดการผลไม้อย่างต่อเนื่องทั้งการเชื่อมโยงรับซื้อการกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่การเปิดจุดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าตลาดและพื้นที่ชุมชนรวมถึงการขายผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้ผลไม้จากสวนเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นสำหรับงานพรีเมียมทุเรียนเฟรช2026นะจัดระหว่างวันที่3ถึง7กันยายนนี้ที่ลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
0: ช่วงนี้มาดูการซื้อขายหุ้นทั้งไทยและต่างประเทศครับไปดูหุ้นในเอเชียกันก่อนนิเกอิโตเกียวปิดที่ 64,821.50 จุดเพิ่มขึ้น 607.02 จุดหางเส็งฮ่องกงครับปิดที่ 25,761.50 จุดเพิ่มขึ้น 548.19 จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตที่จีนครับปิดที่ 3,955.85 จุดเพิ่มขึ้น 13.76 จุดส่วนเซ็ตอินเด็กซ์ของบ้านเราในช่วงเช้าที่ผ่านมาดัชนียืนได้ในแดนบวกนะครับบวกไป 11.90 จุดดัชนียืนอยู่ที่ 1,588.82 จุดมูลค่าการซื้อขายกว่า 35,000 ล้านบาทราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกครับที่ไนเม็กซ์ปิดที่91.92 เซนต์เพิ่มขึ้น62เซนต์เบรนท์ที่ลอนดอนปิดที่95.93 เซนต์เพิ่มขึ้น41เซนต์และดูไบปิดที่88.75 เซนต์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงส่วนราคาทองคำในบ้านเรานะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 69,550 บาทขายออกบาทละ 69,750 บาทขณะที่ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 68,159 บาทและขายออกบาทละ 7,550 บาท
1: เข้าสู่วันแรกของการเตือนภัยฝนตกหนักรอบใหม่ของกรมอุตุนิยมวิทยามี9จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักมากนะคะก็ติดกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT ไทยตอนบนรับมือฝนระลอกใหม่วันนี้วันแรกที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่4ถึง7กันยายนนี้ค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากในวันที่4กันยายนคือวันนี้ภาคเหนือมีเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนพื้นที่ฝนตกหนักภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่น
2: แก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษภาคกลางลพบุรีสระบุรีภาคตะวันออกนครนายกจันทบุรีและที่ตราดค่ะฝนตกหนักและฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้สุดสัปดาห์นี้เที่ยวน้ำตกสายแคมปิ้งกลางเต็นท์ริมลำธารแม่น้ำเลี่ยงไปก่อนเพื่อความปลอดภัยอันตรายค่ะขณะที่พายุดิเปรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วค่ะเราวันนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งเช่นกันส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ตกได้ที่นครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: เราจะไปติดตามการสรุปข้อมูลข่าวสารในภาคภาษาอังกฤษนะครับเที่ยงนี้กับ NVT World Brief ครับ
3: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the midday edition of NVT World Brief right here on NVT and NVT World. You're with me, Kritika Kluot. Prime Minister Anutin Chanwirakul has presented Thailand as a regional base for investment and future industries, promoting the country's industrial capabilities, skilled workforce and access to ASEAN markets. This was achieved during a keynote address at the Bangkok Business Summit 2026.Delivering a keynote address at the Bangkok Business Summit 2026, Reinvent Thailand, Resilient ASEAN in Bangkok, the Prime Minister identified advanced manufacturing, sustainable tourism and health, digital services, agribusiness, and the creative economy as five areas with high growth potential. The Prime Minister detailed four global changes shaping Thailand's economic strategy, geopolitics, technology, climate change, and an aging population. The government plans to deepen international economic ties, expand domestic expertise in artificial intelligence and advanced technologies, attract climate finance for clean energy and resilient infrastructure, and develop a longevity economy that involves healthcare, wellness, tourism, and technology.Thailand is seeking investment that takes advantage of its established industrial clusters, domestic suppliers, logistics, and digital networks while creating deeper links with local economies. Opportunities include connecting advanced manufacturing with digital technology, agriculture with biotechnology and future food, healthcare with tourism, and clean energy with automotive production, electronics, and data infrastructure.Thailand's location also provides businesses with access to ASEAN markets and regional supply chains. The government is now reviewing more than 7,000 regulations that may impose unnecessary burdens on businesses and the public, while continuing the country's Organization for Economic Cooperation and Development or OECD accession process.Investment policies will also encourage the development of domestic suppliers, workforce skills, SMEs, and locally retained technological expertise, supporting Thailand's goal of becoming a long-term partner for companies developing the industries of the future.The Prime Minister has presented roughly 14 million baht of prize money to members of the National Women's Volleyball Team and their Volleyball Association for their victory at the 2026 AVC Women's Continental Championship. With the win, the Thai women's team gained their first ever entry to the Olympics. Prime Minister Anutin Chanwilakun welcomed the Thailand's women's national volleyball team to Government House yesterday, following its success at the 2026 AVC Women's Volleyball Continental Championship. The Premier congratulated the athletes and coaching staff on their performance and their 2028 Olympics qualification.The Prime Minister was presented with a commemorative volleyball signed by the players during the reception. The Prime Minister also thanked the Thailand Volleyball Association, coaches, officials, and others behind the team's success, while encouraging the athletes to maintain their health and physical condition as they prepare for upcoming competitions. Anutin reaffirmed continued government support as the team prepares for future international competitions. The Premier presented more than 14 million baht in prize money to the athletes, coaching staff and Thailand Volleyball Association, with payments transferred directly to the athletes' bank accounts during the ceremony. Of the 14 million baht, 5.52 million went to the Volleyball Association, while each athlete received 600,000 baht.The Ministry of Defense is moving to strengthen cyber threat resistance and develop personnel capabilities to cope with the AI era by partnering with the Digital Government Development Agency, or DGA, to lay the foundation for a digital force.Minister of Defense Lieutenant General Adun Buntham Jaren presided over a press conference to launch the project Cooperation to Build Cyber Threat Immunity and Enhance Personnel Capabilities in Artificial Intelligence. The Ministry of Defense, together with the Digital Government Development Agency, or DGA, and mobile operator AIS, is collaborating to develop the capabilities of personnel and their families so they are prepared to cope with changes in the era of AI. The initiative aims to lay the foundation for developing a digital force and enhance readiness for national defense in the digital domain.Lieutenant General Adun explained that as the world is fully entering the AI era, the Ministry of Defense is advancing its digital defense policy, focusing on enhancing personal skills in physical fitness, knowledge, professional skills, and technological capabilities with the goal of becoming a data-driven organization and an AI-driven organization.Is bolstering its position as a regional hub for the health and nutrition industry as growing demand for preventive health care, healthy aging, and longevity creates new market opportunities. This is reflected in the organizing of Vital Foods Asia 2026, an event that brings forth to global health industry in Bangkok.Vital Foods Asia 2026 is being held for the last day today at the Queen Sirikit National Convention Center in Bangkok, featuring more than 800 exhibitors from 40 countries, over 10 international pavilions, and more than 16,000 visitors. The exhibition showcases ingredients, technologies, and innovations in dietary supplements and health products, while connecting Thai business with global suppliers, manufacturers, and technology developers. Key attractions include a new pet nutraceutical zone, the Thailand Health Product Awards, and more than 65 expert-led sessions covering health trends, research, regulations, and emerging technologies.Organizers expect the event to create opportunities for investment, international partnerships, and exports of Thai herbs and extracts, supporting Thailand's goal of becoming a leading health and nutrition hub in Asia. At the event, Dr. Urasha Raktanunchai, Director of the National Nanotechnology Center under the National Science and Technology Development Agency, or NASDA, stated that modern consumers are increasingly focused on preventive health care, driving continued growth in the global nutraceuticals market. The market grew from $636 billion in 2025 and is expected to exceed $1.15 trillion U.S. dollars by 2033. Dr. Thawin Iam Pridi, director of the NASDAQ PhytoX program, revealed that 15 active ingredients are currently available for sale, covering both the nutraceuticals and cosmeceuticals groups. Key highlights include new active ingredients, namely broccoli extract and Centella Asiatica extract, which are aimed at meeting the needs of working-age consumers by supporting brain health, enhancing memory, and helping the body recover from stress.

0: ัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้ารายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสความเป็นคนเมืองถึงเรื่องของวิถีชีวิตกำกินสถานที่แอลร้านอาหารลำในพื้นที่ภาคเหนือของเฮาก็มีมาให้ติดตามเหมือนกันเจ้า
1: เจ้าแม่เจ้า
0: วันนี้เฮาก็มีพิธีกรคนใหม่มาอู้จากก็เฮาในรายการตัวเจ้าจะแนะนำตัวกันเจ้า
1: เจ้าป้ากับข้าเจ้าเนาะป้ากับข้าเจ้านะเจ้าอาราแตแชร์ต่อฟังเนื้อฟังตัวตัวเจ้า
0: เจ้าสดใสขนาดเลยวันนี้เป็นพิธีกรกู้กันกับรายการคลิปเด่นคนเมืองฝากเนื้อฝากตัวกับคุณผู้ชมตัวนะเจ้าน่าจะไปดีลืมนะเจ้าคุณผู้ชมสามารถส่งคลิปได้ผ่านช่องทาง NBT ภาคเหนือส่งกันเข้ามานักๆได้เลยนะเจ้าคุณผู้ชมตึงรุ่นเก่ารุ่นใหม
1: ่แม่น
0: ครีเอทคลิปเหมือนเข้ามาขอแค่สร้างสรรค์ละอู้จากภาษากำเมืองฮักษาวัฒนธรรมบ้านเฮาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะเจ้า
1: เจ้าฝากติดตามรายการการต่อยนะเจ้าเป็นประจำเนาะก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์กันเลยนะเจ้าช่วงมาตาวันจะอี
0: ้
1: นะเจ
0: ้
1: า
0: แม่บ่ายโมงเป็นต้นไปเน
1: า
0: ะ
1: กินข้าวตอนเรียบร้อยแล้วก็เปิด NBT ภาคเหนือของเฮานะเจ้าทีวีดิจิทัลหมายเลข11
0: แม่เจ้าวันนี้แน่นอนว่ายังคงความบันเทิงให้คุณผู้ชมติดตามกันอย่างต่อเนื่องเจ้าแต่ว่าคลิปแรกในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเตือนภัยกันพ้องเจ้าในเรื่องการเล่นโทรศัพท์บนทางเท้าหรือว่าเดินอยู่แต่ก็เล่นโทรศัพท์ก้มหน้าก้มตาพอซ้ายขวาก็อันตรายเหมือนกันคุณผู้ชมเจ้าลองไปพอในคลิปนี้เจ้าว่าเปิ้นจะเตือนภัยแต่ใดเจ้า
2: โอ้เจมเมาเล่นตายกับโทรศัพท์นี่พร้อมแล้วถนนเป็นแปลงรถจนอย่างนั้นน
3: ่ะโอ้ลงไปนั่งนะลุกๆๆๆลง
2: โอ้ไปนั่งไปนั่งไปนั่ง
3: ท่านท่านผมไปก่อนเดี๋ยวผมลงนะระวังนะนะ
0: แนวคุณผู้ชมเจ้าหันกอว่าบัดเจ็บอันตรายแค่คนก้มเล่นโทรศัพท์นะเจ้าแต่รวมไปถึงคนที่เตือนเปิ้นตวยอันนี้ก็ต้องพอตาพอตางดีๆเหมือนกันนะเจ้าบ่อั้นจะปะแบบป้อหลวงเลยนะเจ้าเป็นดูขนาดท่าล้มบ่เป็นท่าเลยเจ้า
1: แม่นเจ้าตกตาเปิ้นเป็นดีไข้หัวบ
0: ่ตก
1: ตาตัวเป็นดีไข้ไห้เน
0: า
1: ะ
0: คุณผู้ชม
1: เจ้าเออดูขนาดเลย
0: สามารถส่งเข้ามาได้เหมือนกันคุณผู้ชมนะเจ้าเป็นความบันเทิงเนาะเอามาฮึรับชมกันอย่างต่อเนื่องหลังกินข้าวเซ็ตก็มาติดตามกันได้เจ้า
1: แม่นเจ้าคลิปต่อไปจับปลาไปพอวิธีห้ามมือกับลูกกา
0: อย่างไร
1: มีหลายรูปแบบเนาะบัดเดียวเนี่ย
0: โอ้กา
1: ลูกกานะ
0: โอ้เป็นจะได้อ่ะในคลิปที่เป็นจะได้นี
1: ่แม่ต้องติดตามกันเจ้า
3: เนี่ยนายตอนนี้เอาโก่งๆนะโก่ง
4: โอเคโอเค
3: เอาสลับหนึ่
4: งได้ครับได้ครับใจเย็นเดี๋ยวดูกันเนาะเอาละ
3: เนี่ยนะอันนี้กับเอาเลยหัวมันหน่อยเดียวต้องเอานะ
4: โอเคเริ่มงี้ก่อนมา
3: เดี๋ยวๆๆตั้งหน้านี่ผมเอาไว้ยังเก่านะมาต้องเอาสลับเนี่ยผมจะได้เซฟงามๆอือ
4: จอดไหนแฮมไปไหนก่อนเอาไหนแฮม
3: ตามใจช่างเลยครับ
4: หึเอาหมดทำนี่ก่อนมานี่หึใส่ก่อน
0: เออนะหันกอคุณผู้ชมเจ้าในเมื่อเป็นลูกค้าก็ต้องเคารพคนตัดเฮาตัวเหมือนกันเนาะ
1: น่าหันใจเหมือนกันเนาะ
0: นะเจ้าเนี่ย
1: เคยหันร้านตัดผม
0: เจ้า
1: เปิ้นติดป้ายบอกเลยว่าก่อนที่จะมาตัดผมนะคือถามเมียมาตอย
0: เออถามเมียเนี่ยไหน
1: เพราะว่าบางส่งปิ๊กไปบ้านอาจจะบ่ถูกใจเมียมาได้เหมือนกันนะเจ้า
0: ส่งคัดใจเมียก็มีเหมือนกันคุณผู้ชมเจ้าเนี่ยคลิปจะอีกก็ส่งเข้ามาได้เหมือนกันนะเจ้าปาไปพอเรื่องของกรรมเรื่องของภาษากันพ้องเพราะว่าภาษาบ้านเฮามันลื่นไหลได้เพราะว่าหลายที่หลายต่างกรรมอู้กรรมจ๋าภาษาก็ต่างกันไปในแต่ละพื้นที่อย่างในคลิปนี้จะไปลองท้านิวเจนคนรุ่นใหม่ที่มาอู้จ๋ากรรมเก่าลองไปพอแล้วเปิ้นจะอู้จ๋าได้มอกใดเจ้า
5: เก่าเจนหลานกับกรรมเก่าเจนอุ้ยแต่ว่าอันนี้เป็นเวอร์สันหลานใหญ่มากับอุ้ยเนอะ
6: อัน
5: เขี้ยวหล่อน
7: อันเขี้ยวร่วง
5: เขี้ยวหล่อนก็คือฟันร่วงเอายาโทแขน
7: ทา
5: อันน
7: ี้ทาน่ะโท
6: เจ้าแล้วโทรศัพท์เหรอ
7: โทรศัพท์
5: ร้อน
7: เก็บผ้า
5: อันนี้ร้อนผ้า
7: ตกละเก็บผ้า
6: เก็บผ้าอ๋อผ้ามันจะเปียกฝน
7: นั่นน่ะ
6: มันจะจุ่มอึกมึก
7: เ
6: ฟือรถ
7: ฮะ
6: เฟือรถเดี๋ยวเดี๋ยวรถบัสตาร์บัติดเฟือรถประกำเดียว
7: คนไทยว่าอัน จุงไปอ่ะ
0: เออจุงไปอ่ะเน
7: า
0: ะ
7: จุงรถนี่เป็นไงมันติดอ่ะ
0: เจ้า
6: อ๋อขาบ
7: นะ
6: ขาบแอบไปขาบอยู่ในห้องนี่ใหญ
7: ่ขับหนูขับนายอ่ะ
0: ขับหนูขับนายคือยัง
7: ขับบ่ออกมาน่ะ
0: เออโกเลมังเลนี่แปลไทยว่าอะไรอ๋อ
7: โกเลมังเลนี่คือมันชวกน่ะจ้ะว่าอย่างเถียงน่ะอันนั้นโกหก
0: โอ้แอดวานซ์ขนาดคุณผู้ชมเจ้าข้าเจ้าเนาะเป็นนิวเจนเหมือนกันนะแต่ก็ยังมาเกิดได้ยินคำนี้ใหญ่มากก็อุ้ยเหมือนกันแต่ก็มาเกิดได้ยินเลยเจ้าคำว่าขาบ
1: แม
0: ่แปลมาได้เหมือนกันบางทีกำเมืองเขาก็แปลตรงตัวมาได้เช่นเดียวกันนะเจ้า
1: แม่เจ้าเขาต้องมีการเรียนรู้เนาะกำเมืองเรียนรู้กับคนบักเก่ากับคนดังคนแก่กับเนี่ย
0: เจ้าถึงจะได้เป็นความรู้อยู่ในหัวอกหัวใจอยู่ในสายเลือดคนเมืองต้องสาบเมืองอยู่แล้วเป
1: ็
0: นเรื่องปกติเนาะบันดีอายคุณผู้ชมเจ้าไปอยู่ที่ไหนตัดใดนะสาบเมืองไปเลยนะเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องร่วมกับอนุรักษ์กำเมืองไว้กันตัวนะเจ้า
1: แม่นเจ้าเดี๋ยวคลิปต่อไปจับตาไปพอมากก่
0: อไอ้ยัง
1: จบผักกาด
0: ปะท้อโอ้ยซิงเกิลขนาดเจ้าหน้าฝนจะอีกก็คือมากก็คือล้ำแน่นอน
1: ไอ้ยังก็เพิ่นใส่ไอ้ยังก
0: ็ใส่ทิ้นหมู
1: ใส่ทิ้นหมูใส่ผลเอาแคปด้วยนะ
0: ต้องใส่น้ำหน้าใส่ทิ้นหมูอ
1: ่
0: ะ
1: แม่น
0: ไอ้ยังในคลิปนี้เดี๋ยวเราไปพอกันเลยนะเจ้าก
8: าจอมไม่ใส่จิ้นหมูใช่หรือไม่ใช่ค่ะช่วยอธิบายหน่อยสิคะทำไมคุณถึงไม่ใส่จิ้นหมูในจอผักกาดกันจะว่าไม่ใส่มาได้หยังก็เปิดกระตึ้งว่าจอผักกาดกะกินกับผักกาดตะกะไปจะจอจิ้นหมูแล้วเอ้ามันจะไปได้ยังไงถ้าคุณไม่ใส่จิ้นหมูมันก็มีแค่จอผักกาดมันก็ยืดกันสิกันจะว่าไม่ใส่มาได้หยังแต่คุณปอกไปจะก็ไม่ใส่มาหรอกแต่บ้านแต่เมืองอื่นเขาใส่กันทำไมคุณไม่ทำตามกฎของแกงผักกาดจอคือต้องใส่จิ้นหมูทุกกรณีใครจะแท็กใส่กูมาใส่จิ้นหมูแป้งคุณจะไม่ยอมรับความผิดใช่ไหมผิดยังมาผิดเหรอหมดคำถามค่ะจากที่มีคนร้องเรียนว่านางสาวศรีวรรณมีการแกงผักกาดจอไม่ใส่จิ้นหมูนั้นทางศาลเห็นว่านางสาวศรีวรรณมีความผิดจริงผิดมากเพราะว่าการแกงผักกาดจอต้องใส่จิ้นหมูทุกกรณีจะไม่มีใครมาหักล้างความจริงนี้ได้ดังนั้นศาลจึงขอตัดสินให้นางสาวศรีวรรณรับโทษขั้นสูงสุดนั่นก็คือการโดนตบหน้าแดงไปกลับนับ10รอบปฏิบัติโมอีผักกาดจอมใช้จิ้นหมูคุณร้อนป้อมเลย
0: โอ้อันนี้คดีร้ายแรงขนาดนะเจ้าใส่จิ้นหมูเนาะแกงจอผักกาดมันต้องมีจิ้นหมูอันนี้ข้าเจ้าเห็นตัวนะเจ้า
1: แม่เจ้าเห็นตัวอย่างแรงไส้กินก็จิ้นหมู
0: ถูกต้องเจ้าคนมากจิ้นก็จะอยากกันเน
1: า
0: ะคุณผู้ชม
1: เสร็จมาเห็นหน่อยเอาเปิงเห็นหน่อย
0: อันนี้ก็เป็นคลิปคนเมืองเนาะเอามาอะแดปกับละครคนไทยคุณผู้ชมเจ้าก็ม่วนเหมือนกันบันเทิงเหมือนกันคลิปจะอีก็สามารถทำส่งกันเข้ามาได้นะคุณผู้ชมเจ้าแอดวานซ์แล้วก็สร้างสรรค์ขนาดเลยก็จะได้เห็นมุมมองอย่างใหม่ๆกับคนเมืองตัวนะเจ้าค
1: ุ
0: ณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เฮายังกับสกามเจ้าช่วงหน้าปิกมาติดตามกับรายการคลิปเด่นคนเมืองในช่วงที่2เจ้า

0: ิลปะหัตถกรรมจากฝีมือช่างเชียงใหม่ถ่ายทอดหัวใจแห่งเอกของเมืองเชียงใหม
1: ่ซอฟต์พาวเวอร์ล้านนาจากวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวสร้างคุณค่าสู่ใจคนทั้งโลก
2: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
3: ก็ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
4: ชอบผู้ชายที่ลูกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่ใครเก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
5: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
6: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
7: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติด
8: NBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด
0: ตามกันต่อในช่วงนี้นะเจ้ากับรายการคลิปเด่นคนเมืองช่วงที่2เจ้า
9: แล้วเจ้าในคลิปนี้คุณผู้ชมเจ้าจะพาคนที่มักทุเรียนแน่นอนละเจ้าว่าต้องเป็นร้านที่มีทุเรียนให้กิน365วัน
0: ขนาดนั้นเลยกัน
9: แม่นเจ้าคุณผู้ชมเจ้าร้านดีขนาดเลยนะนะเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้เลยเจ้าว่าจะอยู่ที่ไหนตัดใดฮันเจ้า
10: ร้านนี้มีทุเรียนทั้งกี่ถึง365วันเลยกะ
11: ถ้าทุกอย่างในร้านได้ไปทุเรียนหมดเลยไหน
10: ผมบอกหัวส่วนนี้คือตำบลนางเลอำเภอเจียงไฮส่วนไหน
11: แต่หูอย่างเดียวว่าอยู่ห่างจากสนามบินแค่5นาที
10: ว้าวพอปากประตูตางเข้าคาเฟ่ซะก่อน
11: นึกว่าบ้านสายทอง
10: เดี๋ยวเล่าก่อนว่าแย่แน่เป็นคนมักทุเรียนขนาดอ
11: ยู่เจียงใหม่ก็มากินสลิดมาแค่กินที่เจียงไฮ
10: ผมก็จะเป๊ะได้โซร้านขึ้นมา
11: ทุกอย่างในร้านนี่ไปทุเรียนหมด
10: เพราะว่าจะเป็นไอติมหรือว่าข้าวซอยกับทุเรียน
11: เนี่ยเขาห่อข้าวซอยลอยฟ้า
10: ไม่ใช่โจ้ไปกินบนฟ้าน่ะ
11: ส่วนอันนี้เป็นข้าวซอยแห้ง
10: ที่ใส่ไข่กุ้งกรุบกรับมาคือตัว
11: หันจะอี้กินแล้วเข้ากันเฉย
10: คืออยากให้ลองไปกินเลย
11: นอกจากทุเรียนมีข้าวผัดปูอ่องแต
10: ่อุ้ยหันจะนี่น่ากินขนาดหรอ
11: ขนาดพิซซ่ายังไปทุเรียน
10: วันนั้นน่ะมาตั้งช่วงโปรโมชั่นพอดี
11: ผมสั่งพิซซ่าทุเรียนขอไปทานนี่น้อง
10: เพราะว่าทานที่2แค่บาทเดียวอีวะ
11: หรือจะเลือกไปบิงซูก็ได้ครับ
10: ถามหน่อยแล้วไผ่จะมาเอาพ
11: ่อฟังถามหาชื่อร้านด้วย
10: คือดมทุเรียนกันไปก่อน
11: อันนี้น่าจะห้องว่าไอติมควัชโมทุเรียน
10: ของโอโมอะมากบะเล่น
11: ผมเสียใจแล้วครับที่ปามันมาร้านนี
10: ้ดูมันแฮปปี้แฮปปี
11: ้กินอันไหนก็เป็นตะดีลำหมด
10: สีไทยโอดอยากมาหลายวัน
11: อันนี้ไม่ได้อู้เอาใจร้านค้านะคร
10: ับ แต่มันบอกว่ากูอย่างที่เนี้ยลำ
11: อู้ได้ไปประกวดรถทัวร์
10: ทัวร์อย่างเดียวคือกลัวไม่ได้กิน
11: มันโต๊บมือบ้าๆให้ฟิน
10: แล้วพอดีลืมสั่งอันนี้มาจิมนะ
11: ดูปฏิกิริยาตอนมันกิน
10: ที่เนี้ยมันคือทุเรียนคาเฟ่เจียงไฮ
11: นอกจากจะมีทุเรียนให้กินลำลำ
10: แต่ยังมีมุมเพื่อมาถ่ายรูปนะผมว่าละออนและสายถ่ายรูปน่าจะชอบนะครับ
11: อันนี้ดอกยังมีหูสีแดงปลื้ม
10: เขาก็เลยลองเตลแอลไปแวดๆคาเฟ่
11: ไปเจอสคริปต์ฟาร์มเมอร์
10: ผมก็เลยไปถามเจ้าของร้าน
11: ว่าที่เนี้ยกูวันเสาร์อาทิตย์
10: เขาไม่คิดจะกรรมเพื่อละออนได้ยาก
11: เช่นเก็บไข่เก็บ
10: สกูตเตอร์ของเล่นละออนก็มีนะครับ
11: ซึ่งส่วนใหญ่อีโป้ไอแม่จะเอาลูกมาเนี้ยกิจกรรม
10: เพื่อวันหยุดบอกว่าจะพาลูกไปที่ไหน
11: กัจจวนละออนมาแอลที่นี่ได
10: ้ละออนจะได้มีอย่างเงี้ย
11: ผมว่าละออนน่าจะชอบนะ
10: ได้ลองเงี้ยกับเขาคนเดียว
11: ได้ไปเก็บไข่คำเล้า
10: แล้วก็ลวดมาเล่นแมวแล้วก็เตียวพอนกแก้ว
11: อันนั้นมากัน
10: แล้วสองคนท่านเตียวไปไหนนะ
11: กับที่นี่เขาเปิดคาราโกงโก้ช่วงไม่วัน
10: ซึ่งมาฮ้องเพลงได้ตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มเลยนะครับ
11: ถึงเวลาวัยรุ่นโชว์พลังเสียง
10: และเนี่ยนี่ฮ้องเพลงถูกใจไม่เลี้ยง
11: ว่าแต่ว่ามันฮ้องเพลงเป็นอย่างนะ
10: ส่วนนี้จะเป็นค่าบริการห้องคาราโกงโก้นะครับ
11: ซึ่งในนี้เราสามารถสั่งอาหารมาโจท
10: หรือสามารถไปสั่งเครื่องดื่มที่เขย่าคันแรกคันแรก
11: เอามาโจทสร้างฟีลลิ่งในการห้องเพลง
10: ก็เล่าหัวเจียงไฮมีคาเฟ่จะนี้ตัว
11: ผู้ใดก็จะได้อยากกินทุเรียน
10: ไม่ได้ลืมเปิดแผนที่มาที่ทุเรียนคาเฟ่เจียงไฮ
11: ได้ของฝากปีกเจียงใหม่
10: ผมวันเนี้ย
9: โอ้ยอย่ามาคอยขนาดเลยคุณผู้ชมเจ้
0: าม
9: ันเป็นกิจกรรมที่เหมาะปาครอบครัวไปขนาดแล้วเป็นคาเฟ่ที่ครบครันจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าละอ่อนก็ไปได้มีของเล่นมีแมวมีครัวกินมีทุเรียนมากๆเลยคุณผู้ชม
0: แม่เจ้า1วันให้อยู่ได้วันค่ำบุญอภิว
9: าแน่นอนอันนี้เปิ้นตอบโจทย์เลยนะคุณผู้ชมสำหรับคนที่ชอบปาครอบครัวแมวในช่วงวันหยุดสีอันนี้อยู่ตะใดก
0: ็น่าสนใจขนาดห่างจากสนามบินเจียงไฮ้บักไก่ได้10กว่านาทีบ่ได
9: ้โอ้ต้องไปเฮ้ยคุณผู้ชมเจ้าเปิ้นชื่อว่าร้านอะหยังก็คาเฟ่ทุเรียนเชียงรายอีอ่ะเสิร์ชแล้วก็ไปกันได้เนอะคุณผู้ชมเจ้า
0: แม่เจ้าคลิปต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะเจ้าไปออกกำลังกายกัน
9: โอ้กินมากประเดี๋ยวไปออกกำลังกายแฮมล่ามาชอบเลยอ่ะ
0: ชวนพิธีกรไปก่อนวะ
9: โอ้จะได้นี่
0: จะพาไปออกกำลังกายกันนะเจ้าคุณผู้ชมเจ้าชวนกันไปวิ่งเทรลนะเจ
9: ้
0: าจะน่าสนใจขนาดไหน
9: ธรรมชาติบำบัดไปพอบรรยากาศเจ้า
0: เจ้า
12: จึงไม่จะพามาเดินเที่ยวใกล้เมืองสุด

0: ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพทางเข้าหางบะยากครับอยู่ข้างๆร้านนัมเบอร์39นี่เองสามารถขี่ขึ้นมาได้เลยที่นี่เปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงแลงมาถึงแล้วต้องแวะลงทะเบียนก่อนนะครับแต่บอกเลยว่าอาจจะว้าวตั้งแต่หน้าจุดลงทะเบียนเพราะน้องเนื้อสายหรือฮอกเดียออกมายืนต้อนรับแบบใกล้ชิดสุดๆปกติไปดูสวนสัตว์นี่ต้องพอกันไกลๆนะน้องๆนี่เดินกันยังกับสวนสนามรอบๆยังมีไก่ฟ้าไก่เลี้ยงและกะละมังนอนโชว์ตัวอยู่ไกลๆด้วยนะครับนี่เฮาจะมาเดินเที่ยวหรือว่ามาสวนสัตว์กันเนี่ยไปกันเถอะทุกคนก่อนเริ่มเดินดูแผนที่เส้นทางกันเห็นเขาจะเริ่มต้นกันที่ประตูแดงนี่เปิดเข้าไปแล้วอย่าลืมปิดตัวนะครับเดินตามซุ้มไม้ทางขวาไปจุดแรกเขาจะเจอกับวัดพระธาตุแสงจันทร์แวะไหว้ทายหุบสวยๆกันได้เลยเสร็จแล้วเขาก็เดินลงข้างวัดเลี้ยวขวาไปตามคลิปเลยเจอทางราบยาวๆก็ขอวิ่งเรียกกล้ามเนื้อเฮียน้อยถึงทางแยกเพื่อเลี้ยวซ้ายกันนะทุกคนแล้วเขาก็จะเจอกับป้ายห้วยอุโมงเทรลบอกเลยว่าทางขึ้นนี่คือของจริงบอกค่อยๆขึ้นนะครับจะโลมากกับจริงเลยเหมือนเขากำลังเดินขึ้นดอยขึ้นเขากันแต่ๆเดินชมป่ามาประมาณ30นาทีก็จะได้ยินเสียงน้ำตกแล้วครับถึงแม้ว่าหน้ามันจะดูต่อมแต่มไปเฮียน้อยพอพึ่งต้นฝนแต่ปีเจ้าหน้าที่บอกว่าแหม2อาทิตย์ก็มากันทำไมน้ำจะช้ำกว่านี่แน่นอนนั่งพักคุยกันชิวๆมองวิวต้นไม้จากตรงนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งการเดินป่าให้มั่นใจต้องมีตัวช่วยครับอย่างนาฬิกาคาลินจิดีไซน์เท่กันน้ำได้หายห่วงฟังก์ชันจับเวลาแม่นยำและที่ขาดไปไม่ได้คือรองเท้าเทรลคูโพดจากคีบรันคู่นี้บอกเลยว่ายึดเกาะดีขนาดบอกว่าจะทั้งจริงหรือทั้งลื่นพักพอแล้วก็ไปลุยกันต่อครับขากลับทางลงจะมีเจือกให้จับตัวเป็นกิมมิคเก๋ๆของที่นี่เลยพอถึงทางลาบแล้วก็วิ่งยืดเส้นยืดสายแหมรอบนึงแล้วเฮาก็วนกลับมาหาป้ายห้วยอุโมงค์แล้ววนออกไปหาทางเดิมครับก่อนกลับแวะเติมความน่ารักของน้องเนื้อสายและแอบดูวัวแดงกินผักขนตาน้องนี่งอนเชียวน่าหักขนาดสรุปเทลนี่ใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณชั่วโมงครึ่งระยะทางรวมประมาณ3กิโลใครมองหาตีเดินเทลใกล้เมืองได้เจอสัตว์ป่าแบบใกล้ชิดต้องที่นี่เลยศูนย์ศึกษาธรรมชาติเชิงดอยสุเทพแล้วเจอกันใหม่ครับทุก
1: บรรยากาศก็ดีแต่คุณผู้ชมเจ้าช่วงนี้เปิ้นกำลังฮิตกันเลยเนาะสายสุขภาพเนี่ยเปิ้นต้องมาล่นรอบเมืองกันให้ได้ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็แนะนำนะเจ้าอย่างอ่างแก้วมอชอก็ล่นก็ดีเหมือนกัน
2: แม่นเนาะเจ้าเปลี่ยนซีซั่นกันเนาะในช่วงนี้เนาะอากาศก็ดีดีแล้วก็ยังดีแฮมเองก็บรรยากาศ
1: ดุ่มดี
2: อันนั้นจะต้องดีตลอด
1: มาธรรมดาแต่แต่เจ้าอันนี้เขาต้องชวนกับไปออกกำลังกายเน
2: า
1: ะ
2: เพื่อบางคนนะคนไปปีงลากกันเนาะตัว
1: กะ
2: ปีหันมาแล้วหรือไม่ใช่ปี
1: อันนี้รู้เลยว่ามีจุดประสงค์คุณผู้ชมเจ้าแต่เปิ้นบอกว่าเดี๋ยวนี้เปิ้นมีวิ่งแรกอย่างก็วิ่งแรก
2: แม่น
1: ก
2: ็มีแม่นแม่น
1: แม่นวิ่งแรกหวานใจก
2: ็
1: ที่ใด
2: ที่ไหนนะที่ไหนนะอีหลอ
1: กคุณผู้ชม
2: แม่น
1: ใครมีป้าใดหน้าไปเดินธรรมชาติหน้าไปเดินเทรลหรือว่าวิ่งเทรลก็แนะนำกันเข้ามาได้นะเจ้าเพราะว่ากู้กู้พื้นที่เนี่ยก็สามารถช่วยกันประชาสัมพันธ์ได้เขาก็เป็นแฮมช่องทางหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยมาร่วมกันประชาสัมพันธ์เนาะอนุรักษ์ตึงภาษากำเมืองกำกินตีแอลร้านอาหารลำ อันนี้ก็คือเป็นแฮมช่องทางหนึ่งสามารถส่งกันเข้ามาได้เลยนะเจ้าเอ็นทีภาคเหนือเจ้า
2: แม่เจ้าหลายๆหมู่บ้านนะพี่สังเกตพอละบรรยากาศก็ดีดีมีอ่างเก็บน้ำ
1: โอ้
2: ยเออถ้าอยากจะโปรโมทหรือว่าอยากจะให้เป็นแหล่งที่คนฟูจักมากๆเพื่อเป็นการกระจายรายได
1: ้
2: ส
1: ู่
2: ชุมชนนะเจ้าก็คือคนมาแอลนักๆเออจนกันมาแอลจนกันมาออกกำลังกาย
1: เขาก็เป็นส่วนหนึ่งผลิตคลิปได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลมันบวยคุณผู้ชมเจ้าในการผลิตคลิปเนี่ยอู้ภาษากำเมืองก็จะเป็นการสร้างความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์ที่น่าจดจำได้ดียิ่งขึ้นตัวคุณผู้ชมเจ้า
2: แม่นเจ้า
1: ไปพอแห่งคลิปกันดีกว่าคุณผู้ชมพูดกันมานักแล้วเนาะคลิปต่อไปเจ้าปาไปพอเรื่องการซื้อแมวมาเลี้ยงเตื้อแรกอันนี้เป็นมุกของคนเมืองแน่ๆเลยคุณผู้ชมเจ้าคนบอกว่ามาซื้อแมวซื้อแมวมาเลี้ยงเตื้อแรกเนี่ยอาจจะมาหูวิธีการเลี้ยงก็ได
2: ้
1: เพราะฉะนั้นต้องมีกูรูผู้รู้ในการเลี้ยงแมวเอาไปพอแล้วว่าเปิ้ลแนะนำการเลี้ยงแมวจะได้เจ้า
3: เอาแมวตัวนี้ไปเนอร
4: ์ครับ
3: น่าฮักขนาดนี
4: ้
3: สามสีไอ
4: ้เออ
3: น่าฮักดี
4: ขอบคุณนักเนอร์ที่พี่แบ่งให้ผมไปเลี้ยงเนี่ย
3: เจ้า
4: เท่าไหร่ก็พี่เนี่ย
3: 200เจ้า
4: 200เอาละพี่นี่ครับ
3: จ้าเอาไปอยู่กับเจ้าไมเนอร์
4: เออพี่เนี่ยผมก็เคยเลี้ยงสักเตืออันนี้เป็นครั้งแรกนะที่ผมซื้อแมวไปเลี้ยงเนี่ย
3: อ๋อเจ้าถ้ามีอะไรอย่างก็โทรมาถามเนอ
4: ได้เน
3: า
4: ะ
3: เจ้าได้จ้ะ
4: โอเคครับขอบคุณหลายๆพี่
3: เจ้า
4: คร
3: ับ
4: พี่ว่าโอ้พี่
3: ครับ
4: แล้วไอ้ผมจะปล่อยให้มันขี้เหนียวไปเลยในการข้างใหญ่
3: ๆอ๋อไอ้ต้องซื้อกับแม่เข้ามาเนอ
4: ะอ๋อให้มันขี้ในหั่นกะ
3: เจ้า
4: อ๋อโอเคครับครับเดี๋ยวผมซื้อกับบ้าขึ้นมาโลครับพี่
3: อ๋อวันดีเจ้าไอ
4: ้อันที่พี่ว่าซื้อกับบ้าขึ้นแล้วเนี่ยผมไปซื้อกับบ้ามาแล้วแล้วผมต้องแยกย้ายต่อนะครับพี
3: ่อ๋อไอ้ก็ใส่ใส่ขึ้นเลยนะเจ้า
4: เอาใส่ใส่ใส่หนักกว่าครับ
3: อ๋อใส่เต็มกับบ้าเลยเจ้า
4: เฮ้ยพี่มันเหมือนดีได้เหมือนล้ำรถหกล้อว่ะเต็มเนี่ยครับ
3: เอาแล้วไอ้ไปซื้อกับบ้าอย่างมา
4: โอ้ผมก็ซื้อกับบ้าอีซูซูอะครับ
3: เอ้าบัดใจ

0: ใส่ซื้อกับบ้าใส่ทรายแมวก้าเอาแมวไว้ขี้ไว้เหนียวอ่ะ
1: กับบ้าทรายแมว
0: แม่น
1: บ่ใจกับบ้าอีซูซูเนาะครับเนาะ
0: บ่ใจเจ้าไข่บอก
1: บ่ใจกับบ้ารถยนต์ซะกํา
0: บ่ใจเจ้ากับบ้าที่ฮือแมวเอาไว้ฉี่ไว้เหนียวอ่ะเจ้าไว้ขี้อ่ะ
1: โอ้ครับครับครับเดี๋ยวว่ากับบ้ารถยนต์เบ้ยซื้อมาหลายแสนนั่นแหละมาเลี้ยงแมวตัวเดียวนี่ป้าป้าไปอยู่ตัวเจ้ามันไปปะไปตุ๊กปิ๋งยากเว้อเลี้ยงแมวเตือนแรกเ
2: ลยเป็นที่เอ็นดูว่ะ
3: แมวพอหน้ามุกผมผู้ชมเจ้าเอ็นดูตานอนนึกว่าเป็นกระบะรถยนต์มาใช่เนาะ
0: ใช่
3: เปิ้ลมีกระบะของเปิ้ลกระบะแมวเนี่ยผู้ชม
2: ก็ต้องมีทรายด้วยนะ
3: ถูกต้องเลี้ยงเปิ้ลเอาเปิ้ลมาก็ต้องเลี้ยงเปิ้ลดีๆคุณผู้ชมเจ้าห้ามเอาไปละไปขว้างห้ามเปลี่ยนใจอันนี้เป็นการฝึกความอดทน
2: มาได้เน
3: า
2: ะ
3: แม่นเจ้าซัดเนี่ยเฮาได้มาแล้วเฮาก็ต้องเลี้ยงดูปูเสื่ออย่างดีอย่างลูกคนนึงเลยนะอย่างบ้านข้าเจ้าเนี่ยมีลูกหมาเอาละยายบอกมาถ้าเอามาเด็ดขาดเนาะเอามานี่หยังเอามากับเปลืองหั่นเปลืองนี่บักกองเอาละไว้เหี่ยวันเดียว2วันคุณผู้ชมเจ้า
2: เป็นได้เจ้า
3: ห้องห้องอย่างลูกนี่ข้าเจ้านี่คือแบบ
2: ท่านเหลือลูกกันนะ
3: ข้าเจ้านี่คาดคอไปเลยคุณผู้ชมเจ้ายายบอกห้องดีเลยเน
2: า
3: ะ
2: โอ้ขนาดนั้นเลยกัน
3: แม่นนะอันนี้ก็ดีเหมือนกันมัมบัดฮิวใจได้เนาะเอาไว้กูกับคนเฒ่าที่บ้านคุณผู้ชมจะได้มาเหงาเจ้า
2: เจ้าพอเห็นคลิปนึงนะเจ้าคุณผู้ชมเจ้าก็กินแมงมันก่อน
3: แมงมันข้าเจ้าแพ้ของเรา
2: โอ้ยแมงมันนะโอ้เขาไปพอคลิปนี
3: ้กะเมนูแมงมันกะ
2: เมนูแมงมันไปพอหรอจะเป็นจะไรเจ้า
4: แมงมัน
5: เนี่ยมีก็ญี่ปุ่น
4: ไม่มี
5: ไม่มี
4: ไม่เคยกิน
3: ไม่
4: เคยก
3: ิน ไม่เคยก
4: ิน
3: กินมาหรอกินดูแมงมัน
4: แมงมันว้าแมง
6: あ、
4: リンゴじゃん。
6: 何
4: これ全部食べれるの？お尻だけとか全部？
3: そう。も全部食べれる。
4: これ。
6: 何メニューいいんじゃん。今
4: そ
6: んな、うん。あ、
4: そう。
3: そ
4: う。そうじゃない。ケム。
3: ケム。
4: うん、ケム。
6: マンタ、両方マンタ。
4: あ、美味しいやん。
3: あらい
4: め。あらい。
3: うん。あら、ポブレキンラド。
6: うん、うん、うん、うん、う
3: ん、うん、กินดิ๊กดิ๊กอ่ะเด้อมีหมูย่างนะอร่อยไหม
4: อร่อยอื
3: ม
4: ちょっとしょっぱい
6: ね。だ、カノピカーみた
3: い。カノピカーと一緒に食べるな、ピカ
4: ー。これ羽を食べるの羽。
3: 羽取って。
4: ラムラム。
3: キンディ。要被扫下吗？
4: อริงโกยชี
3: อูซื้อว่าก็เป็นแฮมเมนูหนึ่งที่กินแล้วบักไก่กินได้ตลอดกินแล้วบักฮูจักยางเนาะคุณผู้ชมเจ้าถ้าเกิดว่าเอามาแอมกับข้าวนึ่งอ่ะ
2: ข้าวนึ่ง
3: ได้แค่ตัว2ตัวอ่ะเนอะข้าวนึ่งอันเพ่คุณผู้ชม
2: มันเปลืองลงเลยเน
3: า
2: ะ
3: แม่นเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นแฮมเมนูหนึ่งง่ายๆเนาะเอาไปคั่วอุ่ยเกลือตั้งน้อยอ่ะเป็นกับแก้มก็ดีกินได้เรื่อยกินมาได้ก็ได้เหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าคุณผู้ชมไปซ้อคนเดียวก็ว่าซื้อมาต่ออันนะเจ้า
2: แม่นเจ้าเดี๋ยวนี้บ้านเฮานี่มีหลายอย่างเด้อจำกินจี้นะไม่ตึงนอนไผ่
3: นอนไผ่
2: นะนอนไผ่ก็มีเหมือนกันนะเจ้าคุณผู้ชมเจ้าแล้วก็อย่างแฮมเองก็ด้วงตัวอย่างเอี้ย
3: อ๋อกะ
2: มากินมัน
3: ในช่วงหน้าฝนนี่ถือว่ามีหลายเมนูนะคุณผู้ชมเจ้านอกจากมีเฮ็ดทอมีแมงมันมีอย่างแฮม
2: เต้งหัวแดงเน
3: า
2: ะเต้งหัวแดง
3: เออนั่นก็ได้เหมือนกันไข่ทำเมนูอย่างน่ากินเข้ามาก็ส่งกันเข้ามาเนอะคุณผู้ชมเจ้าเพราะว่าเฮาจะเอามาออกกับรายการคลิปเด่นคนเมืองสระแยตลอดเลยเจ้
2: า
3: คุณผู้ชมเจ้าช่วงต่อไปเฮาไปป้ากันต่อในช่วงของคนเมืองแต่ก่อคนเมืองแต่ก่อเสนอคำว่า
2: ญาติเจ้า
3: ญาติญาติกำเมืองถ้าเป็นไทยกลางแปลแล้วก็แปลว่าควรควรมันก
2: ็แม
3: ่ถูกต้องคุณผู้ชมเจ้าญาติแปลว่าควรอย่างแมวญาติอีเน
2: า
3: ะ
2: ญาติ
3: อะไรแมวญาติมาเนี่ยก็คือโดนแมวควรนั่นเองคุณผู้ชมอ่ะใครมีกำเมืองกำบักเก่ายากๆที่บักให้ลำได้ยินล่ะเพราะว่า ค่เอามาสอนลูกสอนหลานก็สามารถส่งกันเข้ามาได้นะเจ้านอกจากคลิปแล้วเน
0: าะ
3: รวมไปถึงการอู้จากกำเมืองอู้ม่วนเป็นจ้อยซอก็ได้เป็นการส่งเสริมให้ละอ่อนอู้ภาษากำเมืองใส่ชุดเมืองไทยคลิปมาขอเป็นแนวนอนเอามาออกกับรายการตอนนี้ที่ภาคเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะเจ้า
0: เจ้าส่งมาได้เลยนะเจ้าตั้งเพจก็ได้เน
3: า
0: ะ NBT ภาคเหนือของเฮานะเจ้าหรือว่าเพจเจ้านี้ที่ผังเหนือก็ได้เหมือนกัน
3: แม่นแล้วเจ้าคุณผู้ชมก็จะมีคนที่อยู่เบื้องหลังเนาะเปิ้นรอเก็บคลิปที่คุณผู้ชมส่งกันเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเลยนะเจ้าแล้ววันนี้เสียดายเสียดาย
0: เวลาหมดเวลาเสีย
3: คุณผู้ชมเจ้าติดตามกันได้ใหม่นะเจ้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงไปต้นไปปักกับความบันเทิงซีอีกับน้องวีมีหอยยิ้มทิ้มหัวใจเจ้า
0: ข้าเจ้าอาราแต่แชร์ต่อเจ้า
3: วันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้า

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ชุดผ้าฝ้ายสวยๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ค่ะแม้ว่าสีสันจะไม่ฉูดฉาดบาดตาแต่เชื่อได้ว่าสีคงถูกใจใครหลายๆคนค่ะนี่นะคะคือผลงานของคนในชุมชนบ้านศบเตี้ยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสีที่ได้มาจากหินโมกขลานมีตำนานเรื่องเล่าของชุมชนที่นี่ถึง50กว่าปีติดตามทั้งหมดได้ในรายการเมืองไทยที่ดีในวันนี้ค่ะ
1: การย้อมสีผ้าด้วยสีธรรมชาติจากหินโมกขลานเป็นศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานที่ตำบลศบเตี้ยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นเอกลักษณ์ที่สร้างสรรค์โดยปราชญ์ชุมชนในพื้นที่นี้จากการทอผ้าฝ้ายพื้นบ้านธรรมดามุ่งการพัฒนาหินภูผาสู่อาภรณ์ที่สวยงามกลายมาเป็นวิสาหกิจชุมชนผ้าฝ้ายเชิงดอยที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
2: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าธัญการยานโสหรือว่าพี่มอนนะเจ้าประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าฝ้ายเชิงดอยตำบลศบเตี้ยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าค่ะก็เนื่องจากว่าชุมชนของเรานะคะเป็นชุมชนที่ทำการทอผ้ามานานแล้วนะคะแล้วก็มีการย้อมเส้นฝ้ายเพื่อทอผ้าเองเมื่อก่อนชุมชนของเราเนี่ยนะคะก็จะทอผ้าเป็นทุกครัวเรือนเลยนะคะเป็นอาชีพดั้งเดิมของเราค่ะและเราก็ใช้สีจากธรรมชาติต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเปลือกไม้ใบไม้ต่างๆมาย้อมเส้นฝ้ายนะคะเพื่อที่จะทำในส่วนของกระบวนการที่ย้อมจากธรรมชาตินะคะและต่อมานะคะก็เมื่อประมาณปี2565นะคะก็มีการตัดถนนเพื่อที่จะทำถนน4เลนผ่านดอยโมกขลานนะคะซึ่งเป็นดอยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนของเราค่ะแล้วก็ดอยแห่งนี้มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ในเรื่องของพระพุทธศาสนานะคะเมื่อมีการตัดถนนผ่านดอยแห่งนี้ค่ะก็ปรากฏว่าชาวบ้านของเราก็ไปพบกลุ่มหินดินดานนะคะซึ่งเป็นหินสีเทาดำค่ะอยู่บริเวณหนึ่งของดอยโมกขลานก็จะสูงจากยอดดอยลงไปประมาณสัก30เมตรนะคะมันจะเป็นกลุ่มหินสีเทาดำชาวบ้านก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะเอามาทำเป็นสีย้อมฝ้ายได้นะเพราะว่าเนื่องจากว่าในชุมชนของเราเนื่องจากมีสีจากเปลือกไม้ใบไม้ลูกไม้ต่างๆแล้วเนี่ยน่าจะเอากลุ่มดินหรือว่ากลุ่มหินต่างๆเนี่ยสามารถที่จะมาทำสีเส้นฝ้ายได้ค่ะทางพ่ออินตานันตะเลนะคะซึ่งเป็นภูมิปัญญาในเรื่องของการย้อมฝ้ายของเรากับแม่สมพรนะคะก็ได้ทำการเอาหินเนี่ยค่ะมาทดลองเพื่อที่จะทำสีโดยมีอยู่วันหนึ่งค่ะแม่สมพรก็บอกให้พ่ออินตาเนี่ยไปในสวนบอกว่าให้ไปเอาใบตองให้หน่อยจะทำขนมไปวัดค่ะพ่ออินตาก็ใส่เสื้อขาวด้วยวันนั้นนะคะก็ไปเอาตองกล้วยนะคะพอไปฟันหรือว่าเกี่ยวเอาตองกล้วยออกมานะคะยางของกล้วยเนี่ยก็ตกใส่ไหล่ของพ่ออินตาซึ่งวันนั้นใส่เสื้อสีขาวที่ท่านรักมากนะคะเข้าไปเก็บมายางกล้วยก็หยดใส่ไหล่ประมาณ 2-3 หยดค่ะแล้วพ่ออินตาก็ตกใจว่าโอ้เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อตัวโปรดจะต้องรีบเอาไปซักพอเอามาถึงบ้านค่ะเอาใบตองให้ยายเสร็จพ่ออินตาก็รีบไปซักเสื้อตัวเองไม่ว่าจะใส่ผงซักฟอกไม่ว่าจะใส่สบู่หรือว่าใส่อะไรต่างๆเพื่อที่จะทำการซักแต่ว่าซักไม่ออกค่ะซักไม่ออกพ่ออินตาก็เลยได้ความคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเอามาช่วยในการเรื่องของย้อมฝ้ายของเราได้ด้วยนะจากนั้นพ่ออินตาก็ทดลองไปเอาต้นกล้วยเนี่ยมาซอยนะคะแล้วก็บีบยายสมพรก็บีบเอาน้ำคั้นนะคะมาทำเป็นตัวจับสีผสมกับหินโมกขลานซึ่งต้องมีวิธีการตำหินให้ละเอียดก่อนนะคะแล้วก็ทำน้ำย้อมใช้น้ำยางกล้วยมาผสมด้วยแนวคิดของพ่ออินตาว่าขนาดมันตกใส่ไหลเนี่ยมันยังซักไม่ออกเลยมันจะต้องเป็นตัวจับสีที่ดีแน่นอนค่ะหลังจากนั้นมาการทดลองก็ประสบความสำเร็จค่ะสีที่ได้นะคะก็คือสีเทาอมฟ้านะคะเป็นสีที่สวยงามมากเลยนะคะเราก็มีการมาพูดคุยกันว่าเดี๋ยวเราลองทำขึ้นเครือนะคะเพื่อที่จะทอเป็นผ้าผืนแล้วก็ค่อยเอาไปแปรรูปค่ะซึ่งฝ้ายของเราก็ปลูกเองนะคะปลูกเองแล้วก็พอย้อมสีจากหินโมกขลานก็ได้สีเทาอมฟ้ามาแบบสวยงามมากเลยนะคะ บริบทของชุมชนเราเนี่ยเหมาะสมที่จะเป็นในเรื่องของการสร้างแหล่งเรียนรู้นะคะซึ่งเราก็สร้างแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการย้อมฝ้ายจากสีธรรมชาติสีจากหินโมคลานสีจากดินที่อยู่ในชุมชนของเรานะคะแล้วก็แหล่งเรียนรู้แหล่งที่2ก็คือในเรื่องของการทอผ้านะคะซึ่งเราเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการทอผ้าจกล้านนาด้วยนะคะซึ่งทั้ง2แหล่งเนี่ยในแต่ละปีนะคะก็มีการเปิดนะคะให้กับผู้คนในที่ต่างๆรวมทั้งนักเรียนนักศึกษานะคะเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะคะก็เราก็มีการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับนักเรียนขยายโอกาสตอนนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลศพเตี้ยด้วยเราก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยให้กับเด็กๆและเยาวชนของเรานี่คือความภาคภูมิใจที่อย่างน้อยนะคะภูมิปัญญาต่างๆเหล่านี้ก็จะอยู่คู่กับชุมชนของเราตลอดไปค่ะการเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะรางวัลในเรื่องของการแหล่งเรียนรู้แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวนะคะแล้วก็การประกวดคัดสรรผลิตภัณฑ์ต่างๆในระดับ5ดาวแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แล้วการกระบวนการผลิตจนได้รับรางวัล Green Production นะคะซึ่งเป็นรางวัลที่เราภาคภูมิใจมากที่การทำงานของเราที่ผ่านมาเนี่ยสามารถที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมได้ด้วยค่ะนี่คือความภาคภูมิใจงานของพระองค์นะคะไม่ว่าจะเป็นไปออกงานที่จังหวัดลำพูนที่จังหวัดเชียงรายที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเราก็รับสนองงานของพระองค์มาแล้วก็ทำให้กลุ่มของเราเนี่ยสามารถฟื้นฟูสร้างชีวิตของกลุ่มของเราขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งโดยจริงๆแล้วนะคะในการเรื่องของการทำผ้าเนี่ยเราได้แรงบันดาลใจจากจากองค์พระพันปีหลวงค่ะซึ่งตลอดเวลาที่ท่านทรงงานเกี่ยวกับเรื่องของงานผ้าไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคใดในประเทศของเรานะคะเราก็จะดูพระองค์ตลอดนะคะก็จะเฝ้าดูพระองค์ตลอดนี่คือแรงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้กลับมาทำในเรื่องของภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมผ้าค่ะเอาตัวตนของเราเอาสิ่งสำคัญของเรามาสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้คนในชุมชนในท้องถิ่นของเราแล้วก็ออกมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนของเราค่ะ

0: วัสดีค่ะพี่มอนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่จุดนี้เขาเรียกว่าอะไรคะพี่มอน
1: จุดนี้คือก็คือจุดที่ย้อมเส้นฝ้ายกับหินค่ะ
0: อ๋อโอ้สะอาดสะอ้านค่ะกว้างขวางมากเหมาะแล้วสำหรับที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้เห็นว่าได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเยอะด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศก็มากันตลอดปีเลย
0: เขามาทำเวิร์กช็อปกันใช่ไหมนั้นวันนี้ค่ะรายการเมืองไทยดีๆก็อยากจะขอทำเวิร์กช็อปกับเขาบ้างเหมือนกันทำขั้นตอนมีขั้นตอนรายละเอียดยากง่ายยังไงบ้างคะพี่มอ
1: ไม่ยากเลยค่ะ
0: ไม่ยากเลย
1: ขั้นตอนแรกเราไปดูวิธีการทำสีก่อนนะคะ
0: ทำสีกันก่อนที่เราจะไปย้อมได้เราก็ต้องมีขั้นตอนเรื่องของการเตรียมสีแน่นอนว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการย้อมสีจากหินโมกขลานก็ต้องมีวัตถุดิบเป็นหินโมกขลานแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อวิธีการต้องเตรียมยังไงบ้างคะ
1: คืออย่างนี้นะคะหินเนี่ยตอนที่อยู่เกาะกลุ่มกันนะคะก็จะเป็นหินเขาเรียกว่าหินดินดาน
0: หินดินดานก็คือมันจะเป็นก้อน
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นก้อนเลย
1: ใช่ค่ะเป็นหน้าผาเป็นก้อนเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: และทีนี้พอมีการตัดถนนผ่านที่คุณพ่อตาไปเจอมา
0: ค่ะ
1: ว่ามีกลุ่มหินสีดำเนี่ยสามารถที่น่าจะมาทำสีได
0: ้สีเขาเข้มเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ที่ว่ามันเป็นหินที่มันเกลื่อนลงมาแล้วมันมาทับตรงบริเวณถนนนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะทางกรมทางหลวงทางหลวงเนี่ยเขาก็จะเอาทิ้งอยู่แล้ว
0: ก็เลยนำมาใช้ประโยชน์มาต่อยอดนำมาย้อมผ้าซะเลย
1: ใช
0: ่โอ้
1: ก็คือเราไม่ได้ไปทำลายธรรมชาติหรือว่าไปขุดไปทำกระบวนการที่มันเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นสิ่งที่เขาจะทิ้งอยู่แล้วเราก็นำมาใช้ประโยชน์ในการทำสีย้อมค่ะ
0: ก่อนอื่นตอนนี้ขั้นตอนเป็นกระบวนการอะไรคะพี่หม
1: ออันนี้ก็คือพอได้หินมาแล้วนะคะก็เอามาตำเอามาตำให้เละ
0: คือเราจะใช้แบบนี้เลยไม่ได้
1: ใช่ค่ะก็คือเนื้อของหินเนี่ยจะไม่ได
0: ้ค่ะ
1: เวลาเอาไปผสมเนี่ยมันจะยากในเรื่องของการเหยียบเส้นฝ้ายแล้วก็สีของหินก็จะไม่ออกค่ะ
0: เหมือนตำน้ำพริกเลยนะแม่นะพอตำเสร็จแล้วยังไงต่อคะ
1: พอตำเสร็จแล้วนะคะก็จะทำการร่อนให้หินเนี่ยละเอียดเป็นผงแป้งเลยนะคะ
0: ค่ะร่อนให้ละเอียด
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เห็นเป็นแบบว่าเป็นผงเลยใช่ไหมคะ
2: อีกหนึ่งขั้นตอนที่เป็นหัวใจสำคัญของการย้อมสีผ้าจากหินโมกขลานคือการนำต้นกล้วยมาหั่นสับและคั้นเอาแต่ส่วนของน้ำยางกล้วยก่อนที่จะนำไปผสมกับน้ำย้อมหินโมกขลานโดยตัวของยางจากกล้วยมีสรรพคุณทำให้สีนั้นติดทนนานยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: จากที่เราได้เห็นขั้นตอนการเตรียมหินโมกขลานแล้วการเตรียมวัตถุดิบก็คือยางจากต้นกล้วยที่ผสมน้ำเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะหัวใจสำคัญเลยก็คือตัวของฝ้ายตอนนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนเหมือน

0: การที่สำคัญใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็คือก่อนที่เราจะเอาไฟมาย้อมนะคะต้องมีการทำความสะอาดเส้นไฟก่อนเนื่องจากว่าเส้นไฟเนี่ยโดนฝุ่นโดนอะไรต่างๆอากาศมามันทำให้เส้นไฟสกปรก
0: ค
1: ือขั้นตอนเนี่ยสำคัญมากจะย้อมติดจะย้อมทนจะย้อมนานจะทอดีไหมหรือว่ายังไงเนี่ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับการทำความสะอาดเส้นไฟว่าพอเราได้ไฟมาแล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องทำการต้มไล่ไขมันออกก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ทำการแช่ซักทำความสะอาดทิ้งไว้ประมาณ1คืนนะคะถ
0: ึ
1: งจะเอามาย้อมได้ค่ะ
0: ขั้นตอนเนี่ยไม่ได้ว่าทำแบบทีเดียวปุ๊บปั๊บแล้วได้
1: เลย
0: ไม่ใช่นะ
1: คะ
0: คือการเตรียมขั้นตอนของตัวของฝ้ายก่อนที่จะไปย้อมสีเนี่ยก็สำคัญเหมือนกัน
1: สำคัญมากค่ะเพราะว่านี่คือการใส่ใจในเรื่องของคุณภาพของเส้นฝ้ายแล้วก็ผ้าทอของเราค่ะ
0: โอ้โหงั้นแสดงว่าเสื้อที่พิธีกรใส่อยู่ณขณะนี้เนี่ยคือผ่านกระบวนการนั้นมาด้วยเช่นเดียวกันทุกผืนได้ทุกเส้น
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหงานละเมียดเหมือนกันนะเนี่ย
1: คืองานหัตถกรรมที่ทำจากมือแล้วก็ภูมิปัญญาของชาวบ้านจริงๆเลยนะคะ
0: นะคะหลังจากนั้นค่ะเรามีการเตรียมนี่คือลักษณะของการเตรียมตัวของเส้นฝ้าย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือเราแช่ไว้แล้วประมาณหนึ่ง
1: แช่ไว้แล้วค่ะ
0: แช่แล้วเราต้องไปตากต่อไหมคะตากให้แห้งไหมหรือว่าเราสามารถที่จะใช้ได้เลย
1: ตอนนี้นะคะก็คือเราเส้นฝ้ายที่แห้งจริงๆอ่
0: ะ
1: เราจะไม่เอามาย้อมนะคะมันจะต้องมีลักษณะการแบบหมาดๆอย่างนี้ค่ะก็คือปั่นให้มันหมาดๆ
0: ให้มีความรู้สึก
1: ให้มันมีความชุ่มชื้นแล้วก็ตัวเส้นไฟเนี่ยพอเปิดคล้ายๆว่าเปิดเส้นไฟออกมานะคะเปิดเนื้อไฟออกมาเวลาเราย้อมเนี่ยมันจะทำให้น้ำย้อมอ่ะซึมเข้าไปได้ง่ายขึ้น
0: คือเราจะไม่ใช้ตัวไฟที่แช่น้ำแล้วไปย้อมเลย
1: ไม่
0: เพราะสีจะเพี้ยนด้วยเพราะปริมาณน้ำที่อยู่ในไฟด้วยถูกไหม
1: คะ
0: แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือนี่คือเทคนิคต้องเป็นไฟที่ปั่นหมาดเท่านั้น
1: ไ
0: ฟแห้งก็ไม่ได้
1: ไฟแห้งก็ไม่ได้
0: เรียบร้อยค่ะเราต้องนำมาทำตัวไหนต่อเลย
1: ก็คือนี่ค่ะคุณยายก็จะเตรียมน้ำย้อม
0: อันนี้คือน้ำย้อมใช่ไหมคะคุณยายนี่คือเ
1: ป็
0: น
1: อะไรบ้าง
0: ถังน้ำย้อมขอดูหน้าตาน้ำย้อมหน่อย
2: นี่สีแดงๆเป็นสนิมในตัวของหิน
0: อ๋อนี่คือนี่ถ้าหากว่าน้ำลอยข้างหน้านี่คือไม่ใช่น้ำเงี้ยวนะไม่ใช่เป็นสนิมอัน
1: น
0: ี้
1: ก็คือสนิมค่ะสนิม
0: นี่
1: ก็คือโมเดนอย่างหนึ่งค
0: ือ
1: เป็นโมเดนจากธรรมชาติ
0: ค่ะ
1: ก็คือเป็นตัวที่จะช่วยจับสีอีกอย่างหนึ่ง
0: ตัวนี้เราต้องคนให้มันเข้ากันไหมคะเพราะดูเหมือนตัวของหินเองเนี่ยก็จะมีความหนักแล้วก็ตกตะกอนเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่อุ้ยแต่เขาดูนี่คุณผู้ชมดูนี่พอหลังจากที่เขาผสมตัวของน้ำแล้วก็ยางของกล้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะลักษณะแบบนี้เลยค่ะสีเข้มมากเหมือนกีวีขัดรองเท้าเลยสีแน่นมากอ
1: ันนี้คือเนื้อสีค่ะ
0: ค่ะเนื้อสีเลยนะคะหลังจากนั้นวิธีการขั้นตอนค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่าการผสมนั้นทำยังไงกันบ้าง

0: หลังจากที่คนจนได้ที่แล้วใช่ไหมคะแล้วขั้นตอนต่อไปล่ะคะ
1: ก็คือเทน้ำ
0: เทผสมลงไปเลย
1: ผสมลงไปเราตะกอนหนักๆเราจะไม่เอาลงไปด้วยทั้งหมดนะคะก็คือเราจะเอาไปเฉพาะน้ำย้อมอะค่ะ
0: ค่ะมันก็คงจะมีแบบปนลงไปบ้
1: าง
0: แต่ว่าเราก็จะไม่ใช้ทั้งหมดแต่ว่าเราจะใช้ส่วนที่เป็นน้ำที่ลงไปส่วนตะกอนที่ยังเหลืออยู่เราก็ยังเก็บไว้รอบหน้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม
1: ่
0: แบบนั้นโดนแน่ๆโดนเทลงถังย้อมแน่ๆแต่ไม่ใช่รอบนี
1: ้โอ้โหพอกันก็เหลือเป็นตะกอนไว
0: ้ค่ะ
1: เหลือเป็นตะกอนไว้ก็จะเป็น
0: การ
1: น้ำยางกล้วยนะคะ
0: น้ำยางกล้วยลงไป
1: น้ำยางกล้วยที่
0: มีการคั้น
1: ตำแล้วก็คั้นเรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะ
1: ท
0: ี
1: นี้การตักเนี่ยนะคะก็คือค่อยๆตักแล้วก็วางข้าง
0: ตักแล้วก็ค่อยๆเทลงไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ผสมลงไปเลย
1: ค่ะผสมลงไปเลยค่ะแล้วก็คนค่ะคน
0: นี่คือผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ตัวของสีโมกขลานเรียบร้อยแล้วด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อไปก็จะเป็นวิธีการนำฝ้ายลงไปย้อม
1: ใช่ค่ะ
0: ขั้นตอนของการย้อมนะคะ
1: ขั้นตอนของการย้อมก็คือก็จะค่อยๆจับ
0: ค่ะ
1: จับเชือกนะคะจับเชือกอย่างนี้ค่ะทีละ5 2 3 4 5ต่อง5ใจ5ติ้ว
0: นี่3 4 5
1: ค่ะ
0: โอเค
1: ได้ใ
0: ช่นี่คือการเตรียม
1: ไม่ใช่ว่าจะเอาลงไปอย่างนี้ได้เลยนะคะคุณยายมีท่าด้วย
0: เอ้าจริงเหรอคะคือหนูไม่สามารถที่จะแบบว่าอย่างนี้เลยได้มันต้องเป็นยังไงบ้างคะคุณยาย
1: ค่อยดูค่ะ
2: มือวาง
1: ค่ะวางแล้วก็ค่อยๆวางทำแบบทนุถนอม
0: ทำแบบทนุถนอม
1: ใช่
0: ประหนึ่งว่าอันนี้คือลูกรัก
1: ใช่ค่อยๆวางน้อง
0: แบบนี้นะ
1: คะ
0: แล้วก็ค่อยๆวางลงไป
1: ค่ะ
0: ปุ๊บ
1: เอ้าแล้วก็ค่อยๆเหยียบ
0: อ๋อ
1: ใช่ต้องมีอุปกรณ์ด้วยนะมีรองเท้า
0: ก็คือที่บอกว่าสีติดสีแน่นอีกวิธีนึงก็คือการใช้น้ำหนักของเรานี่แหละ
1: ใช
0: ่ในการกดทับเหยียบบีบลงไป

0: หลังจากที่เราทำการย้อมกันเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนวิธีการถัดไปแน่นอนว่าเป็นเรื่องของการทำความสะอาดทำความสะอาดก่อนที่เราจะนำมาผึ่งแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ก็คือหลังจากที่เราเหยียบนะคะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการเหยียบเสร็จแล้วก็คุณยายก็จะเอาออกมาบิดบิดเสร็จแล้วก็เอาใส่ถุงไว้เขาเรียกว่ากันอุก
0: ทางภาคเหนือ
1: ใช่ค่ ะ,
0: คะ
1: ก็คือการหมักนั่นเองนะคะก็ใช้เวลาอีก1คืนพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เช้าก็เอาไปซักทำความสะอาด
0: ไม่ได้หมายถึงว่าออกจากบ่อย้อมเสร็จปุ๊บแล้วเอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
1: ค่ะต้องเอาอุกไว้ก่อน
0: ก็ต้องเอาอุกไว้ก็คือการหมักค่ะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งภาษาพื้นเมืองล้านนาของเราการอุกนั่นเองนะคะก็คือต้องใส่ถุงแล้วก็มัดไว
1: ้มัดไว้
0: หมักไว้นั่นเองอีกหนึ่งคืนหนึ่งคืนเสร็จปุ๊บหลังจากนั้น
1: ก็เอาไปซัก
0: ซัก
1: ค่ะซักทำความ
0: ปกติเลยเหรอคะน้ำเปล่า
1: ก็คือน้ำเปล่าปกติค่ะซักทำความสะอาดเพื่อที่จะไล่ตะกอนของหินของดินแล้วก็สีที่เกินออกมาค่ะแล้วก็พอซักเสร็จก็บิดบิดบิดเสร็จแล้วก็ต้องเอามาตากอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะถ้าแบบนี้เสร็จปุ๊บเราสามารถเอาไปขึ้นกี่ทอผ้าได้เลยไหมคะ
1: ต้องเอาไปทำการเรียงเส้นก่
0: อ
1: นการเรียงเส้นก็คือเอาไปทำการเขาเรียกว่าปั่นเรียงเส้นอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เส้นต่อกันยาว
0: ๆให้ง่ายต่อการใช้งาน
1: อันนี้ก็คือกระบวนการย้อมมาจบตรงนี้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: ตากแห้งเสร็จต
0: ่
1: อไปก็จะเป็นกระบวนการของการที่จะทำเครือฝ้ายนะคะก็คือเอาไปปั่นใส่กระโหลกนี้
0: แล้วเนี่ยเราดูจากตัววัตถุดิบเราตัวได้ของตัวฝ้ายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมค่ะไปดูที่โรงทอกันไปดูที่โรงทอกันนะคะว่างานดีไซน์ที่เขาสามารถนำมาประยุกต์ใช้จากงานหัตถกรรมพื้นบ้านจากไอเดียจากบรรพบุรุษของเรานี่แหละที่นำหินโมกขลานมาประยุกต์ใช้แล้วก็มาย้อมเป็นสีย้อมผ้าจะสวยขนาดไหนค่ะเดี๋ยวไปดู

0: มาถึงอีกหนึ่งจุดค่ะที่อยากให้คุณผู้ชมได้มาเห็นบรรยากาศคือแหล่งเรียนรู้การทอผ้าที่นี่เนี่ยมีหลายกี่เลยนะคะ
1: เราจะมีการแบ่งหน้าที่กัน
0: ค่ะ
1: คนนั้นถนัดในด้านไหนค
0: ่
1: ะก็จะมีการทำงานที่แบ่งสรรปันส่วนกันไปว่า
0: แ
1: บบนี้เพื่อที่จะทำให้มันเป็นงานที่ครบวงจรไปเลย
0: ค่ะงั้นให้คุณผู้ชมดูจากลายผ้าตรงนี้ที่กำลังถักทออยู่ณขณะนี้เป็นลายผ้าอะไรยังไงคะพี่มอน
1: อันนี้เรียกว่าผ้าขาวม้าหรือว่าผ้าต่อง
0: ผ้าต่องผ้าขาวม้าแต่เห็นว่ามันมีลายด้วยนะคะ
1: อันนี้ก็คือลายจกนะคะจกลายนี้ชื่อว่าลายจันแปดกลีบค่ะจันแปดกลีบซึ่งเป็นลายจกล้านนาดั้งเดิมนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นลายตารางที่เป็นเอกลักษณ์ของผ้าขาวม้า
0: ซึ่งสีสันที่เอามาถักทอในครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยตัวที่อยู่บนกี่ตอนนี้ก็จะมีทั้งสีน้ำตาลสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองออกครีมๆหน่อยๆด้วยนะคะ
1: ก็สีเหลืองเนี่ยก็ได้มาจากการย้อมขมิ้น
0: ค่ะ
1: สีน้ำตาลมาจากการย้อม

0: เกลือ
1: ค่ะ
0: ส่วนสีฟ้าน้ำเงินเนี่ยมาจากการย้อมครามค่ะ
1: ค่ะก็ผสมผสานกันไปในหนึ่งผืนนะคะก็มีการย้อมที่หลากหลายเพราะคงไม่ใช่แค่เรื่องของการนำผ้าที่ย้อมมาจากหินโมกขลานเท่านั้นนี่เรารับทำตามออเดอร์ด้วยไหมคะ
0: ใช่ค่ะ เรารับทำตามออเดอร์ด้วยค่ะบางทีลูกค้าต้องการสีแบบนี้เราก็จัดให้ได้แต
1: ่
0: ต้องใช้กระบวนการที่ยาวนานหน่อยเพราะว่าเป็นงานหัตถกรรมทั้งนั้นเลย
1: ค่ะแล้วถ้าเป็นในส่วนของฝ้ายผ้าฝ้ายที่พอมาขึ้นกี่แล้วที่ย้อมมาจากหินโมกขลานค่ะพี่มอนคะอยากจะทราบเหมือนกันว่าเวลาการมาขึ้นถักทอแล้วเนี่ยเราจะไปต่อยอดในเรื่องของการออกแบบอะไรยังไงต่อกว่าจะมาเป็นเสื้อสักตัวกางเกงสักตัวนึงผ้าสิ้นผ้าถุงสักผืนนึงอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะคะว่าคนทอเราเนี่ยที่อยู่ที่เนี่ยประมาณ 3-4 คน
1: ค่ะ
0: ที่เหลือเนี่ยเขาก็จะทอที่บ้านใครบ้านมันแต่ละบ้านก็บางคนเขาก็เอาไปทอที่บ้านเพราะว่าต้องมีภาระในเรื่องของการดูแลคนในครอบครัวที่ป่วยที่ไม่สบายแล้วก็เอางานไปทอที่บ้านส่วนที่นี่ก็จะเป็นการรวมกันประมาณ4คนที่ทอ
1: ก็จะมีส่วนที่จำหน่ายสินค้าด้วยถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจก็สามารถที่จะแวะเวียนกันมาได้เลยที่บ้านเชิงดอยตำบลศพเตี้ยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: เชื่อได้ว่าจะถูกอกถูกใจอย่างแน่นอน
2: จากเส้นฝ้ายธรรมดากลายเป็นผืนผ้าที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและหัวใจผ้าฝ้ายย้อมสีจากหินโมกขลานไม่ได้เป็นเพียงสิ่งทอแต่คือการถักทอความผูกพันของคนกับธรรมชาติ50ปีแห่งความเพียรพยายามของชาวบ้านศพเตี้ยได้พิสูจน์แล้วว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นคือพลังที่ยิ่งใหญ่และเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อไปได้สืบทอดซอฟต์พาวเวอร์ของดีท้องถิ่นที่ทำให้ชุมชนเติบโตด้วยความยั่งยืนขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: ี่หรือรูปเธอใช่ไหมเนี่ยไปเป็นพรีเซนเตอร์ขายยาลดน้ำหนักตั้งแต่เมื่อไหร่
1: ไหนดูสิโอ้ใช่เราจริงด้วยอ่ะแต่ไม่ได้ขายของนะไม่ได้อนุญาตให้ใครเอารูปไปใช้ด้วยทำไงดีอ่ะคนอื่นเขาก็เข้าใจผิดหมดดิ
0: ทำแบบนี้ผิดกฎหมาย PDPA นะ
1: จะกฎหมาย PDPA คืออะไร
2: กฎหมาย PDPA เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญต่อประชาชนและประเทศชาติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้บุคคลอื่นนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลเรานำไปใช้กระทำความผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายชีวิตทรัพย์สินหรือเป็นเหตุให้ก่อให้เกิดเหตุอื่นในการกระทำผิดทางอาญากฎหมาย PDPA ถูกนำมาใช้เพื่อที่เป็นมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ประชาชนได้มีความปลอดภัยในด้านข้อมูลส่วนบุคคลมีความไว้วางใจว่าเราได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานต่างๆแล้วจะไม่มีการนำข้อมูลนั้นไปใช้กระทำความผิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายกับเราได้กฎหมาย PDPAได้ถูกนำมาใช้เพื่อเป็นมาตรการทั้งทางกำชับปกป้องคุ้มครองประชาชนทั่วไปและเป็นมาตรการที่ช่วยคุ้มครองให้ประชาชนทั่วไปได้มีความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลครับ
3: สิ่งที่ต้องทำเมื่อมีผู้ไม่ประสงค์ดีนำรูปของเราไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตติดต่อผู้ที่นำรูปของเราไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อแจ้งสิทธิ์ของเราขอให้ระงับใช้ลบและทำลายรูปของเราที่ผู้อื่นนำไปเผยแพร่บันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานในการแจ้งความดำเนินคดีมีหลักฐานยืนยันความเป็นเจ้าของรูปที่แท้จริงเช่นไฟล์รูปต้นฉบับข้อมูลวันเวลาและสถานที่ที่ถ่ายรูปนั้นเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลและจะได้เอาผิดผู้ที่ละเมิดสิทธิ์ของเราได้ต่อไปสามารถแจ้งความได้ถูกท้องที่สำหรับกรณีที่มีการนำรูปไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถแจ้งความที่ท้องที่ไหนก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นท้องที่ของผู้ก่อเหตุ

0: เหตุ
1: ความผิดทางอาญามีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแล้วนำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นนำไปเผยแพร่หรือนำไปใช้โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมหรือไม่ได้รับข้อยกเว้นตามกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นทำให้เขาเสียหายต่อชื่อเสียงทรัพย์สินสิทธินะครับเป็นเหตุให้เขาได้รับความเสียหายผู้ที่กระทำความผิดในพาร์ทนี้นะครับมีอัตราโทษตั้งแต่จำคุก6เดือนจำคุก1ปีนะครับอัตราโทษปรับมีตั้งแต่1 ล้าน บาท 500,000 บาทความผิดทางปกครองก็คือจะกำหนดให้ผู้ที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนะครับถ้านำเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ก่อเกิดความเสียหายได้รับการตักเตือนได้รับการแจ้งขั้นตอนจากฝ่ายรัฐแล้วยังฝ่าฝืนไม่กระทำอาจจะมีมาตรการทางปกครองที่จะมีโทษปรับทางปกครองนะครับมีอัตราโทษปรับสูงถึง3 ล้านถึง 5 ล้านบาทครับ
0: เตรียมเอกสารครบแล้ว
2: ป่ะงั้นเราไปแจ้งความที่โรงพักใกล้บ้านกัน
1: หากพบว่ามีการนำข้อมูลของตัวเองไปใช้เกี่ยวข้องเช่นนำภาพของเรานะครับหรือข้อมูลส่วนบุคคลเราไปตัดต่อเป็นความผิดตามพาร์ทส่วนไหนเช่นเอาไปหลอกลวงผู้อื่นอาจจะเป็นความผิดฐานเข้าข่ายช่อโกงนะครับสามารถแจ้งความได้ที่โรงพักทุกโรงพักในประเทศไทยได้ครับหรือแจ้งในระบบออนไลน์ของตำรวจไซเบอร์ได้ครับ

0: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
1: ก็ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
2: ชอบผู้ชายที่ลูกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่ใครเก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
3: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
4: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
5: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติด NBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด

0: อพยพตลอดอ่ะเข้าป่าออกทุ่งไม่รู้ว่าเขมรฝ่ายไหนฝ่ายไหนนักอะไรก็ไม่รู้เราเด็กอยู่แม่ได้ทิ้งคุณตาไว้ในป่าเพราะว่าเป็นเด็กก็อยากจะมาถึงเมืองไทยคุณตาบอกว่าพาลูกไปเถอะเขาเอาชุดนั้นมาแต่คุณตาเสียอยู่ในป่า
1: สำหรับบางคนศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดอาจเป็นเพียงสถานที่แห่งหนึ่งแต่สำหรับใครอีกหลายคนที่นี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม
2: ่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะถ้ามองจากตรงนี้นะคะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะคิดว่าที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลธรรมดาแห่งหนึ่งของจังหวัดตราดค่ะแต่ว่าที่จริงแล้วพื้นที่ตรงนี้นะคะเคยเป็นสถานที่ที่ผู้คนจำนวนมากเนี่ยเคยเข้ามาขอความช่วยเหลือในวันที่พวกเขาแทบไม่เหลืออะไรเลยและเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะพาไปดูกันค่ะว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้พื้นที่แห่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างติดตามรับชมพร้อมกันในรายการค่ะ
3: The Vietnam War had spilled across its borders. In the Cambodian countryside, the Americans were carpet bombing North Vietnamese camps. And in the capital, the US was propping up a corrupt government.Cambodia descended into chaos and civil war.
1: ในปีพุทธศักราช 2522 ได้เกิดวิกฤตสงครามกลางเมืองและการล่มสลายของระบอบเขมรแดงในประเทศกัมพูชาส่งผลให้ชาวกัมพูชานับแสนคนอพยพหนีตายและอดอยากเข้ามาในเขตพื้นที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดบริเวณบ้านเขาล้านเพื่อหวังเพียงสิ่งเดียวคือการขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยในขณะนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองและทรงมีพระราชประสงค์ให้ความช่วยเหลือทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยบ้านเขาล้านขึ้นปัจจุบันคือศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านเพื่อเป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวให้การรักษาพยาบาลและแจกจ่ายอาหารแก่ผู้อพยพชาวกัมพูชา
4: ศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านเดิมมีนามว่าสภากาชาดไทยบ้านเขาล้านจังหวัดตราดเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงมีพระสาวนีพระสาวนีให้สภากาชาดไทยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือชาวกัมพูชาอุพยพเกือบแสนคนในบริเวณแห่งนี้ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับต้นเดือนถึงประมาณที่20พฤษภาคม2522นะครับมีการสู้รบนะครับระหว่างเวียดนามแล้วก็ชาวกัมพูชานะครับชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ก็ส่วนหนึ่งก็อพยพนะครับหนีเข้ามาในประเทศไทยโดยผ่านเทือกเขาบรรทัดนะครับอาจจะมาทางบ้านหลายที่นะครับมาอำเภอบ่อไร่บ้างอำเภอโป่งน้ำร้อนบ้างผ่านเทือกเขาบรรทัดแล้วก็มาอยู่ในบริเวณบ้านเขาล้านแห่งนี้นะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดสมัยนั้นก็ในเมื่ออพยพมาไม่เยอะนะครับทีแรกก็มาสัก 2,000-3,000 คนนะครับอยู่บริเวณแห่งนี้จังหวัดก็สามารถให้ความช่วยเหลือได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเมื่อมากันมากขึ้นนะครับชาวอพยพชาวกัมพูชาอพยพเนี่ยกว่าจะผ่านเทือกเขาบรรทัดมาอยู่ในบริเวณแห่งนี้ก็ใช้เวลานานมากนะครับอาจจะ2เดือน3เดือนกว่าจะมานะครับในระหว่างหนีภัยสงครามเนี่ยก็อาจจะเอาอาหารกันกินมาไม่เยอะนะครับในระหว่างทางเนี่ยนะครับก็บอกว่าก็ดูในพื้นที่นะครับนกกินผลไม้อะไรกินใบไม้แล้วก็กินตามนะครับแต่ในระหว่างเดินทางเนี่ยอาจจะเจอเห็ดเจ จอมันเจออะไรที่ชาวบ้านปลูกไว้ก็เอามาหารับประทานนะครับหลายคนเนี่ยกินเห็ดแล้วเห็ดเป็นพิษนะครับก็มีอาการต่างๆที่เดินทางเข้ามาและในระหว่างเดินทางเนี่ยก็ไปรับบาดเจ็บเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับเพราะเดินทางเขาเพื่อนถามทัดมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดสมัยนั้นเนี่ยก็ให้ความช่วยเหลือยูกยาก็ไม่พอนะครับครั้งแรกเนี่ยนะครับก็เรียนไปที่เลขาธิการสภากาชาดไทยขอยูกยาที่มารักษาผู้อพยพนะครับก็อาจจะเป็นยาแดงยาเหลืองยาแก้ปวดยาอื่นนะครับที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวกัมพูชาที่อพยพในบริเวณนี้ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยชาวกัมพูชาก็มากันเรื่อยๆจนมากขึ้นนะครับมีประมาณเกือบแสนคนที่มาอยู่ณบริเวณนี้จังหวัดก็ไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้เนื่องจากขาดอุปกรณ์ต่างๆนะครับยูกยาบ้างอาหารการกินบ้างอุปกรณ์ของอุปโภคบริโภคบ้างชาวกัมพูชาก็อดอยากอยู่บริเวณแห่งนี้นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะครับซึ่งภรรยาท่านเนี่ยเป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราดอยู่แล้วนะครับก็อยู่ในองค์กรหนึ่งของสภากาชาดไทยก็ได้แจ้งไปที่เลขาธิการสภากาชาดไทยในสมัยนั้นนะครับเลขาธิการสภากาชาดไทยตามสายงานก็กราบบังคมทูลนะครับสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งพระองค์ตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยนะครับแล้วก็กราบบังคมทูลนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีปีหลวงซึ่งท่านเป็นสภานายิกาสภากาชาดไทยนะครับเมื่อความทราบฝ่ารองธุลีพระบาทนะครับท่านก็ได้เสด็จมาจากวังไกลกังวลนะครับโดยพาหนะไฮเลนคอปเตอร์นะครับแล้วก็มาลงบริเวณใกล้เคียงแห่งนี้แล้วก็มาเยี่ยมผู้อพยพในครั้งแรกเนี่ยวันที่26พฤษภาคม2522นะครับซึ่งเราถือวันนั้นเนี่ยเป็นวันสถาปนาศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดนะครับในระหว่างที่สภากาชาดไทยได้ความช่วยเหลือในบริเวณแห่งนี้แล้วนะครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับชาวกัมพูชาก็มาอยู่ในบริเวณแห่งนี้นะครับก็ได้รับความลำบากนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีผ้าขาวม้ามานะเพราะผ้าขาวม้าสามารถที่จะคุมหัวกลางเป็นกันแดดกันฝนนะครับแล้วก็ใช้ห่อของใช้ในการอาบน้ำชำระร่างกายเขาบอกบริเวณแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆนะครับที่อยู่บริเวณแห่งนี้เมื่อท่านเสด็จมาครั้งแรกนะครับเมื่อเห็นชาวกัมพูชาที่อพยพมานะครับมีอาการน่าสงสารเป็นอย่างยิ่งท่านก็ตัดสินใจให้ความช่วยเหลือนะครับชาวกัมพูชานะครับแล้วก็สภากาชาดไทยก็มาให้ความช่วยเหลือนะครับในครั้งแรกเนี่ยนะครับก็ให้ความช่วยเหลือครั้งแรกเลยก็เข้ามาก็มีเครื่องอุปโภคอาหารกินมาให้นะครับมียูกยามามีวิตามินมีอาหารมาช่วงแรกแล้วก็สร้างอาคารชั่วคราวเป็นที่ทำการนะครับแล้วก็สถานที่พักของพวกหมอพวกพยาบาลพวกที่ของกาชาดที่จะมาช่วยเหลือผู้อพยพนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมาอยู่สักระยะหนึ่งแล้วสภากาชาดไทยก็สร้างอาคารต่างๆขึ้นนะครับก็เป็นที่พักเรือนพยาบาลโรงเรียนนะครับสถานที่ฝึกอบรมนะครับแล้วก็สร้างที่พักให้กับชาวกัมพูชาผู้อพยพนะครับรวมทั้งในช่วงนั้นเนี่ยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงสภานายิกาพระไทยก็ให้จัดหาพุทธรูปนะครับมาเป็นที่สักการะเพราะชาวกัมพูชาและชาวไทยบริเวณนี้นับถือศาสนาพุทธนะครับเพื่อเป็นที่สักการะของชาวกัมพูชาและของชาวไทยนะครับที่นับถือศาสนาพุทธนะครับก็มีพระดำรินะครับหลวงพ่อวัดเขาสุกริมนะครับก็เลยถวายพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปทองเหลืองนะครับทาสีแดงนะครับให้ประชาชนได้ให้ชาวกัมพูชาและประชาชนได้สักการะบูชานะครับตั้งแต่ช่วงแรกเลยครับตอนนี้ก็ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าของศูนย์ราชการลุนแห่งนี้นะครับก็เรียนว่าหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ให้มีการฝึกอาชีพนะครับสำหรับผู้อพยพนะครับชาวกัมพูชาที่มาเพื่อให้มีอาชีพติดตัวไปนะครับก็มีวิทยากรนะครับมีครูจากศูนย์ศิลปากรที่มาอบรมสอนในเรื่องต่างๆนะครับมีตั้งแต่ถักทอกระเป๋านะครับแล้วก็มีเป่าแก้วนะครับมีสร้างเครื่องดนตรีต่างๆและนอกจากนี้นะครับก็จะมีข้าวของที่เขานำติดตัวมา ขาก็มอบให้ศูนย์ราชการุณนะครับเพื่อเอาไว้ให้คนได้ชมด้วยก็เรียนว่าหลังจากให้ความช่วยเหลือมาเป็นเวลา7ปีนะครับในวันที่4กรกฎาคมปี2019ก็ปิดศูนย์ลงนะครับตอนนั้นก็มีเหลือประมาณสัก190กว่าคนนะครับก็เอาไปอยู่ศูนย์อื่นเพราะศูนย์ตามชายแดนมันก็มีหลายศูนย์นะครับแล้วก็ปิดตัวลงแล้วก็ปล่อยทิ้งว่างไว้นะครับต่อมาสมเด็จพระนิธิถาธิราชนะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับอุปนิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยท่านก็มีดำรินะครับที่จะพัฒนาศูนย์แห่งนี้ขึ้นใหม่นะครับประการแรกคือจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงที่ท่านให้พระราชทานความช่วยเหลือ

0: ทยก็ดำเนินการตามพระราชดำริตราดแล้วก็ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาครับก็เรียนว่าที่นี่เป็นสวนเรียนรู้นะครับเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เรียนว่าในศูนย์แห่งนี้นะครับกิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมที่เฉลิมพระเกียรตินะครับอย่างเช่นเรามีสวนสมุนไพรนะครับองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยซึ่งหมู่พันธุ์พืชนะครับพันธุ์พืชสมุนไพรนะครับ20กลุ่มโลกนะครับในพื้นที่3ไร่นะครับและยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสวนไม้มงคลนะครับสวนไม้มงคลเนี่ยก็จะเป็นการปลูกพันไม้พระราชทานที่พระราชทานให้จังหวัด76จังหวัด972ต้นนะครับในพื้นที่รูปประเทศไทยนะครับพื้นที่16ไร่ซึ่งสภากาชาดไทยตอนนั้นเนี่ยได้จัดทำโครงการพฤกษชาติบูชานะครับองค์อุปถัมภก6รอบนะครับจัดสร้างขึ้นเพื่อในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งท่านมีพระชนมพรรษาท่านเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาครับที่นี่นะครับเป็นศูนย์ราชการพระชาติสังกัดสภากาชาดไทยโดยตรงนะครับก็จะมีสำนักบริหารกลางนะครับกลุ่มสนับสนุนองค์กรนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภากาชาดไทยโดยตรงนะครับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ได้ตลอดทุกวันนะครับปิดในช่วงวันอังคารกับวันพุธนะครับทุกวันเราจะเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งถึง 16.30 นทุกวันนะครับแล้วก็สามารถที่จะมากราบสักการะหลวงพ่อแดงได้ตลอดเวลาเพราะเราเปิดตลอดเวลาเลย24ชั่วโมงเราเปิดตลอดเวลานะครับส่วนในโครงการที่เราเฉลิมพระเกียรติต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีเด็กนักเรียนเยาวชนยุวกาชาตินะครับอาสากาชาตินะครับแล้วก็ลูกเสือนะครับก็มาพักแรมในบริเวณที่นี้รวมทั้งเรามีที่เดินป่าไปทำกิจกรรมตั้งไปทำกิจกรรมนะครับสถานีต่างๆบนเขาล้านนะครับก็สามารถแล้วก็ไปชมพันไม้ต่างๆบนเขาล้านได้นะครับแล้วพอเดินผ่านเขาล้านไปเนี่ยก็จะไปออกทะเลเลยนะครับบริเวณหาดราชการลุนสภากาชาดไทยเขาล้านตา
1: แต่เรื่องราวของศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดไม่ได้หยุดอยู่ในอดีตเพราะเมื่อภารกิจด้านการช่วยเหลือในวันนั้นสิ้นสุดลงพื้นที่แห่งนี้ก็ถูกพัฒนาต่อมาในอีกบทบาทหนึ่งจากพื้นที่แห่งการช่วยเหลือกลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และธรรมชาติศึกษาที่คนทั่วไปสามารถเข้ามาสัมผัสได้
2: ชื่อเซียวค่ะถามว่าสาลีตอนนี้ใช้นามสกุลแฟนอยู่ค่ะอยู่เกิดอยู่เกาะกงประเทศกัมพูชาเมื่อปี2517ได้หนีอพยพมา3ครอบครัว19คนมีพี่ชายมาก่อนก็มาเจอญาติก็บอกว่าพ่อแม่อยู่ในป่านั่นแม่ได้ทิ้งคุณตาไว้ในป่าเพราะว่าเป็นเด็กก็อยากจะมาถึงเมืองไทยคุณตาบอกว่าพาลูกไปเถอะทิ้งพ่อไว้ที่นี่นะแม่ก็ตัดสินใจพาลูกมาทิ้งตาไว้ในป่าถึงเข้าไปก็เห็นก็จำได้ว่าคนเขามารับถ้าเราเนี่ยก็เด็กกันน้องก็ดีใจพอบอกว่าอย่าเอ็ดไม่รู้ว่าคือใครให้เงียบๆไว้เพราะนั้นพอจำได้ก็พากันออกมาลงเจ๊กลักก็รู้จักกันก็มีญาติอยู่ของมะนาวก็มาอยู่ตั้งแต่บัดนั้นปี2522มีเขมรชุดดำๆเนี่ยลงมาที่นี่ในวันนั้นก็เห็นอยู่เขาเข้าหมู่บ้านที่ของมะนาวเขาจะยิงจะวางระเบิดอะไรกันกลัวมากก็กลางคืนไม่กล้านอนบ้านหรอกจะไปนอนป่ากันแล้วก็พอเขมรลงมานี่ก็ไม่กลัวละเมื่อก่อนไม่มีทหารไม่มีตำรวจหรอกมาอยู่ที่เนี้ย ก่อนเขาเหม็นลงมามันจะกลัวพวกนักเรียนอะไรเนี่ยก็

0: จบมาเรียนตอนเย็นเขาจะมีเดินเหมือนเวรยามอ่ะไม่มีทหารไม่มีตำรวจหรอกชาวบ้านนี่แหละใส่ผ้าถุงแบกปืนกับเขาไปเดินกับเขานั่นแหละก็ประมาณสักชั่วโมงเนี่ยก็เขาก็ไม่ได้เดินแล้วเหมือนยังอพยพตลอดอ่ะเข้าป่าออกทุ่งไม่รู้ว่าเขมรฝ่ายไหนนักอะไรก็ไม่รู้เราเด็กอยู่เข้าป่าออกทุ่งตลอดอพยพเข้าป่าไม่รู้กี่ครั้งฝ่าจะมาถึงเมืองไทยนะมันมีเขมรหลายฝ่ายอยู่ที่นี่ดีอ่ะให้ความต้อนรับดูแลเพราะว่ายังประเทียมไม่ได้อยู่ศูนย์ก็เหมือนยังกาชาดมาเขาจะมีถุงยังชีพมาเขาจะเหลือจากที่นี่เขาจะไปแบ่งคนจนจ้ะก็ไปถึงหมู่บ้านไปแบ่งคนจนเหมือนกันถุงกาชาดถุงยังชีพเนี่ยเอามามาอยู่เขาล้านไอ้เหมียนลงเขาล้านเนี่ยมาเที่ยวมาเยี่ยมมาเคยเห็นมาบ้านปีแต่เห็นอยู่ไกลมากก็แบบว่าประชาชนได้อยู่นอกตรงนี้ท่านขับรถผ่านมาก็ได้เห็นก็ได้ยกมือไหว้กันก็ดีใจอะอยากอยู่ใกล้ๆแต่ว่าประชาชนเนี่ยเขาไม่อยู่ใกล้แต่คนอยู่ในศูนย์เนี่ยก็ได้อยู่ใกล้ก็อยากอยู่ใกล้ๆก็มาท่านก็มาแจกอาหารก็ถามถึงว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ถามไปว่าแบบว่าจะเจ็บตรงไหนบ้างชื่ออะไรถ้าพระพันปีหลวงอยู่พันปีหลวงใจดีไม่ได้ผ่านมาได้พวกเราเห็นภูมิใจมากที่ได้เห็นท่านจ้ะ
1: ในวันที่ชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนบางครั้งสิ่งที่ผู้คนต้องการนอกจากอาหารและที่พักอาจเป็นกำลังใจและที่พึ่งทางใจ
2: ก็เรียนว่าตรงนี้นะครับเป็นศาลาปฏิสถานของหลวงพ่อแดงนะครับหลวงพ่อแดงเนี่ยเป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยปางมารวิชัยนะครับแล้วก็พระองค์พุทธรูปเนี่ยเป็นทองเหลืองนะครับเคลือบสีแดงนะครับจัดสร้างโดยหลวงปู่สมชายวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีที่นำมาถวายรับตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่ท่านจะให้จัดสร้างหลวงพ่อแดงให้จัดสร้างพระบูชาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวแล้วสักการะของชาวกัมพูชาที่อพยพมาอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้รวมทั้งพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวหลังจากที่ศูนย์ได้ปิดลงเมื่อ4กรกฎาคม2529แล้วมันก็ตอนนั้นเนี่ยก็เลยว่างไว้นะครับก็อัญเชิญหลวงพ่อแดงเนี่ยมาอยู่ณที่นี้แล้วสร้างศาลาปฏิสถานอยู่นะครับซึ่งสมเด็จพระนิสสาธิราชเจ้าเนี่ยกรมสมเด็จพระเทพรัฐราชสวัสดิ์สยามบรมราชกุมารีอุปนิยาผู้อำนวยการสภาชาติไทยเนี่ยท่านทรงเสด็จมาเปิดนะครับศาลาปฏิสถานหลวงพ่อแดงเนี่ยนะครับเมื่อ27พฤศจิกายนปี2539นะครับเพื่อให้ประชาชนที่ศรัทธาได้มากราบไหว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแล้วก็สักการะก็มีประชาชนมาเยอะนะครับบางคนเนี่ยนะครับมาแล้วก็มีการบนด้วยนะครับเราจะเห็นว่าตรงข้างหลังเนี่ยนะครับข้างหลังหลวงพ่อแดงเนี่ยก็จะมีหนังไม่ฉายเป็นประจำบางทีสองจอนะเขาอาจจะขอในสิ่งที่เขาปรารถนาไว้สำเร็จเขาก็เลยมาบนไว้นะครับตรงนี้ก็เป็นที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งนะครับในนี้ของชาวจังหวัดตราดและจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดอื่นด้วยคนที่ผ่านไปผ่านมาก็มาสักการะแล้วก็มาขอพรหลวงพ่อแดงแห่งนี้ครับก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าศาลาแห่งนี้นะครับเนื่องจากว่าสร้างมานานแล้วชำรุดทุกโทรมนะครับเนื่องจากว่าหลังคาเนี่ยนะครับสร้างนานก็จะมีน้ำรั่วที่เห็นนะครับถ้าฝนตกก็จะมีน้ำเต็มไปหมดนะครับสภากาชาดไทย นะครับก็มองเห็นว่าควรจะดำเนินการใหม่นะครับเราก็ให้มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เขามาออกแบบให้นะครับเป็นศาลาทรงใหม่นะครับเรามีรูปถ่ายอยู่ตอนนี้กำลังปรับปรุงอยู่นะครับสำหรับท่านที่จะร่วมทำบุญเนี่ยนะครับก็สามารถสแกน QR code หรือเลขบัญชีได้เลยก็จะมีส่วนลดภาษีได้2เท่านะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับเรามีวัตถุมงคลครับหลวงพ่อแดงนะครับซึ่งเราสร้างเป็นรุ่นที่2แล้วเขาราชจังหวัดตราดสามารถบูชาได้ที่แห่งนี้นะครับหรือที่สำนักงานของศูนย์ราชการรุ่นสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราด
1: ศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยเขาล้านในวันนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การเก็บรักษาความทรงจำแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการส่งต่อแนวคิดในการดูแลชีวิต
2: ก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าตรงนี้นะครับเป็นสวนสมุนไพรสมเด็จองค์อุปนิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยครับเนื่องจากว่าสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับท่านทรงเป็นองค์อุปนิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยนะครับศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านนะครับก็จัดสร้างสวนสมุนไพรขึ้นแห่งนี้นะครับซึ่งมีทั้งหมด20กลุ่มโรคนะครับแล้วก็สมุนไพรที่ทำเนี่ยนะครับก็เป็นสมุนไพร20กลุ่มโรคเพื่อให้เป็นที่ศึกษาของผู้สนใจและนักวิชาเป็นเพื่อวิชาการในพื้นที่เนื่องจากศูนย์ราชการลุนเนี่ยนะครับก็จะมีคนที่มาเยี่ยมชมนะครับทั้งพี่น้องประชาชนที่มาพักผ่อนอาศัยอยู่ริมทะเลและเรามีที่พักของพี่น้องประชาชนทั่วไปด้วยนะครับได้อย่างนึงก็เป็นศูนย์อบรมเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งจะมีลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติอาสาสมัครนะครับยุวกาชาติต่างๆเนี่ยมาทำกิจกรรมอยู่เป็นประจำนะครับสวนสมุนไพรอย่างเนี้ยก็เป็นที่ศึกษาเรียนรู้อีกจุดหนึ่งนะครับที่จะมาเรียนรู้การใช้ประโยชน์และสมุนไพรทุกต้นเราติด QR code ไว้ด้วยนะครับพอถ่าย QR code ก็จะรู้ว่าที่ไปที่มาเป็นยังไงนะครับสรรพคุณเป็นยังไงเอาไปรักษาโรคทำยังไงได้บ้างนะครับทั้งหมดทั้ง20กลุ่มโรคในพื้นที่อย่างนี้ก็เป็นที่ศึกษาดูงานแห่งหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มาที่เนี่ยก็จะเป็นบุคลากรของหลายหน่วยงานนะครับอย่างเช่นโรงเรียนมหาลัยนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับส่วนราชการต่างๆเนี่ยก็จะมาทำกิจกรรมประโยชน์อยู่เยอะมากนะครับก็ได้มีกิจกรรมที่จะมาดูศึกษาสมุนไพรนะครับเพื่อสมุนไพรเนี่ยนะครับของเราเนี่ยก็ใช้ในการดูแลสุขภาพนะครับหรือใช้ในกรณีรักษาโรคต่างๆนะครับที่เป็นแผนโบราณอยู่แล้วครับก็เรียนว่าศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยนะครับมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ดูแลทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ400กว่าไร่400กว่าไร่เนี่ยก็จะมีกิจกรรมอยู่หลายภาคส่วนที่แล้วนะครับก็มีพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรตินะครับของเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีหลวงซึ่งท่านเจริญพรรษา60พรรษานะครับหรือ5รอบซึ่งพระราชทานนามว่าศาลาราชการุณนะครับส่วนกิจกรรมที่สร้างต่อมาเนี่ยก็เป็นพระราชดำรินะครับของสมเด็จพระนิสัยราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ให้พัฒนาศูนย์นะครับก็มีศูนย์รวมเด็กเยาวชนให้พี่น้องพักผ่อนแล้วก็มีกิจกรรมที่จะมาศึกษาดูงานแล้วในพื้นที่เนี่ยก็ยังจะมีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นเราได้จัดสร้างนะครับทางเดินป่าชายเลนนะครับ600กว่าเมตรในบริเวณนั้นเพื่อให้พี่น้องมาศึกษาพันไม้ป่าชายเลนสัตว์ทะเลที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วยนะครับเราก็จะปรับปรุงพื้นที่อันเนี้ยนะครับเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงครบวงจรนะครับซึ่งจะสร้างเป็นอาคาร5หลังนะครับหลังละ3ชั้นซึ่งตอนนี้กำลังจะได้ผู้รับจ้างแล้วก็จะมาดำเนินการก็ใช้เวลาประมาณ600วันในการดูแลพัฒนาพี่น้องประชาชนก็จะมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ครับ
1: ศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านอาจเป็นสถานที่ที่บันทึกเรื่องราวของช่วงเวลาหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แต่เมื่อเราได้ฟังจากผู้ที่เคยอยู่ในเหตุการณ์จริงเราจะรู้ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องในอดีตเพราะพระเมตตาและการช่วยเหลือที่เคยมอบให้กับผู้คนยังคงถูกจดจำและส่งต่อมาจนถึงวันนี้คุณผู้ชมคะจากวันที่เขาล้านเคยเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนอพยพเข้ามาขอความช่วยเหลือในปัจจุบันวันนี้นะคะพื้นที่แห่งนี้ยังคงทำหน้าที่อีกแบบหนึ่งยังคงเป็นพื้นที่แห่งการให้ทำให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงการให้ว่าสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้อยู่เพียงแค่ในภาพถ่ายหรือในเรื่องราวแห่งความทรงจำเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังคงอยู่ในสถานที่อยู่ในความทรงจำและยังอยู่ในผู้คนที่มีการให้ส่งมอบต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

0: firm to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

สวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยครับรายการตีจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลตึงสาวกระทรวงตีเลือกสรรมาอู้มาจ่ามานำเสนอกับคุณผู้ชมการตังดิจิทัลทีวีหมายเลข11บ่าย2โมงเกิงและ4ทุ่มเกิงครับติดตามกันได้กับผมเองณรินทร์ใจมโนครับวันนี้มีหลายข่าวมีหลายคลิปเหมือนกันครับบอกว่าจะเป็นทางด้านของคปพ.เนาะเรื่องกองการทำประกันบอกว่าจะเป็นสุขภาพประกันอัคคีภัยอย่างต่างๆเดี๋ยวจะนำเสนอกันตัวนะครับรวมไปถึงการเข้าไปช่วยเหลือของผู้ตรวจการแผ่นดินครับวันนี้จะไปกันที่จังหวัดเลยครับเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนที่จังหวัดเลยครับเป็นได้ร้องเรียนกับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับเรื่องของถนนหนต่างต่างผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเข้าไปช่วยเหลือจะได้เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับเริ่มกันที่ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับต้นฮับเดือนกันยายนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ครับประชาชนจะได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลเริ่มตั้งแต่กันยายนนี้เป็นต้นไปครับซึ่งรัฐบาลก่อมุ่งที่จะลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ปัญหาติดต้นทุนและโครงสร้างการไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ติดใจไฟฟ้าน้อยจะได้จ่ายในอัตราที่ถูกลงครับสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยค่าไฟจะขึ้นในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกอัตราบ่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตราจะอยู่ที่4บาทปลายต่อหน่วยครับและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตราก็จะเพิ่มขึ้นมาแหมน้อย14บาทปลายเหมือนกันเพื่อให้การคิดค่าไฟฟ้าสะท้อนระดับการจ่ายงานได้แต่และช่วยเหลือครัวเรือนตีจ่ายไฟบันนักเป็นลำดับแรกนะครับแหมการเปลี่ยนแปลงสำคัญก็คือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังบ่มีทะเบียนบ้านเป็นถาวรครับหากมีการจ่ายไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟบ่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นเดียวกันครับหลักคิดง่ายๆก็คือคนที่จ่ายไฟน้อยก็ต้องจ่ายน้อยลงคนที่จ่ายที่อยู่อาศัยจริงก็ต้องเข้าถึงสิทธิ์ได้รัฐบาลก็ต้องการลดค่าไฟครั้งนี้เพื่อเกิดผลกับบินของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกับยังฮือโครงสร้างก่าไฟมีความเป็นธรรมและยั่งยืนในระยะยาวซึ่งจะเริ่มแล้วครับคุณผู้ชมกันยายนนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวถ้าพอครับว่าบินสิ้นเดือนออกมาจะถูกลงจะเพิ่มขึ้นอย่างจะได้ก่อแต่ขณะเดียวกันเขาก็ต้องประหยัดเหมือนกันเนาะหน้านี้อาจจะไม่ได้เปิดแอร์แล้วครับผมว่าก่าไฟอาจจะบ่สูงต่อได้เดี๋ยวถ้าพอบินสิ้นเดือนนี้เหมือนกันนะครับเป้าหมายก็คือคนติดใจไฟน้อยก็ได้ใจน้อยคนติดใจไฟนักก็จะได้มีโอกาสปลีกมาประหยัดกาไฟของตัวเก่านักยิ่งขึ้นครับด้านของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับก็ว่าพม.ตอนนี้ก็เร่งจัดระเบียบสถานรองรับเด็กทั่วประเทศนะครับในการยกระดับมาตรฐานการดูแลสำหรับสถานสงเคราะห์ตั้งเรื่องสุดท้ายหนุนครอบครัวชุมชนดูแลเด็กครับรัฐบาลกำหนดแนวทางสำคัญในการคุ้มครองเด็กโดยมุ่งเสริมความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนมีศักยภาพในการดูแลเด็กควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานสถานสงเคราะห์และสถานรองรับเด็กทั่วประเทศสำหรับเด็กที่มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลนอกครอบครัวก็จะต้องได้รับบริการที่เหมาะสมปลอดภัยมีระบบกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดครับข้อมูลของกระทรวงพม.คุณผู้ชมปีที่ผ่านมา2568นะครับประว่ามีสถานรองรับเด็กภายใต้การกำกับดูแลถึงหมด407ตีเป็นของรัฐ108ตีครับเป็นของเอกชน299ตีมีเด็ก

อยู่ในการดูแลจึงงด 16,701 คนโดยสถานรองรับเด็กผักเอกชน299ตีตีบอกนี่นะครับก็จะแบ่งเป็นสถานตีตีได้รับอนุญาต134ตีดูแลเด็กประมาณ 6,000 ป่ายครับสถานตีที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเตื่ออยู่ที่165ตีนะครับดูแลละอ่อนประมาณ 5,000 ป่ายเกือบ 6,000 ซึ่งก็ถือว่านักกว่าเกินหนึ่งของสถานรองรับผักเอกชนตึงงดครับรัฐบาลก็เลยต้องเร่งรัดจัดระเบียบสถานรองรับเด็กและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานเพื่อให้สถานรองรับทุกตีเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องเด็กก็ต้องได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายตัวเหมือนกันครับแต่ขนาดเดียวกันนะครับเป็นอยากจะให้สถานสงเคราะห์เป็นตั้งเลือกสุดท้ายเนาะอยากจะให้ได้อยู่กับครอบครัวจะได้ดูแลกันต่อไปอบอุ่นกว่าเอาสื่อๆอู้กันง่ายๆอย่างอีนะครับเรื่องของสิทธิประกันสังคมคุณผู้ชมครับตอนนี้มติคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติหลักการแก้กฎหมายเปิดทางให้ลูกจ้าง3กลุ่มด้วยการครับเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา33นะครับได้สิทธิ์ครบว่าจะเป็นเจ็บป่วยเป็นมะเร็งเกิดลูกทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพว่างงานคาดว่าในปี2573มีผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.05 ล้านคนครับ3ลูกจ้าง3กลุ่มมีอย่างกันพองครับก็จะเป็นลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และก็เลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาครับนั่นก็คือแม่บ้านคนสวนคนขับรถลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการก้าแผงร้อยครอบคลุมถึงหมดอย่างตีเอกบอกไปตะกี้ครับว่าจะเป็นเจ็บป่วยมะเร็งเกิดลูกทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและก็ว่างงานสิทธินี้จะได้รับประโยชน์เดียวกันกับลูกจ้างทั่วไปก็ถือว่าช่วยเพิ่มลักประกันให้กับคนทำงานและครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุบักขาดคิดนะครับแต่ก็ยังว่าละครับต้องเป็นสัญชาติไทยต่ออันเนอร์นะครับที่สามารถจะได้เข้าสู่สิทธิประกันสังคมในมาตรา33ตัวอันครับโดยเฉพาะแม่บ้านคนสวนยังบ้านบางคนอาจจะแบบจ้างแค่แม่บ้านหนึ่งคนสวนหนึ่งคนขับรถหนึ่งอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ครับถึงแม้ว่าเขาจะมีลูกจ้างแค่3คนที่เป็นคนสวนเป็นแม่บ้านกับเป็นคนขับรถ3คนนี้ก็สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมในมาตรา33ได้โดยที่บ่ต้องอยู่หน่วยงานใหญ่หรือว่าองค์กรใหญ่ก็ได้เหมือนกันครับแจ้งเตือนกันแฮมเตือนหนึ่งคุณผู้ชมครับเรื่องของ AI ลวงรักผู้สูงอายุครับถือว่าเป็นสถิติที่สูงเหมือนกันครับประเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพนะครับก็เอา AI ครับมาสร้างภาพโปรไฟล์ปลอมให้ดูดีให้น่าเชื่อถือแล้วก็สร้างเรื่องราวเพื่อสร้างความสนิทสนมกับผู้สูงอายุผ่านสื่อออนไลน์ก่อนที่จะจวนอู้จ่าแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์จุสตังจุให้เฮาโอนสตังค์นะครับตอนแรกเนี่ยจะทำความรู้จักกันก่อนโปรไฟล์ดีครับบ่เดือดร้อนอันอย่างเลยหลังจากนั้นมาอาจจะบอกว่าเริ่มบ่สบายแล้วจะต้องใจสตังค์ด่วนหรืออ้างว่าส่งของขวัญมาฮื้อแต่ติดศุลกากรต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอันนี้ต้องระวังให้ดีเนอะรวมไปถึงการจวนลงทุนอ้างว่าเฮามาสร้างอนาคตร่วมกันครับวิธีการป้องกันก็ยังที่บอกแล้วครับว่าบ่ได้หลงเชื่อแต่ครับไผตีหน้าตาดีผิดปกติเหมือนดาราล่ำไปอันเนี้ยครับต้องระมัดระวังให้ดีตัวเหมือนกันนะครับเพราะโปรไฟล์จริงโปรไฟล์ที่เขาแปลงขึ้นมาตั้งวันนี้ AI มันแยะได้หมดเลยเนาะบอกว่าจะฮือดังโดงฮือกิ่วเข้มฮือผิวขาวอะอย่างคือมันสามารถแยะได้หมดแต่เลยนะครับก่อนที่จะไปเจือภัยในสื่อออนไลน์ต้องพอต้องกอยเฮือดีเหมือนกันเพราะ AI มันสามารถทำได้กุสิ่งกุยางเหมือนกันครับย่างกันก่อนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีตึงด้านของคปภ.นะครับเรื่องของการทำประกันในด้านต่างๆครอบรวมไปถึงการช่วยเหลือผู้ประสบความเหือดร้อนที่จังหวัดเลยของผู้ตรวจการแผ่นดินจะเป็นจะได้ช่วงหน้ามาติดตามกันกับรายการข่าวดีประเทศไทยครับ

วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: ชมกำลังติดตามรับชมรายการข่าวดีประเทศไทยครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11ในแต่ละติดผมก็จะมีคลิปจากคปภ.ครับมานำเสนอมาให้กับคุณผู้ชมได้ฮู้จักกันในเรื่องของการทำประกันภัยในด้านต่างๆครับสำหรับติดนี้คปภ.นำเสนอเรื่องของการทำประกันในด้านไหนไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษของสำนักงานคปภ.วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถภาคบังคับหรือพ.ร.บ.ที่เจ้าของรถทุกคันต้องจัดให้มีตามกฎหมายครับหลายคนอาจเข้าใจว่าประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองรถแต่จริงๆแล้วประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองคนไม่ใช่รถไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ผู้โดยสารหรือคนเดินเท้าหากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถทุกคนมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองครับโดยความคุ้มครองแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นเงินช่วยเหลือที่สามารถจ่ายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าใครเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกได้แก่ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 30,000 บาทต่อรายกรณีสูญเสียอวัยวะทุพพลภาพถาวรหรือเสียชีวิต 35,000 บาทต่อรายและหากบาดเจ็บแล้วต่อมาเสียชีวิตจะได้รับค่าชดเชยรวมไม่เกิน 65,000 บาทต่อรายเพื่อช่วยให้ผู้ประสบภัยสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีส่วนที่2คือค่าสินใหม่ทดแทนในกรณีที่พิสูจน์แล้วว่าผู้ประสบภัยไม่ได้เป็นฝ่ายที่ก่อให้เกิดความเสียหายก็จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมได้แก่ค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุด 80,000 บาทค่าชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะตั้งแต่ 250,000 ถึง 500,000 บาทค่าชดเชยกรณีทุพพลภาพอย่างถาวร 300,000 บาทและกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 บาท
2: จะเห็นได้ว่าประกันภัยพ.ร.บ.เป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและสร้างความคุ้มครองให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนแต่หากเจ้าของรถไม่จัดให้มีประกันภัยพ.ร.บ.นอกจากจะมีความผิดตามกฎหมาย
1: โดยเจ้าของรถนำรถที่ไม่ได้ทำประกันภัยพ.ร.บ.มาใช้บนท้องถนนมีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาทและที่สำคัญที่สุดคือหากไม่มีประกันภัยพ.ร.บ.เมื่อเกิดอุบัติเหตุเจ้าของรถหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอาจต้องรับภาระค่ารักษาพยาบาลรวมถึงค่าเสียหายหรือค่าสินใหม่ทดแทนตามกฎหมายด้วยตนเองซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาระทางการเงินเป็นอย่างมากดังนั้นก่อนนำรถออกใช้งานทุกครั้งอย่าลืมตรวจสอบว่ารถของคุณยังมีประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองอยู่หรือไม่เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและประกันภัยพ.ร.บ.จะเป็นหลักประกันสำคัญที่ช่วยคุ้มครองทั้งตัวคุณคนที่คุณรักและเพื่อนร่วมทางได้ในวันที่ไม่คาดคิดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ
0: อย่างน้อยคุณผู้ชมครับการทำประกันนะครับว่าจะเป็นประกันอะไรอย่างก็เล่าแต่ครับนะฮะว่าวันหนึ่งเกิดเหตุบัตรขาดคิดขึ้นมาการทำประกันก็สามารถจ่ายได้เหมือนกันครับแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องพอรายละเอียดให้ดีพอเล่มกลมทันให้ดีเหมือนกันเพราะอย่าลืมว่าคนขายกับคนอนุมัติตอนที่จ่ายเบี้ยประกันคนละคนกันคนขายอาจจะแบบโน้มน้าวใจสารพัดอย่างดีหมดทุกอย่างดีหมดทุกอย่างแต่ถึงเวลาแต่คนติดจ่ายเนี่ยเป็นคนละคนกันเนาะอาจจะต้องแบบอันนี้ไม่ได้อันนี้บ่ดีอันนี้บ่เอาอย่างเงี้ยครับฉะนั้นแล้วเวลาคุณผู้ชมบ่ได้รับความเป็นธรรมจากประกันบ่ว่าจะเป็นอะหยังก็แล้วแต่ครับคปภ.ในแต่ละตีก็สามารถจ่ายคนได้เหมือนกันครับเหมือนกับทางด้านของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อให้คุณผู้ชมจะอยู่พื้นที่ห่างไกลแต่ละตีมันก็จะมีสำนักงานของเปิ่นอยู่แล้วครับอย่างเช่นพี่น้องประชาชนตีจังหวัดเลยจังหวัดเลยครับเปิ่นได้รับความเดือดร้อนจากถนนหนตางนะครับทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็เลยต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพอไปกอยแล้วก็ไปเจรจาตกลงและไปหาตังออกให้กับพี่น้องประชาชนตีจังหวัดเลยจะเป็นจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
3: ชาวบ้านเมืองเลยร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเดือดร้อนสัญจรลำบากเหตุถนนหน้าศูนย์ฝึกการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อซ้ำมีการลักลอบทิ้งขยะกองเกลื่อนริมถนนวอนหน่วยงานเร่งแก้ไข
4: ชาวบ้านก็ประสบปัญหาเรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อผ่านมาก็เป็นช่วงฤดูที่น้ำหลากฝนตกชุกทำให้ลำบากถนนก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องขยะเป็นปัญหาหลักอยู่ชาวบ้านชอบทิ้งบริเวณ2ข้างทางนะครับทำให้มีกลิ่นเหม็นครับ
3: จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไม่แน่ชัดเรื่องเขตพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงเร่งประสานไปยังจังหวัดเลยขอให้ตรวจสอบว่าถนนเส้นดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดและดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ซึ่งปรากฏว่าเป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแต่ไม่มีงบประมาณเพียงพอผู้ว่าราชการจังหวัดเลยจึงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยสนับสนุนงบประมาณกว่า7,500,000 บาทเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
5: ถนนเส้นนี้เนี่ยที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องมายังจังหวัดแล้วก็ได้ประสานกับทางพื้นที่เป็นถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองซึ่งถนนเส้นนี้เนี่ยในหน้าฝนเนี่ยก็เจอการซะของน้ำฝนนะครับแล้วก็น้ำหลากทำให้ผิวถนนเนี่ยทรุดโทรมนะก็เป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งการแก้ไขปัญหาเนี่ยได้ให้อบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าไปดำเนินการโดยทำเป็นถนนลาดยางอันนี้ระยะทางเนี่ยประมาณ 1.9 กิโลเมตรทีนี้การดำเนินการเนี่ยได้ดำเนินการเสร็จแล้วตอนนี้ก็ใช้สัญจรไปมาเนี่ยได้อย่างสะดวก
6: พื้นที่ที่มีปัญหาจริงๆก็ด้านหลังนะคะตรงบริเวณศูนย์เกษตรราชพัฒน์เลยมีคนสัญจรเยอะเนื่องจากว่าเป็นเหมือนทางเลี่ยงเมืองการแก้ปัญหาทั้งหมดนะคะทั้งเส้นนั้นทำถนนลาดยางแอสฟัลติกตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วการสัญจรไปมาสะดวกประจวบกับตอนนั้นทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้เข้ามาลงพื้นที่นะคะมาดูแลก็ประสานไปยังหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันค่ะ
3: ส่วนปัญหากองขยะริมถนนทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าพบว่ามีการกำจัดกองขยะริมถนนทั้งหมดพร้อมตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะและจับปรับผู้ที่ฝ่าฝืนอีกทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดส่งหน่วยงานเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่คอยสอดส่องดูแลสม่ำเสมอ
6: พื้นที่ที่มีขยะเราได้จัดรถเคลื่อนที่เร็วนะคะแล้วก็รถเก็บขยะคันเล็กที่ไม่มีความคล่องตัวเข้ามาดูแลเป็นประจำแล้วก็จะมีรถคันใหญ่นะคะที่เก็บหลักๆแล้วก็ใช้มาตรการปรับมีชาวบ้านนะคะเขาเป็นหูเป็นตาให้ก็ถ่ายรูปแล้วก็แจ้งไปที่อบต.เราก็เรียกมาปรับโดนไป 2-3 รายค่ะ
5: เราตั้งแผนบริหารจัดการขยะเอาไว้แล้วเราตั้งสโลแกนของเราว่าเมืองเลยเมืองสะอาดเราดูทั้งต้นกลางแล้วก็ปลายทางต้นทางเนี่ยวิธีการก็คือ1เรื่องของการคัดแยกอันที่2ก็คือเรื่องของถังขยะเปียกขายคาร์บอนเครดิตจากขยะเปียกได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเรื่องของธนาคารขยะนะที่จังหวัดเนี่ยส่งเสริมให้เกิดขึ้นกลางทางเนี่ยในวิธีการจัดเก็บเนี่ยการกำหนดเวลากับพี่น้องประชาชนแล้วก็เรื่องของการคัดแยกขยะที่มาปลายทางตอนนี้เรามีบ่อ RDF อยู่บ่อหนึ่งกำลังมีผู้รับจ้างมาดำเนินการเพื่อจะคัดแยก RDF ออกมาแล้วก็ส่งตัว RDF เนี่ยไปยังโรงไฟฟ้านะครับอุดรหรือหนองคายตอนนี้เนี่ยผมมีกิจกรรมอยู่กิจกรรมหนึ่งซึ่งกำลังดำเนินการทุกพื้นที่นะทุกพื้นที่แล้วก็เป็นประจำทุกเดือนเรื่องของจิตอาสา Beginning Day เก็บขยะทั่วเมืองเพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องของการรักษาความสะอาดต้องขอบพระคุณด้วยซ้ำไปนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่เพราะว่าส่วนกลางแล้วก็ท่านผู้ตรวจการแผ่นดินได้เล็งเห็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแล้วก็สั่งการมายังจังหวัดเนี่ยให้ช่วยในการขับเคลื่อนที่เราร่วมกับดำเนินการในพื้นที่ทำให้การทำงานเนี่ยคล่องตัวขึ้นก็ต้องขอบพระคุณครับ
3: เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของบทบาทผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของประชาชน
7: ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
0: อันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างแห่งหนึ่งกรณีนะครับตีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากถนนหนตางที่จังหวัดเลยก่อตังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้เข้าลงไปในพื้นที่เพื่อไปหาตังออกให้กับพี่น้องประชาชนถ้าหากว่าเขาติดตามรายการข่าวดีประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องครับเรื่องของถนนหนตางน่าจะเป็นอันดับต้นๆผมว่านะตีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เฮือตังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปเคลียร์คือมันเคยมีแห่มเคสหนึ่งตีพี่น้องประชาชนแต่งบ้านแล้วอยู่ใกล้กับฟาร์มหมูมันก็ครับอันนี้เป็นก็ไม่ได้แบบเข้าข้างประชาชนซะทีเดียวพอไปลงพื้นตีก็ต้องถามว่าระหว่างบ้านคนกับฟาร์มหมูเนี่ยไผ่มาก่อนกันเนี่ยครับถึงจะได้แบบหาตังออกคือเพราะฉะนั้นแล้วบางเรื่องบางอย่างก็ต้องแบบอัน จอกันครึ่งทางนะครับแล้วก็จะได้ถูกจ่ายตึง2ไฟล์ด้วยเหมือนกันครับรอบต่อไปนะครับทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับจะนำเสนอการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพื้นที่ไหนแล้วก็เป็นเรื่องอันยังนะครับก็จะได้มานำเสนอในรายการข่าวดีประเทศไทยครับมาเตือนภัยกันแฮมต่อครับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมันอันตรายอยู่แล้วเนาะสารพิษสารพัดอย่างที่เฮาเคยนำเสนอกันแต่บัดเดียวนี้ครับมันก็ยังจะมีแบบน้ำยาที่เข้ามาผสมรสนั่นรสนี่กลิ่นนั่นกลิ่นนี่กรมควบคุมโรคก็เลยต้องออกมาเตือนเหมือนกันละครับสำหรับบดีเข้าไปลองเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะคำเชิญชวนคำกล่าวอ้างว่ากลิ่นนี้หอมรสชาตินี้ดีจะเป็นจะได้กันเดี๋ยวเราไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
8: ถ้าคุณไม่รู้ว่าน้ำยาที่กำลังสูบมีอะไรอยู่ข้างในคุณยังกล้าลองไหมคะกรมควบคุมโรคเตือนอย่าลองบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนค่ะหลังมีการตรวจสอบน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าบางตัวอย่างลักลอบผสมสารอันตรายและสารเสพติดเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวอาจจะไม่ใช่แค่สิ่งที่เราเห็นค่ะแต่คือเราไม่รู้ว่าในน้ำยามีอะไรปกติบุหรี่ไฟฟ้านะคะก็มีทั้งนิโคตินแล้วก็สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายอยู่แล้วค่ะทั้งเรื่องของระบบทางเดินหายใจหัวใจหลอดเลือดและระบบประสาทแต่หากมีการลักลอบผสมสารอันตรายเข้าไปอีกความเสี่ยงก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นค่ะสมองและระบบประสาทอาจได้รับผลกระทบหัวใจอาจเต้นผิดจังหวะและระบบหายใจอาจถูกกดจนหมดสติค่ะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะนี่จึงเป็นเหตุผลที่กรมควบคุมโรคย้ำว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่ของลองเล่นผู้ปกครองและคุณครูควรพูดคุยกับเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อให้รู้เท่าทันความเสี่ยงและไม่หลงเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเรื่องปลอดภัยหากพบการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและหากใครอยากเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600ค่ะจำไว้นะคะว่าเราไม่มีทางรู้แน่ๆว่าในน้ำยาที่สูบมีอะไรอยู่บ้างเพราะฉะนั้นทางที่ปลอดภัยที่สุดคืออย่าลองตั้งแต่ครั้งแรกค่ะ
0: ใครที่อยากเลิกสูบบุหรี่คุณผู้ชมครับสายด่วน1600ครับก็สามารถโทรปรึกษาได้ครับอย่างบ้านเฮาก็จะมีโรงพยาบาลธัญรักษ์เนาะมีจังไมมีแม่ห้องสอนนี่ครับก็สามารถปรึกษาเปิ้นได้เหมือนกันเปิ้นก็จะมีวิธีการแล้วก็มีน้ำยาคือเฮาได้ช่วยลดในการที่จะสูบบุหรี่เหล้ามันแบบเขาบอกว่ามันไม่อร่อยมันไม่ได้เหมือนเก่าเนี่ยคือแบบลิ้นมันเปลี่ยนไปอย่างอี้ตอยเหมือนกันนะครับก็จะได้ก็ตามสามารถสอบถามกันได้ที่สายด่วนการเลิกบุหรี่ไฟฟ้า1600ครับปิดท้ายเรื่องนี้คุณผู้ชมครับเรื่องของมิจฉาชีพนะครับซึ่งทางตำรวจไซเบอร์ก็ได้ทำคลิปนี้ออกมาเตือนเหมือนกันครับสำหรับการยากดฮับอาหารเสริมฟรีสุดท้ายสูญเงินกว่า4ล้านบาทด้วยกันครับตำรวจสอบสวนกลางก็เลยออกมาแจ้งเตือนการท่าว่าเล่นโลกออนไลน์อันอย่างต่างๆแล้วบอกว่านี่กดรับฟรีเลยมีแจกให้ฟรีบริญาจะอันต้องระวังตัวเหมือนกันนะครับ
9: แค่กดรับอาหารเสริมฟรีสุดท้ายสูญเงินกว่า4ล้านบาทถ้าคุณเห็นโพสต์แจกของฟรีบนโซเชียลมีเดียอย่าเพิ่งรีบกดนะครับเพราะว่าของฟรีอาจจะเป็นเหยื่อล่อของมิจฉาชีพเพื่อหลอกเงินเราครับมิจฉาชีพจะมีการสร้างเพจแอบอ้างสินค้าแบรนด์ดังนะครับโพสต์แจกสินค้าฟรีมีเงื่อนไขการรับรางวัลว่ากดไลค์กดแชร์และสแกน QR code เพิ่มเพื่อนใน LINE เมื่อเหยื่อเขาไปพูดคุยนะครับมิจฉาชีพจะยังไม่รีบหลอกเงินเหยื่อในทันทีแต่จะค่อยๆให้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนชวนลงทุนรับสินค้าอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงและสามารถจะนำไปแลกเงินเป็นสกุลดิจิทัลเพื่อทำกำไรได้ช่วงแรกนะครับจะได้รับเงินจริงเพื่อให้เหยื่อเชื่อใจก่อนจะชักจูงนะครับให้เพิ่มเงินลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายถอนเงินไม่ได้ครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง CB ได้จับกุมหนึ่งในแก๊งของมิจฉาชีพที่หลอกผู้เสียหายในลักษณะดังกล่าวได้นะครับผู้เสียหายโอนเงินถึง16ครั้งรวมกว่า4ล้านบาทก่อนจะพบว่าถอนเงินไม่ได้นะครับและเงินที่ลงทุนทั้งหมดหายไปเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเจอการแจกของฟรีก่อนพาไปทำภารกิจแล้วชวนลงทุนให้เอ่ยใจไว้ก่อนนะครับว่านี่อาจจะเป็นกลโกงของมิจฉาชีพได้ครับด้วยความบันทนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB ครับ
0: ย้ำไว้เสมอคุณผู้ชมครับของฟรีแบบมีในโลกเราคุณผู้ชมมันจะมีเงื่อนไขอันอย่างมาสะพะสะปะยางต้องระมัดระวังกันแต่คิดดูว่าเคสของล่าสุดคนที่กำลังเฮียนดร.ดุษฎีบัณฑิตอยู่กระดัง กำลังแบบโดนจุได้แบบหลายล้านเลยคุณผู้ชมครับนอกจากสตังค์ตัวเก่าที่มีอยู่รวมไปถึงสตังค์ของปอแม่ที่เกษียณมาแล้วเก็บไว้เป็นก้อนใหญ่รวมไปถึงทรัพย์สินก็ต้องขายไปแหมแล้วไปยืมเปิ้นแม่แหมกระสุนไปหลายล้านแต่ๆเลยนะครับของเคสที่เฮียนด็อกเตอร์นี่บอกว่าโทรมาบอกว่าอันเลขบัตรประชาชนเฮาเอาไปซื้อซิมแล้วก็เอาไปทำบัดดีมันก็แล้วก็จะต้องโอนสตังค์เผื่อคือไปกดสอบแล้วก็มีการวิดีโอคอลกับตำรวจซึ่งอันเนี้ยเฮาเตือนกันมาตั้งเมินแล้วเนาะว่าถ้าตำรวจวิดีโอคอลมาเนี่ยคือตำรวจปลอมแน่นอนตำรวจแต่เปิ้นบ่ยะจะอั้นหรอกครับฉะนั้นแล้วถ้าบอกว่าคุณจะกรณีคดีอันหยังก็แล้วแต่มีตำรวจวิดีโอคอลมาลบขวางเลยครับบ่ต้องไปหลงเจือแล้วก็บ่ต้องไปสะดุ้งตกใจอันอย่างตวยนะครับด้วยความห่วงใยจากรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับเฮาจะป้ากันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันนี้ผมเอกนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนรายการที่นำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะและจะได้แนะนำวิธีการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆรวมไปถึงวิธีการดูแลสุขภาพจิตใจของเราด้วยค่ะวันนี้รายการของเราจะได้มาพูดกันด้วยเรื่องของสุขภาพจิตนะคะเรื่องของพฤติกรรมการกลั่นแกล้งหรือการบูลลี่กันค่ะเป็นคำที่มักจะได้ยินกันบ่อยๆในสังคมยุคปัจจุบันนี้นะคะซึ่งก็ทำให้ผู้ที่ถูกบูลลี่เองทำให้เกิดความอับอายนะคะเกิดความเครียดสะสมจนอาจทำให้เกิดความรุนแรงและความเสียหายเกิดขึ้นได้ค่ะเราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองเองควรที่จะมีวิธีการดูแลลูกหลานวิธีสังเกตพฤติกรรมของลูกหลานของเราได้อย่างไรกันบ้างวันนี้จะได้พูดคุยกับทางจิตแพทย์จากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะขอต้อนรับนายแพทย์จักรินทร์ปิงคลาไสค่ะนายแพทย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลสวนปรุงตอนนี้อยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพนารัตน
0: ์ค่ะคุณหมอคะเรื่องของการบูลลี่หรือว่าการกลั่นแกล้งกันรู้สึกว่าจะเกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนเราจะไม่ได้ใช้คำนี้ค่ะคุณหมอค่ะในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะคุณหมอการบูลลี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วหรือเปล่าคะ
1: อ๋อไม่ครับยังไงก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องปกติ
0: ค่ะค่ะพอดีเนื่องจากทางพ่อแม่ผู้ปกครองเองเนี่ยค่ะส่วนมากแล้วถ้าเกิดลูกหลานไปปรึกษาแล้วเนี่ยก็มักจะบอกว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสมัยพ่อสมัยแม่ก็เจอมาแบบนี้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่า
1: ต้องใช้คำว่าเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยแต่ไม่ได้เป็นเรื่องปกติคร
0: ับค่ะค่ะ
1: อันนี้อยากจะใช้คำว่าปรับทัศนคติกันก่อนดีกว่า
0: ค่ะ
1: เพราะถ้าเราเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติอ่ะบางทีเราก็ไม่ได้ช่วยดูแลบุญหลานช่วยทำความเข้าใจเขาไม่ได้สื่อสารกับเขาไม่ได้ทำความเข้าใจกับเขาแล้วรอมันสะสมไปเรื่อยๆกว่าพ่อแม่จะรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ปกตินะบางทีก็จะเยียวยาหรือว่าจะช่วยเหลือยากขึ้นครับ
0: มันก็จะช้าไปแล้วจะสายไปแล้วนะคะบางทีค่ะเรื่องของความอดทนทางใจนะคะคุณหมอคะคุณหมอคิดว่าในยุคสมัยก่อนอะเด็กสมัยก่อนจะมีความอดทนทางใจมากกว่าเด็กสมัยนี้ไหมคะเพราะว่าในสมัยก่อนเด็กๆก็จะเจอเรื่องของการล้อเล่นกันเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรรุนแรงเหมือนในยุคสมัยนี้ค่ะ
1: หมอต้องใช้คำว่าเขาจะอดทนรอคอยได้มากกว่าสมัยนี้ครับแต่ว่าความเข้มแข็งทางใจเนี่ยแต่ละคนแต่ละรุ่นแต่ละยุคแต่ละสมัยก็แตกต่างกันครับ
0: ค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างสักนิดนึงค่ะคุณหมอ
1: สมมุติถ้าคุณหมอเปรียบเทียบเรื่องการอดทนรอคอยอย่างเงี้ยครับสมัยเราถ่ายรูปทีเนี่ยกว่าจะได้ภาพมาเนี่ยบางทีรอเป็นอาทิตย์ใช่ไหมครับเรารอได้แต่สมัยนี้ถ้าเกิดสมมุติเราถ่ายจากกล้องมือถือเราอะแล้วคอมเรารวนอ
0: ะ
1: เราหงุดหงิดแล้วอะนั่นอันนี้คือความแตกต่างของการอดทนรอคอยของยุคสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันครับแต่ว่าเวลาพอใช้คำว่าความเข้มแข็งทางใจนี่มันมีหลายองค์ประกอบมากกว่าเรื่องของการอดทนรอคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถ้าใช้คำภาษาไทยง่ายๆเช่นอึดฮึดสู
0: ้
1: อันนี้มีทุกๆสมัยไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนหรือสมัยนี้ครับก็เลยอาจจะเปรียบเทียบกันยากนิดนึงครับ
0: ค่ะถือว่าเรื่องของโลกโซเชียลอะไรต่างๆมีส่วนปัจจัยสำคัญเหมือนกันที่ทำให้เรื่องของการอดทนรอคอยได้น้อยกว่าในสมัยก่อนด้วย
1: โซเชียลมีผลอย่างมากในเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากการกระทำนั้นๆครับ
0: ค่ะ
1: สมมุติสมัยก่อนเนี่ยหมอคุยกับคุณพนารัตน์กัน2คนผลกระทบก็มีแค่คุณพนารัตน์กับคุณหมอ
0: ค่ะ
1: แต่พอสมัยนี้สมมุติคุณหมอโพสต์ลงโซเชียลสมมุติคุณพนารัตน์ไม่ว่าอะไรคุณหมอแต่โซเชียลอาจจะถล่มหมอจมดินก็ได้อย่างเงี้ยครับงั้นคุณหมออาจจะรู้สึกแย่หรือคุณพนารัตน์อาจจะรู้สึกแย่แต่สมัยไม่มีโซเชียลมันจบแค่เรา2คนครับอย่างมากก็คุณพ่อคุณแม่เราคุณครูเราเพื่อนเราแต่พอมีโซเชียลไม่ใช่ละครับ
0: ค่ะมันกลายเป็นว่า
1: ผลกระทบก็จะรุนแรงมากเพิ่มขึ้นมาม
0: ากขึ้นแล้วคนที่ไม่ได้รู้จักเราเป็นการส่วนตัวก็จะมาวิจารณ์มาคอมเมนต์เราในทางลบทางเสียๆหายๆด้วยเหมือนกัน
1: ทั้งที่เขาไม่ได้รู้จักเราเลยครับ
0: ใช่ค่ะค่ะก็คือคนที่โดนบูลลี่ก็อาจจะเก็บไปคิดเป็นเรื่องที่ใหญ่โตขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าเรามีความเข้มแข็งมีความอดทนทางใจไม่เพียงพอถูกต้องไหมคะคุณหมออ
1: ันนี้ใช่เลยครับ
0: ค่ะค่ะเรื่องของ ถ้าหากเราพูดถึงคำว่าบูลลี่นะคะจริงๆแล้วมันคืออะไรคะคุณหม
1: อบูลลี่เนี่ยคนแปลภาษาไทยเนี่ยเราใช้คำว่ากลั่นแกล้งหรือว่ารังแกนะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งมันจะแตกต่างจากคำว่าล้อเล่นตรงที่สมมติเวลาเราล้อเล่นกับใครสักคนเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะทำครั้งเดียวครับ
0: ค่ะ
1: หรือบางคนเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเขาคิดว่าเราล้อเล่นหรือไม่ล้อเล่นเนี่ยเขาจะมีคำว่าล้อเล่นหรือบางคนจะใส่คำว่าฮ่าฮ่าต่อท้ายสมมติถ้าเราเป็นคนพิมพ์นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วมันคือการทำครั้งเดียวนะครับแล้วมันคือการทำในหมู่เพื่อนเพื่อนที่เข้าใจกัน
0: ค่ะเพื่อนสนิท
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าเราไม่แน่ใจว่าเข้าใจกันบางทีเราก็จะไม่เลือกพูดคำพูดนั้นใช่ไหมครับหรือสมมุติว่าเราเผลอพูดคำพูดนั้นไปแล้วเราจะขอโทษเขาพอเราเห็นว่าสีหน้าเขาเสียละอย่างนี้คือล้อเล่นครับ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าสมมุติว่าคุณลุมกันหลายๆคนแล้วพูดคำพูดเดียวแล้วพูดซ้ำๆอันนี้คือบูลลี่ละครับ
0: ค่ะ
1: อีกอันนึงที่จะช่วยแยกบูลลี่จากคำว่าล้อเล่นคือ เวลาเราบูลลี่อ่ะเราไม่ได้ขอความยินยอมอีกฝ่ายนะครับแต่ว่าล้อเล่นเนี่ยเนื่องจากส่วนใหญ่มันทำครั้งเดียวเราก็จะสังเกตความรู้สึกของอีกฝ่ายถ้าเขารู้สึกไม่ดีเราไม่ทำซ้ำหรือถ้าเราอยากจะล้อเล่นกับเขาเราจะล้อเล่นกับเขาเรื่องอื่นประเด็นอื่นนะครับอันนี้คือความแตกต่างของคำว่าบูลลี่กับเราเล่นนะครับ
0: ค่ะอย่างในกลุ่มเพื่อนสนิทกันมากๆก็จะส่วนมากก็จะล้อเล่นกันล้อชื่อพ่อชื่อแม่กันอันนี้ก็คือเป็นที่เข้าใจกันนะคะว่าเป็นแค่การล้อเล่นเฉยๆ
1: ไม่ใช่ครับหลายครั้งมันคือการบูลลี่ครับสมมติว่าผมเดินเข้าห้องมา
0: ค่ะ
1: ผมไม่เรียกคุณพนารัตน์
0: อ
1: ่ะผมเรียกชื่อคุณพ่อของคุณพนารัตน
0: ์ค่ะ
1: ผมเห็นสีหน้าคุณพนารัตน์ไม่พึงพอใจผมแล้วผมก็ยังเรียกชื่อคุณพ่ออย่างนี้คือบูลลี่แล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าคุณพนารัตน์ไม่ได้ยินยอมไม่มีอันไหนบอกว่าอันนี้คือการพูดเล่นเข้าข่ายบูลลี่เลยครับ
0: ค่ะค่ะเป็นพฤติกรรมที่ทำซ้ำๆแล้วก็ผู้ที่ถูกบูลลี่เองผู้ที่ถูกกระทำเองไม่ได้ยินยอม
1: ใช่ครับ
0: ค่ะถือว่าเข้าข่ายเป็นการบูลลี่นะคะทีนี้เรื่องของการบูลลี่ค่ะคุณหมอมันสามารถที่จะแบ่งได้เป็นกี่รูปแบบอะไรบ้างคะ
1: มีหลายแบบเลยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วแต่เอาแบบง่ายๆก่อนนะครับก็เป็นแบบทางกายนะครับเพราะว่าเวลาบูลลี่เนี่ยคุณหมอหมายถึงเรื่องของการรังแกด้วยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าสมมติการต่อยการตบการตีการหยิกอันนี้ถือว่าเป็นการบูลลี่ทางกายนะครับทางวาจาอันนี้เราเจอกันอยู่เรื่อยๆแล้วจะเป็นล้อจะเป็นด่าจะเป็นประชดประชันจะเป็นส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นคำหยาบแต่ไม่เสมอไปนะครับบางทีไม่เป็นคำหยาบก็ถือว่าเป็นการบูลลี่ได้ยกตัวอย่างเช่นกรณีนึงที่หมอเคยเจอมาคือสักสองสัปดาห์ที่แล้วเลยครับมีเด็กคนนึงเขาไม่ไปโรงเรียนเขามาหาหมอแล้วเขาก็ร้องไห้ไม่พูดไม่จากว่าคุณหมอจะทราบว่าที่เขาเลือกไม่ไปโรงเรียนเนี่ยเพราะมีเพื่อนสนิทของเขาประมาณ 4-5 คนมายืนรุมพูดว่าเขาเป็นเด็กพิเศษคำพูดมันคือ
0: ค่ะ
1: สมมติชื่อจุดๆกอไก่แล้วกันนะคร
0: ับ
1: กอไก่เป็นเด็กพิเศษกอไก่เป็นเด็กพิเศษกอไก่เป็นเด็กพิเศษสังเกตว่าไม่มีคำหยาบตรงไหนเลยนะครับแต่แล้วโดนซ้ำๆจากเพื่อนหลายๆคนสิ่งที่กอไก่ตัดสินใจคือไม่ไปโรงเรียนครับ
0: ค่ะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงจากสิ่งแวดล้อมตรงนั้น
1: ใช่ครับอันนี้คือประเภทที่สองนะครับส่วนประเภทที่สามก็คือเรื่องของทางสังคม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เราจะเจอในวัยรุ่นผู้หญิงเยอะกว่านะครับคือบางทีจะใช้วิธีการเอาออกจากกลุ่มอะ
0: ค่ะ
1: สมมติว่าเธอเดินมาปกติเราก็พูดคุยกันวันนี้ฉันไม่ทักเธอเราก็บอกให้คนนี้คนนั้นคนโน้นไม่ทักเธอด้วยนะอันนี้เรียกว่าเป็นการบูลลี่ทางสังคมครับ
0: ค่ะ
1: โอเคอันที่4อีกอันนึงเป็นอันที่ทุกคนคุ้นเคยรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเรียกว่าไซเบอร์บูลลี่อิงก็ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์การแชร์การแพร่ข่าวลือการพูดปั้นข่าวแล้วแต่อวตารอะไรพวกนี้นับรวมได้หมดเลยนะครับอันท้ายๆแล้วจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของอคติครับเป็นการบูลลี่อคติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติศาสนา ความเชื่อส่วน

0: สมมุติว่าหมอถูกบูลลี
1: ่
0: ถ้าคุณหมอมีความเข้มแข็งทางใจผลกระทบอาจจะไม่ทบอาจจะมากกว่าถ้าแย่กว่านั้นน้องๆเหล่านั้นเคยมีประสบการณ์การถูกบูลลี่มาก่อนหน้านั้นอีกแล้วโดนซ้ำผลกระทบจะรุนแรงเพิ่มขึ้น
1: ค่ะอ
0: ย่างนี้เป็นต้นครับ
1: ค่ะค่ะคุณหมอคะเรื่องที่เราไม่ควรที่จะพูดเหยียดหรือว่าไปดูถูกคนอื่นเนี่ยค่ะคุณหมอมันมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
0: โอ้จริงๆอยากจะใช้คำว่าทุกเรื่องที่อีกฝ่ายเขาไม่ชอบครับ
1: ค่ะ
0: สมมุติกรณีคุณหมอไม่แน่ใจเมื่อกี้ตอนต้นเราได้มีจุดชี้แนะไว้แล้วว่าเราจะใช้คำว่าล้อเล่นหรือถ้าเราพิมพ์ก็มีคำว่า55ต่อท้ายไว้สักนิดหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชาติศาสนาความเชื่อพรรคการเมืองที่ชอบ
1: เรื่องเพศ
0: เหมือนที่ที่หมอยกตัวอย่างนะครับคำว่าเราเป็นเด็กพิเศษชื่อพ่อชื่อแม่ไม่ได้มีคนรู้สึกดีกับการที่เรียกเราทำไมไม่เรียกเราหรือหมอยกตัวอย่างให้สุดตรงสักกรณีหนึ่งนะครับสมมติวัยรุ่นเข้ามาเจอหมอเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหมอจะถามเขาว่าอยากให้หมอเรียกหนูหรือเรียกน้องว่าอะไรบางคนอยากให้เรียกชื่อจริงบางคนอยากให้เรียกชื่อเล่นบางคนชื่อเล่นเขาอะมี 2-3 ชื่อเล่นเลยที่บ้านชื่อเล่นเรียกนี
1: ้
0: ที่โรงเรียนชื่อเล่นเรียกอีกอย่างอย่างนี้ครับมันคือการคอนเซนต์หรือการให้ความยินยอมแล้วแบบนี้คือการเคารพอีกฝ่ายหนึ่ง อย่างแท้จริงครับอย่างนี้หมอก็มั่นใจว่าโอเคหมอไม่ได้บูลลี่น้องวัยรุ่นหรือเยาวชนที่เข้ามาหาหมอเพราะเราไม่รู้จักกันมาก่อนครับแต่โอเคถ้าเรารู้จักกันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มปรับจูนเข้าหากันครับ
1: ค่ะค่ะอย่างยกตัวอย่างโดยเฉพาะเรื่องของเพศเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องของความหลากหลายทางเพศมากยิ่งขึ้น
0: ใช่เลย
1: ค่ะแล้วในยุคสมัยนี้เราก็เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นนะคะคุณหมอเมื่อก่อนอาจจะมีเรื่องของการล้อเรียนเรื่องของเพศกันบ่อยโดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กๆค่ะแต่สมัยนี้เรียกได้ว่าเป็นที่ยอมรับกันในสังคมที่เป็นวงกว้างกันแล้วก็ไม่ค่อยที่จะมีเรื่องของการล้อเล่นในเรื่องของเพศกันอยู่บ่อยๆแล้วนะคุณหมอค่ะเรื่องของคนที่ชอบบูลลี่คนอื่นหรือชอบพูดเหยียดคนอื่นเนี่ยค่ะคุณหมอคะมันสะท้อนให้เห็นว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยค่ะเป็นคนแบบไหนถูกเลี้ยงดูมายังไงคะคุณหมอ
0: เป็นคนแบบไหนเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองครับ
1: ค่ะ
0: เป็นคนที่ขาดความเคารพผู้อื่นครับเป็นคนที่อาจจะเคยถูกบูลลี่มาก่อนครับเป็นคนที่อาจจะต้องการการยอมรับในกลุ่มเพื่อนเขาครับ
1: ค่ะ
0: 3-4 ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่หมอได้สัมภาษณ์คนที่บูลลี่แล้วพบว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเขาอะครับ
1: ค่ะบางทีอาจจะมีเรื่องของการอยากเอาชนะอยากที่จะมีอำนาจหรือว่ามีเป็นใหญ่เป็นโตในกลุ่มเพื่อนอันนี้ก็เป็นส่วนนึงด้วยเหมือนกันไหมคะคุณหมอ
0: บางทีเราทำแบบนั้นเพราะว่าเรากลัวเพื่อนไม่ยอมรับเราก็มีครับบางคนทำแบบนั้นสมมติว่าถ้าเราเป็นคนเริ่มทำนะเราอยากสมมติหมอเป็นคนบูลลี่คุณพนารัตน์หมออาจจะอยากเอาชนะคุณพนารัตน์ก็ได้ครับสมมติคุณหมอเรียนไม่เก่งแต่คุณหมอรวยกว่าคุณพนารัตน
1: ์
0: งั้นเวลาคุณหมอเจอหน้าคุณพนารัตน์คุณหมอก็บอกคุณพนารัตน์จนคุณพนารัตน์จนหมอรู้สึกว่าคุณหมอได้เอาชนะคุณพนารัตน์แต่สิ่งที่คุณหมอลืมไปคือคุณหมอลืมรู้จักตัวคุณหมอเองคุณหมอลืมเข้าใจคุณพนารัตน
1: ์ค่ะ
0: เป็นแบบนั้นนะครับ
1: ค่ะค่ะเรื่องของการเล่นเกมของเด็กในยุคปัจจุบันนี้มีส่วนด้วยไหมคะคุณหมอทำให้เด็กมีความคิดที่อยากจะเอาชนะอยู่ตลอดเวลาแพ้ไม่เป็นอะไรแบบนี้ค่ะ
0: มีส่วนอย่างมากเลยครับเพราะว่าเกมถือว่าเป็นหนึ่งในโซเชียลแล้วก็เป็นหนึ่งในมีเดียเป็นสื่อกลางครับ
1: ค่ะ
0: ใช้คำว่าเป็นสื่อกลางเพราะฉะนั้นถึงใช้คำว่ามีส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าหลายๆเกมก็สร้างสรรค์ขึ้นอยู่กับว่าเราเอาเกมนั้นมาใช้ทำประโยชน์หรือว่าก่อโทษกับเราครับ
1: ค่ะค่ะก็เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่ามีหลากหลายปัจจัยเหมือนกันนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องของการบูลลี่ขึ้นมาทีนี้เรื่องของคนที่ถูกบูลลี่เองนะคะคุณหมอคะจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของคนที่ถูกบูลลี่ยังไงบ้างแล้วมันจะส่งผลกระทบตามมายังไงบ้างคะ
0: อับอายเสียใจร้องไห้ผิดหวังซึมเศร้าทำร้ายตัวเองคิดฆ่าตัวตายทำร้ายคนอื่นกังวลกลุ่มอาการทางจิตเวชหลายๆอันเริ่มต้นมาจากเรื่องของการบูลลี่เลย

0: ค่ะค่ะอย่างที่คุณหมอได้พูดมาก็คือไล่เรียงตั้งแต่ระดับเลเวล1ไปจนถึง10เลยค่ะคุณหมอ
1: ค่
0: ะคือมันมีเกิดความรุนแรงได้ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอารมณ์หรือว่าจัดการสภาพจิตใจของตัวเราเองค่ะคุณหมอค่ะในวัยเด็กแล้วเนี่ยคุณหมอส่วนใหญ่แล้วมักจะถูกบูลลี่เรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
1: เหมือนเมื่อกี้ตัวอย่างที่หมอยกอันนึงก็คือเรื่องของการเป็นเด็กพิเศษนะครับแต่ว่าที่เจออยู่เรื่อยๆคือเรียกว่าถ้าใช้ศัพท์วิชาการคือ body shaming ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างหน้าตาดำนี่มาอันดับต้นๆเลยนะครับอ้วนนี่ก็มาลำดับ 2-3 นะครับแล้วก็เรื่องสิวนี่ สมัยหมอไม่เคยรู้เลยนะครับแต่ว่าสมัยเนี้ยน่าจะ3ลำดับแรกในกลุ่มของเรื่องของ body shaming นะคร
0: ับ
1: อันถัดไปก็จะเป็นเรื่องของฐานะเรื่องของความพิเศษเหมือนเมื่อกี้ที่คุณหมอยกตัวอย่างนะครับว
0: ่
1: าเราถูกล้อว่าเป็นเด็กพิเศษหรือว่าถ้ามาทางฝั่งหมอหน่อยเนี่ยการเป็นโรคหรือภาวะทางจิตเวชเนี่ยเขาก็มาล้อกันครับแล้วก็ขอเถอะครับทำให้หลายครั้งเนี่ยหมออยากจะรักษาอยากจะช่วยเหลือวัยรุ่นหรือเยาวชนเหล่านั้นนะครับแต่เขาไม่มาหาหมอครับเพราะเขากลัวถูกกล่าวหาว่าเนี่ยมาโรงพยาบาลเสริมปรุงแล้วเท่ากับบ้า
0: ค่ะค่ะ
1: เขารู้สึกดีนะครับที่มาแต่ว่าเขาทนไม่ได้กับสิ่งที่เพื่อนๆ เขาจะพูดถึงเขา อย่างนี้ครับ
0: ค่ะค่ะแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองเองเนี่ยจะมีวิธีสังเกตพฤติกรรมเด็กยังไงบ้างคะเวลาที่เขาถูกบูลลี่มาแต่เขาอาจจะไม่ได้บอกไม่ได้มาเล่าให้เราฟังเนี่ยค่ะ
1: สังเกตอารมณ
0: ์ค่ะ
1: สังเกตพฤติกรรมอารมณ์เนี่ยเราสังเกตจากสีหน้าลูกเราหลังกลับจากโรงเรียน
0: ค่ะ
1: หลังเล่นโซเชียลที่ต้องใช้คำนี้ด้วยเพราะว่าบางทีมันไม่ได้เป็นที่โรงเรียนเสมอไปใช่ไหมครับสมมุติลูกเราเงยหน้าจากมือถือเราเห็นสีหน้าลูกเราเป็นยังไงสังเกตจากพฤติกรรมเช่นเรื่องของการเก็บตัวเรื่องของการกรีดแขนบางคนหยิกตัวเองบางคนถอนผมบางคนกัดเล็บบางคนเก็บตัวอันนี้เป็นสัญญาณเตือนที่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้เรียนรู้เบื้องต้นเลยครับว่าเฮ้ยลูกเราอาจจะมีอะไรอยู่ในใจ
0: ค่ะ
1: แล้วเขาไม่อยากบอกเราหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: วัยรุ่นบางคนเขาไม่ได้ไม่อยากบอกนะครับแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะบอกยังไงวัยรุ่นบางคนเขาไม่ได้ไม่อยากบอกนะครับแต่เขากลัวคุณพ่อคุณแม่กังวลเกี่ยวกับตัวเขา
0: ค่ะ
1: วัยรุ่นบางคนไม่ได้เขาไม่อยากบอกนะครับแต่เขากลัวคุณพ่อคุณแม่ผิดหวังในตัวเขาถ้าเราผ่านกำแพง 2-3 ชั้นนี้ได้เราจะเข้าถึงใจวัยรุ่นได้ง่ายมากเลยครับ
0: ค่ะค่ะทีนี้วิธีแนะนำหรือว่าวิธีให้คำปรึกษาลูกหลานเวลาที่เขามาปรึกษาเราเนี่ยค่ะเราจะมีวิธีแนะนำเขายังไงบ้างคะ
1: ก่อนจะแนะนำอยากให้เริ่มจากที่ทำความเข้าใจก่อนครับ
0: ค่ะ
1: หมอพบว่าผู้ปกครองหลายคนหลังทราบเรื่องพยายามแก้ปัญหาซึ่งมักจะทำได้ชั่วคราวครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ได้กับแค่บางคนเช่นมันก็ไปบอกให้คุณครูลงโทษไอ้นักเรียนที่มาบูลลี่ลูกเราสมมุติว่าคุณครูก็ฟังทำตามนะครับสมมุติว่านักเรียนคนนั้นก็ไม่บูลลี่ลูกเรานะครับ
0: ค่ะ
1: แต่คุณครูอย่าเผลอนะครับลูกเราอาจจะโดนซ้ำส่วนที่สำคัญมากกว่าคือ1ทำความเข้าใจครับ
0: ค่ะ
1: เข้าใจอะไรครับเข้าใจอารมณ์ก่อนจะเข้าใจอารมณ์ช่วยฟังลูกเราชัดๆบางทีลูกมาบอกว่าเนี่ยเขาบูลลี่ผมเขาบูลลี่ลูกว่าอย่างไรล่ะ
0: ค่ะ
1: ประโยคไหน
0: ค่ะ
1: วิธีไหนเพราะพอมันชัดอย่างเงี้ยลูกจะรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจเขาอย่าลืมว่าตอนที่เขาถูกบูลลี่เราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นั้น
0: ค่ะค่ะ
1: โอเคพอเราคิดว่าเราเข้าใจแล้วว่าลูกเราถูกบูลลี่อย่างไรให้ไปที่ความรู้สึกหรือความคิดลูกรู้สึกยังไงอ่ะโกรธมันสิแม
0: ่
1: อยากต่อยหน้ามัน
0: ค่ะแน่นอนอยู่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ครับบางคนอายบางคนเสียใจบางคนผิดหวัง
0: ค่ะ
1: ก็แต่ก่อนเราสนิทกันขนาดนี้ทำไมอยู่ๆมาพูดคำพูดนี้กับเราอะครับ การเปิดโอกาสให้เขาได้ระบายความรู้สึกเท่ากับคุณกำลังช่วยลูกของคุณแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: ก่อนการแก้ปัญหาเหล่านั้นอีกนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งที่สำคัญมากเลยนะครับประเด็นที่สองจะเป็นเรื่องของความจริงความจริง
0: ค่ะ
1: VS โกหกพ่อปล่อยทางสมมติยกตัวอย่างเรื่องบอดี้เชมิ่งก็ได้ครับสมมติหมอถูกล้อว่าอ้วนความจริงคืออะไรอ่ะ
0: ค่ะไม่อ้วน
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะ
1: เห็นไหมครับสีหน้าแววตาจริงใจมากเลยความจริงนั้นคือความจริงที่คุณพนารัตน์รู้สึกคุณหมอรู้สึกแบบนั้นไหมสมมติว่ามีน้องวัยรุ่นคนหนึ่งมาด้วยเรื่องแบบนี้หมอจะตั้งคำถามแบบนี้กับเขาอะเพื่อให้เขาได้เข้าใจตัวเขาเองเพราะบ่อยครั้งที่เรารู้สึกแย่เพราะเราก็รู้สึกว่าเราอ้วนเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกแย่กับคำพูดของคนคนนั้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าหมอรู้สึกว่าหมอไม่อ้วนเขาจะรู้สึกเฉยๆกับคำพูดของคนที่มาว่าแปลว่าคุณแม่ไม่ต้องมาบอกคุณหมอว่าโอ้ยอย่าไปสนใจอะไรกับคำพูดเหล่านั้นไม่สนใจได้ไงก็หมอคิดว่าหมออ้วนอ่
0: ะ
1: แล้วมีคนมาทักว่าหมออ้วนอ่ะความจริง vs โกหกถ้าสมมุติว่าเราช่วยลูกเราประเมินคำว่าความจริงกับโกหกได้ตามมุมมองหรือทัศนคติของเขานะครับเราจะช่วยเขาได้เยอะแล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วค่อยไปที่ข้อ3อันนี้ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะครับถ้าเราผ่าน1กับ2มาได้เนี่ยแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ได้ช่วยเหลือบุตรหลานของท่านเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าท่านอยากจะทำข้อ3ค่อยเป็นการเพิ่มทางเลือกในการตัดสินใจต่อเรื่องราวหรือต่อคำพูดหรือต่อประโยคที่ถูกบูลลี่ครับ
0: ค่ะ
1: เหมือนที่เมื่อกี้หมอยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณหมอถูกพูดว่าอ้วนคุณหมอจะรู้สึกเสียใจก็ได้น้อยใจก็ได้กังวลก็ได้ผิดหวังก็ได้คุณหมอจะรู้ว่าอ๋ออันเนี้ยมันเกิดขึ้นได
0: ้ค่ะ
1: มันตั้งอยู่แล้วสักพักเท่าคุณหมอไม่โดนแบบนี้ซ้ำนะมันก็จะดับไปสามข้อนี้หวังว่าจะช่วยผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานที่เผชิญกับการถูกบูลลี่ครับ
0: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการรับมือก็อาจจะไม่ใช่คำว่าโดนบูลลี่มาแล้วจะต้องบูลลี่กลับเสมอไปก็ไม่ใช่เป็นแบบนั้นใช่ไหมคะคุณหมอบางทีเด็กบางคนเนี่ยอยากที่จะเอาคืนอยากที่จะรู้สึกว่าฉันโดนแบบนี้เธอก็ต้องโดนแบบนี้บ้างอะไรแบบนี้ค่ะคุณหมอ
1: เป็นหนึ่งทางเลือกที่เข้าใจได้แต่ไม่ได้เป็นทางเลือกแรกที่หมอเลือกจะกระทำถ้าหมอถูกบูลลี
0: ่ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะค่ะทีนี้ในบทบาทของครูที่โรงเรียนนะคะคุณหมอควรที่จะดูแลเด็กๆแล้วก็มีการให้คำแนะนำยังไงบ้างคะ
1: โอ้ขอบคุณมากครับสำหรับคำถามนี้อยากจะบอกว่าช่วยทำเหมือนข้อหนึ่งนะครับเพราะจริงๆแล้วข้อหนึ่งสำคัญที่สุดครับความยากของคุณครูที่แตกต่างจากพ่อแม่คือเรื่องของเวลา
0: ค่ะ
1: ครับสมมติว่าถ้าคุณครูไม่มีเวลาคำแนะนำข้อที่4ที่เมื่อกี้1 2 3นะครับแนะนำเหมือนกันกับคุณพ่อคุณแม่เลยข้อ4คือทำเป็นลักษณะกลุ่มครับคือการให้ทั้งเพื่อนที่บูลลี่คนที่ถูกบูลลี่และเพื่อนคนอื่นที่อยู่ในห้องได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมีคุณครูเป็นตัวกลางนะครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นบทบาทที่คุณครูจะสามารถช่วยได้ในกรณีนี้อย่างไรก็ดีอย่าลืมข้อ1ข้อ2ข้อ3เมื่อตะกี้นะครับ
0: ค่ะต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนเริ่มจากอันดับ1เรื่องของการเข้าใจแล้วก็ให้เขาได้พยายามอธิบายได้เล่าให้เราฟังก่อนค่ะค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะคุณหมอคะเรื่องของการบูลลี่เองหรือว่าเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพจิตถ้าหากว่าเรามีปัญหาหรือว่าคนในครอบครัวเรามีปัญหาด้านสุขภาพจิตเราสามารถที่จะขอคำแนะนำหรือว่าคำปรึกษาได้จากช่องทางไหนบ้างคะ
1: 1 3 2 3 1 3-2-3สายด่วนของกรมสุขภาพจิตครับตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับโทรศัพท์แล้วก็คอยรับฟังปัญหาแล้วก็คอยที่จะให้คำแนะนำอยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะค่ะตอนช่วงท้ายนี้ก็อยากจะให้คุณหมอได้ฝากถึงผู้ชมทางบ้านอีกสักนิดนึงค่ะเรื่องของการบูลลี่โดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กและเยาวชนว่าเราจะมีวิธีการรับมือได้ยังไงบ้างค่ะเชิญค่ะ
1: อยากจะฝากถึงน้องๆที่อาจจะบูลลี่คนอื่นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะครับคุณหมออยากฝากบอกว่าเวลาเราบูลลี่เขาระวังวันหนึ่งคำพูดเหล่านั้นการกระทำเหล่านั้นอาจจะโดนกับตัวน้องเองครับหมอขอฝากไว้เท่านี้แหละครับ
0: ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะนายแพทย์จักรินทร์ปิงคาลาไสนายแพทย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลสวนปรุงที่ได้มาให้ข้อมูลความรู้เรื่องของการบูลลี่ในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมคะเรื่องของการดูแลสุขภาพไม่เพียงเฉพาะดูแลเรื่องของสุขภาพกายเท่านั้นนะคะต้องดูแลเรื่องของสุขภาพจิตใจกันเอาไว้ด้วยค่ะเรื่องของการบูลลี่มีวิธีการรับมือที่ถูกต้องนะคะอย่างที่คุณหมอได้กล่าวไปแล้วและถ้าหากว่ามีเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพจิตสามารถโทรไปปรึกษาได้ที่สายด่วน1323นั่นเองค่ะช่วงเวลาของรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันได้ใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวสไตล์การท่องเที่ยวแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปครับบางคนบอกชอบทะเลบางคนอาจจะชอบภูเขาบางคนชอบสัมผัสธรรมชาติบางคนบอกว่าสไตล์แบบแอดเวนเจอร์สักหน่อยหนึ่งหรือบางคนอาจจะแบบขอร้านอาหารอร่อยอร่อยคาเฟ่ดีๆวิวสวยๆก็สามารถพักผ่อนหย่อนใจกันได้แล้วครับแต่วันนี้คุณผู้ชมครับรายการเช็คอินทินเหนือครับพาคุณผู้ชมมาแต่งชุดไทยเข้าวัดแบบนี้ชุดนี้คือผมไปยืมไปเช่ามาร้านแถววัดต้นเกวนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ฟังพอน่าจะเคยได้ยินชื่อเนาะคือตอนนี้คือร้านเช่าแบบมีเยอะมากเลยอ่ะผู้หญิงผู้ชายคือเยอะมากผมก็เลยขอเช่าข้ามคืนข้ามจังหวัดครับแต่งให้เต็มจากอำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วก็เดินทางมาที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับเพราะอย่างน้อยที่อำเภอเชียงดาวมันสามารถตอบโจทย์ทุกอย่างได้เลยครับธรรมชาติที่นี่ก็มีเหมือนกันวัดวาอารามก็มีที่พักคาเฟ่ก็ครบทุกอย่างครับแต่ถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของวัดแน่นอนครับการมาเที่ยววัดใช่แต่จะมาขอพรหรือเพื่อสงบนิ่งจิตใจอย่างเดียวครับผมว่าการที่จะมาเช็คอินที่วัดกันอย่างน้อยคือได้ติดตามเรื่องราวติดตามประวัติศาสตร์ครับได้จากคนในพื้นที่ที่จะแบบมาเล่าเรื่องให้เราได้ฟังกันที่ไปที่มารวมถึงเรื่องของการสงบจิตใจของเราหลังจากที่เครียดมาจากหลายๆสิ่งกันแล้ววันนี้ผมนะ

0: กับผู้ใหญ่แต้ไว้กับทีมงานนะครับว่าจะให้พามาเที่ยวที่นี่แล้วก็เราจะไปเช็คอินที่วัดที่ไหนกันบ้างนะครับติดตาม EP นี้นะครับกับรายการเช็คอินถิ่นเหนือครับนี่มีร้องสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ทีมผู้ใหญ่คุณผู้ชมครับทีมผู้ใหญ่กับทีมผู้ช่วยที่จะพาเรามาเที่ยวที่วัดแรกกันผู้ใหญ่ตอนนี้คือเราอยู่กันที่วัด
1: ถ้ำผาปล่อง
0: ถ้ำผาปล่องนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวัดคือผู้ชมตอนแรกอ่ะผมเช่าชุดมากะว่าจะแบบวัดสวยๆไม่ได้แอดเวนเจอร์อะไรแต่พอมาได้ข้อมูลกับผู้ใหญ่ว่าเราต้องเดินบันไดกี่ขั้นครับวันนี้
1: 510ขั้นครับ
0: 510ขั้นใครที่เคยเดินขึ้นดอยสุเทพดอยสุเทพแค่306ขั้นตรงนั้นเรายังหยุดพักกันหลายจุดแต่ทีนี้มาวัดใจกันแล้วครับเราอาจจะได้ฟังพิธีกรหรือว่าฟังทีมไกด์ของผู้ใหญ่บรรยายไปส่วนพิธีกรอาจจะพักเสียงไปเพราะว่าเสียงหายใจอาจจะดังมากๆแน่ๆเราขึ้นไปเราจะได้เห็นอะไรผู้ใหญ่ตรงนี้
1: จะต้องให้ทางพี่วาริน
0: มีพี่วารินด้วยแล้วมีผู้ช่วยด้วยแนะนำให้ก่อนนะครับคุณผู้ชมสำหรับทีมที่จะพาเราไปเที่ยวในครั้งนี้ของพี่วารินครับขึ้นไปข้างบน500กว่าขั้นเราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ
2: ตาม2ข้างทางนะครับผมก
0: ็
2: คือเราจะพบกับลักษณะของป่าที่ว่ามีลักษณะของผสมผสานทั้งลักษณะของพวกพานไม้ที่ว่าอยู่ในพื้นที่
0: ที่หายาก
2: ครับผมที่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเพราะว่ามันเป็นป่าแบบว่าคือว่าเป็นภูเขาไอ้หินปูนเนาะม
0: ัน
2: ก็จะมีพวกไม้ที่เป็นไม้ที่ว่าอยู่ในท้องถิ่นหลายอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่เคยได้เห็นที่อยู่ในเมืองเป็นมันต้นไม้จองบางส่วนก็จะขึ้นตามพวกโขดห
0: ิน
2: โดยเฉพาะอย่างในช่วงในหน้าฝนเนี่ยบางทีก็จะเจอทั้งเห็ดทั้งพวกดอกไม้ต่างๆ
0: เจอเห็ดด้วย
2: นะครับตามไอ้อยู่ในระหว่างทาง
0: ครับ
2: ผมแล้วอย่างที่นี่เองก็จะมีจุดที่ละสลักชาวบ้านเขาขึ้นมาปฏิบัติธรรมก็มีพวกพระที่ท่านอยู่ที่นี
0: ่
2: นะครับผมดังนั้นก็จะเหมาะสำหรับคนที่ว่าชอบบรรยากาศเงียบ
0: ๆสงบนะครับ510ขั้นตอนนี้เราประมาณ1 2 3 4 5 6 7 7ขั้นแล้วเราก็ทยอยเดินขึ้นไป คุยกันไปหรือฟังดนตรีบรรเลงกันไปแล้วก็ฟังพี่วารินกับผู้ใหญ่บรรยายไปนะครับจะเป็นการพิสูจน์ทดสอบหัวเข่าเราไปในตัว
2: ในระหว่างทางนี่ก็จะเจอมีป้ายนะครับที่จะเรียนพวกไอ้หลักธรรมไอ้คำสอนนะครับทำให้เรานี่ได้ไอ้ตรวจสอบตัวของเราเองด้วย
0: จริงๆใช้เป็นคำคมแคปชั่นได้เลยนะเนี่ยใช่ไหมล่ะแบบหลายๆคนที่คิดแคปชั่นไม่ออกถ่ายเก็บไว้ก่อนดีกว่าขึ้นภูเขาอย่างถ้ำหลังนี้ก็จริงๆตรงนี้คือเป็นสำนักสงฆ์อยู่ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับเป็นสำนักสงฆ์ครับสำนักสงฆ์เนี่ยก่อตั้งตั้งแต่ปี2503โดยหลวงปู่ฉิมพุทธาจารโรครับท่านได้เดินจาริกกรรมฐานมาถึงที่นี่ครับแล้วก็สอบถามว่าที่ไหนเป็นที่สปายะที่เหมาะสำหรับการนั่งวิปัสสนากรรมฐาน
0: คร
3: ับเพราะว่าที่นี่ไม่ได้มีความสำคัญแค่ว่าเป็นแค่วัดหนึ่งนะครับมีความสำคัญเรื่องของเป็นจุดศูนย์กลางของพระธุดงค์สายกรรมฐานครับ
0: แสดงว่าคือใครที่แบบอยากจะมาปฏิบัติธรรมผู้ใหญ่พี่วารินก็คือจะต้องมาที่นี
3: ่ครับ
0: ครับ
3: ใช่ครับ
0: แต่ดูเหมือนเอกเจอชาวยุโรปค่อนข้างจะเยอะแสดงว่ายุโรปก็ชอบมาที่นี่กันเหรอครับผู้ใหญ่
3: ใช่ครับว่าที่นี่ส่วนใหญ่ก็ที่มาครับหนึ่งเขาก็จะมาเรื่องของธรรมชาติ
0: ครับ
3: ที่ยังเป็นป่าตอนชื้นอยู่นะครับ
0: ครับ
3: แล้วก็อีกอันนึงก็คือพอไปถึงข้างบนครับมันก็จะมีวิวทิวทัศน์และเหมาะสำหรับที่เขาเดินแล้วก็เขาพักผ่อนในการนั่งวิปัสสนาครับ
0: ก็เลยทำให้ป้ายในแต่ละจุดคุณผู้ชมเราเห็นทั้งภาษาไทยภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษ
3: ใช่ครับ
0: ครับ
3: เพื่อให้นักศึกษาธรรมชาติครับหรือว่าทางนักท่องเที่ยวต่างชาติครับรู้ถึงขนบประเพณีนะครับในการแต่งกายอะไรเงี้ย
0: ทางขึ้นทางลงทางเดียวกันไหมผู้ใหญ่ครับ
3: ทางเดียวกันครับ
0: นั่นหมายความว่าขากลับเราก็ต้องผ่านทางนี้อีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับเนี่ย
2: 500กว่าขั้น
3: ใช่คร
0: ับ500กว่าขั้นเองเนาะพี่วารินเนาะ
2: ใช่
3: ถือว่าเราได้คาร์ดิโอไปในตัวนะครับ
0: เสียงหายใจเริ่มดังแล้วนะครับตอนนี้เสียงหายใจแบบเริ่มดังแล้วจริงๆถ้ามาสามารถทั้งฤดูฝนฤดูหนาวได้เลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับใช่ครับถ้าเรามาถึงนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าพันธุ์ไม้นะมันเริ่มจะ
0: เริ่มแล้ว
3: มีความแตกต่างนะ
2: ถ้าเรามองนะครับสองข้างทางในรัศมีประมาณ 2-3 เมตรจะเป็นไม้ที่ว่ามีการนำมาปลูกเพิ่มพวกพับพึงอะไรพวกนี้นะครับ
0: ครับ
2: แต่เลยเข้าไปข้างในหน่อยจะเห็นว่าเป็นไม้ป่าทั้งหมดเลยคือสภาพของวัดเองเนี่ยเขาพยายามจะรักษาพื้นที่ไว
0: ้ครับ
2: นะครับให้เป็นไอ้ธรรมชาตินี้มากที่สุดนะครับเนี่ยที่ผมพูดแล้วว่าพืชจะขึ้นตามโขดหินเป็นลักษณะเฉพาะของมันเลย
0: ครับครับ
2: มีไม้อยู่หลายชนิดถ้าขึ้นไปบนยอดดอยเอามาลงมาปลูกนี่ก็ไม่ได้เพราะมันจะขึ้นตามโขดหินนี่เท่านั้น
0: งั้นเวลาเรามาเที่ยวเราก็ควรจะเก็บแค่ความทรงจำภาพถ่ายอย่างเดียว
2: ใช่ครับ
0: อย่าได้เก็บเอาอะไรกลับไปติดตัวไปเลย
3: ใช่ครับเมื่อก่อนนะทางขึ้นทางนี้จะแคบครับ
0: ครับ
3: แล้วก็เรามีการบูรณะช่วยกันนะครับแล้วก็เพื่อขยายทางออกนะครับเพราะเราจะเห็นว่าเป็นแนวภูเขาหินปูนครับมีการเจาะ
0: ตอนนี้เขาบอกว่าท่านได้ผ่านช่วงเหนื่อยที่สุดก็คือ201ขั้นเดินสบายๆต่ออีก309ขั้นเพื่อกราบพระเจดีย์และอธิษฐานธาตุหลวงปู่แต่ว่าตรงนี้ก็จะมียาไปบริการด้วยคุณผู้ชมสามารถใช้ได้ตามอัธยาศัยพลาสเตอร์ยานวดยาแดงแอลกอฮอล์จุดบริการอย่างหนึ่งเหมือนกันตรงนี้
2: ใช่ครับ
0: ตอนนี้เรา201แล้วนะถือว่าไวอยู่นะครับ
2: ใช่ครับ
0: อีกแป๊บเดียวเราก็จะถึงเป้าหมายของเราแล้วคุณผู้ชมครับ
3: ครับแล้วก็ฝากอีกอันนึงครับก็คือเรื่องของขยะ
0: นะครับเนี่ยอ๋อใช่ใช่
3: การท่องเที่ยวนะครับเราถือที่มันเป็นพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้นะคร
0: ับ
3: เราก็จะมีจุดให้ทิ้งขยะแล้วก็จะมีคณะกรรมการของวัดนะครับมาเก็บทุกวันครับ
0: ไปครับตอนนี้เราก้าวเข้าสู่ขั้นที่202 203 204นับไปเรื่อยๆครับอุ้ยตรงนี้สวยผู้ใหญ่อุ้ยวิวดีนะเนี่ยตรงนี้อ่ะ
3: ครับ
0: คือมุมถ่ายภาพดีเลยอ่ะ
3: ครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นช่องที่ถ้าเราเดินไปอีกหน่อยนะครับเราจะเห็นว่าเป็นช่องเขาหรือว่าช่องผาที่ช่วยชาวบ้านช่วยกันขุดครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยก็คือต้องแทรกตัวนะครับเพื่อจะผ่านตรงนี้ได้นะครับเพื่อทำเป็นพุทธบูชาด้วยนะครับแล้วก็ให้สะดวกกับพระสงฆ์พระเจ้าที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมนะครับชาวบ้านก็ช่วยกันขุดครับ
0: แต่มุมนี้คือถ่ายภาพดีเลยคุณผู้ชมแล้วพี่วารินเราจะเห็นแบบว่ามีเริ่มมีไม้พันธุ์ต่างๆให้เราได้รู้จักได้ถามไกด์ในพื้นที่แล้วว่ามันคืออะไรบ้างแล้วใช่ไหมครับ
2: อย่างตัวนี้จะเป็นไม้ที่เราเอาที่เราเอาที่เราเอามาปลูกเพิ่มนะคร
0: ับ
2: ที่มันจะในเมืองแต่นี่คือไม้ที่อยู่ในดั้งเดิมนะครับพวกกลุ่มเฟิร์นนะครับพวกบีโกเนียนะครับผมถ้ามันออกดอกจะสวยมากจะเป็นสีชมพู
0: ครับ
2: นะครับพวกนี้เป็นไม้ป่าที่อยู่ไอ้ตามธรรมชาติไอ้ของมันเลยนะครับขึ้นตามแนวผาถ้ามาเรามาถูกจังหวะตรงนี้จะมีดอกไม้เต็มเลยนะครับ
0: ครับครับจริงๆเมื่อกี้เราคุยกันว่าถ้าจะมาที่สวยก็คือฤดูฝนกับฤดูหนาวแต่ผู้ใหญ่กับทีมงานบอกว่าถ้าฤดูร้อนมันก็จะมีเสน่ห์ของ
3: ดอก
0: กล้วยไม้คุณผู้ชมนั่นหมายความว่าเราสามารถมาเชียงดาวหรือว่ามาวัดที่นี่ได้ตลอดทั้งปีเลยครับเพราะว่าเสน่ห์ในแต่ละฤดูมันก็จะต่างกันเนาะผู้ใหญ่เนาะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
0: อันนี้คือตูนใหญ่มากเลยอ่ะ
2: นี
0: ่แกงส้ม
2: เห็นตัวนี้แปลกดีไหมครับน
0: ี่ครับ
2: ต้นใบไม้มันจะเรืองแสงขึ้นมานะครับเป็นสีฟ้านะครับอมเขียวมองไปข้างในจะเห็นชัดมากเลยครับ
0: อ๋อพี่วารินนี่คือจบวรรณศาสตร์มาแล้วเปล่าครับเนี่ย
2: ผมสนใจและศึกษาเอง
0: แล้ว
2: แต่ก็ผ่านการอบรมกับสวนพฤกษ์มาเหมือนกัน
0: อ๋อ
2: ครับ
0: ตรงนี้ใช่ไหมผู้ใหญ่ที่เขาบอกว่าจะต้องมีการระเบิดเปิดช่องทาง
3: ใช่ครับใช่ครับตรงนี้มันจะแคบครับแล้วก็เราใช้กำลังศรัทธา
0: ครับ
3: ช่วยกันขุดช่วยกันเจาะแล้วก็แบกไว้ข้างทางครับจะเป็นกำลังศรัทธาของชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ครับคือชาวบ้านบันทำเนี่ยครับ
0: ครับ อันนี้คือหมู่บ้านอะไรผู้ใหญ่บ้าน
3: บ้านถ้ำครับหมู่ที่5ตำบลเชียงดาวครับ
0: บ้านถ้ำหมู่ที่5ใช่ไหม
3: ครับ
0: คือปกติผู้ใหญ่แต่ละวัดอ่ะเวลางานบุญหรืองานอาวามงคลอะไรก็ตามแต่จะต้องใช้สถานที่วัดอย่างเราถ้าสมมติเอายกตัวอย่างง่ายๆคือมีงานศพจะต้องไปทำบุญที่วัดไหนกัน
3: เราจะมีวัดประจำครับอยู่ข้างล่าง
0: อีกวัดนึงใช่ไหมครับ
3: แต่วัดข้างบนเนี้ยก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมกรรมฐานครับส่วนใหญ่ก็จะมีนักศึกษาเยาวชนหรือว่าเป็นพ่อออกแม่ออกอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
3: มาเจริญวิปัสสนากันครับ
0: เราแวะจุดพักจุดที่2กันผู้ใหญ่กับพี่วารินครับซึ่งเราเห็นพระธาตุอยู่ด้านหน้าเริ่มมีความหวังแล้วครับว่าเราใกล้เข้ามาเต็มทีแล้ว
3: ครับ
0: ครับอันนี้คือพระธาตุที่เราจะขึ้นไปใช่ไหมผู้ใหญ่ครับ
3: ใช่ครับใช่ครับข้างบนนะครับก็จะเป็นบรรจุอธิษฐานของหลวงปู่ศิลพุทธาจารโลครับแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มองวิวในเชียงดาวในค่อนข้างที่จะสวยครับ
0: แต่จริงๆถ้าใครสายตาดีนะคุณผู้ชมผู้ใหญ่บอกว่ายอดดอยบนโน้นอีกก็คือจะมีธงอยู่
3: ใช่ครับเขาเรียกว่าดอยยอดธงครับ
0: แต่เราไม่ได้ไปถึงตรงโน้นใช่ไหมผู้ใหญ
3: ่ไปไม่ได้ครับมันจะอันตรายหน่อย
0: อ
3: ันนี้ก็จะเป็นเรื่องของทางพระ
0: ครับ
3: กรรมฐานที่ท่านมีเจตจำนงที่ต้องการประกาศเรื่องของพระพุทธศาสนานะครับถ้าธงขาดนะครับทุกปีท่านก็จะเดินขึ้นไปครับแล้วก็
0: เปล
3: ี่
0: ยนธง
3: ใช่ครับจะมีทั้งธงชาติไทยแล้วก็มีธงทางศาสนาครับ
0: พระพุทธศาสนาธงธรรมจักร
3: ธงธรรมจักรใช่ครับ
0: ครับก็อยู่นู่นคุณผู้ชมครับใช้มือถือซูม100เท่าถึงจะเห็นครับแต่ตอนนี้เราเป้าหมายเราคือพระธาตุที่เห็นอยู่ด้านหน้า
3: ใช่ครับ
0: งั้นเราเดินกันต่อครับคุณผู้ชมครับ

0: โอ้ผู้ใหญ่สวยมาก
1: ครับ
0: โอ้จริงอ๋อมันต้องมุมหลังคาด้วยเนาะกันแดดกันฝนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับอาจารย์ครับ
0: จริ
1: งๆแล้วสมัยก่อนครับเขาก็จะนั่งทำวัดดินแล้วก็วิปัสสนาอยู่ข้างในครับ
0: ครับ
1: พอต่อมานี่ก็มีคณะศรัทธาครับท่านก็ทำตรงนี้ออกมาให้ครับ
0: คุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมดูภาพนี้ครับก็คือภาพที่หลวงปู่และในหลวงรัชกาลที่9นั่นก็คือพระองค์เสด็จที่นี่ด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับแต่ก็น่าจะหลายปีมากๆ
1: ใช่ครับ
0: พ่อแม่ตอนนั้นผู้ใหญ่เองก็ยังไม่ได้เข้าเฝ้า
1: พระองค์ท่าน
0: ด้วยใช่ไหมครับ
1: ตอนนั้นผมน่าจะเป็นเด
0: ็กๆเด็กๆมากๆเลยภาพนี้ก็น่าจะหลายปีคุณผู้ชมครับงั้นเท่ากับว่าที่นี่เรามาก็เหมือนกับได้มาตามรอยเสด็จของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ครับส่วนใหญ่แล้วนะครับคนที่ขึ้นมานะครับก็จะชอบมาดูเรื่องของนกนะครับเพราะว่าที่นี่ก็จะมีอาหารของนกนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ชาวบ้านเขาปลูกไว้นะครับเป็นฝรั่งนะครับวิ้นจี่ลำไยนะครับแล้วก็เป็นไม้ป่านะครับส่วนใหญ่นกที่จะมากินไม้ป่าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหนอนและแมลงครับแล้วก็แถบนู้นครับก็จะเป็นที่อยู่ของลิงครับ

0: ให้ผู้ใหญ่พาเรามาถึงวัดที่2
1: ครับ
0: ขับวัดถ้ำ
1: ปากเปียง
0: ปเปียง
1: ครับ
0: เปียงภาษาเหนือแปลว่า
1: เสมอกัน
0: เสมอกันเท่ากันยกตัวอย่างอย่างเช่นอ๋อ2คนนี้มันสูงเปียงกันพอดีก็คือสูงเท่ากันพอดี
1: ใช่ครับ
0: พอใช้คำว่าถ้ำปากเปียงนั่นหมายความว่าปากถ้ำเสมอกับเสมอกัน
1: ในถ้ำกับปากถ้ำ
0: ในถ้ำกับปากถ้ำเสมอกัน
1: ครับ
0: ก็เลยเป็นที่มาของคำว่าถ้ำปากเปียงจริงๆวัดนี้เชื่อมโยงกับวัดแรกยังไงครับผู้ใหญ
1: ่วัดนี้ที่ไหนที่เป็นที่สปายะไหมนะครับก็ชาวบ้านก็แนะนำให้ท่านขึ้นไปที่วัดถ้ำผาป่องนะครับอีกในหนึ่งครับวัดนี้ก็เป็นวัดกรรมฐานสายป่าเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ไม่สะดวกที่จะขึ้นไปวัดถ้ำผาป่องก็สามารถที่จะมาเจริญกรรม

0: ฐานที่วัดนี้ได้เหมือนกันโดยที่จะมีการนั่งสมาธิกรรมฐานข้างในถ
1: ้ำในถ้ำ
0: ใช่ครับ
1: ผู้ใหญ่เอกกำลังสังเกตพระพุทธรูปที่อยู่บริเวณแถวนี้ปางจะไม่เหมือนกับที่อื่นๆที่เราเคยเห็นกันผู้ใหญ่
0: ใช่ครับ
1: ไหมครับตอนนี้เอกกำลังสังเกตอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่า
0: จะช่างจะเป็นช่างประจำถิ่นที่เข้ามาปั้นครับสังเกตดูที่พระพักของสมเด็จพระพุทธเจ้าครับ
1: ครับ
0: โดยพระเกศาก็ดีนะครับหรือว่าดูที่ดวงตาก็ดีครับก็จะไม่เหมือนที่อื่นนะครับ
1: อีกหนึ่งอย่างจริงๆก็คือถ้าสมมติมาเชียงดาวจะมาเช็คอินมากราบไหว้มาขอพรมาปฏิบัติธรรมก็แวะถ้ำนี้ก่อนก็ได้
0: ใช่ครับถ้ำปากเปียง
1: ครับ
0: แล้วก็จากต่อจากถ้ำปากเปียงเราก็จะมีถ้ำนาคานะครับที่อยู่ใกล้ๆกัน
1: ครับ

0: ข้ามาในถ้ำอีกถ้ำหนึ่งก็คือจะสงบเงียบ
1: ครับ
0: เหมาะกับการ
1: วิปัสสนา
0: วิปัสสนาจริงๆคุณผู้ชมครับ
1: ครับถ้ำนี้ครับเขาเรียกว่าถ้ำนาคาครับอาจารย
0: ์ครับ
1: ก็เป็นความเชื่อนะครับว่ามีพญานาคท่านมาจำศีลวิปัสสนานะครับก็เลยเรียกตามชื่อนะครับอีกอันนึงครับถ้ำนี้ก็เหมาะสำหรับการวิปัสสนาจริงๆถ้าเราเข้ามาเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลย
0: ครับ
1: ครับแสงที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นแสงไฟที่เราเปิดนะครับเพื่อความปลอดภัยแต่จริงๆแล้วเขาก็จะปิดไฟทั้งหมดครับ
0: โอ้มืดสนิทเงียบสนิท
1: ใช่ครับ
0: สงบที่สุด
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: แล้วความมหัศจรรย์ของถ้ำนี้ครับมันจะมี2ชั้นครับชั้นที่เรานั่งเนี่ยครับสำหรับสตรีเนี่ยสามารถที่มานั่งวิปัสสนาได
0: ้ครับ
1: แต่ว่าชั้นข้างบนครับก็จะเป็นพระภิกษุกับทางบุรุษเท่านั้นนะคร
0: ับ
1: ที
0: ่
1: ขึ้นได้สตรีห้ามขึ้นนะ
0: ครับ
1: ถ้าส่วนด้านหลังขององค์พระประธานนะครับที่เป็นรูปพญานาคนะครับก็จะมีช่องต่างๆไว้สำหรับนั่งวิปัสสนา
0: โอ้

0: ทำตัวอารมณ์เหมือนแบบเจ้ามาเที่ยวไปสั่งกาแฟดีกว่าคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ได้ข่าวว่าที่นี่กาแฟขึ้นชื่อมากๆเมนูยอดนิยมสักเมนูซิอะไรเอ่ย
2: มัชฉะน้ำตาลตะโนดไหมคะ
0: มัชฉะน้ำตาลตะโนดใช่ไหมเอาอันนี้เลยครับมัชฉะน้ำตาลตะโนด1แก้วครับเป็นเทคเอาเวย์เนาะค่ะวันปกติได้เลยครับ
1: มัชฉะน้ำตาลตะโนดนะคะมันจะเป็นมัชฉะน้ำตาลตะโนดผสมกับนมนะคะ
0: ฮะ
1: ก็เป็นความหวานของมัชฉะน้ำตาลตะโนดอย่างเดียวเลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับผมดีเลยครับแต่จริงที่นี่ก็คือเมนูก็จะหลากหลายคุณผู้ชมครับมีชามีนมชมพูมีนมสดนะครับหรือว่าเป็นประเภทแบบบูฮาวายโซดาก็มีเยอะเหมือนกันพรุ่งนี้อาหารเช้ารับกี่โมงครับ
1: พรุ่งนี้อาหารเช้าจะเป็น8โมงเช้าถึง10โมง
0: เป็นต้นไปเนาะขึ้นไปที
1: ่ชั้น2ตึกเหล
0: ืองโอเคครับเดี๋ยวพี่เอกขอชิมมัชฉะน้ำตาลตะโนดหวานปกติ1แก้วครับตรงนี้คือวิวดีคุณผู้ชมครับแล้วก็เราสามารถนั่งชมบรรยากาศข้างนอกนะครับและที่สำคัญคือด้านหน้าของเราก็จะเป็นดอยหลวงเชียงดาวจิบกาแฟและดอยหลวงครับ

0: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมครับเช้าวันใหม่ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับก็ยังคงเป็นบรรยากาศสายฝนโปรยปรายกันอยู่ได้สัมผัสหมอกแต่เช้านะครับแล้วก็ได้สัมผัสอากาศที่สดชื่นครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันที่2ที่เราอยู่ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่กันครับแล้วก็ทีมผู้ใหญ่นะครับบอกว่าก่อนกลับคุณเอกน่าจะแวะสักการะอีก1วัดครับที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เราเดินทางมาถึงวัดแม่อีดนะครับวัดที่นี่สวยงามและมีประวัติเป็นความเป็นมาอย่างไรตอนนี้ทีมผู้ใหญ่รอเราอยู่แล้วนะครับผู้ใหญ่อรุณสวัสดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: มาพร้อมกับสายฝนอีกแล้วผู้ใหญ
2: ่นี่ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: ฝนต้อนรับเราจริงๆอันนี้คือวัด
2: แม่อีด
0: แม่อีด
2: ใช่ครับ
0: นะครับที่ไปที่มาของชื่อเอกยังสงสัยอยู่ว่ามันต้องมีชื่อที่ไปที่มาจากคำพูดสักอย่างแน่ๆเลยสำหรับชื่อของวัด
2: ใช่ครับคำว่าแม่อีดเนี่ยมีคนสันนิษฐานละหลายคนนะครับแต่ว่าที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือเป็นสายน้ำแม่อีดเลยกลายเป็นวัดแม่อีดจริงๆแล้ววัดนี้ครับมี2วัดครับคือวัดล้างนะครับ
0: จริงๆคือตรงนี้เราสามารถเห็นวิวของอำเภอของเราได้ใช่ไหมผู้ช่วยครับ
3: ครับเห็นหมด
0: มีสถานที่สำคัญอะไรยังไงบ้างครับผู้ช่วยวัดนี
3: ้อ๋อวัดนี้เหรอครับ
0: ครับ
3: เริ่มต้นจากสงครามโลกครั้งที่2เม
0: ื่
3: อก่อนครับจะมีวัดอยู่2วัดมีวัดที่1คือวัดจองไต
0: ครับ
3: วัดที่2เป็นวัดสันต้นปิงครับ
0: จองไตถ้าคือจองภาษาไทยใหญ่แปลว่าวัด
3: ครับ
0: แล้วมีคำว่าไตก็คือเป็นวัดของพี่น้องชาติพันธุ์ไทยใหญ่ที่อยู่ที่นี
2: ่ทหารญี่ปุ่นครับเขาจะต้องการที่จะไปบุกที่ประเทศพม่าเขาจะใช้เส้นทางนี้ครับเป็นเส้นทางเดินทัพครับแล้วก็เลยมาอาศัยที่พักทัพครับของทหารญี่ปุ่นบ้านวัดร้างจองไตเนี่ยก็เลยเป็นที่พักของทหารญี่ปุ่นแล้วก็ส่วนวัดสันต้นปิงเนี่ยเป็นที่พักของทหารไทยนะครับ
0: อ๋อเขาก็จะแบ่งกันอยู่ตรงนี้
2: ใช่ครับ
0: เราจะต้องไหว้อันไหนก่อนแล้วไหว้ขอพรอันไหนยังไงตรงไหนบ้างครับผู้ช่วยครับ
3: ต้องหลวงพ่อโตองค์นี้ก่อน
0: ครับ
3: ครับผมเพราะองค์นี้จะสร้างก่อน
0: อ๋อคุณผู้ชมเราอยู่หลังต้นโพพอดีเลยอ่ะสวยงามมาก
3: ก่อนต้นโพก็ทำกันมาปลูกกันมาตั้งแต่เล็กๆตอนนี้ใหญ่ขึ้นมาประมาณ5ปีกว่าฮะ
0: อืมเสร็จแล้วก็คือฉัดไป
3: ราหูอมจันทร
0: ์ครับ
3: ครับตรงนี้ทําองค์ที่2
0: ครับ
3: องค์ที่3ตรงนี้ฮะองค์ที่4หลวงพ่อ
2: ครับหลวงพ่อพุทธจันทร์โตครับพ
0: ุทธจันทร์โ
2: ตใครที่จะเข้าไปวัดถ้ำเชียงดาวก็ดีหรือว่าจะไปวัดถ้ำผาป่องก็ดีเงี้ยนะครับต้องมาผ่านวัดถ้ำวัดแม่อีดนะครับทางคนเชียงดาวเนี่ยเขาก็รู้จักดีว่าคือปากทางถ้ำเรียกว่าวัดปากทางถ้ำนะคร
0: ับครับที่จริงคือทีมผู้ใหญ่ทีมผู้ช่วยที่เราเห็นกันอยู่วันนี้เขาก็จะมีชมรมเขาเรียกชมรมอะไรนะครับผู้ใหญ่ที่เป็นแบบท่องเที่ยว
2: เป็นสมาคมครับสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชียงดาวครับ
0: ครับคือถ้าอยากจะไปขึ้นดอยหลวงเชียงดาวผู้ช่วยนี่คือพร้อมเลย
2: สมาคมเองนะครับเราก็จะแบ่งหน้าที่กันเพื่อกระจายรายได้นะครับ
0: ครับ
2: ก็จะมีทีมที่1นะครับก็จะเป็นทีมของลูกหาบก็จะใช้คนในพื้นที่ครับเพื่อแบกสัมภาระขึ้นไปบนยอดเขาดอยหลวงนะครับ
0: ครับ
2: ทีมที่2ครับก็จะเป็นทีมนักสืบนะครับเพื่อจะได้อธิบายนะครับเรื่องของพันไม้ก็ดีเร
0: ื่
2: องของกฎกติกามารยาทในการขึ้นไปก็ดีเพราะว่าเราขึ้นไปเนี่ยเพื่อการศึกษานะครับไม่ได้ขึ้นไปเพื่อบันเทิงดังนั้นเองสิ่งที่ข้อควรระวังก็มีอยู่นะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งครับเพื่อเป็นการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนนะครับคาร์บอนต่ำก็คือเราจะมีทีมรถนะครับรถของทางพี่น้องในเชียงดาวนะครับเพื่อให้อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่ไม่ต้องใช้รถหลายๆคันเพื่อเกิดคาร์บอนนะครับแล้วก็ทีมที่มีความสำคัญอีกทีมหนึ่งก็คือทีมเรื่องของทีมขยะกับทีมขนปฏิกูลลงมาเพราะว่าเราเชื่อนะครับว่าข้างบนนะครับเป็นที่สิงสถิตของทางเจ้าหลวงคำแดงนะครับเพราะว่าเราอยู่ข้างล่างเนี่ยเราก็ยกมือไหว้อย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเองสิ่งที่มันเป็นสิ่งปฏิกูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายก็ดีเงี้ยครับเรายินดีที่จะแบกลงมาเพื่อทรงไว้เรื่องของศรัทธาไว้ครับ
0: อ๋อเขาจะมีเป็นทีมแบบนี้เลยคือไม่แค่เฉพาะจะขึ้นดอยอย่างเดียวจะไปวัดไหนจะไปจุดไหนก็คือสามารถปรึกษาทีมผู้ใหญ่กับผู้ช่วยได้
2: ได้ครับ
0: ว่าจะมากันกี่วันกี่คน
3: ครับ
0: ไปพักที่ไหนยังไงกันบ้างก็จะมีชมรมแบบนี้เลย
3: ใช่ครับ
0: ครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งคุณผู้ชมครับทำให้มันก่อให้เกิดรายได้ของคนในชุมชนสำหรับเรื่องการส่ง

คุณผู้ชมครับการเดินทางมาที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ครับจะเห็นได้ว่าอำเภอเชียงดาวไม่เพียงแค่มีความงดงามทางขุนเขาหรือธรรมชาติอย่างเดียวเท่านั้นครับแต่อำเภอเชียงดาวนะครับยังเปี่ยมไปด้วยสถานที่สำคัญอีกหลายๆแห่งโดยเฉพาะสถานที่เราพาคุณผู้ชมไปเช็คอินในวันนี้ครับการแต่งกายด้วยชุดไทยไม่ว่าจะเป็นไทยภาคไหนไม่ว่าจะเป็นไทยล้านนาหรือไทยประยุกต์อะไรก็ตามแต่ครับไม่ได้สื่อแค่ความสวยงามอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่การแต่งกายชุดไทยครับสื่อถึงเรื่องเล่าของแผ่นดินไทยนี่คือเสน่ห์อีกอย่างนึงนะครับผนวกกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบนี้มันจะสามารถหล่อหลอมเข้าด้วยกันสามารถกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เช่นเดียวกันครับลองออกมาแต่งกายด้วยชุดไทยแล้วมาเช็คอินกันที่นี่ครับที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับเราสามารถเก็บความประทับใจทั้งภาพถ่ายทั้งหมดที่ถ่ายกันในวันนี้รวมไปถึงความทรงจำดีๆที่มีกับอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับเดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินที่ไหนติดตามได้ใหม่ครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เอาละทุกคนพร้อมแล้วแม่นก่อ
1: พร้อมแล้วเจ้า
0: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาฮึกดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
2: บ้าก
0: ดถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
1: บ้า
0: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
1: ต้องดูบัญชีติโอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่า
3: บ่โอนไว้บ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
0: เก่งขนาดเลยเจ้าปูป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บพอฮื
4: ออาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์

0: วุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรศึกษาดูงานการอนุรักษ์และต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีไทยเปิดปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใสบุกจับคาราโอเกะแอบเปิดเกินเวลาลักลอบใช้แรงงานเด็กโรงอาหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพเสิร์ฟความอร่อยเริ่มต้น20บาทมีไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดค่าครองชีพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวภาคเหนือนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่4กันยายน2569อยู่กับคุณธีรพงษ์โลหะวัชระแล้วก็ดิฉันนิชนันท์ชวนชัยค่ะ
1: ครับพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับ1ชั่วโมงเต็มกับชั่วโมงข่าวของคุณผู้ชมทางช่อง11 NVT ภาคเหนือและ Facebook Fanpage NVT ภาคเหนือเช่นเดียวกันนะครับสแกน QR Code มุมล่างจอตอนนี้มาร่วมจัดรายการกับเราได้เลยนะครับท่านอยู่ที่ไหนอย่างไรสภาพอากาศเป็นอย่างไรที่ไหนฝนตกบ้างตอนนี
2: ้ใช่ค่ะสามารถอัปเดตร่วมกันได้นะคะเนื้อหาข่าวสารในวันนี้ก็น่าสนใจมีหลากหลายมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นปักหมุดร้านไทยช่วยไทยพลัสที่เราต้องไปกันให้ได้นะคะเพราะว่าคุ้มค่าคุ้มราคากันแน่นอนมาให้ติดตามค่ะ
1: ครับรวมถึงเรื่องของการส่วนที่กำลังปราบปรามการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายด้วยนะครับแต่ข่าวแรกวันนี้พาไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนนะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมมงคลเพื่อสืบชะตาหลวงตามประเพณีล้านนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ในหลวงครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบุรมรองหัวหน้าส่วนราชการอาวุโสพระตำหนักราชฤทธิ์รุ่งโรจน์ปิยะนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้เชิญผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมพระราชทานไปถวายแด่พระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ77ปีณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
2: พร้อมกันนี้ยังได้เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมมงคลสืบพระชะตาหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
1: การประกอบพิธีทั้งสองพิธีครั้งนี้มีความสำคัญในการถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยประสบกรณิกรและผู้เข้าร่วมพิธีต่างพร้อมใจกันน้อมจิตอธิษฐานขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนพรรษายิ่งยืนนานมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติสืบไปครับ
2: พาไปติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะองคมนตรีค่ะก็ได้มีการติดตามดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกอำเภอสองแควจังหวัดน่านเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโดยมีนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้การต้อนรับ
1: ในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอพักชายพลังที่ยั่งยืนพร้อมครุภัณฑ์ขนาด20เตียง2ชั้น40ที่นอนตามแบบที่นอนมาตรฐาน26เป็นที่พักอาศัยให้กับนักเรียนชายกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพื้นที่และนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: สำหรับโครงการกองทุนการศึกษาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินงานในการพัฒนาโรงเรียนให้ถิ่นทุรกันดารเพื่อสร้างเด็กนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมอันเป็นการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการดังกล่าวค่ะ
1: ครับพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับพระเทพรัตนนายกนำคณะสงฆ์ลงพื้นที่สำเมิงครับติดตามหมู่บ้านรักษาศีล5สร้างชุมชนคุณธรรมครับ ที่วัดยั้งเมินตำบลยั้งเมินอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่พระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำหนเหนือพร้อมด้วยคณะพระเถรารุเถระลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569
2: สำหรับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5มุ่งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะศีล5มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวชุมชนและหมู่บ้านเพื่อสร้างสังคมที่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบเอื้ออาทรและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
1: สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้คณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล5หนเหนือได้ตรวจเยี่ยมติดตามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานพร้อมเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์ภาครัฐภาคท้องถิ่นและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมนะครับ
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการสำคัญนะคะที่สร้างทั้งเกราะป้องกันให้กับคนในชุมชนค่ะเป็นเกราะป้องกันทางจิตใจนั่นเองนะคะ
1: ครับเป็นโครงการที่ดีนะครับแล้วก็ต่อยอดกันมาต่อเนื่องหลายปีติดต่อกันแล้ว
2: ใช่แล้วค่ะพาไปดูเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกันต่อค่ะทางมณฑลทหารบกที่38ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือกำลังพลและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38พร้อมนางธาราทิพย์เกษตรเวทินประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่38สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกและคณะลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือกำลังพลและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัวที่ประสบภัย
1: พร้อมลงพื้นที่อำเภอเวียงสานะครับมอบถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคและผ้าห่มมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่บ้านดอนชัยตำบลกลางเวียงและบ้านไหลน่านตำบลไหลน่านอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อกำลังใจให้แก่ประชาชนที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ครับ
2: สำหรับถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคและผ้าห่มที่นำไปมอบในครั้งนี้เป็นสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพบกภายใต้โครงการช่อง5รวมใจช่วยภัยพิบัติส่งความห่วงใยส่งน้ำใจผ่านททบ5ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านโดยได้รับการบริจาคผ่านทางช่อง5เมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะถือว่าเป็นภาพความร่วมมือร่วมใจที่ไม่ทิ้งกันในยามลำบากจริงๆเลยนะคะ
1: ครับโดยเฉพาะที่อำเภอเวียงสาซึ่งเป็นอำเภอรับน้ำท้ายสุดของจังหวัดน่านนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายที่น้ำจะมาแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรทีเดียวก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้ายก็ตอนนี้ก็ได้รับความช่วยเหลือแล้วนะครับพาไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าเสริมภูมิคุ้มกันชีวิตและสุขภาพจิตในวัยเรียนมุ่งพัฒนาทักษะทางอารมณ์และการจัดการความเครียดแก่เยาวชนในอำเภอแม่อายครับที่โรงเรียนแม่อายวิทยาคมอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นางวิทยาลักษณ์สามใจรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตสุขภาพจิตในวัยเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพัฒนาทักษะทางอารมณ์เสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจและให้เยาวชนตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองอย่างยั่งยืนครับ
2: นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีภูมิคุ้มกันทางอารมณ์และจิตใจมีความยืดหยุ่นทางอารมณ์พร้อมทั้งได้รับการฝึกทักษะในการป้องกันตนเองการคิดเชิงบวกและการจัดการความเครียดอย่างถูกวิธีตลอดจนสร้างความเสมอภาคสร้างความภาคภูมิใจในตนเองค่ะและตระหนักรู้ในคุณค่าของชีวิตซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในสังคม
1: สำหรับทีมวิทยากรผู้ให้ความรู้ประกอบด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์มาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการดูแลสุขภาพจิตโดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น640คนนะครับประกอบด้วยบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งบรรยากาศการอบรมเป็นไปอย่างเข้มข้นและได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันนะครับ
2: ค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะก็จะช่วยให้เด็กๆ เนี่ยรับมือกับความท้าทายในอนาคตที่อาจจะเข้ามาโดยที่เราไม่คาดฝันก็ได้
1: ใช่ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเด็กก็จะสามารถจัดการความเครียดได้เสมอนะคะ
1: ครับ
2: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกับข่าวภาคเหนือค่ะ

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: เรามาติดตามกันต่อในข่าวภาคเหนือช่วงนี้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พาไปดูการลงพื้นที่แก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็กนะครับที่จังหวัดเชียงรายครับมีการเปิดปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใสบุกจับคาราโอเกะแอบเปิดเกินเวลานะครับแล้วก็ลักลอบใช้แรงงานเด็กด้วยครับภาพของการที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงรายนะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใสบุกเข้าตรวจค้นและจับกุมร้านอิงเกิ้งคาราโอเกะในตำบลนางไลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งร้านนี้นะครับมีการแจ้งร้องเรียนว่าเปิดให้บริการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดและมีการนำเด็กอายุต่ำกว่า18ปีมาให้บริการลูกค้าด้วยครับ
0: จากการตรวจสอบพบพนักงานหญิงให้บริการรวม10คนในจำนวน

0: ่อไปนะครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามการละเมิดสิทธิเด็กในช่วยไทยค่ะที่ได้พาคุณผู้ชมไปปักหมุดร้านพี่ปุ้ยโรงอาหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพเสิร์ฟความอร่อยเริ่มต้นที่ 20-50 บาทมีไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดค่าครองชีพนักเรียนนักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ร้านอาหารสุดคุ้มขวัญใจชาววิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจและคนในพื้นที่เดินหน้าส่งต่อความอร่อยในราคาสบายกระเป๋าจัดเต็มเมนูเด็ดหมุนเวียนกว่า10เมนูต่อวันค่ะทั้งก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยข้าวขาหมูส้มตำรสแซ่บและสุกี้ร้อนๆในราคาเริ่มต้นเพียง 20-50 บาทเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาค่าภาระใช้จ่ายให้กับนักเรียนนักศึกษาคณะครูอาจารย์รวมถึงเจ้าหน้าที่ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
0: นายวรศักดิ์จันทร์สิริเจ้าของร้านพี่ปุ้ยนะครับเขาบอกว่าทางร้านมีความตั้งใจอยากเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาคณะครูอาจารย์ครับจึงคัดสรรวัตถุดิบที่คุณภาพดีมาปรุงเป็นอาหารรสชาติอร่อยหลากหลายเมนูหมุนเวียนสลับกันกว่า10เมนูต่อวันนะครับเพื่อให้ทุกคนได้อิ่มท้องในราคาที่เข้าถึงได้นอกจากนี้ทางร้านก็ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลให้สามารถใช้จ่ายผ่านโครงการได้อีกด้วยนะครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับ
2: อย่างเศรษฐกิจในช่วงนี้อะไรก็แพงนะครับอย่างซื้อของในตลาดซื้อของกับพ่อค้าแม่ค้าอย่างไก่ก็กิโล88อะไรแพงมากเลยครับเดี๋ยวนี้แต่ว่าอย่างถ้าเรามาขายในโรงเรียนเราขายในราคาสูงไม่ได้เด็กไม่ได้มีกำลังทรัพย์ที่จะซื้อเหมือนข้างนอกอะครับเราต้องขายในราคาแบบที่เด็กมันแตะต้องถึงครับอย่างถ้ามีคนละครึ่งมีไทยช่วยไทยพัฒน์นะครับมันก็ช่วยเด็กได้เยอะมากเลยครับรวมถึงคณะครูบาอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยก็กินเนี่ยโรงอาหารเดียวกันหมดเลยครับในราคาเท่ากันหมดเลยครับไม่มีแตกแยกเลยครับ
0: ครับก็ต้องบอกว่าหลายๆร้านในรั้วมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาเนี่ยราคาก็จะถูกกว่าร้านข้างนอกแน่นอนนะแล้วก็รวมถึงมีโครงการช่วยเหลือนักศึกษาแล้วก็คณาจารย์ด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: พาไปดูอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจครับวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและนวัตกรรมประจำปี2569มุ่งสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงป้อนตลาดแรงงานครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นายคงกพันธ์เวรุสาโรจน์ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษาภายใต้กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่สมรรถนะวิชาชีพประจำปีการศึกษา2569โดยมีนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คนครับ
1: วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจมีนโยบายและพันธกิจสำคัญขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการอาชีวศึกษามุ่งเน้นการพัฒนากำลังแรงงานด้านอาชีพให้มีความคิดสร้างสรรค์มีคุณลักษณะเหมาะสมตรงตามความต้องการในการทำงานของตลาดแรงงานพร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างสัมพันธ์อันดีงามระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น
0: ในงานมีกระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงเพื่อสร้างสมรรถนะวิชาชีพที่โดดเด่นแก่ผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการนะครับอาทิตย์นิทรรศการถนนคนเดินโดยนักศึกษาระดับปวช.1เพื่อเรียนรู้การประกอบธุรกิจอย่างง่ายและการบูรณาการด้านวัฒนธรรมนิทรรศการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน40ผลงานนิทรรศการความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการเครือข่ายรวมถึงนิทรรศการเปิดโลกทางอาชีพนะครับสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับ
3: เราจะเปิดโลกสมรรถนะสู่วิชาชีพคำว่าสมรรถนะก็หมายถึงว่าสมรรถนะทางการเรียนรู้สายอาชีพโดยเฉพาะวิทยาลัยเนี่ยมีถึง12สาขาแล้วก็เป็นวิทยาลัยถือว่าเป็นวิทยาลัยชั้นนำวิทยาลัยอาชีวะเอกชนที่จะมีผู้เรียนเนี่ยป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานตามความต้องการผู้ประกอบการจะเห็นได้ว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยหลักสูตรสำคัญที่ดำเนินการล่าสุดเนี่ยเป็นเรื่องของธุรกิจด้านการกีฬาคือเราจะเป็นการจัดทำหลักสูตรสร้างผู้เรียนที่ตอบโจทย์แรงงานที่ตามความต้องการผู้ประกอบการซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะมาพยุงระบบเศรษฐกิจ GDP ประเทศได้ดี
1: นอกจากนี้ยังมีการจัดการประกวดและแข่งขันชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและเพลงพระราชนิพนธ์และการแข่งขันโคฟเวอร์แดนซ์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย7คนค่ะและการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากค่ะ
0: ครับก็เป็นกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ของน้องๆนักเรียนนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นกิจกรรมสนุกๆแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็ได้มุมมองทางอาชีพ

0: ไปด้วยนะคร
1: ับ แน่นอนค่ะว่าน้องๆได้ปล่อยคอนของกันอย่างจัดเต็มเลยนะคะคุณผู้ชมคะไปดูกันในพื้นที่จังหวัดลำพูนค่ะก็ได้เปิดเวทีพลังเด็กและเยาวชนชูแนวคิดมาตรฐานเดียวไม่ใช่คำตอบของทุกชีวิตร่วมขับเคลื่อนการศึกษาที่เข้าใจความแตกต่างของผู้เรียนที่โรงเรียนจักคำคณาธรจังหวัดลำพูนนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำพูนเปิดเวทีพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ไม่ตัดสินด้วยมาตรฐานเดียวยูททอล์กมาตรฐานเดียวไม่ใช่คำตอบของทุกชีวิตจัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูนโดยมีหัวหน้าศูนย์ราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนแกนนำนักเรียนนักศึกษาคณะครูและผู้เข้าร่วมงานค่ะ
0: เวทีดังกล่าวมุ่งเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้พูดคิดตั้งคำถามและเสนอทางออกต่อระบบการศึกษานะครับซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับฟังเสียงจากผู้ที่อยู่ในระบบการศึกษาโดยตรงพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนการพัฒนาระบบและนโยบายการศึกษาในระดับจังหวัดครับ
1: ทางนี้สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนในฐานะองค์กรที่มีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนและประสานการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนจะทำหน้าที่รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอจากเวทีเพื่อนำเสนอต่อสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อยอดสู่การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดลำพูนให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ครับก็เป็นกิจกรรมที่น้องๆก็จะได้ปล่อยคลองเหมือนกันนะให้มีแนวคิดต่างๆแล้วก็ดูว่าในระบบการศึกษาที่เขาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเขามีความเห็นกันยังไง
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูก็จะได้นำมาปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เข้ากับทักษะของเด็กได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในข่าวพังเหนือกันต่อครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: กลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในข่าวภาคเหนือกันต่อครับ
1: ในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องการท่องเที่ยวนะคะเอาใจคนรักอาหารถิ่นกันบ้างค่ะทางจังหวัดเชียงใหม่เองค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารมูลค่าสูงจัดกิจกรรมแฟมทริปเชียงใหม่ไนท์เอาท์ยกระดับเมนูอาหารถิ่นล้านนาสู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวคุณภาพสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมแฟมทริปสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงอาหารมูลค่าสูงเชียงใหม่ไนท์เอาท์ภายใต้กิจกรรมยกระดับเมนูอาหารถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงตามโครงการยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง12เดือน12เทศกาลประจำปีงบประมาณ2569
0: กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์และนำเสนออัตลักษณ์ด้านอาหารล้านนาผ่านการผสมผสานองค์ความรู้ด้านอาหารวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นเข้ากับรูปแบบการท่องเที่ยวร่วมสมัยยกระดับเมนูอาหารถิ่นให้มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
1: โดยสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมเวิร์กช็อปสาธิตการทำอาหารสำหรับล้านนาคาหวานถ่ายทอดเสน่ห์ของอาหารพื้นถิ่นผ่านเรื่องราววัตถุดิบและภูมิปัญญาการประกอบอาหารล้านนาณฟ้าล้านนาอาร์ตมิวเซียมพร้อมสัมผัสอาหารล้านนาที่ถูกนำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัยที่ร้านกิติพาณิชย์ท่ามกลางบรรยากาศคลาสสิกของคูหาไม้สักเก่าแก่อายุกว่า113ปีบริเวณถนนท่าแพในตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะ
0: ครับก็ต้องบอกว่าอิ่มอร่อยแล้วก็สวยงามใครสนใจก็สามารถไปที่ร้านได้นะครับถ้าสนใจก็อาจจะได้คอนแทคแล้วก็ได้ไปชิมอาหารอร่อยๆกันด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: พาไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับกับการ Open House ครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดกิจกรรม Open House Creative Material 2026เปิดประตูสู่โลกวัสดุชีวภาพและวัสดุอุตสาหกรรมครับที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำปางนางสาวณัฐธิดาเนตรยสุภา

0: Open House Creative Material 2026เปิดประตูสู่โลกวัสดุชีวภาพและวัสดุอุตสาหกรรมจัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพครับ
1: กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมุ่งยกระดับวิสาหกิจยุคใหม่ด้วยวัสดุชีวภาพและวัสดุอุตสาหกรรมโดยนำองค์ความรู้ด้านงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุพื้นถิ่นรวมถึงวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมให้มีมูลค่าเพิ่มและตอบโจทย์ตลาด
0: ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการเจรจาจับคู่ธุรกิจการสร้างเครือข่ายแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น7โซนนะครับครอบคลุมทั้งด้านการวิจัยและพัฒนาวัสดุชีวภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์การตลาดและจับคู่ธุรกิจตลอดจนการสาธิตและสืบสานหัตถศิลป์ล้านนาด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมคะไปกันต่อในพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะที่ได้เดินหน้าส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่สืบสานของปู่จาศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านโครงการยังสมาร์ทเลิฟลำปางที่โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจรักลำปางยังสมาร์ทเลิฟลำปางประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางภายใต้แนวทางการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบร่วมมือและบูรณาการของจังหวัดลำปางด้านการศึกษา
0: สำหรับโครงการยังสมาร์ทเลิฟลำปางนะครับได้คัดเลือกหลักสูตรการฝึกอบรมศิลปะการตีกลองปู่จามาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเกิดความรักความหวงแหนและเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นรวมถึงร่วมกันโดยเฉพาะศิลปะการตีกลองปู่จาให้คงอยู่คู่กับเมืองลำปางตลอดจนรู้ศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างเป็นรูป
1: เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นเกราะป้องกันให้ห่างไกลจากปัญหายาเสพติดและอบายมุขผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของท้องถิ่นโดยมีทีมงานวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและเครือข่ายสมาคมกองปู่จาและศิลปะการแสดงพื้นบ้านนครลำปางมาถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่นักเรียนและคณะครูจากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดลำปางจำนวน100คนเลยทีเดียวค่ะ
0: ครับไปดูเรื่องของวัฒนธรรมดูน้องๆฝึกตีกลองกันไปแล้วพาไปดูเรื่องของการแข่งขันกีฬากันบ้างนะครับจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัด Ambassador Sport Tournament 2026นะครับใน3ชนิดกีฬาชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทครับที่โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่นายคงกระพันเวรุสาโรจน์ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายจักรพงศ์สิทธิหล่อผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่และนางอัมพรกมลโกมุตผู้ก่อตั้งโรงเรียนในเครือ AEG นะครับร่วมแถลงการจัดการแข่งขันกีฬา Ambassador Sport Tournament 2026ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคมนี้ครับ
1: นายคงกระพันเวรุสาโรจน์ศึกษาที่การจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่ากีฬาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาแบบ Active Learning ซึ่งกิจกรรม Ambassador Sport Tournament 2026เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นเวทีสำคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะของเยาวชนเฟ้นหานักกีฬาที่มีความโดดเด่นรวมถึงเป็นกิจกรรมเกราะป้องกันยาเสพติดให้กับเยาวชนค่ะ
0: ทางด้านนางอัมพรกมลโกมุตผู้ก่อตั้งโรงเรียนในเครือ AEG นะครับระบุว่า Ambassador Sport Tournament 2026เนี่ยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วครับเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักการออกกำลังกายพัฒนาทักษะทางกีฬาเสริมสร้างความสามัคคีต่อต้านยาเสพติดและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพด้านกีฬารวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนนะครับซึ่งการแข่งขันนี้ก็จะมีทั้งหมด3ชนิดกีฬาก็คือฟุตบอลบาสเกตบอลและวอลเลย์บอลครับชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาทโดยจะเปิดรับสมัครทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10กันยายนนะครับแล้วก็มีการแข่งขันระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคมนี้นะครับใครสนใจสามารถไปติดต่อรายละเอียดได้นะครับที่ทางโรงเรียนนะฮะยุวทูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์เชียงใหม่นะครับ
1: ใช่ค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่น้องๆเนี่ยทำให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยนะคะไปกันต่อในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะได้จัดการแข่งขันกีฬาเจียงไฮสัมพันธ์69ค่ะสารสัมพันธ์คนทำงานภายใต้แนวคิดรู้อะไรไม่สู้รู้จักกันค่ะที่สนาม

0: กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดการแข่งขันกีฬาเจียงไฮสัมพันธ์69โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมการแข่งขันกีฬาอย่างคึกคักอย่างที่เห็นค่ะ
1: ครับบรรยากาศสนุกสนานแบบนี้นะครับเขาบอกว่ากีฬาเจียงไฮสัมพันธ์69ครับมุ่งเน้นการส่งเสริมให้บุคลากรออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดีนะครับควบคู่กับการสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีและการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรจากหลายหน่วยงานและยังเป็นพื้นที่แห่งการพบปะพูดคุยทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะครับสอดคล้องกับแนวคิดว่ารู้อะไรไม่สู้รู้จักกันสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกันด้วยครับ
0: บรรยากาศภายในงานค่ะเต็มไปด้วยความสนุกสนานรอยยิ้มและมิตรภาพโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างร่วมแรงร่วมใจกันอย่างอบอุ่นค่ะแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของชาวเชียงรายที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าและร่วมกันพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับ
0: เป็นก
1: ิ
0: จกรรมกระชับความสัมพันธ์เลยทีเดียวนะคะ
1: สนุกสนานนะครับแล้วก็มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต่างๆด้วยก็ต้องบอกว่าไฮไลท์การแข่งขันนี่อาจจะอยู่ที่ใครจะวิ่งได้ครบเวลา
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เพราะว่าน่าจะมีการเปลี่ยนเข้าเป็นออกเยอะพอสมควรเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่เขาเรียกว่าละลายพฤติกรรมนะคะลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานกันค่ะก็จะได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นด้วย
1: ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนในข่าวภาคเหนือนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อวันนี้อยู่กับคุณมินและคุณชลัมพลสวัสดีทั้งสองท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณธีรพงศ์คุณนิชนันครับภาคเหนือตอนล่างในวันนี้ผมจะพาไปที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับกับการจัดโครงการอุทัยสแควร์และวัฒนธรรมครับ
0: ค่ะส่งต่อให้คุณผู้ชมติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ MBT เชียงใหม่เวลาหมดลงแล้วขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: รับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือนะฮะ
3: ครับ
2: งวดนี้ประเด็นเบาๆกันบ้างไปดูเรื่องของวัฒนธรรมกับเมืองอุทัยธานีมีอะไรเพิ่มเติมครับ
3: ครับของผมก็จะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีครับในการผลิตอ้อยแบบโรงงานครับเป็นแบบครบวงจรกันเลยทีเดียวที่จังหวัดนครสวรรค์ครับ
2: น่าสนใจครับน่าติดตามครับมาเริ่มข่าวแรกกันในวันนี้ครับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีจัดพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่มประจำปี2569แก่เด็กพิการในพื้นที่90ทุนที่ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา2569สำหรับปี2569มูลนิธิคุณพุ่มได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะครอบครัวยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วประเทศจำนวน 16,633 ทุนทุนละ 5,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53,165,000 บาทในส่วนของจังหวัดอุทัยธานีมีเด็กพิการที่ได้รับอนุมัติทุนการศึกษาจำนวน90ทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาทโดยในวันนี้ได้มีพิธีมอบทุนให้แก่ตัวแทนผู้ได้รับทุนทั้งหมด90คนซึ่งเข้ารับประธานทุนมูลนิธิคุณพุ่มจากพระรูปทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดี
3: โอกาสนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีครับได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับทุนจำนวน90ชุดเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ครอบครัวเด็กพิการพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปกครองในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาบุตรหลานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถมาดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับได้ตั้งเป้ายกระดับไทยสู่จุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์อาหารวัฒนธรรมสุขภาพสร้างมูลค่าเพิ่มนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนดทิศทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี2570ภายใต้แนวคิด The Year of Transformation มุ่งผลักดันประเทศไทยสู่เอเชียนัมเบอร์วัน High Value and Meaningful Destination และเป็นจุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ที่เดินทางท่องเที่ยวได้ตลอด365วันโดยมีการตั้งเป้าการท่องเที่ยวครับเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ5กระจายนักท่องเที่ยวระหว่างเมืองหลักและเมืองรอง ที่60ต่อ40ปรับสมดุลตลาดและกลุ่มนักท่องเที่ยวควบคู่กับการกระจายรายได้สู่19พื้นที่ท่องเที่ยวใหม่เปิดตัวนะครับน้องสุขใจแล้วก็น้องรักยิ้มนะครับเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่จะถ่ายทอดเสน่ห์ไทยและสร้างความผูกพันกับนักท่องเที่ยวผ่านแคมเปญ365ไทยเที่ยวไทยเที่ยวได้ทั้งปีและสุขทันทีที่เที่ยวไทยเติมเมืองไทยให้ใจได้ฮิลผ่านการออกแบบ

0: ครับทีม Experience นะครับครอบคลุมอัตลักษณ์เฉพาะของแต่ละภูมิภาคเพื่อสร้างเหตุผลใหม่นะครับในการเดินทางและต่อยอดเครือข่าย UNESCO Thailand Network นะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวชุมชนกว่า55แห่งเดินหน้าสร้างอัตลักษณ์เมืองผ่าน Signature Destination Branding นำล่อง5จังหวัดด้วยกันครับ
1: ได้แก่จังหวัดเชียงรายอุบลราชธานีสงขลาตราดและสมุทรสงครามพร้อมทั้งสร้างเครื่องยนต์การเติบโตใหม่4ด้านเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับ Life Economy อาหารภูมิปัญญาไทยเทศกาลอัตลักษณ์ไทยนอกจากนี้ขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่ปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงทางเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้แก่ Wellness Hill เสมิงหางดงและ Wellness Hot Spring แม่ออนสันกำแพงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Creative Tourist Coffee and Tea ให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตและภูมิปัญญาคนภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในพื้นที่ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนั่นเองครับมาดูเทคโนโลยีสมัยใหม่กันบ้างนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพัฒนากำลังพลสู่ยุค AI ดิจิทัลรู้เท่าทันสื่อภัยไซเบอร์ยกระดับการป้องกันประเทศในมิติดิจิทัลพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดโครงการความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันไซเบอร์เสริมสร้างศักยภาพกำลังพลด้านปัญญาประดิษฐ์ในกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือว่า AISสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์กรมหาชนหรือว่า DGA พัฒนาทักษะดิจิทัล Literacy และ AI Literacy ให้แก่กำลังพลและครอบครัววางรากฐานกำลังพลดิจิทัลและยกระดับการป้องกันประเทศสู่ดิจิทัล Defense พร้อมขยายผลไปยังหน่วยทหารทั้ง4ภาคครอบคลุมกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศพร้อมระบุว่า AI จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการทำงานการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจแต่ก็นำมาซึ่งภัยคุกคามใหม่ทั้งภัยไซเบอร์การบิดเบือนข้อมูลและเสี่ยงต่อข้อมูลด้านความมั่นคงจึงต้องพัฒนากำลังพลให้ใช้ AI เป็นรู้เท่าทันภัยไซเบอร์และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมกฎหมายและความรับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนกระทรวงกลาโหมสู่ Data Driven Organization และ AI Driven Organization โดยมุ่งสร้างอาวุธทางปัญญาให้กำลังพลสามารถคิดวิเคราะห์และใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณพร้อมเสริมความรู้เท่าทันสื่อด้วยหลักคิดก่อนคลิกคิดก่อนเชื่อคิดก่อนแชร์ครับ
0: ก็โดยมีการนะครับย้ำว่า AI นะครับจะต้องเป็นเครื่องมือนะครับในการเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ไม่ใช่มาทดแทนกระบวนการคิดนะครับแล้วก็การเรียนรู้ด้าน AIS นะครับก็สนับสนุนการ up skill re skill นะครับแล้วก็ระบบโทรศัพท์สำหรับกำลังพลตามแนวชายแดนนะครับ 30,000 ระบบขณะที่ DGA นะครับโดย TDGA สนับสนุนนะครับหลักสูตรของ AI Literacy นะครับการบริหารจัดการข้อมูลและจริยธรรม AI นะครับเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกระทรวงกลาโหมสู่ AI Ready Defense นะครับพร้อมกับย้ำว่าความมั่นคงยุคใหม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับยุทธโภคกรเพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องเริ่มจากคนนะครับที่มีความรู้ใช้เทคโนโลยีเป็นนะครับแล้วก็รู้เท่าทันภัยคุกคามและสามารถนำเทคโนโลยีนะครับมาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจได้อีกด้วยครับมาดูในเรื่องของการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนกันบ้างนะครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับได้เปิดเวที Show and Share to be Safety by RTI นะครับเพื่อเป็นการสรุปผลขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนมุ่งลดการสูญเสียเด็กและเยาวชนนายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับผลการดำเนินงานจังหวัดพิษณุโลกผ่านกระบวนการ Show and Share to be Safety by RTI พร้อมมอบโล่รางวัลนะครับให้แก่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอโดยมีภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนเข้าร่วมกว่า150คนจังหวัดพิษณุโลกนะครับโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกได้ขับเคลื่อนโครงการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในผู้ใช้รถจักรยานยนต์จังหวัดพิษณุโลกนะครับผ่านการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยที่ผ่านมาครับได้จัดประชุมคณะทำงานจัดอบรมวิทยากรครูนะครับในหลักสูตร THY โปรแกรมหรือว่าวัคซีนจราจรนะครับจำนวน80คนแล้วก็ขยายผลการอบรม THY โปรแกรมนะครับใน9อำเภอของจังหวัดพิษณุโลกนะครับโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 1,400 คนด้วยกันครับ
1: สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นเวทีให้หน่วยงานและภาคีเครือข่ายได้นำเสนอผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียนจากการดำเนินงานในพื้นที่นำองค์ความรู้และแนวทางที่ประสบความสำเร็จไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเองครับมาดูแลเรื่องของความเป็นธรรมในการดูคอนเสิร์ตกันบ้างนะครับนางสาวสุภมาศรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบเร่งประสานผู้จัดอัศนีวสันต์คืนค่าบัตรเต็มจำนวนเลือกย้ายรอบได้ครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะกำกับดูแลสคบเปิดเผยข้อมูลว่าเมื่อคืนวันที่2กันยายนที่ผ่านมาพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวบางส่วนในโซน VIP ทรุดตัวระหว่างการแสดง Fairway Concert อัศนีและวสันต์ที่ Impact Arena เมืองทองธานีทำให้ผู้จัดยุติการแสดงและเลื่อนไปวันที่9กันยายน2569เวลา 18:00 นทางสคบได้ประสานบริษัทหนีกรุงคอนเน็กจำกัดผู้จัดการผู้จัดงานนะครับและบริษัทไทยที่เกตเมเจอร์จำกัดผู้จำหน่ายบัตรเพื่อกำหนดมาตรการเยียวยาโดยผู้ถือบัตรรอบวันที่2กันยายนที่ไม่สะดวกเข้าชมวันที่9กันยายนสามารถขอคืนค่าบัตรเต็มจำนวนผ่านไทยที่เกตเมเจอร์หรือย้ายรอบนะครับไปชมวันที่3วันที่5วันที่6หรือวันที่8กันยายนได้สำหรับผู้ชมจากต่างประเทศ30คนที่ขอเข้าชมรอบวันที่3กันยายนผู้จัดพื้นที่รับชมในห้อง VIP ให้แล้วส่วนคำขอบัตรยืน8รายผู้จัดดำเนินการตามความประสงค์ให้แล้วครับ
0: ทางนี้นะครับผู้ขอเงินคืนนะครับสามารถขอเงินคืนเงินนะครับสามารถติดต่อไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับโดยการชำระผ่านบัตรเครดิตนะครับจะคืนเงินภายใน2รอบบินส่วนเงินสดหรือว่าเงินโอนนะครับจะคืนภายใน15วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลบัญชีครบถ้วนสคบนะครับยังลงพื้นที่บันทึกภาพแล้วก็รวบรวมข้อเท็จจริงนะครับหลังจากผู้จัดแจ้งว่าได้ปรับแก้พื้นที่แล้วนะครับส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับจากการเลื่อนการแสดงอย่างเช่นค่าที่พักตั๋วเครื่องบินค่าเดินทางและค่าธรรมเนียมจากการเปลี่ยนแผนการเดินทางสามารถยื่นเรื่องนะครับพร้อมหลักฐานต่อสคบเป็นรายกรณีนะครับเพื่อประสานผู้จัดในการพิจารณาเยียวยาต่อไปผู้บริโภคนะครับก็ควรเก็บบัตรคอนเสิร์ตนะครับหลักฐานการชำระเงินและเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆไว้นะครับหากไม่สะดวกก็ติดต่อผู้จัดหรือว่าไทยทิกเก็ตเมเจอร์สามารถให้สคบนะครับรับเรื่องแล้วก็ช่วยประสานได้หากขอคืนเงินนะครับหรือว่าย้ายรอบไม่สำเร็จหรือเห็นว่าการเยียวยานะครับไม่ครอบคลุมความเสียหายก็สามารถร้องเรียนนะครับผ่านสายด่วนสคบได้ที่เบอร์1166นะครับหรือว่าจะร้องเรียนนะครับได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดด้วยครับ
1: ในช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวที่จังหวัดอุทัยธานีครับ
2: ยายเสียงอะไรอ่ะ
3: ไหนดูสิ
4: ไอเป็นอะไรกันคะเนี่ยทำไมดูตกใจเชียว
3: ก็เนี่ยดูสิเนี่ยโทรศัพท์มันแจ้งมาว่าน้ำจะท่วมแล้วเราจะทำไงกันดีลูก
4: ใจเย็นๆก่อนค่ะเรื่องนี้มีคำตอบมาฟังทางนี้กันเลยค
5: ่
4: ะ
5: ง่ายๆเลยครับเมื่อมีเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนให้เราอ่านข้อความให้ครบถ้วนแล้วตั้งสติจากนั้นดูว่าเราเข้าข่ายกับที่เขาส่งมาหรือไม่ให้ดูข้าวของและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าน่าจะเสียหายขึ้นไปยังที่สูงให้สับคัทเอาท์ลงป้องกันไฟฟ้าช็อตของมีค่าก็อย่าลืมเอาติดตัวไปด้วยนะครับให้พาตากับยายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือศูนย์อพยพที่สำคัญต้องคอยฟังข่าวสารติดตามประกาศจากทางราชการด้วยนะครับเซลล์บอร์ดแคสเตือนภัยไม่ตระหนกแต่ต้องตระหนักนะครับ
6: ทุก1ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
0: สิบหกนาฬิกา42นาทีนะครับกลับมารับชมข่าวภาคเหนือกันต่อครับจะพาไปดูภารกิจของอนุกรรมการวุฒิสภากันบ้างนะครับคณะอนุกรรมการขออภัยครับคณะอนุกรรมาธิการวุฒิสภานะครับได้ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะครับในการศึกษาดูงานการอนุรักษ์และต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีไทย ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองตะพานหินจังหวัดพิจิตรนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายพิทักษ์เกียรติพงพันธ์นายอำเภอตะพานหินนะครับได้ให้การต้อนรับนายวิวัฒน์ลุงแก้วรองประธานคณะกรรมาธิการคนที่2และประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและประเพณีในโอกาสลงพื้นที่ศึกษาดูงานนะครับด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีไทย
1: คณะกรรมาธิการลงพื้นที่ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรมณวัดเขารูปช้างอำเภอเมืองพิจิตรและโบราณสถานวัดบึงนารางอำเภอบึงนารางรวมถึงศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นวิถีชีวิตชุมชนและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมณพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านเก่าเสาปั้นจันทร์อำเภอตะพานหินนำข้อมูลและข้อสังเกตจากพื้นที่เป็นแนวทางในการส่งเสริมอนุรักษ์และต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตครับไปกันต่อที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานีจัดโครงการอุทัยสแควร์แลวัฒนธรรมกิจกรรมลานวัฒนธรรมส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาบริเวณลานสแควร์กลางอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีนายอิทธิพงษ์ตันมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดโครงการอุทัยสแควร์แลวัฒนธรรมกิจกรรมลานวัฒนธรรมส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมครั้งที่3ก่อนพิธีเปิดกิจกรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนคณะผู้จัดงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนประชาชนได้ร่วมยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
0: สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับประกอบไปด้วยการสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นบ้านนะครับจำนวน11รายการการประกวดวัฒนธรรมสร้างสรรค์การแสดงและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์นะครับทางวัฒนธรรมและสินค้าชุมชนรวมถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมบนเวทีนะครับได้แก่ชุดการแสดงรำรากไทยนะครับจากโรงเรียนอนุสิทธิวิทยาและการแสดงวงดนตรีร่วมสมัยวงคีรตากาลุ้งซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทางนี้นะครับการจัดโครงการดังกล่าวนะครับก็นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการที่จะช่วยส่งเสริมแล้วก็เผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะครับของจังหวัดอุทัยธานีให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางด้วยนะครับอีกทั้งยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับในการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมนะครับให้คงอยู่สืบไปอย่างยั่งยืนนะครับ
1: ไปพักกันอีกสักครู่ครับในช่วงหน้ามาดูเทคโนโลยีการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรกันครับ
2: ยายเสียงอะไร
7: ไหนดูสิ
8: ไอเป็นอะไรกันคะเนี่ยทำไมดูตกใจเชียว
3: ก็เนี่ยดูสิเนี่ยโทรศัพท์มันแจ้งมากมาว่าน้ำจะท่วมแล้วจะทำไงกันดี
4: ใจเย็นๆก่อนค่ะเรื่องนี้มีคำตอบมาฟังทางนี้กันเลยค
5: ่
4: ะ
5: ง่ายๆเลยครับเมื่อมีเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนให้เราอ่านข้อความให้ครบถ้วนแล้วตั้งสติจากนั้นดูว่าเราเข้าข่ายกับที่เขาส่งมาหรือไม่ให้ดูข้าวของและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าน่าจะเสียหายขึ้นไปยังที่สูงให้สับคัทเอาท์ลงป้องกันไฟฟ้าช็อตของมีค่าก็อย่าลืมเอาติดตัวไปด้วยนะครับให้พาตากับยายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือศูนย์อพยพที่สำคัญต้องคอยฟังข่าวสารติดตามประกาศจากทางราชการด้วยนะครับเซลล์บอร์ดแคสเตือนภัยไม่ตระหนกแต่ต้องตระหนักนะครับ
6: ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
0: เ 16:47 นะครับกลับมารับชมข่าวภาคเหนือกันต่อนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าจะพามาดูในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตอ้อยกันบ้างนะครับจะพาไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับได้มีการจัดงานวันสาธิตการใช้เทคโนโลยีนะครับในการผลิตอ้อยโรงงานแบบครบ

0: วงจรที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์นะครับตำบลสุขสำราญอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ว่าที่ร้อยตรีสราวุธจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะครับได้เป็นประธานเปิดงานวันสาธิตการใช้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยโรงงานแบบครบวงจรตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมฐานชีวภาพหรือว่า BCG Economy นะครับโดยมีนายกรมกิจอุทโกเกษตรจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรเข้าร่วมงานนะครับจังหวัดนครสวรรค์ถือว่าเป็นแหล่งผลิตอ้อยโรงงานสำคัญนะครับแต่ว่าเกษตรกรยังเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต้นทุนการผลิตสูงนะครับรวมไปถึงโรคแล้วก็แมลงศัตรูพืชที่ส่งผลต่อปริมาณและก็คุณภาพผลผลิตด้วยครับ
1: สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์และสำนักงานเกษตรอำเภอจัดงานดังกล่าวเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการแปลงอ้อยตั้งแต่การเตรียมดินถึงการเก็บเกี่ยวส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงสร้างความตระหนักด้านการอารักขาพืชอย่างยั่งยืนและปลอดภัยภายในงานมีจุดเรียนรู้และสาธิตเทคโนโลยี5สถานีได้แก่ห้องทดลองพันอ้อยอัจฉริยะเทคโนโลยีและชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตการปกป้องอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมอ้อยคุณภาพสู่โรงงานมาตรฐานและเครื่องจักรอัจฉริยะสำหรับไร่อ้อยยุคใหม่นั่นเองครับมาดูอาชีพในช่วงน้ำหลากอย่างนี้นะครับชาวบ้านอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเปิดบ้านรับซื้อขายปลาแม่น้ำส่งตรงทั่วประเทศการันตีความสดใหม่วันเดียวถึงย้ำว่าช่วงนี้ปลายังไม่พอขายครับนางสาวนัลลิยาอมหาสิเมนะครับอายุ29ปีเจ้าของเพจนัดปลาสดพิษณุโลกเปิดร้านรับซื้อขายปลาแม่น้ำจากลุ่มแม่น้ำยมและน่านในพื้นที่บ้านตะแบกงามตำบลชุมแสงสงครามอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกโดยรับปลาจากพลานปลาและคัดแยกด้วยตัวเองเน้นความสดและคุณภาพก่อนแพ็คใส่ลังโฟมอัดน้ำแข็งส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศโดยส่งให้ลูกค้าวันนี้นะครับสามารถรับสินค้าได้เลยในวันรุ่งขึ้นนั่นเองครับ
0: ครับช่วงเช้านะครับที่ร้านก็จะมีพานปลานะครับได้นำปลานะครับที่จับได้เนี่ยเข้ามาส่งอย่างต่อเนื่องนะครับทางร้านก็จะมีการคัดแยกนะครับในการตรวจสอบความสดแล้วก็คุณภาพโดยที่ปลานะครับที่รับซื้อนะครับก็มีหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาแดงปลาขาวปลากดเหลืองปลาขยงและปลาบู่ครับโดยปลาบู่แม่น้ำนะครับเป็นปลาที่มีเนื้อดีนะครับแล้วก็หายากจึงเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับขณะที่ปลาขยงมีปริมาณน้อยขายง่ายนะครับเนื่องจากว่าราคาไม่สูงมากปัจจุบันครับร้านส่งปลาแม่น้ำนะครับเฉลี่ยวันละนะครับกว่า200กิโลกรัมแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศนะครับรวมถึงการขายผ่านช่องทางออนไลน์โดยที่ลูกค้าส่วนใหญ่นะครับเป็นแม่ค้าตามแผงตลาดย่อยๆซึ่งแต่ละรายนะครับจะสั่งประมาณ 20-30 กิโลกรัมต่อวันส่วนปลาที่ส่งออกเป็นหลักในช่วงนี้นะครับก็ได้แก่ปลาแดงปลากดเหลืองแล้วก็ปลาขาวสำหรับการจัดส่งนะครับทางร้านจะมีการแพ็คปลานะครับใส่ลังโฟมนะครับพร้อมกับอัดน้ำแข็งนะครับเพื่อเป็นการรักษาความสดใหม่ก่อนที่จะส่งนะครับด้วยรถคอกโดยมีจุดรับส่งสินค้าที่ตำบลทุ่งใหญ่อำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรและจะส่งต่อไปยังตลาดมหาชัยนะครับเพื่อเป็นการกระจายสินค้าไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศอีกด้วยครับ
1: ครับผลผลิตช่วงน้ำหลากในปีนี้นะครับจังหวัดที่มีแม่น้ำพาดผ่าน2ลำน้ำด้วยกันก็จะมีจังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดพิจิตรนะครับก็จะเป็นแหล่งตลาดปลาสดขนาดใหญ่นะครับ
0: ก็ดูตัวค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเนี่ย
1: ราคาดีด้วยครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดครับที่เกิดขึ้นในวันนี้กับรายการข่าวภาคเหนือแน่นอนครับว่าก่อนจากกันไปมีสาระดีๆกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนบุตรนอกกฎหมายหรือบุตรนอกสมรสสามารถรับมรดกได้หรือไม่จะเป็นเช่นไรต้องติดตามในวันนี้ครับผมมินสัตราคม
0: ผมชลพลสนธิครับ
1: พร้อมทีมงาน NBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อบุตรนอกกฎหมายหรือว่าบุตรนอกสมรสนี่ครับสามารถรับมรดกของบิดาของเขาได้ไหมครับเมื่อบิดาของเขาถึงแก่ชีวิตหรือว่าเสียชีวิตนะครับกรณีตามกฎหมายนะครับกฎหมายจะบัญญัติว่าบุคคลที่จะมีสิทธิ์รับมรดกคนอื่นเนี่ยต้องเป็นทายาททายาทตามกฎหมายก็จะมี6ลำดับนะครับทายาทโดยธรรมตามมาตรา1629นะครับ1ก็คือผู้สืบสันดาน2บิดามารดา3พี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกัน4พี่น้องร่วมแต่บิดามารดานะครับ5ปู่ย่าตายาย6ลุงป้าน้าอาซึ่งสิทธิ์ในการรับมรดกต่างๆเหล่านี้ก็จะเรียงตามลำดับเลยนะครับไม่มีทายาทลำดับที่1ก็ตัดทายาทลำ2ก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับจนสุดสายนะครับหากไม่มีใครรับมรดกก็จะตกแก่แผ่นดินนะครับสำหรับบุตรนอกกฎหมายหรือบุตรหมายถึงนะครับบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายนะครับซึ่งการจดทะเบียนสมรสของบ้านเรานะครับหรือตามกฎหมายไทยนะครับจะห้ามกฎหมายห้ามนะครับห้ามจดทะเบียนสมรสซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลคนหนึ่งก็จะจดทะเบียนสมรสได้แค่ครั้งเดียวนะครับคนที่มาซ้อนในภายหลังนะครับก็จะเป็นการสมรสซ้อนก็จะเป็นโมฆะนะครับแต่บุตรนอกกฎหมายนี้ก็ยังไม่เสียสิทธิ์นะครับในการที่จะรับมรดกของบิดาตนเองนะครับหากปรากฏได้ว่านะครับบุตรนอกกฎหมายนั้นนะครับบิดาได้มีการอุปการะเลี้ยงดูหรือให้การศึกษาหรือให้ใช้นามสกุลนะครับหรือแสดงออกบุคคลอื่นๆนะครับว่าบุคคลนั้นเป็นบุตรของตนนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางนายทะเบียนในสูติบัตรอะไรต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้กฎหมายให้ถือว่าเป็นการรับรองบุตรโดยพฤตินัยนะครับซึ่งก็จะให้เกิดสิทธิ์ถือว่าบุตรดังกล่าวเป็นผู้สืบสันดานนะเป็นทายาทลำดับที่1นะครับมีสิทธิ์รับมรดกของบิดาซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสนี้เช่นกันนะครับในส่วนของมารดาจะไม่มีปัญหานะครับเพราะเนื่องจากว่ามารดาตามกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นผู้อุ้มท้องนะกฎหมายไทยนะครับหรือว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับกำหนดให้ว่าบุตรที่เกิดจากหญิงนะครับถึงแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิงเสมอนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่มารดาเสียชีวิตนะครับบุตรจึงสามารถรับมรดกของมารดาได้เสมออยู่แล้วนะครับก็จะมีปัญหาแค่กรณีที่บิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับส่วนบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนี้นะครับไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ในการรับมรดกของบุตรนะครับกรณีนี้ต้องพึงระวังนะครับเพราะฉะนั้นแต่การที่จะทำให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายก็มีหลายขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับคือร้องศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือจดทะเบียนสมรสภายหลังนะครับหรือมีการจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับ

0: ชียงใหม่เมืองปลอดภัยที่สุดในอาเซียน1ใน10เมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลก2025อันดับ5 World Best Awards 2024และอันดับที่28เมืองที่ดีที่สุดในโลก2025เมืองท่องเที่ยวระดับโลกด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีท่องเที่ยวได้ทุกเดือนเราพร้อมอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทุกคนด้วยความอบอุ่นและประทับใจทุกครั้งเมื่อได้มาเยือนเที่ยวเมืองไทยสบายใจสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละวันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูก
3: ไม่แก้วแม่แห่สิเรานะแม
1: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
2: รักแก้วแม่ลูก
4: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ
1: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
5: ๆแ
6: ม่เล่นอะไรเนี่ย
1: ชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุดหมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกรักแก้วแม่ลูก
4: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: ชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงกับผู้ชมครับระยะเวลา5วันระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนที่กำลังพลกองทัพเรือสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนได้รับการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆรวมถึงการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและหลากหลายครับส่วนเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นที่จอดเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังทางกองทัพเรือสหรัฐได้เปิดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14เข้าเยี่ยมชมเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงทางทะเลระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาครับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอล์นของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาลำนี้บรรทุกอากาศยานได้มากกว่า80ลำครับทั้งเครื่องบินขับไล่เฮลิคอปเตอร์และอากาศยานภารกิจแจ้งเตือนภัยทางอากาศตัวเรือเนี่ยยาวกว่า300เมตรครับหรือเปรียบเทียบได้เท่ากับสนามฟุตบอล3สนามต่อกันสูงเท่ากับตึก20ชั้นรองรับกำลังพลลูกเรือและเจ้าหน้าที่ประจำการรวมกันมากกว่า 5,000 นายเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นเป็นหนึ่งในเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพสูงของกองทัพเรือสหรัฐขับเคลื่อนด้วยเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์2เครื่องครับทำให้สามารถปฏิบัติการและเดินทางได้เป็นระยะเวลานานโดยไม่จำเป็นต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้งก่อนหน้านี้เรือ USS อับราฮัมลินคอล์นพร้อมกำลังพลกว่า 5,000 นายได้ปฏิบัติภารกิจอยู่กลางทะเลติดต่อกันนานหลายเดือนครับก่อนเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีประเทศไทยเพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนและฟื้นฟูร่างกายระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนครับนายนฤทธิ์นิตรไมยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพลตรีประเสริฐใจกล้าผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14ได้เข้าเยี่ยมชมเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นณท่าเรือแหลมฉบังเพื่อคุ้มครองและเสริมสร้างมิตรภาพระหว่าง2ประเทศโดยกำลังพลประจำเรือได้ให้คำแนะนำและพาชมจุดต่างๆครับผู้ว่าราชการ

0: จังหวัดชลบุรีระบุว่าการเดินทางมาเยือนจังหวัดชลบุรีของเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นในครั้งนี้นอกจากสะท้อนถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสหรัฐแล้วยังถือเป็นโอกาสสำคัญครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดที่จะได้รับประโยชน์จากการเดินทางเข้าพักผ่อนของกำลังพลจังหวัดชลบุรีได้เตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและจัดระบบจราจรรวมถึงภาคการขนส่งบริเวณรอบท่าเรือแหลมฉบังและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญครับเพื่อให้ลูกเรือและกำลังพลสหรัฐสามารถเดินทางพักผ่อนในพื้นที่ได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยครับส่วนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาคุณผู้ชมครับมีกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐกระจายกันไปท่องเที่ยวหลายแห่งเลยนะครับหนึ่งในนั้นคือปราสาทสัจธรรมที่ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงครับทั้งที่เดินทางเป็นกลุ่มและเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองครับกำลังพลส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการชมสถาปัตยกรรมและงานไม้แกะสลักภายในปราสาทพร้อมทั้งรับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและคติในการอยู่ร่วมกันในสังคมรวมทั้งทำกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับเช่นขี่ช้างนั่งขี่นั่งรถม้าเรือแจวสปีดโบ๊ทรวมถึงเช่าชุดไทยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยครับ
1: ที่ของเราเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักนะครับแล้วก็จะมีลวดลายการแกะสลักนะครับที่ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวเป็นข้อคิดนะครับเป็นคุณธรรมต่างๆนะครับที่จะสามารถให้คนเนี่ยมาเรียนรู้นะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดออกไปนะครับว่าเป็นในแง่มุมของอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับทางเมืองพัทยาแจ้งว่าน่าจะมีการจับจ่ายใช้สอยครับเนื่องจากกำลังพลเนี่ยไม่ได้ใช้เงินเลยนะครับอยู่กับเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับมาเป็นระยะเวลา 7-8 เดือนนะครับก็คาดว่าน่าจะมีการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยต่อทริปต่อคนเนี่ยประมาณผมคิดว่าต่ำๆน่าจะต้องมี 2-300 เหรียญ นะครับต่อคนต่อวันนะครับก็คิดว่าน่าจะสร้างเม็ดเงินให้กับทางเมืองพัทยาได้มากพอสมควรนะครับ
0: ขณะเดียวกันเมืองพัทยาได้สร้างบรรยากาศต้อนรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐที่มาเยือนครับด้วยการเปิดไฟบริเวณป้ายพัทยาซิตี้ประดับธงชาติไทยและสหรัฐพร้อมทั้งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลที่เข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนโดยเฉพาะย่าน Walking Street พัทยาใต้บรรยากาศยามค่ำคืนคุณผู้ชมครับยังคงคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งห้างสรรพสินค้าร้านขายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายร้านอาหารสะท้อนให้เห็นในภาพรวมนะครับว่าการใช้จ่ายไม่ได้กระจุกตัวเฉพาะย่านสถานบันเทิงเท่านั้นครับแต่กระจายไปยังร้านอาหารโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจบริการอื่นๆที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองพัทยาในช่วงโลซีซั่นส่วนที่สวนนงนุชพัทยาก็มีการคาดการณ์นะครับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังพลสหรัฐจะไปเที่ยวชมเช่นกันครับหลังสำนักข่าวต่างประเทศได้นำเสนอเกี่ยวกับสวนนงนุชพัทยาครับโดยระบุว่าพื้นที่สวนและพันไม้อันกว้างใหญ่รวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรมสะท้อนมิติอีกมิติหนึ่งของเมืองพัทยาครับที่มีทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมและกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มสะท้อนภาพใหม่พัทยาสู่ Family Destination จุดหมายปลายทางหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะกับคนทุกวัยในครอบครัวคำนึงถึงความสะดวกสบายความปลอดภัยและกิจกรรมที่สมาชิกทุกคนสามารถทำได้ร่วมกันนะครับตั้งแต่เด็กเล็กผู้ใหญ่ไปจนถึงผู้สูงอายุมีการระบุด้วยนะครับว่าพัทยาไม่ได้มีแค่ความบันเทิงในยามค่ำคืนแต่ยังโดดเด่นด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ตอบโจทย์ทุกวัยในครอบครัวปัจจุบันสวนนงนุชพัทยารวบรวมประสบการณ์ท่องเที่ยวหลากหลายครับทั้งสวนสวยและพันไม้จากทั่วโลกหุบเขาไดโนเสาร์เมืองอียิปต์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและกิจกรรมสำหรับครอบครัวควบคู่กับการอนุรักษ์ธรรมชาติและการเรียนรู้ครับโด เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษครับพัฒนาพื้นที่ป่าในเรือนจำให้เป็นแปลงเกษตรแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวโดยผลงานส่วนหนึ่งเกิดจากฝีมือทักษะของผู้ต้องขังครับต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ความร่มรื่นแปลงเกษตรผสมผสานรวมถึงร้านกาแฟและมุมพักผ่อนคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นผลจากการทำงานร่วมกันของผู้ต้องขังบุคลากรเรือนจำและเครือข่ายจากพื้นที่ซึ่งเคยเป็นป่ามาก่อนบริเวณเรือนจำชั่วคราวเมืองเหนือจังหวัดศรีสะเกษถูกปรับตามแนวคิดโคกหนองนาครับและเกษตรผสมผสานเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงตั้งแต่การปลูกพืชการดูแลพื้นที่การผลิตสินค้าไปจนถึงงานบริการต่อยอดเป็นทักษะที่สามารถใช้ประกอบอาชีพได้หลังพ้นโทษและเปลี่ยนพื้นที่ป่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับนายอัตสิทธิ์ทองแสงผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษบอกว่าทางเรือนจำเปิดพื้นที่นี้อย่างเป็นทางการในชื่อเรือนจำท่องเที่ยวชั่วคราวเมืองเหนือผู้ที่ไปเยือนจะได้ชมแปลงเกษตรพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการร้านกาแฟครับทุกการเยี่ยมชมจึงไม่ใช่เพียงรายได้หรือประสบการณ์ท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับแต่ยังช่วยให้ประชาชนได้เห็นอีกด้านหนึ่งของผู้ต้องขังที่สามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองและกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ครับด้านนายอนุรัตธรรมประจำจิตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษบอกว่าพื้นที่เรือนจำท่องเที่ยวชั่วคราวเมืองเหนือเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวครับที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษขณะเดียวกันเป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนสามารถนำแนวคิดไปประยุกต์พัฒนาพื้นที่ของตนเองได้ครับส่วนที่จังหวัดสกลนครคุณผู้ชมครับกิจกรรมล่องแพสัมผัสธรรมชาติกลางทะเลสาบหนองหารกินอาหารพื้นถิ่นบนแพกิจกรรมเหล่านี้แหละครับเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีบ้านท่าวัดเหนือตำบลเหล่าปอแดงอำเภอเมืองสกลนครครับเน้นการสัมผัสธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ด้วยกันนะครับโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครนำผู้ประกอบการและผู้ผลิตสื่อสังคมออนไลน์ร่วมทดสอบเส้นทางครับเพื่อเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเส้นทางท่องเที่ยวเนี่ยจะได้ชมการแสดงพื้นบ้านเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีชุมชนจากปราท้องถิ่นชมพิพิธภัณฑ์สมัยทวารวดีด้วยนะครับที่วัดมหาพรหมโพธิราชและเรียนรู้การทำปลาส้มหนองหารด้วยครับคุณผู้ชมจังหวัดสกลนครได้เตรียมต่อยอดเส้นทางท่องเที่ยวเที่ยวชุมชนยนต์วิถีบ้านท่าวัดเหนือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้นแบบครับเพื่อสร้างรายได้ให้ชาวบ้านและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครับอำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนรูปแบบเที่ยวครบเที่ยวครบจบในวันเดียวครับหรือว่า one day trip โดยชูจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวเกษตรวิถีชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นติดตามจากรายงานนี้ครับ
2: one day trip เที่ยวครบจบในวันเดียวที่อำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีมากับคุณวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีซึ่งอำเภอหนองยาปล้องได้รวบรวมทั้งสวนผลไม้วิถีชุมชนชาติพันธุ์ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไว้ในเส้นทางเดียวซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูผลไม้ของจังหวัดเพชรบุรีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยเลือกเดินทางมายังสวนทุเรียนว่องไวอำเภอหนองยาปล้องสวนทุเรียนคุณภาพที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชิมทุเรียนสดจากต้นพร้อมเรียนรู้กระบวนการปลูกทุเรียนบนพื้นที่ภูเขาซึ่งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ขณะเดียวกันจังหวัดเพชรบุรียังผลักดันทุเรียนเมืองเพชรให้ก้าวสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในฐานะสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกร
3: ที่เราเป็นดินลูกหลังส่วนใหญ่ซึ่งเป็นดินที่เดินรากง่ายไม่กุ้มน้ำและต้องมีน้ำที่เพียงพอและเวลาที่เรามีผลผลิตเราจะทำให้เนื้อของผลไม้เราเนี่ยมีรสชาติที่เหมาะแก่การกินหอมหวานแล้วก็หมันซ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหนองยะปล่อง
4: จังหวัดเองอะค่ะในฐานะที่ดูแลเกษตรกรนะคะเราก็มีการส่งเสริมเรื่องทุเรียนเพชรบุรีค่ะเราอยากให้ทุเรียนเพชรบุรีเราได้ GI นะคะทุเรียนเพชรบุรีเรามีหลายพื้นที่แต่ละพื้นที่มีลักษณะไม่เหมือนกันอย่างเช่นทุเรียนป่าเด็งนะคะซึ่งติดกับป่าละอูก็มีลักษณะเหนียวเนียนนะคะหวานมันทุเรียนถ้ำเสือก็เป็นทุเรียนที่อยู่ใน

0: ไอ้ผาลงผ้าแล้วก็น้ำตกหิ่งห้อยค่ะแล้วก็พื้นที่แห่งนี้นะคะเราก็เปิดสู่
1: ธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุเหมาะสำหรับการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพช่วยเติมเต็มเส้นทางการท่องเที่ยวให้ครบทั้งสุขภาพและการพักผ่อน
2: เป็นผลวิจัยจากการเลือกแร่ต่างๆมีแร่ธาตุส่วนที่ดีนะครับมากกว่าที่ไม่ดีที่คณะอาจารย์ที่ได้มาค้นพบตรงนี้นะครับว่าน้ำแร่ตรงนี้นักท่องเที่ยวอาบแล้วจะดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็แหล่งนักท่องเที่ยวของเรานะครับที่ได้เน้นหนักมากที่สุดก็คือเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับที่ได้เข้ามาครับได้สุขภาพไปต่อนะครับ
3: นักท่องเที่ยวก็มาแช่น้ำร้อนที่นี่แล้วก็สามารถที่จะผ่อนคลายฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาการฟกช้ำเหน็บชาหรือเคลื่อนไหวไม่สะดวกก็มีมาแช่แล้วมาแช่เป็นประจำก็จะอาการจะดีขึ้นนะครับซึ่งการบริหารจัดการที่นี่ก็เป็นชุมชนบ้านผู้น้ำร้อนกับชุมชนบริเวณรอบข้างที่บริหารจัดการกันนะครับซึ่งอำเภอก็ได้เข้ามาช่วยกันที่จะยกระดับคุณภาพและก็ประสิทธิภาพของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของหนองยะปล้องก็จะยกระดับให้มีคุณภาพมากขึ้น
1: ปิดท้ายวันนักท่องเที่ยวสามารถแวะชมวิวที่เขื่อนแม่ประจันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีท่ามกลางทิวเขาสลับซับซ้อนและวิวพระอาทิตย์ยามเย็นที่สวยงามกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินยอดนิยมของนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติ
4: หนองยะปล้องเป็นอำเภอที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพภูมิประเทศเนี่ยมีเขาล้อมรอบซึ่งในฤดูหนาวเนี่ยก็คือน้องๆเขาใหญ่เรามองไปรอบๆจะเป็นภูเขาแล้วก็มีหมอกสวยงามอุณหภูมิเนี่ยอยู่ประมาณ20องศาซึ่งจะเย็นสบายนะคะถ้าเชิญชวนทุกท่านค่ะมาเจอกันนะคะมาพบกันที่หนองยะปล้องค่ะ
1: และนี่เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวแบบชิลๆวันเดย์ทริปเที่ยวครบจบในวันเดียวที่อำเภอหนองยะปล้องจังหวัดเพชรบุรีที่นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติต้องไม่พลาดทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงาน
5: NBT ทั่วไทยพักสักครู่กับช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปดูประเพณีโล้ชิงช้าของชาวอาขาที่จังหวัดเชียงรายเดี๋ยวกลับมาครับ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ท่วนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบลิบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมครับตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้ที่จังหวัดเชียงรายมีเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครับผ่านประเพณีโล้ชิงช้าหนึ่งในอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดกับประเพณีโล้ชิงช้าของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าสร้างความสนุกสีสันและความคึกคักเป็นอย่างมากครับอย่างเช่นที่บ้านผาฮีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนักท่องเที่ยวเดินทางร่วมสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตบนพื้นที่สูงจำนวนมากครับประเพณีโล้ชิงช้าเป็นประเพณีสำคัญของชาวอาข่าครับคุณผู้ชมที่เขาสืบทอดกันมายาวนานนับพันปีเลยนะครับเป็นเทศกาลปีใหม่ของชาวอาข่าเพื่อเซ่นไหว้และแสดงความขอบคุณต่อเทพธิดาผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์และถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการรวมญาติและพบปะผู้คนในชุมชนด้วยนะครับนอกจากการอนุรักษ์เอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วนะครับยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างรายได้ให้ชุมชนทั้งจากการท่องเที่ยว

0: จากการชิมกาแฟผาฮีและกิจกรรมต่างๆนะครับโดยตลอดทั้งเดือนกันยายนจังหวัดเชียงรายยังมีงานโลชิงช้าในหลายพื้นที่นะครับคุณผู้ชมเช่นที่บ้านสามแยกอาคาตำบลแม่สลองในอำเภอแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงครับในวันที่5ถึง6กันยายนนี้นะครับและที่บ้านผาหมีอำเภอแม่สายในวันที่12ถึง15กันยายนนะครับคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวที่สนใจนะครับร่วมสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอาขากันได้นะครับที่จังหวัดเชียงรายครับเงาะโรงเรียนคุณผู้ชมครับนอกจากเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วนะครับใบเงาะและเม็ดเงาะยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์สกัดเป็นสีย้อมผ้าและสร้างสรรค์เป็นผ้าพิมพ์ที่สวยงามครับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหลากหลายแบบครับทำมาจากผ้าพิมพ์สีธรรมชาติด้วยใบเงาะบ้านนาสารเป็นหนึ่งในผลงานของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับที่เขานำเม็ดเงาะและเปลือกเงาะใบเงาะนี่แหละครับมาสร้างสรรค์เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะอาชีพให้กับนักเรียนผ่านชมรมต่างๆครับเทคนิคที่โรงเรียนเขาใช้ก็คือการทำผ้าพิมพ์ที่เรียกว่าอีโคพรินต์ครับเป็นเทคนิคการย้อมผ้าที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติทางโรงเรียนเลือกใช้ใบเงาะครับคุณผู้ชมมาต้มกับน้ำเพื่อสกัดสีธรรมชาตินะครับโดยใช้เมล็ดเงาะด้วยนะครับแล้วก็มีการใช้ส่วนผสมต่างๆกวนจนมีความหนืดแล้วนำมาเขียนสร้างลายแทนเทียนครับ
1: ที่มาที่ไปของการทำผ้าอีโคบาร์ครับเราเริ่มจากที่ว่าได้รับการอบรมจากทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะครับก็แล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากวิทยาลัยอาชีวะสุราษฎร์ธานีนะครับเราก็พัฒนางานขึ้นมาเป็นงานอีโคบาร์ที่แต่เดิมนะครับยังใช้ลายใบไม้กับสารเคมีนะครับและเมื่อเราได้ไปเข้าประกวดของโครงการสร้างการดีนะครับของเขตพื้นที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ระดับประเทศนะครับเราก็คิดว่าเราน่าจะพัฒนางานนะครับของเราให้มันแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราก็คืออำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: คุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถอุดหนุนผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์สีธรรมชาติจากใบเงาะได้นะครับของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสามารถสอบถามกับทางโรงเรียนได้โดยตรงครับพาไปดูความน่ารักของหนูน้อยชั้นอนุบาลที่จังหวัดยะลาครับกับการโชว์ลีลาแข่งฮูลาฮูปคว้าเหรียญทองระดับภาคใต้มาครองได้สำเร็จนะครับนอกจากสร้างสีสันความสนุกแล้วนะครับยังเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อของเด็กๆ ด้วยครับ

ผู้ชมครับนี่แหละครับลีลาฮูลาฮูปของเด็กๆชั้นอนุบาลนะครับโรงเรียนเทศบาล1บ้านสเตงอำเภอเมืองยะลาครับน้องๆทั้งหมุนทั้งโยกและเต้นประกอบจังหวะกันอย่างคล่องแคล่วเรียกได้ว่าสร้างความประทับใจและเรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมครับทีมหนูน้อยฮูลาฮูปชุดนี้ไม่ธรรมดาคุณผู้ชมเพราะว่าได้เหรียญทองระดับภาคใต้ลำดับที่16ครับจากงานมหกรรมวิชาการเทศบาลเมืองทุ่งสงที่จัดขึ้นที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเบื้องหลังความสำเร็จได้รับการสนับสนุนนะครับและฝึกซ้อมโดยคุณครูซึ่งเริ่มฝึกเด็กเขาฝึกน้องๆตั้งแต่ชั้นอนุบาล2เนี่ยวันละ 2-3 ชั่วโมงครับกิจกรรมฮูลาฮูปช่วยสร้างเรียกได้ว่าเสริมสร้างกล้ามเนื้อฝึกการเคลื่อนไหวและเพิ่มความกล้าแสดงออกด้วยนะครับโดยครูได้นำท่าเต้นจากสื่อออนไลน์มาประยุกต์ให้เหมาะกับเด็กๆครับ

องไหวโดยไปใช้ประกอบเพลงอะค่ะแล้วก็เลยว่าสิ่งนี้น่าจะตอบโจทย์ก็เลยนัดเด็กฝึกซ้อมทุกเย็นแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์บ้างเมื่อใกล้ๆจะ

0: มันค่อนข้างจะน้อยอะค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าเด็กของเราก็มีความสามารถคู่เท่าเทียมกับจังหวัดภาคอื่นๆนะคะก็รู้สึกภูมิใจมากแล้วก็ยินดีกับเด็กๆมากค่ะ
1: คุณผู้ชมครับความสำเร็จครั้งนี้ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนเทศบาล1บ้านสเตงครับรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยนะครับที่ศักยภาพของเด็กๆนั้นสามารถก้าวขึ้นสู่เวทีการแข่งขันได้อย่างน่าชื่นชมครับและทั้งหมดนี้ขึ้นเวทีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตว์ตับกินเดิมเกลียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ตามแบบฉบับของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้ปลามาพร้อมกับชุดไทยจิรดานิยามแห่งความเรียบหรูสง่างามมีลักษณะเด่นที่ความสุภาพเรียบร้อยเป็นชุดแยกชิ้นประกอบด้วยเสื้อและสิ้นการออกแบบถูกกำหนดรายละเอียดอย่างชัดเจนตัวเสื้อเป็นแบบแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆสิ้นหรือผ้าถุงมีลักษณะยาวคล่อมข้อเท้าและป้ายหน้าอย่างแบบลำลองโดยนิยมตัดเย็บด้วยผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือผ้าไหมยกดอกทั้งตัวเพื่อความสวยงามเหมาะสมกับโอกาสสำคัญหนึ่งในชุดไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับงานพิธีการกลางวันและส่งคุณค่ามากที่สุดอีกชุดหนึ่งซึ่งตั้งชื่อตามพระตำหนักจิรดาระโหฐานเป็นตำหนักในสวนจิรดาพระราชวังดุสิตค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะเราไปเริ่มด้วยเรื่องราวที่น่ายินดีกับการประกาศรายชื่อศิลปินที่มีผลงานการสร้างสรรค์โดดเด่นและส่งผลในเชิงบวกต่อวงการศิลปะและสังคมเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินศิลปาธรประจำปี2569โดยกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ
1: ได้เพชรล้ำค่าแห่งวงการศิลปะร่วมสมัยที่เป็นดั่งขุนพันธ์แห่งความคิดสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าเป็นที่ประจักษ์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัยไปเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาประเทศจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินศิลปาธรประจำปี2569ที่ทางสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นโดยมีนางสาวสมิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีซึ่งปีนี้มีผู้ได้รับรางวันทั้งสิ้น7ท่าน7สาขาทั้งสาขาทัศนศิลป์ซึ่งก็ได้แก่นางสาววรรธนีสิริพัฒนานันทกูลศิลปินหญิงผู้สร้างสรรค์ผลงานผ่านภาพเคลื่อนไหวศิลปะจัดวางประติมากรรมเสียงและข้อความจากการตั้งคำถามต่อความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายการรับรู้โครงสร้างทางสังคมอำนาจและสภาวะแวดล้อมได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติสาขาสถาปัตยกรรมได้แก่นายบุญเลิศเหมวิจิตรพันธ์นักสถาปนิกผู้สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องยาวนานจนเป็นที่ยอมรับผลงานทุกชิ้นล้วนโดดเด่นด้วยอัตลักษณ์และมีเอกลักษณ์ที่น่าจดจำเฉพาะตัวสะท้อนถึงการผสานองค์ความรู้กับความเป็นสากลได้อย่างกลมกลืนเชื่อมโยงเข้ากับบริบทโดยรอบอย่างลึกซึ้งสะท้อนถึงการตกผลึกทางความคิดและการประยุกต์ใช้จิตวิญญาณความเป็นไทยได้อย่างงดงามขณะที่สาขาวรรณศิลป์ก็ตกเป็นของนายโตมอนสุขปีชานักเขียนนักแปลและบรรณาธิการผู้สร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเนื่องเจ้าของรางวัลสุรินทราชาประจำปี2566ด้วยผลงานที่หลากหลายสามารถถ่ายทอดประเด็นที่ยากและซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายผ่านวิธีการนำเสนอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเต็มไปด้วยความแหลมคมจากชั้นเชิงทางภาษาผลงานมีความโดดเด่นเข้ากับบริบททางสังคมยุคใหม่ได้อย่างลงตัวสาขาดนตรีนายบุญรัตน์สิริรัตนพันธ์นักดนตรีผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรีร่วมสมัยรอบรู้ทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติผลงานมีอัตลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดและการพัฒนาทางด้านดนตรีที่สั่งสมมาอย่างยาวนานควบคู่กับการ

0: การสร้างองค์ความรู้ผ่านงานวิจัยด้านดนตรีไทยซึ่งได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติมีผลงานโดดเด่นอาทิดนตรีประกอบละครเรื่องร่ายพระไตรปิฎก3กำกับโดยบรมครูศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี2557ครูเล็กภัทรวดีมีชูทนดนตรีประกอบภาพยนตร์เรื่องดังเมื่อปี2549 Season Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยส่วนสาขาศิลปะการแสดงตกเป็นของนายนิเวศแววสมณะศิลปินผู้บุกเบิกและอนุรักษ์ศิลปะหุ่นกระบอกไทยร่วมสมัยด้วยการบูรณาการศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นด้านการสร้างหุ่นการเชิดหุ่นการกำกับการแสดงและการออกแบบการแสดงเข้ากับวรรณกรรมนาฏศิลป์ดนตรีและทัศนศิลป์จนก่อเกิดรูปแบบการแสดงที่เปลี่ยนไปด้วยเอกลักษณ์นอกจากนี้ยังอุทิศตนในฐานะครูและผู้ถ่ายทอดความรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์บ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยมีบทบาทสำคัญในการสืบทอดศิลปะหุ่นกระบอกไทยและสร้างบุคลากรด้านศิลปะวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดจนสาขาศิลปะการออกแบบที่มอบให้กับนายธีรชัยสุภเมธีกูลวัฒน์นักออกแบบรางวัลพระราชทานไทยสร้างสรรค์สาขางานออกแบบในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อปี2554ผู้มีบทบาทสำคัญในการยกระดับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ของไทยสู่ระดับนานาชาติโดดเด่นด้วยการสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่วัสดุพลาสติกและพลาสติกรีไซเคิลโดยเชื่อมโยงอัตลักษณ์ไทยและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเข้ากับแนวคิดการออกแบบเชิงเรื่องเล่าจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมประโยชน์ใช้สอยและความร่วมสมัยรวมถึงสาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหวที่ผู้กำกับนักเขียนบทภาพยนตร์คุณภาพคิดกรัมวอร์ดอยู่ในวงการจองเงินมายาวนานถึง25ปีมีความเชี่ยวชาญในการสร้างภาพยนตร์สยองขวัญจนกลายเป็นอัตลักษณ์โดดเด่นมีผลงานสร้างชื่อในปี2552จากเรื่องเฉือนภาพยนตร์แนวทริลเลอร์สืบสวนสอบสวนซ่อนเงื่อนที่ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดเรื่องหนึ่งของไทยจนสามารถคว้ารางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์สาขาผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมอย่างนายก้องเกียรติโขมสิริคว้าไปครองได้สำเร็จซึ่งหลังจากนี้สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยจะมีการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ของศิลปินศิลปากรทั้ง7ท่านเพื่อให้คนรุ่นหลังนักสร้างสรรค์ผลงานรุ่นใหม่ได้ศึกษาต่อไปค่ะ
1: ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณทางทีมงานมากๆมันก็เป็นความภูมิใจมากๆแล้วก็เป็นรางวัลที่มีความหมายสำคัญมากๆในชีวิตว่ามันเป็นหมุดหมายในการอธิบายว่าตลอดระยะเวลาที่เราทำมาเรามั่นคงพอที่จะไม่หยุดมันซะก่อนวันนี้มันก็ส่งผลมาน
0: อกจากนี้ผู้กำกับคนดังยังเผยกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT เป็นที่แรกถึงผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่มีการถ่ายทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยโดยเป็นการประชันบทบาทครั้งสำคัญของเหล่านักแสดงมากบทบาททั้งเวียสุกลวัฒน์หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยที่หวนกลับมารับงานแสดงเต็มตัวในรอบหลายปีตู่ภพธรและอีกเพียบกับภาพยนตร์ทริลเลอร์แนวถนัดเรื่องประเสริฐที่เตรียมออกสู่สายตาแฟนๆคอหนังพฤศจิกายนปลายปีนี้ค่ะ
1: ปีนี้นะครับ26พฤศจิกาบอกที่นี่ช่องแรกเลยนะว่าภาพยนตร์เรื่องประเสริฐครับนำแสดงโดยพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนะครับพี่เวียสุกลวัฒน์นะครับแล้วก็พี่ตู่ภพธรดาราอีกมากมายหลังจากนี้26พฤศจิกาบอกไว้ก่อนนะครับสนุกแน่นอนครับ
2: รายการข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ขอแสดงความยินดีกับศิลปินรางวัลศิลปาธรทั้ง7ท่านในปีนี้ด้วยนะคะจากเรื่องราวของรางวัลค่ะเราเปลี่ยนไปที่ความบันเทิงด้านภาพยนตร์วงการจองเงินในบ้านเรากันบ้างค่ะกับภาพยนตร์ไทยแนวแฟนตาซีคอมเมดี้และย้อนยุคผลงานการกำกับโดยมุกปิยการนะคะพร้อมทัพนักแสดงมากฝีมือตัวแม่เหล็กแห่งวงการบันเทิงไทยมาร่วมประชันบทบาทมากมายในอัศจรรย์วันทองค่ะ
3: หนึ่งในวรรณคดีขึ้นหิ้งค่ะที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นสุดยอดด้านกลอนเสพานั่นก็คือคุณช้างคุณแผนในบทเรียนหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมนางวันทองถึงเลือกไม่ได้สักทีถ้าชอบคนหล่อก็เลือกคุณแผนถ้าชอบคนรวยก็เลือกคุณช้างแต่ในเวอร์ชัน2026อัศจรรย์วันทองจะทำให้เห็นว่าทำไมนางวันทองถึงเลือกไม่ได้สักทีค่ะ
4: ดูดี
0: จัดเต็มเล่นใหญ่แบบไม่มีใครยอมใครออร่าเฉิดฉายร่วมเดินพรมแดงกันอย่างคึกคักสมกับการเปิดตัวรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่น่าจับตามองแห่งปีอย่างอัศจรรย์มันทองไม่ว่าจะเป็นซันนี่สุวรรณเมธานนท์ที่มาพร้อมพอลล่าเทเลอร์หวนคืนภาพจำโจกับขวัญใจพีคพัทรัสยาควงคู่มากับหวานใจต๊อปสินะไฮอภพรนครสวรรค์ริมมี่วิภาวีเฟยพัทระเอกแสงกุลและทีมนักแสดงนำที่หล่อแบบกินกันไม่ลงนำโดยหมากปรินรับบทขุนแผนและกัฟคณาวุฒิรับบทขุนช้างที่ยืนรอต้อนรับวันทองรับบทโดยอิงวรันธรนางเอกของงานนี้ซึ่งมาในเวอร์ชั่นใหม่ที่หลายคนรอคอยจากนั้นทีมโปรดิวเซอร์ผู้กำกับและนักแสดงขึ้นเวทีพูดคุยถึงการทำงานในภาพยนตร์เรื่องนี้ในทุกมิติจนออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับภาพยนตร์อัศจรรย์วันทองนี้ก็ได้จูเลียนจองผู้อำนวยการสร้าง Snowpiercer The Admiral Roaring Currents และ The Host นั่งแท่นโปรดิวเซอร์พร้อมด้วยผู้กำกับมากฝีมือมุกปิยการบุตรประเสริฐนำเสนอวรรณคดีขุนช้างขุนแผนในเวอร์ชันที่อลังการที่สุดเท่าที่เคยมีการตีความมาทุ่มทุนสร้างสูงสุดในรอบ10ปีทั้งการทำซีจีที่ใช้ทั้งทีมไทยและเกาหลีใต้ในการผลิตโดยไทยทำใน3ภาค7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครศรีธรรมราชนครราชสีมานครปฐมและอยุธยาซึ่งหนึ่งในฉากสำคัญคือฉากขุนช้างต่อสู้กับปลาหน้าคนกลางทะเลโดยยกกองไปถ่ายทำที่เขาพับผ้าจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาหินลักษณะเหมือนผ้าพับไว้ซ้อนกันนั้นมีเพียง2แห่งในโลกคือที่ประเทศไทยและนิวซีแลนด์ชะตากรรมของวันทองในครั้งนี้จะถูกรังสรรค์แบบพลิกโฉมด้วยหัวใจของคนรุ่นใหม่ผ่านการผจญภัยข้ามห้วงเวลาของพิมมาดาหญิงสาวยุคปัจจุบันที่หลุดเข้าไปในโลกของวังวนรักแสนท็อกซิกของนางวันทองในหน้าวรรณคดีที่สุดท้ายแล้วต้องรับโทษประหารเพราะคุณแผนและคุณช้างชายผู้เป็นที่รักทั้งสองแต่ทำไมต้องเป็นเธอที่ต้องก้มหน้ารับชะตากรรมพิมมาดาจึงขอกำหนดเส้นทางชีวิตใหม่ด้วยความคิดและหัวใจของเธอเองเพื่อเอาชีวิตรอดและหนีชะตาชีวิตอันน่าอดสูนี้ให้ได้ไปร่วมเอาใจช่วยกันเปลี่ยนแปลงศึกชะตารักอันท็อกซิกนี้กันได้แล้วนะคะวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ
4: ว่าเองจะเลือกอยู่กับคุณช้างหรือคุณแผน
5: นี่มึงฉกฉวยเมียที่กูหมายไปตอนกูไปรบเพื่อแผ่นดินนั้นหรือมึงคิดว่ามึงมีวาสนาแต่กูก็เกิดมาพร้อมกับดวงชะตาที่ยิ่งใหญ่

0: ย่างที่ทุกคนรู้จักเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีรูปร่างท้วมแล้วก็หัวล้านนะครับผมแต่ว่าในอัศจรรย์มันทองเวอร์ชัน2026เนี่ยเราก็ดัดแปลงตัวคาแรคเตอร์ให้ตัวบุกช้าเนี่ยมีความหล่อมากยิ่งขึ้นแล้วกัน
1: เป็นขุนอลิแกนซ์เวอร์ชันนี้นะครับจะไม่เหมือนคุณแผนที่ผ่านมาเพราะว่าผมว่าใจจริงๆแล้วอ่ะเขารักวันทองแค่คนเดียวนะแล้วก็ผมก็หาความหมายหาคำตอบของคุณแผนกับพี่มุกเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยทำไมเขาถึงไปมีคนอื่นทำไมเขาถึงไม่มีคนเดียวอะไรเงี้ยมันมีเหตุผลมันเพราะว่าเล่าไหมหรือยังไง
2: เอาไปว่าไปตาม
1: เพราะมันมีเหตุผลของมันจริง
2: จริงรักวันทอง
1: แต่จริงๆก็รักวันทองอยากได้วันทองเป็นรักแรกของเขาแล้วเอาจริงๆเรามาก่อนคุณช้างอีกเรามาก่อนแล้ววันทองก็รักเราก่
3: อ
1: นแต่ที่เขาไปได้กันเพราะว่าเราไปที่อื่น
4: นี่อันนี้เราได้ว่าเขาเองไหม
1: มันมีเหตุผลอยู่ในหนังครับฝากติดตามวันทองอัศจรรย์วันทองเวอร์ชันนี้เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับผลงานของผู้กับพี่มุกนะครับแล้วก็ผลงานของผมของกัฟของอิงด้วยนะครับ
5: ชมภาพยนตร์ไปแล้วนะคะเราเปลี่ยนพร้อมไปออกสเต็ปเตรียมทำคอนเทนต์ไปกับเพลงล่าสุดของร็อกสตาร์คนดังระดับโลกสัญชาติไทยลิซ่าและลิสามโนบาลกันบ้างค่ะกับซิงเกิลล่าสุดที่เพิ่งคลอดออกมาให้เหล่าบลิงค์และลิลลี่ทั่วโลกได้หวีดกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะคะตามเวลาในบ้านเราค่ะอย่างสวัสดีค่ะที่สะกดเป็นภาษาอังกฤษ SAWADIKA สอดแทรกอัตลักษณ์เสน่ห์สถานที่และบรรยากาศความเป็นไทยแบบครบทุกมิติสมฐานะตำแหน่งAmazing Thailand Ambassador แบบสุดๆเลยล่ะค่ะโดยเนื้อเพลงนะคะมีการสอดแทรกภาษาไทยสวัสดีค่ะเป็นท่อนหลักฮุกซ้ำๆให้หลอนหูตลอดทั้งเพลงส่วนมิวสิกวิดีโอค่ะก็สมมงระดับโลกเพราะนอกจากโลเคชั่นถ่ายทำที่กรุงเทพชานชาลาในสถานีกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพงสถานที่สำคัญด้านประวัติศาสตร์การรถไฟไทยที่เห็นป้ายถนนรองเมืองแล้วก็ยังมีฉากสังเวียนมวยไทยศิลปะการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณซึ่งลิซ่าสวมกางเกงมวยพร้อมปักชื่อละลิสาตีความศิลปะแม่ไม้มวยไทยผ่านมุมมองแฟชั่นล้ำสมัยและฉากนั่งรถตุ๊กๆที่ใครเห็นเป็นต้องร้องว้าวเรียกว่าทุกลุคคือการนำอัตลักษณ์ไทยมาปรุงใหม่ให้ทันสมัยเข้าถึงเข้าใจง่ายเท่แบบสากลอย่างลงตัวและชาญฉลาดผ่านมิวสิกวิดีโอที่ใช้เวลาเพียง3นาที6วินาทีเท่านั้นค่ะดังนั้นสวัสดีค่ะของซุปเปอร์สตาร์คนดังอย่างลิซ่าจึงนับได้ว่าไม่ใช่แค่ผลงานเพลงใหม่ของศิลปินที่ประสบความสำเร็จแต่นี่เป็นราวกับอีกหนึ่งผลงานระดับมาสเตอร์พีซที่สร้างการรับรู้ถึงพลังวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในเวทีระดับโลกทั้งด้านการท่องเที่ยวมวยไทยและภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี2026และอันดับ1เมืองที่มีไนท์ไลฟ์ดีที่สุดในโลกประจำปีนี้อีกด้วยค่ะ

และทั้งหมดนี้ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังค่ะหรือว่ามีคำแนะนำติชมนะคะก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้เลยทางโซเชียลมีเดียขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้แล้วค่ะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลาไปก่อนนะคะช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬานะครับวันนี้พบกับคุณวรุษวิเศษสิงห์และผมนิติพันธ์สมบุตรครับเริ่มที่ทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะครับเดินทางไปเก็บตัวที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมส์ตั้งเป้าคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ครับนายสมพรชัยบางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับร่วมส่งทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมณเมืองซากะประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่4ถึง13กันยายนก่อนเตรียมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ระหว่างวันที่16ถึง22กันยายนณเมืองนาโงย่าประเทศญี่ปุ่นครับโดยมีแฟนวอลเลย์บอลไทยมาร่วมส่งนักตบสาวไทยอย่างคับข้างทีเดียวครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลกล่าวว่าการไปเก็บตัวครั้งนี้เนื่องจากทางเมืองซากะอยากให้ไทยไปเก็บตัวซึ่งคิดว่าการไปฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นเรื่องที่ดีนักกีฬาจะได้ไปปรับตัวให้คุ้นชินกับบรรยากาศของญี่ปุ่นได้ซ้อมกับทีมแชมป์ลีกญี่ปุ่นปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทำให้ทีมเราได้เพิ่มศักยภาพมากขึ้นและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในเรื่องของวอลเลย์บอลเพราะไทยกับญี่ปุ่นก็เปรียบเสมือนเพื่อนกันอยู่ในเรื่องของวอลเลย์บอลครับส่วนเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ความคาดหวังของประชาชนก็คงจะสูงแต่เชื่อมั่นว่านักกีฬาทุกคนจะยังคงรักษามาตรฐานไว้ได้ทุกคนยังมีความมุ่งมั่นอยากจะสานฝันเหมือนกับไปกับที่ได้ไปโอลิมปิกเกมส์นะครับเพราะในเอเชียนเกมส์เรายังไม่เคยได้เหรียญทองนะครับปกติจะไม่เคยบอกนักกีฬาว่าต้องชนะแต่คราวนี้ได้บอกกับนักกีฬาว่าจะต้องชนะและคว้าแชมป์ให้ได้นะครับขณะที่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ได้ไปเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมส์จะได้ปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศและเรื่องของอาหารการกินครับส่วนเอเชียนเกมส์ต้องลดตัวผู้เล่นเหลือ12คนก็เป็นเรื่องของสตาฟโค้ชในการวางแผนการใช้ผู้เล่นในแต่ละเกมส่วนความหวังก็ขอติดเหรียญเอเชียนเกมส์ครับ
2: สำหรับชมชมขอพูดตรงนี้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่จุดที่จะมาวัดว่าถ้าสมมติได้ไปได้แชมป์ชิงแชมป์เอเชียแล้วพอมาชิงเอเชียนเกมแล้วจะต้องได้เหรียญทองเท่านั้นอะไรเงี้ยหนูมองว่ารูปแบบเกมมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดการแข่งขันมันก็มีแพ้มีชนะเพราะเราไม่ได้มีเสมอวอลเลย์บอลมันไม่มีเสมอดังนั้นแล้วณวันนั้นอ่ะอยู่ที่ว่าตรงสนามจริงๆแล้วในขอจริงๆแล้วเราณวันนั้นมันอยู่ที่ฝีมือแล้วใครที่จะเล่นดีมากกว่ากันณวันนั้นมากกว่าใช่ค่ะบางทีตัวผู้เล่นเราอาจจะแบบว่าเอ้ยวันนี้อาจจะเล่นไม่ได้เราเปลี่ยนคนอื่นลงมามันอาจจะชนะโดยที่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นไปได้เหมือนเขาก็เช่นกันเราก็ณตอนนี้เรารู้แล้วว่ารายชื่อใครส่งอะไรมาบ้างแต่ถามว่าความหวังเราก็ได้เหรียญน่าจะติดเหรียญค่ะติดเหรียญแต่ว่าณตอนแข่งขันเราก็ไม่รู้ว่าเราจะติดเหรียญยังไงเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะหนูยังไม่เห็นผลโปรแกรมการแข่งขันว่าพักยังไงแข่งกี่วันอะไรยังไงเจอใครอะไรยังไงบ้างอะไรยังไม่ได้ทราบแบบชัดเจนค่ะ
3: น่าจะวันที่6เป็นเทรนนิ่งแมตช์ด้วยกันก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นออฟฟิเชียลแมตช์ในวันที่12หลังจากนั้นก็จะดูตรวจความพร้อมเราจะเข้าไปที่ออฟฟิเชียลเกมประมาณวันที่13แล้วก็จะเริ่มต้นแข่งวันที่16นะครับอันนี้ก็เป็นแผนของเราในระหว่างที่เราเตรียมตัวฝึกซ้อมที่นั่นเนี่ยก็จะต้องเตรียมทุกๆด้านนะครับเรื่องของร่างกายเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนสถานที่แล้วเราต้องดูแลเรื่องสุขภาพของนักกีฬาแล้วก็เรื่องของความฟิตนะครับเพราะว่าเรากลับมาเราไม่ได้ซ้อมเลย3วันเราก็ทำกิจกรรมกันเยอะนะครับคงจะต้องไปซ้อมที่นั่นแล้วก็จะเตรียมตัวทำความแข็งแรงนะครับแล้วก็พละกำลังกันที่นั่น
1: สำหรับในศึกเอเชียนเกมทีมนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับคีร์กีสถานมองโกเลียและไชนีสไทเปโดยผลงานที่ดีที่สุดของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมคือการคว้าเหรียญเงินเมื่อปี2018ครับที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียและเหรียญทองแดง2ครั้งเมื่อปี2014ที่ประเทศเกาหลีใต้และปี2022ที่ประเทศจีนโดยโปรแกรมการแข่งขันในกลุ่ม C ทีมสาวไทยประเดิมนัดแรกวันที่16กันยายนนะครับพบกับมองโกเลียวันที่17กันยายนไทยพบคีร์กีสสถานและวันที่18กันยายนไทยพบกับไชนีสไทเปครับต่อที่แบดมินตันนะครับ2พี่น้องอันนามูนาพายคู่นักตบลูกขนไก่ญี่ปุ่นหยุดเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศแบดมินตันไชน่ามาสเตอร์ครับการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 750รายการไชน่ามาสเตอร์ชิงเงินรางวัลรวม 1,250,000 เหรียญสหรัฐประมาณ42ล้านบาทครับที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศอันนานันทการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือ43ของโลกจากไทยพบคู่ของอายาโกะซากุราโมโตะกับซายากะฮิโรตะคู่มือ41ของโลก เกมแรก2พี่น้องอนามูนาตบแซงชนะไปก่อนครับ21-19แต่เกมที่2คู่ของญี่ปุ่นแก้เกมมาใหม่ทำแต้มทำนำตลอดนะครับเอาชนะไป21-13ตีเสมอเป็น1-1เกมต้องมาตัดสินกันในเกมสุดท้ายซึ่งเล่นกันสูสีครับคู่2พี่น้องสาวไทยทำแต้มนำตลอดนะครับแต่ก็มาถูกคู่ของอายาโกะกับซายากะไล่ตามมาตีเสมอ17เท่ากันแล้วก็แซงเอาชนะไป21-18จบเกมคู่ของอายาโกะกับซายากะแซงชนะไป2-1เกมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพบคู่ของเพื่อนร่วมชาติซูมิเระนาคาเดะกับมิยูทาคาฮาชิคู่มือ12ของโลกครับ
0: มาต่อกันที่ Middle Press Asian Games ทัพนักกีฬาไทยประกาศตั้งเป้าคว้ารวม14เหรียญทองครับสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Middle Press กีฬา Asian Games ครั้งที่20แถลงความพร้อมทัพนักกีฬาไทยวันนี้เป็นครั้งที่6มี7สมาคมกีฬาเข้าร่วมนะครับเริ่มจากกีฬาขี่ม้าชิงชาย3ประเภทก็คือศิลปะบังคับม้าอีเวนติ้งและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางโดยซ้อมอยู่ที่ฝรั่งเศสและวันที่4-14กันยายนม้าในประเภทศิลปะบังคับม้าและอีเวนติ้งจะเข้ากักโรคที่เยอรมนีก่อนออกเดินทางไปญี่ปุ่นส่วนกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางจะเดินทางไปวันที่11กันยายนโดยนักกีฬาและม้าพร้อมทุกประเภทไม่มีการบาดเจ็บหวังว่าจะมีเหรียญทั้ง3อีเวนต์ครับไปต่อกันที่ฟุตบอลเอเชียนเกมทีมหญิงรอบแบ่งกลุ่มคัดเลือก1อันดับ1ถึง3เข้ารอบดังนั้นโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์สูงกว่าแต่ว่าทีมไทยก็อยู่กลุ่มแข่งนะครับต้องดวลกับญี่ปุ่นเวียดนามและไต้หวันการไปครั้งนี้ต้องการขยับแรงกิ้งโลกตอนนี้อยู่อันดับ49ของโลกนะครับส่วนฟุตบอลชายจะคาบเกี่ยวกับศึก FIFA อาเซียนครับดังนั้นการเลือกผู้เล่นมาใช้ในเอเชียนเกมส์รอบนี้จึงได้ผู้เล่นดาวรุ่งที่ไม่ใช่ตัวหลักเต็มร้อยเพราะว่าแอนโทนีฮาร์สันโค้ชทีมชาติชุดใหญ่มุ่งไปที่การสร้างดาวรุ่งเลือดใหม่ในทีมชาติชุดใหญ่ครับส่วนการเตรียมทีมเน้นไปที่ฟิตเนสเป็นหลักด้านความหวังก็ดูไปแมตช์ต่อแมตช์มองว่ารอบ8ทีมน่าจะไปถึงครับ
4: เท่าที่คุยกับโค้ชวังกับสตาฟครับเขาพร้อมมากค่อนข้างจะพร้อมมากเพราะว่าได้คุยกับทางฮัตสันแล้วแล้วก็สโมสรแล้วก็ได้ตามที่ประกาศรายชื่อไปแล้วเพราะนั้นถือว่าผ่านแล้วในสเต็ปแรกคือ23คนเนี่ยเดินหน้าซ้อมเต็มที่ครับครับก็จะมีการเตรียมทีมประมาณ1สัปดาห์ก่อนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นครับก็อย่างที่เรียนไปแล้วคือจะเน้นเรื่องการเล่นร่วมกันเป็นทีมมากมากสุดเพราะว่าโชคดีที่เด็กชุดนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเล่นกันมาแล้วนะครับก็อีกส่วนนึงก็เป็นเด็กใหม่ไม่กี่คนก็คงจะต้องปรับจูนให้เข้ากันแค่นั้นเอง
1: ส่วนเรือพายทรงแข่ง3ชนิดเรือนะครับรวม21อีเวนต์ล่าสุด4เกม2025ไทยเป็นเจ้าเหรียญทองกีฬาเรือพายดังนั้นก็จะใช้ชุดดังกล่าวทำศึกครับโดยมีจีนกับญี่ปุ่นเป็นคู่ปรับระดับโลกแต่ไทยเชื่อว่าน่าจะมี5เหรียญแต่เหรียญทองอาจจะยังยากนะครับหวังได้จากเรือสลาลอมกับแคนูสปริ้นรักบี้ทีมหญิงได้รับข่าวดีครับเมื่อวรรณรีมีโชคกับตันทีมหายเจ็บกลับมาแล้วทำให้ทีมชุดนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งจากนี้จะบินไปซ้อมที่นิวซีแลนด์10วันครับกับทีมระดับโลกอย่างแบล็กเฟิร์นพร้อมตั้งเป้าติด1ใน3ส่วนทีมชายลุ้นติด1ใน5ครับฟันดาบเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างที่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องครับได้สิทธิ์ส่งนักกีฬา10คนใน6ประเภทแบ่งเป็นชาย2หญิง8ใช้นักกีฬาจากชุด4เกมล่าสุดเป็นหลักครับเบื้องต้นหวังติด1ใน8จากเซเบอร์ชายและหญิงและทีมเซเบอร์หญิงครับกับที่ไทยปั้นสายเลือดใหม่เน้นที่สรีระใหญ่เป็นหลักครับส่วนรอบแรกทั้งชายและหญิงของไทยเราต้องพบกับทีมเต็งแชมป์ถือว่างานหนักแต่ยังมีหวังเหรียญ นะครับไตรกีฬาความหวังประเภทบุคคลชายและหญิงติด1ใน10ชาติสุดท้ายได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเพราะในระดับเอเชียเรายังค่อนข้างห่างของห่างกับเขามากครับส่วนประเภททีมรีเลย์เราได้อันดับ5มาจากเอเชียนเกมคราวที่แล้วก็จะพยายามทำเต็มที่ปัญจกีฬาส่งชาย2คนหญิง3คนซึ่งได้ไปแข่งขันรายการ World Cup ที่เมืองกุ้ยหยางประเทศจีนผลงานติดท็อป3ของเอเชียเราจึงคาดหวังได้เหรียญทองแดงจากคิวภูริศโยเฮืองที่มีประสบการณ์ควอลิฟายเข้าร่วมโอลิมปิกเกม2024มาแล้วครับ
0: สรุปภาพรวมหลังจบ Middle Press กีฬาเอเชียนเกมส์ทั้ง6ครั้ง46สมาคมกีฬาตั้งเป้ารวม14เหรียญทองจากคูราช1เหรียญทองยูจิสู1เหรียญทองเทควันโด1เหรียญทองกอล์ฟ1เหรียญทองกรีฑา1เหรียญทองตะกร้อหวัง4เหรียญทองครบทุกอีเวนต์ที่ส่งแข่งครับเรือใบ1เหรียญทองเทคบอลก็มั่นใจ3เหรียญทองและอีสปอร์ตก็เชื่อว่ามี1เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงก็เชื่อว่าจะทำได้นะครับและคว้าอันดับ1ของอาเซียนได้เป็นอย่างน้อยนะครับ
1: สนามกีฬาหลักๆในเอเชียนเกมสร้างใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังเกิดเครื่องหมายคำถามมากมายเกี่ยวกับประโยชน์ที่มีต่อชุมชนครับไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ

0: สนามกีฬามิซูโฮพาร์คแอตเลติกเมืองนาโกย่าสร้างใหม่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วพร้อมมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโครงการนี้เริ่มต้นเมื่อปี2023ปรับเพิ่มความจุผู้ชมเป็น 30,000 ที่นั่งและเพิ่มลู่วิ่งเป็น9เลนการออกแบบเป็นเอกลักษณ์หลังคารอบสนามคล้ายก้อนเมฆและมีโครงไม้ล้อมรอบเป็นกำแพงด้านนอกกลมกลืนกับธรรมชาติโดยรอบของสนามมิซูโฮสเตเดียมจะใช้เป็นสนามกีฬาหลักของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์ไอจินาโกย่า2026ในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้รวมทั้งใช้เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลนาโกย่าแกมปัสในศึกเจลีกวันของญี่ปุ่นนี่คือสนามแห่งความภาคภูมิใจของชาวเมืองนาโกย่าแต่ความสมบูรณ์แบบของมิซูโฮสเตเดียมกลับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเมืองได้นี่คือหนึ่งในเคสที่เรียกว่าสนามโดดเดี่ยวไม่มีพื้นที่เดินโดยรอบในบริเวณใกล้เคียงในชีวิตประจำวันหากไม่มีการแข่งขันกีฬาประชาชนไม่มีเหตุผลที่ต้องมาสนามนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับประเทศญี่ปุ่นเพราะอีกหลายสนามก็มีแพทเทิร์นเดียวกันไม่มีแผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบเพื่อชุมชนได้ใช้งานในอนาคตบริเวณรอบๆมิซูโฮสเตเดียมส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่พักอาศัยของประชาชนและพื้นที่สาธารณะโดยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายทางการค้าการพัฒนาพื้นที่ณเวลานี้มีจุดประสงค์เพียงยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกไว้สำหรับเอเชียนเกมส์เท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับสนามยุคใหม่มิซูโฮสเตเดียมไม่ได้เปลี่ยนเมืองใดๆทั้งสิ้นแต่มีแค่ปรับปรุงบางอย่างให้ดีขึ้นเท่านั้นไอจินาโกย่า2026คือโอกาสประชาสัมพันธ์เมืองสู่สายตาชาวเอเชีย45ชาติและขีดเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่แต่หากสิ้นสุดมหกรรมกีฬาแล้วอะไรคือมรดกที่ตกทอดสู่คนนาโกย่านี่คือคำถามที่กำลังรอคำตอบว่ามิซูโฮสเตเดียมจะเปลี่ยนเมืองไปในทิศทางใดนิติพันธ์สมบูรณ์รายงานครับต่อที่นักกีฬาสูงอายุไทยก็เดินทางกลับจากการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุโลกที่เกาหลีใต้ครับนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสนายกสมาคมกิตติมศักดิ์สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยนะครับให้การต้อนรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เดินทางกลับจากการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกที่เมืองชายกูประเทศเกาหลีใต้เมื่อช่วงค่ำวันนี้นะครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาที่ส่งแข่งในนามของสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยและได้รับการรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น48คนทำผลงานคว้า7เหรียญทอง6เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงโดยป้าปานสมสง่าบุญนอกทำผลงานได้ดีที่สุดในโลกก็คือ2เหรียญทอง3เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงขณะที่ตาสว่างจันทร์พรามคว้า2เหรียญทองพร้อมกับรางวัลพิเศษที่ทางนายกเทศมนตรีเมืองชายกูประเทศเกาหลีใต้มอบให้ก็คือนักกีฬาที่มีอายุมากที่สุดในโลก106ปีนอกจากนั้นยังมีคุณหมอเด็กชื่อดังเจ้าของฉายาคุณหมอนักร้องหมอต้นนายแพทย์เพียรศักดิ์แซ่ว่องกุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจเป็นคุณหมอใจดีที่คอยดูแลน้องอันๆหนูน้อยสู้ชีวิตวัยหลักหลายเดือนที่รักษาตัวในห้อง ICU โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีที่ได้ร่วมแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลกครั้งแรกจบด้วยอันดับที่14ในรายการวิ่งข้ามรั้ว100เมตรและจบอันดับ10วิ่งข้ามรั้ว400เมตรครับ
1: นักบาสมากกว่า300ทีมร่วมชิงชัยบาสเกตบอล TOA 3x3 บาสเกตบอล All Thailand Domestic Power 2026สนามสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยรังสิตครับสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท TOA Paint จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยรังสิตจัดการแข่งขันบาสเกตบอลรายการ TOA 3x3 Basketball All Thailand Domestic Power 2026สนามที่15ที่อาคารนันทนาการสถาบันกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตโดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากคุณประจักษ์คารวะคุณประธานผู้ก่อตั้งบริษัท TOA Paint ประเทศไทยจำกัดมหาชนนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยดร.กฤตทองเลิศรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตพร้อมด้วยนักกีฬาเข้าร่วมงานครับบาสเกตบอล TOA 3x3 Basketball All Thailand Domestic Power 2026สนามที่15สนามสุดท้ายแข่งขัน2วันระหว่างวันที่4ถึง5กันยายนนะครับมี11รุ่นได้แก่รุ่น12ปีผสมชายหญิง14ปีชายและหญิง16ปีชายและหญิงรุ่น18ปีชายและหญิง23ปีชายและหญิงและประชาชนชายและหญิงครับรวมมากกว่า315ทีมมีนักกีฬามากกว่า 1,200 คนร่วมชิงชัย ยเฟ้นหาแชมป์ของแต่ละรุ่นไปแข่งรอบแกรนด์ไฟนอลร่วมกับแชมป์จากสี่สนามในวันที่6กันยายนที่สนามเดียวกันครับ
0: ปิดท้ายข่าวกีฬากันที่สปอร์ตออฟเดอะเดย์นะครับไปชมไฮไลท์ลูกยิงประตูในศึกฟุตบอลกาตาร์สตาร์ลีกอันอาราบีบุกชนะอัลซะรียาห์2-0วันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
2: ดิฉันลภรดากันเกต
3: และดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
2: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
3: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.เต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
1: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
2: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
3: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
1: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
4: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน
5: ที่อยากรู
6: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
7: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
8: เรื่องการเมืองความชอบความชังคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
5: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.ทาง NBT 2HD
9: ไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับเช่นเคยอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรภัทรอุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณศิริลักษณ์มณีรัตน์ครับ
0: ข่าวค่ำในช่วงแรกวันนี้เราเริ่มกันที่ความชัดเจนเรื่องการตั้ง Data Center ในประเทศไทยนะคะเพราะว่าวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center นัดแรกค่ะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะที่ประชุมก็เห็นชอบเดินหน้าจัดระเบียบการลงทุนทั้งระบบโดยตั้งเป้าว่าใน1เดือนนี้จะต้องกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำให้ชัดเจนแล้วก็ครอบคลุมในทุกมิติเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุทธศาสตร์ระดับประเทศที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีโดยต้องยึดหลักผลประโยชน์ของชาติและต้องไม่กระทบต่อประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ประจำปี2569โดยกล่าวถึงเป้าหมายสำคัญของการประชุมว่าเป็นการร่วมกันกำหนดทิศทางและนโยบายด้าน Data Center ของประเทศไทยให้มีความเป็นระบบสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนอกจากนี้ยังบอกเพิ่มเติมว่าการเติบโตของกิจการ Data Center ย่อมมาพร้อมกับความท้าทายโดยเฉพาะการใช้พลังงานไฟฟ้าทรัพยากรน้ำและสาธารณูปโภคเป็นจำนวนมากรวมถึงยังมีข้อห่วงใยด้านสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาการดำเนินงานอย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและต้องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน
2: ขณะนี้เราเห็นว่าสังคมมีความกังวลต่อ Data Center ที่เกิดขึ้นแล้วในโดยเฉพาะยิ่งในเขตชุมชนเมืองนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลขณะที่กฎหมายเรายังไปไม่ถึงยังพัฒนาไม่ถึงนะครับจึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องเร่งกำหนดมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
1: หลังการประชุมครับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงว่ารัฐบาลได้กำหนดกรอบเวลา1เดือนในการจัดทำนโยบายและมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อมากำกับดูแลกิจการ Data Center ทั้งระบบซึ่งจะเป็นการปรับเปลี่ยนจากการขออนุญาตที่กระจัดกระจายไปสู่ยุทธศาสตร์ระดับประเทศเพื่อให้การลงทุนก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้สั่งการให้รวบรวมข้อมูลโครงการทั้งหมดภายใน1สัปดาห์เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางให้หน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบสถานะโครงการได้อย่างบูรณาการและจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา4ด้านครับประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และผังเมืองและด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับบังคับใช้กับทุกโครงการทั้งโครงการเดิมแล้วก็โครงการใหม่ในอนาคตด้วย
3: ถามหลายอันที่หนึ่งก็คือว่าในสัปดาห์หน้าจะได้ข้อมูลทั้งหมดนะครับถามอันที่สองวันนี้ได้ให้แต่ละชุดที่ไปดูจะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจนะครับไปดูประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติสองในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟต่างๆนะครับดิจิตอลจะเป็นชุดที่สองเรื่องโครงสร้างพื้นฐานไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่สามให้ไปดูในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมมีท่านปลัดกระทรวงทรัพย์ก็มาดูทั้ง4ชุดจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันแล้วก็มากำหนดนโยบายเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้เฟรมนี้ตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนทั้งยุทธศาสตร์แล้วก็เกณฑ์ขั้นต่ำรูปแบบที่เราตั้งใจวันนี้ที่คุยกันที่จะเปิดว่าทุกคนต้องทำตามมาตรฐานขั้นต่ำดูแลประชาชนดูแลสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวที่ท่านเมื่อกี้ท่านผู้ว่าชัดชาติพูดถึงอันนั้นต้องเป็นขั้นต่ำส่วนต่อไปใครจะมาลงทุนอะไรนะครับเราจะใช้รูปแบบการประเมินความคุ้มค่าผลประโยชน์กับประเทศวันนี้ผมถึงบอกไงครับว่าหัวใจสรุปต่อไป Data Center ที่ข้อมูลกระจัดกระจายวันนี้จะมาบูรณาการรวมศูนย์อันนี้คือเปิดข้อมูลให้ชัดจัดระเบียบให้ชัดเจนนะครับใครไม่ทำตามระเบียบอันนี้ผิดกฎก็ต้องจัดการอยู่แล้ว
0: ค ขณะที่นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ก็กล่าวว่าปัจจุบันมี Data Center ที่เปิดให้บริการแล้ว35โครงการนะคะในจำนวนนี้ผ่านการส่งเสริมของ BOI เพียง11โครงการส่วนที่อยู่ระหว่างก่อสร้างมี49โครงการและมีผู้สนใจที่รอพิจารณาเนี่ยอีกประมาณ117โครงการโดยคณะกรรมการจะพิจารณากำหนดเส้นแบ่งขนาดของ Data Center ที่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับอย่างเข้มข้นและจะจัดให้กิจการ Data Center เป็นประเภทธุรกิจเฉพาะเพื่อให้การอนุญาตการติดตามข้อมูลและการกำกับดูแลมีความชัดเจนมากขึ้น
4: โครงการที่อนุมัติแล้วเปิดไปแล้วเนี่ยที่ไม่ใช่ในส่วนของกทม.ค่ะรัฐบาลจะเข้าไปตรวจสอบเข้มข้นแบบที่กทม.จะทำไหม
5: ตัวที่เปิดให้บริการไปแล้ว35โครงการเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนะครับจะมีแค่เล็กๆเท่านั้นเองนะครับที่ 3-4 แห่งที่เป็นของแบงค์นะครับซึ่งอันนี้ก็เล็กมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นที่ตั้งนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของที่เปิดในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของทางนิคมอุตสาหกรรมกำกับไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ส่วนใหญ่จะไม่ได้มีประเด็นนะครับถ้าเปิดในนิคมอุตสาหกรรมครับ
0: ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ระบุว่ากระทรวงได้รวบรวมข้อมูลจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางหรือว่าแดชบอร์ดที่สามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ได้ทันทีระบบดังกล่าวก็จะรวบรวมทั้งข้อมูลพิกัดที่ตั้ง Data Center แนวสายไฟแผนผังเมืองรวมถึงข้อมูลประกอบอื่นๆไว้ด้วยกันเพื่อให้มองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนหลังจากมีข้อมูลทางด้านกฎหมายข้อบังคับและสถานของแต่ละโครงการก็จะต้องถูกนำมารวมไว้ในแดชบอร์ดเพียงแห่งเดียวเพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีความเข้าใจที่ตรงกันและสามารถติดตามสถานะของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยก็จะดูแล3เรื่องหลักก็คือเรื่องผังเมืองการให้บริการไฟฟ้าและน้ำโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการแก่ประชาชนแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พร้อมชะลอโครงการที่ยังไม่ได้ก่อสร้างจนกว่ามาตรการใหม่จะชัดเจน
6: อยากจะให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าณตอนนี้นะครับไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นกับการให้บริการไฟฟ้าและก็น้ำนะครับแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยโดยการไฟฟ้าและการประปาภูมิภาคแล้วก็การประปานครหลวงแล้วก็ไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเราก็พร้อมที่จะชะลอในการให้บริการ Data Center ที่ยังไม่ได้สร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีรายละเอียดว่าบางบริษัทหรือบาง Data Center เนี่ยมาทำข้อตกลงอะไรต่างๆไว้กับการไฟฟ้าหรือการประปาไว้แล้วอันนั้นเราก็จะชะลอจนกว่ามาตรการใหม่ของคณะกรรมการชุดนี้นี่จะออกมา
0: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ย้ำว่าจะมุ่งเน้นการกำกับดูแลค่าไฟฟ้าเฉพาะสำหรับ Data Center เพื่อไม่เป็นภาระต่อประชาชนพร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์การใช้พลังงานสะอาดและระบบสำรองไฟที่ปลอดภัยส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ย้ำเพิ่มเติมว่าจากนี้ก็จะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วอย่างเข้มข้นพร้อมทั้งชะลอการอนุมัติโครงการใหม่จนกว่ามาตรการและแนวทางการกำกับดูแลจะมีความชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนทุกพื้นที
1: ่ส่วนผลการตรวจสอบด้านมลพิษของ Data Center ย่านพระราม9นะครับก็พบว่าเชื่อมโยงกับปัญหากลิ่นที่ประชาชนร้องเรียนถึง 90% ก็ให้เวลาผู้ประกอบการ7วันครับเร่งแก้ไขทั้งคราบน้ำมันรวมถึงหามาตรการป้องกันการรั่วไหลและกลิ่นไอระเหยด้วยนายสุรินทร์ วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เมื่อวานนี้ครับโดยบอกว่าพบความเชื่อมโยงกับปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาถึง 90% ทั้งเรื่องน้ำมันและกลิ่นไอระเหยมีการตรวจวัดค่าไฮโดรเจนซัลไฟหรือว่าก๊าซไข่เน่าสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าความสามารถในการติดไฟหรือว่า LEL ซึ่งเบื้องต้นไม่พบว่าอยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนะครับอย่างไรก็ตามต้องรอผลตรวจตัวอย่างน้ำจากห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมรวมถึงสารที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเพื่อยืนยันผลการตรวจให้ชัดเจนด้วยขณะเดียวกันก็ได้ให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการ3เรื่องครับคือแก้ไขปัญหาคราบน้ำมันหามาตรการป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันในอนาคตและมาตรการป้องกันกลิ่นและไอระเหยของน้ำมันภายใน7วัน
7: คือจริงๆตอนนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วคือเมื่อวานเราก็แจ้งทางเพราะเราไปกับผู้อำนวยการเขตด้วยขวางด้วยท่านก็ทำหนังสือเราเรียกว่าแจ้งปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ให้ดำเนินการ3เรื่องหนึ่งก็คือแก้ไขคราบน้ำมันเนี่ยที่มีอยู่ให้เรียบร้อยนะฮ
8: ะ
7: แล้วก็2ก็คือหามาตรการป้องกันการรั่วไหลน้ำมันอนาคต3ก็คือหามาตรการป้องกันกลิ่นไอเลยของน้ำมันแล้วก็เมื่อวานก็ที่ประชุมก็ตกลงการให้ใช้ระยะเวลาน้อยสุดตามพ.ร.บ.สาธารณสุขก็คืออย่างน้อยสุด7วันแล้วก็ให้7วันจบนะครับ
1: นอกจากนี้อธิบดีได้เปิดเผยด้วยนะครับว่าจากการตรวจสอบระบบจัดเก็บน้ำมัน2แห่งก็พบว่ามีลักษณะคล้ายกับระบบของสถานีบริการน้ำมันก็คือฝังถังน้ำมันลงใต้ดินแล้วก็มีระบบแคปวาล์วซึ่งถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างดีครับแล้วก็ยังไม่พบการร้องเรียนเพิ่มเติมในพื้นที่อื่นส่วนประเด็นที่เคยร้องเรียนเรื่องเสียงกับความร้อนทางผู้ประกอบการได้เข้าไปชี้แจงแล้วก็พูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่เป็นที่เข้าใจมีการยกเลิกคำร้องเรียนไปเรียบร้อยแล้วครับ
7: ค่อนข้างจะโอเคระดับนึง
8: ครับตอนนี้ได้รับการร้องเรียนเพิ่มเติมจากนอกจากพื้นที่นั้นไหมคะ
7: ยังไม่มีนะครับยังไม่มีแต่ว่าตอนพฤษภาที่แล้วอ่ะเคยได้รับเรื่องร้องเรียนทีนึงนะครับพฤษภาที่ผ่านมาแล้วเราก็เข้าไปดูก็วันที่เข้าไปก็ปรากฏว่าทางบริษัทที่ตอนชาวบ้านร้องเรียนอ่ะได้พูดคุยกับชาวบ้านแล้วแล้วก็มีการตรวจทดสอบตอนนั้นเขาร้องเรียนเรื่องเสียงเรื่องความร้อนซึ่งทางบริษัทเขาก็ได้ทำเรื่องชี้แจงคุยกับชาวบ้านที่ร้องเรียนทุกคนเนี่ยชาวบ้านเขาโอเคชาวบ้านที่ร้องเรียนก็เลยทำหนังสือมายกเลิกเรา
1: อธิบดีกรมควบคุมมลพิษย้ำด้วยนะครับว่าการดำเนินธุรกิจ Data Center สิ่งสำคัญคือ

0: ป้องกันน้ำที่จะทะลักเข้าไปในเขตเมืองนอกจากนี้ยังฝากถึงประชาชนให้เฝ้าระวังมีฝนตกหนักมากวัดปริมาณน้ำฝนได้ถึง100มิลลิเมตรภายในเวลาเพียง2ชั่วโมงทำให้ระดับน้ำในลำน้ำสาขาและลำน้ำหลักสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะบริเวณสะพานบ้านร้องแงซึ่งเป็นจุดที่เคยได้รับความเสียหายก่อนหน้านี้น้ำสูงขึ้นอีกประมาณ1เมตรจนล้นตลิ่งเข้าไปท่วมพื้นที่การเกษตรบริเวณบ้านแก้มซึ่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ได้เร่งนำดินมาเสริมแนวคันกั้นน้ำให้มีความสูงประมาณ3เมตรเพื่อไม่ให้น้ำล้นตลิ่งเข้าไปสร้างความเสียหายเพิ่มเติมและลดความเสี่ยงที่น้ำจะไหลเข้าไปสู่เขตเมืองและมีการระดมเครื่องจักรกำลังเจ้าหน้าที่จากทั้งโครงการชลประทานองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านและหน่วยทหารพัฒนาเข้ามาช่วยปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อรับมือสถานการณ์ในช่วงที่ยังมีฝนตกส่วนพื้นที่อื่นๆในอำเภอปัวนะคะจากการสำรวจเบื้องต้นก็พบว่าแนวคันดินและผนังกั้นน้ำตลอดแนวลำน้ำสาขายังคงใช้งานได้ดีแต่ว่าทางจังหวัดยังคงเน้นย้ำให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะถ้ามีฝนตกลงมาเพิ่มเนี่ยก็อาจทำให้น้ำล้นตลิ่งได้อีกนอกจากนี้ฝากถึงประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะใครที่อยู่ในจุดเสี่ยงให้ติดตามการแจ้งเตือนจากทางราชการหรือผ่านระบบเตือนภัยฉุกเฉินเซลล์บรอดแคสต์โดยทางจังหวัดจะรายงานสถานการณ์ให้ทราบแบบรายชั่วโมงเพื่อให้ทุกคนมาเตรียมรับมือได้อย่างปลอดภัยและทันท่วงทีค่ะ
1: ในส่วนความคืบหน้าของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านระลอกที่แล้วนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพขณะนี้ทางจังหวัดก็จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วกว่า26ล้านบาทและยังคงเร่งเดินหน้าจ่ายเงินเยียวยาให้ครบทุกรายครับศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมจังหวัดน่านหรือว่า JIC น่านได้สรุปการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านด้านการดำรงชีพทั้งค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวล่าสุดถึงวันที่3กันยายนที่ผ่านมารวม 11,528 รายเป็นเงินทั้งสิ้น 26 ล้าน 1 แสนบาทโดยวันนี้กำหนดจ่ายเงินให้กับผู้ประสบภัยใน3อำเภอคือท่าวังผาภูเพียงและอำเภอปัวจำนวน 2,173 รายวงเงินรวม 2 ล้าน 5 แสนบาทครับในวันพรุ่งนี้จะมีเพิ่มเติมพื้นที่เขตเทศบาลตำบลปัว 2,669 รายวงเงินรวม 6 ล้าน 6 แสนบาทยอดรวมจ่ายสะสมถึง5กันยายนจำนวน 16,370 รายวงเงินทั้งสิ้น 35 ล้าน 4 แสนบาทหากคุณผู้ชมเป็นส่วนที่ตกสำรวจหรือว่ายังไม่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถติดต่อแจ้งเรื่องได้ที่เทศบาลหรือว่าอบต.ในพื้นที่ประสบภัยนะครับหรือกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ติดต่อปภ.น่านหมายเลข0547100001หรือ0547161174ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: มาดูภาพรวมการบริหารจัดการน้ำนะคะทางรองนายกรัฐมนตรีกำชับให้สทนช.เร่งสำรวจ22ลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับมือน้ำแล้วก็ทำแก้มลิงรองรับน้ำเหนือนะคะพร้อมเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำเหนือที่จะไหลลงมาว่าได้เน้นย้ำให้สทนช.เร่งสำรวจลุ่มน้ำต่างๆพร้อมกำชับให้ทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมตามมาตรการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะเรื่องการดูแลประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบซึ่งนอกจากจะขยายพื้นที่รับน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วยังต้องเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำโดยเฉพาะการทำแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำส่วนเกินและเก็บไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง
2: ผมก็พยายามย้ำเน้นวันนี้เนี่ยให้สทช.เนี่ยนะครับเร่งสำรวจจริงๆมันมีผังเรียกผังน้ำอยู่แล้วนะครับอันนี้เริ่มต้นก่อนแล้วว่ามาตรการในการป้องกันก็ดำเนินการแจ้งไปทุกจังหวัดอยู่แล้วทุกหน่วยงานอยู่แล้วนะครับให้เตรียมความพร้อมอยู่แล้วตามหลักเกณฑ์นะครับตามวิธีการที่กำหนดนะครับซึ่งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกันอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่อาจจะเกิดภัยต่างๆทั้งภัยก็ภัยหรือภัยแรงเนี่ยนะฮะแต่ว่าส่วนเรื่องความยั่งยืนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเห็นตรงกันนะเดี๋ยวนี้ว่าเราต้องทำพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติมนะครับที่มันอาจจะลดหายไปหรือถูกทำลายไปนะครับมวลน้ำจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะเหมือนเดิมหมดแหละเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนเองไม่ได้ไปเรียกไปชะลอน้ำและน้ำที่ลงสู่ห้วยหนองคลองบึงเนี่ยพื้นที่ต้องมีความพร้อมในการรองรับ
0: นายทรงศักดิ์กล่าวอีกว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ได้เสนอ

0: ให้จัดทำแก้มลิงรองรับน้ำซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของสทนช.ที่จะเร่งสำรวจพื้นที่เหมาะสมใน22ลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อจัดทำพื้นที่กักเก็บน้ำตามโครงการพระราชดำริส่วนการรับมือเฉพาะหน้ากับน้ำเหนือที่จะไหลลงมาสู่ด้านล่างนะคะก็จะเน้นไปที่การเตือนภัยล่วงหน้าซึ่งสทนช.จะบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานปภ.แจ้งเตือนประชาชนผ่านเซลล์บรอดแคสต
1: ์ด้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จัดเสวนาเรื่องการจัดการน้ำชูแนวคิดนำเทคโนโลยีและ AI มาช่วยแก้ปัญหาเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสและสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวบ้านในการรับมือภัยธรรมชาติให้ได้ด้วยตนเองครับศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดกิจกรรม Water Resilience Forum ครั้งที่3ในหัวข้อ Smart Water Communities คนเปลี่ยนน้ำน้ำเปลี่ยนอนาคตโดยมีเป้าหมายหลักคือการเปลี่ยนวิกฤตเรื่องน้ำให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและสนับสนุนให้ชุมชนลุกขึ้นมาจัดการปัญหาด้วยตนเองโดยอาศัยเทคโนโลยีและ AI เข้ามาช่วยอย่างจริงจังภายในงานมีการถอดบทเรียนจากชุมชนต้นแบบที่ทำสำเร็จมาแล้วนะครับและมีเวทีเสวนาทิศทางนโยบายระดับประเทศโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เปิดแผนระยะยาวในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแจ้งเตือนภัยโดยการจัดทำดิจิทัลทวินซึ่งเป็นแบบจำลองเสมือนจริงที่เชื่อมต่อแล้วก็อัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยเป็นการร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำข้อมูลของสถานีโทรทัศน์จุดต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อให้การแจ้งเตือนระดับน้ำผ่านแอปพลิเคชันที่มีความแม่นยำโดยโมเดลนี้ได้นำมาใช้กับสถานการณ์ในจังหวัดน่านด้วยครับ
2: เรื่องน้ำสุดท้ายถ้าจะลงให้พื้นที่เขาสามารถบริหารจัดการตัวเองได้เนี่ยคณะสังคมนะอย่างเงี้ยคนที่ทำคอมมูนิตี้วิศวะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบต่างๆนะครับคนที่ทำเดต้าไซน์มันดูซิมูเลตคนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับการหาเซ็นเซอร์และไม่ติดอะไรก็เป็นคนที่ทำภาคการเกษตรเรื่องเกี่ยวกับการตั้งรับเนี่ยเราต้องมองเรื่องวอเทอร์อีโคโนมีซึ่งวันนี้ก็คืองานเรื่องนี้นะขอบคุณท่านคณบดีนะฮะจากวิทยาทำเรื่องนี้ขึ้นมาว่าจากการที่เรามองว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งรับทำยังไงเราถึงจะทำเรื่องเศรษฐกิจน้ำขึ้นมานะครับอย่างที่ท่านนายกสภาได้พูดไปเลยในทุกมิติเนาะตรงนี้
1: ด้านศูนย์กันก่อนท่วมของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้เสนอแนวทางในการเปลี่ยนวิกฤตน้ำสู่เศรษฐกิจที่มั่นคงตั้งแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจจากน้ำเหนือน้ำฝนและน้ำหนุนพร้อมเปิดโอกาสให้มีการลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลน้ำแบบเรียลไทม์ให้มีการคาดการเตือนภัยและวางแผนเชิงรุกการเสริมพลังชุมชนให้ร่วมบริหารจัดการน้ำและการเชื่อมการทำงานหน่วยงานด้านน้ำทุกภาคส่วนให้เป็นระบบเดียวกัน
0: ขณะที่กระทรวงมหาดไทยร่วมมือกับอีก134องค์กรกู้ภัยยกระดับการรับมือสาธารณภัยพร้อมปรับแผนจัดซื้อเครื่องจักรให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่นะคะเป็นการเปิดทางให้อาสาสมัครนำอุปกรณ์ไปใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโดยไม่ต้องรอเอกสารค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมมือกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กับองค์กรสาธารณกุศลและภาคีเครือข่ายรวม134หน่วยงานเป้าหมายสำคัญก็คือการยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพผ่านการเชื่อมโยงกำลังคนเครื่องจักรเครื่องมือและระบบสื่อสารจากทุกภาคส่วนให้เป็นหนึ่งเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงความสำคัญของอาสาสมัครกู้ภัยว่าถือเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักในการรับมือกับภัยพิบัติและมีความพร้อมลงพื้นที่ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงซึ่งทางปภ.พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องการจัดอบรมให้ความรู้และการเปิดโอกาสให้นำอุปกรณ์ได้ไปใช้งานนอกจากนี้ยังมีการเตรียมปรับแนวทางการจัดซื้อเครื่องจักรสำหรับรับมือสาธารณภัยในปีหน้าเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่สอดคล้องกับลักษณะการเกิดภัยในแต่ละพื้นที่โดยจะนำไปประจำการไว้ที่ศูนย์เขตต่างๆเพื่อให้ทีมอาสาสมัครเข้าถึงแล้วก็นำไปใช้งานช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีพร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำถึงแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินว่าให้สามารถโทรศัพท์ประสานงานเพื่อขอนำเครื่องมือไปใช้งานได้ก่อนแล้วค่อยมาทำเอกสารตามหลังเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีที่สุด
3: ก็เป็นการบูรณาการนะครับระหว่างกรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับกับมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ก่อนเกิดเหตุนะครับแล้วก็การเผชิญเหตุนะครับแล้วก็หลังเกิดเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารนะครับการเข้าพื้นที่การแบ่งโซนนะครับแล้วก็การแบ่งงานในการทำงานนะครับโดยเฉพาะก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซักซ้อมนะครับการอบรมนะครับรวมถึงการใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับการแชร์อุปกรณ์จากกรมป้องกันและบรรเทาภัยนะครับที่มีพี่ๆนะครับมีโอกาสเข้าถึงในการที่จะเอาอุปกรณ์อันนี้เนี่ยนะครับเอาไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเวลาเกิดอุทกภัยหรือว่าน้ำป่าไหลหลากนะครับการเวลาเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพี่ๆมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเนี่ยนะครับมักจะถึงสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเร็วกว่าทางหน่วยงานราชการนะครับก็วิธีการแก้ปัญหาของผมก็คือว่าให้พี่ๆเนี่ยพาหน่วยงานราชการไปด้วยกันเลยนะครับก็คือข้ามขั้นตอนในการที่ต้องทำเอกสารใช้ระบบการสั่งงานหรือว่าการเตรียมพร้อมต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับก็ให้พี่ๆมูลนิธิเนี่ยสามารถที่จะพาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยของทางหน่วยงานราชการโดยเฉพาะของกรมป้องกันและบรรเทาภัยเนี่ยพาไปด้วยกันได้เลยนะครับเป็นการอำนวยความสะดวกทางเดียวนะครับเพื่อให้ถึงที่หมายให้ได้เร็วที่สุด
1: ส่วนคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐนะครับก็จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐครั้งที่1/2569หารือเพื่อยกระดับการสื่อสารสาธารณภัยพร้อมจัดทำคอนเทนต์คาล endar รับมืออุทกภัยปี2569ครับนายสุภพงษ์ชวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือและยกระดับระบบการสื่อสารสาธารณภัยในภาวะวิกฤตโดยมุ่งเน้นถึงความถูกต้องแม่นยำรวดเร็วและความเป็นเอกภาพที่ประชุมมีมติจัดทำคอนเทนต์คาล endar หรือว่าปฏิทินเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ภาครัฐให้สอดรับกับ9มาตรการรับมือฤดูฝนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและมีการวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกครอบคลุม3ระยะได้แก่ระยะก่อนเกิดภัยจัดทำ PR เชิงรุกเน้นให้องค์ความรู้แจ้งเตือนระดับน้ำพายุและแนวทางการเตรียมพร้อมรับมือระยะขณะเกิดภัยจะตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือ JIC เพื่อให้ข้อมูลเป็นเอกภาพจัดทำข้อมูลแบบ Single Command รายงานสถานการณ์สดแจ้งจุดพักพิงสายด่วนช่วยเหลือและแจ้งเตือนอพยพผ่านระบบ SMS และ Cell Broadcast ส่วนระยะหลังเกิดภัยจัดทำ PR ชี้แจงมาตรการเยียวยาเงินชดเชยการดูแลฟื้นฟูและสุขอนามัยหลังน้ำลดพร้อมนำระบบ Social Listening มาติดตามเสียงสะท้อนและคำร้องขอจากพื้นที่จริงสำหรับผลสำเร็จที่เห็นได้ชัดเกิดขึ้นในสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านช่วงวันที่19-31 สิงหาคม 2569ที่ผ่านมากรมประชาสัมพันธ์ได้จัดตั้งศูนย์ JIC เกาะติดสถานการณ์และผลิตสื่อกระจายข่าวสารมากกว่า 5,000 ชิ้นงานผ่านช่องทาง NBT2HD Facebook ของสวท.น่านและคลื่นวิทยุ FM 94.5 MHz ซึ่งเข้าถึงประชาชนได้มากกว่า 5,400,000 ครั้งนอกจากนี้ยังได้ปรับกระบวนการชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสยบข่าวลือและข่าวปลอมตลอด24ชั่วโมงผ่าน3ขั้นตอนสำคัญคือ ID Issue Identification ศึกษาค้นหาและชี้เป้าประเด็นสงสัยหรือกระแสข่าวลือในสังคมอย่างรวดเร็ว IA Issue Analysis ประสานข้อมูลจริงจากหน่วยงานรับผิดชอบตรงเพื่อวิเคราะห์และยืนยันความถูกต้อง IR Issue Responseจัดทำข้อชี้แจงพร้อมสื่ออินโฟกราฟิกแล้วกระจายสู่ประชาชนทันทีทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการกำหนดแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกเตือนภัยซูเปอร์เอลนินโยดีเดย์วันที่14กันยายนนี้โดยสั่งการให้ทีมงานทั่วประเทศเดินหน้าประชาสัมพันธ์แผนเชิงรุกเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนโดยเริ่มเดินหน้าสื่อสารข้อมูลภัยแล้งอย่างเต็มรูปแบบผ่านทุกช่องทางสื่อเพื่อให้ครอบคลุมสถานการณ์ก่อนจะส่งต่อเข้าสู่กระบวนการของสื่อของศูนย์สื่อสารสู้ภัยแล้งหรือJAC เพื่อบริหารจัดการในระยะต่อไป
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาดูความพร้อมการประชุมสภาในสัปดาห์หน้าจะพิจารณาร่างพรบ.งบปี70นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ

จักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราช

พิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑียนหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อพระจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับแพรจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี

0: สัปดาห์หน้าประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระ2แล้วก็วาระ3นะคะก็ยังคงวงเงินภาพรวมไว้ที่ 3.78 ล้านล้านบาทค่ะขณะที่กรรมธิการได้พิจารณาปรับลดงบประมาณจากกระทรวงต่างๆลงกว่า 11,000 ล้านบาทค่ะนายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ออกระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และวาระที่3ภายหลังจากที่คณะกรรมการวิสามัญได้ดำเนินการพิจารณาปรับแก้เสร็จสิ้นโดยในการพิจารณาวาระนี้มีสมาชิกเสนอคำแปรยติทั้งสิ้น154คนและขอถอนตัวไป2คนภาพรวมของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ยังคงตั้งวงเงินรวมไว้ที่ 3,788,000 ล้านบาทขณะที่คณะกรรมการวิสามัญได้มีมติปรับลดงบประมาณในหลายส่วนลงรวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทโดยพบว่าแทบทุกกระทรวงถูกปรับลดงบประมาณลงทั้งสิ้นสำหรับกระทรวงที่ถูกปรับลดงบประมาณลงมากที่สุด3อันดับแรกได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกปรับลด 3,278 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงกลาโหม 1,228 ล้านบาทและกระทรวงมหาดไทย912ล้านบาทส่วนจำนวนเงินกว่า 11,000 ล้านบาทที่ถูกปรับลดลงมานั้นก็ถูกนำไปจัดสรรใหม่เพื่อเพิ่มให้กับส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอตามความเหมาะสมและจำเป็นและจัดสรรให้กับหน่วยงานของรัฐสภาศาลองค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
1: มาที่ประเด็นปัญหาไทยกัมพูชาล่าสุดนะครับกัมพูชากล่าวหานักการทูตไทยว่าพยายามล็อบบี้ประเทศที่3มากดดันแล้วก็ขัดขวางกัมพูชาไม่ให้หยิบยกประเด็นสถานการณ์ไทยกัมพูชาขึ้นมาหารือในการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสหรือว่า OIF Summit ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงพนมเปญระหว่างวันที่15ถึง16พฤศจิกายนทำให้กระทรวงการต่างประเทศต้องออกมาชี้แจงยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงครับนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่านักการทูตไทยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติของไทยอย่างเต็มที่ด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดและไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาของกัมพูชาดังกล่าวนอกจากนี้ยังย้ำด้วยครับว่าในการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะลดความตึงเครียดแล้วก็เดินหน้าฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่กัมพูชากลับยังคงเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จและกล่าวหาไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งฝ่ายไทยได้ชี้แจงตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริงเสมอมาและเห็นว่าประเด็นต่างๆระหว่างทั้งสองประเทศควรได้รับการแก้ไขผ่านกลไกทวิภาคีและการหารือร่วมกันอย่างจริงใจ
0: นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับคณะทูตนะคะและยืนยันว่าไทยมีเสถียรภาพและเปิดกว้างพร้อมร่วมมือกับมิตรประเทศเดินหน้าสร้างโอกาสในเวทีโลกค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยรวม75คนที่เข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลในโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนมุมมองเชื่อมโยงการทำงานระหว่างคณะทูตกับรัฐบาลไทยเพื่อร่วมกันต่อยอดความสัมพันธ์ไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรียังได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางของประเทศว่าไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปภาครัฐควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีใหม่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงรวมทั้งเตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบและสถาบันของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศในระยะยาวนายกรัฐมนตรีย้ำด้วยว่านโยบายต่างประเทศต้องเป็นประตูสู่โอกาสให้แก่ประเทศและประชาชนก้าวจากความสัมพันธ์ที่มุ่งเพียงซื้อขายสินค้าไปสู่การร่วมคิดร่วมลงทุนและสร้างสิ่งใหม่ไปด้วยกันพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพเปิดกว้างพร้อมทำงานกับทุกประเทศโดยให้ความไว้วางใจและความเป็นหุ้นส่วนรวมถึงการทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อเติบโตไปด้วยกันในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง
1: รัฐบาลไทยได้มอบเงินและสิ่งของบรรเทาทุกข์รวมมูลค่า7ล้านบาทเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติครั้งใหญ่ในประเทศเนปาล นะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทั้ง2ประเทศในยามวิกฤตครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศเนปาลโดยได้มอบสัญลักษณ์การแสดงโดยได้มอบสัญลักษณ์แสดงการให้ความช่วยเหลือแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมเป็นสักขีพยานทั้งนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อรัฐบาลและประชาชนชาวเนปาลพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยและประชาชนชาวไทยเขายืนหยัดเคียงข้างเนปาลในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้สำหรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยประกอบด้วยเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจำนวน7ล้านบาทหรือประมาณ 210,000 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมถึงค่าขนส่งสิ่งของบริจาคไปยังประเทศเนปาลนอกจากนี้ยังมีการจัดส่งสิ่งของจำเป็นจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนภารกิจกู้ภัยและบรรเทาทุกข์ได้แก่ชุดป้องกันความปลอดภัยระดับ4ถุงบรรจุศพหน้ากากกู้ภัยหน้ากากอนามัยและชุดกรองอากาศขณะเดียวกันภาคเอกชนของไทยอย่างบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนยังได้ร่วมสนับสนุนผ้าห่มเพื่อส่งให้ผู้ประสบภัยด้วย
0: มาดูผลสำรวจจาก KPI โพลนะคะเกี่ยวกับการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยนะคะผลสำรวจเนี่ยปรากฏว่าประชาชนกว่า 56% ยังไม่รู้นะคะว่าประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ค่ะในขณะที่ประชาชนในภาคตะวันออกเข้าใจบทบาทของ OECD ได้ถูกต้องสูงที่สุดถึง 61% ค่ะสถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจ KPI โพลครั้งที่36เรื่องไทยบนเส้นทาง OECD ความเข้าใจและการติดตามข่าวสารของประชาชนโดยสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ 2,000 ตัวอย่างระหว่างวันที่21ถึง24สิงหาคมผลสำรวจพบว่าประชาชน 56% ยังไม่เคยทราบมาก่อนว่าไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในขณะที่อีก 16% เคยได้ยินข่าวแต่ไม่แน่ใจว่าไทยดำเนินการถึงขั้นใดและมีเพียง 9.3% ที่ทราบและติดตามอย่างต่อเนื่องด้วยกลุ่มที่เคยรู้จักหรือได้ยินชื่อ OECD มาก่อนมี 55.2% เข้าใจถูกต้องว่าเป็นองค์การระหว่างประเทศที่จัดทำข้อมูลและข้อเสนอเชิงนโยบายแต่อีก 20.6% ยังไม่ทราบหรือไม่แน่ใจและอีกส่วนหนึ่งเข้าใจว่า OECD เป็นเขตการค้าเสรีสถาบันการเงินหรือองค์การด้านความมั่นคงและการทหารเมื่อแยกออกเป็นภูมิภาคพบว่าในภาคตะวันออกเข้าใจบทบาท OECD ได้ถูกต้องสูงสุดถึง 61.7%ส่วนภาคกลางเข้าใจน้อยที่สุดอยู่ที่ 47.2% สะท้อนว่าเรื่องการสื่อสาร OECD ยังต้องทำให้เข้าใจง่ายและอธิบายให้ชัดเจนทางนี้ OECD หรือว่าองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจถือว่าเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลวิจัยและการปรึกษาแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมความมั่นคงความเท่าเทียมความเป็นอยู่ที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันมีสมาชิก38ประเทศจากในภูมิภาคยุโรปอเมริกาเหนือละตินอเมริกาและเอเชียแปซิฟิกแล้วก็มีอีก8ประเทศที่อยู่ในกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกหนึ่งในนั้นก็คือไทยนะคะการเป็นสมาชิก OECD ถือว่าเป็นก้าวย่างสำคัญของไทยที่จะยกระดับพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านเศรษฐกิจการศึกษาการลงทุนการบริหารภาครัฐให้ทันสมัยโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
1: เชิญชวนคุณผู้ชมมารับชมรายการใหม่นะครับชื่อว่าคุยกับครม.อนุทินครั้งแรกกับการเปิดใจนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกับภารกิจท้าทายอย่างการปฏิรูประบบราชการพบกันครั้งแรกวันพรุ่งนี้เลยครับเสาร์ที่5กันยายน 9:05 นเป็นต้นไป
2: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
3: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
2: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
3: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพและถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก
1: นั่นคือตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นนะครับของรายการคุยกับครม.อนุทินรายการใหม่ที่จะมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันเสาร์ 9:05 น.ถึง 9:35 น.ประเดิมด้วยการเปิดใจนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกับภารกิจท้าทายอย่างการปฏิรูประบบราชการจากระบบที่ซับซ้อนไปสู่ราชการที่คล่องตัวจากขั้นตอนที่มากมายไปสู่บริการที่ประชาชนเข้าถึงง่ายปฏิรูประบบราชการต้องเปลี่ยนอะไรและเปลี่ยนอย่างไรหาคำตอบในวันพรุ่งนี้5กันยายน9นาฬิกา5นาทีเป็นต้นไปรับชมได้ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT MCOT และททบ5สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และถ่ายคู่ฟ้าครับ
0: ประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้าวันนี้คุณดีจตุรงค์จะพาไปดูแนวทางการพัฒนาร้านโชว์หวยนะคะว่าจะทำยังไงให้อยู่รอดได้แข่งขันได้ในยุคปัจจุบันเพราะว่าทุกวันนี้ไปไหนร้านสะดวกซื้อเต็มไปหมดนะคะ
1: 39เจอ1สาขาแล้ว
0: ถูกไหมแต่ทีนี้ถ้าเป็นในพื้นที่อย่างในชุมชนอย่างเงี้ยร้านโชว์หวยจะแข่งขันได้ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ

0: รายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชชาสุภิธรรมค่ะมีคำ
1: ตอบให้คุณอัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูแนวทางพัฒนาร้านโชห่วยไทยนะครับในวันที่ถูกโจทย์ท้าทายอย่างรอบด้านครับธุรกิจค้าส่งค้าปลีกปัจจุบันมีมากกว่า 400,000 รายทั่วประเทศนะครับซึ่งถือเป็นกลไกหลักในการกระจายสินค้าถึงมือประชาชนแต่ว่าโจทย์ที่ท้าทายตอนนี้มีทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เข้ามารวมถึงต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้นทำให้ร้านค้าในชุมชนค่อยๆหายไปนะครับสมาคมการค้าส่งปลีกไทยย้ำว่าปัจจุบันไม่ได้มีแค่ปัจจัยภายนอกอย่างแพลตฟอร์มหรือต้นทุนนะครับแต่ว่าโชห่วยยังมีปัญหาภายในด้วยอย่างพฤติกรรมของเจ้าของร้านรุ่นใหม่ครับที่ไม่อยากนั่งเฝ้าร้านทั้งวันรวมถึงการจัดการสต็อกสินค้าซึ่งก็ต้องขายของให้ได้ก่อนที่ของจะหมดอายุเพราะนั่นหมายถึงเงินที่จะจมลงไปเรื่อยที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหลายภาคส่วนนะครับพยายามที่จะเติมความรู้ทั้งการบริหารจัดการการตลาดการบัญชีและภาษีแต่เครื่องมือสำคัญสำหรับยุคใหม่หนีไม่พ้น AI ครับปัจจุบัน AI สามารถแก้ปัญหาพวกนี้ได้หมดเลยนะครับทั้งการบริหารหน้าร้านและหลังร้านระบบตัดสต็อกเมื่อขายของได้แล้วก็ยังแจ้งเตือนได้ด้วยเมื่อสินค้าใกล้หมดสามารถสรุปยอดขายรายวันยอดขายรายเดือนหาสินค้าที่ขายดีที่สุดหรือเวลาที่ร้านขายของดีที่สุดสามารถช่วยคิดโปรโมชั่นกระตุ้นการซื้อซ้ำรวมถึงการบริหารพนักงานภายในร้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีเหล่านี้มีร้านโชห่วยไทยนำไปใช้แล้วนะครับและวันหน้าก็จะกระจายไปยังร้านค้าทั่วประเทศเพื่อให้ธุรกิจของพวกเขาอยู่รอดและไปต่อได้ครับ
1: ของในมุมของสมาคมก็คือว่าเราจะทำยังไงให้องค์ความรู้พวกนี้สามารถที่จะถ่ายทอดบางอย่างเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยบริบทในร้านเขาไม่เหมือนกันแต่เขาควรจะต้องรู้ว่ามันมีหลักการบางอย่างที่เขาสามารถนำมาปรับใช้ได้เพราะฉะนั้นผมก็ต้องฝากคำนี้ว่าถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนไม่ transform เนี่ยแล้วพอ AI มันมาเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ใช้เนี่ยเขาก็ได้เปรียบแล้วก็นำหน้าเราไปแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับในการทำงานร่วมกับทาง DBD เนี่ยนะครับในการเชื่อมโยงองค์ความรู้พวกนี้นะครับลงไปถึงร้านค้าที่เป็นสมาชิกของพวกเราแล้วก็ช่วยกันพัฒนาเพราะเราเชื่อว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นมดตัวเล็กแต่เราก็สามารถเป็นแอนด์แมนท่านไหนที่เคยดูหนังใช่ไหมครับเป็นแอนด์แมนแต่เป็นมดที่แบบเราไม่ได้บอกว่าเราจะใหญ่ขึ้นหรอกแต่เราเป็นมดที่อย่างน้อยในพื้นที่เราอะที่เราอยู่ตรงนั้นอะในลูกค้าเราตรงนั้นอะเราส่งพลังแล้วเราก็ดูแลลูกค้าเราได้อย่างเต็มที
0: ่คุณสถาพรร่วมนาพยารองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแถลงผลสำเร็จของการพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกปี2569ผ่าน2กิจกรรมหลักได้แก่สมาร์ทโชห่วยพลัสที่ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงไปให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศยกระดับให้เป็นสมาร์ทโชห่วยเพิ่มอีก102ร้านค้ารวมเป็น 8,027 ร้านรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เป็นไฮไลท์ของปีนี้ก็คือกิจกรรมไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสเชื่อมโยงร้านค้าปลีกกว่า100ร้านรวมกว่า800สาขาทั่วประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในการเข้าถึงผู้บริโภคซึ่งคาดการเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า70ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการยกระดับร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นต้นแบบรวม390ร้านค้าทั่วประเทศนะครับเพื่อให้เป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้แก่ร้านค้ารายย่อยในพื้นที่ขยายผลจาก1ร้านสู่เครือข่ายร้านค้าช่วยให้ผู้ประกอบการปรับตัวลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างโอกาสทางการตลาดได้มากขึ้นครับสำนักงานคปภ.จัดพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจรประจำปี2569รวม60รางวัล นะครับขณะที่ปลัดกระทรวงการคลังเร่งผลักดันประกันภัยสู่ยุคดิจิทัลทั้งระบบเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคและตอบโจทย์สังคมยุคใหม่ครับคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจรประจำปี2569จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรและบุคลากรในภาคธุรกิจประกันภัยภายใต้แนวคิด Resilience Begin With Insurance ยืดหยุ่นต่อทุกความเสี่ยงยืนหยัดด้วยประกันภัยโดยมีผู้ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น10ประเภทรวมทั้งสิ้น60รางวัล โอกาสนี้คุณทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT เป็นผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลด้วยปลัดกระทรวงการคลังระบุว่าอุตสาหกรรมประกันภัยไทยมีความเข้มแข็งด้วยเกณฑ์การกำกับของคปภ.ที่ยึดถือระบบความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงหรือ RBC อย่างต่อเนื่องซึ่งรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบผ่านการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลหรือ EKYC การออกกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-กรมธรรม์การจ่ายสินไหมทดแทนอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-KMเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคและตอบโจทย์สังคมยุคดิจิทัลขณะที่โครงการประกันภัยพิบัติจะมีกำหนดเริ่มต้นในวันที่1ตุลาคมนี้นะครับซึ่งก็นับเป็นเครื่องมือประกันภัยเพื่อบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติลดภาระงบประมาณภาครัฐรวมถึงจะมีการศึกษาการนำประกันภัยเข้ามาลดภาระค่ารักษาพยาบาลในอนาคตด้วยครับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือ ITD เผยแพร่4งานวิจัยนะครับรับมือโจทย์เศรษฐกิจทั้งภูมิรัฐศาสตร์และการค้าโลกหวังเพิ่มขีดความสามารถไทยสู่คู่ค้าที่น่าเชื่อถือในเวทีโลกครับคุณสุกิจเจริญกุลผู้อำนวยการ

0: ITD เปิดงาน ITD Research Forum 2026นำเสนอสิ่ง4ผลงานวิจัยที่สะท้อนโจทย์สำคัญของประเทศที่ต้องเร่งรับมือเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคได้แก่การปรับระบบโลจิสติกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยผ่านระบบติดตามตรวจสอบที่โปร่งใสการพัฒนา Data Center ที่ยั่งยืนและการใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษคุณวิมลปั้นคงรองผู้อำนวยการวิชาการ ITD กล่าวว่าผลวิจัยทั้ง4เรื่องจะช่วยเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นโอกาสและยกระดับประเทศไทยจากประเทศคู่ค้าสู่คู่ค้าที่เชื่อถือได้ในเวทีการค้าโลกโดยผลการวิจัยเรื่องแนวทางการจัดตั้งและพัฒนา Sustainable Data Center ในไทยและอาเซียนชี้ชัดว่าData Center เป็นโครงสร้างดิจิทัลที่สำคัญแต่ว่ามีการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมพัฒนาบุคลากรและกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคเพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์มากขึ้นครับ
1: เรามาถูกทางแล้วคือการเข้าไปมุ่งเน้นให้ Data Center มุ่งถึงความยั่งยืนแล้วก็พยายามที่จะต่อยอดการใช้ประโยชน์ครับนำไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบการก้าวไปสู่ Content Economy การก้าวไปสู่AI Nation ที่เราสามารถที่จะผลิตคนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อยอดจาก Data Center ให้ได้ถือว่าเรามีโอกาสสูงมากครับเพราะว่าเรามีความพร้อมด้านของพลังงานนะครับด้านพลังงานที่เรามีพลังงานสีเขียวอยู่แต่เฟสต่อไปก็คือการต่อยอด Data Center ให้เกิดประโยชน์ต่อการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งต้องมีการพัฒนาคนนะต้องมีการพัฒนาคนสร้างพวกการรุ่นใหม่นะครับที่ต่อยอดการใช้ประโยชน์ Data Center
0: ส่วนงานวิจัยเรื่อง Traceability ยกระดับสินค้าเกษตรไทยอย่างยั่งยืนเสนอให้จัดตั้งองค์กรกลางเพื่อทำระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรที่เป็นหนึ่งเดียวโดยเฉพาะสินค้าส่งออกสำคัญเช่นทุเรียนข้าวและผลไม้ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าไทยงานวิจัยเรื่องการบูรณาการระบบโลจิสติกอาเซียนเน้นเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนและชุมชนเพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคและผลวิจัยการใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษเสนอให้พัฒนากฎระเบียบและผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสเข้าสู่ตลาดต่างประเทศครับกฟผ.ร่วมกับสถาบันอาหารเดินหน้ายกระดับสินค้าชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและเขื่อนนะครับด้วยมาตรฐานนวัตกรรมและความรู้ด้านการตลาดยุค AI หวังเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างรายได้และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่แข่งขันได้ติดตามจากรายงานครับ
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมกับสถาบันอาหารเดินหน้าโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกิจการชุมชนกฟผ.ระยะที่2มุ่งเน้นยกระดับสินค้าชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนและระบบส่งไฟฟ้าทั่วประเทศด้วยการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปพัฒนาตั้งแต่กระบวนการผลิตมาตรฐานความปลอดภัยอาหารการสร้างแบรนด์ไปจนถึงการทำตลาดออนไลน์และการใช้ AI เพื่อเพิ่มศักยภาพสินค้าและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าถึงตลาดได้มากขึ้นปัจจุบันกฟผ.ได้เข้าไปพัฒนากิจการชุมชนแล้ว49ชุมชนจาก23จังหวัดทั่วประเทศแต่เป้าหมายไม่ได้หยุดอยู่แค่การทำให้ชุมชนผลิตสินค้าได้แต่ต้องยกระดับไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่เข้าใจตลาดรู้ความต้องการของผู้บริโภคและสามารถนำจุดเด่นของท้องถิ่นมาต่อยอดให้ตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่อย่างเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ได้รับการพัฒนาจนผ่านการรับรองสัญลักษณ์อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพหรือ Healthy Choiceขณะที่ลำไยอบแห้งได้พัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้นนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยโดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาจะได้รับการตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยอาหารจากห้องปฏิบัติการของสถาบันอาหารเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคขณะที่การเข้าถึงตลาดเป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญของกฟผ.ที่ได้นำของดีชุมชนออกสู่ตลาดจริงผ่านงานตลาดนัด NG Level Up ของดีชุมชนกฟผ.เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้รู้จักและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศตั้งแต่น้ำพริกราบพร้อมรับประทานข้าวเกียบจมูกข้าวไรสเบอร์รี่ไปจนถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปอีกหลากหลายประเภท ซึ่งสินค้าทั้งหมดยังจะคงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นแต่เพิ่มเติมด้วยมาตรฐานและนวัตกรรมสมัยใหม่พร้อมจัดกิจกรรมโชว์เคสนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบที่ผ่านการพัฒนา
3: เราเข้าไปดูแลชุมชนที่อยู่รอบๆโรงไฟฟ้าของเราแล้วเราก็มองเห็นศักยภาพของชุมชนว่าเขามีวัตถุดิบมีทรัพยากรมีความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเขาขาดโอกาสบางอย่างอาจจะเข้าไม่ถึงช่องทางบางช่องทางซึ่งในฐานะที่เป็นคนตัวเล็กๆในสังคมเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงกฟผ.ก็เล็งเห็นถึงจุดนี้จึงได้พยายามเชื่อมโอกาสให้กับชุมชนโดยการที่ดึงเอาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอาหารนะคะคือสถาบันอาหารที่จะดูแลเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมและมาตรฐานต่างๆทำให้ชุมชนยกระดับของผลิตภัณฑ์ตนเองขึ้นมาได้แล้วก็ประสบความสำเร็จในการขายในการจำหน่ายเกิดรายได้ให้ชุมชนอยู่ได้ด้วยตัวเองมากขึ้นค่ะ
2: ความร่วมมือระหว่างกฟผ.และสถาบันอาหารครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการยกระดับผู้ประกอบการในพื้นที่แต่ยังเป็นต้นแบบความสำเร็จในการเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมสู่ตลาดสร้างรากฐานเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพและสะท้อนแนวทางการดำเนินงานของกฟผ.ในการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนผู้สนใจสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนในงานตลาดนัด NG Level Up ของดีชุมชนกฟผ.ได้จนถึงวันที่7กันยายนนี้บริเวณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิวจังหวัดนนทบุรี
0: ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

ีบรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนาวิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร

0: ราชบัณฑิตยสภาจัดงานประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีราชบัณฑิตยสภาและรำลึก50ปีแห่งการสิ้นพระชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนราธิปพงประพันธ์พร้อมเปลี่ยนบทบาทจากผู้รักษาความรู้สู่ผู้นำปัญญาสาธารณะครับศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์สุรพลอิสระไกรศรีนายกราชบัณฑิตยสภาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีราชบัณฑิตยสภาและรำลึก50ปีแห่งการสิ้นพระชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนราธิปพงประพันธ์พระบิดาแห่งการบัญญัติศัพท์โอกาสนี้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีร่วมกล่าวแสดงความยินดีด้วยนายกราชบัณฑิตยสภาระบุว่าตลอด1ศตวรรษที่ผ่านมาราชบัณฑิตยสภาได้ทำหน้าที่สั่งสมและรักษาองค์ความรู้ของชาติแต่ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจำเป็นต้องขยายบทบาทสู่การเป็นผู้สร้างและชี้นำทางปัญญาโดยนำองค์ความรู้มาสังเคราะห์เป็นข้อเสนอเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของประเทศทั้งในมิติของการศึกษาสังคมผู้สูงอายุความเหลื่อมล้ำธรรมาภิบาลและการรับมือกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ดังนั้นในโอกาสครบรอบ100ปีราชบัณฑิตยสภาจึงประกาศเจตนารมณ์ก้าวสู่ศตวรรษที่2ด้วยการต่อยอดทุนทางปัญญาสร้างพื้นที่ให้ความรู้จากหลากหลายศาสตร์มาบรรจบกันเชื่อมโยงองค์ความรู้กับสังคมและร่วมกำหนดทางเลือกของประเทศบนพื้นฐานความรู้ปัญญาคุณธรรมและการใช้เทคโนโลยีอย่างรับผิดชอบการจัดประชุมวันนี้ยังเปิดพื้นที่ให้ผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการและคนรุ่นใหม่ร่วมกันมองอนาคตประเทศใน10ประเด็นสำคัญเพื่อจัดทำเป็นสมุดปกขาวมอบให้แก่รัฐบาลต่อไป
1: สถาบันพระปกเกล้าครบรอบ27ปีพร้อมเดินหน้าเป็นสถาบันที่สร้างผู้นำใหม่ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมพร้อมปรับปรุงหลักสูตรเปิดโอกาสสร้างผู้นำใหม่จากทั่วประเทศค่ะหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมแสดงความยินดีสถาบันพระปกเกล้าจัดงานวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้าครบรอบ27ปีก้าวเข้าสู่ปีที่28มีนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายจากนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้เป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดีด้วยนายอิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าได้แถลงวิสัยทัศน์เป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญของสถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบันวิชาการที่เป็นคลังสมองของชาติด้านนิติบัญญัติและหมุดหมายสำคัญของสถาบันกับการก้าวสู่อนาคตปีที่28โดยสถาบันพระปกเกล้าจะเป็นต้นแบบหน่วยงานรัฐที่ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าโปร่งใสมีธรรมาภิบาลเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากรการสร้างหลักธรรมาภิบาลและในเดือนตุลาคมจะเปิดหลักสูตรใหม่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำเป็นการสร้างผู้นำใหม
2: ่เชื่อว่า28ปีที่ผ่านมาที่เราภูมิใจจากวันนี้ไปเราจะได้เห็นสถาบันพระปกเกล้าที่ไม่เหมือนเดิมที่เป็นสถาบันพระปกเกล้าที่เราไม่เพียงแค่ภูมิใจแต่จะเป็นสถาบันพระปกเกล้าที่คนไทยทั้งประเทศร่วมกับเราภูมิใจขอบคุณครับ
0: กรมประชาสัมพันธ์เชิญตัวแทนนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นร่วมบันทึกเทปรายการ The Fireside เพื่อเปิดมุมมองการศึกษาในต่างแดนถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยนางสาวแพรวาชัยวุฒิหรือน้องเจมินายซึ่งได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ Institute of Science Tokyo และปัจจุบันได้นำประสบการณ์กลับมาต่อยอดทำงานด้านการวิจัยในประเทศไทยได้เข้าร่วมบันทึกเทปรายการ The Fireside ของ NBT World เพื่อพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นการใช้ชีวิตในต่างประเทศตลอดจนโอกาสและความท้าทายที่เยาวชนไทยเรียนรู้และนำไปต่อยอดได้ขณะที่นายดอมรุ่งเรืองนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่านอกจากการได้ลองใช้ชีวิตในต่างประเทศแล้วยังเป็นโอกาสดีที่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างและนำความรู้ที่ได้กลับมาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศอีกทั้งยังเป็นเหมือนตัวแทนของไทยในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอีกด้วย
3: อย่า างเรื่องเทคโนโลยีค่ะก็อย่างที่รู้กันดีว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเทคโนโลยีเขาล้ำหน้ามากแล้วทีเนี้ยเราก็สามารถเอาเทคโนโลยีเนี้ยกลับมาทำงานวิจัยต่อยอดที่ประเทศไทยได้อะค่ะแล้วก็เรื่องของแล็บหรือว่าสิ่งความพร้อมต่างๆของเรื่องเทคโนโลยีหรือเรื่องฟาซิลิตี้เองเนี่ยก็ค่อนข้างดีเราสามารถทำงานวิจัยอะไรก็ได้ในประเทศแบบที่3เนาะประเทศญี่ปุ่นแล้วก็หลังจากกลับมาแล้วค่ะก็สามารถแบบ collaborate ก็คือมีการมีส่วนร่วมระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นค่ะสามารถทำงานวิจัยร่วมกันได้ค่ะ
4: สำหรับเราคิดว่าการเป็นนักเรียนที่ไปเรียนญี่ปุ่นเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเราเป็นส่วนหนึ่งที่ contribute ให้กับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ได้ไปใช้ชีวิตได้สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นและนำสิ่งดีๆกลับมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆหรือน้องๆผู้ใหญ่ต่างๆในประเทศไทยต่อไปโดยเฉพาะในโอกาสปีหน้าที่กำลังจะถึงนี้ก็ถือว่าเป็นครบรอบ140ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ขยายความร่วมมือต่อไปอนาคตโดยแม้แต่นักเรียนอย่างเราก็สามารถมีส่วนร่วมต่อไปได้ครับ
0: ทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์และ NBT World ยังได้เตรียมต่อยอดความร่วมมือผ่านโครงการ Thainess Beyond Borders โดยเชิญตัวแทนจาก TSAJ มาร่วมผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์ถ่ายทอดเรื่องราวของเยาวชนไทยในต่างประเทศและนำเสนอศักยภาพของคนรุ่นใหม่สู่ผู้ชมทั้งในไทยและต่างประเทศ
1: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะ

จแห่งชาติร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเปิดตัวโครงการพัฒนาสุขภาวะข้าราชการตำรวจแบบบูรณาการสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการขับเคลื่อนเชิงระบบนำร่อง20หน่วยงานทั่วประเทศสร้างองค์กรตำรวจที่มีสุขภาวะโดยโครงการจะใช้ข้อมูลสุขภาพจริงของกำลังพลมาวิเคราะห์และกำหนดมาตรการให้เหมาะกับแต่ละหน่วยงานพร้อมพัฒนาเป็น Smart Police Health Framework ขยายผลทั่วสำนักงานตำรวจแห่งชาติการดำเนินงานจะแบ่งเป็น3ระยะตั้งแต่ประเมินสถานการณ์สุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปจนถึงสรุปบทเรียนและผลักดันเข้าสู่ระบบงานปกติโดยตั้งเป้าการเปลี่ยนแปลง3ระดับทั้งบุคคลหน่วยงานและระบบคาดว่าจะมีตำรวจได้รับประโยชน์กว่า 3,600 นายในปี2569ถึง2570ข้อมูลคาดการพบว่าหากไม่มีมาตรการป้องกันสัดส่วนตำรวจที่จะเป็นเบาหวานใน10ปีอาจเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.4 เป็นร้อยละ 26.9 และความดันโลหิตสูงจากร้อยละ 17.4 เป็นร้อยละ 33.8 ขณะที่งานวิจัยในข้าราชการตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาลจำนวน339คนพบพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงร้อยละ 88.2 และร้อยละ 14.4 ดื่มหนักถึงระดับที่เสี่ยงต่อการติดสุราจึงเตรียมส่งเสริมการออกกำลังกายอาหารสุขภาพการจัดการความเครียดลดบุหรี่ไฟฟ้าและแอลกอฮอล์เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสุขภาพที่ดีและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนอย่างเต็มศักยภาพจังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569พร้อมมอบกิตติบัตรแก่กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดโดยมีนายอำนาจเจริญศรีผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานการจัดงานครั้งนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นศูนย์รวมจิตใจและพลังของประชาชนสร้างความรักความสามัคคีและความเข้มแข็งให้กับชุมชนภายในงานมีการมอบเงินขวัญถุงพร้อมพระฉายาลักษณ์แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินมอบกิตติบัตรกองทุนดีเด่นจัดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จและปล่อยขบวนแห่อัญเชิญเงินขวัญถุงเข้าสู่หมู่บ้านต้นกล้า8ขบวนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติดสร้างชุมชนปลอดภัยเข้มแข็งและน่าอยู่กรมสุขภาพจิตห่วงสถานการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนทั้งเหตุข่มขู่และเหตุที่เกิดขึ้นจริงซึ่งส่งผลกระทบต่อความรู้สึกปลอดภัยของนักเรียนครูผู้ปกครองและชุมชนย้ำว่าความรุนแรงมีหลายปัจจัยทั้งความเครียดความขัดแย้งการถูกกลั่นแกล้งและสภาพแวดล้อมไม่ควรเหมารวมว่าเกิดจากปัญหาสุขภาพจิตเพียงอย่างเดียวและทุกฝ่ายเฝ้าระวังสัญญาณเตือนทั้งการพูดหรือเขียนข่มขู่การแสดงความโกรธที่รุนแรงหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนหากพบความเสี่ยงเหล่านี้ให้รีบแจ้งครูผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ตรีตราหรือด่วนสรุปส่วนเหตุการณ์ในจังหวัดกำแพงเพชรกรมสุขภาพจิตส่งทีมลงพื้นที่ดูแลจิตใจแล้วพร้อมคัดกรองครูผู้สอนกว่า90คนและติดตามนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้เด็กและประชาชนที่มีความเครียดหรือได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมง

ตอนนี้มีหลายคนได้รับอีเมลอ้างชื่อว่าเป็นไปรษณีย์ไทยบอกให้กดลิงก์ชำระค่าภาษีพัสดุนะครับถ้าไม่ชำระก็จะไม่สามารถจัดส่งพัสดุได้แบบนี้เราจะต้องจ่ายจริงหรือว่ามันเป็นกลลวงของมิจฉาชีพกันแน่ตรวจสอบกับชัวร์หรือโมนิมครับ

รณีมีอีเมลไปรษณีย์ไทยส่งลิงก์ให้ชำระค่าภาษีหากไม่ชำระจะไม่สามารถจัดส่งพัสดุได้เป็นอีเมลปลอมค่ะบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดตรวจสอบแล้วพบว่าอีเมลดังกล่าวเป็นอีเมลของมิจฉาชีพไม่ใช่การติดต่อจากไปรษณีย์ไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอีเมลหรือข้อความที่แนบลิงก์ไม่ควรกดลิงก์หรือดำเนินการตามข้อความที่ส่งมาหากยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ชัดดังนั้นหากได้รับอีเมลอ้างชื่อไปรษณีย์ไทยให้กดลิงก์เพื่อชำระค่าภาษีอย่ากดเด็ดขาดค่ะ

ช่วงนี้จังหวัดทางภาคอีสานที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขงยังต้องเฝ้าระวังน้ำเพิ่มสูงล้นเข้าท่วมบ้านเรือนนะคะแต่ว่าจะมีพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องตรวจสอบติดตามในสถานีอากาศ NBT ค่ะ

0: สวัสดีครับช่วงนี้พี่น้องทางภาคอีสานที่อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขงต้องเฝ้าระวังน้ำขึ้นฉับพลันกันเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักอาจทำให้น้ำล้นตลิ่งและเข้าท่วมบ้านเรือนได้ครับโดยระดับน้ำในวันนี้ที่สถานีหนองคายน้ำมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตที่ 0.28 เมตรส่วนในวันพรุ่งนี้ที่สถานีบึงการน้ำมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตที่ 1.22 เมตรทั้งนี้ผู้ที่อยู่ในจุดเสี่ยงและพื้นที่ใกล้เคียงได้แก่อำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายพลพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดหนองคายอำเภอปากคาดเมืองบึงการบุ่งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและท่าพนมจังหวัดนครพนมอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงและริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกนะครับซึ่งสาเหตุที่ทำให้น้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นก็มาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยคาดว่าฝนจะเริ่มเบาลงหลังวันที่7กันยายนนี้ครับไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ลพบุรีและสระบุรีส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
1: เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ผู้นำอิสราเอลครับออกมาระบุว่าระบอบการปกครองของอิหร่านนั้นใกล้ล่มสลายแล้วนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลได้กล่าวต่อนายทหารระดับสูงของกองทัพว่าระบบการปกครองของอิหร่านในเวลานี้กำลังสั่นคลอนและอ่อนแอที่สุดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอิหร่านกำลังต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและเขาแสดงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าการโค่นล้มระบอบของอิหร่านนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมถ้อยแถลงนี้มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐกลับมา

0: ความกับอิหร่านแล้วและยืนยันว่าอำนาจในการปิดกั้นหรือควบคุมเส้นทางเดินเรือสายยังไม่เป็นปกติโดยมีจำนวนเรือล่องผ่านในหลักหน่วยซึ่งแตกต่างจากก่อนสงครามที่มีสูงถึงหลักร้อยลำแต่ก่อนหน้าที่เจดีเวนส์จะออกแถลงกลับมีรายงานว่าการลำเลียงน้ำมันผ่านฮอร์มุซมีปริมาณสูงถึง15ล้านบาร์เรลซึ่งใกล้เคียงกับภาวะปกติอย่างมาก
1: หน่วยกู้ภัยในเนปาลได้ช่วยเหลือคนงานโรงไฟฟ้าไตรสุรีที่อยู่ติดอุโมงค์ที่ติดอยู่ในอุโมงค์หลังถูกน้ำท่วมและดินถล่มจากเหตุการณ์สึนามิช่องเขาฮิมาลัยเมื่อวันพุธสัปดาห์ก่อนได้แล้ว2คนหนึ่งในนั้นเป็นผู้ควบคุมงานก่องานช่างกลและอีกคนเป็นหัวหน้าช่างกลทำให้ความหวังที่จะพบคนงานอื่นๆรอดชีวิตมีมากขึ้นจากที่มีรายงานว่าคนงานโรงไฟฟ้าสูญหายไปประมาณ900คนจากภัยพิบัติครั้งนั้นซึ่งก็ผ่านมาแล้ว9วันภารกิจกู้ภัยตรงจุดนี้มีเจ้าหน้าที่ทั้งจากอินเดียเกาหลีใต้และจีนร่วมอยู่ด้วยจากนี้ก็จะมีการค้นหาคนงานที่เหลือในอุโมงค์ในระดับที่ลึกลงไปอีกจากที่พบทั้ง2คนนี้ที่ระดับความลึก170เมตรทั้งนี้การกู้ภัยที่ผ่านมาได้ทำให้พบผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 1,280 คนแล้วและยังมีผู้สูญหายอีก 5,628 คน
0: ชาวแอฟริกาใต้ในเมืองเดอร์บันก่อสถานการณ์ตึงเครียดอีกครั้งจากการที่ลุกฮือจับอาวุธและบุกไปทำร้ายแรงงานต่างด้าวที่แคมป์ชั่วคราวแห่งหนึ่งจนมีผู้บาดเจ็บโดยการกระทำของชาวท้องถิ่นเป็นไปเพื่อขับไล่คนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารเข้าเมืองอย่างถูกต้องซึ่งพวกเขาได้กล่าวหาว่าคนต่างด้าวเหล่านี้เข้ามาแย่งอาชีพอีกทั้งยังเรียกร้องสิทธิพิเศษมากมายเหนือคนท้องถิ่นความวุ่นวายดังกล่าวทำให้ตำรวจต้องใช้กำลังเข้าระงับเหตุและจับกุมผู้ก่อเหตุหัวรุนแรงไว้บางส่วนส่วนคนต่างด้าวที่บาดเจ็บเป็นชาวคองโก5คนแต่มีรายงานที่ระบุว่าคนเหล่านี้บาดเจ็บจากอาวุธของตำรวจทั้งนี้การขับไล่คนต่างด้าวในแอฟริกาใต้รุนแรงมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนและส่งผลให้แรงงานต่างด้าวราว 200,000 คนที่หวาดกลัวพากันอพยพหลบหนีออกนอกแอฟริกาใต้
1: เรือสินค้าติดธงรัสเซียชื่อโอมสกี้107ลอยไปเกยตื้นไกลถึงชายฝั่งตะวันออกของนครอิสตันบูลประเทศตุรกีหลังจากที่เรือตกเป็นเป้าโจมตีของโดรนที่คาดว่าจะเป็นของยูเครนตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาใกล้กับท่าเรือโนโวรอสซิกของรัสเซียโดยตัวเรือได้รับความเสียหายอย่างหนักเฉพาะห้องบังคับการถูกไฟไหม้จนวอดทำให้ลูกเรือต้องสละเรือหนีเอาชีวิตรอดด้วยเรือชูชีพและปล่อยให้เรือลำนี้ซึ่งมีความยาวถึง108เมตรลอยเต้งไร้การควบคุมข้ามทะเลดำเป็นระยะทางกว่า800กิโลเมตรไปจนถึงตุรกีย
0: อดผู้ป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษซึ่งเป็นนักเรียนและครูในอินโดนีเซียที่บริโภคอาหารกลางวันฟรีตามโครงการของรัฐบาลได้เพิ่มขึ้นเป็น 2,000 คนแล้วโดยผู้ป่วยกลุ่มล่าสุดซึ่งมีจำนวน777คนมาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาเมืองลาเซมในจังหวัดชวากลางถือเป็นการตอกย้ำเรื่องการไร้คุณภาพของโครงการดังกล่าวที่เต็มไปด้วยข้อครหาโดยในขณะที่รัฐบาลอินโดนีเซียมีความมุ่งหวังที่จะยกระดับโภชนาการสำหรับเด็กนักเรียนแต่ก็พบว่าผู้ที่รับสัมปทานไปดำเนินโครงการกระทำทุจริตบ่อยครั้งอีกทั้งยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ว่าคุณภาพของอาหารนักเรียนไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่สูงลิ่วขณะนี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำลังสอบหาสาเหตุอาหารเป็นพิษดังกล่าวซึ่งก็ยังไม่สรุปว่าเป็นเพราะการปรุงสุกๆดิบๆที่มักพบบ่อยหรือไม
1: ่โตรอนโตเมืองใหญ่ของแคนาดามีลูกเห็บตกหนักลงมาในช่วงที่เมืองกำลังเผชิญพายุที่รุนแรงที่สุดในรอบ100ปีซึ่งเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ภาพข่าวแสดงให้เห็นบรรยากาศขณะนั้นมีทัศนวิสัยลดลงเหลือเพียงประมาณ30เมตรเท่านั้นขณะที่หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาวัดปริมาณฝนได้กว่า150มิลลิเมตรในเวลาไม่กี่ชั่วโมงซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติของเดือนสิงหาคมทั้งเดือนที่จะอยู่ที่78มิลลิเมตรเท่านั้นความเสียหายจากพายุลูกเห็บได้ทำให้เกิดไฟดับน้ำท่วมในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำดอนซึ่งทำให้รถยนต์จมน้ำเสียหายจำนวนมากอีกทั้งยังทำให้รถไฟใต้ดินบางสถานีต้องหยุดให้บริการลงสนามบินนานาชาติเพียร์ต้องเลื่อนและยกเลิกเที่ยวบินเกือบทั้งวัน
0: หน่วยงานรัฐบาลเกาหลีใต้ทั้งกระทรวงและหน่วยงานรัฐส่วนกลางราว350แห่งเริ่มทยอยขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้สำนักงานจากที่ตั้งในกรุงโซลไปยังที่ตั้งใหม่ในเมืองเซจงเมืองศูนย์กลางการบริหารราชการที่อยู่ห่างออกไปทางใต้ประมาณ120กิโลเมตรคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีหน้าตามแผนแก้ปัญหาการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกันในแต่ละภูมิภาคด้านนายกรัฐ

0: มนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยังมีแผนจะก่อสร้างทำเนียบประธานาธิบดีแห่งที่2ขึ้นในเมืองเซจงในอีก3ปีข้างหน้าจากนั้นก็จะก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ต่อไปเพื่อให้ศูนย์กลางการบริหารประเทศไปรวมกันอยู่ที่เมืองนี้อย่างสมบูรณ์
1: ญี่ปุ่นปรับเกณฑ์การออกวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนเปิดธุรกิจในประเทศนะครับจะส่งผลต่อชาวต่างชาติกลุ่มนี้อย่างไรบ้างไปหาคำตอบจากรายงานครับ
2: ร้านอาหารจิตวันไรโน่ในกรุงโตเกียวซึ่งตั้งชื่อตามแรดนอร์เดียวที่พบในอุทยานแห่งชาติจิตวันของเนปาลเป็นธุรกิจของพุทธาโทกีสัมปนาหญิงชาวเนปาลวัย38ปีเธอจากครอบครัวที่เนปาลมานานนับ10ปีเพื่อมาแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้นในญี่ปุ่นจนกระทั่งมีกิจการเป็นของตัวเองที่สร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงแต่มาวันนี้ดูเหมือนโชคชะตาไม่เป็นใจแล้วเธออาจจะต้องทิ้งกิจการไปในที่สุดเนื่องจากญี่ปุ่นได้มีการออกกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการขอวีซ่าทำงานเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาทางการญี่ปุ่นได้ยกระดับข้อกำหนดสำหรับวีซ่าผู้จัดการธุรกิจหรือ Business Manager Visa ที่เข้มงวดขึ้นหลังจากมีรายงานว่ามีชาวต่างชาติจำนวนมากเข้ามาจัดตั้งบริษัทบังหน้าเพื่อเป็นช่องทางในการย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในญี่ปุ่นด้วยเหตุนี้ทำให้ร้านอาหารของเธอถูกเพ่งเล็งและตัวเธอเองก็มีความเสี่ยงที่จะถูกผลักดันให้ออกนอกประเทศไปด้วยเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่นี้ได้สำหรับวีซ่าผู้จัดการธุรกิจของญี่ปุ่นได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วเพื่อเป็นการสกัดกั้นการทำธุรกิจบังหน้าทางการญี่ปุ่นได้เพิ่มข้อกำหนดต่างๆเกือบทั้งหมดเริ่มจากการที่ชาวต่างชาติที่จะเข้ามาเปิดธุรกิจจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนขั้นต่ำที่30ล้านเยนหรือประมาณ7ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเดิมถึง6เท่าถือเป็นเกณฑ์ที่สูงมากแม้กระทั่งข้อมูลของญี่ปุ่นเองก็ยังระบุว่าชาวญี่ปุ่นที่มีกำลังที่จะลงทุนด้วยวงเงินที่สูงเช่นนี้มีเพียง 8.7% เท่านั้นประการที่2ก็คือในแต่ละธุรกิจจะต้องมีพนักงานที่เป็นชาวญี่ปุ่นอย่างน้อย1คนหรือเป็นผู้ที่ถือวีซ่าระยะยาวอย่างถูกต้องตามกฎหมายประการที่3คือสถานที่ตั้งที่ทำการธุรกิจจะต้องมีพื้นที่ปฏิบัติการที่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนไม่สามารถใช้พื้นที่ของบ้านพักเป็นส่วนหนึ่งของที่ทำการได้อีกต่อไปส่วนเกณฑ์ด้านคุณสมบัติบุคคลและการดำเนินงานก็เข้มงวดทีเดียวโดยผู้ที่ถือวีซ่าผู้จัดการธุรกิจจะต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอย่างน้อย3ปีหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นอย่างน้อยหรือมีปริญญาบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอีกทั้งยังจะต้องมีทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับสูงและจะต้องมีแผนการทำธุรกิจที่ผ่านการรับรองและถูกตรวจสอบอย่างละเอียดส่วนในเรื่องของระยะเวลาการถือวีซ่าญี่ปุ่นจะออกวีซ่าผู้จัดการธุรกิจให้สูงสุดที่5ปีเท่านั้นแต่สำหรับบริษัทเปิดใหม่มักจะได้วีซ่าเริ่มต้นที่1ปีสำหรับผู้ที่ถือวีซ่าประเภทนี้อยู่ยังมีเวลาที่ญี่ปุ่นผ่อนปรนให้3ปีเพื่อให้ปรับธุรกิจให้สอดคล้องซึ่งก็หมายความว่าสัมชนาจะต้องหาเงินทุนเพิ่มเติมให้ได้ถึง30ล้านเยนและปรับธุรกิจใหม่เพื่อให้ร้านของเธออยู่ต่อไปในญี่ปุ่นได้แต่ก็ดูเหมือนว่าเธอจะถอดใจกับเรื่องนี้ไปแล้วมีรายงานว่าการปรับกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดได้ทำให้ผู้ประกอบการชาวต่างชาติในญี่ปุ่นทยอยปิดกิจการโดยเมื่อต้นเดือนพบว่ายอดสมัครวีซ่าประเภทนี้ได้ลดหวบไปถึง 96% จากเฉลี่ยเดือนละ 1,700 รายเหลือเพียง70รายเท่านั้น
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงทำไมค่ะวันนี้อาจารย์เกษมสันและคุณนวัสกรจะพาไปพูดคุยเรื่องของทัพไทยพร้อมลุยเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะไปพูดคุยกับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ส่วนช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็นอัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409
2: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
3: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
2: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
3: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก
4: อายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตี3เดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
5: กลับมาลูก
6: แม่แก้วแม่เห็นมีเรานะแม
4: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
5: แล้วแกงแม่ลูก
7: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ

0: ไปของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริงๆ
1: แม่เล่นอะไรเนี่ย
0: ทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะนะครับผู้ชมสามารถติดตามรับชมนะครับช่วงทำไมของเราได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับนั่นคือช่องทางออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับและผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้ท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณนวัศกร
0: คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าใกล้เปิดฉากแล้วนะครับสำหรับเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับแน่นอนครับพอถึงช่วงเวลาของมหากรรมลักษณะนี้เนี่ยนะครับพี่น้องชาวไทยนะครับก็ตื่นเต้นเพื่อที่จะลุ้นว่านักกีฬาไทยของเราเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะคว้าแชมป์ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแน่นอนครับปีนี้นะครับเช่นเดียวกันการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาของเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะไปร่วมทำการแข่งขันจะเป็นอย่างไรความหวังของเราในปีนี้เนี่ยนะครับจุดมุ่งหมายคืออะไรวันนี้ได้พูดคุยกับท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับท่านดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่านะครับ
2: ยินดีครับ
1: ทราบว่าภารกิจเยอะแต่ยังกรุณาให้เกียรติ
2: ยินดีอย่างยิ่งเลยครับ
1: แห่งประเทศไทยนะครับ
0: ครับ
1: 19กันยายนแล้วอีกไม่กี่วันใกล้นะครับวันนี้วันที่4กันยายนแล้วนะครับจะมีมหากรรมกีฬาที่ใหญ่สุดของเอเชียนะครับไทยเราก็ส่งทุกปีนะแล้วดูไปแล้วไทยเราผมดูประวัติไทยเราเป็นเจ้าภาพบ่อยที่สุดในโลกนะ
2: ในเรา
1: สี่ครั้งครับทีนี้จัดที่นาโกย่าญี่ปุ่นนะครับในฐานะที่เป็นผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นคนขับเคลื่อนเป็นแม่ทัพใหญ่ละเราส่งนักกีฬาไปเท่าไหร่ครับเที่ยวนี
2: ้คือนักกีฬาเที่ยวนี้จะน้อยลงกว่าเดิมนิดหนึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเราส่งไป900กว่าคนคราวนี้เนี่ยก็เกือบ700นะครับ693คนนะซึ่งก็การลดลงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยากที่จะตัดให้ลดน้อยลงไปนะครับแต่ว่าเราได้สร้างมาตรฐานว่านักกีฬาที่ไปเนี่ยจะต้องเป็นนักกีฬาที่ได้รับการยอมรับเช่นมีแรงกิ้งนะครับมีการคัดเลือกไปได้แล้วก็มีเลือกว่าเป็นการยืนยันจากสหพันธ์กีฬาที่จัดเนี่ยว่าเราได้สิทธิ์เข้าไปเพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้ชนะเหรียญเนี่ยครับแต่ว่าทุกคนที่เป็นทีมชาติไทยนะทั้ง600กว่าชีวิตนะครับผมถือว่ามีเกียรติอย่างยิ่งแล้วนะครับเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายๆว่าอยู่ดีๆเราจะไปสมัครเอเชียนเกมไม่ได้นะ
1: ครับ
2: มันจะแตกต่างจากหลายๆกีฬาที่เล็กลงมาหน่อยนะเช่นซีเกมหรืออะไรต่างๆนะครับแต่การคัดเลือกต่างๆเนี่ยเข้มข้นนะไม่ง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นความภูมิใจนะครับที่ได้ติดทีมชาติครั้งนี้ซึ่งก็น้อยกว่าคราวที่แล้วเล็กน้อยครับประมาณ200กว่าคน
1: ท่านผู้ว่าแปลว่าถึงแม้จะเก่งที่สุดในประเทศไทยแต่ถ้าไม่ผ่านมาตรฐานของสมาคมกีฬาระหว่างประเทศก็ไม่ได้ไป
2: ไม่ได้ไป
1: เพราะฉะนั้น693ท่านที่ไปเที่ยวนี้ต้องถือว่า
2: เก่งมาก
1: เก่งมาก
2: ต้องชื่นชม
1: ต้องชื่นชม
2: และก็ยินดีนะครับว่าเป็นตัวเลขที่ผมดูแล้วนะครับว่าค่อนข้างสูงจากการที่เรามีความต่อเนื่องจากการที่เราได้เป็นเจ้าภาพ4เกมที่ผ่านมาและเราได้เป็นเจ้าเหรียญทองใน4เกมนะกลับมายิ่งใหญ่ในหลายชิ้นกีฬาเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยมันเป็นการเก็บตัวต่อเนื่องเพราะฉะนั้นนักกีฬาก็จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยก็จะ6เดือนยืนพื้นนะโดยที่อาจจะต้องมาฟื้นความฟิตอะไรกันใหม่แต่ด้วยการที่เรามีเพิ่งมี4เกมเนี่ยมันทำให้นักกีฬาเนี่ยเรามีความแข็งแกร่งอยู่แล้วต่อเนื่อง
1: การเตรียมพร้อมต่อเนื่อง
0: สำหรับปีนี้ที่มีการจัดการแข่งขันกีฬากันเนี่ยนะครับมีทั้งหมดกี่ชนิดกีฬาแล้วเราเนี่ยส่งไปกี่ประเภทครับสำหรับรอบนี
2: ้ในเอเชียนเกมนะครับ43ชนิดกีฬาเราส่งครบครับ46สมาคมกีฬา
0: ครับ
2: นะในสำหรับอาเซียนพาราเอเชียนพาราเกมนะคือต่อเอเชียนเกมเนี่ยเดือนกันยา
0: ครับ
2: เอเชียนพาราเกมก็ตุลา
0: ครับ
2: นะซึ่งเราก็ส่งเยอะพอสมควรเหมือนกันเราส่ง282คนนะใน18ชนิดกีฬา
0: ครับ
2: นะเพราะฉะนั้นทัพเราเนี่ยเราได้ลุ้นทุกชนิดกีฬา
0: ครับ
2: นะแต่จะเอาถ้าลุ้นเหรียญทองจริงๆเดี๋ยวคงต้องมาว่ากันว่ามันมีกีฬาอะไรบ้าง
1: ที่
2: จะได้ลุ้นนะครับ
1: ในเราส่งทั้ง43ชนิดกีฬานะครับโอ้693คน
2: ครับ
1: นะครับมันมีกีฬาใหม่ๆพูดถึงกีฬาใหม่
2: กีฬาใหม่ที่ใหม่เอี่ยมเลยนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เรายังไม่มีกีฬาเป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
0: ก็คือ
2: ปาเดล
1: ปาเดล
2: เราก็ส่ง4คนครับ
0: 4คน
2: ครับใช่ฮะเป็นกีฬาที่
0: อันนี้ส่งเป็นปีแรกเลย
2: ใหม่เอี่ยมเลยนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่บรรจุในเอเชียนเกม
0: ครับ
2: นะกีฬายอดฮิตของคนไทยตอนนี้นะฮะที่มาแรงมากพิกเกอร์บอล ที่กระบอกก็ได้บรรจุเข้ามาในเอเชียนเกม
1: มีตรงนี้ด้วย
2: มีด้วยครับแล้วก็เป็นกีฬาที่เราพูดได้เต็มปากว่าประเทศไทยเราเป็นระดับโลกนะเรามีลุ้นไปถ้าในอนาคตเข้าไปสู่โอลิมปิกเนี่ยเราได้ลุ้นเหรียญโอลิมปิก
1: ที่กระบอกก็จะคล้ายๆเทนนิสบวกกับปิงปอง
2: เป็นโต๊ะปิงปองที่ลูกไอ้ลูกฟุตบอล
1: ครับเพราะว่าพูดถึงเทคบอล
2: เราเทคบอล
1: เทคบอล
2: ครับให้ผมขอเนี่ยเป็นกีฬาที่เราเป็นระดับโลกจริงนะแล้วก็เล่นคล้ายๆโต๊ะปิงปองโค้ง
1: ที่มีทักษะตะก้ออย่างคนไทยเวลาฟาดเฟิร์สเนี่ยเราเห็นแล
2: ้
1: วนี่มีโอกาสได้เหรียญแน่นอนนี
2: ้แน่นอนแล้วก็จริงๆตอนนี้หลายประเทศเนี่ยมาเรียนตะกร
1: ้อ
2: เพื่อจะมีพื้นฐานไปเล่นเทคบอล
1: ครับผมดูหลังๆหลายๆประเทศก็ฟาดเป็นแล้วนะก
2: ็
1: ฟาดเป็นแล้วนะแต่ก่อนก็ฟาดไม่เป็นอย่างเรา
0: ก็คือใช้ทักษะของตะกร้อนี่แหละนะครับไปใช้ในการแข่งขัน
1: ครับ
2: ก็นักฟุตบอลก็เล่นได้ในทักษะแบบนี
1: ้อันนี้เป็นกีฬาใหม่ที่เรามีโอกาสได้เรียน
2: มีโอกาสครับใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นทั้งหมดคราวนี้คราวที่นะครับคราวนี้ท่านผู้ว่าตั้งเป้าไว้กี่เหรียญครับ
2: คือเราก็ตั้งเป้าว่าต้องดีกว่าเดิม
1: ต้องดีกว่าเดิม
2: ขั้นต่ำเนี่ยต้อง15เหรียญ
1: ตั้งเป้าไว้15
2: เหรียญนะครับแต่ก็หวังว่าจะได้มากกว่านั้น

0: ว่าภารกิจเราเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากที่จะติดอยู่ในท็อป6ของเอชของอันดับตารางเหรียญรางวัลนะปีมาเพื่อให้ไปติด1ใน6ที่ดีที่สุดของเอเชียให้ได้
1: ที่ผ่านมาเนี่ยจากสถิติเราเคยมี
0: เราเคยมีน้อยนะครับเราตอนที่เราเป็นเจ้าภาพแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยโอกาสที่จะได้1ใน6เนี่ยยากมากเหรียญเราก็อย่างที่อาจารย์ได้เรียนคือประมาณเนี้ย10ต้นๆ
2: 10 11 12
0: ถ้ามันทะลุไปถึง20ได้เนี่ยจะเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากนะก็หวังว่านักกีฬาเราหลายๆชนิดกีฬาเนี่ยจะทำผลงานได้ดีต่อเนื่องจาก4เกม
2: ครับตอนเราเป็นเจ้าภาพทางนู้นคุณนวัสกร2141เราได้24เหรียญทอง
1: อันนั้นคือสูงสุดเลยของกีฬา
2: ใช่ครับหลังนั้นก็ลดมาช่วงหลังๆนี้ตอน712
0: ผมเรียนว่าศักยภาพของเราเนี่ยมันมีนะฮะไม่ใช่ไม่มีเราสู้ได้นะครับแต่มันเป็นเรื่องของจังหวะโอกาสต่างๆนะเซลล์วินาทีนะซึ่งเราก็พยายามที่จะแก้ไอ้ตรงจุดเนี้ยตรงเซลล์วินาทีเนี่ยด้วยการเน้นวิทยาศาสตร์การกีฬา
1: ครับเราต้องบอกว่าตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านนะครับหรือว่าประเทศต่างๆที่เขาร่วมเขาก็มีศักยภาพพัฒนา
0: เก่งขึ้นกันไม่มีใครหยุดนิ่งนะเราเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะดูว่าใครเป็นคู่แข่งเราในแต่ละชนิดกีฬามีการวิเคราะห์นะครับว่าในแต่ละชนิดกีฬาคู่แข่งเราตอนนี้ทุกคนเนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีหมดแล้วนะถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเราเสียเปรียบทันทีนะแต่ถ้าเราใช้ผมคิดว่าเรื่องของความสำเร็จเนี่ยมันจะตามมา
2: ก่อนจะกลับมาเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเทคโนโลยีเนี่ยขออนุญาตดูแชมป์ในเอเชียก่อนจีนเนี่ยอันดับหนึ่งทิ้งขาดแล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีใต้สลับกันเป็นที่สองที่สามใช่ไหมครับท่านผู้ว่าบอกอยากจะเป็นที่หก4 5นี่เป็นใครที่เหนือกว่าเรา
0: ที่อยู่เหนือกว่าเรานะครับดูประชากรนะ
2: ครับ
0: อินเดียอินเดียระยะหลังนี่เขาแรงมากเขาเน้นเรื่องของการพัฒนากีฬาหลายๆอย่างนะครับเรื่องของกรีฑาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยดีขึ้นเยอะนะครับและประชากรเขาเยอะ
2: ครับ
0: อิหร่านปกติแล้วก็จะอยู่เหนือเรา
2: ครับ
0: แต่ว่าคราวนี้ไม่ทราบว่าไอ้ผลจากมีศักยภาพมากน้อยขึ้นอย่างไรนะฮะรวมถึงประเทศที่เป็นคู่แข่งสูสีกันมาอย่างเช่นไต้หวันไต้หวันก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ผมคิดว่าเราพอสู้ได
2: ้ไต้หวันคนไม่เยอะแต่ว่ากำลังทรัพย์เงินเยอะวิทยาศาสตร์กีฬาก็ดี
0: ใช่ฮะแล้วก็เป็นประเทศที่มีนักกีฬาเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะต่อเนื่องก็จะเห็นว่าเขาอยู่ในระดับที่สูงตลอดนะอาจจะไม่ได้ไปถึงระดับท็อป3หรือว่าอะไรที่เป็นลุ้นเป็นเจ้าเหรียญทองได้แต่ในฐานะที่เป็นประเทศที่ใกล้เคียงกันเนี่ยเป็นคู่แข่งโดยตรงนะก็ประเทศเหล่านี้ผมคิดว่าสูสีนะแล้วเรามีโอกาสได้หลุด
2: ต้องมาติดตาม
1: อยากจะเจาะที่15เหรียญยังเลยครับอาจารย์15เหรียญที่ตั้งเป้าไว้ในรอบนี้เนี่ยเราไปแบ่งเป็นชนิดกีฬาอะไรบ้างครับตอนนี
0: ้คือเอาว่าเรายืนพื้นจากกีฬาที่เราเคยได
2: ้
0: 12เหรียญเนี่ยเราอยากรักษาไว้นะครับ12เหรียญเดิมเราก็จะมีที่ทราบกันนะกีฬาทางน้ำเราเก่งนะอย่างเรือใบวินเซิร์ฟเนี่ยเราทำได้ดีมาต่อเนื่อง
2: ค
0: ราวที่แล้วอย่างเรือใบเนี่ยเราถ้าจำไม่ผิดได้3เหรียญทองเรือใบคราวนี้เราก็หวังสักเหรียญ2เหรียญเหรียญกันวินเซิร์ฟเราก็เคยได้มาเรื่อยๆคราวที่แล้วได้1เหรียญนะฮะตะกร
2: ้อ
0: แน่นอนตะกร้อเป็นกีฬาที่ไม่ตั้งความหวังไม่ได้และความหวังอย่างน้อยต้อง4เหรียญนะคราวนี้เราก็ตั้งไว้เหมือนเดิมแต่ตะกร้อก็จะมีประเด็นนิดหน่อยนะครับในการที่นักกีฬาบางคนเราโดนแบนจากการแข่งขันที่มาเลเซียเนี่ยมันก็ทำให้อาจจะศักยภาพอาจจะไม่ได้สูงสุดนะแต่ยังเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะทำได
2: ้
0: นะอีกหลายๆชนิดกีฬานะครับที่เพิ่มเติมลุ้นเพิ่มเนี่ยคือเรียนว่าเราได้ลุ้นเนี่ยประมาณสักเกือบ10ชนิดกีฬานะอย่างเทควันโดเนี่ยเราก็ต้องลุ้นคราวที่แล้วได้2เหรียญนะคราวนี้ก็อยากได้2เหมือนกันนะแต่น้องเทนนิสหายไปคนหนึ่งมันก็กระทบเหมือนกันเพราะว่าน้องๆที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่แทนนะก็ไม่ใช่ได้แต่คราวนี้เราหวังเนื่องจากเราดูผลงานดูสถิติจาก4เกมและการแข่งระดับนานาชาติเนี่ย
2: ค
0: ือยกน้ำหนักยกหนักเราไปถึงระดับโอลิมปิกนะแต่คราวที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้เหรียญทองนะก็เราค่อยสร้างนะสร้างทีมสร้างเด็กขึ้นมา
2: ค
0: ราวนี้เราก็มีความเชื่อมั่นนะ

0: ครับว่าจะติดเหรียญนะฮะไม่เหรียญ2เหรียญนะ
1: ครับ
0: กีฬาที่เราเคยเก่งมากนะครับและไม่ได้เหรียญคราวที่แล้วมวยสากลมวยสากลคราวนี้เรามีความหวัง
1: กลับมานะ
0: กลับมาโดยเฉพาะผู้หญิง
1: ครับ
0: นะผู้ชายเราอาจจะยังไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถติดเหรียญอะไรยังไงได้บ้างนะครับแต่ก็มีโอกาสก
1: ับ
0: ผู้หญิงเนี่ยเราก็ค่อนข้างมีความมั่นใจว่าจะได้เหรียญกลับมา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในแต่ละชนิดกีฬานะครับตั้งแต่ที่จีนมาเนี่ยเรายังคงไว
1: ้
0: นะแต่เราอยากที่จะสอดแทรกหลายๆชนิดกีฬากอล์ฟก็เป็นกีฬาที่เราได้ต่อเนื่องนะคราวนี้เราก็ต้องลุ้นรอบต่อแบดมินตันคราวที่แล้วยังไม่ได้คราวนี้เราก็ชายเดี่ยวเราก็ไม่ธรรมดานะมือสามของโลกนะก็มีหวังกรีธานะครับก็คราวนี้เรียกว่าพร้อมกว่าเดิ
1: ม
0: นะใน100เมตรคือบิลเนี่ย
1: เทปบิล
0: เนี่ยเป็นคนที่แรงมาตีนปลายนะเขาก็มีการคราวนี้ก่อนเอเชียนเกมเราส่งไปที่ไปเทรนอยู่ที่อเมริกานะครับอยู่ประมาณเดือนกว่านะเพราะฉะนั้นก็จะไปแก้ไอ้จุดบกพร่องในเรื่องของการออกสตาร์ทต่าง
1: ๆนะดูแล้วมีลุ้นเกิน15นะท่านว่านับเนี่ยเกินแล้วเนี่ยผมต้องจด
0: คือตอนนี้เราวิเคราะห์โดยที่เรายังไม่ได้วิเคราะห์คู่แข่งนะแต่พอเอาเข้าจริงๆเอาคู่แข่งคือใครอันนี้ไม่ง่ายเลยที่เราบอกว่าแบดมินตันมีลุ้นมีอะไรเราอยู่อันดับ3 1 2 3แพ้ชนะกันเนี่ยระดับโลก
1: มันคลิกกันได
0: ้เพราะว่าหลายชนิดกีฬาเนี่ยมันยิ่งกว่าไม่ใช่ยิ่งกว่านะน้องๆโอลิมปิกแบดมินตันปิงปอง
1: ก็นี่เท่ากับอยู่ในเอเชียจีนนี่คือแชมป์ตรงนี้นะ
0: งั้นเราก็ลำบากที่เราจะลุ้นเหรียญทองค่อนข้างเหนื่อยกว่าซีเกมเยอะครับ
1: ครับแต่ว่าตรงนี้นี่พูดไปถึงนี้ท่านผู้ชมอยากดูแล
2: ้วครับ
1: ก่อนจะไปรายละเอียดอื่นถ่ายทอดกีฬาเยอะแค่ไหนครับช่วงนี
0: ้NBTก็เป็นหนึ่งในพยายามนะครับพยายามให้ได้ครบที่นักกีฬาเราลงเล่นนะแต่มันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าเป็นฟีดที่มาจากประเทศเจ้าภาพคือญี่ปุ่นนะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะขัดใจนิดหน่อยแต่ถ้าไม่มีถ่ายทอดสดเราจะพยายามให้ดูเทปนะเพราะว่าเรามีช่องทางเนี่ย7สถานีที่ร่วมกันนะภาครัฐเนี่ย T-Sport 7นะครับของกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาก็จะเป็นแม่งานหลักนะ NBT ของรัฐบาลนะรวมถึงช่อง9อสมท.นะ3สถานีของรัฐเนี่ยเราดูได้ฟรีสบายๆนะครับแล้วก็พยายามคัดกีฬาที่ดีๆเข้ามาด้วยนะส่วนเอกชนรายใหญ่ที่เป็นยักษ์ใหญ่กีฬาเนี่ยอีก4สถานีผมคิดว่ามันครอบคลุมนะครับทั้ง PPTV ไทยรัฐโมโนวันช่องวันเนี่ย4สถานีนะก็เป็นสถานีที่เรตติ้งใช้ได้นะเพราะฉะนั้นผมอยากที่จะให้คราวนี้มันเป็นการสร้างกระแสอย่างน้อยๆเนี่ยมันมีอะไรที่สร้างความสุขนะในภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะไม่ดีนักนะในภาวะสังคมที่มีเรื่องอะไรร้ายๆเนี่ยผมเชื่อว่าเอเชียนเกมมันจะมาบรรเทาจิตใจคนไทยได้
1: คร
0: ับ
1: อันนี้ท่านผมเห็นด้วยท่านว่า 100% ทุกครั้งที่นักกีฬาไทยไปชิงแชมป์หรือได้แชมป์ระดับโลกนี่เราจะมีความสุขกันทั้งประเทศนะ
2: ใช่ครับทีนี้มีหนึ่งเรื่องที่กังวลเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ว่าก็พูดเรื่องของเศรษฐกิจที่เราเห็นแหละว่ามันประสบอุทกภัยอะไรต่างๆเยอะในแต่ละปีบางครั้งมันจะมีเรื่องของเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาเรื่องของการดูแลจัดการนักกีฬามีดราม่าเกิดขึ
0: ้
2: นในปีนี้เรามีการบริหารจัดการยังไงครับ
0: ปีนี้ไม่มี
2: ครับ
0: นะต้องยอมรับเลยว่าซีเกมมีปัญหาเรื่องงบประมาณ
2: ครับ
0: งบประมาณไม่พอในซีเกมเนี่ยเนื่องจากว่าเพิ่มชนิดกีฬาเข้ามาเยอะเวลาเราตั้งงบประมาณอาจารย์คงทราบนะครับเราต้องตั้งก่อนล่วงหน้านะปรากฏว่าพอมันมีการเพิ่มเข้ามาเป็น50กว่าชนิดกีฬาเดิมเราตั้งไว้30กว่าเงินก็ประมาณไม่พอแต่คราวนี้เราได้วางแผนที่มันไม่มีการเพิ่มแบบซีเกมนะฮะซีเกมนี่เดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มเอเชียนเกมเนี่ยมันประกาศล่วงหน้านะแล้วก็ไม่มีการเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเราตั้งงบประมาณไว้เนี่ยพอเพียงนะเพราะฉะนั้นเบี้ยเลี้ยงเราจ่ายได้ตรงเวลาการที่ในอดีตที่เราจ่ายไม่ตรงเวลาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าระบบไม่ดีนะมันมีปัญหาเรื่องของการอนุมัติเงินอนุมัติงบประมาณแต่คราวนี้ได้ครบตามระยะเวลานะอย่างตอนนี้เรานั่งอยู่วันนี้นะครับการทำงานก็คือเราคำนวณนะแล้วก็ประสานกับสมาคมต่างๆสมาคม46สมาคมส่วนใหญ่จะส่งข้อมูลตรงตามเวลาและเบิกจ่ายได้ตามเวลาตอนนี้มีอยู่ประมาณ12สมาค
1: ม
0: นะที่ล่าช้านะแต่12สมาคมที่เอกสารยังไม่เรียบร้อยเนี่ยเราก็ประสานกับสมาคมเจ้าหน้าที่นะครับว่า

0: เราไม่ต้องการให้ปัญหาแบบนี้เนี่ยมันไปตกกับตัวนักกีฬาเพราะฉะนั้น12สมาคมนี้ก็รับนะครับว่าจะมีการเบิกจ่ายเอาเงินของสมาคมเนี่ยให้กับนักกีฬาก่อนแล้วก็มาเบิกจากปกท.นะแต่โดยรวมประมาณ 80-90% ก็เป็นไปตามแผนคร
1: ับผมงั้นผมพูดชัดๆตอน4เกมเนี่ยประเภทกีฬาจำนวนกีฬามันขึ้นประเทศเจ้าภาพพอสมควรเพราะอยากจะได้เหรียญ มาเพิ่มกระทันหันการตอนงบประมาณของเราเนี่ยก็เลยมีปัญหาท้ายแล้วที่มีปัญหาแต่เช่นเกมมาตรฐานสูงไม่มีการเพิ่มอะไรกันง่ายๆนั้นปีนี้งบประมาณไม่มีปัญหาแล้วอัดฉีดเขาเยอะไหมครับอัดฉีด
0: ก็2ล้าน1ล้านแล้วก็500,000นะครับตามลำดับคือคิดว่าเงินอัดฉีดเนี่ยในระดับของเรานะครับถ้าเทียบกับเอเชียเนี่ยเราไม่ได้แพ้ใครนะเป็นจำนวนที่เหมาะสมแต่สิ่งที่เราตอนนี้กำลังเน้นก็คือว่าทำยังไงในระหว่างฝึกซ้อมเนี่ยให้ได้เบี้ยเลี้ยงให้เพียงพอได้ค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับรวมถึงอุปกรณ์แข่งขันเนี่ยเราพยายามที่จะเคลียร์ให้เรียบร้อยภายในเดือนนี
1: ้
0: นะครับก็จะมีอุปกรณ์ตัดนะรวมถึงตอนนี้ที่เราเป็นครั้งแรกเลยที่เรามีศูนย์โภชนาการการกีฬาเราอาหารมีคุณภาพด้วยนะตอนนี้ก็มีการอะไรบริการนักกีฬาทีมชาติเนี่ยทุกวันนะครับวันละ200-300นะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นที่ฉาของหลายประเทศเพราะว่าเราได้รับความช่วยเหลือจากอายิโนโมโตะประเทศญี่ปุ่นที่เขาทำศูนย์โภชนาการที่ประเทศญี่ปุ่นเลยเป็นครั้งแรกที่เขาออกมาทำนอกประเทศร่วมกับการกีฬาดังนั้นเราก็จะสามารถที่จะดีไซน์หรือว่าออกแบบเนี่ยอาหารให้ตรงตามความต้องการของนักกีฬาได้
1: แต่ละประเภทด้วย
0: แต่ละประเทศประเภทเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มนะอาจจะยังไม่ได้ลงลึกไป43ชนิดกีฬาว่าต้องกินต่างกันยังไงแต่ที่เราลงรายละเอียดเนี่ยคือว่าก่อนที่เรานักกีฬาจะเข้าไปเนี่ยต้องกรอกก่อนว่าวันเนี้ยฝึกซ้อมมาหนักไห
1: ม
0: ฝึกซ้อมปานกลางหรือว่าเป็นวันพักผ่อนเราก็จะจัดโภชนาการให้มีโปรตีนมีเกลือแร่มีวิตามินต่างๆตามลักษณะการฝึกซ้อมและน้ำหนักตัวนั้นก็เขาจะไม่ได้เป็นระดับบุฟเฟ่นะ
2: ครับ
0: จะไปต้องเป็นพอร์ชั่นหรือว่าเป็นอะไรเป็นที่ที่จัดเอาไว้เป็นจาน
2: ๆ
0: นะตักเองไม่ได้เดี๋ยวมันจะเสียหายแต่ว่าถ้ามาคุยกันเป็นไลน์เคสวันนี้เนี่ยหิวเป็นพิเศษไม่ได้ทานอะไรมาเลยต้องการแป้งเพิ่มเราถึงจะ
1: แล้วจะให้คุณนวัชกรอยากกินผัดสะตอแกง
2: อยากกินไม่ได้
1: ต้องกินตามหลักโภชนาการ
0: ครับจริงๆถ้ามีโอกาสอยากจะเรียนเชิญไปดูนะเพราะว่าเราจะคิดว่าอาหารสุขภาพเนี่ยมันไม่น่าทานมันไม่อร่อยนะรสชาติไม่ดีแต่ที่เราทำกันเนี่ยฮะอายิโนโมโตะเขามีประสบการณ์สูงในการประสบความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นเขารู้ว่าถ้าทำอะไรที่มันน่าเบื่ออะไรที่เป็นคลีนมากๆมันไม่ชอบและนักกีฬาจะเบื่อ
1: ต้องมีรสชาติด้วย
0: มันต้องมีรสชาติ
1: ครับอีกอันหนึ่งที่คนสนใจคือชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาอันนี้เราเห็นข่าวแล้วเราก็ป
0: รา
1: บปลื้มแทนนะครับแบรนด์สิริวัฒน์ณวลีต้องออกเสียงแบบนี้ด้วยนะแบรนด์สิริวัฒน์ณวลีอันนี้ออกเสียงถูกต้องนะ
2: ครับ
1: เล่าที่ไปที่มาแรงบันดาลใจแล้วก็มีอะไรเป็นพิเศษที่เราต้อง
0: พระองค์ท่านเป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยนะปีนี้เนี่ยที่ผมได้เรียนทั้งสองท่านนะครับว่าไม่ใช่ง่ายๆนะว่าจะได้ไปเนี่ยพระองค์ท่านต้องไปควอลิฟายเก็บคะแนนในยุโรปเพื่อให้ได้คะแนนขั้นต่ำในการเข้าไปเล่นนะคือบอกว่าเป็นแชมป์ประเทศไทยแต่ถ้าแรงกิ้งหรือว่าคะแนนที
1: ่
0: ไม่ได้ควอลิฟายเนี่ยไม่ได้ไป
1: ไม่ได้ไป
0: พระองค์ท่านไปควอลิฟายหลายสนามนะครับจนคะแนนถึงในการควอลิฟายไปและถึงแบบที่เรียกว่าเราภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยท่านไม่มีอะไรอภิสิทธิ์อะไรใดๆ
1: ไม่สามารถ
0: ไม่มี
1: ความเป็นเจ้าฟ้าเจ้า
0: ไม่ได้
1: เราประเทศไทยขอ
0: นี้ระดับมาตรฐานไม่ได้ครับแล้วก็เป็นการจัดแข่งในยุโรปทั้งนั้นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ความฟิตเนี่ยต้องเรียนว่าคนทั่วไปอาจจะเห็นเอ๊ะท่านไม่เหมือนนักกีฬาทีมชาติทำไมมีภารกิจมีอะไรพระราชกรณียกิจเยอะแยะปรากฏว่าท่านทดสอบความฟิตอันดับหนึ่งในทีมขี่ม้า
1: โอ้เป็นอันดับหนึ่งเลย
0: จริงๆคือเป็นความเข้าใจผิดของคนมากเลยว่าไอ้ท่านไม่ทำไมไปเป็นทีมชาติได้แล้วมันอ
1: าจจะไม่มีเวลาในการฝึกซ้อม
0: เรามีการเช็คเรื่องของความฟิตโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ย3 ครั้งนะครับก่อนที่จะแข่งเอเชียนเกม

0: พระองค์ท่านอยู่ในระดับดีระดับดีมากนะสูงกว่าหลายๆกีฬาด้วยซ้ำไปนะแล้วก็ท่านก็มีความมุ่งมั่นที่อยากที่จะให้นักกีฬาเนี่ยมีความภาคภูมิใจ
1: ร
0: ู้สึกเท่เวลาเดินณนาทีที่เปิดการแข่งขันเนี่ยก็จะต้องมีขบวนพาเหรดของนักกีฬาไทยแลนด์มาท่านอยากให้ทุกคนภูมิใจว่าโอ้ชุดพวกเราเท่มากต่างประเทศนะฮะเราเห็นในโอลิมปิกเนี่ยอย่างที่อเมริกาใช้ราฟลอเรนซ
1: ์
0: เขาก็จะมีฝรั่งเศสก็จะใช้แบรนด์เนมนะอิตาลีนี่โอ้โหอาร์มานี่อย่างเงี้ยนะเราสิริวัณณวรีแบรนด์ระดับโลก
1: ครับ
0: แล้วผมรู้สึกลึกๆเลยว่ามันมีผลต่อจิตใจนักกีฬา
1: แน่นอน
0: นะเพราะว่านักกีฬาเคยคุยกันเนี่ยครับบอกว่าเขารู้สึกเท่เขารู้สึกภูมิใจภูมิใจและมีความฮึกเหิมและที่สำคัญเนี่ยครับเป็นการที่ดึงคนจำนวนมากมามีส่วนร่วมกับเอเชียนเกมนะพระองค์ท่านเนี่ยใช้ผ้าจากสกลนครดอนกอยนะเป็นหมู่บ้านที่เป็นชุมชนของแม่บ้านมารวมตัวกันนะทำเป็นผ้าฝ้าย้อมครามนะก็เป็นเรียกว่าทำด้วยมือแฮนด์เมดนะแฮนด์เมด 100%
1: ครับ
0: และยิ่งกว่านั้นก็คืออีกส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่เนี่ยท่านให้ศิลปาชีพศูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศทำนะเป็นแฮนด์เมดเหมือนกันผ้าฝ้ายย้อมครามเหมือนกันดังนั้นทุกคนเนี่ยครับที่ได้ทำเนี่ยถือว่ามีส่วนกับทีมไทยนะเป็นการกระจายความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นเจ้าของทีมไทยมีส่วนร่วมกับความสำเร็จของนักกีฬาซึ่งตรงนี้ก็เป็นผลในเรื่องของจิตวิทยาพอสมควรนักกีฬารู้สึกว่ามีความฮึกเหิมขึ้นนะแล้วก็สวยจริงๆนะก็ต้องยอมรับว่าในอดีตเนี่ยเราโดนวิจารณ์เยอะนะในอดีตคนจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่ส่วนตัวผมว่าคราวที่แล้วเนี่ยชุดไทยเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจคนแต่ว่าผมถามต่างชาติเขาบอกเอ้ยชุดไทยก็สวยดีแต่คราวนี้เนี่ยทั้งคนไทยและต่างชาติ
2: ชอบแน่นอนเพราะเราเริ่มได้เห็น
3: ข่าวแล้วมีบางคนเริ่มถามแล้วสามารถที่จะไปจองไปซื้ออะไรได้ที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยครับ
0: ต้องพยายามติดทีมชาติให้ได้จะได้ใส่
2: ทางเดียวทางเดียว
0: คือเราไม่ได้มีขาย
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ที่คือเข้าใจคนไทยนะแล้วก็เข้าใจว่าพระองค์ท่านก็เข้าใจว่าคนอยากได้ก็เลยมีแนวทางในเรื่องของการที่อาจจะมีหมวกออกมาจำหน่ายนะครับแต่ว่าทั้งชุดเนี่ยคงไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยต้องไปตัดเป็นชุดส่วนตัวเลยนะต้องพอดีตัวไม่งั้นไม่สวยงามนะครับทุกคนเนี่ยต้องไปวัดตัวนะออกแบบมาเพื่อการนั้นไม่ได้มีขายทั่วไปครับ
1: ครับวันนี้ฟังดูแล้วชุ่มชื่นหัวใจหลายๆเรื่องนะครับ
3: ใช่ครับก็คงจะต้องมาลุ้นกันอีกครั้งนึงนะครับในช่วงของวันที่19กันยายนนะครับจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้นะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาที่จะมีขึ้นเอเชียนเกมครั้งที่20นั่นเองเราทุกคนจะต้องเป็นกำลังใจครับเพื่อให้นักกีฬาไทยสามารถคว้ามาได้15เหรียญทองในรอบ4นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับขอบพระคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับ
3: และนี่ก็คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในห้องสำนักนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทวีนัมเบอร์วันวาไรตี้ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์เฉาวลันรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115ปีวันนี้เวลา10:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ที่ตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115ปีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรำวงสรวงถวายราชสดุดีพระบารมีมากล้นพ้นทวี115ปียืนยงสง่างามโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กันยายน2454ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างชายประจำมณฑลจันทบุรีปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาและอยู่ในเครือข่ายสถาบันการศึกษารัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,778 คนครูและบุคลากร200คนต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมชินวรประธานวิทยาศิษย์โอกาสนี้ได้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่จำนวน1คนประธานเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการครูที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่จำนวน3คนประธานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปีและ10ปีรวม7คนประธานทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์พระสังฆราชูปถัมภ์แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน4ทุนประธานทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน์สวัฒนาแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและมีจิตอาสาจำนวน8คนประธานรางวัลพระเกี้ยวเพชรเกียรติภูมิความสำเร็จค่ายิ่งใหญ่แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศรวม97คนและประธานทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน90คนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเกียรติเรื่องลือคือผลงานการฝึกฝนจัดแสดงผลงานของนักเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาทิวงเบญจมแบนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภท Matching Contest รุ่น Championship Division ในการแข่งขันดนตรีระดับโลก World Classic Contest World Music Contest 2026ครั้งที่20ซึ่งจัดขึ้นณเมืองเคอร์กราดราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG 2026 Japan รอบนานาชาติณชิบะพอร์ตอารีนาเมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายน2569และกิจกรรมจันผ่านการนวัตกรรม3มิติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ผ่านแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีด้วยการใช้ AI สนับสนุนกระบวนความคิดออกแบบและพัฒนาสร้างพื้นที่เรียนรู้เสมือนจริงให้ผู้เรียนสำรวจศึกษาข้อมูลเป็นการเพิ่มทักษะดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์เปิดมุมมองพัฒนาสู่อาชีพได้จากผลงานและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนทางโรงเรียนดำเนินงานโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมุ่งเน้นวิชาการก้าวนำเทคโนโลยีมีคุณธรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตะเมื่อวานครบ100วันพระราชทานศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา 8:54 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุริยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่3โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารวมจำนวน 1,850 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวม2คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวมจำนวน 2,542 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่บัณฑิตและครูเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นโดยในปี2569นี้ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่24ตามรอยศิลป์สู่ถิ่นพระนคร134ปีฐานรากการฝึกหัดครูไทยมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า115แห่งเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษายกระดับศักยภาพในการสืบสานต่อยอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยครองอันดับ1มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตกต่อเนื่องเป็นปีที่5จาก The Impact Ranking 2026และเป็นอันดับ1กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏใน3เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDG ได้แก่การขจัดความยากจนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีและความเท่าเทียมทางเพศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีคุณธรรมและเสริมสร้างทักษะ Soft Skill ผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรักในถิ่นฐานให้บริการวิชาการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตให้ผู้เรียนรู้เท่าทันและพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569วันนี้ที่โรงแรม TK Palace and Convention เขตหลัก4กรุงเทพมหานครนายพลกรสุนรัตน์องคมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.รุ่นที่14และหลักสูตรนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพพร.รุ่นที่13ภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งสำนักงานกปร.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อสร้างเอกลักษณ์คนกปร.ตัวคูณไปยังหน่วยงานเครือข่ายตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานกปร.ระยะ4ปีระหว่างปี2567ถึง2570ขับเคลื่อนแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องทั้ง2หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญเพื่อเผยแพร่ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนสืบไปทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถเข้าใจหลักคิดหลักการทรงงานและกระบวนการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการเข้าใจปัญหาเข้าใจพื้นที่และความต้องการของประชาชนตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย

บางเขียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วแต่มีความหมายเท่ากับการยังคงดำรงอยู่ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยเพียงแค่พระสรีระแต่พระเกียรติคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่ออาณาประชาราษฎร์นั้นจะยังคงสถิตอยู่ในใจตลอดกาลเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดสุรินทร์บริษัทไดกินอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทเบอร์ทรัม1958จำกัดและคณะนิสิตเก่าอักษรศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น51ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดเกาะสุวรรณารามกรุงวัดมงคลผู้การามวัดเกิดการอุดมวัดสายสุวพัฒน์เวลา 17:00 น.โรงพยาบาลลำพูนจังหวัดลำพูนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตรและบริษัทนันทวันจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดเวลุวนารามกรุงเทพมหานครวัดเสน่หาวัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมวัดนาหนองวัดเขางูวัดพญาไม้จังหวัดราชบุรีและวัดตีตะเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศบริษัท Together Thailand จำกัดสมาคมจิราพรอาชีพค้าสลากสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ได้โอกาสในประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิกรัยวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหารสายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์และวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและณที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่โรงเรียนพิกรัยวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหารสายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือ

ผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพแถลงข่าวการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาประจำปี2569เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่โรงละครสำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแถลงข่าวการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาประจำปี2569ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการต่างประเทศสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกกรมแพทย์ทหารบกและหน่วยงานต่างๆร่วมให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการถ่ายทอดเรื่องราวทุกองค์ประกอบที่สำคัญของการแสดงโขนให้เกิดความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกมิติสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทำรงไว้ซึ่งน่าจะสินชั้นสูงที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมุ่งมั่นในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงสุดล้ำค่าอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ในปีนี้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้นำเสนอในชื่อตอนสีดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ที่สื่อถึงสตรีผู้ถูกกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักความงดงามเพื่อการพิสูจน์ความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีเครื่องพัตราพรและฉากการแสดงอันประณีตตระการตาในมีเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปีจากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแสดงมากถึง 1,135 คนนับเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่เปิดทำการแสดงครั้งแรกในปี 2550 สะท้อนให้เห็นว่าศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยยังคงได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้มีกำหนดจัดการแสดงขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเปิดจำหน่ายบัตรผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาตั้งแต่วันที่5กันยายน2569เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: จนเจนเจนดูโต๊ะข้างๆดิมองกระเป๋าฉันตาไม่กระพริบเลยแกว่าเขาจะรู้ปะวะว่าฉันซื้อมาจากโรงงานเกรดมิเรอร
1: ์ฉันว่าน่าจะพอกาแฟแหละแกแต่แกก็ระวังไว้หน่อยก็ดีนะใช้ของแบบนี้แกดมดูดิกลิ่นเกาสหกรรมซะขนาดเนี้ยนี่แกไม่ได้พกกระเป๋ามานะแกพกโรงงานเคมีมามากกว่ากาวพวกเนี้ยมันทำลายระบบประสาทนะแกเดี๋ยวแกก็เบอร์จนจำพาสเวิร์ดโทรศัพท์ไม่ได้หรอก
2: แกก็พูดเวอร์ไป
1: เอ้ยเนี่ยฉันเพิ่งพูดไปเห็นไหมล่ะ
0: ทำไมแป้งยี่ห้อนี้มันเทาจังวะเห็นในรีวิวบอกว่าหน้าโกลใสจึ้งใจในหนึ่งวินี่อะไรอะเนื้อบ้งมากสีก็ไม่เวิร์กอ่ะขนาดกดได้ตอนราคามันลด 90% นะราคาดีกว่าตอนซื้อหน้าเคาน์เตอร์อีก
1: ฉันว่าแป้งแบรนด์เนี่ยมันไม่เคยลดราคาขนาดนี้นะราคามันลงเวอร์ไปปะฉันว่าเขาคงอัดปลอดกับสเตียรอยด์มาแบบจุกๆแล้วหน้าแกตอนเนี้ยมันไม่ได้โกรนะมิ้งแต่มันเหมือนหน้าคนกำลังจะเน่าอ่ะ
0: เจนผิวหลุดอ่ะ
1: แกกำลังแพ้หรือเปล่าฉันว่าแกรีบล้างหน้าก่อนเถอะมิ้งแกเป็นอะไรอ่ะ
0: แก

0: ฉันนอนไม่หลับเลยอ่ะเหมือนตับไตฉันจะออกมาเต้นข้างนอกอยู่แล้วอ่ะแต่ฉันต้องรีบขาวอ่ะมะรืนนี้มีงานอีเวนต
1: ์มิงแกอยากขาวหรือแกอยากเป็นวิญญาณเนี่ยฮะแกรู้ไหมว่ากูต้ายี่ห้อเนี้ยมันทำของปลอมออกมาเกลื่อนเลยเจ้าของแบรนด์เขาก็ออกมาเตือนอยู่ถ้าเกิดแจ็คพอตเกิดขึ้นกับแกขึ้นมารับรองตับแกได้พังแน่เพราะแป้งผสมสารหนูและทีเนี้ยแกจะได้ขาวสมใจและขาวแบบที่แกได้ฉีดฟอร์มาลีน
0: อ
1: ะ
0: ไม่เอาฉันกลัวยอดฟอร์ตกอะปีนี้คนทำอินฟูเยอะด้วยอะเลยกะจะซื้อมาเพื่อบูสต์ผิวให้มันขาววิ่งไวๆเนี่ยไม่ได้สังเกตดูร้านก่อนอะไม่น่าเลยอะ
1: มิงฉันว่าสิ่งที่แกต้องกลัวตอนนี้นะคือการที่หมอบอกว่าตับแกใช้กาไม่ได้แล้วต่างหากไม่ใช่การที่ยอด follower มันลดมิงทุกวันนี้แกใช้เงินซื้อความพังให้กับตัวเองเพื่อให้คนอื่นมองว่าแกดูดีนี่มันคุ้มเหรอวะเลิกใช้ของปลอมเถอะอย่างน้อยชีวิตมันก็เป็นของแท้นี่คำเตือนจากเพื่อนรักขายของปลอมโทษหนักจับปรับเป็นแสนใช้ของปลอมขายชี้หน้าคนดูแคลนสุขภาพเสียจ่ายเงินแสนคือเรื่องจริงเลิกหลอกตัวเองด้วยของปลอมก่อนที่จะไม่มีร่างกายแท้ๆไว้ให้ใช้ของสวยๆเตือนแล้วนะ

0: ใครอยากเป็นเศรษฐีใครอยากเป็นเศรษฐีไม่ตอบอ่ะเฮ้ยเฮ้ยชัยชัยเป็นไร
1: เฮ้ยชัยหนุ่มใหญ่ใจถึงพึ่งได้กล้าเสี่ยงชอบลุยรักการผจญภัยทุกรูปแบบ
0: เป็นอะไร
2: จำเรื่องมา3เดือนก่อนได้ไหม
0: 3เดือนก่อนเป็นอะไรเนี่ยฮะผีมอเตอร์ไซค์เข้าสิงหรือไง
3: ร้องไว้ก่อนอีกหน่อยจะถอยบิ๊กไบค์มาล่อนแล้ว
0: โอ้โหถอยบิ๊กไบค์ไปทราบว่าไปร่ำรวยมาจากไหนครับ อะไรอะไรวะ
1: อุ้ยรวยเงินล้าน
3: เพื่อนสมัยมหาลัยมันแชร์มาก็เลยลองทักไปถามรายละเอียดมันดูเฮ้ยเจ๋งเว้ย
1: เจ๋งยังไงอ่ะ
3: นี่
0: อะไร
3: คือไอ้กรุ๊ปเนี้ยมันเป็นกรุ๊ปที่ชวนให้ลงทุนออนไลน์แค่เราโอนเงินไปให้เขาก็จะเอาเงินเราไปลงทุนในตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศหุ้น Forex
0: อ๋อไอ้ถุงยางอะนะ
3: นั่นดูเหล็ก
0: แกจะบ้าหรือเปล่าแกไปโอนเงินให้เขาเนี่ย
3: ก็เขาบอกว่ากำไรเนี่ย 100% เลยยิ่งกว่าแม่มณีอีก
0: อะไรมันจะง่ายขนาดนั้นวะมันฟังดูแล้วมันเหมือนกับไอ้แชร์ลูกโซ่ไอ้พวกต้มตุ๋นเลยนะ
3: ก็ไอ้มีความคิดแบบนี้ไง

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: พระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งของพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนลูกค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้าง ก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่พระทัยกับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมกันไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในเรือนจำที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพด้วยเหตุนี้จึงพระราชทานโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยชนพึงได้รับเมื่อวันที่28ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเปิดโครงการระยะที่1ณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน756ชิ้นวงเงิน190ล้านบาทเศษให้กับเรือนจำทันตสถาน25แห่งรวมทั้งพระราชทานรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลประจำเขตอีก12แห่งและได้พระราชทานแนวทางอื่นๆอาทิการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้มีความรู้ในเรื่องการรักษาพยาบาลด้วยการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำการจัดตั้งมุมสุขภาพราชทานปันสุขการบูรณาการในการทำงานระหว่างเรือนจำและโรงพยาบาลและสนับสนุนให้จิตอาสาจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเข้ามาช่วยดูแลในมิติสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโครงการราชทานปันสุขทำให้เกิดผลดีและเปลี่ยนแปลงในมิติสุขภาพในด้านต่างๆต่อเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในทุกเรือนจำและบุคลากรจากโรงพยาบาลแม่ข่าย
1: ปัจจุบันผู้ต้องขังโดยส่วนใหญ่ 89% ได้รับการขึ้นทะเบียนตรงกับโรงพยาบาลแม่ข่ายผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ผู้ต้องขังต่างด้าวผู้ต้องขังไร้สิทธิ์หรือผู้ต้องขังคนใดที่เราไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้เนี่ยเมื่อก่อนการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังกลุ่มนี้ค่อนข้างยากลำบากแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีการบูรณาการทั้งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกคนร่วมมือกันแล้วก็หาแนวทางพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการนี
2: ้ที่นี่เนี่ยจะมีแพทย์เข้ามาให้การรักษา5สาขานะคะมีทั้งแพทย์ทั่วไปสูตินรีแพทย์ทันตแพทย์จักษุแพทย์แล้วก็จิตแพทย์นอกจากนั้นก็อาการมากขึ้นเราก็จะส่งตามที่แพทย์เนี่ยได้ให้คำแนะนำว่าให้ไปที่นู่นที่นี
3: ่โรงพยาบาลหมอเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเอ็มสองให้การดูแลเรือนจำกลางสมุทรปราการครับซึ่งมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 รายซึ่งปัจจุบันปี65เนี่ยนะครับมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 รายก็มีเรื่องของโรค NCD นะครับประมาณ 2,000 รายได้จากการที่มีโครงการราชทานปันสุขขึ้นมานะครับก็ทำให้มีแพทย์มีพยาบาลมีเภสัชกรและเจ้าหน้าที่สาวิชาชีพนะครับลงไปให้การดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำทำให้มีการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานความดันนะครับกลุ่มปกติเราก็จะให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองในกลุ่มเสี่ยงสูงจะมีการติดตามเป็นระยะทุก6เดือนนะครับส่วนในผู้ที่สงสัยก็จะให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคุมอาหารนะครับ

0: ็มีการติดตามนะครับทุก3เดือนนะครับมีการสั่งยาให
1: ้จากการดำเนินการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนะครับเกี่ยวกับโรคทางช่องปากนะครับโดยเฉพาะฟันนะฮะเราได้รับยูนิตฟันซึ่งเป็นของพระราชทานนะครับยูนิตพระราชทานเข้ามาเนี่ยแล้วเราส่งทีมทันตแพทย์เข้าไปทำการอุดฟันนะครับซึ่งทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยสามารถทานอาหารแล้วก็สุขภาพดีขึ้นนะครับกลุ่มของวัณโรคนะครับโครงการพระชันปันสุขเนี่ยมีรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่นะครับเข้ามาเอ็กซเรย์อย่างน้อยคนละ1ครั้งต่อปีนะครับก็สามารถทำให้ค้นพบได้เร็วนะครับซึ่งขณะที่เขาไปค้นพบปีแรกเนี่ยผมพบถึง 16% นะครับสุขภาพจิตนะครับตอนนี้เรามีการส่งพยาบาลจิตเวชเข้าไปให้คำแนะนำเบื้องต้นนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการระบบเทเลเมดิซีนนะครับซึ่งทำให้คุณหมอหรือคุณพยาบาลเนี่ยคนไข้สามารถเข้าถึงบริการตรงนี้มากขึ้น
2: ถ้าผู้ต้องขังเนี่ยมาโรงพยาบาลวันหนึ่งอาจจะจำกัดมาแค่ได้ไม่กี่คนประจะส่งมาเนาะค่ะแต่ว่าในหลวงรัชกาลที่10นะคะได้พระราชทานเครื่องมือตามเรือนจำต่างๆก็คือนะคะตรวจตาหรือว่าสลิปแลมป์ทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลก็วินิจฉัยโรคได้ก็รักษาได้เลยทันทีไม่ต้องรอค่ะ
3: ก็อุปกรณ์จากโครงการราชทานปันสุขซึ่งที่ได้ใช้บ่อยๆก็อันดับแรกก็จะเป็นเครื่องวัดความดันอันดับ2ก็คือเครื่องสลิปแลมป์เนาะแล้วก็อันดับ3ก็จะเป็นระบบเทเลเมดิซีน
4: ก็เริ่มจากที่หนูไม่สบายค่ะแล้วก็ได้เห็นผู้ช่วยงานสถานพยาบาลอสอจังหวัดสถานพยาบาลค่ะช่วยคุณพยาบาลในการดูแลผู้ต้องขังป่วยค่ะหนูเลยรู้สึกว่าหนูอยากจะเป็นแบบพี่เขาบ้างหนูอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นบ้างสำหรับการอบรมอสรจนะคะเดิมอบรม5วันค่ะแต่ในปัจจุบันเพิ่มความเข้มข้นขึ้นกลายเป็น7วันค่ะก็มีการอบรมด้านการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานค่ะการดูแลผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำค่ะ
5: ก็ดีใจครับมีความสุขครับที่ได้ดูแลเราถ้าเราอยู่ข้างนอกเราก็ไม่ได้ดูแลแบบนี้หรอกครับเวลาเราดูแลเขาหายเนี่ยคนที่เดินไม่ได้จนวันหนึ่งเขาเดินได้เรามีความสุขครับ
6: เป็นโรคไตครับพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาโรงพยาบาลนี้พระองค์ท่านก็ได้มาบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็มีบริจาคเครื่องฟอกไตด้วยครับที่ผมฟอกอยู่ทุกวันนะครับก็ปลื้มใจมากเลยครับที่มีโครงการพระเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีพระองค์ท่านวันนั้นก็คงไม่อยู่วันนี้เพราะว่าวันนั้นไม่หาโรงพยาบาลไม่ได้เลยครับก็คือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วครับ
7: ต
6: ั
7: วเองเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็เป็นโรคเครียดก็หลายคนผู้ต้องขังที่เข้ามาก็แรกเริ่มเลยก็จะเครียดนะคะก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะคะแล้วก็การมีหนังสือให้เราอ่านการที่เรามีโอกาสรีแลกซ์ได้ออกกำลังกายอย่างเงี้ยก็ช่วยได้เยอะค่ะก็โครงการราชทัณฑ์ปันสุขมีส่วนที่จะช่วยผู้ต้องขังได้ดีมากต้องขอขอบคุณไปแล้ว
8: ในระยะที่2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในระยะที่2ไปยังเรือนจำอำเภอจำนวน19แห่งโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน118ล้านบาทเศษเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่แบ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ในเรือนจำ15ล้านบาทเศษและครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลแม่ข่ายจำนวน102ล้านบาทเศษและได้เสด็จเปิดโครงการในระยะที่2เมื่อวันที่28เมษายน2564ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีผู้บริหารผู้บัญชาการเรือนจำและผู้ต้องขังเฝ้ารับเสด็จณที่ตั้งผ่านระบบออนไลน์นอกจากการพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วยังได้พระราชทานแนวทางเพิ่มเติมได้แก่การบริหารจัดการโรคติดต่อการกักโรคการส่งเสริมสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมโภชนาการการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะเป็นต้น
9: ซึ่งแต่ก่อนที่ผ่านมามีข้อพิพาทระหว่างเรือนจำและชุมชนในการปล่อยน้ำเสียตั้งแต่มีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขมีแผนงานที่ชัดเจนในการบำบัดน้ำเสียมีการใช้บ่อดักไขมันมีการเติมจุลินทรีย์ลงในท่อระบายน้ำ
8: เมื่อวันที่13กันยายน2564โครงการได้รับภารกิจการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมาดูแลเพิ่มเติม
10: ตอนหนูเข้ามาหนูก็ท้อง่าย4เดือนจะเข้า5เดือนนะครับหนูก็กังวลว่าหนูจะเป็นยังไงจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ได้ไหมแต่พอถึงวันจริงหนูก็มีเจ้าหน้าที่เขาคอยมาผัดท้องแล้วก็พาหนูไปหาหมอ แล้วก็กำหนดคลอดพ่อหนูไปคลอดที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาก็คุมดีมากเลยค่ะแล้วก็โครงการราชธรรมปันสุขเขาเคยให้กำลังใจให้หนูด้วยจริงๆก็บอกว่าท้ออยู่นะคะแต่ก็เห็นหน้าลูกลูกเคยให้กำลังใจให้หนูทุกวันนี้ค่ะ
1: ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งนะครับโดยเฉพาะผู้ต้องขังสตรีนะครับก็พบว่ามีเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกนะครับสองกลุ่มนี้อยู่ในขั้นกลางการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับ
8: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อเรือนจำเช่นกันทว่าด้วยแนวทางที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ห้องกักโรคการส่งเสริมเรื่องสุขาภิบาลเรือนจำและอนามัยสิ่งแวดล้อมการบูรณาการระหว่างเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายจึงทำให้เรือนจำสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาได้ทันการนอกจากนี้ผู้ต้องขังก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอีกเช่นเดิมโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน48ล้านบาทเศษในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์นอกจากนี้ยังได้พระราชทานยาฟาวิพิลาเวียจำนวน 200,000 เม็ดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อีก1ล้านบาทในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลระบบความดันลบณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์วันที่25สิงหาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้จัดตั้งมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทโดยการดำเนินงานของมูลนิธิจะเน้นเข้าไปเสริมการทำงานของภาครัฐในการดูแลผู้ต้องขังในเรื่องสุขภาพสวัสดิภาพของผู้ต้องขังเพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมนับแต่นี้ไปการทำงานของมูลนิธิจะเข้าไปช่วยเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือรวมทั้งดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและการสาธารณสุขของผู้ต้องขังตลอดไป

0: พระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เสด็จมาเยี่ยมเยือนผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ทั้ง6ครั้งตลอดช่วงปี2551ถึง2564ยังคงติดตราตรึงอยู่ภายในใจของนางศศิสุรีแสนวิเศษกุลผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ที่ได้เฝ้ารับเสด็จและถวายงานรับใช้พระองค์เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมเยือนทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ทั้ง6ครั้งโดยสิ่งที่ยังคงประทับอยู่ภายในใจคือความรู้สึกปลาบปลื้มและประทับใจในพระจริยวัตรของพระองค์ที่เป็นกันเองกับทุกคนรวมถึงความห่วงใยที่ทรงมีต่อผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง
1: ก็ได้อยู่ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งที่6ค่ะแต่ว่าใน2ครั้งคือครั้งที่4กับครั้งที่5ที่พระองค์ท่านเสด็จได้มีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิดพระองค์ท่านค่ะก็ได้เห็นว่าพระองค์ท่านก็คือแบบมีพูดจาเป็นกันเองแล้วก็น้ำเสียงแบบเมตตาแล้วท่านก็ได้ทรงให้ความใส่ใจแล้วก็ให้คำแนะนำพูดแบบเป็นกันเองมากๆเลยค่ะจนแบบว่ายังรู้สึกแบบถึงแม้ว่าณวันนั้นที่จะตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็รู้สึกรักพระองค์มากๆอย่างเงี้ยค่ะรักพระองค์มากๆค่ะ
0: เช่นเดียวกับนางสาวอัชรากันธรเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงานทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ที่ได้เฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดถึง2ครั้งซึ่งแม้ว่าจะเป็นเวลาเพียงไม่นานแต่ก็ได้สัมผัสถึงความอบอุ่นความห่วงใยในสวัสดิการของผู้ต้องขังและความเป็นกันเองของราษฎรของพระองค์ซึ่งแม้ว่าพระองค์จะสิ้นพระชนม์แล้วแต่ตนเองจะยังคงสานต่อพระปณิธานของพระองค์ในการดูแลผู้ต้องขังต่อไป
2: ประทับใจทั้ง2ครั้งค่ะครั้งแรกที่พระองค์มาคือได้รับเสด็จแบบใกล้ชิดมากได้พูดคุยกับพระองค์เป็นกันเองมากจะสานต่อพระปณิธานของพระองค์ท่านต่อไปค่ะทั้งราชทานปันสุขโครงการกำลังใจของพระองค์ท่านค่ะ
0: การเสด็จเยี่ยมเยือนทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ทั้ง6ครั้งของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นการเยี่ยมเยือนติดตามผลการดำเนินโครงการกำลังใจและโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยได้พบปะให้กำลังใจกับบุคลากรของทัณฑสถานและผู้ต้องขังซึ่งเป็นน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ราดลดลงบนหัวใจที่แตกสลายสร้างความหวังให้กับผู้ต้องขังหญิงหลังกำแพงที่ถูกจำกัดอิสรภาพแห่งนี้ให้รู้สึกมีคุณค่าอีกครั้ง
3: รับเสด็จมา3ครั้งที่เข้ามาอยู่ในนี้ก็ได้รับเสด็จมา3ครั้งแต่ว่าที่รับเสด็จอย่างใกล้ชิดเลยคือครั้งหลังสุดที่ท่านมาสอนเพราะว่าท่านจะไม่ถือองค์เลยแม้แต่พูดท่านก็บอกว่าแม่ว่าให้พูดกับท่านแบบธรรมดาเหมือนคนทั่วไปไม่ต้องใช้คำราชาศัพท์แต่ท่านก็ไม่ถือองค์เลยท่านสอนให้ตัดผ้าเย็บผ้าคือทำด้วยกันกับท่านเลยท่านเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็ใจดีมากถ้าอยู่ที่นี่แม่ก็จะทำงานจุดนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดให้สมกับที่ท่านได้ให้ความรู้แม่มาและถ้าวันหนึ่งที่แม่ออกไปจากที่นี่แม่ก็สัญญาว่าแม่จะเป็นคนดีและแม่ก็จะเอาความรู้ที่ได้นี้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองจะเป็นคนดีกับสังคมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาหรือว่าจะไม่ทำในสิ่งที่มันผิดกฎหมายอีก
4: ความรู้สึกในตอนนั้นคือหนูยังรู้สึกว่าหนูตื้นตันค่ะหนูไม่คิดว่าชีวิตเล็กๆของหนูอะค่ะพระองค์ท่านจะมาสนใจใส่ใจชีวิตผู้ต้องขังอย่างเราค่ะหนูยังคิดว่าหนูเป็นผู้ต้องขังนะแล้วพระองค์ท่านเป็นถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านจะมาทรงใส่ใจอะไรเราเนี่ยค่ะแต่ท่านก็เสด็จมาจริงๆค่ะหนูจำได้ตอนนั้นพระองค์เดินมาจับแขนลูกหนูค่ะแล้วถามว่าน้องได้กี่เดือนแล้วคะสุขภาพเป็นยังไงบ้างได้รับวัคซีนครบหรือเปล่าค่ะตอนนั้นหนูตื่นตันใจมากค่ะค่ะหนูอยากจะกลับตัวเป็นคนดีค่ะอยากจะทำตัวให้เป็นอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่ะเพื่อตอบแทนในพระเมตตาของพระองค์ค่ะ
0: ความรู้สึกและเรื่องเล่าหลังกำแพงถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความรักและความจงรักภักดีต่อพระองค์ผู้เป็นดั่งนางฟ้าของเหล่าผู้ต้องขังผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาของผู้ต้องขังและพระราชทานโครงการที่แก้ไขปัญหาคืนความเป็นคนให้กับผู้ต้องขังให้กลับมายืนหยัดในสังคมได้อย่างเข้มแข็งโดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

0: คืนเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็มีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบนั่งแช่น้ำอ่ะรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมาให้20บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและใส่พระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงยางชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
3: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป

0: องสิบเอ็ด
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: NBT ช่อง11ภาคเหนือนะครับ
1: ครับผมวันนี้ได้รับบุญบารมีโดยกันครับแม่ครูอ้อยใจ
0: จับเพลงนี
1: ้ครับผมเพลงอย่างกูจ้างกูม้าแล้วก็มีพระคาถาตัวเองแล้วเดือน9ใกล้จะถึงแล้วเปิ้นจะมีฟ้อนประจำปีโดยแม่ก็ครับพ
2: ิ
1: ธีบวงสรวงกูแจ้งกูแม้เจอเนิร์ดหลายๆท่าน
0: จังหวัดละปูนเนาะ
1: แม่
0: นครับพิธีดังเนี่ยพิธีดัง
1: ประวัติตามประวัติศาสตร์ที่เปิ้นโอ้มากูแจ้งกูแม้น่ะเป็นผู้กำงาเขียวเป็นแจ้งกู้บารมีของพระแม่จ่ามยาไปมาเทวีและประวัติศาสตร์มันมีนักขนาดแต่ผมกำลังติดตามประวัติศาสตร์ทำท่านหนึ่งที่อยู่กู้กับแม่จ่ามเทวีคือพ่อยักษ์เตโพพ่อยักษ์เตโพคือใครใครคือพ่อยักษ์เตโพและทำไมแม่จามต้องบอกว่าพ่อยักษ์เตโพเนี่ยเป็นผู้ให้ทุกอย่างและผู้ดูแลทุกอย่างเนี่ยลองเสิร์ชเข้าไปดู
0: บทตามตอนต่อไปดีกว่า
1: ครับผมมันมันตำรานี้มันมีหลายๆตำราเปิ้นว่ามาเฮาก็ว่าไปแล้วก็มันอยู่ในธรรมไบลานจามมเทวีวงซึ่งธรรมไบลานเนี่ยผมได้หันตัวแต้แล้วก็ผู้ที่อ่านกำเมืองนี้ออกมาก็คือพระครูศิลานุรักษ์หรือว่าตุ๊แมวแห่งวัดขุนคงหลวงตำบลขุนคง
0: ครับ
1: แล้วก็ที่ฮั่นก็เป็นที่เดียวที่ในโลกเนี้ยจะมีอนุสาวรีย์ของพ่อขุนหลวงเวลังคะกับแม่จ่ามเทวีอยู่กู้กันที่นี่เอาลองไปศึกษาดูนะครับวันนี้รายการเพลงฮักคำน้อยน่ะมีความสุขอย่างยิ่งเลยครับสองเทปที่ผ่านมาค
0: ุ
1: ณผู้ชมครับว่าเป็นใดพ่องเฮาเอาคนบ้านเฮามาออกรายการบ่มีไผฮักเฮาเต้าหมู่เฮาฮักกันแม่นก่อ
3: ครับ
1: ครับผมคนเฮาอ่ะคนเมียงเนี่ยอู้กับเมียงเนี่ย
0: เมียงถ้าเฮาบ่ช่วยกันอู้แล้วใครจะอู้เนาะ
1: แม่นครับลูกหลานบ่เดียวพอบ่ฮู้จักละอยู่ยัดจอกอยู่ยัดก้นตู่หุ่นแต่เด้อนั่งนี่ยังงงเฮาบ่หลวงเลย
0: น้องๆฮู้จักก็จอกก้นตู่อ่ะฮู้จักก็ออก
1: ก้นตู่
0: ฮะบ่ฮู้หั่นก่อนน้องบ่ใช่ฮู้นะแม่ให้ฟังหน่อยเหรออ
1: ๋อก็ก้นตู่ก็คือหลังบ้านจอกก็คือแจงอยู่นะอยู่ยัดจอก
0: ยั
1: ดจอก
0: อยู่มุมห้อง
1: มุมห้องอ่ะ
0: แปลเป็นภาษาวัยรุ่นหน่อย
1: ถ้าภาษาวัยรุ่นก็มุมใจอ่ะหนึ่งใจมี4ห้องอ่ะหนึ่งห้องมีที่ว่างสักห้องไหมล่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างไอ้สันเขียนบทเพลงเนี่ย
0: ไอ้สันเป็นคอนโดนะ
1: ครับผม
0: บทเพลงที่
1: บทเพลงที่เขียนมาเนี่ยเมียงบลวกเนี่ย
3: เมียงเงาเพลงนี้ไอ้คำเขียนไอ้คำแบกไม้เขียน
1: อ๋อไอ้คำแบกไม
0: ้และไอ้สันมาถ่ายทอดทุกฝั่ง
1: ไอ้คำแบกไม้อิดใบอิดเงาอ่ะ
3: ไอ้คัมแบ็คไม้ is it นะ
1: ไอ้สีกับไอ้คัมแบ็คไม
3: ้ครับ
1: บอกตามซื่อเมียงกับเมียงแต่ง่าว

0: เมียงเมียง
1: เมียงเมียง
0: ขอบคุณครับนี่ครับวันนี้จากเพื่อนของว่าจากอดีตสู่ปัจจุบันมุ่งสู่ความเจริญในอนาคตเพลงเมือง99ก็คืออย่างแม่ครูอ้อยใจเพื่อนถ่ายทอดมาอันนี้ก็เป็นเพลงกำเมืองซึ่งอยู่ในยุคบัดเดียวน
1: ี้
0: ยุคสมัยน้องวีเนี่ยไอ้ย่าฮ้องน้องวีเนาะมีกิจการเจ็ดนักแต่แต่งเพลงอ่ะพอฮันดาเพลงไอ้คัมแบ็กไม้อ่ะดังไอ้ย่าเน
1: า
0: ะมาเก๊
1: าม
0: าเก๊าฮ่องกงที่คนจีนอยู่ตะปูน
2: มาเก๊าจะเป็นกินซัดปีกไปได้นะครับ
0: แม่นครับ
1: ครับอันนั้นมันเป็นเก๊าส่วนเฮามันเป็นปาย
0: แล้วก็ลูกๆหลานๆคนเมืองต้องอยู่แถวพระราม2กรุงเทพจะมีชุมชนคนเหนืออยู่ฮั่นอยู
1: ่
0: แล้วก็กู้ปีเนี่ยเฮาจะต้องไปปากันที่วัดเบนสลักวัดเบน
1: คร
0: ับ ละออนที่ปูนน่ะจะอู้กำเมืองแต่เกิดกรุงเทพแต่พ่อแม่เป็นคนเหนือหมดเกิดกรุงเทพบอกว่าไอ้เบิ้มบ้านเฮาน่ะยังอย่างเปิ้นบ่เล่นเพลงเมืองอยู่ตะเพผมจะเล่นเมืองเล่นอย่างอีหมดกำเมืองเปิ้นนึงบอกว่านั่งอู้กับฟ้าสบตากับฝนสายลมพัดบนต้นไม้ไหวซึ่งความฮักเขามีเขามาเกิ้งไอ้บะสมเปิงกับน้องคนตุ๊กนี่หนอบ่ควรเรียกร้องประขอสีห้องใจแนงสัญญาก่อนนั้นมันเลือนหายจังหัวใจบางๆนั่งมองมนเศร้าเมียงเมียง
1: เมียงเมียง
0: นี่ครับในช่วงนี้ก่อนละมัดระวังไว้มาแถมแล้วแมงมันหึแล้วเขาจ้างเอาแม่เพอมดแง่มเข้าศูนย์นะฮะ
1: มันใช่แมงเฮากะแมงมัน
0: แมงมันแล้วแม่เพอมดแง่มนี่มาออกดำหน่อยเนาะเอามาศูนย์กัน
1: ระวังแต่มันคิวนะถ้าครบตุ๊บเข้าไป
2: แสดงว่าเคย
1: เจอมาแล้วครับ
0: เจอมาแล้ว
1: ประสบการณ์เพียบหมดเนี่ย
0: เพราะว่าเวรกรรมน่ะมันตวยตันแต่ก่อนมาเอาศูนย์ไปขายเขาเปิ้น
1: เ
0: มื่อเดียวมาออกแม่เพอมดแง่มแต่แม่เพอมดส้มนี่เปิ้นจะเอามาลู่เนี่ยเอามาลู่มาต่ำซ้อกันนะฮานเก่าห้องกินคนเมืองบ้านเฮาก็ถ้าเข้าป่าเข้าดอยไอ้อย่างไปถ้ายุงมันนักนะเฮือเอาเดือนกันยาไปใส่ตวยกย15
1: กย15โอ้ยฮับบุกบ่ตันเด้อนี่นะ
0: แต่บ่ดีไปเผาเท้าเผาเอามันควรจุนๆนะมันอาจจะไฟไหม้ไปทั่วก็ได้ครับผมฟอร์เมา
1: ลามทั่วป่านะครับจะเป็นกายไฟไหม้ป่านะฮะ
0: แล้
1: วก็จะมีก้าปั๊บตัวนะครับติดคุกตัวนะฮะอันตรายนะครับช่วยกันรักเอาไว้นะครับ
0: นี่แหละครับรายการเพลงฮักข้อมดอยครับเอาเสื้อหาสอดติดตามได้ตลอดครับแล้ววันนี้ศิลปิน
1: ติดตามพี่อ้อยได้ที่ไหนก่อนเดี๋ยวก่อน
0: ที่บ้านอุโมงค์ละปุน
1: ไปแจ้งได้เอาโซเชียลกันโซเชียล
3: จากปาร์ตี้ครูอ้อยบ้านเพลงเลยนะเจ้า
1: อันนี้เป็นเพจเลยไหมก่อนครับ
3: เป็นเพจนะเจ้าครูอ้อยบ้านเพลงนะเจ้าสอนร้องเพลง
0: เอาอีดีกว่าคุณผู้ชมอาจจะแซบหรือไม่แซบ
1: ทราบ
0: หรือไม่ทราบว่าครูอ้อยเนี่ยคือแม่ของศิลปินดังแถมแท่นหนึ่งฮักของคนอื่นเขาตัวเราเป็นคนแม่แต่ง
1: ใจได้แฝงคนไม่แต่งอันนั้นอันเปิ้นคนลำปาง
0: ครูอ้อยนี่คือแม่
1: สาวน้อยลำปาง
0: แท้ๆของน้องวิวจตุพรน้องสาวที่น่ารัก
1: เจ้าของเพลงหัวใจห้องปอยนะครับ
0: แล้วมีหลายๆบทเพลงวันนี้ก็มีน้องสาวทำท่านนึงครับซึ่งเพลงกำลังด่งดังในขนาดนี้แล้วก็งานนักขนาดโดยเฉพาะเพลงกุสตรีศิลนาแล้วกู้คนถ้าเซิร์ชเข้าไปหันน้องเก๋ปุ๊บบอกว่าเอ้าที่ไปเล่าเรื่องราวครูบาศรีวิจัยของกรมศาสนาของวัฒนธรรมละปุนครับ
1: คนเดียวกัน
0: แล้วก็ตอนนี้ครูบาเจ้าศรีวิจัยของเฮาบูรพาจารย์โลกได้รับรางวัลยูเนสโกเรียบร้อยแล้ว
1: เป็นมรดกโลก
0: ครับผมเสียงประมือต้อนรับเก๋ๆโกอาราวหน่อยครับผมแล้วหมดเวลาของเก๋ๆโกลาวเพียงเท่านี
2: ้ยังหมดแล้วขึ้นนาที
1: ขึ้นหมดเวลาขึ้นนาทีแล้วขึ้นนาที15นาทีแล้วก็หมดเวลาละเออไม่ใช่ก้า
0: เออไปครูไปไหนเดี๋ยวอยู่ด้วยกันที่ก่อนไปครูอยู่ด้วยกัน
1: อยู่ไปครูน้องเก๋กันไหมครับ
0: ไปครูน้องเก๋
1: เพื่อแม่ครูฟังแล้วปุ๊บจะได้แนะแนวเรื่องการใช้เสียงสำเนียงอย่างนี้นะฮะจะอันนี้เป็นแม่ครูสอนร้องเพลงเลยนะครับสุดยอดมากนะฮะ
3: ฝากเนื้อฝากตัวตัวนะเจ้า
0: ไอ้เบิ้มก่อนเนี่ยเป็นลูกศิษย์แม่ครู
1: แม่นครับ
0: จริงๆเอาแล้ววันนี้บทเพลงที่โด่งดังในขนาดนี้ครับเข้าไปได้ใน
1: คำเอ้ยบอกเคยบอกชื่อใคร
0: ครับผมบูทุนเพลงที่มีชื่อว่าก
3: ุลสตรีศรีล้านนาเจ้าม
1: าเลยครับ

0: นัดประบอบไข่นะบอกว่าเบอร์โทรกับไอทีไลน์ปื้นลำโพงวะ
1: เอาไปเล่าไปอย่างไรคะแม่ครูอ้อยถามความเห็นแม่ครูอ้อยเพลงกำเมืองละหอธรรมสไตล์เนี่ยเป็นไงพ่อครับแม่ครูอ้อย
2: มันก็ทำให้แบบเป็นเพลงที่มีความม่วนนะจ๊ะในเพลงบทนี้เน
1: า
2: ะ
1: มันจะอยู่มันจะอยู่ในคนละยุคของแม่ครูอ้อยที่เป็นวัยรุ่นแต่ก่อนเฮาเพราะว่าหมู่ผมเขาพยายามทําอย่างให้เป็นกําเมืองและก็ให้มันอยู่กับทันสมัยมันไป
0: ครับมันสู่สากลได้นะฮะ
1: แม่นะถ้าเป็นอย่างรุ่นแม่ครูน่ะถ้าเป็นอย่างคนโอ้แค่เนิบๆแต่ก่อนแม่ครูก็ว่ามันก็ไม่ใช่รุ่นแม่ครูเป็นวัยรุ่นเนาะมันเพิ่นห้องบอกว่าไม้สืบไม้คนสืบคนแต่ถ้าไม้สูงกว่าไม้หักเปื้อนลมฝนคนสูงกว่าคนแพ้ภัยตัวอัน
0: แล้วมีด้วยรายการ
1: ณโอกาสบัดนี้อัตมาภาพเน
0: ี่
1: ยสาธุคุณผู้ชมเชื่อกันว่าสักวันผมยาตุลุงสมศักดิ์มานั่งนี่ตัว
3: เออตุลุงมาห้องเพลงครับ
1: เออตุลุงมาห้องเพลง
0: ตุลุงเปิ้ลมาเปิ้ลมาเต้นให้ฟัง
1: ก็
0: ห้องเพลงเปิ้ลฟัง
1: เฮาห้องเพลงก็เปิ้ลฟังเปิ้ลก็อยู่ได้ถามว่าเฮ้ยทุกเจ้านี่ก็เพลงอ๋อแล้วพอดีงานวาดน่ะยังมีงานเพลงมีงาน
0: ชอ
1: บ
0: ลื่นเลื่อนโอ้โหเอาหมู่แห่ไปซ้ำหนออ
1: ันหมู่ที่ไปว่าแบ่งอันแบ่งอีนะคืองมพอตัวเก่ากรรมวาดตัวเก่าสร้างอย่างสร้างสรรค์อย่างพ่องหมู่ติติติเตียนเปิ้นมันเหมือนอย่างในเพจต่างๆอ่ะถ้าเอาบ่ชอบก็ปัดผ่านไปเหี้ยลองก็ไปคอมเมนต์เปิ้นว่านะระวัง
0: ทัวลงเนี่ยระวัง
1: ทัวลงบ่ปอแล้วจะเสี่ยงตังเพราะเขาบ่ฮับคำขอโทษเป็นกระเช้าดอกไม้อย่างเพิ่นบอกว่าเนี่ยเอามาลงเพจขนาดมีฆาตกรรมกันไล่อย่างต้องเบอร์แน่เพราะกฎหมายคนละกฎหมายของโลกโซเชียลเนี่ยเพิ่นบ่ฮื้อบ่ฮื้อสิทธิ์แต่ถ้าเพิ่นฟ้องกรรมเออบ่ฮู้อันนี้เพิ่นบ่ใช่ว่าบ่ฮู้เพิ่นห้องคนอวดฮู้
0: ต้องระมัดระวังนะครับ
1: คนบ่ฮู้เนี่ยเพิ่นอย่าไปถามเหมือนอาจารย์นพดลเพิ่นจะสอนผมนะเบิ่มนะเชื่ออาจารย์ดิคนไม่รู้เขาจะต้องถามถ้าคนทำไปแล้วบอกว่าไม่รู้นี่คือคนอวดรู
0: ้ถูกต้อง
1: เออถูกต้อง
0: กำเมืองเป็นว่าห้องอวดลวก
1: แม่นครับอวดลวก
0: เลี่ยม
1: แง่วนะ
0: แม่นครับ
3: อันนี้อารมณ์ล้วนๆนะฮะมันก็จะไปพอที่ไหนนะฮะมาพอหมู่เฮานี่นะฮะ
1: พอเพลงฮักคอมดอยเลยจะปา
0: ครับ
1: และขอบคุณ FC หลายๆท่านที่หลายจอกหลายแจงที่อยู่ในกำเตื้อครับบัดตักได้ตอกันครับจะไปโคตรกันเด้อครับแล้วก็เฮาเนี่ยไปทั่วสารทิศ
0: มัน
1: ตั้งแต่ลูกกุลีขึ้นมาที่ไป
0: เป็นบัดตักบัดตอเออมันเอ็น
1: มันใช่อย่าง
0: มันใช่นะครับหมู่เฮาบางทีเฮาจำมาได้เฮามาหันนะฮะเออได้นะครับ
3: แต่บ่ค่อยดีแล้ว
0: ครับ
1: แต่รับรองอย่าทำเมื่อหมู่เฮาโคตรเด็ดขาดถ้าหมู่เฮาโคตรแล้วระวังหมู่เฮาก็จะไปยืมสตังค์วันนี้เพลงฮักคอมดอยเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับผมเบิ้มการันตีครับ
0: ผมเชนละเชนนะครับ
3: ผมสันทอมซองครับ
2: จากกับแม่อ้อยใจจามาทีวีเจ้าฝากผลงานเพลงอยู่ในช่อง YouTube ตัวนะเจ้ากับ SY Media 1999เจ้า
0: SY Media 1999ตัวนะครับ
1: ครับผมแล้วน้องโกโก
0: ้ไอ้ยังก็เก๋ๆก็ราวนะครับ
1: ครับผม
0: น้องเล็กสุดเฒ่าในวงนะฮะวันนี้ผมเอางานเขียนเก่าๆของไอ้วิทย์วรวิทย์นะครับเปิดฝากเอาไว้ก่อนเพื่อจะจากไป
1: สทวิทย์น้อง
0: คร
1: ับ
0: สทวิทย์วรวิทย์เปิ้นเขียนเพลงไว้เพื่อไอ้จรังสุดท้ายเปิ้นก็ป่วยด้วยโรคร้ายนะครับก็เลยฝากผมเอาไว้ผมเอามาสาธทอต่อฝันเฮ้อทุกวันที่3กันยาผมจะไปห้องให้เพื่อนฟังนะฮะแต่วันนี้ NBT จะห้องบิ๊กเตอร์แรกนะครับชื่อเพลงว่าตำนานฉลัดนะครับ

หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้ารายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสความเป็นคนเมืองถึงเรื่องของวิถีชีวิตกำกินสถานที่แอลร้านอาหารลำในพื้นที่ภาคเหนือของเฮาก็มีมาให้ติดตามเหมือนกันเจ้า
1: เจ้าแม่เจ้า
0: วันนี้เฮาก็มีพิธีกรคนใหม่มาอู้จากก็เฮาในรายการตัวเจ้าจะแนะนำตัวกำเจ้า
1: เจ้าป้ากับข้าเจ้าเนาะป้ากับข้าเจ้านะเจ้าอาราแตแชร์ต่อฟังเนื้อฟังตัวตัวเจ้า
0: สดใสขนาดเลยวันนี้เป็นพิธีกรกู้กันกับรายการคลิปเด่นคนเมืองฝากเนื้อฝากตัวกับคุณผู้ชมตัวนะเจ้าน่าจะไปดีลืมนะเจ้าคุณผู้ชมสามารถส่งคลิปได้ผ่านช่องทาง NBT ภาคเหนือส่งกันเข้ามานักๆได้เลยนะเจ้าคุณผู้ชมตึงรุ่นเก่ารุ่นใหม
1: ่มา
0: ครีเอทคลิปกันเข้ามาขอแค่สร้างสรรค์ละอู้จ๋าภาษากำเมืองฮักษาวัฒนธรรมบ้านเฮาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะเจ้า
1: เจ้าฝากติดตามรายการกันต้อยนะเจ้าเป็นประจำเนาะก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์กันเลยนะเจ้าช่วงมะตาวันจะอี
0: ้
1: นะเจ
0: ้าแม่บ่ายโมงต้นไปเนาะ
1: กินข้าวตอนเรียบร้อยแล้วก็เปิด NBT ภาคเหนือของเฮานะเจ้าทีวีดิจิทัลหมายเลข11
0: แม่เจ้าวันนี้แน่นอนว่ายังคงความบันเทิงให้คุณผู้ชมติดตามกันอย่างต่อเนื่องเจ้าแต่ว่าคลิปแรกในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเตือนภัยกันพ้องเจ้าในเรื่องการเล่นโทรศัพท์บนทางเท้าหรือว่าเดินอยู่แต่ก็เล่นโทรศัพท์ก้มหน้าก้มตาซ้ายขวาก็อันตรายเหมือนกันคุณผู้ชมเจ้าลองไปพอในคลิปนี้เจ้าว่าเปิ้ลจะเตือนภัยแต่ใดเจ้า
2: โอ้ยเนาะ
3: เจมมองเล่นตายกับโทรศัพท์นี่พร้อมแล้วถนนเป็นแปลงรถจนอย่างงี้น่ะ
2: โอ้ร้อนไปดังนะลุกๆๆๆร้อนโอ้
3: เป็นยังเป็นยังเป็นยัง
2: อันผมไม่ก่อนเดี๋ยวบ่ลงเด้อระวังเด้อนะ
0: แนวคุณผู้ชมเจ้าหันกอว่าบัดเจ็บอันตรายแค่คนก้มเล่นโทรศัพท์นะเจ้าแต่รวมไปถึงคนที่เตือนเปิ้นตวยอันนี้ก็ต้องพอตาพอตางดีๆเหมือนกันนะเจ้าบ่อั้นจะปะแบบป้อนหลวงเลยนะเจ้าเอ็นดูขนาดท่าล้มบ่เป็นท่าเลยเจ้า
1: แม่นเจ้าตกตาเปิ้นเป็นดีให้หัว
0: เออตกตา
1: ตัวเป็นดีให้ไห้เน
0: า
1: ะ
0: คุณผู้ชม
1: เจ้าเอ็นดูขนาดเลย
0: สามารถส่งเข้ามาได้เหมือนกันคุณผู้ชมนะเจ้าเป็นความบันเทิงเนาะเอามาเฮ้อรับชมกันอย่างต่อเนื่องหลังกินข้าวเสร็จก็มาติดตามกันได้เจ้า
1: แม่นเจ้าคลิปต่อไปจับปลาไปพอวิธีฮับมือกับลูกแก
0: ้ยังไง
1: มีหลายรูปแบบเนาะบัดเดียวเนี่ย
0: โอ้กา
1: ลูกแก้นะ
0: โอ้เป็นจะได้อ่ะในคลิปที่เป็นจะได้นี
1: ่แม่ต้องติดตามกันเจ้า
2: เนี่ยนายตอนนี้เอาโก่งๆนะโก่ง
4: โอเคโอเค
2: เอาสลับหนึ่
4: งได้ครับได้ครับใจเย็นเดี๋ยวดูกันเนาะเอาละ
2: เนี่ยนะอันนี้ก็เอาเลยหัวมันหน่อยเดียวต้องเอานะ
4: โอเคเริ่มงี้ก่อนมา
2: เนี่ยๆๆตั้งหน้านี่ผมเอาไว้ยังเก่านะบ่ต้องเอาสลับเด้อผมจะได้เซ็ตงามๆอือ
4: จ๋าได้แหมปล่อยก่อนผมเอาแหม
2: ตามใจช่างเลยครับ
4: หึเอาหมดทั้งนี้ก็บ่นี่หึใส่ก็
0: เออนะหันกอคุณผู้ชมเจ้าในเมื่อเป็นลูกค้าก็ต้องเคารพคนตัดเฮาตัวเหมือนกันเนาะ
1: น่าหันใจเหมือนกันเนาะ
0: นะเจ้าเนี่ย
1: เคยหันร้านตัดผม
0: เจ้า
1: เปิ้นติดป้ายบอกเลยว่าก่อนที่จะมาตัดผมนะคือถามเมียมาตัว
0: เขาถามเมียยังไง
1: เพราะว่าบางส่งปิ๊กไปบ้านอาจจะบ่ถูกใจเมีย
0: มาได้เหมือนกันนะเจ้าส่งคัดใจเมียก็มีเหมือนกันคุณผู้ชมเจ้าเนี่ยคลิปจะอีกก็ส่งกันเข้ามาได้เหมือนกันนะเจ้าปาไปพอเรื่องของกรรมเรื่องของภาษากันพ้องเพราะว่าภาษาบ้านเฮามันลื่นไหลได้เพราะว่าหลายที่หลายต่างกรรมอู้กรรมจ๋าภาษาก็ต่างกันไปในแต่ละพื้นที่อย่างในคลิปนี้จะไปลองท้านิวเจนคนรุ่นใหม่ที่มาอู้จ๋ากรรมบะเก่าลองไปพอแล้วเพิ่นจะอู้จ๋าได้มากใดเจ้า
5: เก่าเจนหลานกับกรรมบะเก่าเจนอุ้ยแต่ว่าอันนี้เป็นเวอร์สันหลานใหญ่มากับอุ้ยเนอะเขี้ยวหล่อน
6: เขี้ยวร่วง
5: เขี้ยวหล่อนก็คือฟันร่วงเอายาโทแขน
6: ทา
5: อันนี
6: ้ทาน่ะโท
5: เจ้าแล้วโทโทรศัพท์เหรอ
6: โทรศัพท
5: ์ร้อน
6: เก็บผ้า
5: แอนเน
6: ่
5: ร้อนผ้า
6: ตกละเก็บผ้า
5: เก็บผ้าอ๋อผ้ามันจะเปียกฝน
6: นั่นน่ะ
5: มันจะจุ่มอึกมึกเฟือรถ
6: ฮะ
5: เฟือรถเดี๋ยวเดี๋ยวรถบัสตาร์บัติดเฟือรถประกำเดียว
6: คนไทยว่าอัน จุงไปอ่ะ
0: เออจุงไปอ่ะเน
6: า
0: ะ
6: จุงรถนี่เป็นไว้มันติดอ่ะ
0: เจ้า
5: อ๋อขาบนะขาบ
0: แอบไปขาบอยู่ในห้องนี่ใหญ
6: ่ขาบหนูขาบในอ่ะ
0: ขาบหนูขาบในคือยัง
6: ขาบมาออกมาน่ะ
0: เออโกเลมังเลนี่แปลไทยว่าอะไรอ๋อ
6: โกเลมังเลนี่คือมันชวกน่ะกะว่าอย่างเถียงน่ะอันนั้นโกหก
0: เฮ้โอ้แอดวานขนาดคุณผู้ชมเจ้าข้าเจ้าเนาะเป็นนิวเจนเหมือนกันนะแต่ก็ยังมาเคยได้ยินคำนี้ใหญ่มันก็อุ้ยเหมือนกันแต่ก็มาเคยได้ยินเลยเจ้าคำว่าขาบ
1: แม่
0: แปะมาได้เหมือนกันบางทีกำเมืองเขาก็แปะตรงตัวมาได้เช่นเดียวกันนะเจ้า
1: แม่เจ้าเขาต้องมีการเรียนรู้เนาะกำเมืองเรียนรู้กับคนบักเก่ากับคนดังคนแก่กับเอี้ย
0: เจ้าถึงจะได้เป็นความรู้อยู่ในหัวอกหัวใจอยู่ในสายเลือดคนเมืองต้องจับเมืองอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเนาะบดีอายคุณผู้ชมเจ้าไปอยู่ที่ไหนตัดใดนะสาบเมืองไปเลยนะเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องร่วมกับอนุรักษ์กำเมืองไว้กันตัวนะเจ้า
1: แม่นเจ้าเดี๋ยวคลิปต่อไปจับปลาไปพอมากก่
0: อไอ้ยัง
1: จบพักกะ
0: ปะโอ้ยซิงเกิลเจอขนาดเจ้าหน้าฝนจะอีกก็คือมากก็คือล้ำแน่นอน
1: ไอ้ยังก็เป็นใส่ไอ้ยังก
0: ็ใส่จิ้นหมู
1: ใส่จิ้นหมูใส่คนเอาแคปด้วยนะ
0: ใส่น้ำหนักใส่จิ้นหมูอ่ะ
1: แม่นแม่นแม่น
0: ไอ้ยังในคลิปนี้เดี๋ยวเราไปพอกันเลยนะเจ้าก
7: าจอมไม่ใส่จิ้นหมูใช่หรือไม่ใช่ค่ะช่วยอธิบายหน่อยสิคะทำไมคุณถึงไม่ใส่จิ้นหมูในจอผักกาดกันจะมาไม่ใส่มาได้ยังก็เปิดกระตึ้งว่าจอผักกาดกะกินกับผักกาดตะกะไปจะจอจิ้นหมูแล้วเอ้ามันจะไปได้ยังไงถ้าคุณไม่ใส่จิ้นหมูมันก็มีแค่จอผักกาดมันก็ยืดกันสิกันจะมาไม่ใส่มาได้ยังแต่คุณปอกไปจะเกินมาใส่มาแล้วแต่บ้านแต่เมืองอื่นเขาใส่กันทำไมคุณไม่ทำตามกฎกฎของแกงผักกาดจอคือต้องใส่จิ้นหมูทุกกรณีใครจะใส่ใส่กูมาใส่จิ้นหมูแป้งคุณจะไม่ยอมรับความผิดใช่ไหมผิดยังมาผิดละหมดคำถามค่ะจากที่มีคนร้องเรียนว่านางสาวศรีวรรณมีการแกงผักกาดจอไม่ใส่จิ้นหมูนั้นทางศาลเห็นว่านางสาวศรีวรรณมีความผิดจริงผิดมากเพราะว่าการแกงผักกาดจอต้องใส่จิ้นหมูทุกกรณีจะไม่มีใครมาหักล้างความจริงนี้ได้ดังนั้นศาลจึงขอตัดสินให้นางสาวศรีวรรณรับโทษขั้นสูงสุดนั่นก็คือการโดนตบหน้าแดงไปกลับนับ10รอบปฏิบัติโมอีผักกาดจอใช้จิ้นหมูคุณร้อนป้อมเลย
0: โอ้อันนี้คดีร้ายแรงขนาดนะเจ้าใส่บะใส่จิ้นหมูเนาะแกงจอผักกาดมันต้องมีจิ้นหมูอันนี้ข้าเจ้าเห็นตัวนะเจ้า
1: แม่เจ้าเห็นตัวอย่างแรงไส้กินก็จิ้นหมู
0: ถูกต้องเจ้าคนมากจิ้นก็จะอยากกันเนาะคุณผู้ชม
1: เสร็จมาเห็นหน่อยเอาเปิงเห็นหน่อย
0: อันนี้ก็เป็นคลิปคนเมืองเนาะเอามาอะแดปกับละครคนไทยคุณผู้ชมเจ้าก็ม่วนเหมือนกันบันเทิงเหมือนกันพิซซ่าอี้ก็สามารถทำส่งกันเข้ามาได้นะคุณผู้ชมเจ้าแอดวานซ์แล้วก็สร้างสรรค์ขนาดเลยก็จะได้เห็นมุมมองอย่างใหม่ๆกับคนเมืองตัวนะเจ้าค
1: ุ
0: ณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เฮายังกับสักกรรมเจ้าช่วงหน้าปิกมากติดตามกับรายการคลิปเด่นคนเมืองในช่วงที่2เจ้า

0: าและสายหมอกเชียงใหม่เมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเมืองที่อบอวลด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและพลังสร้างสรรค์ของผู้คนจากกลิ่นหอมของข้าวซอยร้อนๆถึงรสชาติน้ำพริกหนุ่มแคบหมูกรอบๆอาหารเหนือคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้โลกหลงรักรสชาติแบบไทยแท้แฟชั่นพาวไฟและศิลปะการแต่งกายล้านนาถ่ายทอดอัตลักษณ์ที่งดงามไม่เหมือนใครแสงโคมลอยที่ลอยขึ้นฟ้าเปรียบดังความหวังและศรัทธาของคนเมืองเหนือที่สะกดหัวใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกศิลปะหัตถกรรมจากฝีมือช่างเชียงใหม่ถ่ายทอดหัวใจแห่งความละเอียดอ่อนและภูมิปัญญาล้านนาในยามค่ำคืนถนนคนเดินท่าแพเปล่งประกายด้วยพลังแห่งความสุขสินค้าจากชุมชนล้วนหลอมรวมเป็นเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม
1: ่ซอฟต์พาวเวอร์ล้านนาจากวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวสร้างคุณค่าสู่ใจคนทั้งโลก
2: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
3: ก็ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
4: ชอบผู้ชายที่ลุกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่ใครเก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
5: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
6: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
7: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติด
8: NBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด
9: ติดตามกันต่อในช่วงนี้นะเจ้ากับรายการคลิปเด่นคนเมืองช่วงที่2เจ้า
10: แล้วเจ้าในคลิปนี้คุณผู้ชมเจ้าจะพาคนที่มักทุเรียนแน่นอนละเจ้าว่าต้องเป็นร้านที่มีทุเรียนให้กิน365วัน
9: ขนาดนั้นเลยกะ
10: แม่เจ้าคุณผู้ชมเจ้าร้านดีขนาดเลยนะนะเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้เลยเจ้าว่าจะอยู่ที่ไหนตัดใดฮันเจ้า
11: ร้านนี้มีทุเรียนทั้งกี่ถึง365วันเลยกะ
12: ถ้าทุกอย่างในร้านได้ไปทุเรียนหมดเลยไหน
11: ผมมาหัวส่วนนี่คือตำบลนางเลอำเภอเจียงไฮส่วนไหน
12: จะหูอย่างเดียวว่าอยู่ห่างจากสนามบินแค่5นาที
11: ว้าวพ่อปากประตูตั้งเข้าคาเฟ่ซะก่อน
12: นึกว่าบ้านสายโท
11: เดี๋ยวเล่าก่อนว่าเนี่ยเนี่ยเป็นคนมักทุเรียนขนาดอ
12: ยู่เจียงใหม่ก็มากินสลิดมาแค่กินที่เจียงไฮ
11: ผมก็จะเป๊ะได้สอดร้านขึ้นมา
12: ทุกอย่างในร้านนี่เป็นทุเรียนหมด
11: เพราะว่าจะเป็นไอติมหรือว่าข้าวซอยกับทุเรียน
12: เนี่ยเนี่ยเขาห่อข้าวซอยลอยฟ้าม
11: ันจะโจ้ไปกินบนฟ้าน่ะ
12: ส่วนอันนี้เป็นข้าวซอยแห้ง
11: ที่ใส่ไข่กุ้งกุ๊บกับมาคือตัว
12: ขันจะอี้กินแล้วเข้ากันเฉย
11: คืออยากให้ลองไปกินเลย
12: นอกจากทุเรียนมีข้าวผัดปูอ่องแต่อ
11: ้อโอ้ยหันจะนี่น่ากินขนาดหรอ
12: ขนาดพิซซ่ายังเป็นทุเรียน
11: วันนั้นน่ะมาตั้งช่วงโปรโมชั่นพอดี
12: ผมสั่งพิซซ่าทุเรียนขอไปทาน
11: น
12: ี่
11: เนาะเพราะว่าทานที่2แค่บาทเดียวอีหว่า
12: คือจะเลือกไปบิงซูก็ได้ครับ
11: ถามหน่อยแล้วไผ่จะมาเอาพ่อ
12: ฟังถามหาชื่อร้านด้วย
11: คือดมทุเรียนกันไปก่อน
12: อันนี้น่าจะห้องว่าไอติมควัสโมทุเรียน
11: กองโอโมอามากไปเล่น
12: ผมมาเสียใจแล้วครับที่ปามันมาร้านนี
11: ้ดูมันแฮปปี้แฮปปี
12: ้กินอันไหนก็เป็นตะดีลำหมด
11: สีไทยโอ๊ตอยากมาหลายวัน
12: อันนี้ไม่ได้อู้เอาใจร้านค้านะคร
11: ับ แต่มันบอกว่ากูอย่างที่เนี่ยลำ
12: อู้ได้ไปประกวดรถทัวร์
11: กลัวอย่างเดียวคือกลัวไม่ได้กิน
12: มันโต๊ะมือบ้าๆให้ฟิน
11: แล้วพอดีลืมสั่งอันนี้มาจิมนะ
12: ดูปฏิกิริยาตอนมันกิน
11: จริงเนี่ยมันคือทุเรียนคาเฟ่เจียงไฮ
12: นอกจากจะมีทุเรียนให้กินลำลำ
11: แต่ยังมีมุมเพื่อมาถ่ายรูปนะ
12: อัลลา
11: ผมว่าละออนและสายถ่ายรูปน่าจะชอบนะครับ
12: อันนี้ดอกอย่างมะพร้าวสีแดงผลึ่ง
11: เขาก็เลยลองเตลแอลไปแวดๆคาเฟ่
12: ไปเจอสคริปต์ฟาร์มเมอร์
11: ผมก็เลยไปถามเจ้าของร้าน
12: ว่าที่เนี่ยก็วันเสาร์อาทิตย์
11: เขาไม่กิจกรรมเพื่อละออนได้ง่าย
12: เช่นเก็บไข่เก็บ
11: สกูตเตอร์ของเล่นละออนก็มีนะครับ
12: ซึ่งส่วนใหญ่อีโป้ไอแม่จะเอาลูกมาเนี่ยกิจกรรม
11: เพื่อวันหยุดมะพร้าวจะพาลูกไปที่ไหน
12: กระจวนละออนมาแอลที่นี่ได
11: ้ละออนจะได้มีอย่างเงี้ย
12: ผมว่าละออนน่าจะชอบนะ
11: ได้ลองเงี้ยกับเขาคนเดียว
12: ได้ไปเก็บไข่คำเล้า
11: แล้วก็ลวดมาเล่นแมวแล้วก็เตียวพอนกแก้ว
12: อันนั้น
11: ม
12: าไกล
11: แล้วสองคนท่านเตียวไปไหนนะ
12: กะที่นี่เขาเปิดคาราโกะช่วงไม่หวาน
11: ซึ่งมาฮ้องเพลงได้ตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มเลยนะครับ
12: ถึงเวลาวัยรุ่นโชว์พลังเสียง
11: และเนี่ยนี่ฮ้องเพลงถูกใจไม่เลี้ย
12: งว่าแต่ว่ามันฮ้องเพลงเป็นอย่างนะ
11: ส่วนนี้จะเป็นค่าบริการห้องคาราโกะนะครับ
12: ซึ่งในนี้เขาสามารถสั่งอาหารมาโจ๊ด
11: หรือสามารถไปสั่งเครื่องดื่มที่เขย่าคันแรก
12: เอามาโจ๊ดสร้างฟีลลิ่งในการห้องเพลง
11: ก็เล่าหัวเจียงไฮมีคาเฟ่จะนี้ตัว
12: ผู้ใดก็จะได้อยากกินทุเรียน
11: พอดีลืมเปิดแผนที่มาที่ทุเรียนคาเฟ่เจียงไฮ
12: ได้ของฝากปีกเจียงใหม่
11: ผมอันเนี้ย
10: โอ้ยอย่ามาคอยขนาดเลยคุณผู้ชมจ้าเออมันเป็นกิจกรรมที่เหมาะปลาครอบครัวไปขนาดแล้วเป็นคาเฟ่ที่ครบครันจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าละอ่อนก็ไปได้มีของเล่นมีแมวมีครัวกินมีทุเรียนมากๆเลยคุณผู้ชม
9: แม่เจ้า1วันให้อยู่ได้วันค่ำบุญนะพี่ว่า
10: แน่นอนอันนี้เป็นตอบโจทย์เลยนะคุณผู้ชมสำหรับคนที่ชอบปลาครอบครัวไปแล้วในช่วงวันหยุดสี่อันนี้อยู่ตะใดก
9: ็น่าสนใจขนาดห่างจากสนามบินเจียงไฮ้บักไก่จะได้10กว่านาทีบ่ได
10: ้โอ้ต้องไปเฮ้ยคุณผู้ชมเจ้าเพิ่นชื่อว่าร้านอะหยังก็คาเฟ่ทุเรียนเชียงรายอีอ่ะเสิร์ชแล้วก็ไปกันได้เนอะคุณผู้ชมเจ้า
9: แม่นเจ้าคลิปต่อไปเฮาจับปลาคุณผู้ชมทุกท่านนะเจ้าไปออกกำลังกายกัน
10: โอ้ยกินมากประเดี๋ยวไปออกกำลังกายแฮมล่ามาชอบเลยอ่ะ
9: ชวนพิธีกรไปก่อนวะ
10: โอ้ก็ได้นี่
9: จับปลาไปออกกำลังกายกันนะเจ้าคุณผู้ชมเจ้าชวนกันไปวิ่งเทรลนะเจ้าจะน่าสนใจขนาดไหน
10: ธรรมชาติบำบัดอ่ะไปพอบรรยากาศเจ้า
9: เจ้า
13: จึงไม่จะพามาเดินเที่ยวใกล้เมืองสุดๆที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชียงรอยสุเทพทางเข้าหาดบะยากครับอยู่ข้างๆร้านนัมเบอร์39นี่เองสามารถขี่ขึ้นมาได้เลยที่นี่เปิดตั้งแต่6โมงเจ้าถึง6โมงแลงมาถึงแล้วต้องแวะลงทะเบียนก่อนนะครับแต่บอกเลยว่าอาจจะว้าวตั้งแต่หน้าจุดลงทะเบียนเพราะน้องเนื้อสายหรือฮอกเดียออกมายืนต้อนรับแบบใกล้ชิดสุดๆปกติไปดูสวนสัตว์นี่ต้องพอกันไกลๆนะน้องๆนี่เดินกันยังกับสวนสนามรอบๆยังมีไก่ฟ้าไก่เลี้ยงและกะละมังนอนโชว์ตัวอยู่ไกลๆด้วยนะครับนี่เฮาจะมาเดินเที่ยวหรือว่ามาสวนสัตว์กันเนี่ยไปกันเถอะทุกคนก่อนเริ่มเดินดูแผนที่เส้นทางกันเห็นหน่อยเขาจะเริ่มต้นกันตีประตูแดงนี่เปิดเข้าไปแล้วอย่าลืมปิดตัวนะครับเดินตามซุ้มไม้ทั้งขวาไปจุดแรกเขาจะเจอกับวัดพระธาตุแสงจันทร์แวะไหว้ทายหุบสวยๆกันได้เลยเสร็จแล้วเขาก็เดินลงข้างวัดเลี้ยวขวาไปตามคลิปเลยเจอทางราบยาวๆก็ขอวิ่งเรียกกล้ามเนื้อเห็นหน่อยถึงทางแยกเพื่อเลี้ยวซ้ายกันนะทุกคนแล้วเขาก็จะเจอกับป้ายห้วยอุโมงค์เทรลบอกเลยว่าทางขึ้นนี่คือของจริงบอกค่อยๆขึ้นนะครับจะโลมากกับจริงเลยเหมือนเขากำลังเดินขึ้นดอยขึ้นเขากันแต้ๆเดินชมปลามาประมาณ30นาทีก็จะได้ยินเสียงน้ำตกแล้วครับถึงแม้ว่าหน้ามันจะรู้ต่อมแต่มไปอย่างน้อยพอพึ่งต้นฝนแต่ปีเจ้าหน้าที่บอกว่าแหม2อาทิตย์ก็มากันทำไมหน้าจะช้ำกว่านี่แน่นอนนั่งพักคุยกันชิวๆมองวิวต้นไม้จากตรงนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งการเดินป่าให้มั่นใจต้องมีตัวช่วยครับอย่างนาฬิกาคาลินจิดีไซน์เท่กันน้ำได้หายห่วงฟังก์ชันจับเวลาแม่นยำและที่ขาดไปบ่ได้คือรองเท้าเทรลคูโพดจากคีบรันคู่นี้บอกเลยว่ายึดเกาะดีขนาดบ่ว่าจะทางจริงหรือทางลื่นพักพอแล้วก็ไปลุยกันต่อครับขากลับทางลงจะมีเจือกให้จับตัวเป็นกิมมิคเก๋ๆของที่นี่เลยพอถึงทางลาบแล้วก็วิ่งยืดเส้นยืดสายแหมรอบหนึ่งแล้วเขาก็วนกลับมาหาป้ายห้วยอุโมงค์แล้ววนออกไปหาทางเดิมครับก่อนกลับแวะเติมความน่ารักของน้องเนื้อสายและแอบดูวัวแดงกินผักขนตาน้องนี่งอนเชียวน่าหักขนาดสรุปเทลนี่ใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณชั่วโมงครึ่งระยะทางรวมประมาณ3กิโลใครมองหาที่เดินเทลใกล้เมืองได้เจอสัตว์ป่าแบบใกล้ชิดต้องที่นี่เลยศูนย์ศึกษาธรรมชาติเชิงน้อยสุเทพแล้วเจอกันไหมครับทุก
10: บรรยากาศก็ดีแต่คุณผู้ชมเจ้าช่วงนี้เปิ้นกำลังฮิตกันเลยเนาะสายสุขภาพเนี่ยเปิ้นต้องมาล่นรอบเมืองกันให้ได้ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็แนะนำนะเจ้าอย่างอ่างแก้วมอชอก็ล่นก็ดีเหมือนกัน
9: เนาะจ้าเปลี่ยนซีซั่นกันเนาะในช่วงนี้เนาะอากาศก็ดีดีแล้วก็ยังดีแฮมเองก็บรรยากาศ
10: นุ่มดี
9: อันนั้นต้องดีตลอด
10: มาธรรมดาแต่แต่เจ้าอันนี้เขาต้องชวนกับไปออกกำลังกายเน
9: า
10: ะ
9: เพื่อบางคนนะเพื่อไปปีนลากกันเนอะตัว
10: กะ
9: ยังปีหันมาแล้วหรือไม่ใช่ปี
10: อันนี้เขาเลยว่ามีจุดประสงค์คุณผู้ชมเจ้าแต่เพื่อนบอกว่าเดี๋ยวนี้เพื่อนมีวิ่งแรกอย่างก็วิ่งแรกแม่นก
9: ็มีแม่น
10: มีวิ่งแรกหวานใจก็ที่ใด
9: ที่ไหนนะที่ไหนนะ

0: ผู้ชม
1: เนี่
0: ยใครมีป้าใดหน้าไปเดินธรรมชาติหน้าไปเดินเทรลหรือว่าวิ่งเทรลก็แนะนำกันเข้ามาได้นะเจ้าเพราะว่ากู้กู้พื้นที่เนี่ยก็สามารถช่วยกันประชาสัมพันธ์ได้เขาก็เป็นแฮมช่องทางหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยมาร่วมกันประชาสัมพันธ์เนาะอนุรักษ์ตึงภาษากำเมืองกำกินตีแอลร้านอาหารลำลำอันนี้ก็คือเป็นแฮมช่องทางหนึ่งสามารถส่งกันเข้ามาได้เลยนะเจ้าเอ็นบีภาคเหนือเจ้า
1: แม่นเจ้าหลายหมู่บ้านนะพี่สังเกตพอละบรรยากาศก็ดีดีมีอ่างเก็บน้ำ
0: โอ้
1: ยถ้าอยากจะโปรโมทหรือว่าอยากจะเพื่อเป็นแหล่งที่คนฮูจักมากๆเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนนะเจ้าก็เพื่อคนมาแอลมากๆเพื่อจนกันมาแอลจนกันมาออกกำลังกาย
0: เขาก็เป็นส่วนหนึ่งผลิตคลิปได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลมันบวยคุณผู้ชมเจ้าในการผลิตคลิปเนี่ยอู้ภาษากำเมืองก็จะเป็นการสร้างความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์ที่น่าจดจำได้ดียิ่งขึ้นตัวคุณผู้ชมเจ้า
1: แม่นเจ้า
0: ไปพอแห่งคลิปกันดีกว่าคุณผู้ชมจบกันมานักแล้วเนาะคลิปต่อไปเจ้าปาไปพอเรื่องการซื้อแมวมาเลี้ยงเตื้อแรกอันนี้เป็นมุกของคนเมืองแน่ๆเลยคุณผู้ชมเจ้าคนบอกว่ามาซื้อแมวซื้อแมวมาเลี้ยงเตื้อแรกเนี่ยอาจจะมาหูวิธีการเลี้ยงก็ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นต้องมีกูรูผู้รู้ในการเลี้ยงแมวเอาไปพอแล้วเพิ่นแนะนำการเลี้ยงแมวจะได้เจ้า
2: เอาไอ้เอาตัวนี้ไปเนอะ
3: ครับ
2: น่าฮักขนาดนี
3: ้
2: สามสีไอ
3: ้เออ
2: น่าฮักดี
3: ขอบคุณนักนักเนอะที่พี่แบ่งให้ผมไปเลี้ยงเนี่ย
2: เจ้า
3: เท่าไหร่ก็พี่เนี่ย
2: 200เจ้า
3: 200เอาละพี่นี่ครับ
2: จ้าเอาไปอยู่กับเจ้าไม้เนอะ
3: เออพี่เนี่ยผมก็เคยเลี้ยงเสืออันนี้เป็นครั้งแรกนะที่ผมซื้อแมวไปเลี้ยงนี่
2: อ๋อเจ้าถ้ามีอะไรอย่างก็โทรมาถามเน
3: ้อได้เนาะ
2: เจ้าได้จ้า
3: โอเคครับขอพูดหลายๆพี่
2: เจ้าครับ
3: พ
2: ี่ว่า
3: โอ้พี่
2: ครับ
3: แล้วไอ้ผมจะปล่อยให้มันขี้เหนียวไปเลยในการข้างใหญ่
2: ๆอ๋อไอ้ต้องซื้อกลับมาให้มันเน
3: ้ออ๋อให้มันขี้ในหั่นกะ
2: เจ้า
3: อ๋อโอเคครับครับเดี๋ยวผมซื้อกลับมาให้มันโลครับพี่
2: อ๋อวันดีเจ้าไอ
4: ้
3: อันที่พี่ว่าซื้อกลับมาให้แล้วเนี่ยผมไปซื้อกลับมาแล้วแล้วผมต้องแยกย้ายต่อนะครับพี
2: ่อ๋อไอ้ก็ใส่ใส่ขึ้นเลยนะเจ้า
3: เอาใส่ใส่ใส่หนักกว่าครับ
2: อ๋อใส่เต็มกระบะเลยเจ้า
3: เฮ้ยพี่มันเหมือนดีได้เป็นล้ำล้อหกล้อว่ะเต็มเนี่ยครับ
2: เอาแล้วไอ้ไปซื้อกระบะอย่างมา
3: โอ้ผมก็ซื้อกระบะอีซูซูอะครับ
2: เอาบัดใจซื้อกระบะใส่ใส่แมวกะเอาขึ้นแมวไว้ขี้ไว้เหนียวอะ
3: กระบะใส่แมว
2: แม่น
3: บัดใจกับบ้าอีซูซูเนาะครับเนาะ
2: บัดใจเจ้าใครบอก
3: เออบัดใจกับบ้ารถยนต์สักคำ
2: บ
3: ั
2: ดใจเจ้ากับบ้าที่ฮือแมวเอาไว้ฉี่ไว้เหี่ยวเจ้าไว้ขี้อ่ะ
3: โอ้ครับครับครับทำไมเดี๋ยวว่ากับบ้ารถยนต์เบ้ยซื้อมาหลายแสนนั่นแหละมาเลี้ยงแมวตัวเดียวนี่ป้าไปอยู่ตัวเจ้ามันไปปะเป็นตุ๊กเป็นยากเว้ยเลี้ยงแมวเตือแรกเ
1: ลยเป็นที่เอ็นดูว่า
0: แมวพอหน้ามุกผู้ชมเจ้าเอ็นดูแต่นอนนึกว่าเป็นกระบะรถยนต์มาใช่เนาะ
1: มาใช่
0: เปิ้นมีกระบะของเปิ้นกระบะแมวเนี่ยผู้ชม
1: ก็ต้องมีทรายด้วยนะ
0: ต้องเลี้ยงเปิ้นเอาเปิ้นมาก็ต้องเลี้ยงเปิ้นดีๆคุณผู้ชมเจ้าห้ามเอาไปละไปขว้างห้ามเปลี่ยนใจอันนี้เป็นการฝึกความมุดทน
1: มาได้เน
0: า
1: ะ
0: แม่นเจ้าซัดเนี่ยเฮาได้มาแล้วเฮาก็ต้องเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีอย่างลูกคนนึงเลยนะอย่างบ้านข้าเจ้าเนี่ยมีลูกหมาเอาละยายบอกมาถ้าเอามาเด็ดขาดเนาะเอามานี่หยังเอามากับเปลืองหั่นเปลืองนี
1: ่
0: บักกองเอาละไว้เนี่ยวันเดียว2วันคุณผู้ชมเจ้า
1: เป็นได้เจ้า
0: ห้องห้องอย่างลูกนี่ข้าเจ้านี่คือแบบ
1: ห้ามเหลือลูกกันนะ
0: ข้าเจ้านี่ห้ามคอไปเลยคุณผู้ชมเจ้ายายบอกห้องเตรียมเลยเนาะ
1: ขนาดนั่งเลยกัน
0: แม่นนะอันนี้ก็ดีเหมือนกันมัมบัดฮิวใจได้เนาะเอาไว้กูกับคนเท่าที่บ้านคุณผู้ชมจะได้มาเหงาเจ้า
1: เจ้าพอเห็นคลิปนึงนะเจ้าคุณผู้ชมเจ้าก็กินแมงมันก่อน
0: แมงมันข้าเจ้าแพ้ของเรา
1: โอ้ยแมงมันนะฮะโอ้เขาไปพอคลิปนี
0: ้กะเมนูแมงมันกะ
1: เมนูแมงมันไปพอแล้วจะเป็นอะไรเจ้า
5: แมงมันเนี่ยมีก็ญี่ปุ่น
6: ไม่มี
5: ไม่มี
6: ไม่เคยกิน
0: ไม่
5: เคยกิน
6: ไม่เคยกิน
7: กินมาเหรอกินดูแมงมัน
6: แมงมันว้าแมง
5: มัน
6: อ่ะริงโกじゃん
5: 何
6: 名？え、これ全部食べれるの？お尻だけとか全部？
7: そう。も全部食べれる。
6: これ。
5: 何名？え、いいんじゅ。今のな、え、あ、顔
6: の。そう。
7: そう。
6: そうじゃない。 ค็ม
7: เค็ม
6: อืมเค็ม
4: มันแต่เยอะมันแต่มัน
6: แต่อ๋อโอชิยัง
7: อร่อยไหมอ
6: ร่อย
7: อืมเอาล่ะปอบได้กินละเด
4: ้อรู้ๆนั่นแล้ว
7: น้ำกินดิ๊กดิ๊กเด้อพี่หมอเอี้ยนนะอร่อยไหม
6: อร่อย
7: อ
6: ื
7: ม
6: ชุบชุบไป
4: ก็น้ำพริกข้าวให้ก่อน
7: น้ำพริกข้าวตัวชนิดทะเลน้ำพริกข้า
6: これ羽は食べれるの羽羽
7: 取って
6: ラム
7: やべそう羽まい
6: あリンク美味しい
0: อูซื่อว่าก็เป็นแฮมเมนูหนึ่งที่กินแล้วบักไก่กินได้ตลอดกินแล้วบ่ฮู้จักหยังเนาะคุณผู้ชมเจ้าถ้าเกิดว่าเอามาแอมกับข้าวนึ่งอ่ะ
1: ข้าวนึ่ง
0: ได้แค่ตัว2ตัวอ่ะเนอะข้าวนึ่งอันเพคุณผู้ชม
1: มันเปื่อยลงเลยเน
0: า
1: ะ
0: แม่นเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นแฮมเมนูนึงง่ายๆเนาะเอาไปคั่วอุ่ยเกลือสักหน่อยเนี่ยเป็นกับแก้มก็ดีกินได้เรื่อยๆกินบ่ได้ก็ได้เหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าคุณผู้ชมไปซ้อคนเดียวก็ว่าซื้อมาตอนอันนะเจ้า
1: แม่นเจ้าเดี๋ยวนี้บ้านเฮานี่มีหลายอย่างเด้อจำเขียนจี้นะมีตึงนอนไผ่
0: นอนไผ่น
1: ะนอนไผ่ก็มีเหมือนกันนะเจ้าคุณผู้ชมเจ้าแล้วก็อย่างแฮมแองก็ด้วงตัวอย่างเอี้ย
0: อ๋อค่ะ
1: มากินมัน
0: ในช่วงหน้าฝนนี่ถือว่ามีหลายเมนูนะคุณผู้ชมเจ้านอกจากมีเฮ็ดทอมีแมงมันมีอย่างแฮม
1: เต้งหัวแดงเน
0: า
1: ะเต้งหัวแดง
0: นั่นก็ได้เหมือนกันใครทำเมนูอย่างน่ากินเข้ามาก็ส่งกันเข้ามาเนาะคุณผู้ชมเจ้าเพราะว่าเขาจะเอามาออกกับรายการคลิปเด่นคนเมืองสะเอียดตลอดเลยเจ้
1: า
0: คุณผู้ชมเจ้าช่วงต่อไปเราไปป้ากันต่อในช่วงของคนเมืองแต่ก
8: ่อคนเมืองแต่ก่อ
0: เสนอกำว่า
1: ญาติเจ้า
0: ญาติญาติกำเมืองถ้าเป็นไทกลางแปลแล้วก็แปลว่าควนควนมันก
1: ็แมว
0: นะคุณผู้ชมเจ้าญาติแปลว่าควนอย่างแมวญาติอีเน
1: า
0: ะ
1: ญาติ
0: อะล่ะแมวญาติมาเนี่ยก็คือโดนแมวควนนั่นเองคุณผู้ชมอ่ะใครมีกำเมืองกำบักเก่ายากๆที่บักให้ลำได้ยินล่ะเพราะว่าแค่เอามาสอนลูกสอนหลานก็สามารถส่งกันเข้ามาได้นะเจ้านอกจากคลิปแล้วเน
1: าะ
0: รวมไปถึงการอู้จากกำเมืองอู้ม่วนเป็นจ้อยซอก็ได้เป็นการส่งเสริมเฮือละอ่อนอู้ภาษากำเมืองใส่ชุดเมืองไทยคลิปมาขอเป็นแนวนอนพอมาออกกับรายการตอนนี้ที่ภาคเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะเจ้า
1: เจ้าส่งมาได้เลยนะเจ้าตามเพจก็ได้เน
0: า
1: ะ NBT ภาคเหนือของเฮานะเจ้าหรือว่าเพจเจ้านี้ที่ผังเหนือก็ได้
0: แม่นแล้วเจ้าคุณผู้ชมก็จะมีคนที่อยู่เบื้องหลังเนาะเปิ้นรอเก็บคลิปที่คุณผู้ชมส่งกันเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเลยนะเจ้าแล้ววันนี้สะได้สะได
1: ้เวลาหมดเวลาเสีย
0: คุณผู้ชมเจ้าติดตามกันได้ใหม่นะเจ้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงไปต้นไปปะกับความบันเทิงซีอีกับน้องอี้มีหอยยิ้มซิมหัวใจเจ้า
1: ข้าเจ้าอาราแต่แชร์ต่อเจ้า
0: วันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะเจ้าสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า

0: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
1: ก็ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี
2: ่ชอบผู้ชายที่ลุกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่แค่เก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
3: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
4: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
5: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติด
6: NBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด
7: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
8: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเติมพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
7: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

ดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

สวัสดีค่ะรายการ NVT Today วันนี้พาทุกคนมากันที่จังหวัดอุทัยธานีสถานที่แห่งนี้ศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันค่ะศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันนะคะเป็นสถานที่ให้ความรู้อบรมอาชีพให้กับพี่น้องชาวไทยทั่วทั้งประเทศที่นี่จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างไรบ้างติดตามได้กับรายการของเราวันนี้ค่ะ

0: ในช่วงแรกของรายการนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาทราบถึงบทบาทภาระหน้าที่ของศูนย์วงเดือนอาคมสุรธันกันก่อนนะคะและผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนั่นคือครูไก่ค่ะรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วงเดือนอาคมสุรธันสวัสดีค่ะครูไก่ค่ะ
1: สวัสดี
0: ขออนุญาตเรียกครูไก่นะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าลูกศิษย์ทุกคนที่มาอบรมที่นี่ก็เรียกครูไก่กันด้วยความคุ้นเคย
1: ใช่ค่ะ
0: ก่อนอื่นเลยค่ะครูไก่ค่ะป้ายครูไก่ค่ะแนะนำนะคะศูนย์วงเดือนอาคมสุรธันแห่งนี้ให้คุณผู้ชมได้รู้จักด้วยค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะศูนย์วงเดือนอาคมสุรธันนะคะมีความเป็นมาก็คือเป็นศูนย์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าก็คือกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้นะคะเข้ามาขับเคลื่อนงานให้กับพระองค์ท่านนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะใช้ในการประกอบอาชีพด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็พระองค์ใช้ทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้างศูนย์แห่งนี้10,600,000 บาทค่ะโดยคุณยายวงเดือนได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินให้กับพระองค์ท่าน3 งาน 31 ตารางวา
0: บทบาทภาระหน้าที่
1: ค่ะในส่วนของบทบาทหน้าที่ของเรานะคะเป็นจัดฝึกอบรมตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าก็คือกรมสมเด็จพระเทพนะคะเป็นผู้ให้เราได้คิดริเริ่มในการจัดอาชีพให้กับประชาชนอันที่2นะคะเป็นศูนย์ศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาในเรื่องของการศึกษาอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ตามพระราชดำริของพระองค์ท่านค่ะในส่วนที่3นะคะเป็นศูนย์สาธิตแสดงวิจัยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ร้านค้าของศูนย์วงเดือนอาคมสุรธันแล้วก็ภาระตัวที่4นะคะก็คือเป็นศูนย์ที่จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบค่ะในภารกิจที่5เป็นศูนย์ส่งเสริมหน่วยงานนะคะร่วมกับภาคีเครือข่ายที่จัดการศึกษาเพื่ออาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีและตัวสุดท้ายนะคะเป็นศูนย์ส่งเสริมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่จัดวิชาชีพในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะให้กับประชาชนทุกรูปแบบเช่นกันค่ะ
0: ค่ะแล้วพื้นที่รับผิดชอบของเราเพียงแค่อุทัยธานีจังหวัดเดียวหรือว่าทั่วทั้งประเทศคะ
1: อ๋อสำหรับพื้นที่นะคะให้บริการของศูนย์ของเรานะคะให้บริการทั่วประเทศก็คือ77 จังหวัดค่ะใช่ค่ะ
0: วัตถุประสงค์นั่นคือการส่งเสริมด้านอาชีพให้เกิดความยั่งยืนด้านอาชีพนั่นเองนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ในการจัดตั้งศูนย์ของเราสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนไปแล้วยังไงบ้างคะ
1: ในส่วนของบทบาทภารกิจของเรานะคะศูนย์ของเราเริ่มเปิดเมื่อวันที่10 มกราคม 61นะคะตอนนี้ก็8 ปีเต็มนะคะก็คือเมื่อวันที่10 มกราคม พ.ศ. 2569นะคะในส่วนของบทบาทภารกิจของเราฝึกอาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าเป็นเยาวชนสตรีแล้วก็ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการแล้วก็ในส่วนของประชาชนก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ทั้ง77 จังหวัด
0: ค่ะตอนนี้ใครที่มาจังหวัดอุทัยธานีสถานที่แห่งนี้ถือว่าพลาดไม่ได
1: ้
0: ต้องมา
1: ค่ะเส้นทางก็ง่ายๆนะคะถ้าเดินทางจากกรุงเทพมหานครนะคะระยะทางก็ประมาณ230 กิโลเมตรถึง 250 กิโลเมตรนะคะแล้วก็สามารถถ้าเดินทางโดยรถส่วนตัวนะคะก็ใช้ระยะทางในการเดินทางนะคะประมาณ3 ชั่วโมงถึง 3 ชั่วโมงครึ่งอันนี้รถส่วนตัวนะคะถ้ามารถโดยสารประจำทางนะคะขึ้นที่สถานีขนส่งหมอชิตนะคะก็ใช้ระยะเวลา3 ชั่วโมงครึ่งถึง 4 ชั่วโมงเช่นกันทั้งนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพจราจรนะคะบนท้องถนนแล้วก็เส้นทางที่เลือกด้วย
0: ค่ะถ้ามาที่นี่นะคะนอกจากการฝึกอบรมด้านอาชีพที่เป็นการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนแล้วนะคะเรายังมีบริการด้านไหนอีกบ้างคะ
1: ค่ะเราบริการในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะจากที่ท่านเห็นนะคะได้เข้ามานะคะเรามีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเช่นในเรื่องของการเพาะถั่วงอกคอนโดนั่นเองนะคะซึ่งประชาชนที่เข้ามานะคะจะเป็นกลุ่มสูงอายุที่เข้ามาเรียนกับเรานะคะก็จะมีชุดอุปกรณ์สำเร็จนะคะที่เราทำนะคะก็จะเป็นมีถังนะคะการปลูกเพาะถั่วงอกคอนโดนะคะง่ายนะคะใช้ระยะเวลาแค่4 วันก็สามารถที่จะได้ผลผลิตแล้วก็สามารถเอาไปปรุงอาหารได้นะคะส่วนประกอบก็จะมีถังสีดำนะคะแล้วก็จะมีไม้ตะเกียบนะคะแล้วก็มีตะแกรงแล้วก็มีกระสอบป่านนะคะก็เท่านี้นะคะแล้วก็มีถั่วสร้างอาชีพได้แล้วค่ะ
0: ทำไมที่นี่ถึงเป็นอาชีพที่ใกล้ตัวมากๆหาได้ในห้องครัวได้หมดเลยใกล้ตัวไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปเสียเงิน
1: ก็เกิดจากพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะท่านก็ยกตัวอย่างถึงนำเอาพวกเศษวัสดุพวกถ้วยถังกะละมังเก่าต่างๆนะคะเอามาใช้ก็จะสังเกตได้ว่าศูนย์ของเรามีเนื้อที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนเพียงแค่3 งาน 31 ตารางวาพื้นที่ในการเพาะปลูกในเรื่องของการเกษตรเรามีเพียง56 ตารางวาเท่านั้นแต่เราใช้พื้นที่คุ้มค่า ดยใช้หลักการ5ป1ประดับตกแต่งสวยงามประหยัดงบประมาณประหยัดน้ําประหยัดพื้นที่แล้วก็สามารถเดินดูได้ด้วยความปลอดภัยนั่นเองใช่ค่ะ
0: นอกจากการที่มีอาชีพนะคะด้านการเกษตรแนะนำแล้วมีเรื่องอื่นๆอีกบ้างไหมคะ
1: อ๋อถ้ามาในเรื่องของเชิงอนุรักษ์นะคะทุกปีนะคะเราจะมีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาก็คือวันที่2เมษายนนั่นเองนะคะเราก็จะมีจัดในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยนะคะก็ในเรื่องของการจัดหยวกนะคะแทงหยวกเครื่องแขวนแล้วก็การร้อยมาลัยขั้นสูงนะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่2กลุ่มนะคะก็จะเป็นศิลปะประดิษฐ์จากการปักผ้าด้วยสะดึงซึ่งเป็นกลุ่มของสูงอายุนั่นเองค่ะ
0: ค่ะนะคะรู้สึกยังไงบ้างที่ศูนย์ของเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้พี่น้องประชาชนที่มาอบรมเนี่ยเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
1: ก็รู้สึกดีใจนะคะไม่รู้สึกปลื้มใจมากกว่านะคะที่ได้มาสนองงานพระองค์ท่านด้วยนะคะน้อยคนนะคะที่จะได้มาในจุดนี้นะคะเพราะว่าอุทัยธานีนะคะเป็นเมืองที่ทุกคนนะคะอิจฉานะคะหนึ่งได้รับเสด็จอย่างใกล้ชิดใช่ค่ะแล้วก็เรามีอาชีพที่หลากหลายนะคะที่สามารถตอบโจทย์ให้กับประชาชนคือหนึ่งเรามีหลักสูตรที่ดีที่ได้มาตรฐานแล้วก็เป็นที่ยอมรับก็คือใครมาเรียนกับศูนย์ของเราสามารถนำหลักสูตรตัวนี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยค่ะประมาณนี
0: ้ดูแลทั่วทั้งประเทศด้วย
1: แล้วอีกอย่างนึงนะคะเรามีระบบการติดตามช่วยเหลือผู้เรียนคือเราตามผู้เรียน 100% นะคะไม่ว่าจะช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นตามใน Facebook แล้วก็ LINE นะคะแล้วก็ TikTokนะคะเราก็มีแล้วก็มี YouTube ของศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันด้วย
0: นะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครูกันมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเรานะคะคุณผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับหลักสูตรที่น่าสนใจนะคะที่ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเข้ามาฝึกอบรมเป็นจำนวนมากจะเป็นหลักสูตรอะไรไปติดตามกันต่อเลยค่ะ

0: ในช่วงแรกของรายการนะคะเราได้ทำความรู้จักกับศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันกันไปแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะพาทุกคนนะคะมาทำความรู้จักกับหลักสูตรของที่นี่กันนะคะว่าจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะคะผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วนะคะนั่นคือครูเด่นค่ะสวัสดีค่ะครูเด่น
1: สวัสดีค่ะพี่อ้อม
0: ครูเด่นนะคะเป็นครูของศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องถามครูเด่นเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยหลักสูตรของเราเป็นยังไงที่ทราบมามีความโดดเด่นมากๆ
1: ครับพี่อ้อมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันของเราเนี่ยมีหลักสูตรที่หลากหลายครับมากตอนนี้เรามีหลักสูตรถึง600หลักสูตรนะครับโดยแบ่งเป็นหลักสูตรตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับองค์ท่านมีพระราชดำริที่จะให้เราอะส่งเสริมในเรื่องอาชีพอะไรเราก็ต้องส่งเสริมครับเช่นในเรื่องการแทงยูการทำอาหารขนมโบราณต่างๆเราก็ต้องสอนครับหลักสูตรที่2เลยก็คือหลักสูตรตามที่ผู้เรียนต้องการครับผู้เรียนอยากเรียนอะไรเราก็จะมีการสำรวจความต้องการของผู้เรียนแล้วก็จัดให้และหลักสูตรท้ายเลยก็คือเป็นหลักสูตรที่เพื่อการมีงานทำหลักสูตรอะไรที่กำลังเป็นที่นิยมเราก็จะมาสอนเช่นตอนนี้เค้กไข่ทองคำอะไรเงี้ยเราก็ทำใช่ครับเราก็ทำหลักสูตรตัวเนี้ยที่หลากหลาย
0: แล้วเราเลือกหลักสูตรยังไงเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายของเราค่อนข้างหลากหลายประชาชนทั่วไปผู้สูงอายุนะคะคนที่ตก
1: คนพิการด้วย
0: กลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้พิการเราแบ่งหลักสูตรยังไงคะคุณเด็ก
1: โอ้อันนี้ก็เราก็ตามใจผู้เรียนเลยครับเราก็จะมีหลักสูตรเนี่ยเสนอให้ผู้เรียนเนี่ยได้เลือกเรียน600กว่าหลักสูตรนั่นแหละที่ได้นำเรียนไปนะครับเราก็จะมีการจัดลำดับว่าผู้เรียนต้องการหลักสูตรอะไรมากที่สุดเราก็จะจัดอันนั้นเป็นอันดับแรกก่อนแล้วก็ค่อยไล่ลงไปนะครับจากนั้นเราก็เปิดรับสมัครครับผ่าน Facebook แล้วก็ผ่าน LINE แล้วก็ใครที่ไม่มีสื่อโซเชียลก็สามารถมาสมัครเรียนที่ศูนย์ได
0: ้นะคะแล้วภารกิจของเรานั่นคือดูแลการฝึกอาชีพเนี่ยทั่วทั้งประเทศอันนี้คือเป็นสำหรับภาคประชาชนที่ walk in เข้ามาหาเราและสำหรับเป็นประชาชนจังหวัดอื่นๆนะคะเราสามารถเข้าไปส่งเสริมด้านอาชีพเขายังไงได้บ้าง
1: อ๋อจังหวัดอื่นๆนะครับเราก็ไปตามความต้องการเลยครับพี่อ้อมเนื่องจากว่าศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันของเราเนี่ยสามารถบริการได้ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับก็มีหลากหลายที่นะครับที่มาขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากเราอย่างเช่นเราเคยไปสอนที่ลำปางก็จะสอนนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการจักหยวกหรือการแทงหยวกนะครับที่นครสวรรค์เราก็ไปส่งเสริมให้กับคนพิการนะครับวันนี้เราก็ได้รับการเรียกร้องมาว่าต้องการเรียนต้องการให้ทางศูนย์นะไปช่วยเรื่องอะไรเราก็ยินดีแล้วก็ส่งวิทยากรไป
0: ครบถ้วนเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้หลักสูตรไหนที่กำลังเป็นที่นิยมของผู้มารับการอบรมของเราคะ
1: แน่นอนครับว่าอุทัยอ่ะเป็นจังหวัดที่ขนมหวานโดดเด่นในเรื่องขนมหวานคุณอุทัยชอบทานขนมหวานนะครับ
0: ฉะนั้น
1: ชอบใช่ไหมครับฉะนั้นหลักสูตรที่โดดเด่นเลยคือเป็นหลักสูตรขนมไทยนะครับโดยเฉพาะหนึ่งหลักสูตรที่อยากจะบอกพี่อ้อมเลยนะครับก็คือหลักสูตรขนมวงเดือนดาราครับ
0: คืออะไรคะคุณเด่น
1: ขนมวงเดือนดาราก็เป็นชื่อขนมที่สมเด็จพระกนิษฐาพระราชทานชื่อให้เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2565นะครับเป็นหลักสูตรที่เราได้ปรับประยุกต์มาจากขนมทองเอกครับแต่พิเศษกับขนมทองเอกนั่นคือเราใส่เม็ดบัวหลวงลงไปผสมในตัวแป้งด้วย
0: เพิ่มความเป็นอุทัยธานีเข้าไปอยู่ในเมนูนี้
1: ใช่ครับเพราะอุทัยธานีเป็นเมืองใส่น้ำเนาะเรามีแม่น้ำสแกกังไหลผ่านฉะนั้นเราก็ใช้วัตถุดิบที่อยู่ในแม่น้ำลำคลองนี่แหละครับมาเป็นส่วนผสมก็คือเม็ดบัวหลวงนั่นเองซึ่งได้รับการนิยมมากเราไปสอนทั่วประเทศนะครับทั้งล่าสุดเราไปสอนที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ไปสอนที่ชลบุรีนะครับเราก็เคยไปสอน
0: แล้วที่สำคัญคือสอนแล้วสามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพของคุณได้เราไม่ห่วงสูตร
1: ถูกต้องไม่ห่วงครับไม่ห่วงใช่ผู้เรียนสามารถเอาไปทำขายได้เลยนะครับแต่ว่าต้องนำเรียนว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยรสชาติในการรับประทานรสนิยมในการรับประทานก็จะแตกต่างกันแต่ปกติแล้วขนมที่สูงเดือนของเราอ่ะก็จะมีความหวานแต่หวานน้อยนะครับแต่ละท้องที่ถ้าสมมติผู้เรียนจะไปปรับเพิ่มความหวานหรือลดความหวานลงอันนี้เราก็ไม่จำกัดไม่เป็นไรผู้เรียนสามารถเอาไปทำแล้วสามารถประกอบอาชีพได้เราก็ยินดีครับ
0: ใช่นะคะเหมือนกับที่อยู่ด้านหลังของเราสวัสดีค่ะพี่ๆค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เขากำลังอบรมอาชีพอะไรกันอยู่ครับ
1: วันนี้นะคะก็เป็นหลักสูตรข้าวต้มมันแล้วก็ข้าวต้มลูกโยนครับพี่ออม
0: ข้าวต้มลูกโยนข้าวต้มลูกโยน
1: เคยเห็นไหมครับแบบนี้เลย
0: นี่
1: อันนี้เราจะใช้ใบตาลนะครับยอดใบตาลอ่อนในการ
0: ค่ะ
1: ยอดใบตาลอ่อนนะครับในการห่อข้าวต้มมีความสำคัญกับจังหวัดอุทัยธานียังไงบ้าง เพราะว่าเรามีประเพณีออกพรรษานะครับเราจะมีประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยของประเทศเราจะใช้ข้าวต้มรูปโยนนี่แหละครับในการใส่บาตรให้กับพระที่บิณฑบาตลงมาจากยอดเขาสะแกกลางซึ่งสมัยก่อนเนี่ยทำไมถึงเรียกข้าวต้มรูปโยนเพราะว่าประชาชนมาทำบุญเนี่ยเยอะมาก
0: เหยียดกันแน่ๆ
1: ต้องใช้ตัวข้าวต้มนี่แหละโยนเข้าไปครับ
0: มีชายแบบนี้ให้เอาไว้
1: ใช่ใส่ลงโยนได้สมัยก่อนไม่สามารถใส่ได้ต้องโยนครับเพราะคนเยอะแต่ณปัจจุบันนี้ก็มีโยนบ้างแต่เราก็คนไทยเราเดี๋ยวเรามีน้ำใจเนาะใครใส่เสร็จก็ถอยออกแล้วก็หยิบใส่นะครับ
0: แล้วไม่ได้มีเมนูเดียว
1: ใช่ข้า
0: วต้ม
1: อันนี้ข้าวต้มมัดครับ
0: ข้าวต้มมุตมิมากนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วสูตรข้าวต้มมัดกับข้าวต้มลูกโยนของศูนย์วงเดือนอาคมสุรธานเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นยังไง
1: ในเรื่องของข้าวเหนียวกับถั่วเราจะมีความมันเราใช้กะทิสดเดี๋ยวนี้กะทิสดหายทานยาก
0: เพราะว่า
1: ใช่ครับเพราะเดี๋ยวนี้จะใช้แต่กะทิกล่องฉะนั้นความหอมก็จะแตกต่างกันแล้วข้าวต้มมัดอันนี้เราใส่กล้วยลงไปด้วยกล้วยสุกแล้วก็มีถั่วดำด้วยนะครับบางทีก็จะเป็นถั่วลิสงอะไรเงี้ยก็จะต่างกันไป
0: และทราบมาว่าศูนย์วงเดือนของเรานะคะทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อสร้างความมั่นคงในการสร้างอาชีพให้กับประชาชนที่มาฝึกอบรมเราทำงานร่วมกับหน่วยงานไหนบ้างคะ
1: โอ้เยอะมากเลยนะคะพี่อ้อมเรามี MOU กับหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยถึง60กว่าหน่วยงานนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ในเรื่องหลักสูตรเราก็ต้องมีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเนาะจากสถาบันครูวิชาชีพเราสามารถนำหลักสูตรที่เรียนจากเราอ่ะโดยที่เป็นหลักสูตรที่ผ่านจากสถาบันครูวิชาชีพเนี่ยไปต่อยอดในการเรียนต่อได้นะครับแล้วก็กำลังหลักสำคัญเลยในการทำหลักสูตรเลยก็คือเราได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ครับส่งคณะคุณครูอาจารย์เนี่ยมาช่วยในการทำหลักสูตรจากนั้นเราก็ได้วิทยากรครับจากอาชีวศึกษานครสวรรค์นะครับก็จะมาช่วยเป็นวิทยากรให้
0: ค่ะคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่สนใจจะมาฝึกอบรมอาชีพที่นี่ติดต่อได้ช่องทางไหนอะไรยังไงคะหลักสูตรเป็นยังไงเงื่อนไขเป็นยังไงเชิญค่ะ
1: ครับทุกท่านที่สนใจเรียนอาชีพกับเรานะครับถ้านึกถึงอาชีพแล้วต้องนึกถึงศูนย์วงเดือนนะครับสามารถติดตาม Facebook ของเราได้เลยนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับว่าศูนย์วงเดือนอาคมสุรธานเราจะเปิดรับสมัครผู้เรียนผ่าน Facebook ง่ายที่สุดเลยนะครับเราก็จะรับประกาศแล้วก็ผู้เรียนก็สามารถไปลงชื่อเบอร์โทรได้ตามตัวใบประกาศที่เรารับสมัครได้เลยหรือติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรนะครับ0565106688นะครับแล้วก็ต่อ15นะครับก็ถ้าไม่ว่างที่จะสมัครที่ Facebook หรือไม่มีสื่ออะไรก็สามารถโทรสมัครกับเราได้หรือถ้าจะสะดวกใครอยู่ใกล้ๆนะครับก็มาเขียนใบสมัครได้เราก็แต่ว่าพี่อ้อมครับคนเรียนกับเราเนี่ยเยอะมากแต่เราสามารถเปิดคอร์สนึงหลักสูตรนึงเนี่ย5ชั่วโมงเนี่ยเพียงแค่6ถึง10คนเท่านั้นเราจะต้องมีคณะกรรมการเลือกครับเราจะมีคณะกรรมการจากภาคีเครือข่ายนะครับจากอบจจากฝีมือแรงงานนะครับแล้วก็ทางสกลประจําจังหวัดมาเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกผู้เรียนเลือกจากอะไรบ้าง1ผู้เรียนใหม่ๆสดๆเลยที่ไม่เคยเรียนกับเราครึ่งนึงนะครับ2ผู้เรียนเก่าที่เรียนกับเราแต่จะต้องส่งการบ้านด้วยนะครับใครไม่ส่งการบ้านเราไม่ให้เรียนนะครับพี่อ้อมใช่ฉะนั้นเราจะมีการติดตามผู้เรียน 100% นะครับผ่าน

0: มหลักสูตรอาชีพที่นี่กันก่อนนะคะดังคามองค่ะนั่นคืออาจารย์กฤษณานะคะแล้วก็คืออาจารย์แดงค่ะแล้วก็สวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคะอาจารย์กฤษณาค่ะเล่าคุณผู้ชมฟังก่อนเลยนะคะว่าอยู่ดีๆเราเนี่ยอยากมาฝึกอาชีพที่นี่ได้ยังไงคะ
1: ตอนสมัยก่อนเนี่ยยังรับราชการครูอยู่แล้วก็รู้ว่าพระองค์สมเด็จพระเทพเนี่ยท่านมาเปิดศูนย์ฝึกวิชาชีพให้ประชาชนคือศูนย์วงเดือนอาคมสุรธันนี
0: ้
1: ก็ตั้งใจไว้เลยว่าเมื่อไรที่เราเกษียณเราจะต้องมามีส่วนร่วมในนี้ให้ได้แล้วในที่สุดพอปี63เกษียณมาก็มาเลยมาเรียนสารพัดวิชามาเรียนสัตว์ตั้งแต่อาหารงานประดิษฐ์อะไรต่างๆเยอะแยะในที่สุดก็มาถูกจริตกับงานปักผ้า
0: จนเป็นกลุ่มอะไรคะ
1: จนเป็น
0: กลุ่มว่า
1: จนเป็นแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปักผ้าพาเพลิน
0: ปักผ้าพาเพลิน
1: เราก็รวมกลุ่มคนที่มีใจรักในงานปักเหมือนเราเพราะว่าพระองค์ท่านน่ะพูดว่าพระองค์ท่านบอกว่างานปักผ้าด้วยมือเนี่ยกําลังจะสูญหายไปขอให้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ก็พอดีกับตรงกับพวกเราแล้วก็เลยทําเป็นการทํามือทุกชิ้นแล้วพอทําแล้วเนี่ยก็มีความสุขใจที่ได้นอกจากได้เพื่อนกลุ่มเดียวกันคะได้ความรู้ใหม่ๆแปลกๆอย่างที่เราเคยสมัยก่อนแค่ปักชื่อที่หน้าเสื้อใช่มั้ยคะตอนหลังมาคุณครูก็สอนปักทึบปักเดินเส้นปักสารพัดแบบจนกระทั่งสร้างเป็นชิ้นงานเนี่ยแล้วก็พอขายได้ชิ้นมันดีใจมีความสุขเพราะว่าการรายได้เนี่ยมันไม่มากแต่ความสุขใจมีมาก
0: นี่แหละค่ะที่ประทับใจนะคะแล้วอาจารย์แดงล่ะคะเข้ามาฝึกอบรมอาชีพที่นี่ได้ยังไงคะ
2: ค่ะเช่นเดียวกันนะคะเป็นคุณครูนะคะพอปลดเกษียณแล้วก็มีความรู้สึกว่าที่ศูนย์เนี่ยนะคะเป็นศูนย์ของพระเทพนะคะเป็นศูนย์ของพระคณิษฐาแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าที่เนี่ยสอนมีปฏิบัติจริงนะคะมีอุปกรณ์มีวัตถุดิบต่างๆสามารถให้ผู้เรียนนะคะได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็นําไปสร้างอาชีพได้ก็เลยเข้ามาฝึกเข้ามาเรียนนะคะพอเรียนแล้วเนี่ยที่จริงเรียนหลายอย่างนะคะแต่ว่ามาถูกใจกับชิ้นงานของการแปรรูป
0: นะคะ
2: ทําขนม
0: ชื่อกลุ่มอะไรคะ
2: กลุ่มวิสาหกิจวงเดือนพารวยค่ะเป็นชื่อที่ท่านผอ.อุทัยวรรณเนี่ยนะคะเป็นคนตั้งให้ผอ.คนเดิมนะคะเราก็เลยใช้ชื่อนี้มาแล้วเราก็รวมกลุ่มกันนะคะโดยการสนับสนุนของศูนย์นะคะจัดตั้งกลุ่มให้ค่ะแล้วก็ออกบูธต่างๆมีร้านจําหน่ายคือวันจันทร์วันศุกร์เนี่ยเราจําหน่ายที่ศาลากลางวันอังคารกับวันพฤหัสเนี่ยเราได้รับบูธที่โรงพยาบาลส่วนวันอาทิตย์เราจะจําหน่ายที่ตลาดรู้ใจนะคะหน้าศาลากลางค่ะ
0: สามารถไปอุดหนุนกันได้ค่ะคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะคือความสุขนะคะที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มาฝึกอบรมที่ศูนย์วงเดือนอาคมสุรธันนะคะต่อไปเราพาทุกคนไปพบกับของดีที่นี่กันต่อดีกว่าที่นี่จะมีสินค้าอะไรน่าสนใจกันบ้างไปกันต่อเลยค่ะ

0: ลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะที่จะได้ทำความรู้จักกับของดีเมื่อท่านมาที่ศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันนะคะผู้ที่จะมาแนะนำจุดนี้อยู่ด้านข้างอ้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณนาย
1: สวัสดีคร
0: ับ ค่ะแนะนำตรงนี้คุณผู้ชมรู้จักไหมคะ
1: ครับตรงนี้คือห้องจำหน่ายสินค้าของศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันครับโดยรวบรวมสินค้าจากผู้เรียนแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจแล้วก็ของภูมิปัญญาผ้าทอที่เราได้เปิดสอนแล้วก็มาวางขายที่ห้องจำหน่ายห้องนี้ครับ
0: ค่ะเรามาแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกันก่อนเลยดีกว่านะคะตรงนี้ที่อยู่ด้านหน้าของเราแหมพี่อ้อมพูดไปก็คือน้ำลายปลายมีอะไรบ้างคะ
1: อันดับแรกเลยคือ1ขนมวงเดือนดาราครับอันนี้เลยขนมที่พระองค์ท่านพระราชทานชื่อให้ครับชื่อขนมวงเดือนดาราครับทำมาจากไข่แดงของไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดเม็ดบัวน้ำตาลทรายกะทิครับอันนี้คือจะมีความหวานน้อยแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยครับที่มีองค์ท่านทรงประทานชื่อให้ครับ
0: สินค้าขายดีนะคะตัวนี้ recommend จริงๆค่ะ
1: เรามีขนมพวกขนมลูกชุบขนมชั้นขนมเปี๊ยะครับแล้วก็ขนมอรัวอัดพิมพ์แบบแห้งครับแล้วก็เรามีขนมมากมายหลายอย่างที่เรามาวางขายในห้องนี้โดยผู้เรียนแล้ว

0: การสอนแล้วก็นำมาวางขายห้องนี้ครับ
1: ใช่ค่ะและที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่สวยมากมาอุทัยธานีสิ่งนี้พลาดไม่ได้นั่นก็คือ
0: ผ้าทออุทัยธานีครับมีราคาแต่หลักพันถึงหลักหมื่นครับเป็นผ้าทอที่เป็นชาวเราเวียงเราข้างในการทอมีลักษณะเด่นคือตีนจกที่เป็นสีแดงแล้วก็ลวดลายที่เอกลักษณ์ของอุทัยธานีเราครับมีลายดอกกุหลาบลายเต่าลายหมาลายสุนัขลายต่างๆที่เรารวบรวมมาที่เราได้นำมาวางขายที่ห้องสำนักสินค้าห้องนี้
1: ลายไหนขายดีที่สุดคะคุณนาย
0: ส่วนใหญ่เป็นโดยรวมนะครับเขาเน้นแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะถือแบบว่าเน้นแบบลายแบบเด่นๆสีไม่ได้แบบใส่ยากครับสีแดงโทนแดงๆครับใช่
1: แล้วคืออุทัยธานีสิ่งนี้พลาดไม่ได้นะคะผ้าทอค่ะไปกันต่อเลยค่ะ
0: ต่อมาเป็นสินค้าของผู้เรียกครับเป็นการแปรรูปผ้าทอครับเป็นพวกกระเป๋าย่ามถุงเงินถุงทองครับเป็นการแปรรูปผ้าทอโดยคนจะนำเป็นของฝากของที่ระลึกได้ครับใช่แล้วก็จะเป็นพวกการปักอย่างกับกลุ่มปักสะดึงเรามีกลุ่มวิสาหกิจด้วยก็นำสินค้าของกลุ่มมาจำหน่ายด้วยครับเป็นพวกหมวกกันนาฬิกากระเป๋าครับ
1: ไม่น่าเชื่อนี่คือฝีมือจากลูกศิษย์ที่มาเรียนกับเรา
0: ใช่ครับเป็นผลงานที่แบบว่าเราคัดสรรแล้วจากกรรมการของเราครับ
1: ค่ะนะคะแล้วก็รวบรวมเอาไว้หมดเลย
0: ใช่ครับมีทั้งยาหม่องสมุนไพรข้าวเกรียบปลาแรดอุทัยเราคือเด็ดดังเรื่องปลาแรดไทยจะมีข้าวเกรียบปลาแรดแหนมปลาแรดปลาร้าด่วนน้ำพริกนรกปลาแรดครับแต่ละอย่าง
1: คือน้ำลายไปนะคะเข้าสู่เรือนร้อนสักชามนึงนะคะ
0: และแล้วก็สินค้าตรงนี้เป็นสินค้าโครงการหลวงครับจะเป็นพัดดอยคำภูฟ้าอมก่อยครับจะเป็นพวกกระเป๋ากาแฟเครื่องดื่มถุงกาแฟแบบคีมบำรุงมือแล้วก็ทำน้ำมันไผ่ครับ
1: อ๋อนะคะแล้วส่วนใหญ่อะค่ะลูกค้าที่มาที่นี่นะคะเขาชอบซื้อสินค้าประเภทไหนมากที่สุด
0: ถ้าหลักๆคือขนมไทยเพราะเราเด่นขนมไทยทั้งอธิบดีเราทั้งนักท่องเที่ยวทั่วไปก็มาครั้งแรกพอซื้อไปติดใจกลับมาบอกว่าขนมที่สุดอร่อยเพราะว่าหวานน้อยก็กลับมาซื้อขนมวงเดือนดาราขนมชั้นลูกชุบครับแล้วก็พวกงานฝีมือของผู้เรียนเราก็ลูกค้าชอบว่าเป็นแฮนด์เมดเหมือนกันทุกคนชอบแล้วก็ผ้าทอติ๊กเนเจอร์เลยคือผ้าทอเพราะทุกคนชอบผ้าทอไทยธานีครับ
1: แล้วที่นี่เนี่ยเปิดตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหนเปิดทุกวันไหมคะสำหรับนักท่องเที่ยว
0: ตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึง 16.30 ถ้าบางวันก็เลยถึง 17.00 นเลยครับเปิดจันทร์ถึงวันเสาร์ครับใช่มาชอบเที่ยวได้ครับ
1: ค่ะแล้วอีกส่วนหนึ่งนะคะความสำคัญของจุดนี้นั่นคือการทำให้ผู้ที่มาฝึกอบรมที่นี่เกิดความยั่งยืนด้านอาชีพน
0: ั
1: ่นคือเรารับสินค้าของนักเรียนของเราแล้วก็เอามาริมาขายที่นี่
0: ใช่ครับ
1: นะคะผลตอบรับกระแสเป็นยังไงบ้างคะพวกเราบอกว่าอันนี้เป็นชิ้นงานของนักเรียนเรานะ
0: ใช่ครับคือเป็นผลงานที่ผู้เรียนภาคภูมิใจเพราะว่าทุกอย่างที่เรามาวางขายห้องนี้องค์ท่านทรงทอดพระเนตรหมดทรงรับรู้รับของใครเป็นของกลุ่มไหนบ้างมีลูกค้ามาซื้อตามตลอดอย่างเช่นข้าวเก็บปลาแรดองค์ท่านได้ส่งซื้อแล้วลูกค้าเข้ามาก็ซื้อตามเหมาหมดเลยใช่ทุกผู้เรียนก็ภูมิใจที่องค์ท่านส่งซื้อของผู้เรียนครับ
1: ค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะเขาอยากจะซื้อสินค้าของเราค่ะเรามีช่องทางการขายที่ให้ลูกค้าต่างจังหวัดเขาสามารถเข้าถึงสินค้าของเราได้
0: ไหมครับเป็นเฟซบุ๊กส่วนเลยครับเฟซบุ๊กของส่วนเรามีชื่อว่าเฟซบุ๊กส่วนองค์อาคมสุรทันครับ
1: ก็สามารถติดต่อมาได้นะคะว่าสินค้าของเรานี่มีเพียงพอแน่นอนอยากให้ทุกท่านนะคะได้มาลิ้มรสนะคะอาหารรสชาติอร่อยขนมรสชาติที่หาทานที่อื่นไม่ได้แต่มีที่นี่ที่เดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะในรายการ NBT Today วันนี้นะคะอยากให้ครูนายเป็นตัวแทนของศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะให้มาอุดหนุนสินค้าดีมีคุณภาพของศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันได้เชิญค่ะ
0: ก็ส่งเลยขอทุกท่านที่เป็นลูกค้าท่องเที่ยวทั่วไปมาเยี่ยมชมมาซื้อสินค้าของศูนย์วงเดือนเราด้วยคุณภาพแล้วก็การันตีด้วยผลงานของผู้เรียนรสชาติที่ไม่เคยแพ้หนึ่งในของกลุ่มอื่นเลยมาเที่ยวมาช็อปมาชิมได้ครับ
1: มาอุดหนุนสินค้าดีมีคุณภาพของศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณครูนายมากมากเลยนะคะที่มาแนะนำสินค้าดีมีคุณภาพนะคะให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าเวลาท่านมาที่อุทัยธานีสถานที่แห่งนี้ต้องห้ามพลาดนะคะมาอุดหนุนสินค้าดีๆเหล่านี้กันได้ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆในรายการ NBT Today วันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขและก็เพลิดเพลินไปกับรายการของเรานะคะวันนี้น่าเสียดายเพราะว่าหมดเวลาของรายการ NBT Today แล้วนะคะอ้อมพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ลูกไอ้ยังแปลงหน้าเป็นกำกึดมีอย่าอยู่ให้แม่ฟังก่อนเนี่ย
1: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนะคะเจ้าก็คือไปติวข้อสอบมาละแล้วกำนี้เจ้าหน้าที่ราชเพิ่งก็ติดต่อมาเพิ่งให้ได้เบอร์ตามที่ไปติวนะเจ้า
0: เ
1: ราบอกว่าถ้าอยากเป็นข้าราชการในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยต้องมีการดำเนินการให้เปิดนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วมันตรายแปลงก่อ
1: แสนหนึ่ง
0: ฮะ
1: แสนหนึ่ง
0: แสนเลยจ้ะโหยแม่แสนสาหัสแน่ยี่ล้ำเหลือยี่ใดเนี่ยเอาจังไหนมาหื้อล้ำเหลือนักแต่นักว่าเพื่ออนาคตของลูกแม่ทำได้ลูกจะได้ทำงานใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลแม่เนี่ย
1: จะดีกับเจ้าแม่เขาต้องพยายามด้วยตัวเก่าบ่น้องก็ไปติวมาแล้วเนี่ยถ้าน้องจะเป็นข้าราชการที่ดีได้จะได้ก็เท่ากับน้องพูดจริตนะกะเจ้า
0: เออถ้าลูกคือจะอีมันก็ถูกต้องนะแล้วเปิ้นคิดได้อย่างใดเนี่ยเปิ้นมาเลือกเอาสตางค์กับเฮานะเปิ้นก็เป็นราชการบ่จ้ะกะเออคนบ่เดียวต้ะมีอย่างใดดีอ่ะถ้าเฮาต่างไปฮู้เปิ้นแล้วเปิ้นจะฮู้ผ่านก่อ
1: สอบเอาเจ้า
2: ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะหากพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐการเรียกรับเงินหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมศูนย์ดำรงธรรมช่วยท่านได้ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมหรือโทรสายด่วน1567เห็นผิดต้องบอกอย่าปล่อยผ่านมาร่วมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมด้วยกันนะคะ
3: เอาละทุกคนพร้อมแล้วแม่นก่อ
4: พร้อมแล้วเจ้า
3: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาเฮ้ยกดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
4: บ้ากด
3: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
4: บ้า
3: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
4: ต้องดูบัญชีที่โอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่าบ่โอนไวบ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
3: เก่งขนาดเลยจ้าปุ๊ป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บคอเฮ้ออ
5: าเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร
6: ์ NBD ภาคเหนือร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

สวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยครับรายการตีจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลตึงสาวกระทรวงตีเลือกสรรมาอู้มาจ่ามานำเสนอกับคุณผู้ชมการตั้งดิจิทัลทีวีหมายเลข11บ่าย2โมงเกิงและ4ทุ่มเกิงครับติดตามกันได้กับผมเองนรินทร์ใจมโนครับวันนี้มีหลายข่าวมีหลายคลิปเหมือนกันครับบอกว่าจะเป็นทางด้านของคปภ.เนาะเรื่องกองการทำประกันบอกว่าจะเป็นสุขภาพประกันอัคคีภัยอย่างต่างๆเดี๋ยวจะนำเสนอกันตัวนะครับรวมไปถึงการเข้าไปช่วยเหลือของผู้ตรวจการแผ่นดินครับวันนี้จะไปกันตีจังหวัดเลยครับเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนตีจังหวัดเลยครับเป็นได้ร้องเรียนกับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับเรื่องของถนนหนตางตางผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเข้าไปช่วยเหลือจะได้เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับเริ่มกันตีถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับต้นฮับเดือนกันยายนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ครับประชาชนจะได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลเริ่มตั้งแต่กันยายนนี้เป็นต้นไปครับซึ่งรัฐบาลก่อมุ่งที่จะลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ปัญหาติดต้นทุนและโครงสร้างการไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ติดใจไฟฟ้าน้อยจะได้จ่ายในอัตราที่ถูกลงครับสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยค่าไฟจะขึ้นในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกอัตราบ่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตราจะอยู่ที่4บาทปลายต่อหน่วยครับและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตราก็จะเพิ่มขึ้นมาแหมน้อย14บาทปลายเหมือนกันเพื่อให้การคิดค่าไฟฟ้าสะท้อนระดับการจ่ายงานได้แต่และช่วยเหลือครัวเรือนตีจ่ายไฟบันนักเป็นลำดับแรกนะครับแหมการเปลี่ยนแปลงสำคัญก็คือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังบ่มีทะเบียนบ้านเป็นถาวรครับหากมีการจ่ายไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟบ่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นเดียวกันครับหลักคิดง่ายๆก็คือคนที่จ่ายไฟน้อยก็ต้องจ่ายน้อยลงคนที่จ่ายที่อยู่อาศัยจริงก็ต้องเข้าถึงสิทธิ์ได้รัฐบาลก็ต้องการลดค่าไฟครั้งนี้เพื่อเกิดผลกับบินของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกับยังฮือโครงสร้างก่าไฟมีความเป็นธรรมและยั่งยืนในระยะยาวซึ่งจะเริ่มแล้วครับคุณผู้ชมกันยายนนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวถ้าพอครับว่าบินสิ้นเดือนออกมาจะถูกลงจะเพิ่มขึ้นอย่างจะได้ก่อแต่ขณะเดียวกันเฮาก็ต้องประหยัดเหมือนกันเนาะหน้านี้อาจจะไม่ได้เปิดแอร์แล้วครับผมว่าก่าไฟอาจจะบ่สูงต่อใดเดี๋ยวถ้าพอบินสิ้นเดือนนี้เหมือนกันนะครับเป้าหมายก็คือคนติดใจไฟน้อยก็ได้ใจน้อยคนติดใจไฟนักก็จะได้มีโอกาสปิกมาประหยัดกาไฟของตัวเก่านักยิ่งขึ้นครับด้านของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับก็ว่าพม.ตอนนี้ก็เร่งจัดระเบียบสถานรองรับเด็กทั่วประเทศนะครับในการยกระดับมาตรฐานการดูแลสำหรับสถานสงเคราะห์ตั้งเรื่องสุดท้ายหนุนครอบครัวชุมชนดูแลเด็กครับรัฐบาลกำหนดแนวทางสำคัญในการคุ้มครองเด็กโดยมุ่งเสริมความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนมีศักยภาพในการดูแลเด็กควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานสถานสงเคราะห์และสถานรองรับเด็กทั่วประเทศสำหรับเด็กที่มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลนอกครอบครัวก็จะต้องได้รับบริการที่เหมาะสมปลอดภัยมีระบบกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดครับข้อมูลของกระทรวงพม.คุณผู้ชมปีที่ผ่านมา2568นะครับว่ามีสถานรองรับเด็กภายใต้การกำกับดูแลถึงหมด407ตีเป็นของรัฐ108ตีครับเป็นของเอกชน299ตีมีเด็กอยู่ในการดูแลถึงหมด 16,701 คนโดยสถานรองรับเด็กภาคเอกชน299ตีที่บอกเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นสถานตีที่ได้รับอนุญาต134ตีดูแลเด็กประมาณ 6,000 ปลายครับสถานตีที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเตื่ออยู่ที่165ตีนะครับดูแลละอ่อนประมาณ 5,000 ปลายเกือบ 6,000 ซึ่งก็ถือว่านักกว่าเกินหนึ่งของสถานรองรับภาคเอกชนตึงมดครับรัฐบาลก็เลยต้องเร่งรัดจัดระเบียบสถานรองรับเด็กและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานเพื่อให้สถานรองรับทุกตีเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องเด็กก็ต้องได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายตัวเหมือนกันครับแต่ขนาดเดียวกันนะครับเป็นอยากจะฮือสถานสงเคราะห์เป็นตั้งเลือกสุดท้ายเนาะอยากจะฮือได้อยู่กับครอบครัวจะได้ดูแลกันต่อไปอบอุ่นกว่าเอาสื่ออู้กันง่ายๆอย่างอีนะครับ
เรื่องของสิทธิประกันสังคมคุณผู้ชมครับตอนนี้มติคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติหลักการแก้กฎหมายเปิดทางให้ลูกจ้าง3กลุ่มด้วยการครับเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา33นะครับได้สิทธิ์ครบว่าจะเป็นเจ็บป่วยเป็นมะเร็งเกิดลูกทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพว่างงานคาดว่าในปี2573มีผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.05 ล้านคนครับ3ลูกจ้าง3กลุ่มมีอย่างกันพองครับก็จะเป็นลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และก็เลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาครับนั่นก็คือแม่บ้านคนสวนคนขับรถลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการก้าแผงร้อยครอบคลุมถึงหมดอย่างตีเอกบอกไปตะกี้ครับว่าจะเป็นเจ็บป่วยมะเร็งเกิดลูกทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและก็ว่างงานสิทธินี้จะได้รับประโยชน์เดียวกันกับลูกจ้างทั่วไปก็ถือว่าช่วยเพิ่มลักประกันให้กับคนทำงานและครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุบักขาดคิดนะครับแต่ก็ยังว่าละครับต้องเป็นสัญชาติไทยต่ออันเนอร์นะครับที่สามารถจะได้เข้าสู่สิทธิประกันสังคมในมาตรา33ตัวอันครับโดยเฉพาะแม่บ้านคนสวนอย่างบ้านบางคนอาจจะแบบจ้างแค่แม่บ้านหนึ่งคนสวนหนึ่งคน

ขับรถหนึ่งเนี่ยครับซึ่งตรงนี้ครับถึงแม้ว่าเขาจะมีลูกจ้างแค่3คนที่เป็นคนสวนเป็นแม่บ้านกับเป็นคนขับรถ3คนนี้ก็สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมในมาตรา33ได้โดยที่บ่ต้องอยู่หน่วยงานใหญ่หรือว่าองค์กรใหญ่ก็ได้เหมือนกันครับแจ้งเตือนกันแฮมเตือนหนึ่งคุณผู้ชมครับเรื่องของ AI ลวงรักผู้สูงอายุครับถือว่าเป็นสถิติที่สูงเหมือนกันครับมาเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพนะครับก็เอา AI ครับมาสร้างภาพโปรไฟล์ปลอมให้ดูดีให้น่าเชื่อถือแล้วก็สร้างเรื่องราวเพื่อสร้างความสนิทสนมกับผู้สูงอายุผ่านสื่อออนไลน์ก่อนที่จะจวนอู้จ่าแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์จุสตังจุให้เฮาโอนสตังค์นะครับตอนแรกเนี่ยจะทำความรู้จักกันก่อนโปรไฟล์ดีครับบ่เดือดร้อนอันอย่างเลยหลังจากนั้นมาอาจจะบอกว่าเริ่มบ่สบายแล้วจะต้องใจสตังค์ด่วนหรืออ้างว่าส่งของขวัญมาฮื้อแต่ติดศุลกากรต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอันนี้ต้องระวังให้ดีเนอะรวมไปถึงการจวนลงทุนอ้างว่าเฮามาสร้างอนาคตร่วมกันครับวิธีการป้องกันก็ยังที่บอกแล้วครับว่าบ่ได้หลงเชื่อแต่ครับไผตีหน้าตาดีผิดปกติเหมือนดาราล่ำไปอันเนี้ยครับต้องระมัดระวังให้ดีตัวเหมือนกันนะครับเพราะโปรไฟล์จริงโปรไฟล์ตีข่าวแปลงขึ้นมาจังวันนี้ AI มันแยะได้หมดเลยเนาะบอกว่าจะฮือดังโดงฮือกิ่วเข้มฮือผิวขาวอะอย่างคือมันสามารถแยะได้หมดแต่ๆเลยนะครับก่อนที่จะไปเจือภัยในสื่อออนไลน์ต้องพอต้องกอยเฮอดีเหมือนกันเพราะ AI มันสามารถทำได้กุสิ่งกุยางเหมือนกันครับย่างกันก่อนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีตึงด้านของคปภ.นะครับเรื่องของการทำประกันในด้านต่างๆครับรวมไปถึงการช่วยเหลือผู้ประสบความเหือดด้อนที่จังหวัดเลยของผู้ตรวจการแผ่นดินจะเป็นจะได้ช่วงหน้ามาติดตามกันกับรายการข่าวดีประเทศไทยครับ

ขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: มกำลังติดตามรับชมรายการข่าวดีประเทศไทยครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11ในแต่ละติดผมก็จะมีคลิปจากคปภ.ครับมานำเสนอมาให้กับคุณผู้ชมได้ฮู้จักกันในเรื่องของการทำประกันภัยในด้านต่างๆครับสำหรับติดนี้คปภ.นำเสนอเรื่องของการทำประกันในด้านไหนไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษของสำนักงานคปภ.วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถภาคบังคับหรือพรบ.ที่เจ้าของรถทุกคันต้องจัดให้มีตามกฎหมายครับหลายคนอาจเข้าใจว่าประกันภัยพรบ.คุ้มครองรถแต่จริงๆแล้วประกันภัยพรบ.คุ้มครองคนไม่ใช่รถไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ผู้โดยสารหรือคนเดินเท้าหากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถทุกคนมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองครับโดยความคุ้มครองแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นเงินช่วยเหลือที่สามารถจ่ายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าใครเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกได้แก่ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 30,000 บาทต่อรายกรณีสูญเสียอวัยวะทุพพลภาพถาวรหรือเสียชีวิต 35,000 บาทต่อรายและหากบาดเจ็บแล้วต่อมาเสียชีวิตจะได้รับค่าชดเชยรวมไม่เกิน 65,000 บาทต่อรายเพื่อช่วยให้ผู้ประสบภัยสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีส่วนที่2คือค่าสินใหม่ทดแทนในกรณีที่พิสูจน์แล้วว่าผู้ประสบภัยไม่ได้เป็นฝ่ายที่ก่อให้เกิดความเสียหายก็จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมได้แก่ค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุด 80,000 บาทค่าชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะตั้งแต่ 250,000 ถึง 500,000 บาทค่าชดเชยกรณีทุพพลภาพอย่างถาวร 300,000 บาทและกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 บาทจะเห็นได้

0: ว่าประกันภัยพรบเป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและสร้างความคุ้มครองให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนแต่หากเจ้าของรถไม่จัดให้มีประกันภัยพรบนอกจากจะมีความผิดตามกฎหมายโดยเจ้าของรถนำรถที่ไม่ได้ทำประกันภัยพรบมาใช้บนท้องถนนมีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาทและที่สำคัญที่สุดคือหากไม่มีประกันภัยพรบเมื่อเกิดอุบัติเหตุเจ้าของรถหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอาจต้องรับภาระค่ารักษาพยาบาลรวมถึงค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายด้วยตนเองซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาระทางการเงินเป็นอย่างมากดังนั้นก่อนนำรถออกใช้งานทุกครั้งอย่าลืมตรวจสอบว่ารถของคุณยังมีประกันภัยพรบคุ้มครองอยู่หรือไม่เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและประกันภัยพรบจะเป็นหลักประกันสำคัญที่ช่วยคุ้มครองทั้งตัวคุณคนที่คุณรักและเพื่อนร่วมทางได้ในวันที่ไม่คาดคิดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ
1: อย่างน้อยคุณผู้ชมครับการทำประกันนะครับว่าจะเป็นประกันอะไรอย่างก็เล่าแต่ครับนะฮะว่าวันหนึ่งเกิดเหตุบัตรขาดคิดขึ้นมาการทำประกันก็สามารถช่วยได้เหมือนกันครับแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องพอรายละเอียดให้ดีพอเล่มกลมทันให้ดีเหมือนกันเพราะอย่าลืมว่าคนขายกับคนอนุมัติตอนที่จ่ายเบี้ยประกันคนละคนกันคนขายอาจจะแบบโน้มน้าวใจสารพัดอย่างดีหมดทุกอย่างดีหมดทุกอย่างแต่ถึงเวลาแต่ๆคนติดจ่ายเนี่ยเป็นคนละคนกันเนาะอาจจะต้องแบบอันนี้ไม่ได้อันนี้บ่ดีอันนี้บ่เอาอย่างเงี้ยครับฉะนั้นแล้วเวลาคุณผู้ชมบ่ได้รับความเป็นธรรมจากประกันบ่ว่าจะเป็นอะหยังก็แล้วแต่ครับคปภ.ในแต่ละตีก็สามารถช่วยคุณได้เหมือนกันครับเหมือนกับทางด้านของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อให้คุณผู้ชมจะอยู่พื้นที่ห่างไกลแต่ละตีมันก็จะมีสำนักงานของเปิ่นอยู่แล้วครับอย่างเช่นพี่น้องประชาชนตีจังหวัดเลยจังหวัดเลยครับเปิ่นได้รับความเดือดร้อนจากถนนหนตางนะครับทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็เลยต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพอไปกอยแล้วก็ไปเจรจาตกลงและไปหาตังออกให้กับพี่น้องประชาชนตีจังหวัดเลยจะเป็นจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
2: ชาวบ้านเมืองเลยร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเดือดร้อนสัญจรลำบากเหตุถนนหน้าศูนย์ฝึกการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อซ้ำมีการลักลอบทิ้งขยะกองเกลื่อนริมถนนวอนหน่วยงานเร่งแก้ไข
3: ชาวบ้านก็ประสบปัญหาเรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อที่ผ่านมาก็เป็นช่วงฤดูที่น้ำหลากฝนตกชุกทำให้ลำบากถนนก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องขยะเป็นปัญหาหลักอยู่ชาวบ้านชอบทิ้งบริเวณสองข้างทางนะครับทำให้มีกลิ่นเหม็นครับ
2: จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไม่แน่ชัดเรื่องเขตพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงเร่งประสานไปยังจังหวัดเลยขอให้ตรวจสอบว่าถนนเส้นดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดและดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วซึ่งปรากฏว่าเป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแต่ไม่มีงบประมาณเพียงพอผู้ว่าราชการจังหวัดเลยจึงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยสนับสนุนงบประมาณกว่า 7.5 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
4: ถนนเส้นนี้เนี่ยที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องมายังจังหวัดแล้วก็ได้ประสานกับทางพื้นที่เป็นถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองซึ่งถนนเส้นนี้เนี่ยในหน้าฝนเนี่ยก็เจอการซะของน้ำน้ำฝนนะครับแล้วก็น้ำหลากทำให้ผิวถนนเนี่ยทรุดโทรมก็เป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งการแก้ไขปัญหาเนี่ยได้ให้อบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าไปดำเนินการโดยทำเป็นถนนลาดยางอันนี้ระยะทางเนี่ยประมาณ 1.9 กิโลเมตรทีนี้การดำเนินการเนี่ยได้ดำเนินการเสร็จแล้วตอนนี้ก็ใช้สัญจรไปมาเนี่ยได้อย่างสะดวก
5: พื้นที่ที่มีปัญหาจริงๆก็ด้านหลังนะคะตรงบริเวณศูนย์เกษตรราชภัฏเลยมีคนสัญจรเยอะเนื่องจากว่าเป็นเหมือนทางเลี่ยงเมืองการแก้ปัญหาทั้งหมดนะคะทั้งเส้นนั้นทำถนนลาดยางแอสฟัลติกตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วการสัญจรไปมาสะดวกประจวบกับตอนนั้นทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้เข้ามาลงพื้นที่นะคะมาดูแลก็ประสานไปยังหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันค่ะ
2: ส่วนปัญหากองขยะริมถนนทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าพบว่ามีการกำจัดกองขยะริมถนนทั้งหมดพร้อมตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะและจับปรับผู้ที่ฝ่าฝืนอีกทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดส่งหน่วยงานเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่คอยสอดส่องดูแลสม่ำเสมอ
5: พื้นที่ที่มีขยะเราได้จัดรถเคลื่อนที่เร็วนะคะแล้วก็รถเก็บขยะคันเล็กที่ไม่มี ความคล่องตัวเข้ามาดูแลเป็นประจำแล้วก็จะมีรถคันใหญ่นะคะที่เก็บหลักๆแล้วก็ใช้มาตรการปรับมีชาวบ้านนะคะเขาเป็นหูเป็นตาให้ก็ถ่ายรูปแล้วก็แจ้งไปที่อบต.เราก็เรียกมาปรับโดนไป 2-3 รายค่ะ
4: เราตั้งแผนบริหารจัดการขยะเอาไว้แล้วเราตั้งสโลแกนของเราว่าเมืองเลยเมืองสะอาดเราดูทั้งต้นกลางแล้วก็ปลายทางต้นทางเนี่ยวิธีการก็คือ1เรื่องของการคัดแยกอันที่2ก็คือเรื่องของถังขยะเปียกขายคาร์บอนเครดิตจากขยะเปียกได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเรื่องของธนาคารขยะนะที่จังหวัดเนี่ยส่งเสริมให้เกิดขึ้นกลางทางเนี่ยในวิธีการจัดเก็บเนี่ยการกำหนดเวลากับพี่น้องประชาชนแล้วก็เรื่องของการคัดแยกขยะที่มาปลายทางตอนนี้เรามีบ่อ RDF อยู่บ่อหนึ่งกำลังมีผู้รับจ้างมาดำเนินการเพื่อจะคัดแยก RDF ออกมาแล้วก็ส่งตัว RDF เนี่ยไปยังโรงไฟฟ้านะครับอุดรหรือหนองคายตอนนี้เนี่ยผมมีกิจกรรมอยู่กิจกรรมหนึ่งซึ่งกำลังดำเนินการทุกพื้นที่นะทุกพื้นที่แล้วก็เป็นประจำทุกเดือนเรื่องของจิตอาสา Beginning Day เก็บขยะทั่วเมืองเพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องของการรักษาความสะอาดต้องขอบพระคุณด้วยซ้ำไปนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่เพราะว่าส่วนกลางแล้วก็ท่านผู้ตรวจการแผ่นดินได้เล็งเห็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแล้วก็สั่งการมายังจังหวัดเนี่ยให้ช่วยในการขับเคลื่อนที่เราร่วมกันดำเนินการในพื้นที่ทำให้การทำงานเนี่ยคล่องตัวขึ้นก็ต้องขอบพระคุณครับ
2: เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของบทบาทผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของประชาชน
6: ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
1: อันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างแห่งหนึ่งกรณีนะครับตีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากถนนหนตางที่จังหวัดเลยก่อตังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้เข้าลงไปในพื้นที่เพื่อไปหาตังออกให้กับพี่น้องประชาชนถ้าหากว่าเฮาติดตามรายการข่าวดีประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องครับเรื่องของถนนหนตางน่าจะเป็นอันดับต้นๆผมว่านะตีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เฮือตังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปเคลียร์คือมันเคยมีแห่มเคสหนึ่งตีพี่น้องประชาชนแต่งบ้านแล้วอยู่ใกล้กับฟาร์มหมูมันก็ครับอันนี้มันก็ไม่ได้แบบเข้าข้างประชาชนซะทีเดียวพอไปลงพื้นตีก็ต้องถามว่าระหว่างบ้านคนกับฟาร์มหมูเนี่ยไผ่มาก่อนกันเนี่ยครับถึงจะได้แบบหาตังออกคือเพราะฉะนั้นแล้วบางเรื่องบางอย่างก็ต้องแบบอันเจอกันครึ่งทางนะครับแล้วก็จะได้ถูกจ่ายตึง2ฝ่ายด้วยเหมือนกันครับรอบต่อไปนะครับทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับจะนำเสนอการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพื้นที่ไหนแล้วก็เป็นเรื่องอันยังนะครับก็จะได้มานำเสนอในรายการข่าวดีประเทศไทยครับมาเตือนภัยกันแฮมต่อครับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมันอันตรายอยู่แล้วเนาะสารพิษสารพัดอย่างที่เฮาเคยนำเสนอกันแต่บัดเดี๋ยวนี้ครับมันก็ยังจะมีแบบน้ำยาที่เข้ามาผสมรสนั่นรสนี่กลิ่นนั่นกลิ่นนี่กรมควบคุมโรคก็เลยต้องออกมาเตือนเหมือนกันแล้วครับสำหรับบดีเข้าไปลองเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะคำเชิญชวนคำกล่าวอ้างว่ากลิ่นนี้หอมรสชาตินี้ดีจะเป็นจะได้กันเดี๋ยวไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
7: คุณไม่รู้ว่าน้ำยาที่กำลังสูบมีอะไรอยู่ข้างในคุณยังกล้าลองไหมคะกรมควบคุมโรคเตือนอย่าลองบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนค่ะหลังมีการตรวจสอบน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าบางตัวอย่างลักลอบผสมสารอันตรายและสารเสพติดเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวอาจจะไม่ใช่แค่สิ่งที่เราเห็นค่ะแต่คือเราไม่รู้ว่าในน้ำยามีอะไรปกติบุหรี่ไฟฟ้านะคะก็มีทั้งนิโคตินแล้วก็สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายอยู่แล้วค่ะทั้งเรื่องของระบบทางเดินหายใจหัวใจหลอดเลือดและระบบประสาทแต่หากมีการลักลอบผสมสารอันตรายเข้าไปอีกความเสี่ยงก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นค่ะสมองและระบบประสาทอาจได้รับผลกระทบหัวใจอาจเต้นผิดจังหวะและระบบหายใจอาจถูกกดจนหมดสติค่ะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะนี่จึงเป็นเหตุผลที่กรมควบคุมโรคย้ำว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่ของลองเล่นผู้ปกครองและคุณครูควรพูดคุยกับเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อให้รู้เท่าทันความเสี่ยงและไม่หลงเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเรื่องปลอดภัยหากพบการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและหากใครอยากเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600ค่ะจำไว้นะคะว่าเราไม่มีทางรู้แน่ๆว่าในน้ำยาที่สูบมีอะไรอยู่บ้างเพราะฉะนั้นทางที่ปลอดภัยที่สุดคืออย่าลองตั้งแต่ครั้งแรกค่ะ
1: ใครที่อยากเลิกสูบบุหรี่คุณผู้ชมครับสายด่วน1600 1600ครับก็สามารถโทรปรึกษา

0: ได้ครับอย่างบ้านเฮาก็จะมีโรงพยาบาลธัญรักษ์เนาะมีจังไมมีแม่ฮ่องสอนเนี่ยครับก็สามารถปรึกษาเปิ้นได้เหมือนกันเปิ้นก็จะมีวิธีการแล้วก็มีน้ำยาเฮาได้จ่วยลดในการตีจะสูบบุหรี่เหล้ามันแบบเขาบอกว่ามันไม่อร่อยมันไม่ได้เหมือนเก่าย่างคือแบบลิ้นมันเปลี่ยนไปอย่างอี้ตอยเหมือนกันนะครับก็จะได้ก็ตามสามารถสอบถามกันได้ตีสายด่วนการเลิกบุหรี่ไฟฟ้า1600ครับปิดท้ายเรื่องนี้คุณผู้ชมครับเรื่องของมิจฉาชีพนะครับซึ่งตางตำรวจไซเบอร์ก็ได้ทำคลิปนี้ออกมาเตือนเหมือนกันครับสำหรับการยากดฮับอาหารเสริมฟรีสุดท้ายสูญเงินกว่า4 ล้านบาทด้วยกันครับตำรวจสอบสวนกลางก็เลยออกมาแจ้งเตือนกันถ้าหากว่าเล่นโลกออนไลน์อะไรอย่างต่างๆแล้วบอกว่านี่กดรับฟรีเลยมีแจกให้ฟรีบริญญาจะอันต้องระวังตัวเองเหมือนกันนะครับ
1: แค่กดรับอาหารเสริมฟรีสุดท้ายสูญเงินกว่า4 ล้านบาทถ้าคุณเห็นโพสต์แจกของฟรีบนโซเชียลมีเดียอย่าเพิ่งรีบกดนะครับเพราะว่าของฟรีอาจจะเป็นเหยื่อล่อของมิจฉาชีพเพื่อหลอกเงินเราครับมิจฉาชีพจะมีการสร้างเพจแอบอ้างสินค้าแบรนด์ดังนะครับโพสต์แจกสินค้าฟรีมีเงื่อนไขการรับรางวัลว่ากดไลค์กดแชร์และสแกน QR โค้ดเพิ่มเพื่อนใน LINE เมื่อเหยื่อเขาไปพูดคุยนะครับมิจฉาชีพจะยังไม่รีบหลอกเงินเหยื่อในทันทีแต่จะค่อยๆให้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนชวนลงทุนรับสินค้าอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงและสามารถจะนำไปแลกเงินเป็นสกุลดิจิทัลเพื่อทำกำไรได้ช่วงแรกนะครับจะได้รับเงินจริงเพื่อให้เหยื่อเชื่อใจก่อนจะชักจูงนะครับให้เพิ่มเงินลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายถอนเงินไม่ได้ครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง CB ได้จับกุมหนึ่งในแก๊งของมิจฉาชีพที่หลอกผู้เสียหายในลักษณะดังกล่าวได้นะครับผู้เสียหายโอนเงินถึง16 ครั้งรวมกว่า4 ล้านบาทก่อนจะพบว่าถอนเงินไม่ได้นะครับและเงินที่ลงทุนทั้งหมดหายไปเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเจอการแจกของฟรีก่อนพาไปทำภารกิจแล้วชวนลงทุนให้เอะใจไว้ก่อนนะครับว่านี่อาจจะเป็นกลโกงของมิจฉาชีพได้ครับด้วยความบรรณาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB ครับ
0: ย้ำไว้เสมอคุณผู้ชมครับของฟรีแบบมีในโลกเราคุณผู้ชมมันจะมีเงื่อนไขอันอย่างมาสะพะยางต้องระมัดระวังกันแต่คิดดูว่าเคสของล่าสุดคนที่กำลังเฮียนด็อกเตอร์ดุษฎีบัณฑิตอยู่กำลังแบบโดนจุได้แบบหลายล้านเลยคุณผู้ชมครับนอกจากสตังค์ตัวเก่าที่มีอยู่รวมไปถึงสตังค์ของปอแม่ตีเกษียณมาแล้วเก็บไว้เป็นก้อนใหญ่รวมไปถึงทรัพย์สินก็ต้องขายไปแหมแล้วไปยืมเปิ้นแม่แหมกระสุนไปหลายล้านแต่ๆเลยนะครับของเคสตีเฮียนด็อกเตอร์นี่บอกว่าโทรมาบอกว่าอันเลขบัตรประชาชนเฮาเอาไปซื้อซิมแล้วก็เอาไปทำบัตรดีมันก็แล้วก็จะต้องโอนสตังค์เผื่อคือไปกดสอบแล้วก็มีการวิดีโอคอลกับตำรวจซึ่งอันเนี้ยเฮาเตือนกันมาตั้งเมินแล้วเนาะว่าถ้าตำรวจวิดีโอคอลมาเนี่ยคือตำรวจปลอมแน่นอนตำรวจแต่เปิ้นบ่ยากจะอันหรอกครับฉะนั้นแล้วถ้าบอกว่าคุณจะกรณีคดีอันหยังก็แล้วแต่มีตำรวจวิดีโอคอลมาลบขวางเลยครับบัดต้องไปหลงเจือแล้วก็บัดต้องไปสะดุ้งตกใจอย่างตัวนะครับด้วยความห่วงใยจากรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับเฮาจะป้ากันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันนี้ผมเองนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่าพี
1: ่สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต๊ะสาธุ
2: ไหวเฉยๆไม่ได้จ่วยอย่างนะลูก
3: โอ้เสียงภัยที่ไหนอู้นี
4: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
1: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเต๊ะ
4: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
1: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
4: แม่เตือนแล้วนะ

0: ่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: DC and welcome to the top.
3: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to.
5: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: ุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรศึกษาดูงานการอนุรักษ์และต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีไทยเปิดปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใสบุกจับคาราโอเกะแอบเปิดเกินเวลาลักลอบใช้แรงงานเด็กโรงอาหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพเสิร์ฟความอร่อยเริ่มต้น20บาทมีไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดค่าครองชีพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวภาคเหนือนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่4กันยายน2569อยู่กับคุณธีรพงษ์โลหะวัชระแล้วก็ดิฉันนิชนันท์ชวนชัยค่ะ
1: ครับพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับ1ชั่วโมงเต็มกับชั่วโมงข่าวของคุณผู้ชมทางช่อง11 NBT ภาคเหนือและ Facebook Fanpage NBT ภาคเหนือเช่นเดียวกันนะครับสแกน QR Code มุมล่างจอตอนนี้มาร่วมจัดรายการกับเราได้เลยนะครับท่านอยู่ที่ไหนอย่างไรสภาพอากาศเป็นอย่างไรที่ไหนฝนตกบ้างตอนนี้
2: ใช่ค่ะสามารถอัปเดตร่วมกันได้นะคะเนื้อหาข่าวสารในวันนี้ก็น่าสนใจมีหลากหลายมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นปักหมุดร้านไทยช่วยไทยพลัสที่เราต้องไปกันให้ได้นะคะเพราะว่าคุ้มค่าคุ้มราคากันแน่นอนมาให้ติดตามค่ะ
1: ครับรวมถึงเรื่องของการส่วนที่กำลังปราบปรามการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายด้วยนะครับแต่ข่าวแรกวันนี้พาไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนนะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมมงคลเพื่อสืบชะตาหลวงตามประเพณีล้านนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ในหลวงครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรมบุรมรองหัวหน้าส่วนราชการอาวุโสพระตำหนักราชฤทธิ์รุ่งโรจน์ปิยะนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้เชิญผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมพระราชทานไปถวายแด่พระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ77ปีณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
2: พร้อมกันนี้ยังได้เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมมงคลสืบพระชะตาหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
1: การประกอบพิธีทั้งสองพิธีครั้งนี้มีความสำคัญในการถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยประสบกรณิกรและผู้เข้าร่วมพิธีต่างพร้อมใจกันน้อมจิตอธิษฐานขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนพรรษายิ่งยืนนานมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติสืบไปครับ
2: พาไปติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะองคมนตรีค่ะก็ได้มีการติดตามดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกอำเภอสองแควจังหวัดน่านเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโดยมีนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้การต้อนรับ
1: ในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอพักชายพลังที่ยั่งยืนพร้อมครุภัณฑ์ขนาด20เตียง2ชั้น40ที่นอนตามแบบที่นอนมาตรฐาน26เป็นที่พักอาศัยให้กับนักเรียนชายกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพื้นที่และนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: สำหรับโครงการกองทุนการศึกษาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินงานในการพัฒนาโรงเรียนให้ถิ่นธุรกันดารเพื่อสร้างเด็กนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมอันเป็นการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการดังกล่าวค่ะ
1: ครับพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับพระเทพรัตนนายกนำคณะสงฆ์ลงพื้นที่สำเมิงครับติดตามหมู่บ้านรักษาศีล5สร้างชุมชนคุณธรรมครับ ที่วัดยั้งเมินตำบลยั้งเมินอำเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่พระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำหนเหนือพร้อมด้วยคณะพระเถรารุเถระลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569
2: สำหรับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5มุ่งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะศีล5มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวชุมชนและหมู่บ้านเพื่อสร้างสังคมที่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบเอื้ออาทรและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
1: สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้คณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล5หนเหนือได้ตรวจเยี่ยมติดตามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานพร้อมเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์ภาครัฐภาคท้องถิ่นและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมนะครับ
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการสำคัญนะคะที่สร้างทั้งเกราะป้องกันให้กับคนในชุมชนค่ะเป็นเกราะป้องกันทางจิตใจนั่นเองนะคะ
1: ครับเป็นโครงการที่ดีนะครับแล้วก็ต่อยอดกันมาต่อเนื่องหลายปีติดต่อกันแล้ว
2: ใช่แล้วค่ะพาไปดูเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกันต่อค่ะทางมณฑลทหารบกที่38ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือกำลังพลและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38พร้อมนางธาราทิพย์เกษตรเวทินประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่38สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกและคณะลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือกำลังพลและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัวที่ประสบภัย
1: พร้อมลงพื้นที่อำเภอเวียงสานะครับมอบถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคและผ้าห่มมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่บ้านดอนชัยตำบลกลางเวียงและบ้านไหลน่านตำบลไหลน่านอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อกำลังใจให้แก่ประชาชนที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ครับ
2: สำหรับถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคและผ้าห่มที่นำไปมอบในครั้งนี้เป็นสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพบกภายใต้โครงการช่อง5รวมใจช่วยภัยพิบัติส่งความห่วงใยส่งน้ำใจผ่านททบ5ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านโดยได้รับการบริจาคผ่านทางช่อง5เมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะถือว่าเป็นภาพความร่วมมือร่วมใจที่ไม่ทิ้งกันในยามลำบากจริงๆเลยนะคะ
1: ครับโดยเฉพาะที่อำเภอเวียงสาซึ่งเป็นอำเภอรับน้ำท้ายสุดของจังหวัดน่านนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายที่น้ำจะมาแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรทีเดียวก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้ายก็ตอนนี้ก็ได้รับความช่วยเหลือแล้วนะครับพาไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าเสริมภูมิคุ้มกันชีวิตและสุขภาพจิตในวัยเรียนมุ่งพัฒนาทักษะทางอารมณ์

0: รมณ์และการจัดการความเครียดแก่เยาวชนในอำเภอแม่อายครับที่โรงเรียนแม่อายวิทยาคมอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นางวิทยาลักษ์สามใจรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตสุขภาพจิตในวัยเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพัฒนาทักษะทางอารมณ์เสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจและให้เยาวชนตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองอย่างยั่งยืนครับ
1: นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีภูมิคุ้มกันทางอารมณ์และจิตใจมีความยืดหยุ่นทางอารมณ์พร้อมทั้งได้รับการฝึกทักษะในการป้องกันตนเองการคิดเชิงบวกและการจัดการความเครียดอย่างถูกวิธีตลอดจนสร้างความเสมอภาคสร้างความภาคภูมิใจในตนเองค่ะและตระหนักรู้ในคุณค่าของชีวิตซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในสังคม
0: สำหรับทีมวิทยากรผู้ให้ความรู้ประกอบด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์มาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการดูแลสุขภาพจิตโดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น640คนนะครับประกอบด้วยบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งบรรยากาศการอบรมเป็นไปอย่างเข้มข้นและได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันนะครับ
1: ค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะก็จะช่วยให้เด็กๆเนี่ยรับมือกับความท้าทายในอนาคตที่อาจจะเข้ามาโดยที่เราไม่คาดฝันก็ได้
0: ใช่ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเด็กก็จะสามารถจัดการความเครียดได้เสมอนะคะ
0: คร
1: ับ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกับข่าวภาคเหนือค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้

0: กลับมาติดตามกันต่อในข่าวภาคเหนือช่วงนี้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พาไปดูการลงพื้นที่แก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็กนะครับที่จังหวัดเชียงรายครับมีการเปิดปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใสบุกจับคาราโอเกะแอบเปิดเกินเวลานะครับแล้วก็ลักลอบใช้แรงงานเด็กด้วยครับภาพของการที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงรายนะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใสบุกเข้าตรวจค้นและจับกุมร้านอิงเกิ้งคาราโอเกะในตำบลนางไลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งร้านนี้นะครับมีการแจ้งร้องเรียนว่าเปิดให้บริการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดและมีการนำเด็กอายุต่ำกว่า18ปีมาให้บริการลูกค้าด้วยครับ
0: จากการตรวจสอบพบพนักงานหญิงให้บริการรวม10คนในจำนวนนี้ค่ะยังพบเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีจำนวน4คนอีกทั้งยังพบเด็กหญิงอายุเพียง14ปีมารอรับพี่สาวอยู่บริเวณหน้าร้านเจ้าหน้าที่จึงประสานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงรายนำตัวไปคุ้มครองชั่วคราวและแจ้งประสานผู้ปกครองรับทราบทันทีค่ะ
1: เบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้แสดงตนเป็นเจ้าของร้านพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจ้างเด็กอายุต่ำกว่า18ปีโดยไม่แจ้งพนักงานตรวจแรงงานรวมถึงการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมนำตัวพนักงานหญิงทั้งหมดส่งให้ทีมสหวิชาชีพทำการสัมภาษณ์และคัดแยกผู้เสียหายออกจากการค้ามนุษย์เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนะครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามการละเมิดสิทธิที่เด็กอย่างจริงจังของจังหวัดเชียงรายเลยนะคะผู้ปกครองเองเนี่ยก็ร่วมเป็นหูเป็นตากับด้วยกันได้กับเด็กในพื้นที่ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแบบนี้อีกค่ะ
1: ครับหรือว่าถ้าพบว่ามีร้านที่มีลักษณะแบบนี้ก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเหมือนกันนะครับ
0: คุณผู้ชมคะพาไปดูกันในช่วงไทยช่วยไทยค่ะที่ได้พาคุณผู้ชมไปปักหมุดร้านพี่ปุ้ยโรงอาหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพเสิร์ฟความอร่อยเริ่มต้นที่20-50บาทมีไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดค่าครองชีพนักเรียนนักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ร้านอาหารสุดคุ้มขวัญใจชาววิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจและคนในพื้นที่เดินหน้าส่งต่อความอร่อยในราคาสบายกระเป๋าจัดเต็มเมนูเด็ดหมุนเวียนกว่า10เมนูต่อวันค่ะทั้งก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยข้าว

0: ขาหมูส้มตำรสแซ่บและสุกี้ร้อนๆในราคาเริ่มต้นเพียง 20-50 บาทเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาค่าภาระใช้จ่ายให้กับนักเรียนนักศึกษาคณะครูอาจารย์รวมถึงเจ้าหน้าที่ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ค่ะ
1: นายวรศักดิ์จันทร์สิริเจ้าของร้านพี่ปุ้ยนะครับเขาบอกว่าทางร้านมีความตั้งใจอยากเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาคณะครูอาจารย์ครับจึงคัดสรรวัตถุดิบที่คุณภาพดีมาปรุงเป็นอาหารรสชาติอร่อยหลากหลายเมนูหมุนเวียนสลับกันกว่า10เมนูต่อวันนะครับเพื่อให้ทุกคนได้อิ่มท้องในราคาที่เข้าถึงได้นอกจากนี้ทางร้านก็ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลให้สามารถใช้จ่ายผ่านโครงการได้อีกด้วยนะครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับ
2: อย่างเศรษฐกิจในช่วงนี้อะไรก็แพงนะครับอย่างซื้อของในตลาดซื้อของกับพ่อค้าแม่ค้าอย่างไก่ก็กิโล88อะไรแพงมากเลยครับเดี๋ยวนี้แต่ว่าอย่างถ้าเรามาขายในโรงเรียนเราขายในราคาสูงมันได้เด็กไม่ได้มีกําลังทรัพย์ที่จะซื้อเหมือนข้างนอกอ่ะครับเราต้องขายในราคาแบบที่เด็กมันแตะต้องถึงครับอย่างถ้ามีคนละครึ่งมีไทยช่วยไทยพัดนะครับมันก็ช่วยเด็กได้เยอะมากเลยครับรวมถึงคณะครูบาอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยก็กินเนี่ยรวมอาหารเดียวกันหมดเลยครับในราคาเท่ากันหมดเลยครับไม่มีแตกแยกเลยครับ
1: ก็ต้องบอกว่าหลายๆร้านในรั้วมหาวิทยาลัยหรือว่าสถานศึกษาเนี่ยราคาก็จะถูกกว่าร้านข้างนอกแน่นอนนะแล้วก็รวมถึงมีโครงการช่วยเหลือนักศึกษาแล้วก็คณาจารย์ด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: พาไปดูอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจครับวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและนวัตกรรมประจำปี2569มุ่งสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงป้อนตลาดแรงงานครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นายคงกระพันเวรุสาโรจน์ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษาภายใต้กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่สมรรถนะวิชาชีพประจำปีการศึกษา2569โดยมีนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คนครับ
0: วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจมีนโยบายและพันธกิจสำคัญขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการอาชีวศึกษามุ่งเน้นการพัฒนากำลังแรงงานด้านอาชีพให้มีความคิดสร้างสรรค์มีคุณลักษณะเหมาะสมตรงตามความต้องการในการทำงานของตลาดแรงงานพร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างสัมพันธ์อันดีงามระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น
1: ในงานมีกระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงเพื่อสร้างสมรรถนะวิชาชีพที่โดดเด่นแก่ผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการนะครับอาทินิทรรศการถนนคนเดินโดยนักศึกษาระดับปวช.1เพื่อเรียนรู้การประกอบธุรกิจอย่างง่ายและการบูรณาการด้านวัฒนธรรมนิทรรศการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน40ผลงานนิทรรศการความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการเครือข่ายรวมถึงนิทรรศการเปิดโลกทางอาชีพนะครับสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับ
3: เราจะเปิดโลกสมรรถนะสู่วิชาชีพคำว่าสมรรถนะก็หมายถึงว่าสมรรถนะทางการเรียนรู้สายอาชีพโดยเฉพาะวิทยาลัยเนี่ยมีถึง12สาขาและก็เป็นวิทยาลัยถือว่าเป็นวิทยาลัยชั้นนำวิทยาลัยอาชีวะเอกชนที่จะมีผู้เรียนเนี่ยป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานตามความต้องการผู้ประกอบการจะเห็นได้ว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยหลักสูตรสำคัญที่ดำเนินการล่าสุดเนี่ยเป็นเรื่องของธุรกิจด้านการกีฬาคือเราจะเป็นการจัดทำหลักสูตรสร้างผู้เรียนที่ตอบโจทย์แรงงานที่ตามความต้องการผู้ประกอบการซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะมาพยุงระบบเศรษฐกิจ GDP ประเทศได้ดี
0: นอกจากนี้ยังมีการจัดการประกวดและแข่งขันชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและเพลงพระราชนิพนธ์และการแข่งขันโคฟเวอร์แดนซ์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย7คนค่ะและการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากค่ะ
1: ครับก็เป็นกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ของน้องๆนักเรียนนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นกิจกรรมสนุกๆแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็ได้มุมมองทางอาชีพไปด้วยนะคร
0: ับ แน่นอนค่ะว่าน้องๆได้ปล่อยของกันอย่างจัดเต็มเลยนะคะคุณผู้ชมคะไปดูกันในพื้นที่จังหวัดลำพูนค่ะก็ได้เปิดเวทีพลังเด็กและเยาวชนชูแนวคิดมาตรฐานเดียวไม่ใช่คำตอบของทุกชีวิตร่วมขับเคลื่อนการศึกษาที่เข้าใจความแตกต่างของผู้เรียนที่โรงเรียนจักคำคณาธรจังหวัดลำพูนนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำพูน

0: ระดับจังหวัดครับ
1: ทางนี้สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนในฐานะองค์ต่อยอดสู่การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดลำพูนให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ครับก็เป็นกิจกรรมที่น้องๆก็จะได้ปล่อยคล้องเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ให้มีแนวคิดต่างๆแล้วก็ดูว่าในระบบการศึกษาที่เขาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเขามีความเห็นกันยังไง
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูก็จะได้นำมาปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เข้ากับทักษะของเด็กได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในข่าวพังเหนือกันต่อครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: กลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในข่าวภาคเหนือกันต่อครับ
1: ในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องการท่องเที่ยวนะคะเอาใจคนรักอาหารถิ่นกันบ้างค่ะทางจังหวัดเชียงใหม่เองค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารมูลค่าสูงจัดกิจกรรมแฟมทริปเชียงใหม่ไนท์เอาท์ยกระดับเมนูอาหารถิ่นล้านนาสู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวคุณภาพสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมแฟมทริปสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงอาหารมูลค่าสูงเชียงใหม่ไนท์เอาท์ภายใต้กิจกรรมยกระดับเมนูอาหารถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงตามโครงการยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง12เดือน12เทศกาลประจำปีงบประมาณ2569
0: กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์และนำเสนออัตลักษณ์ด้านอาหารล้านนาผ่านการผสมผสานองค์ความรู้ด้านอาหารวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นเข้ากับรูปแบบการท่องเที่ยวร่วมสมัยยกระดับเมนูอาหารถิ่นให้มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
1: โดยสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมเวิร์กช็อปสาธิตการทำอาหารสำหรับล้านนาคาหวานถ่ายทอดเสน่ห์ของอาหารพื้นถิ่นผ่านเรื่องราววัตถุดิบและภูมิปัญญาการประกอบอาหารล้านนาณฟ้าล้านนาอาร์ตมิวเซียมพร้อมสัมผัสอาหารล้านนาที่ถูกนำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัยที่ร้านกิตติพาณิชย์ท่ามกลางบรรยากาศคลาสสิกของคูหาไม้สักเก่าแก่อายุกว่า113ปีบริเวณถนนท่าแพในตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะ
0: ครับก็ต้องบอกว่าอิ่มอร่อยแล้วก็สวยงามใครสนใจก็สามารถไปที่ร้านได้นะครับถ้าสนใจก็อาจจะได้คอนแทคแล้วก็ได้ไปชิมอาหารอร่อยๆกันด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: พาไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับกับการ Open House ครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดกิจกรรม Open House Creative Material 2026เปิดประตูสู่โลกวัสดุชีวภาพและวัสดุอุตสาหกรรมครับที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำปางนางสาวณัฐธิดาเนตรยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดกิจกรรม Open House Creative Material 2026เปิดประตูสู่โลกวัสดุชีวภาพและวัสดุอุตสาหกรรมจัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพครับ
1: กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมุ่งยกระดับวิสาหกิจยุคใหม่ด้วยวัสดุชีวภาพและวัสดุอุตสาหกรรมโดยนำองค์ความรู้ด้านงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุพื้นถิ่นรวมถึงวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมให้มีมูลค่าเพิ่มและตอบโจทย์ตลาด
0: ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการเจรจาจับคู่ธุรกิจการสร้างเครือข่ายแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น7โซนนะครับครอบคลุมทั้งด้านการวิจัยและพัฒนาวัสดุชีวภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์การตลาดและจับคู่ธุรกิจตลอดจนการสาธิตและสืบสานหัตถศิลป์ล้านนาด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมคะไปกันต่อในพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะที่ได้เดินหน้าส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่สืบสานของปู่จาศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านโครงการยังสมาร์ทเลิฟลำปางที่โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็น

0: ประธานเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจรักลำปางอย่างสมาร์ทเลิฟลำปางประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางภายใต้แนวทางการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบร่วมมือและบูรณาการของจังหวัดลำปางด้านการศึกษา
1: สำหรับโครงการยังสมาร์ทเลิฟลำปางนะครับได้คัดเลือกหลักสูตรการฝึกอบรมศิลปะการตีกองปู่จามาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเกิดความรักความหวงแหนและเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นรวมถึงร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะศิลปะการตีกลองปู่จาให้คงอยู่คู่กับเมืองลำปางตลอดจนขับเคลื่อนและขยายผลการเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นเกราะป้องกันให้ห่างไกลจากปัญหายาเสพติดและอบายมุขผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของท้องถิ่นโดยมีทีมงานวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและเครือข่ายสมาคมกองปู่จาและศิลปะการแสดงพื้นบ้านนครลำปางมาถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่นักเรียนและคณะครูจากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดลำปางจำนวน100คนเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับไปดูเรื่องของวัฒนธรรมดูน้องๆฝึกตีกลองกันไปแล้วพาไปดูเรื่องของการแข่งขันกีฬากันบ้างนะครับจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัด Ambassador Sport Tournament 2026นะครับใน3ชนิดกีฬาชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทครับที่โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่นายคงกระพันเวรุสาโรจน์ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายจักรพงศ์สิทธิหล่อผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่และนางอัมพรกมลโกมุตผู้ก่อตั้งโรงเรียนในเครือ AEG นะครับร่วมแถลงการจัดการแข่งขันกีฬา Ambassador Sport Tournament 2026ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคมนี้ครับ
0: นายคงกระพันเวรุสาโรจน์ศึกษาที่การจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่ากีฬาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาแบบ Active Learning ซึ่งกิจกรรม Ambassador Sport Tournament 2026เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นเวทีสำคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะของเยาวชนเฟ้นหานักกีฬาที่มีความโดดเด่นรวมถึงเป็นกิจกรรมเกราะป้องกันยาเสพติดให้กับเยาวชนค่ะ
1: ทางด้านนางอัมพรกมลโกมุตผู้ก่อตั้งโรงเรียนในเครือ AEG นะครับระบุว่า Ambassador Sport Tournament 2026เนี่ยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วครับเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักการออกกำลังกายพัฒนาทักษะทางกีฬาเสริมสร้างความสามัคคีต่อต้านยาเสพติดและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพด้านกีฬารวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนนะครับซึ่งการแข่งขันนี้ก็จะมีทั้งหมด3ชนิดกีฬาก็คือฟุตบอลบาสเกตบอลและวอลเลย์บอลครับชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาทโดยจะเปิดรับสมัครทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10กันยายนนะครับแล้วก็มีการแข่งขันระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคมนี้นะครับใครสนใจสามารถไปติดต่อรายละเอียดได้นะครับที่ทางโรงเรียนนะฮะยุวทูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์เชียงใหม่นะคร
0: ับ ใช่ค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่น้องๆเนี่ยทำให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยนะคะไปกันต่อในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะได้จัดการแข่งขันกีฬาเจียงไฮสัมพันธ์69ค่ะสารสัมพันธ์คนทำงานภายใต้แนวคิดรู้อะไรไม่สู้รู้จักกันค่ะที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดการแข่งขันกีฬาเจียงไฮสัมพันธ์69โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมการแข่งขันกีฬาอย่างคึกคักอย่างที่เห็นค่ะ
1: ครับบรรยากาศสนุกสนานแบบนี้นะครับเขาบอกว่ากีฬาเจียงไฮสัมพันธ์69ครับมุ่งเน้นการส่งเสริมให้บุคลากรออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดีนะครับควบคู่กับการสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีและการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรจากหลายหน่วยงานและยังเป็นพื้นที่แห่งการพบปะพูดคุยทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะครับสอดคล้องกับแนวคิดว่ารู้อะไรไม่สู้รู้จักกันสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกันด้วยครับ
0: บรรยากาศภายในงานค่ะเต็มไปด้วยความสนุกสนานรอยยิ้มและมิตรภาพโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างร่วมแรงร่วมใจกันอย่างอบอุ่นค่ะแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของชาวเชียงรายที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าและร่วม มกันพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับ
0: เป็นก
1: ิ
0: จกรรมกระชับความสัมพันธ์เลยทีเดียวนะคะ
1: สนุกสนานนะครับแล้วก็มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต่างๆด้วยก็ต้องบอกว่าไฮไลท์การแข่งขันนี่อาจจะอยู่ที่ใครจะวิ่งได้ครบเวลา
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เพราะว่าน่าจะมีการเปลี่ยนเข้าเป็นออกเยอะพอสมควรเหมือนก
0: ัน ใช่ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่เขาเรียกว่าละลายพฤติกรรมนะคะลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานกันค่ะก็จะได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นด้วย
1: ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนในข่าวภาคเหนือนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อวันนี้อยู่กับคุณมินและคุณชลัมพลสวัสดีทั้งสองท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณธีรพงศ์คุณนิชนันท์ครับภาคเหนือตอนล่างในวันนี้ผมจะพาไปที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับกับการจัดโครงการอุทัยสแควร์และวัฒนธรรมครับ
0: ค่ะส่งต่อให้คุณผู้ชมติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ MBT เชียงใหม่เวลาหมดลงแล้วขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: รับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือนะฮะงวดนี้ประเด็นเบาๆกันบ้างไปดูเรื่องของวัฒนธรรมกับเมืองอุทัยธานีมีอะไรเพิ่มเติมครับ
3: ครับของผมก็จะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีครับในการผลิตอ้อยแบบโรงงานครับเป็นแบบครบวงจรกันเลยทีเดียวที่จังหวัดนครสวรรค์ครับ
2: น่าสนใจครับน่าติดตามครับมาเริ่มข่าวแรกกันในวันนี้ครับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีจัดพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่มประจำปี2569แก่เด็กพิการในพื้นที่90ทุนที่ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา2569สำหรับปี2569มูลนิธิคุณพุ่มได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะครอบครัวยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วประเทศจำนวน 1,633 ทุนทุนละ 5,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53,165,000 บาทในส่วนของจังหวัดอุทัยธานีมีเด็กพิการที่ได้รับอนุมัติทุนการศึกษาจำนวน90ทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาทโดยในวันนี้ได้มีพิธีมอบทุนให้แก่ตัวแทนผู้ได้รับทุนทั้งหมด90คนซึ่งเข้ารับประธานทุนมูลนิธิคุณพุ่มจากพระรูปทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดี
3: โอกาสนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีครับได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับทุนจำนวน90ชุดเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ครอบครัวเด็กพิการพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปกครองในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาบุตรหลานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถมาดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับได้ตั้งเป้ายกระดับไทยสู่จุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์อาหารวัฒนธรรมสุขภาพสร้างมูลค่าเพิ่มนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนดทิศทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี2570ภายใต้แนวคิด The Year of Transformation มุ่งผลักดันประเทศไทยสู่เอเชียนัมเบอร์วัน High Value and Meaningful Destination และเป็นจุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ที่เดินทางท่องเที่ยวได้ตลอด365วันโดยมีการตั้งเป้าการท่องเที่ยวครับเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ5กระจายนักท่องเที่ยวระหว่างเมืองหลักและเมืองรองที่60ต่อ40ปรับสมดุลตลาดและกลุ่มนักท่องเที่ยวควบคู่กับการกระจายรายได้สู่19พื้นที่ท่องเที่ยวใหม่เปิดตัวนะครับน้องสุขใจแล้วก็น้องรักยิ้มนะครับเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่จะถ่ายทอดเสน่ห์ไทยและสร้างความผูกพันกับนักท่องเที่ยวผ่านแคมเปญ365ไทยเที่ยวไทยเที่ยวได้ทั้งปีและสุขทันทีที่เที่ยวไทยเติมเมืองไทยให้ใจได้ฮิวผ่านการออกแบบนะครับทีม Experience นะครับครอบคลุมอัตลักษณ์เฉพาะของแต่ละภูมิภาคเพื่อสร้างเหตุผลใหม่นะครับในการเดินทางและต่อยอดเครือข่ายยูเนสโก Thailand Network นะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวชุมชนกว่า55แห่งเดินหน้าสร้างอัตลักษณ์เมืองผ่านซิกเนเจอร์เดสติเนชั่นแบรนดิ้งนำล่อง5จังหวัดด้วยกันครับ
2: ได้แก่จังหวัดเชียงรายอุบลราชธานีสงขลาตราดและสมุทรสงครามพร้อมทั้งสร้างเครื่องยนต์การเติบโตใหม่4ด้านเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับไลฟ์อีโคโนมีอาหารภูมิปัญญาไทยเทศกาลอัตลักษณ์ไทยนอกจากนี้ยังขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่ปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงทั้งเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้แก่เวลเนสฮิลสะเมิงหางดงและเวลเนสฮอสปริงแม่อ่อนสันกำแพงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ครีเอทีฟทัวริสต์คอฟฟี่แอนด์ทีให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตและภูมิปัญญาคนภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในพื้นที่ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนั่นเองครับมาดูเทคโนโลยีสมัยใหม่กันบ้างนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพัฒนากำลังพลสู่ยุค AI ดิจิตอล รู้เท่าทันสื่อภัยไซเบอร์ยกระดับการป้องกันประเทศในมิติดิจิทัลพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดโครงการความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันไซเบอร์เสริมสร้างศักยภาพกำลังพล

0: ด้านปัญญาประดิษฐ์ในกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือว่า AIS สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์กรมหาชนหรือว่า DGA พัฒนาทักษะดิจิทัล Literacy และ AI Literacy ให้แก่กำลังพลและครอบครัววางรากฐานกำลังพลดิจิทัลและยกระดับการป้องกันประเทศสู่ดิจิทัล Defense พร้อมขยายผลไปยังหน่วยทหารทั้ง4ภาคครอบคลุมกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศพร้อมระบุว่า AI จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการทำงานการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจแต่ก็นำมาซึ่งภัยคุกคามใหม่ทั้งภัยไซเบอร์การบิดเบือนข้อมูลและเสี่ยงต่อข้อมูลด้านความมั่นคงจึงต้องพัฒนากำลังพลให้ใช้ AI เป็นรู้เท่าทันภัยไซเบอร์และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมกฎหมายและความรับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนกระทรวงกลาโหมสู่ Data Driven Organization และ AI Driven Organizationโดยมุ่งสร้างอาวุธทางปัญญาให้กำลังพลสามารถคิดวิเคราะห์และใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณพร้อมเสริมความรู้เท่าทันสื่อด้วยหลักคิดก่อนคลิกคิดก่อนเชื่อคิดก่อนแชร์ครับ
1: ก็โดยมีการนะครับย้ำว่า AI นะครับจะต้องเป็นเครื่องมือนะครับในการเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ไม่ใช่มาทดแทนกระบวนการคิดนะครับแล้วก็การเรียนรู้ด้าน AIS นะครับก็สนับสนุนการ up skill re skill นะครับแล้วก็ระบบโทรศัพท์สำหรับกำลังพลตามแนวชายแดนนะครับ 30,000 ระบบขณะที่ DGA นะครับโดย TDGA สนับสนุนนะครับหลักสูตรของ AI literacy นะครับการบริหารจัดการข้อมูลและจริยธรรม AI นะครับเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกระทรวงกลาโหมสู่ AI ready defense นะครับพร้อมกับย้ำว่าความมั่นคงยุคใหม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับยุทโธปกรณ์เพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องเริ่มจากคนนะครับที่มีความรู้ใช้เทคโนโลยีเป็นนะครับแล้วก็รู้เท่าทันภัยคุกคามและสามารถนำเทคโนโลยีนะครับมาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจได้อีกด้วยครับมาดูในเรื่องของการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนกันบ้างนะครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับได้เปิดเวที Show and Share to be Safety by RTI นะครับเพื่อเป็นการสรุปผลขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนมุ่งลดการสูญเสียเด็กและเยาวชนนายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับผลการดำเนินงานจังหวัดพิษณุโลกผ่านกระบวนการ Show and Share to be Safety by RTI พร้อมมอบโล่รางวัลนะครับให้แก่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอโดยมีภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนเข้าร่วมกว่า150คนจังหวัดพิษณุโลกนะครับโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกได้ขับเคลื่อนโครงการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในผู้ใช้รถจักรยานยนต์จังหวัดพิษณุโลกนะครับผ่านการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยที่ผ่านมาครับได้จัดประชุมคณะทำงานจัดอบรมวิทยากรครูนะครับในหลักสูตร THY โปรแกรมหรือว่าวัคซีนจราจรนะครับจำนวน80คนแล้วก็ขยายผลการอบรม THY โปรแกรมนะครับใน9อำเภอของจังหวัดพิษณุโลกนะครับโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 1,400 คนด้วยกันครับ
0: สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นเวทีให้หน่วยงานและภาคีเครือข่ายได้นำเสนอผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียนจากการดำเนินงานในพื้นที่นำองค์ความรู้และแนวทางที่ประสบความสำเร็จไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเองครับมาดูแลเรื่องของความเป็นธรรมในการดูคอนเสิร์ตกันบ้างนะครับนางสาวสุภมาศรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบเร่งประสานผู้จัดอัศนีวสันต์คืนค่าบัตรเต็มจำนวนเลือกย้ายรอบได้ครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะกำกับดูแลสคบเปิดเผยข้อมูลว่าเมื่อคืนวันที่2กันยายนที่ผ่านมาพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวบางส่วนในโซน VIP ทรุดตัวระหว่างการแสดง Fairway Concert อัศนีและวสันต์ที่ Impact Arena เมืองทองธานีทำให้ผู้จัดยุติการแสดงและเลื่อนไปวันที่9กันยายน2569เวลา 18:00 นทางสคบได้ประสานบริษัทหนีกรุงคอนเน็กจำกัดผู้จัดการผู้จัดงานนะครับและบริษัทไทยที่เกตเมเจอร์จำกัดผู้จำหน่ายบัตรเพื่อกำหนดมาตรการเยียวยาโดยผู้ถือบัตรรอบวันที่2กันยายนที่ไม่สะดวกเข้าชมวันที่9กันยายนสามารถขอคืนค่าบัตรเต็มจำนวนผ่านไทยที่เกตเมเจอร์หรือย้ายรอบนะครับไปชมวันที่3วันที่5วันที่6หรือวันที่8กันยายนได้สำหรับผู้ชมจากต่างประเทศ30คนที่ขอเข้าชมรอบวันที่3กันยายน ผู้จัดพื้นที่รับชมในห้อง VIP ให้แล้วส่วน

0: คำขอบัตรยืน8รายผู้จัดดำเนินการตามความประสงค์ให้แล้วครับ
1: ทั้งนี้นะครับผู้ขอเงินคืนนะครับสามารถขอเงินคืนเงินนะครับสามารถติดต่อไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับโดยการชำระผ่านบัตรเครดิตนะครับจะคืนเงินภายใน2รอบบินส่วนเงินสดหรือว่าเงินโอนนะครับจะคืนภายใน15วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลบัญชีครบถ้วนสคบนะครับยังลงพื้นที่บันทึกภาพแล้วก็รวบรวมข้อเท็จจริงนะครับหลังจากผู้จัดแจ้งว่าได้ปรับแก้พื้นที่แล้วนะครับส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับจากการเลื่อนการแสดงอย่างเช่นค่าที่พักตั๋วเครื่องบินค่าเดินทางและค่าธรรมเนียมจากการเปลี่ยนแผนการเดินทางสามารถยื่นเรื่องนะครับพร้อมหลักฐานต่อสคบเป็นรายกรณีนะครับเพื่อประสานผู้จัดในการพิจารณาเยียวยาต่อไปผู้บริโภคนะครับก็ควรเก็บบัตรคอนเสิร์ตนะครับหลักฐานการชำระเงินและเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆไว้นะครับหากไม่สะดวกก็ติดต่อผู้จัดหรือว่าไทยทิกเก็ตเมเจอร์สามารถให้สคบนะครับรับเรื่องแล้วก็ช่วยประสานได้หากขอคืนเงินนะครับหรือว่าย้ายรอบไม่สำเร็จหรือเห็นว่าการเยียวยานะครับไม่ครอบคลุมความเสียหายก็สามารถร้องเรียนนะครับผ่านสายด่วนสคบได้ที่เบอร์1166นะครับหรือว่าจะร้องเรียนนะครับได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดด้วยครับ
0: ในช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวที่จังหวัดอุทัยธานีครับ
2: ใหญ่เสียงอะไร
3: อะไหนดูสิ
4: ไอ้เป็นอะไรกันคะเนี่ยทำไมดูตกใจเชียว
3: ก็เนี่ยดูสิเนี่ยโทรศัพท์มันแจ้งมาว่าน้ำจะท่วมแล้วจะทำไงกันเดี๋ยว
4: ใจเย็นๆก่อนค่ะเรื่องนี้มีคำตอบมาฟังทางนี้กันเลยค
5: ่
4: ะ
5: ง่ายๆเลยครับเมื่อมีเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนให้เราอ่านข้อความให้ครบถ้วนแล้วตั้งสติจากนั้นดูว่าเราเข้าข่ายกับที่เขาส่งมาหรือไม่ให้ดูข้าวของและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าน่าจะเสียหายขึ้นไปยังที่สูงให้สับคัทเอาท์ลงป้องกันไฟฟ้าช็อตของมีค่าก็อย่าลืมเอาติดตัวไปด้วยนะครับให้พาตากับยายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือศูนย์อพยพที่สำคัญต้องคอยฟังข่าวสารติดตามประกาศจากทางราชการด้วยนะครับเซลล์บอร์ดแคสเตือนภัยไม่ตระหนกแต่ต้องตระหนักนะครับ
6: ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
1: สิบหกนาฬิกา42นาทีนะครับกลับมารับชมข่าวภาคเหนือกันต่อครับจะพาไปดูภารกิจของอนุกรรมการวุฒิสภากันบ้างนะครับคณะอนุกรรมการขออภัยครับคณะอนุกรรมาธิการวุฒิสภานะครับได้ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะครับในการศึกษาดูงานการอนุรักษ์และต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองตะพานหินจังหวัดพิจิตรนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายพิทักษ์เกียรติพงพันธ์นายอำเภอตะพานหินนะครับได้ให้การต้อนรับนายวิวัฒน์ลุงแก้วรองประธานคณะกรรมาธิการคนที่2และประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและประเพณีในโอกาสลงพื้นที่ศึกษาดูงานนะครับด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีไทย
0: คณะกรรมาธิการลงพื้นที่ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรมณวัดเขารูปช้างอำเภอเมืองพิจิตรและโบราณสถานวัดบึงนารางอำเภอบึงนารางรวมถึงศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นวิถีชีวิตชุมชนและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมณพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านเก่าเสาปั้นจันทร์อำเภอตะพานหินนำข้อมูลและข้อสังเกตจากพื้นที่เป็นแนวทางในการส่งเสริมอนุรักษ์และต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตครับไปกันต่อที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานีจัดโครงการอุทัยสแควร์แลวัฒนธรรมกิจกรรมลานวัฒนธรรมส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาบริเวณลานสแควร์กลางอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีนายอิทธิพงษ์ตันมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการอุทัยสแควร์แลวัฒนธรรมกิจกรรมลานวัฒนธรรมส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมครั้งที่3ก่อนพิธีเปิดกิจกรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนคณะผู้จัดงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนประชาชนได้ร่วมยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา
1: สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับประกอบไปด้วยการสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นบ้านนะครับจำนวน11รายการการประกวดวัฒนธรรมสร้างสรรค์การแสดงและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์นะครับทางวัฒนธรรมและสินค้าชุมชนรวมถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมบนเวทีนะครับได้แก่ชุดการแสดงรำรากไทยนะครับจากโรงเรียนอนุสิทธิวิทยาและการแสดงวงดนตรีร่วมสมัยวงคีรตากาลุงซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทางนี้นะครับการจัดโครงการดังกล่าวนะครับก็นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการที่จะช่วยส่งเสริมแล้วก็เผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะครับของจังหวัดอุทัยธานีให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางด้วยนะครับอีกทั้งยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับในการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมนะครับให้คงอยู่สืบไปอย่างยั่งยืนนะครับ
0: ไปพักกันอีกสักครู่ครับในช่วงหน้ามาดูเทคโนโลยีการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรกันครับ
2: ยายยายเสียงอะไร
7: อะไหนดูสิ
8: ไอ้เป็นอะไรกันคะเนี่ยทำไมดูตกใจเชียว
3: ก็เนี่ยดูสิเนี่ยโทรศัพท์มันแจ้งมากมาว่าน้ำจะท่วมแล้วเราจะทำไงกันดีล
4: ูกใจเย็นๆก่อนค่ะเรื่องนี้มีคำตอบมาฟังทางนี้กันเลยค
5: ่
4: ะ
5: ง่ายๆเลยครับเมื่อมีเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนให้เราอ่านข้อความให้ครบถ้วนแล้วตั้งสติจากนั้นดูว่าเราเข้าข่ายกับที่เขาส่งมาหรือไม่ให้ดูข้าวของและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าน่าจะเสียหายขึ้นไปยังที่สูงให้สับคัทเอาท์ลงป้องกันไฟฟ้าช็อตของมีค่าก็อย่าลืมเอาติดตัวไปด้วยนะครับให้พาตากับยายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือศูนย์อพยพที่สำคัญต้องคอยฟังข่าวสารติดตามประกาศจากทางราชการด้วยนะครับเซลบอร์ดแคสเตือนภัยไม่ตระหนกแต่ต้องตระหนักนะครับ
6: ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่19ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
1: สิบหกนาฬิกา47นาทีนะครับกลับมารับชมข่าวภาคเหนือกันต่อนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าจะพามาดูในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตอ้อยกันบ้างนะครับจะพาไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับได้มีการจัดงานวันสาธิตการใช้เทคโนโลยีนะครับในการผลิตอ้อยโรงงานแบบครบวงจรที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์นะครับตำบลสุขสำราญอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ว่าที่ร้อยตีสลาวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะครับได้เป็นประธานเปิดงานวันสาธิตการใช้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยโรงงานแบบครบวงจรตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมฐานชีวภาพหรือว่า BCG Economy นะครับโดยมีนายกรมกิจอุทโกเกษตรจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรเข้าร่วมงานนะครับจังหวัดนครสวรรค์ถือว่าเป็นแหล่งผลิตอ้อยโรงงานสำคัญนะครับแต่ว่าเกษตรกรยังเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต้นทุนการผลิตสูงนะครับรวมไปถึงโรคแล้วก็แมลงศัตรูพืชที่ส่งผลต่อปริมาณและก็คุณภาพผลผลิตด้วยครับ
0: สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์และสำนักงานเกษตรอำเภอจัดงานดังกล่าวเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการแปลงอ้อยตั้งแต่การเตรียมดินถึงการเก็บเกี่ยวส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงสร้างความตระหนักด้านการอารักขาพืชอย่างยั่งยืนและปลอดภัยภายในงานมีจุดเรียนรู้และสาธิตเทคโนโลยี5สถานีได้แก่ห้องทดลองพันอ้อยอัจฉริยะ เทคโนโลยีและชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตการปกป้องอ้อยที่เป็นมิตร

0: สิ่งแวดล้อมนวัตกรรมอ้อยคุณภาพสู่โรงงานมาตรฐานและเครื่องจักรอัจฉริยะสำหรับไร่อ้อยยุคใหม่นั่นเองครับมาดูอาชีพในช่วงน้ำหลากอย่างนี้นะครับชาวบ้านอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเปิดบ้านรับซื้อขายปลาแม่น้ำส่งตรงทั่วประเทศการันตีความสดใหม่วันเดียวถึงย้ำว่าช่วงนี้ปลายังไม่พอขายครับนางสาวนันลิยาอมหาสิเมนะครับอายุ29ปีเจ้าของเพจนัดปลาสดพิษณุโลกเปิดร้านรับซื้อขายปลาแม่น้ำจากลุ่มแม่น้ำยมและน่านในพื้นที่บ้านตะแบกงามตำบลชุมแสงสงครามอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกโดยรับปลาจากพลานปลาและคัดแยกด้วยตัวเองเน้นความสดและคุณภาพก่อนแพ็คใส่ลังโฟมอัดน้ำแข็งส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศโดยส่งให้ลูกค้าวันนี้นะครับสามารถรับสินค้าได้เลยในวันรุ่งขึ้นนั่นเองครับ
1: ครับช่วงเช้านะครับที่ร้านก็จะมีพานปลานะครับได้นำปลานะครับที่จับได้เนี่ยเข้ามาส่งอย่างต่อเนื่องนะครับทางร้านก็จะมีการคัดแยกนะครับในการตรวจสอบความสดแล้วก็คุณภาพโดยที่ปลานะครับที่รับซื้อนะครับก็มีหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาแดงปลาขาวปลากดเหลืองปลาขยงและปลาบู่ครับโดยปลาบู่แม่น้ำนะครับเป็นปลาที่มีเนื้อดีนะครับแล้วก็หายากจึงเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับขณะที่ปลาขยงมีปริมาณน้อยขายง่ายนะครับเนื่องจากว่าราคาไม่สูงมากปัจจุบันครับร้านส่งปลาแม่น้ำนะครับเฉลี่ยวันละนะครับกว่า200กิโลกรัมแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศนะครับรวมถึงการขายผ่านช่องทางออนไลน์โดยที่ลูกค้าส่วนใหญ่นะครับเป็นแม่ค้าตามแผงตลาดย่อยๆซึ่งแต่ละรายนะครับจะสั่งประมาณ 20-30 กิโลกรัมต่อวันส่วนปลาที่ส่งออกเป็นหลักในช่วงนี้นะครับก็ได้แก่ปลาแดงปลากดเหลืองแล้วก็ปลาขาวสำหรับการจัดส่งนะครับทางร้านจะมีการแพ็คปลานะครับใส่ลังโฟมนะครับพร้อมกับอัดน้ำแข็งนะครับเพื่อเป็นการรักษาความสดใหม่ก่อนที่จะส่งนะครับด้วยรถคอกโดยมีจุดรับส่งสินค้าที่ตำบลทุ่งใหญ่อำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรและจะส่งต่อไปยังตลาดมหาชัยนะครับเพื่อเป็นการกระจายสินค้าไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศอีกด้วยครับ
0: ครับผลผลิตช่วงน้ำหลากในปีนี้นะครับจังหวัดที่มีแม่น้ำพาดผ่าน2ลำน้ำด้วยกันก็จะมีจังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดพิจิตรนะครับก็จะเป็นแหล่งตลาดปลาสดขนาดใหญ่นะครับ
1: ก็ดูตัวค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเนี่ย
0: ราคาดีด้วยครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดครับที่เกิดขึ้นในวันนี้กับรายการข่าวภาคเหนือแน่นอนครับว่าก่อนจากกันไปมีสาระดีๆกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนบุตรนอกกฎหมายหรือบุตรนอกสมรสสามารถรับมรดกได้หรือไม่จะเป็นเช่นไรต้องติดตามในวันนี้ครับผมมินสัตราคม
1: ผมชลัมพลสนธิครับ
0: พร้อมทีมงาน NBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อบุตรนอกกฎหมายหรือว่าบุตรนอกสมรสนี่ครับสามารถรับมรดกของบิดาของเขาได้ไหมครับเมื่อบิดาของเขาถึงแก่ชีวิตหรือว่าเสียชีวิตนะครับกรณีตามกฎหมายนะครับกฎหมายจะบัญญัติว่าบุคคลที่จะมีสิทธิ์รับมรดกคนอื่นเนี่ยต้องเป็นทายาททายาทตามกฎหมายก็จะมี6ลำดับนะครับทายาทโดยธรรมตามมาตรา1629นะครับ1ก็คือผู้สืบสันดาน2บิดามารดา3พี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกัน4พี่น้องร่วมแต่บิดามารดานะครับ5ปู่ย่าตายาย6ลุงป้าน้าอาซึ่งสิทธิ์ในการรับมรดกต่างๆเหล่านี้ก็จะเรียงตามลำดับเลยนะครับไม่มีทายาทลำดับที่1ก็ตัดทายาทลำ2ก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับจนสุดสายนะครับหากไม่มีใครรับมรดกก็จะตกแก่แผ่นดินนะครับสำหรับบุตรนอกกฎหมายหรือบุตรหมายถึงนะครับบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายนะครับซึ่งการจดทะเบียนสมรสของบ้านเรานะครับหรือตามกฎหมายไทยนะครับจะห้ามกฎหมายห้ามนะครับห้ามจดทะเบียนสมรสซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลคนหนึ่งก็จะจดทะเบียนสมรสได้แค่ครั้งเดียวนะครับคนที่มาซ้อนในภายหลังนะครับก็จะเป็นการสมรสซ้อนก็จะเป็นโมฆะนะครับแต่บุตรนอกกฎหมายนี้ก็ยังไม่เสียสิทธิ์นะครับในการที่จะรับมรดกของบิดาตนเองนะครับหากปรากฏได้ว่านะครับบุตรนอกกฎหมายนั้นนะครับบิดาได้มีการอุปการะเลี้ยงดูหรือให้การศึกษาหรือให้ใช้นามสกุลนะครับหรือแสดงออกบุคคลอื่นๆนะครับว่าบุคคลนั้นเป็นบุตรของตนนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางนายทะเบียนในสูติบัตรอะไรต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้กฎหมายให้ถือว่าเป็นการรับรองบุตรโดยพฤตินัยนะครับซึ่งก็จะให้เกิดสิทธิ์ถือว่าบุตรดังกล่าวเป็นผู้สืบสันดานนะเป็นทายาทลำดับที่1นะครับมีสิทธิ์รับมรดกของบิดาซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสนี้เช่นกันนะครับในส่วนของมารดาจะไม่มีปัญหานะครับเพราะเนื่องจากว่ามารดาตามกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นผู้อุ้มท้องนะกฎหมายไทยนะครับหรือว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับกำหนดให้ว่าบุตรที่เกิดจากหญิงนะครับถึงแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิงเสมอนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่มารดาเสียชีวิตนะครับบุตรจึงสามารถรับมรดกของมารดาได้เสมออยู่แล้วนะครับก็จะมีปัญหาแค่กรณีที่บิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับส่วนบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนี้นะครับไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ในการรับมรดกของบุตรนะครับกรณีนี้ต้องพึงระวังนะครับเพราะฉะนั้นแต่การที่จะทำให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายก็มีหลายขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับคือร้องศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือจดทะเบียนสมรสภายหลังนะครับหรือมีการจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับ

0: ทีน็อตช่อง11
1: ลูกไอ้ยังแปลงหน้าเป็นกำกึดมีอย่าอยู่ให้แม่ฟังก่อนเนี่ย
2: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนะคะเจ้าก็ไปติวข้อสอบมาละแล้วกำนี้เจ้าหน้าที่รัฐเพิ่งก็ติดต่อมาเพิ่งให้ได้เบอร์ตามที่ไปติวนะเจ้า
1: เรา
2: บอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนข้าราชการในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยต้องมีการดำเนินการให้เปิดนะคะ
1: อ
2: ๋
1: อแล้วมันตรายแปลงก่อ
2: แสนหนึ่ง
1: ฮะ
2: แสนหนึ่ง
1: แสนเลยจ้าโหยแม่แสนสาหัสแน่ยี่ล้ำเหลือยี่ใดเนี่ยเอาตังไหนมาฮื้อล้ำเหลือนักเต้นนักว่าเพื่ออนาคตของลูกแม่ทำได้ลูกจะได้ทำงานใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลแม่เนี่ย
2: จะดีกับเจ้าแม่เขาต้องพยายามด้วยตัวเก่าบ่น้องก็ไปติวมาแล้วเนี่ยน้องจะเป็นข้าราชการที่ดีได้จะได้ก็เท่ากับน้องพูดจริตนะกะเจ้า
1: เออถ้าลูกคือจะอีมันก็ถูกต้องนะแล้วเปิ้นคิดได้อย่างไรเนี่ยเปิ้นมาเลือกเอาสตางค์กับเฮานะเปิ้นก็เป็นราชการไปจ้ะกะเออคนบ่เดียวต้ะไม่อย่างใดดีอ่ะถ้าเอาตังไปเพื่อนแล้วเพิ่นจะเพิ่นผ่านก่อ
2: สอบเอาเจ้า
3: ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะหากพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐการเรียกรับเงินหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมศูนย์ดำรงธรรมช่วยท่านได้ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมหรือโทรสายด่วน1567เห็นผิดต้องบอกอย่าปล่อยผ่านมาร่วมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมด้วยกันนะคะ

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน NBT North ช่อง11สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคคือ NBT เชียงใหม่และ NBT พิษณุโลกร่วมผลิตรายการและข่าวให้ผู้ชมครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นด้วยรายการและข่าวที่หลากหลายพร้อมสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.บัดนี้ได้เวลายุติการออกอากาศประจำวันแล้วท่านสามารถกลับมาติดตาม NBT ภาคเหนือได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือ NBT North เลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินช่อง11โดย

ความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ NBT เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3และ NBT พิษณุโลกสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือข่าวเด่นรายการดี NBT ภาคเหนือออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.ทุกวันกับข่าวสารความรู้และสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมนำซุกปะกันกู้เจ้าตีห้าจนถึงตีห้าเกิงทาง EBT ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้ครับเริ่มต้นเจ้าวันใหม่ด้วยสารธรรมวันนี้ทางรายการอยู่กันที่วัดหนองกายอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับได้รับเมตตาจากพระรักชาติฐานธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองกายนมัสการครับ
1: เจริญพร
0: ครับตู้ครับวัดหนองกายแห่งนี้นี่อย่างถึงชื่อว่าวัดหนองกายครับตู้ครับ
1: เมื่อได้ทราบประวัติมาเนาะเพราะว่าอาตมาภาพเป็นคนในท้องถิ่นที่นี่เป็นคนบ้านสมบัติตึงปู่ย่าตายายก็เล่าให้ฟังว่าหนองกายนี่คือแต่ก่อนเนี่ยสมัยเมื่อละมันจะมีหนองมีน้ำอย่างเลยที่วัดนี้จนพระพุทธเจ้ามาเรียบโลกเนาะก็เลยผ่านที่นี่มาก็เลยได้ผ่านหน้าวัดหนองกายเนี่ยเปิ้นก็ว่ามีน้ำเอาไว้ฉันไว้ดื่มที่พระภิกษุสงฆ์ระลึกมาตัวเองนะเปิ้นก็เลยอธิษฐานจิตเมื่อมีหนองน้ำหน้าวัดนี้แล้วก็เลยตั้งชื่อนี้มาว่าวัดหนองกายคือบ่มีหนองมันกายไปกายไปว่าผ่าน
0: เปิ้น
1: ก่อนจะขึ้นไปประทับรอยพระพุทธบาท400
0: จ้ะคือที่นี่ก็เลยห้องว่าวัดหนองกาย
1: ใช่วัดหนองกาย
0: ครับเห็นว่าวัดแห่งนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานเหมือนกันขอคุณเจ้าเล่าให้ฟังนะครับ
1: ถ้าอันจะย่นย่อแต่ก็เกือบ500ปีที่ผ่านมาเนาะวิหารหลังนี้ก็ได้สร้างขึ้นโดยสัตยคณะศรัทธาแล้วก็ทราบข่าวว่าอาจจะเป็นเจ้าเมืองหรือเมืองลั่วที่มาสร้างคือดูจากธรรมาสน์โบราณนี้เนาะจะต้องเป็นพญาหรือว่าเจ้าเมืองที่ถึงจะสร้างได้แล้วก็พระวิหารหลังนี้เสาทั้งหมดเนาะเป็นเสาไม้สักทั้งหมดเลยที่โยมเห็นที่มันมาเรียบนี่คือเป็นการใช้มุยหรือว่าขวานทากเอาเปลือกมันออกแล้วอาจารย์ประหลัดประเสริฐหรือว่าพระครูไพศาลธรรมชนปกมาลงรักปิดทองมะลูนมูมาบูรณะเป็นการเข้าริมไม้ทั้งหมดเนาะการเข้าริมไม้ก็คือว่ามีการใช้เล็กหรือตะปูตอกเป็นการเจาะรูแล้วก็เอาไม้แหมอันนึงมาสกัดมาสลักไว้เพื่อยึดโครงสร้างทั้งหมดก็ผ่านมาเกือบ500ปีได
0: ้
1: โดยประมาณเมื่อปี2478เนาะครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญล้านนาเพิ่นได้เดินทางมาที่นี่และได้มาสร้างมุกหน้านี้เนาะมาบูรณะวัดหนองกายและได้มาจำพรรษาที่นี่ด้วยก็สร้างเสร็จประมาณ2480ย้อนหลังไป13ปีก่อนท่านจะมรณภาพเปิ้นก็ได้มาอยู่จำพรรษากับอดีตเจ้าวัดหนองกายแห่งนี
0: ้อ
1: ดีตพระทราบ
0: ถือว่าวัดแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาน่าสนใจขนาดเลยครับที่สำคัญคือมีหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลที่อายุกว่า 1,300 ปีด้วยนะครับ
1: เป็นพระประธานอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดหนองกายของเฮาที่คุณญาติโยมได้เห็นองค์ด้านหลังเนาะองค์ใหญ่องค์เอกแล้วก็มีพระปิ่นปาสารูปแผ่น5องค์อันนั้นคือปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เพิ่นได้ปั้นไว้เป็นศิลปะของพม่าเนาะหน้าขาวปากแดงอันนี้เป็นศิลปะของพม่าซึ่งตรงเนี้ยเป็นเคยเป็นเมื่อประมาณสัก300ปีที่ผ่านมาเคยเป็นเมืองขึ้นของพม่าแต่ว่าสมเด็จพระนเรศวรเพิ่นก็ได้มาขึ้นมาเนาะมาตีทับมาบุกมาเนาะมาเพิ่นฮ้องว่ามาลุกขึ้นมาจนถึงเวียงแหงจนเพิ่นสิ้นพระชนไปที่เวียงแหง
0: ตามประวัติ
1: ที่ทราบมาแต่ตรงนี้เป็นดินแดนของลั่วแล้วก็ลือซึ่งจะมีเจ้าเมืองก็คือคุณหลวงวิลังคะหรือตอนนี้จะฮ้องว่าคุณหลวงวิลังกะซึ่งจะอยู่ที่เมืองกะของเฮานี่จะอยู่เมืองอาจจะอยู่ในดินแดนของเมืองกะแต่ว่าจะมีเมืองกะเมืองแกนเมืองแม่แตงเมืองแอมจะมีประตูเมืองต่างๆจนรวมเป็นล้านนาพอล้านนาเสร็จปุ๊บก็ประเทศไทยกรุงเทพเนาะทางรัตนโกสินทร์

0: มันบุกขึ้นมาเนาะคือลุกข้าวเข้ามาจนถึงเจ้าดารารัศมีเจ้ามีเจ้าดารารัศมีก็ท่านพระชายาของรัชกาลที่5
1: ครับ
0: ท่านก็เคยมากราบนมัสการไหว้สาองค์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลนี
1: ้
0: ก่อนหน้านั้นก็มีแม่นางฉ่ำเทวีแห่งประวัติยาวนานมากจึงถึง 1,000 กว่าปีเนาะ
1: 1,300 ปี
0: ใช่ 1,300 กว่าปีเมื่อปี2549ซึ่งกรมศิลป์กับสายการบินได้มาร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์และกรมศิลป์ได้นำปูนเนาะปูนปั้นที่องค์หลวงพ่อใหญ่ไปวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยถึงจะได้ออกมาได้เป็นของรวมเป็นของสำนักงานพุทธของกรมศิลป์เลยว่าอายุ 1,300 กว่าปีเราไม่ได้สมมุติกันขึ้นมาเองทุกอย่างมีหลักฐานหมดเนา
1: ะอันแสดงว่าใครที่มาเชียงใหม่หรือว่ามาสักการะได
0: ้
1: พุทธรูป
0: มาขอพรได
1: ้หลวงพ่อชัยมงคล
0: หลวงพ่อจะให้อายุยืนยาวไม่ต้องอู้ว่าประวัติที่ไหนไก่เนาะยมพ่อของพระเป็นสาเหตุที่ทำให้พระได้มาบวชที่วัดนี
1: ้
0: ได้17พรรษาณปัจจุบันนี้เนาะเพราะว่าองค์หลวงพ่อป่วยจนถึงขั้นว่าจะเสียชีวิตเลยแล้วก็หลวงพ่อก็ได้มากราบหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลแล้วก็ขอให้เปิ้ลมีอายุเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้อยู่ดูแลเปิ้ลก็เปิ้ลได้อยู่มาแฮมซีพระอาจารย์ก็บวชได้4พรรษาพอดีนั่นแหละก็เลยว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: ของหลวงพ่อบอกว่าจะเป็นหน้าที่การงานขอเลื่อนตำแหน่งอะไรอย่างต่างๆแต่หลวงพ่อจะฮื้อทีละข้อเนาะในที่นี้เปิ้ลบอกว่าหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลนี้จะฮื้อพร1ข้อฮื้อสำเร็จแล้วก็มาขอข้อที่2ต่อไปเปิ้ลจะว่าคือเหมือนกันเป็นศาสนาปริศนาธรรมว่าจะบ่ให้เฮาเกิดความโลภขอหลายๆข้ออ่ะเนาะถ้าเป็นอย่างคนเฮาเปรียบเทียบก็เหมือนก็ถ้าขอหลายข้อเปิ้ลจะประจําแต่ถ้าขอข้อเดียวเอ่ยชื่อเอ่ยนามสกุลวันเดือนปีเกิดจะขอเรื่องอะไรอย่างบอกเปิ้ลได้เนาะที่นี่ก็จะมีในส่วนของการไหว้วานหรือว่าการแก้บนของหลวงพ่อก็คือไข่ต้มข้าวแก่นปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วก็ดอกดาวเรือง9ดอกหรือ9พวงก็ได้แค่นี้ที่เฮาขอหลวงพ่อแล้วก็สําเร็จหลายๆเนาะหน้าที่การงานโชคลาภหรือว่าในส่วนของธุรกิจมีหลายท่านแต่ว่าทางพระอาจารย์เปิ้ลบ่ได้ทำเป็นประวัติหรือว่าในส่วนนี้เพราะว่ามันจะค่อนข้างไปในทางที่พุทธพาณิชย์ไปเนาะซึ่งตอนนี้ก็ยังมีการรณรงค์กันแล้วก็ในทางพระพุทธศาสนาเปิ้ลก็บ่ได้ให้ในส่วนของตรงนี้ตัวเองเนาะมันจะผิดพระธรรมพระวินัยไปแต่ถ้าญาติโยมมาสอบถามอาตมาภาพหรือว่าพระวัดหนองกายทั้งหมดอยู่17ตนด้วยกันเนาะจำภาษาที่นี่เป็นวัดที่มีพระจำภาษาเยอะที่สุดในอำเภอแม่แตงละ
1: สาธุครับเห็นว่าวัดแห่งนี้มีความเก่าแก่แห่งมาพอมีประวัติที่น่าสนใจรวมถึงมาขอพรหลวงพ่อชัยมงคลก็ประสบความสำเร็จกันตัวอยากจะถามแห่งนิดนึงครับว่าวัดที่นี่มีเจดีย์พุทธคยานี่เป็นจะไดนะครับ
0: ประวัติในการก่อสร้างเจดีย์พุทธคยาก็คือหลวงพ่อพระครูไพศาลธรรมโชติเนาะเจ้าอาวาสวัดหนองกายซึ่งณปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลสันปะยางตุยเนาะอาตมาภาพก็เป็นเลขาเลขาเปิ้ลเพิ่นก็อาตมาภาพมาเข้ามาอุปสมบทวันที่5กรกฎาคม2553ซึ่งตอนนั้นมาเนี่ยตรงด้านหน้าของพระวิหารที่ญาติโยมจะได้เห็นต่อไปเนี่ยที่กำลังสร้างเจดีย์นี่เป็นศาลา9ห้องเป็นศาลาบาทเหมือนศาลาบาทรอบวัดเนาะแต่ว่าพระอาจารย์ได้มีดำริว่าเปิ้นได้อธิษฐานจิตไว้ว่าอยากจะได้สร้างเสนาสนะถาวรวัตถุที่มีความคงทนถาวรแล้วก็เป็นพระอุโบสถขอได้สร้างโบสถ์ไว้กับวัดนี้ถ้ามีบุญมีบุญสัมพันธ์เพราะพระอาจารย์เปิ้ลก็เป็นคนกรุงเทพมหานครแต่ว่าเปิ้ลมาอยู่ที่วัดเฮาได้ทั้งหมดอยู่26ปีละในการบูรณะเนาะแต่ก่อนก็มีเสนาสนะนิดหน่อยแต่เดี๋ยวนี้มีหลายอย่างในการตั้งแต่วางศิลาฤกษ์เนาะหลวงพ่อว่าเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่4ที่มีรอยพระประทับที่วัดพระพุทธบาท4รอยเป็นองค์ล่าสุดเนาะได้มาก็เลยจะสร้างเป็นที่ตรัสรู้คือเป็นสัญลักษณ์ของการตรัสรู้ของพระพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่4นั่นแหละก็เลยได้สร้างเป็นพระอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยาจำลองจากประเทศอินเดียมาเลยคุณโยมมูลค่าร่วมสร้างก็100กว่าล้านบาท
1: ครับ109ล้าน
0: 109 109ล้านบาทตั้งไว้33ล้านคุณโยมแต่ธรรมะจัดสรรเนาะเพราะข้างล่างเนี่ยกล้าฐานข้างล่างเฮาฝั่งอันตอกเสาเข็มเข้าไปทั้งหมดอยู่60ต้นต้นละ 100,000 บาทตก1ตกอยู่6ล้านบาทล่ะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นรอยเคลื่อนของแผ่นดินเนาะมีแผ่นดินไหวบ่อยพูดง่ายๆเนาะมันใกล้ประเทศพม่าตัวเนาะแม่ของสอนของพม่าล่ะก็เลยอยากจะสร้างเจดีย์ที่มีความคงทนถาวรกี่ร้อยปีก็ตั้งต่างงานอยู่ตรงนี้บ่มีการล่มสลายอ่ะจ้ะก็เลยสร้างขึ้นมาจำลองจากประเทศเนียทุกอย่างเนาะ วิศวกรที่ร่วมสร้างก็คือวิศวกรช่างรุ่งคอนสตรัคชั่นที่เฮาจะรู้จักก็คือสร้างหอคำหลวง
1: คร
0: ับ ที่สวยที่ได้สวยงามที่ถึงวันนี้ก็มีความคงทนถาวรนะจ๊ะ
1: คร
0: ับนี่คือประวัติ
1: สาธุครับอันนี้ก็เป็นแฮมกุศโลบายที่จะทำให้วัดวาอารามมีคนเข้าหาซึ่งอย่างที่บอกเมื่อเดียวนี้สังคมโซเชียลสังคมภาพลักษณ์ต่างๆทำให้บุคคลบอกให้เข้าวัดเข้าวา
0: ใช่แล้วก็มันก็จะเปลี่ยนกันตามเจนเนาะที่เป็นอู้กับเจนซีเจนวายเนาะหลายอย่างแต่อย่างหลวงพ่อก็ปัจจุบันนี้ก็47ละเขาก็อยู่ในหลายเจนเหมือนกันเนาะก็ครึ่งชีวิตละแต่พอได้มาบวชที่วัดหนองกายแล้วมีความรู้สึกว่าผูกพันกับหลวงพ่อใหญ่ผูกพันกับรอยพระพุทธบาท400เหมือนกับเขาเป็นคนบุญคนธรรมอย่างเดียวไม่เนาะเราก็เลยรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เขามาได้บวชตั้งแต่อายุ30อย่างก่อนหน้านั้นก็ทำมาอาชีพตามปกติทำงานอยู่โรงพยาบาลนครพิงค์แต่ก่อนแล้วก็มาบวชคือป่ออีกเนาะก็เลยอยู่มาช่วยพระอาจารย์สร้างมาถึงทุกวันนี้ก็ได้17ปีละพระโบสถ์หลังนี้ก็ใกล้จะเสร็จตอนนี้เหลือแต่สถาปัตยกรรมอย่างเดียวก็มูลค่าก็ที่คงค้างอยู่ก็ประมาณสัก25ล้านจ้ะก็จะจบเนาะทั้งหมดเหมือนโมเดลนะเดียวโยมอ้ายก็ถ่ายโมเดลได้เนาะ
1: สาธุครับอู้ถึงเรื่องวัดเรื่องวามีความสวยงามแล้วก็ประวัติความเป็นมาแล้วอยากจะให้พระรักชาตินะครับย้ำเตือนให้ละอ่อนหรือว่าประชาชนทั่วไปเข้าวัดเข้าวาแล้วก็สื่อศีลทำบุญเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือเดี๋ยวคนเป็นโรคซึมเศร้ากันนักแล้วก็เล่นโซเชียลกันนักทำให้มีความเครียดอยากให้ดึงสติพลิกมาในการปฏิบัติธรรม
0: ตอนนี้ก็คือทางวัดของเรานี่เนาะพอดีวัดของเราก็มีสถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาของวัดหนองกายทั้ง2คลื่นเนาะ 89.25 และ 92.00 ทางระบบ FM แต่ในที่นี้เนี่ยโลกสังคมปัจจุบันเนี่ยจะยากหน่อยที่จะเชิญชวนศรัทธามานั่งฟังธรรมกลางวิหารจะไม่ค่อยมีเราก็เลยเปิดฟังออนไลน์ที่ออนไลน์แล้วเรามีแอปพลิเคชันในของระบบพิมพ์คำว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยมีทั้งหมด50คลื่นด้วยกันทั่วประเทศสามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงหนึ่งในนั้นก็คือวัดหนองกายของเราเปิดฟังตลอดได้มีทั้งนานาสาระมีทั้งของเยาวชนมีทั้งตามที่ของกสทช.เพิ่นกำหนดไว้แล้วก็ส่งเสริมผู้คนพิการมาออกรายการตัวเราจะได้รู้ว่าทางโลกกับทางธรรมมันต้องไปด้วยกันนะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างของเฮานี่แต่ก่อนจะมีพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เปิดวัดวันอาทิตย์ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาจะเอาละอ่อนปฐมเนาะในตำบลสับยางของเฮาเนี่ยมาเรียนปฐมและมัธยมซึ่งตำบลสับยางของเฮามีตั้งแต่เตรียมอุดมเตรียมปฐมเนาะคืออนุบาลนั่นแหละจนถึงประถมและมัธยมจนถึงม.6ถึงจะไปเรียนกันในตัวเมืองเชียงใหม่เนาะแยกย้ายกันไปเรียนมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยซึ่งพระอาจารย์พระครูไพศาลธรรมโชคก็เล็งเห็นตรงนี้เรื่องการศึกษาเรื่องการบวรพระพุทธศาสนาก็เลยมีการจัดโครงการบวชพระโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น90วัน9090วันเนาะพบธรรมก็คือ99วัน99รูปซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออาตมาภาพเป็นรุ่นแรกที่เปิดโครงการนี้มาแต่ตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก60รูปได้ละที่มีการลาสิกขาไปแล้วก็มรณภาพไปตัวเนาะที่วัดนี้สูงสุดที่นับได้ก็คือย้อนหลังไปประมาณสัก 7-8 ปีที่ผ่านมานี่ทุกเจ้าที่วัดเฮามีประมาณสักเกือบ100รูปอ่ะจ้ะเยอะมากสามเณรประมาณ20กว่ารูปรวมถึงจัดป่าปฏิบัติตัวเนาะตลอดทั้งวันคือการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมพระสงฆ์บอกว่าจะเป็นธรรมยุตและมหานิกายสามารถมาปฏิบัติธรรมได้ครึ่งเดือนหรือว่า15วันตลอดทั้งปีเลยคุณโยมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยที่ลานปฏิบัติธรรมข้างล่างเนาะอันนั้นจะเป็นวัดเก่าที่หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลประดิษฐานอยู่ก่อนหน้านั้นประมาณ280กว่าปีที่แล้ววัดของเฮานี่ก็ได้รับการรับรองสภาพวัดปี2272ก็ประมาณ274ปีเนาะณถึงปัจจุบันแต่วิหารหลังนี้และวัดแห่งนี้สร้างมานานแล้วจ้ะสร้างมามากกว่าคิดว่าน่าจะเกิน500ปีที่ดูเพราะว่าที่สัมปตึงที่ในตอนนี้ก็มีวัดโบราณเก่าๆเยอะแยะเมื่อสมัยพระนเรศวรมาสร้างไว้อย่างที่เช่นม่อนผาแดงที่บ้านสัมปตึงซึ่งเป็นพระโบสถ์เก่าแก่ของวัดสัมปตึงเหมือนกันถ้าโยมมีเวลาก็เข้าไปดูได้เนาะถ้าวัดนอทุเยอะประวัติที่นี่ก็เยอะ
1: สาธุครับเห็นจากโบราณวัตถุหรือว่าสถาปัตยกรรมนี่จะเป็นล้านนาผสมพม่าเนาะเน
0: ื่อง
1: จากที่นี่เคยถูกพม่ายึดครอง
0: ใช่เคยเป็นเมืองขึ้นของพม่าดินแดนล้านนาจ้ะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรเนาะก็มีการสู้รบปบมือกันแล้วก็ในส่วนของการครอบครองดินแดนเนาะก็เปลี่ยนไม้เปลี่ยนมือกันมาเรื่อยๆจนก่อตั้งมาเป็นประเทศไทยประเทศสยามซึ่งตรงนี้ก็ใกล้เวียงแหงเป็นเขตดินแดนสุดท้ายที่

0: นเรศวรเพิ่นได้บุกขึ้นไปหรือว่ามาสู้รบกับพม่าเนาะแต่อาตมาภาพก็เคยได้ยินว่าเหรียญมันมี2ด้านเนาะเพราะว่าพม่าเคยเอาไก่มาโจรหรือว่าการดำน้ำของปุเพียนตีนครเปียวเจดีข่าวของเขานั่นนะเพิ่นก็มีสัจจะคนสมัยตะกอนนี่เพิ่นจะถือสัจจะเพราะฉะนั้นเพิ่นบอกว่าการที่นำเอาสัจจะเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันทุกอย่างก็จะอยู่เย็นเป็นสุขกันจะมีการฆ่าลบปบมือกันเกิดขึ้นเนี่ยแต่นี่ปุเพียนเนี่ยที่เขาว่านะประวัติมีหลายตีหลายอย่างเนาะมันก็อยู่ว่าเขาได้ฟังมาอย่างใดแล้วก็เอามาเปรียบเทียบอย่างใดแต่ว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็ต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราซึ่งวัดหนองกายของเรานี่จะมีการทำบุญตักบาตรในวัดทุกวันพระทุกวันศีลในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็ฟังน้ำฟังธรรมบ่ายโมงเนาะแล้วก็มีการฟังน้ำฟังธรรมของอำเภอแม่แตงของเราจัดเป็นงานพระธรรมทูตสัญจรทุกวันเสาร์ในช่วงเข้าพรรษาทั้งหมดอยู่12เสาร์หรือ12ศีลกันอุกกันง่ายๆจ้ะอันนี้เป็นการอนุรักษ์หรือว่าเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาแห่งทางหนึ่งแล้วก็มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กดีที่ยากจนเนาะเรียนดีแต่ยากจนเนี่ยเอาก็ให้การทุนการศึกษาทุกวัดจะต้องมีการมอบทุนให้แต่ละหมู่บ้านตัวในตำบลสะบะยางในตำบลสะบะยางเฮาทั้งหมดมีทั้งหมดอยู่6หมู่บ้าน
1: คร
0: ับใช่เป็นดินแดนของรู้ของลือของลั่วนี่แหละจ้ะ
1: ครับสาธุครับตะกี้เห็นได้ยินพระครูอู้ถึง เรื่องของสัจจะในเรื่องของกำอู้ของเฮานี่ถือว่าสำคัญขนาดเลย
0: ใช่อ
1: ย่างที่จะออกมาจากปากเฮานี่คนฟังเพิ่นจำได้เนาะ
0: ใช่ต้องคิดกำอู้นี่นะจะเป็นเหมือนเป็นนายของเฮาถ้าอู้ไปแล้วเฮาเอาคืนมาบ่ได้คนสมัยตะกอนจะต้องรู้ว่ามีสัจจะเพิ่นถึงบอกว่ามันมีสัจจะในหมู่โจรเพราะฉะนั้นคนที่มีศีลมีธรรมจะต้องมีสัจจะตัวเวลาเพิ่นจะอู้อย่างเพิ่นต้องคิดโดยการใช้ศีลเนาะใช้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ย3อย่างที่ได้สอนเด็กๆหรือว่าที่เฮาได้มาอบรมกันแล้วก็ชีวิตเฮาก็ต้องยังวัยห่องยังวัยหลวงพ่อเนาะก็47ปีนี้ละทุกอย่างก็ต้องสโลไลฟ์ณปัจจุบันนี้ก็เลยสอนเขาว่าสโลไลฟ์กับเด็กๆมันคืออะไรอย่างเอามาสอนเจนต่างๆว่าทําอย่างที่จ๋าลงใช่นิ่งได้เนาะช้าได้ก็สําเร็จได้เฮาอาจจะสําเร็จจ้าแต่สําเร็จแน่นอนโดยที่ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปโดยที่บ่ลําบากบ่เดือดร้อนตัวเก่าและบ่เดือดร้อนคนอื่นอย่างกะอันนี้คือข้อคิดข้อธรรมของทางวัดหนองกายที่จะสอนญาติโยมที่มาแล้วก็เวลาจะศรัทธาหรือจะเชื่อหรือว่าอย่างต่างๆเนี่ยจะต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยทุกอย่างมีเหตุและมีผลเนาะถ้าทําเหตุไว้ดีผลก็จะดีถ้าทําเหตุไว้ร้ายผลก็จะร้ายเพราะนั้นแล้วเวลาเราจะคิดจะทําอย่างที่จะสร้างอย่างแต่ละอย่างในวัดหนองกายแห่งนี้ซึ่งดําริของพระอาจารย์อยู่แล้วพระเป็นผู้ช่วยเปิ้นก็ได้อู้เนาะได้ปรึกษาได้คุยกันตลอดว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเนาะถ้าเฮาสิ้นบุญพระเหลืองเข้าไปละถ้าเป็นรุ่นเฮาไปแล้วเฮาจะบ่ฮู้ละเพราะเฮาจะล้ำลึกชาติบ่ได้แต่คุณงามความดีนี่แหละมันจะประทับประตาไว้ที่นี่แล้วก็องค์เจดีย์พุทธคยาองค์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลก็จะอยู่ให้ลูกให้หลานได้กราบได้ไหว้กันอยู่ในทางพระพุทธศาสนาโยมนี่แหละเลยเป็นปฏิปทาให้บวชได้เมิน
1: ครับอย่างที่บอกก็คือความสำเร็จมันจะเป็นต้องสำเร็จอย่างรวดเร็ว
0: ใช่
1: เฮาค่อยๆทำไป
0: ค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่
1: ตามความสามารถของเราหรือว่าพลังของเราเนาะ
0: ที่ได้อ่านมาคือพีระมิดมันได้สร้างเสร็จไปในวันเดียวมันต้องใช้เวลาเนาะบางสิ่งบางอย่างรุ่นนี้บ่จบต้องเป็นรุ่นใหม่มาสร้างเนี่ยมันอยู่ที่บุญบารมีโดยคนโยมเนี่ยพระก็บอกคิดว่าเอ๊ะเฮาจะสร้างตั้งงบประมาณไว้ที่33ล้านแต่พอได้สร้างขึ้นมีญาติโยมมีศรัทธาเกิดขึ้นมีมวลชนเกิดขึ้นเนาะจากการฟังสถานในวิทยุก็ดีต่างประเทศก็ดีในประเทศก็ดีเนาะก็มาร่วมเพราะว่าในหลายๆอย่างเนี่ยถ้าคุณโยมได้ยินว่าค่าไฟของวัดหนองกายเขาเนี่ยเดือนหนึ่งบัตรตามกว่า40,000บาทต่อเดือนคุณโยมก็คิดว่าหนักแล้วเนาะแต่มันขับเคลื่อนด้วยกองบุญละ200บาทแค่ค่าไฟเท่านั้นเนี่ยเราก็เผยแผ่ธรรมะได้ตลอด24ชั่วโมงเขาก็ไปอยากให้โดนปิดแต่บางครั้งเนี่ยอย่างที่ว่าเนาะก่อนที่จะมาบวชทุกครั้งที่อาตมาภาพได้สัมภาษณ์เนี่ยจะบอกว่าในส่วนของค่าน้ำค่าไฟเนี่ยก็มาจากแรงศรัทธาเลยคุณโยมเพราะว่าพระบัตรสามารถประกอบอาชีพหรือว่าหาผลกำไรอย่างใดเวลาญาติโยมมาได้ฟังแล้วเกิดความประทับใจอาจจะ50บาท20บาทอย่างที่โยมพี่ได้เห็นในตู้บริจาคเนาะสร้างพระโบสถ์เนี่ย20บาท30มันก็รวมเป็น100ล้านได้เป็นบุญเป็นกุศลนี่แหละเหมือนน้ำจืดทรายก็ค่อยสร้างไปแล้วทุกอย่างก็สำเร็จอย่างที่ทำด้วยอารมณ์หรือความรีบร้อนเนี่ยมันสำเร็จจริงแต่มันจะบ่คงทนและถาวรมันจะอยู่ประเดี๋ยวประดาวโยมพี่เนาะอย่างเปรียบเทียบกับธุรกิจถ้าเปิดปุ้มเนี่ยเปิดธุรกิจใหญ่โตเลยมันก็เจ๊งได้แต่ถ้าเริ่มจาก

0: เราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทางพระพุทธศาสนาศาสดาเอกของโลกว่านะ2572
1: ทั้ง2ป
0: ีคนเมืองเขาจะฮ้องว่าจะปล่อยหลวงเนาะเขาจะจัดงาน9วัน9คืนในการสมโภชองค์เจดีย์แห่งนี้เป็นพระโอสถทำสังฆกรรมในการบวชพระเนาะในการขอวิสุขามาสีมาของวัดหนองกายเขาตัวเองเป็นหนึ่งเดียวในโลกตัวที่สร้างจ้ะ
1: แล้วก็มาต้องไปถึงอินเดียก็จะได้เห็นพระพุทธคยาม
0: ากราบพระราชปีเกิดที่นี่ได้เป็นปีมะเสงงูเล็กมากราบที่นี่ได้ต้องบินไปที่อินเดียแล้วก็ได้กราบข้างในก็เป็นพระพุทธเมตตาเป็นพระประธานจากอินเดียเราจำลองมาแต่องค์นี้จะองค์ใหญ่เพราะว่าหน้าตากว้าง108นิ้วหน้าอกหน้าเป็นองค์ใหญ่กว่าองค์จริงแต่เจดีย์จำลองจากพุทธคยามา
1: ถ้าสำเร็จเสร็จแล้วถ้าจะสวยงามขนาดเลยเพราะว่าประเดี๋ยวนี้ก็งดงามแต่เลย
0: ใช่พอเสร็จเรียบร้อยเราจะใช้สีทรายพ่นทั้งองค์ที่แรกเราจะสร้างด้วยหินอ่อนเนาะแต่ด้วยการรับน้ำหนักของฐานมันจะรับมาได้ก็เลยต้องใช้งานปูนเข้ามาแต่เราจะใช้สีทรายพ่นทั้งองค์มันก็จะเป็นสีเหมือนกับที่เราได้เห็นในโมเดลเลยจ้ะ
1: คาดว่าหัน2ปีจะได้เห็นความสวยงามแล้วามาร่วมทำบุญกันได้นะคร
0: ับ ใช่เชิญชวนศรัทธาเนาะแล้วก็ท่านที่เคยไปที่อินเดียก็สามารถมากราบที่นี่ได้เนาะองค์จำลอง
1: ครับได้ยินว่าวัดหนองกายแห่งนี้ก็มีงานบุญประจำเลย
0: มีงานตลอดทั้งปี
1: พฤศจิกาก็จะมีงาน
0: ใช่ซึ่งออกพรรษาเนาะ1อาทิตย์เราจะมีการทอดพระทอดกฐินงานทอดกฐินแต่งานประจำปีตั้งแต่สวดมนต์ข้ามปีวันที่31ธันวาของทุกปีนี่ที่นี่ก็จัดณตรงเนี้ยสวดต่อหน้าองค์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลเฮาคนผู้คนมาก็จะประมาณสัก300คนขึ้นเนาะแล้วก็จะมีประเพณีเดือน6เป็งอันนี้ก็จะเป็นการเตียวขึ้นดอยคล้ายๆเดินขึ้นดอยสุเทพขึ้นไปอัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันขึ้นไปส่งดอยพระพุทธบาท400
1: เดินจาก
0: วัดหนองกาย16กิโลขึ้นไปจากนี้ไปประมาณ3ทุ่มจนถึงนู่นตีห้าส่วนใหญ่จะตรงกับวันมาฆบูชาลวดไปใส่บาตรทำบุญกับข้างบนนู้น
1: น่ามาร่วมบุญ
0: ใช่น่าถ้ามีโอกาสก็มาได้เป็นเรื่องปฏิหาริย์ที่พระเล่าว่าบางคนเคยนั่งรถเข็นแล้วก็อธิษฐานว่าขอมีโอกาสสักครั้งหนึ่งก่อนที่จะสิ้นลมหายใจขอได้เดินได้เพื่อนมาเดินแค่3เพื่อนมาแค่3ปีที่4เพื่อนสามารถเดินขึ้นไปได้ใช่ไหมก็เกิดปฏิหารอภินิหารโดยที่ไม่ต้องใจยุกใจยาอันนี้ก็เป็นประเพณีเตียวขึ้นดอยเนาะของเป็นประจำทุกปีเลยเดือน6สามารถดูในเว็บไซต์ของวัดหนองกายเขาได
1: ้
0: ข่าวสารงานบุญของพระพุทธบาท400ก็จะอยู่ในเว็บไซต์ของวัดหนองกายของเขา
1: เห็นว่ามีทำบุญลงศพโดยแล้วก็ถวายพระท้องว่าปัจจัยคือเนนพระที่อยู่ในวัด
0: พระเนนเรียนเล่าเรียนแล้วก็ในส่วนของบุญน้ำดื่มด้วยเขาแจกน้ำดื่มตามวัดตามบ้านอารามต่างๆเนาะที่ว่าอยู่บนดงบนดอยลงศพนี่ก็สำหรับผู้ยากไร้เนาะลงละ 1,990 บาทผ้าห่อศพก็คือผืนละ100บาทเนาะเขาก็ตานไปเพิ่นโดยที่มาขอที่วัดหนองกายเฮาฟรีอันนี้คือเป็นที่นอนหลังสุดท้ายของแต่ละชีวิตแต่มูลนิธิต่างๆเนาะอย่างพุทธสวรรค์ของเชียงใหม่และลำพูนเนี่ยเดือนละเดือนหนึ่งก็จะมารับบริจาคประมาณ100โลงจ้ะ
1: คร
0: ับ หนึ่งร้อยโลงที่ผ่านมา
1: ครับสุดท้ายนี้ก็คือพระรักษานะครับผมเชิญชวนเพื่อมาร่วมประทองว่าปิดทองหลวงพ่อหลวงพ่อใหญ่แชมพงแล้วก็มาไหว้
0: ลูกนิมิตด้วย
1: ครับแล้วก็รวมถึงมีท้าวเวสสุวรรณตัวครับเชิญชวนมาที่วัดหนองกายแห่งนี้ครับ
0: ก็ขอเจริญพรเนาะศรัทธาญาติโยมหรือว่าคณะศรัทธานักศีลนักบุญทุกท่านที่เดินได้เคยมาก็ดีบ่ได้เคยมาก็ดีที่วัดหนองกายของเฮาเนาะสามารถมาร่วมทำบุญหรือว่ามาร่วมมาไหว้นะไหว้สาบารมีครูบาเจ้าศรีวิจัยตัวเองร่วมไปถึงองค์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลเฮาแล้วก็พระพุทธเมตตามีหลายจุดเนาะมี8จุดเนาะที่วัดหนองกายของเฮามาสามารถกราบไหว้ขอพรแล้วก็มาเที่ยวที่วัดหนองกายของเฮาได้ของเฮามีต้อนรับตลอดเนาะมีโรงทานก๋วยเตี๋ยวตลอดทั้งวันทุกวันสำหรับต้อนรับญาติโยมบ่ต้องกลัวเพิ่นก็จึงบอกนะว่ามาที่วัดบุญก็ได้ไส้ก็เต็มอันนี้เป็นสโลแกนของวัดหนองกายเฮาอิ่มบุญอิ่มท้องกับวัดหนองกายมาดูสถานีวิทยุมาอู้มาจากกับลูกพระลูกเนนในวัดเฮาได้สนทนาธรรมกันได้เนาะเหมือนกับว่าเป็นวัดของวัดในส่วนของตุลูกตุหลานของสถานาบุญ
1: รวมถึงช่วงพฤศจิกาก็จะมีผ้าป่าจะมีขบวนยิ่งใหญ่ขนาดเลยเนาะ
0: ใช่ก็จะเป็นการทอดกฐินซึ่งปีนี้ก็เป็นการทอดกฐินสร้างเจดีย์พุทธคยาทรงพุทธคยาจำลองเนาะนี่ก็เป็นปีที่เขาได้จัดสร้างขึ้นมาก็คือปีที่17ในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ก็เชิญชวนคณะศรัทธามาร่วม

0: กันหลายๆนอก
1: ครับสาธุครับวันนี้ทางรายการของเราก็ได้รับเมตตาจากพระรักชาติฐานะธรรมโมนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองไก่ที่มาอุจจารสนทนาธรรมรวมถึงเชิญชวนมาไหว้แล้วก็มาแอลที่วัดหนองไก่แห่งนี้วันนี้ทางรายการต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่กู้เจ้าตีห้าจนถึงตีห้าครึ่งทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสาธุครับ
0: ขอเจริญพร

0: ื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
4: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
5: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
4: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
5: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพและถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ย
4: ใช
5: ่ล้าสมัยมาก
6: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Healthy Club คลับของคนรักสุขภาพที่จะทำให้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนค่ะดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเคยมีความรู้สึกว่าวิตามินเต็มตู้อาหารเสริมเต็มโต๊ะใครว่าตัวไหนดีจัดมาเลยค่ะแต่ว่าทานไปทานมารู้สึกเอ๊ะทุกอย่างก็เหมือนเดิมและในวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากเภสัชกรนะคะที่มีความรู้ในเรื่องวิตามินเป็นอย่างดีค่ะมาช่วยเราจัดตารางการทานวิตามินที่ถูกต้องให้เราเป๊ะที่สุดค่ะและตอนนี้ค่ะดิฉันก็อยู่กับเภสัชกรหญิงพนิดาคงสวัสดิ์ค่ะผู้ที่จะมาไขข้อข้องใจในการทานอาหารเสริมให้เราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะก่อนอื่นต้องขอสอบถามหน่อยค่ะว่าในกรณีที่เราอะในฐานะที่เราเป็นเภสัชกรนะคะเราเคยเจอเคสการทานอาหารเสริมที่แบบผิดวิธีแล้วเรารู้สึกเสียดายของแทนคนไข้บ้างไหมคะ
1: โอเคก็เป็นเหมือนการทานรับประทานอาหารเสริมแทนการแก้ไขปัญหาหลักอาจจะงงยังไง
0: ใช่
1: ตัวอย่างเช่นอย่างคนไข้เนี่ยวันหนึ่งนอน 2-3 ชั่วโมงรับประทานอาหารแบบไม่มีประโยชน์เลยนะคะทานน้ำน้อยมากหรือแทบจะไม่ทานมีความเครียดสะสมแต่ทานอาหารเสริมแล้วหวังพึ่งให้โอเคผิวพรรณเราต้องดีนะเล็บเราต้องสวยนะโอเคแต่ว่าปัญหามันไม่ได้รับการแก้ไขปัญหามันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ที่ไม่เฮลตี้
0: ค่ะ
1: ปัญหายังคงอยู่เพราะฉะนั้นผลก็คือไม่ว่าเราจะกินอาหารเสริมปริมาณสูงขนาดไหนหรือมีงานวิจัยรองรับว่ามันดีนะมันช่วยนะแต่ปัญหานั้นยังอยู่การรับประทานอาหารเสริมก็ไม่เพียงพอที่จะช่วยเหลือคือเราต้องรักษาเขาเรียกว่าอะไรแก้ไขปัญหาในจุดนั้นร่วมไปด้วยดูแลสุขภาพร่วมด้วยแบบเนี้ยจะไม่เสียประโยชน์เปล่า
0: คือเราต้องปรับไลฟ์สไตล์ที่มันไม่ได้เป็นแบบลักษณะของการแบบเฮลตี้
1: ใช่
0: แล้วเราถึงมาทานอาหารเสริมใช่ไหม
1: ใช่ใช่อาจจะไม่ต้องทั้งหมดบางคนอาจจะอ้าวแล้วถ้าฉันดีอยู่แล้วฉันจะทานทำไมล่ะก็อาจจะปรับในเบื้องต้นให้ได้ก่อนเราขาดจุดไหนแล้วเราเสริมอันเนี้ยจะไม่เสียดาย
0: เห็นผลที่ชัดเจน
1: ใช่ไหมคะ
0: แล้วในกรณีเนี้ยค่ะทำไมเราจะต้องซีเรียสเรื่องวิธีการทานอาหารเสริมด้วยคะคือทุกอย่างมันก็ดีหมดเลยค่ะเราสามารถทานทุกอย่างตามปริมาณที่เขากำหนดพร้อมๆกันเลยได้ไหมคะ
1: อย่างเช่นแบบอุ๊ยฉันก็กินครบแล้วนะนี่นั่นเพราะว่าการรับประทานเข้าไปไม่เท่ากับการนำไปใช้ค่ะรับประทานเข้าไปไม่เท่ากับนำไปใช้ได้

0: จริงโอเค
1: เพราะฉะนั้นวิธีการทานมีผลยกตัวอย่างเอาง่ายๆเลยก็คือสมมุติเราต้องการธาตุเหล็กเราต้องการธาตุเหล็กเสริมเลือดแต่เราทานร่วมกับนมดูมีประโยชน์ทั้งคู่นะ
0: โอเค
1: ทานกับนมมีประโยชน์แน่ๆเลยได้แน่ๆทั้งเหล็กทั้งนมผลคือแคลเซียมที่อยู่ในนมลดการดูดซึมธาตุเหล็กธาตุเหล็กก็ลดกวนแคลเซียมด้วยไม่ได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นวิธีทานถึงสำคัญถึงว่าโอเคทานตัวนี้ควรทานยังไง
0: แล้วนอกจากนี้ค่ะอาหารเสริมเขาก็จะมีบางกลุ่มที่ระบุว่าต้องทานตอนท้องว่างและบางกลุ่มที่ต้องทานก่อนนอนอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นประเภทไหนบ้างแล้วทำไมจะต้องทานในเวลาดังกล่าวด้วยคะ
1: อาหารเสริมกลุ่มที่ต้องทานตอนท้องว่างส่วนมากก็คือจะอาหารมีผลต่อการดูดซึมยาตัวอื่นๆมีผลต่อการดูดซึมอย่างธาตุเหล็กอย่างเงี้ยตีกับเขาไปทั่วเลยเมื่อกี้นมใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: อย่างกาแฟก็เหมือนกันเอ๊ะกาแฟฉันไม่ได้ใส่นมนะมีผลไหมกาแฟมีสารคาเฟอีนนะคะมีสารคาเฟอีนแล้วก็มีฟีนอลิกมีสารฟีนอลิกที่อยู่ในกาแฟลดการดูดซึมธาตุเหล็กได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยธาตุเหล็กก็จะแนะนำทานตอนท้องว่าง
0: อ
1: ีกกลุ่มนึงที่พบเจอได้มากจะเป็นกลุ่มวิตามินบีวิตามินบีนี่ก็ช่วยครอบจักรวาลมากเลยก็คือการทานในท้องว่างก็จะดูดซึมวิตามินบีได้ดีที่สุดเหมือนกัน
0: วิตามินบีช่วยเรื่องอะไรบ้างคะ
1: วิตามินบีก็จะเป็นได้หลายกลุ่มมากวิตามินบีจะแบ่งไปหลายกลุ่มมากเลยค่ะ B1 62อะไรอย่างงี้ถ้า B1 62จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อการชา
0: ชาใช่ชาปลายประสาทใช่มั้ยคะ
1: หรือวิตามิน B12 ก็จะช่วยเกี่ยวกับเลือดสมองในการสร้างเลือดสร้างสมองกับหญิงตั้งครรภ์หรือทารกในครรภ์อะไรแบบเนี้ยค่ะส่วนกลุ่มทานท้องว่างทำไมส่วนกลุ่มที่ทานก่อนนอนทำไมต้องทานก่อนนอนส่วนมากวิตามินที่เราต้องทานก่อนนอนคือเราจะหวังผลในการเหนี่ยวนำการนอน
0: ทำให้นอนง่าย
1: ใช่ใช่เราเหนี่ยวนำเช่นอย่างกลุ่มเมลาโทนินอันนี้ได้ยินกันบ่อยทานเมลาโทนินมีทั้งแบบกัมมี่แบบเม็ดแบบต่างๆนานาเพราะว่าปกติร่างกายของเราก็หลั่งเมลาโทนินหลั่งในตอนกลางคืนที่มีแบบไฟมืดเวลาตัวนี้เริ่มหลังทำให้เหนี่ยวนำในการนอนง่วงนอนถึงเวลานอนแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เลยจะเป็นกลุ่มที่แนะนำให้ทานก่อนนอนจะออกฤทธิ์ได้ดีถ้าวิตามินที่มีทานก่อนนอนก็จะเป็นแมกนีเซียมมีช่วงหนึ่งฮิตแมกนีเซียมพอแมกนีเซียมกลไกของแมกนีเซียมจะเกี่ยวกับกล้ามเนื
0: ้
1: อช่วยคลายกล้ามเนื้อก็ในกลุ่มคนไข้ที่มีกล้ามเนื้อกระตุกเก่งเป็นตะคริวอะไรอย่างเงี้ยก็จะทานแมกนีเซียมก่อนนอนจุดนี้ก็จะทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวสบายตัวไม่เกิดตะคริวไม่เกิดเกร็งตอนนอนก็คือหวังผลเกี่ยวกับการนอน
0: ค่ะก็ต้องดูประโยชน์เขาด้วย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วอาหารเสริมบางประเภทอะค่ะที่ต้องทานหลังอาหารทันทีแต่แอบบอกหน่อยว่าในฐานะเราเป็นผู้บริโภคเราก็มีความรู้สึกแบบขี้เกียจนิดนึงคือหลังอาหารเช้าปุ๊บทานเลยอย่างเงี้ยจะได้ไม่ลืม
1: จบฉันกินแล้วนะฉันทานแล้วนะ
0: ได้ไหมคะ
1: คือไม่ได้
0: โอ้ทำไมอ
1: าจจะได้แต่ว่าไม่ได้วิตามินก็คือจะเป็นถ้าอาหารเสริมหรือวิตามินส่วนมากที่แนะนำทานหลังอาหารก็คืออาหารจะมีผลต่อการดูดซึมเช่นอะไรบ้างวิตามินที่ละลายได้ดีในไขมันA D E K หรือถ้าสาวๆอย่างนี้ก็จะสนใจพวกแอนตี้ออกซิแดนต
0: ์
1: เอนไทเอจจิ้งแอสตาเซนทีนลดการแก่โคเอนไซม์คิวเทนผิวหนังพวกนี้ละลายดีในไขมันทั้งหมดเพราะฉะนั้นให้เรานึกถึงจุดนี้ไว้ฉันอยากผิวดีฉันอยากผิวดีฉันควรรับประทานหลังอาหารเพราะว่ามีไขมันและวิตามินดูดซึมได้ดี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นอกนั้นถ้าเราไปรวบทานตอนเช้าเลยนอกจากจะดูดซึมได้ไม่ดีแล้วยังไปรบกวนการดูดซึมไอ้ตัวเมื่อเช้าที่ต้องท้องว่างอีก
0: อืม
1: เพราะฉะนั้นก็คือก็จะมีผลในตัวหลังอาหารทันที
0: ค่ะในเมื่ออาหารเสริมที่เรารับประทานไปก็สำคัญน้ำที่เราดื่มคู่กับอาหารเสริมก็สำคัญต้องเป็นน้ำลักษณะไหนถ้าเป็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอย่างนี้ได้ไหมหรือจะเป็นน้ำผลไม้หรือใดๆก็ตามแต่ค่ะต้องทานมากน้อยแค่ไหนคะ
1: จริงๆน้ำสำคัญค่ะน้ำสำคัญและมีประโยชน์จริงๆมีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่แล้วล่ะแล้วก็ แต่ว่าในประโยชน์เนี่ยส่วนมากจะเป็นในด้านปริมาณมากกว่า
0: ค่ะ
1: ในด้านปริมาณเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยวิตามินที่เรารู้จักกันทุกคนวิตามินซีวิตามินซีเสริมสร้างภูมิคุ้มกันผิววิตามินซีโดสที่แนะนำส่วนมากคือ1,000 มิลลิกรัมต่อวันแต่การทานวิตามินซีก็ต้องดื่มน้ำจะมีข้อแนะนำเลยว่าควรดื่มน้ำ8 แก้วต่อวันหรือประมาณ2 ลิตรต่อวันเพื่ออะไรวิตามินซีละลายและดูดซึมได้ดีในน้ำเนา
0: ะ
1: โอเคละลายแตกตัวดูดซึมดีและนอกเหนือความสำคัญนอกเหนือจากการดูดซึมแล้วคือการขับออกการขับออกวิตามินซีต้องการน้ำปริมาณที่แจ้งไปเนี่ยเพื่อการขับออกที่ดีไม่เป็นการตกค้างที่ไตถ้าตกค้างมีสิทธิ์ที่จะเกิดนิ่วหรือวิตามินอื่นๆด้วยเราทานวิตามินเยอะมากเราทานน้ำน้อยมากอย่างเงี้ยจากที่จะได้ประโยชน์กลายเป็นอาจจะมีโทษได้ส่วนน้ำอุ่นน้ำเย็นอะไรอันนี้อาจจะไม่ได้สำคัญเท่าปริมาณแต่ว่าน้ำส้มล่ะน้ำเหมือนกันนะน้ำส้มถามว่าน้ำส้มอาจจะสมมติเราทานวิตามินซีเป็นกรดละลายดูดซึมละลายดีในกรดนะที่จริงแต่ลองคิดดูสภาพกรดกับกรดเจอกันกระเพาะเราไหวไหมระคายเคืองหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าโอเคเรากินวิตามินเยอะอยู่แล้วมันหลากหลายอยู่แล้วการทานร่วมกับน้ำเปล่าน่าจะแบบง่ายและปลอดภัยและได้ประโยชน์ที่สุดในปริมาณที่เพียงพอต่อวันค่ะ
0: อย่างเมื่อครู่ที่พูดถึงวิตามินซีอะค่ะหลายคนเขาก็นิยมทานวิตามินซีกันเนาะเพื่อป้องกันแบบการเป็นหวัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือลักษณะการทานเนี่ยควรจะต้องทานติดต่อกันเท่าไหร่ถึงจะหยุดหรือว่าสามารถทานกันได้เลยอะค่ะต่อกันได้เลย
1: จริงๆวิตามินซีอะสามารถทานต่อเนื่องได้นะคะหรือทานในช่วงที่เราต้องการเรามีปัญหาอยู่ก็ได้เนาะคือวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือจะแยกเป็น500มิลลิกรัมเช้าเย็นอันนี้ก็โอเคนะคะอันนี้ก็โอเคก็คืออาจจะดูไอ้ช่วงนี้เราเป็นหวัดบ่อยจังเราทานวิตามินซีหน่อยสิช่วงนี้สัก6 เดือนเราถ้าร่วมกับอย่างที่ว่าดูแลสุขภาพร่วมด้วยมีออกกําลังกายนอนพักผ่อนภูมิคุ้มกันเราดีขึ้นละเราหยุดเป็นช่วงที่ร่างกายเราแข็งแรงแล้วเราไม่ได้ขาดอะไรละเราทานอาหารต่ออาหารที่มีประโยชน์ต่อก็สามารถหยุดได
0: ้
1: หรือถ้าโอเคเราเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วคุณหมอบอกว่าเราเป็นภูมิแพ้เราเป็นหวัดง่ายนะเราจะทานเสริมในปริมาณที่เหมาะสมแต่อย่าลืมดื่มน้ำตามที่บอกก็สามารถทานต่อเนื่องได้ค่ะ
0: ต่อเนื่องในระยะยาวได้เลย
1: ได้
0: แล้วพี่อิงคะมีวิตามินตัวไหนบ้างที่เวลาเราทานคู่กันนะคะแล้วเขาช่วยแบบเสริมสร้างพลังซึ่งกันและกันค่ะ
1: มีค่ะมีตัวที่แบบว่าทานร่วมกันที่เห็นง่ายๆเลยก็คือจะเป็นอย่างกลุ่มแคลเซียมกับวิตามินดีอันนี้คือเพราะว่าวิตามินดีจะช่วยดูดซึมแคลเซียมบางคนทานแคลเซียมแต่อย่างเราเนี้ยทำงานในสตูอาจจะไม่เจอแสงแดดเลยแต่ว่านี่อาจจะอันนี้อาจจะมีแต่หมายถึงว่าพนักงานออฟฟิศหรืออะไรที่เขาไม่เจอแสงแดดเลยขาดวิตามินดีทำให้ไม่สามารถดูดซึมแคลเซียมได้อันนี้รับประทานร่วมกันก็จะดูดซึมได้ดีทำงานได้ดีอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มอย่างโปรไบโอติกพรีไบโอติกอันนี้ได้ยินบ่อย
0: ค่ะ
1: ก็คือจะเกี่ยวกับลำไส้การย่อยอาหารการขับถ่ายโปรไบโอติกคือแบคทีเรียดี
0: ค่ะ
1: พรีไบโอติกคืออาหารของมันอาหารของแบคทีเรียดีเพราะฉะนั้นเข้าไปร่วมกันแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดีทำงานได้ดีอีกกลุ่มนึงที่อาจจะไม่ได้ว่าทานพร้อมกันเป๊ะแต่ว่าเสริมกันก็จะเป็น B12 กับธาตุเหล็ก
0: B12 กับธาตุเหล็ก
1: ก็คือส่วนมากจะเจอในหญิงตั้งครรภ์ที่คุณหมออาจจะแนะนำให้ทานเพื่อลูกน้อยและเพื่อคุณแม่ด้วยในการสร้างเลือดสร้างสมองแต่ว่าถ้ากลุ่มหญิงตั้งครรภ์เนี่ยต้องแพทย์เท่านั้นแพทย์ต้องเป็นคนสั่งคือเราไม่ต้องแบบว่าอุ๊ยฉันท้องฉันเสริมดีกว่าปรึกษาคุณหมอก่อนว่าตอนนี้เราต้องการหรือยังอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าเป็นตัวที่ทานร่วมกันแล้วเสริมฤทธิ์กัน
0: แล้วมีคู่ไหนบ้างคะที่ไม่ควรทานร่วมกันเพราะเขาจะไปส่งผลต่อการดูดซึมอะค่ะของร่างกาย
1: มีตัวเด่นๆที่น็อกก็เลยก็เหมือนเดิมธาตุเหล็กแคลเซียมธาตุเหล็กแคลเซียมนี่ตีกันบ่อยเจอกันบ่อยเพราะว่าส่วนมากนมมันอยู่ในเครื่องดื่มหลายชนิด
0: ใช่
1: เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นรู้ว่าเอ๊ะจุดนี้นะเพราะฉะนั้นฉันทานตอนท้องว่างดีกว่าหรือถ้าห่างกันต้องห่างกัน2 ชั่วโมง
0: 2 ชั่วโมง
1: ถ้าไม่ก่อนหลังได้แต่หลังต้อง2 ชั่วโมงโอเคแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นอย่างโปรไบโอติกเมื่อกี้พูดไปละโปรไบโอติกกับยาปฏิชีวนะ ยาฆ่าเชื้อ
0: ค่ะ
1: ที่เราทานรับประทานเวลาเราเป็นหวัด
0: ค่ะ
1: ยาฆ่าเชื้อปกติจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะแต่ว่าถ้าเราทานในโดสที่สูงหรือทานในเวลานานๆก็จะฆ่าเชื้อชนิดดีในลำไส้ด้วย
0: อ๋อ
1: เพราะฉะนั้นพรีไบโอติกอาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่เราสังเกตง่ายๆเวลาเราทานฆ่าเชื้อนานๆจะมีถ่ายเหลว
0: ใช่
1: ทำ
0: ใช
1: ไม
0: ่
1: ถึงถ่ายเหลวบางทีเภสัชกรจะแนะนำว่าถ้ามีถ่ายเหลวทานเกลือแร่นะคะแต่ไม่
0: ค
1: ได้
0: ่ะ
1: บอกว่าเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้บอกว่าเราเป็นอาหารเป็นพิษหรืออ
0: ห
1: ะ
0: ร
1: ไ
0: ื
1: ร
0: อท้องเสีย
1: แต่มันเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันทำลายเชื้อแบคทีเรียดีนั้นไปด้วยอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกากใยอาหารใยอาหารที่ไว้ทานเพื่อให้การขับถ่ายใยอาหารจะลดการดูดซึมวิตามินเกลือแร่ต่างๆเลยหลายตัวเลยเพราะฉะนั้นถ้าทานใยอาหารห่าง2 ชั่วโมงที่จะทานวิตามินหรือเกลือแร่ต่างๆค่ะเป็นกลุ่มนี้
0: คนที่เขามียาประจำตัวคะมีอาหารเสริมอะไรบ้างที่เขาจะต้องระมัดระวังอะคะ
1: โอเคเมื่อกี้เราพูดในกลุ่มธรรมดาแล้วเนาะพอข้ามมาในกลุ่มคนไข้มีโรคประจำตัวละมียาประจำตัวละอันนี้ซีเรียสอันนี้ซีเรียสละคุณมีโรคประจำตัวมียาประจำตัวทุกครั้งที่จะเลือกทานอาหารเสริมหรือวิตามินหรืออะไรตามแจ้งเภสัชกรก่อนแจ้งแพทย์ประจำตัวก่อนทุกครั้งเอาอย่างเช่นสมมติโรคความดันโลหิตเนาะเป็นกันได้ทั่วไปโรคความดันโลหิต
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้ความดันสูงทานอาหารเสริมอันนี้ดีกว่าเขาบอกว่ามันดีนะ
0: ช่วยลดความดัน
1: เช่นที่เจอบ่อยๆจะเป็นสมุนไพร
0: โอ้
1: สมุนไพรไม่ใช่ไม่ดีนะคะแต่ว่ามันเหมาะกับใครบ้างอะไรยังไงเช่นสมุนไพรมีกระเทียมสกัดกระเทียมสกัดหรือน้ำมันปลาที่มีโอเมก้าสูงๆเลยกลุ่มนี้จะทำให้ความดันโลหิตลดลงได้อยู่แล้วว ิตามินจะมีแมกนีเซียมที่เราพูดเมื่อกี้แมกนีเซียมช่วยกันคลายกล้ามเนื้อแต่กินมากๆความดันลดได้โคไซคูเทนดูสวยงามดูไม่น่าเกี่ยวข้องกินในปริมาณมากความดันลดได
0: ้
1: อะไรแบบเนี้ยค่ะคือเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ปริมาณไม่ได้ความดันในที่เราต้องการเพราะฉะนั้นสำคัญอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องระวังเลยคือยาละลายลิ่มเลือดทุกครั้งจะมีเภสัชกรจะต้องคอนซัลท์ทุกครั้งเวลารับยาละลายลิ่มเลือดยาละลายลิ่มเลือดมีอะไรบ้างแอสไพรินโคพิโรเกลวอร์ฟารินชื่อก็บอกยาละลายลิ่มเลือดทำให้เลือดเราเหลวนะเหลวในปริมาณที่ต้องการดีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่หากเราไปกินร่วมกับวิตามินสมุนไพรอาหารเสริมที่มีฤทธิ์เสริมกันที่ทำให้เลือดเหลวมากมีเสี่ยงมีผลเสี่ยงต่อการเลือดออกเช่นอะไรบ้างแปะกล้วยมีกระเทียมสกัดถ้าวิตามินก็จะเป็นวิตามินอีวิตามินอีที่ปริมาณสูงมากๆตัวนี้ทำให้เลือดออกได้เกิดเลือดออกในอวัยวะสำคัญได้ในกลุ่มที่คนไข้รับประทานยาละลายริ่มเลือดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นส่วนมากก็คือต้องบอกเลยว่าเราส่วนมากจะงดนะถ้าทานยาละลายริ่มเลือดแพทย์จะงดขอความร่วมมืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้ทานอาหารเสริ
0: มดีกับเขาแต่ไม่ได้หมายว่าดีกับเรา
1: ใช่
0: เพราะว่าก่อนที่จะไปหาวิตามินอะไรก็ต้องแจ้งเขาให้ครบถ้วนก่อนใช่ไหมคะว่าเรามีโรคประจำตัวว่าเราทานยานี้เอาไว
1: ้ถูกต้องค
0: ่ะแล้วหลังจากนี้ค่ะเราในเมื่อเราทานทุกอย่างไปแล้วแล้วเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันได้ผลจริงๆว่าร่างกายเราไม่ได้ขับเป็นของเสียทิ้งไปอะค่ะ
1: เอาจริงๆอ่ะด้านอาหารเสริมวิตามินเนี่ยมันเป็นความพอใจส่วนบุคคลมากเลยแต่ว่าถามว่าวัดยังไงเราวัดจากผลที่เราคาดหวังเลยเอาง่ายๆคือฉันนอนไม่หลับอ่ะฉันทานเมลาโทนินดูซิว่าเราทานแต่ต้องทานในถูกต้องและทานก่อนนอนปริมาณถูกต้องยาเป็นตัวถูกต้องไม่ปลอมไม่ผิดกฎหมายทานไปแล้วปุ๊บฉันหลับไห
0: ม
1: แต่ต้องดูด้วยว่าแล้วเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราด้วยหรือเปล่าล่ะไม่ใช่ว่าก่อนนอนเราโอ้โหโซเชียลมีเดีย2 ชั่วโมง
0: มีผลเน
1: า
0: ะ
1: กระตุ้นสมองไปเต็มๆแล้วเมลาโทนินอาจจะฉันช่วยไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นดูจากผลก่อนรับประทานตัวไหนผลเป็นแบบไหนได้รับการแก้ไขไห
0: ม
1: โดยที่เราช่วยเขาแก้ไขในเบื้องต้นก่อนด้วยอะไรแบบเนี้ยค่
0: ะ
1: แล้วอาจจะไม่ได้แบบทานครอบจักรวาลเลยทีนี้ไม่รู้เลยดีจากตัวไหนอะไรยังไงอาจจะจากปัญหาก่อนมีปัญหาด้านการนอนเอาการนอนก่อนสิโอเคการนอนดีขึ้นเอ๊ะผิวเสริมวิตามินเสริมแอนตี้ออกซิแดนซ์สิผิวเนียนขึ้นไหมผิวดีขึ้นไหมดูจากปัญหาที่เราคาดหวังได้เลยตรงๆค่ะ
0: ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเรา
1: ใช่
0: ล้วน
1: แต่
0: ๆเล
1: ข
0: ย
1: ึ้นอยู่กับความพึงพอใจจะไม่มีสแตนดาร์ดเหมือนยารักษาโรคอันนี้คือสิ่ง
0: ค่ะ
1: ที่อาจจะแบบความคาดหวังของแต่ละคนไม่เหมือนกันบา
0: ใ
1: ง
0: ช
1: ค
0: ่
1: นกลับมาที่ร้านบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงแบบไม่เห็นดีขึ้นเลยอ่ะแต่บางคนรู้สึกว่าฉันแค่นี้ฉันดีขึ้นแล้วนี่คืออาหารเสริม
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องช่วยอาหารเสริมเขาด
1: เร
0: ้
1: า
0: วย
1: ต้องช่วยอาหารเสริ
0: ต
1: ม
0: ้อง
1: ค่
0: ป
1: ะ
0: รั
1: อ
0: บ
1: าห
0: พ
1: า
0: ฤ
1: ร
0: ติ
1: เสร
0: ก
1: ิ
0: รร
1: ม
0: ม
1: คือเสริมอย่างที่บอก
0: ต้อง
1: ค
0: ช
1: ่ะ
0: ่วยปรับพฤติกรรมเขา
1: ใช
0: ด
1: ่
0: ้วยนะ
1: ใช
0: คะ
1: ่ใช่
0: แล้วมีวิธีการดูฉลากอาหารเสริมไหมคะว่าชนิดนี้ปลอดภัยน่าเชื่อถือบริโภคได้แน่นอนนะคะ
1: โอเคการดูฉลากก็คือเป็นจุดสําคัญเอาจริงเหมือนมันอันหนึ่งเลยเนาะเริ่มจาก
0: ค่ะ
1: ดูอันนี้เลยว่าถูกต้องหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ก็จะมี6 ข้อง่าย
0: ค่ะ
1: ๆโดยที่ถ้ามี6ข้อนี้คือมาตรฐานนะคะไม่ได้บอกว่าโอ้โหเลิศเลยก็คือมาตรฐาน
0: ค่ะ
1: แรกเลยเลขอย.เลขอย.แปลว่าโอเคจดทะเบียนถูกต้องถูกกฎหมายนะไม่ใช
0: ค
1: ่
0: ่ะ
1: ยาเถื่อนยาปลอมเลขอย.แล้วเลขปลอมได้อีกเราสามารถเอาเลขอย.เข้าในเพจองค์การอาหารและยาอย.เซิร์ชง่ายๆทุกคนทําได้
0: ค
1: เซ
0: ่
1: ิ
0: ะ
1: ร์ชเลขเข้าไปข้อมูลจะขึ้นและขึ้นตรงกับฉลาก
0: อ๋อค่
1: ท
0: ะ
1: ุกอย่างขึ้นหมดใครจดปริมาณอะไรยังไงเพราะฉะนั้นต้องตรงกันไม่มีการสวมเลขสวมอะไร
0: ค่ะ
1: เสร็จก็อันดับที่สองข้อสองก็คือเลเบลที่บอกสารสำคัญสารสำคัญอะไรปริมาณเท่าไหร่
0: ค่ะ
1: รับประทานยังไงรับประทานต่อเสิร์ฟ per serving ก็คือรับประทานครั้งหนึ่งน่ะได้เท่าไหร่
0: ค่ะ
1: เม็ดหนึ่งมีเท่านี้แต่คุณรับประทานคุณได้ไปเท่าไหร่บอกชัดเจน
0: ค่
1: น
0: ะ
1: ะคะสองแล้วก็สามก็จะเป็นการเตือนข้อกำหนดข้อเตือนต่างๆหญิงและสตรีมีครรภ์และเด็กห้ามรับประทานนะผู้มีโรคประจำตัวนี้ต้องปรึกษาแพทย์นะหรือว่าใครเลยที่รับประทานไม่ได้กลุ่มไหนที่ห้าม
0: ค่ะ
1: มีข้อห้ามชัดเจนบนฉลากสี่การโฆษณาเกินจริงไม่ควรมีบนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพรวิตามินไม่สามารถเคลมการรักษาโรคได
0: ้ค่ะ
1: ทานวิตามินนี้เพื่อรักษาโรคนี้คำพูดอาจจะดูปกติปกติแต่ไม่ใช่วิตามินไม่สามารถเคลมวิตามินอาหารเสริมไม่สามารถเคลมการรักษาโรคถ้ามีอันนี้ให้คุณโฆษณาเกินจริงหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีอันนี้แล้วก็จะมี5ก็คือผลิตที่ไหนผลิตที่ไหนโดยใครถ้าผลิตต่างประเทศนำเข้าโดยใคร
0: ค่ะ
1: มีที่บอกชัดเจนผลิตที่ไหนเบอร์โทรติดต่อหากเกิดปัญหาตามตัวติดตามตัวได้แล้วข้อสุดท้ายก็คือวันผลิตวันหมดอายุ
0: ค่ะ
1: อยู่ได้ยาวนานแค่ไหนยังทานได้อยู่หรือเปล่าแล้วก็ไม่ใช่ยาวนานเกินไปเป็น10 ปีอันนี้ก็แปลกละไม่ใช่ละมันควรจะอยู่ในช่วง3-5 ปีไม่เกินอย่างมากละปกติประมาณ2 ปี
0: อ๋อ2 ปีเป็นมาตรฐาน
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะมีข้อแนะนำดีๆให้กับคุณผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะ
1: โอเคก็อย่างวิตามินอาหารเสริมนะคะอย่างพูดมาสักครู่ว่าสรุปมันเราต้องทานหรือเปล่านะมันไม่ดีหรือเปล่าวิตามินอาหารเสริมเป็นสิ่งที่ดีนะคะสมุนไพรบางตัวก็เป็นสิ่งที่ดีแต่อยากให้คนไข้ดูจากตัวเองเป็นหลักก่อนฉันมีปัญหาด้านนี้ฉันมีปัญหาด้านนี้ฉันเลือกตัวนี้มาดูแลตัวเองเหมาะกับตัวเราไม่อยากจะให้ทานตามกระแสนิยมตอนนี้ตัวนี้เด่นตัวนี้ดังคนนั้นบอกคนนี้บอกกำลังดังนะเราไม่ทานไม่ได้เดี๋ยวตกเทรนด์ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะอะไรที่มากเกินไปหรือไม่ได้เหมาะสมกับตัวเราอาจจะไม่ได้ส่งผลดีเท่าที่ควรนะคะแล้วก็ย้อนกลับมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
0: ค่ะ
1: นะคะการรับประทานอาหารอยากให้รับประทานอาหารให้ครบ5 หมู่หรือเท่าที่เราทำได้อะเท่าที่เราทำได้2การนอนพักผ่อนสำคัญพยายามนอนพักผ่อน3ดื่มน้ำ
0: ค่ะ
1: ดื่มน้ำ4ออกกำลังกายนะออกกำลังกายแล้วก็ปัจจุบันก็คือเรื่องความเครียดการรีแลกซ์รู้ว่าเราเครียดเราไม่เกิดความเครียดสะสมอะไรเงี้ยค่ะช่วยในด้านนี้ก่อนช่วยตัวเราก่อนในด้านนี้ทีนี้เราขาดเราทำได้เท่านี้แหละเราทำได้ดีเท่านี้แล้วเรากินทั้งหมดไม่ได้ค่อยพึ่งอาหารเสริ
0: ม
1: แล้วพอโอเคเราดูแลสุขภาพแล้วเราเสริมในส่วนที่เราต้องการพี่สัตยรคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกับสุขภาพคนไข้ที่สุดไม่เสียเปล่าแน่นอนถ้าทำแบบนี
0: ้ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อิงมากนะคะที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์การทานอาหารเสริมให้กับเรา
1: ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะดิฉันก็เชื่อว่าทุกคนจะได้รับคำตอบไขข้อข้องใจในการทานอาหารเสริมแล้วนะคะว่าการทานอาหารเสริมค่ะไม่ใช่ว่าเรามีเงินเราซื้อได้และทานโดยไม่มีความรู้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องทานอย่างมีความรู้เพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์สูงสุดและไม่ได้รับโทษนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ Healthy Club ในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพร้อมพี่อิงและทีมงานต้องขอลาทุกท่านไปในเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: หลังจากที่ทราบข่าวการสิ้นพระชนของเจ้าฟ้าพานะคะหรือพระองค์พาของพวกเรานะเจ้าหญิงในพระมหากรุณาธิคุณของท่านแล้วก็ระลึกถึงพระองค์ท่านนะคะในฐานะที่เป็นอาจารย์กฎหมายสอนกฎหมายก็จะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสนองพระปณิธานของพระองค์ท่านค่ะและจะสอนนักศึกษาให้มีจริยธรรมคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นพลังของชาติต่อไปค่ะ
1: เมื่อได้ทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านก็ทําให้หนูรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากค่ะและด้วยความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่หนูก็จะนําสิ่งที่ท่านได้สร้างเอาไว้มาสานต่อไปค่ะ
2: ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ข้าพเจ้าพร้อมด้วยคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและศิษย์เก่ารู้สึกโศกเศร้าและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของพระองค์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนประเทศชาติทั้งในด้านกฎหมายการทูตการส่งเสริมความยุติธรรมและความเสมอภาคพระเมตตาและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของพระองค์จะคงอยู่ในความทรงจำและเป็นแบบอย่างให้แก่พวกเราชาวราชภัฏเชียงใหม่ตลอดไปขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: ทุกเรื่องที่อยากรู
4: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
5: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
6: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
3: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
7: จากกระบวนการนี้นะครับผ่านไป2มิติแล้วนะครับป้องกันแล้วก็บำบัดฟื้นฟูนะครับอีก1มิติที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการปราบปรามไปติดตามครับ

0: ท่านได้มีความมั่นใจว่าผมพร้อมในการสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในการที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดจะได้รับการแก้ไขป้องกันปราบปรามแล้วก็กำจัดให้มันหมดไป
1: ส่วนมาตรการเร่งด่วนที่เราดำเนินการก็คือการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดนะครับทั้งระบบต้องขยายผลถึงผู้มีอิทธิพลในทุนบนการฟอกเงินที่อยู่เบื้องหลังพร้อมทั้งเร่งยึดทรัพย์อายัดทรัพย์จากกลไกเครือข่ายยาเสพติดเพื่อทำลายฐานทุนของกระบวนการเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นะครับก็ยังใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนติดตามเพื่อยกระดับการป้องกันและลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและพื้นที่เสี่ยง
2: แนวความคิดที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการปราบปรามเนี่ยครับยาเสพติดมาจากชายแดนมาจากชายแดนแล้วก็เมื่อหลุดรอดมาก็จะเกิดการพักยาแล้วก็ลำเลียงยาไปตามถนนหนทางหรือวิธีการพัสดุหรือลักลอบในสินค้าการเกษตรที่ผมบอกเมื่อสักครู่แล้วก็นำมาสู่ทางปริมณฑลแล้วก็พักยาแล้วก็กระจายยาบางประเภทยาเสพติดก็ส่งลงทางภาคใต้เพื่อส่งลักลอบส่งออกทางต่างประเทศอันนี้คือพฤติการที่เกิดขึ้นนะครับจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ลักลอบกันแบบนี้นะครับทำให้ผลการจับกุมเหล่านี้จากแนวคิดที่เรากำหนดเป็นซีนาริโอว่าการที่ยาติดเข้ามาแล้วมาถึงชุมชนตำบลหมู่บ้านแล้วมีผู้เสพเนี่ยเรามองผู้เสพเป็นผู้ป่วยแต่ทำไมยังมียาให้ผู้เสพเสพผมจึงเริ่มการปฏิบัติการยุทธการปราบผู้ค้ามาจนถึงบัดนี้โดยปัจจุบันก็มีพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบยาเนี่ยเกิด

0: ขึ้นแล้วเราก็ได้รับความสำเร็จนะครับว่าผู้ค้าไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้นะฮะแต่ยังไงก็ตามครับเรายังคงต้องเดินหน้าปฏิบัติต่อไป
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It's just your ability to.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสารสินตังเอ็นพีทีภาคเหนือช่อง11เจ้ารายการของเฮาส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมล้านนาวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อให้คนรุ่นหลังเจ้าได้ร่วมกันส่งเสริมอนุรักษ์รักษาให้สืบทอดกันไปเมื่อเลยนะเจ้าและวันนี้เจ้ารายการของเฮาได้รับเกียรติจากสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือเจ้าที่จะได้มาอู้จาส่งเสริมในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองของเฮานะเจ้าโดยเฉพาะวรรณกรรมที่บัดเดี๋ยวนี้เจ้าละอ่อนรุ่นหลังเนี่ยบ่ค่อยที่จะรู้จักกันแล้วนะเจ้าวันนี้ก็มีตึงป้อครูแม่ครูร่วมอู้จักกับเฮาในวันนี้ต่อยนะเจ้าสวัสดีท่านแม่ครูแล้วก็ป้อครูทุกท่านต่อยนะเจ้าสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีคร
0: ับ อู้ถึงวรรณกรรมล้านนา
2: เจ
0: ้
2: า
0: หลายๆคนก็เอ๊มันจะเหมือนที่เฮาเคยได้ยินก
2: ็
0: นิทานพื้นบ้านอย่างนี้บ่ใจแม่นก็เจ้าแม
2: ่มันก็ถือว่าเป็นวรรณกรรมเจ้าแต่ในทางสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือเนี่ยก็จะคัดเลือกสิ่งที่เขาจะส่งเสริมนะเจ้าในสิ่งที่จะหายไปนับวันที่จะหายไปก็คือเรื่องของข้าวและก็จ้อยนะเจ้าอือกะโลงซึ่งข้าวนี่ก็ถือว่าเป็นวรรณกรรมล้านนาซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของล้านนาที่กำลังจะสูญหาย
0: เจ้า
2: เนื่องจากว่าการสืบสานนั้นยากแล้วก็เวทีที่เขาจะได้ออกไปแสดงนั้นมีน้อย
0: เจ้าก็อู้ถึงวรรณกรรมเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงการแสดงแบบคนล้านนาบ้านเฮาเนี่ยเซาะยากแล้วนะเจ้าป้อเนาะในเรื่องของการส่งเสริมฮื้อละอ่อนฮู้จักเนี่ยขนาดแม่ครูอู้มาเนี่ยนะยังแบบอึกะโลงก็ยังบ่เคยได้ยินแต่เตื้ออัดจ้อยนี่เฮายังปอได้ฟังบ
2: ้
0: างนะเจ้าข้าวนี่ก็บอกโอ้หลายอย่างมันถือเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของเฮาที่เฮาควรค่าแก่การรักษาไว
2: ้
0: แล้วก็แม่ครูตายก็บอกว่าวรรณกรรมนี่มีมาเมินแล้วนะเจ้าความเป็นมาของวรรณกรรมนี่เฮามันนี่มีเมินสักมากใดเจ้าแม
2: ่วัดอู้ถึงข้าวห้ำกำเมืองที่ได้ศึกษานะเจ้าก็ตั้งแต่สมัยป้อครูป้อพญาพรหมโวหารนะเจ้าซึ่งประวัติของเปิ้นนั้นถ้าถึงณตอนนี้เนี่ยการเสียชีวิตของเปิ้นน่ะ234ปีมาแล้วนะเจ้าเดี๋ยวจะขอท่านดร.ถนอมซักเล่าเรื่องประวัติของป้อครูป้อพญาพรหมซักหน่อยนะเจ้า
0: เป็นเก้าเลยแม่นก็เจ้าในเรื่องของวรรณกรรมล้านนาของเฮานะเจ้าเป็นจะได้เจ้าป้อเจ
3: ้
0: า
3: ป้อพญาพรหมโวหารที่เฮาท่านทั้งหลายได้ยินชื่อได้ฮู้นะครับจริงๆแล้วนะถ้าถามว่าชาติเชื้อเครือเดิมเปิ้นเป็นคนที่ไหนเปิ้นเป็นคนลำปางนะ
0: เ
3: ปิ้นเป็นคนลำปางที่นี่ตอนสมัยก่อนนั่นเปิ้นเป็นสามเณรหรือว่าเป็นผ้าน้อยเนาะไปเป็นผ้าน้อยอยู่แล้วก็หันอายุก็คงจะสิบปลายละนะสิบปลายเป็นนุ่มละอีเต้นนะคนที่เปิ้นมาวัดมาวาก็จะตะกอนเพื่อจะมีสาวๆเนาะมาถวายของมาตานกันเข้าตานอย่างต่างๆเปิ้นก็มีจิตมีใจว่าบัดนี้เฮาใหญ่ละจึงก็เลยซึกหาลาเพศออกไปไปก็กลายเป็นว่าคนเมืองเฮานี่เวลาบวชเป็นสามเณรและซึกออกไปเนี่ยลาสิขาออกไปนะเพิ่นว่าเป็นน้อย
0: เป็นน้อย
3: ไอ้น้อยนั้นน้อยนี้นะครับป้อเปิ้นก็หันหน่วยการดีเปิ้นก็เลยเอาหลังจากที่ว่าลูกได้ซึกหาลาเพศไปก็เอาไปฝากกับผู้รับผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองที่ลำปางแต่ก่อนนั่นนะครับก็ได้ไปเป็นอาเปิ้นท้องว่าอารักหรือว่าอาฮักเกี่ยวกับการเขียนในอย่างต่างๆนะครับไม่ครูแต่ได้โหในส่วนนี้อยู่ในส่วนของหลังจากที่เปิ้นก็มีความเจริญในหน้าที่การงานเนาะเปิ้นได้เป็นพญาเนาะเปิ้นได้ชำระข้าวอย่างต่างๆได้ร่วมด้วยช่วยกันเป็นคนที่มีความสามารถในด้านวรรณกรรมต่างๆในการเขียนการอย่างต่างๆตลอดจนถึงพ่อพญาพรหมเนี่ยได้รับภาระนะจากเช่าลำปางเพื่อไปซื้อจ้างที่เมืองแปร
2: ่เจ้า
3: เอาเงินไปเพื่อตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นเงินสัก1,000เนี่ยนะเงินปันตะกอนมันหนักนะ
0: โอ้เงินปันตะกอนถ้าเกิด200ปีนี่ปัด
2: เ
0: งินปันเป็นบ่ฮู้จักกี่10ล้านละกันประเดี๋ยวนี้เน
3: า
0: ะ
3: เงินปันมันกล้ามันหนักเพื่อไปซื้อจ้างซ้ําไปปะใส่อันปางที่เปิ้นเล่นการพนันอย่างต่างๆก็เลยมีใจนะเข้าไปเล่นแต่เปิ้นปรากฏว่าไปกับเปื่อนกับสหายเงินนั้นก็เสี่ยงด้วยความหูเท่าบ่ถึงการเนาะได้ไปเล่นการพนันเสียสตางค์แล้วจะไปซื้อจ้างก็ซื้อบ่ได้ละจะปิ๊กมา ที่ลำปางก็จะโดนตัดคอแหละเจ้าเพิ่นมอบหมายให้ไปซื้อจ้างซื้อจ้างมาได้ก็จะโดนประหารละโดนขังละเลยอยู่ที่เอาตั้งหน้าเป็นไปอยู่ที่เมืองแป
0: ้จ้า
3: อยู่ที่เมืองแป้ทีนี้ก็ได้ไปแต่งข้าวแต่งอย่างต่างๆเนี่ยนะในเรื่องของวรรณกรรมอย่างต่างๆเพิ่นก็ได้ไปรู้จักสาวๆเนาะในอู้ง่ายๆว่าไปรู้จักสาวๆไสนั่นและที่ถึงวาระที่ได้พกผ่านเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็ได้ไปป้อมกำเกินทั้งในคุ้มเนาะน่าจะเป็นในคุ้มของเจ้าสมัยก่อนเขาเจ้าเมืองแป
2: ะเจ้า
3: เปิ้นก็ยับขังยับขังอยู่จัดเมินอะ
0: เ
3: ลยเปิ้นถึงรอเวลาจะตัดคอร์สจะประหารนะก็เปิ้นก็เขียนข่าวเนี่ยทวงเวลาเขียนข่าวฮือตังเจ้าตังอย่างต่างทวงเวลาได้เวลามันถึงเวลาเหมาะเปิ้นก็หนีไปเนาะป้อประเดชเนาะหนีไปปุ่น
2: ไป
3: อุตรดิตถ์ปุ่นไปที่ลับแลกะ
0: เจ้าเปิ้นไปหลายเมืองตาเนาะ
2: เปิ้นไปหลายเมือง
0: เจ้า
1: อุตรดิตถ์ฮะ
3: ด้วยความที่เปิ้นเป็นคนงามคนรูปงามนะมีวาทศิลป์ด้านการประพันธ์การแต่งข้าวแต่งจ้อยอย่างต่างๆนะเปิ้นเตาะกันจีบกันได้นะนอกไม่คูนะสมัยนั้น
2: สมัยก่อนจะเป็นข้าวที่พญาพรหมวิหารนั้นรับจ้างเขียนข้าวเจ้าเปิ้นฮ้องว่าข้าวใช้ก็คือบ่าวจีบสาวสมมติว่าบ่าวจีบสาวบ่าวเนี่ยเขียนข่าวมาเฮือมาหญิงเนี่ยมาหญิงมาหญิงก็ตอบบ่จ้างตอบบ่จ้างก็จ้างพญาภูมิวหารเจ้าเพื่อไปเขียนข่าวตอบโต้กันเพราะว่าข่าวใช้นะเจ้าเนาะสมัยก่อนเปิ้นก็เลยเป็นที่รู้จักกันในเรื่องของการเขียนข่าวเป็นคนที่มีชื่อเสียงคณาเจ้าแล้วก็หลังจากที่เปิ้นไปที่อุตรดิตถ์นั่นเปิ้นตอนอยู่มังแปเนี่ยเปิ้นมีเมียชื่อนางจมซึ่งเปิ้น5ขนาดหนีไปที่อุตรดิตถ์แล้วก็ด้วยความอย่างหลายอย่างนางจมนี่ก็หนีปิกเมืองแป้นะเจ้าก็เลยเปิ้นก็เลยเขียนข้าวห้ำเขียนว่าข้าวห้ำนางจมนะเจ้าซึ่งเป็นพรรณนาถึงผู้หญิงที่เปิ้นฮักนะเจ้าแล้วเดี๋ยวจะขอพ่อครูปฏิสาทิสักบทนะเจ้าข้าวห้ำนางจมเนาะที่เปิ้นเขียนไว
0: ้อ๋อเปิ้นเขียนไว้
2: เจ้าม
0: ีส่งต่อกันมาไอ้หน้าเจ้า
1: เปิ้นคือเติงหานางจมเพิ่นก็เขียนข้าวลำพึงลำพันเคยหาว่าขอกุศลต้อยโดนผ่ามังเฮือสมไฟอังอารมณ์ขอเชิญเทพเต้าเขตดาวต่างกอินตาผมคุดนาคต่ำไตขอ

0: นี้แม่แก้วไข่ฟ้ากับปอกนาคืนมาหากันว่าน้องล้อมแปลงเพื่อนจะไปตรงอนารัฐถามเหมือนห้องจากซอทำหาได้เล่าที่คองตามตัวพ้องรู้มา
1: โอเคอันนี้เป็นตัวอย่างนะจ๊ะพี่ปอพญาพรมได้เขียนไว้กึ๊ดตึงหาเมียอย่าจ๊ะนางจม
2: เจ้าแล้วก็เป็นการที่เปิ้นส่งต่อๆกันมาแต่ก่อนนี่เปิ้นเขียนที่ไหนจ๊ะใบลานก็ว่าจะได้จ
1: ๊ะแต่ก่อนนี่การบันทึกนั่นเขียนที่ใบลานหรือกระดานชนวนเนาะพ่อคุณเน
3: า
1: ะ
3: เจ้
1: าปั๊บสาเปิ้นปั๊บสาเจ้าก็มีการเขียนแล้วก็มีเก็บไว้เรื่อยๆนะเจ้าแต่หลังๆมาเนี่ยก็จะมีคนที่เปิ้นฮ้องว่าหลอกเอามาเป็นหนังสือเนาะป้อนเนาะอาจจะมีตกหล่นบางตัวบ้างอะไรอย่างเพราะการคัดหลอกมันบ่เต็มร้อยนะเจ้า
0: ครับ
1: เจ้า
0: เปิ้นข้าวหงหินก็มีเนาะเปิ้นจะแต่งพยาพงแต่งข้าวหงหินข้าวเนี่ยจันทคาอย่างเนี้ยข้าว
1: เจ้าน
0: กกระจาบเนี่ยเปิ้นจะแต่งไว้นะ
1: เจ้า
2: ส่วนมากข้าวนี่เปิ้นจัดใจในบทอย่างเจ้าป้อในการจีบสาวอย่างเดียวการ์ดก็ว่า
0: ใจได้หลายอย่างครับเป็นนวนิยายเป็นต้นฮะเลยเป็นข้าวเรื่องเป็นวรรณกรรมเป็นนิยายทำกรรมเมืองอย่างเนี้ยยักษ์ป้อก็แต่งไว้นั่นนิยายทำกรรมสอนเนี่ยแล้วก็นี่แต่งแผ่วอันมหาเวสสันดรชาดก13กันแต่งมาแล้วฮะ
2: อ๋อ
0: ก็ไก่ขอใครพวกก็แต่งขึ้นมาเป็นข้าวสอนละออนได้
2: อ๋อละออนนี่จัดเฮียนฮู้มันบ่ยากไปกว่าเจ้าป้อ
0: บ่ยากครับเท่าละออนชอบเลยอย่างผมเขียนก็ไก่หน่อก็ไก่ลูกเจ้าโกงคอครับขานห้องคนเฮือตานตักบาตรุเจ้าพอใครใส่จานอาหารครับเข้ากินเลี้ยงตัวเฮาอิ่มต้องคอขวดมากมายมีมาทั่วท้องแย่คือถูกต้องเป็นเงินพอควายนั่นแหละแข็งแรงเหลือเกินจ้อยคนมาเมินไถนาหวานก้าไถนาหวานก้าจนถึงฮ้อน
1: น
0: ้องคู่
1: เจ้าอันนี
2: ้โอ้โหต้องปรบมือเลยอ่ะอันเนี้ยเพราะว่าเป็นคำสอนที่มันเฮาบ่เคยได้ยินแล้วควรค่าแก่การอนุรักษ์ตะแซ่เลยบ่ได้มีนะ
1: เจ้า
0: ละออนผมเอา
2: เจ้า
0: เอาสอนละออนมันอันเอาเพิ่นแบบต่อข้าวอ่ะไปทีละคนเอี้ยว่าก็ไกลลูกเจ้าโกงคอข้าขาน
2: เจ้า
0: ห้องคนเฮือตานตักบาตรตู้เจ้าเริ่มหมอนั่นซดต่อมาขอใครล่ะขอใครใส่จานอาหารครับเข้ากินเลี้ยงตัวเฮาอิ่มต้องเนี่ย
1: ใช
0: ่ค่ะมาโค้นกระโจนมาขอขวดอ่ะขอขวดมากมายมีมาทั่วท้องแย่คือถูกต้องเป็นเงินจนถึงจบ
1: เจ้า
0: อกละอ่อนชอบ
1: อันนี้ป่อเปิดก็จะไปสอนในโรงเรียน
0: ในโรงเรียน
1: เจ้าโรงเรียนซึ่
0: ง
1: วรรณกรรมถ้าเป็นวรรณกรรมที่บางทีก็มีวรรณกรรมเรื่องของประวัติศาสตร์นะเจ้าบุคคลสำคัญหรือสถานที่สำคัญเนี่ยเจ้าที่เขาได้พ่อครูแม่ครูแต่ละท่านได้เขียนไว้อย่างแม่ครูก็จะได้เขียนเรื่องของประวัติบุคคลสำคัญอย่างเช่นเจ้าแม่จามเทวีนะเจ้าการกำเนิดของพระธาตุดอยสุเทพซึ่งบันทึกไว้เป็นเรื่องไปราวก็จะมีในเรื่องของการบันทึกเป็นเล่มอย่างเงี้ยเจ้าวันนี้ก็ไม่ได้เอามาตวย
2: เฮาก็สามารถที่จะไปศึกษาได
1: ้
2: เหมือนกันอย่างการที่ป้าครูแต่งข้าวกอไก่ถึงฮอนงฮูกก็ฮื้อละอ่อนจำได้ตวยนอกจากอนุรักษ์วัฒนธรรมของเฮาศิลปะวรรณกรรมที่มันต้องบอกว่าเริ่มจะเลือนหายไปแล้วเองนะเจ้าแล้วก็ป้อก็เอาปิกมาเพื่อฮื้อละอ่อนเนี่ยได้เห็นฮู
1: ้
2: ละอ่อนก็สามารถฮ้องออกมาข้าวออกมาจ้อยออกมาได้เหมือนกันก็มีหลากหลายรูปแบบ
1: มีหลากหลายรูปแบบเจ้านอกจากข้าวของเฮาแล้วมันก็จะมีเรื่องของการอือกะลงนะเจ้าถึงท่านพ่อครูดร.ถนอมศักดิ์เนี่ยก็เปิ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในการอือกะโลงหรือกาบการฮ้องขวัญเองนะเจ้าเปิ้นก็จะมีความเชี่ยวชาญเดี๋ยวเปิ้นจะได้สาธิต
2: เจ้าเดี๋ยวอือกะโลงนี่คืออย่างใดแล้วมันต่างกันจะได้เจ้า
3: คำว่าวรรณกรรมของตั้งเมืองเหนือเฮานั้นมันมีหลากหลายนะมันมีร่ายกาบจ้อยข้าวเจี้ยกะโลงมันมีนักมีหลายอย่างมุขปาฐะอย่างที่ท่านประธานสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาได้เคยได้อู้ถึงในส่วนหนึ่งที่ป้าหนานได้สืบสารนะครับบอกป้าครูแม่ครูที่ได้สืบสารมานะครับศาสตราจารย์เกียรติคุณมณีพยอมยงเป็นป้าครูเก้าของป้าหนานนะครับเปิ้นเป็นป้าครูเก้าของป้าหนานในการตั้งแต่เตะธรรมนะเตะธรรม เออจ้อยข้าวเจียกะโหลงในเรื่องของกะโหลงกะโหลงนี่ที่จะได้เออกะโหลงน่ะจะมีอยู่วาระก็คืองานอาวมงคลอย่างไปพิธีงานศพตู้เจ้าอีเนาะงานศพตู้เจ้าก่อนที่เพิ่นจะเผาจะทำพิธีสำคัญของคณะท้ายเมืองเหนือเฮาเนี่ยเพิ่นจะมักจะมึดเฮาว่าใส่กะโหลงหรือว่าเออกะโหลงเนี่ยถ้าสุคนเมืองถ้าลึกๆเข้าไปเพิ่นว่าใส่กะโหลงให้ก่อนใส่กะโหลงก็คือเออกะโหลงนั่นแหละเออกะโหลงอันนั้นเป็นงานอาวมงคลงานทุเจ้าถ้าถามว่าคนทั่วไปใจได้ก็ต้องเป็นคนที่มีอายุนักๆคนศีลคนธรรมนะต่อไปกันในเรื่องของอำนวยอวยชัยให้กับให้เป็นมงคลให้กับท่านทั้งหลายที่ให้เป็นมงคลเออกะโหลงอำนวยอวยพรอันนี้ก็นิยมใช้นัก
2: เจ้าย
3: ังตัวของพ่ออาจารย์เองเนี่ยก็จะเออกะโหลงก่อนที่จะทำพิธีมงคลจังว่าจะแต่งงานอีเน
2: า
3: ะหรือว่าอวยพรกับคนที่มาร่วมงานนั้นๆอีนะโดยการเออกะโหลงเนี่ยจะอ้างจะอัญเชิญเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเป็นเก้าเป็นประธานก่อนสูงสุดก็คือเมืองเชียงใหม่เฮาเน
2: า
3: ะ
2: เจ้า
3: เฮาอยู่เชียงใหม่เฮาก็จะอ้างอัญเชิญถึงตั้งแต่ดอยสุเทพลงม
2: า
3: พระสิงห์พระเสตังคมุนีอย่างมุนีลงมาก่อนถ้าไปตั้งหลับปูนก็อ้างเอาฮาลิพุนใ
2: จ
3: ไปตั้งเชียงไฮ้ก็ตั้งปุ๊ดดอยตุงอย่างพุ่นแต่ละตีเมืองเป้ก็เอาตั้งปุ๊ดลงมาอยู่ที่ไหนก็เอาที่ฮั่นเป็นหลักก่อนอันนี้มันก็เป็นเพื่อนเขาว่าภูมิพญาปัญญาในการแต่งในการแต่งทีนี้พอมันจะม่วนมาม่วนนะมันจะม่วนฟังแล้วมันจะกินอกกินใจอันนี้ก็เป็นมันก็จะมีตัวอย่างนะมีตัวอย่างในการให้ฟังว่าเป็นอย่างไรพ่องหรืออย่างที่ผ่านมาเนี่ยมีการกระโหลงถวายร้อยวันงานภาพร้อยวันภาพพันปีเน
2: า
3: ะที่ผ่านมานะครับอันนั้นก็มีส่วนที่ได้ไปร่วมด้วยกับเปิ้นนะครับ
2: ป้อลองอือกะโหลงสักบทได้ก่อให้ฟัง
3: เอาบทที่อวยพรเน
2: า
3: ะ
2: อวยพรสมมติเผื่อข้าเจ้าแต่งงานแล้ว
1: จะไปฟรี
2: เนี่ยคือจองไว้ก่อน
1: จองไว้ก่อน
3: ถ้าสมมติแต่งงานนี่ก็จะต้องจะลงจะต้องบอกว่าจะร่ำสดออกมาเลยว่าบ่าวสาวอีนะป้อนางแกจะเริ่มต้นเนาะเอาสาธิตว่ากะโหลงจะสมมติว่าเปิ้นจะห้องขวัญนี่นะก่อนจะปัดข้อห้องขวัญเปิ้นจะอือกะโหลงก่อนนะครับจะขึ้นอันนี้ขึ้นใจโยใจโจกจังเลยโดยบ่มีการอาราธนาละนะจะขึ้นใจโยใจโจกจังเลยอันนี้จะอวยพรสมมุติว่าแต่งงานนี่เน
2: า
3: ะแต่งงานอาจจะขึ้นคำว่า

0: จบจากตรงนี้เสร็จเรียบร้อยก็จะเข้าบทปัดเคาะห้องขวัญ
1: เจ้า
0: อันนี้ปรมกโลมก่อนที่จะเข้าสู
2: ่อันเดี๋ยวฟังไปเซาะเจ้าบ่าวก่อนเนอะก่อนเนอะป้อท่าก่อนเนอะเ
1: จ้าบ่าวได
2: ้ไปเซาะก่อนเนอะเออเดี๋ยวจองไว้ละตอนนี้นะเจ้าตอนนี้ก็ถือว่าได้ความหูตึงวรรณกรรมของบ้านเฮาเนี่ยมีหน้าขนาดตะแต๋เลยนะเจ้าอันนี้คือเป็นแค่น้ำจิ้มเนาะป้อนอ
1: แม่นจ้า
2: ทุกท่านต้องบอกว่าเป็นปราดล้านนาที่ควรค่าทุกท่านแก่การรักษาไว้ตอนนี้ละอ่อนที่มาสนใจเฮียนกับเฮาหน้าก็เจ้าป้อ
3: ครับละอ่อนทั้งโรงเรียนที่
0: เกาะที่เป็นยกเป็นยก
3: ที่มันชวนใจสนใจแล้วก็ที่พอครูสอนไปนั่นเนาะแล้วก็มันจบจำเห็นนะไปที่อื่นแล้วเขาก็จะต่อมาต่อบอกเชิญยังผมว่าไปก็หายแซบสอนต่อไปก็หายแซบอย่างแล้วก็ที่มาเฮียนจุบ้านท่านเคยประกวดได้ที่หนึ่งคนหนึ่งได้ที่สองคนหนึ่งเอาเฮียนยุพราชเข้าเฮียนเอาเฮียนยุพราชมาได้ที่สองไปเคยประกวดนะแล้วก็ที่เฮียนสักกะแปงได้ที่หนึ่งละอ่อนเคยประกวดที่ไปเมืองอ่ะ
2: เจ้าแสดงว่าตอนนี้ละอ่อนก็ปิกมาสนใจ
1: เ
2: นื่องจากว่าเฮาเนี่ยพยายามที่จะฮึบเปิ้นได้หันว่าสิ่งเหล่านี้มันควรค่าแก่การที่ละออนน่ะควรที่จะได้เรียนรู
1: ้
2: แล้วเปิ้นสามารถเติบโตไปได้เป็นปิกมาเป็นพ่อครูแม่ครูกับเฮาได้เน
1: า
2: ะแม่เน
1: า
2: ะ
1: มีหลายท่านเจ้าติเฮียนแล้วก็สามารถบางท่านก็เป็นครูบาอาจารย์เจ้าติมาเฮียนกับเฮาเพื่อเอาไปสืบสานให้กับละออนเยาวชนแถวตามโรงเรียนของเปิ้ลนะเจ้าจึงวรรณกรรมและนาข้าวแล้วก็ช้อยเจ้าที่เปิ้ลมาเฮียน
2: และตังสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาของเฮาเนี่ยนะเจ้าเฮาส่งเสริมในเรื่องของวรรณกรรมนี้จะใดถ้าเฮาจะต่อยอดเรื่องนี้คือมันยังอยู่อย่างจะใดพ่อเจ้าเฮามีกิจกรรมที่เฮาจัดเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือของเฮาพ่อเจ้า
1: ภาคเหนือของสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนานั้นได้รับความเมตตาจากมหาวิทยาลัยต่างๆเจ้าบอกว่ามหาวิทยาลัยเจียงใหม่ซึ่งเราก็ไปทำข้าวจ้อย150เรื่องให้กับเปิ้ลที่เปิ้ลออกอากาศออกเว็บไซต์ไปทั่วโลกนะเจ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่เปิ้ลเฮือหมู่เฮาได้ไปเป็นวิทยากรเฮอกับพระภิกษุสามเณรหรือประชาชนทั่วไปและรวมถึงเทศบาลต่างๆเจ้าที่เปิ้ลมีหนังสือเจิญคณะพ่อครูแม่ครูนักปราชญ์เนี่ยไปเรียนไปสอนขอโทษดิไปสอนให้กับผู้สูงอายุและเจ้ารวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยบ่มีค่าใช้จ่ายเจ้าสมาพันธ์เฮาทำด้วยใจสอนให้เป็นฟรีเจ้าก็เลยเป็นเรื่องของการสืบสาน
2: และเจ้าก็เพื่อให้วรรณกรรมของเฮายังคงอยู่ต่อไปนะเจ้าด้วยพ่อครูแม่ครูเนี่ยละเจ้าต้องบอกว่าเป็นแรงเป็นกำลังสำคัญที่จะยังคงอยู่วรรณกรรมที่มีประเมินแล้วตัวมีประวัติศาสตร์มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันควรค่าแก่การอนุรักษ์รักษาตัวนะเจ้าแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าเผื่อมีคนตังบ้านพอกอยเฮาอยู่แล้วก็สนใจอยากจะจ้อยได้อยากจะเข้าได
1: ้
2: อยากจะอือกระลงได้หรืออย่างน้อยเปิ้นมาเฮียนหูเพื่อที่จะอยากได้หูว่าข้าวเป็นจะใดอือกระลงเป็นจะใดถึงเปิ้นจะยังบ่เก่งเหมือนพ่อครูแม่ครูนี่นะเจ้าแต่อยากจะมาศึกษาเปิ้นจะสามารถเข้ามาเฮียนหูกับเฮาได้จะใดพ่อเจ้าที่นั่นพ่อเจ้า
1: เจ้าสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือนั้นตั้งอยู่ที่ดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าส่วนแม่ครูนี้ปัจจุบันก็ยังรับราชการอยู่ที่โรงพยาบาลสวนปรุงใหม่นะเจ้
2: า
1: ท่านสามารถติดต่อมาในเฟซแม่ครูก็ได้เจ้าเฟซนั้นชื่อว่าพศดรจารุวันเมืองจานะเจ้าหรือโทรมาหาแม่ครูก็ได้เจ้าที่เบอร์โทร0896367052นะเจ้าเมื่อท่านมีความประสงค์แล้วก็มีต้องการสืบสานอยู่แล้วนะเจ้าเฮาก็จะมีทีมวิทยากรของเฮาไปสอนไปสืบสานให้ท่านโดยบ่มีค่าใช้จ่ายนะเจ้าน
2: ี่ละเจ้าแปลงด้วยใจแต๊ะเลยเนี่ยทุกอย่างด้วยใจ
3: ทางสมพันธ์ก็จัดสอนจ้อยจบไป2รุ่นเน
1: า
3: ะที ่วัดนภัย
1: เจ้า
3: ปกครูเนี่ยเป็นอัน
1: ปกครูเป็นครูใหญ่
3: ครูใหญ่

0: างใดก็ว่ามาติดต่อที่แม่ครูก็ได้และถ้าเกิดใครสนใจอะยังกันคือละอ่อนเปิ้นฮู้ก่อนเลยแม่นก็เจ้า
1: แม่นเจ้าเฮาจะเอานี่เลยว่าสมมติว่าเฮาประกาศว่าเฮาจะสอนข่าวเนี่ยเฮาก็จะสอนข่าวทั้งวันเจ้าด้วยการปูพื้นก่อนแล้วก็ถ้าวันเดียวเนี่ยมันจะได้แค่ข่าวก้อมกับข่าวกลางเพราะข่าวมีหลายอย่างข่าวยาวนี่จะเป็นเรื่องไปแล้วยังไม่ครูว่าสมมติแม่ครูแต่งเรื่องพระธาตุดอยสุเทพเจ้ามันก็จะมีบทขึ้นต้นบทเนื้อเรื่องแล้วบทจบอันนี้จะเป็นเรื่องของชั้นสูงไปเฮาก็จะปูพื้นฐานให้มันก่อนถ้าวันไหนเฮาจะสอนข่าวยาวเฮาก็จะประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงว่าทุกคนนั้นต้องมีพื้นฐานมาก่อนอย่างเงี้ยเจ้า
0: ก็คือทุกคนที่ได้มาเฮียนหูกับป้าครูแม่ครูแน่นอนได้ตึงความหูได้ประสาทได้หูเรื่องราววรรณกรรมตั้งแต่เก๋า
1: เจ้า
0: จนสามารถที่จะอึกระลงได้สามารถที่จะเข้าได้ถึงแม้ว่าจะบ่เก่งเต้าป้าครูแม่ครูแต่ว่าก็มาเต
1: ้
0: ามาเฮียนหูร่วมกันมาร่วมกันสืบสานอนุรักษ์แล้วก็รักษาวัฒนธรรมวรรณกรรมล้านนาของเฮาที่ยังคงอยู่สืบไปนะเจ้าวันนี้ถือว่าทางรายการของเฮาได้รับความรู้นักขนาดเลยได้ฟังอือกระลงสดๆได้ฟังข้าวสดๆหลายๆคนบ่ได้เซาะหาฟังได้ง่ายๆ
1: เจ้าแม่นเจ้า
0: ต้องป้อครูแม่ครูนี่ล่ะเจ้าที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดแล้วก็มาอือกระลงมาข้าวเพื่อเฮาได้ฟังโอกาสหน้าอาจจะขอเจิญมาอือกระลงแหมมาข้าวเพื่อฟังแหมแล้วก็จะได้หัวมาจ้อยแหมนะเจ้ามาร่วมกันละออนน้อยตวยเพ
1: ิ่
0: นก็จะได้ฮู้ตวยว่าเอ๊ะแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นจะใดมันต่างกันจะใดนะเจ้าจะใดแต่อู้กันป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บเวลาหมดเวลาเสี้ยงแค่แล้วนะเจ้าเดี๋ยวตื้อหน้าขอเจิญตวยนะเจ้าจะได้มาอู้จากกันในรายการสารสินของเราในวันนี้นะเจ้าซึ่งในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณตังสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือตวยนะเจ้าที่ได้มาอู้จ๋าแล้วก็มาฮื้อความฮู้มาอึกระลงมาเข้ามาจ้อยฮื้อฟังในวันนี้นะเจ้าขอบคุณแม่ครูตายนะเจ้าพ่อครูนะเจ้าขอบคุณถึง2ท่านตวยนะ
1: เจ
0: ้
1: า
0: วันนี้ได้ความหูนักขนาดเลยนะเจ้าในโอกาสหน้าเจ้าก็จะได้มาจ้อยมาข้าวมาซอมีหลากหลายอย่างเลยนะเจ้าวันนี้เวลาหมดเวลาเสี้ยงเห็นแล้วนะเจ้าตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากคุณผู้ชมติดตามภาพชมในรายการสารสินตวยนะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า

0: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
1: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
0: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
1: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก

0: วัสดีครับคุณผู้ชมรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านแม่สุนน้อยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับตำบลแห่งนี้นะครับมีการกำจัดขยะบนฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้จังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับได้รับรางวัลจังหวัดสะอาดในปี2568รายการวันนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับคว้ารางวัลชนะเลิศจังหวัดสะอาดประจำปี2568ในกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ซึ่งต้องเข้าเงื่อนไขก็คือการลดการใช้ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ตามหลัก3ช่อเพื่อลดขยะตั้งแต่ต้นทางรวมถึงการมีส่วนร่วมของภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมกันจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมในวันนี้อยากนำเสนอชุมชนบ้านแม่สุนน้อยตำบลแม่สูนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่มีกิจกรรมลดขยะมูลฝอยสู่ต้นแบบจังหวัดสะอาดครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าขยะทุกชิ้นในชุมชนแห่งนี้นะครับสามารถแปรรูปให้เป็นของที่มีค่าได้อย่างที่เราเห็นนะครับจะเป็นเครื่องประดับที่จะทำมาจากวัสดุหรือว่าขยะนั่นเองและตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่กุลนะครับสวัสดีครับพี่กุลแนะนำตัวสักนิดนึงครับ
1: ค่ะชื่อกุลนาถชัยเสนานะคะคือเป็นป่าชุมชนของบ้านแม่สุนน้อยเกี่ยวกับการเรื่องการประดิษฐ์จากเศษวัสดุค
0: ่
1: ะ
0: ป่าชุมชนที่เราพูดถึงก็คือนำองค์ความรู้และความรู้ของเราเนี่ยเรียกว่าต่อยอดให้กับชุมชนเพื่อมาทำวัสดุต่างๆให้มีคุณค่านั่นเองอย่างที่เราเห็นนะครับคุณผู้ชมจะเป็นเศษกระดาษนิตยสารที่อยู่ตามบ้านแต่พี่กุลนะครับผมคิดค้นออกแบบให้เป็นเครื่องประดับอย่างที่เราเห็นนะครับอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับ
1: ตัวนี้จะเป็นตุ้มหูที่ทำจากกระดาษนะคะต
0: ั
1: วนี้เป็นสร้อยข้อมือตรงนี้เป็นปิ่นปักผม
0: ขออนุญาตครับปิ่นปักผมตรงนี้ก็คือเป็นไม้ที่ทำมาจากวัสดุของบ้านเราแล้วก็ประดับด้วยปิ่นที่ทำจากวัสดุเหลือใช้
1: ทำจากลูกปัดที่ทำจากกระดาษค่ะ
0: ลูกปัดที่ทำจากกระดาษนะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นเจ้าหมาน้อยตัวนี้นะครับจะหมาน้อยที่ทำมาจากลอตเตอรี
1: ่
0: ที่ไม่ถูกรางวัล
1: ใช่
0: เพราะถ้าถูกรางวัลก็คือต้องไปขึ้นเงินแล้วความรู้สึกของพี่กุลนะครับที่เราได้นำความรู้ต่างๆเนี่ยมาช่วยให้ชุมชนแม่สุนน้อยแห่งนี้มีคุณค่าในเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้รู้สึกยังไงบ้าง
1: ก็ดีใจนะคะที่สามารถทำให้ชุมชนเป็นชุมชนที่ปลอดขยะและสามารถนำขยะเหลือใช้เนี่ยสร้างมูลค่าขึ้นค่ะ
0: ครับ
1: ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ค่ะ
0: อย่างเราจะเห็นได้ว่าทุกคนในชุมชนจะมีรอยยิ้มเราแทนที่เราจะเอาขยะไปทิ้งก็นำมาทำให้เป็นของที่มีคุณค่าได
1: ้
0: ชุมชนแม่สุนน้อยแห่งนี้ถือว่าเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งจริงๆเลยนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยซึ่งเชื่อมโยงไปถึงจังหวัดสะอาดที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราได้รางวัลในปีนี้ด้วยอย่างปกติพี่กุลนะครับผมจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราจะเอาขยะไปทิ้งเป็นขยะเขาเรียกว่าทำให้องค์กรต่างๆที่จัดการขยะเนี่ยเป็นภาระของเขาพอเรามาทำให้ขยะมันลดลงเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ค่ะตัวนี้ก็เหมือนกับว่าคือเราช่วยลดร้อนเนาะแล้วก็ช่วยชุมชนเราด้วยช่วยตัวเราเองด้วยเรานำขยะมาสร้างมูลค่าทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ
0: อย่างน้อยอย่างแรกก็คือเราทำให้ขยะบ้านเราลดลงนะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างที่สองก็คือทำให้
1: เรามีรายได้
0: มีรายได้จากการทำขยะให้เป็นของที่มีมูลค่านั่นเองเห็นว่าที่บ้านพี่กุลแห่งนี้เป็นโฮมสเตย์ด้วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับ
1: บ้านแม่สุนน้อยจะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยค่ะแล้วโฮมสเตย์นี่ก็คือส่วนหนึ่งของกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะถ้ามาเที่ยวบ้านเรานอกจากได้พักโฮมสเตย์แล้วเราจะมีเวิร์กช็อปให้นักท่องเที่ยวได้มีกิจกรรมทำร่วมกันด้วยค่ะ
0: มาชื่นชมความสวยงามของชุมชนแม่สุนน้อยแล้วมาเที่ยวชมธรรมชาติวิถีชีวิตแล้วมาพักที่นี่ยังได้ทำกิจกรรมต่างๆด้วยก็สามารถสอนแขกให้ทำด้วยใช่ไหมครับ
1: อ
0: ันนี้คิดราคายังไงบ้างนะครับพี่กุล
1: โฮมสเตย์ของเราคิดคืนละ400นะคะรวมอาหารเช้าค่ะ
0: 400 500บาทประมาณนี้ครับแล้วก็สามารถมีแพ็กเกจด้วยก็คือทำกิจกรรมกับชุมชน
1: ค่ะตัวนี้จะมีแพ็กเกจอาจจะเป็นแล้วแต่ว่าเราจะมีแพ็กเกจ2วัน1คืนหรือ3วัน2คืนก็จะมีอัตราต่างๆกันไป
0: อ๋อแล้วแต่ว่าราคานี้ทำอะไรได้บ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: ดยเฉพาะตอนนี้นะครับมีจะมีนักท่องเที่ยวที่สนใจแล้วก็มาพักแล้วก็มาทำวัสดุเหลือใช้ด้วยตัวนี้เราก็สอนให้ฟรีด้วย
1: สอนฟรีมี
0: วัสดุให้ด้วย
1: ค่ะแล้วก็สามารถนำผลิตภัณฑ์กลับบ้านได้เลย
0: ก็คือ DIY ทำเสร็จแล้วก็เป็นของชิ้นนึงของเราได้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ตัวนี้จะเป็นของที่เราทำเองมีชิ้นเดียวในโลกเป็นความภาคภูมิใจของคนทำด้วยค่ะ
0: ครับพี่กุลรู้สึกยังไงบ้างที่ชุมชนของเรามีกิจกรรมแบบนี้ครับแล้วก็ทำให้คนรู้จักชุมชนเรามากขึ้นแบบนี้ครับ
1: ค่ะก็ภูมิใจนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ทำให้ชุมชนสะอาดชุมชนมีความเข้มแข็งค่ะ
0: ครับนอกจากจะมีโฮมสเตย์ในชุมชนแม่สุนน้อยแห่งนี้แล้วกำจัดขยะให้จากเหลือใช้ให้เป็นของที่สร้างมูลค่าได้แล้วที่นี่แม่สุนน้อยยังมี
1: ส้มสายน้ำผึ้งที่อร่อยที่สุดในโลกค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือตอนนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นส่วนส้มทางฝั่งเนี่ยขึ้น GI แล้วเนา
1: ะ
0: ก็คืออร่อยมากเลยก็คือสามารถมาชิมได
1: ้
0: มาท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนมาพักผ่อนบรรยากาศดีๆแล้วมาทำวัสดุเหลือใช้ให้เป็นวัสดุที่มีรายได้แล้วยังเที่ยวสวนส้มได้ด้วย อยากจะให้พี่กุลฝากถึงชุมชนหรือว่าหมู่บ้านต่างๆที่เขาสนใจอย่างนี้ครับสามารถมาดูงานได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะชุมชนบ้านแม่สุน้อยยินดีต้อนรับค่ะเรามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะคะมีแหล่งเรียนรู้ชุมชนมีสวนผลไม้ซึ่งผลไม้เราจะมีทุกฤดูกาลนะคะนอกจากส้มแล้วเรายังมีทุเรียนเราก็สามารถปลูกได้แล้วนะคะ
0: มีทุเรียนแล้วด้วย
1: มีทุเรียนค่ะมีมะม่วงลิ้นจี่ลำไยพืชทุกชนิดสามารถปลูกที่แม่สุน้อยมีครบครันค่ะมีทุกเดือนมีผลไม้แต่ละชนิดออก
0: ตามฤดูกาล
1: ตามฤดูกาลค่ะ
0: ผมถามเคล็ดลับสักนิดนึงว่าชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งแสดงว่าทุกคนในชุมชนต้องมีความร่วมไม้ร่วมมือกันบอกเคล็ดลับสักนิดนึงว่าทำยังไงให้ทุกคนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็กำจัดขยะให้เป็นซีโร่แบบนี้ครับบอกเคล็ดลับสักนิดนึงครับ
1: คือทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนนะคะ
0: เริ่มจากตัวเรา
1: เริ่มจากตัวเราจากครอบครัวก่อนถ้าเราทำอย่างตัวนี้เราทำใช้เองคือตอนแรกเราไม่ได้คิดอะไรคือทำใช้พอเราทำไป
0: พี่กุลสายสวยงาม
1: เห็นคนอื่นเห็นเอ้ยเขาก็ถามว่าพี่ทำยังไงก็เป็นแรงบันดาลใจให้เขากลับไปทำกระดาษทุกบ้านมีอยู่แล้วแทนที่จะเอาไปขายเป็นเศษกระดาษเอาไปทิ้ง
0: กิโลละไม่ถึงบาท
1: ใช่แต่ว่าเราทำเนี่ย
0: ตัว
1: ชิ้นหนึ่งเนี่ยได้35บาทแล้วถ้าตุ้มหูนะคะก็คือเราไม่ต้องคือไม่ต้องพูดมากแต่ว่าให้เขาดูตัวอย่างจากเรา
0: เป็นเซ็นเตอร์ด้วยเองด้วย
1: ใช่
0: พอเขาเห็นว่าพี่กุลใส่แล้วสวยก็จะสอบถามว่าทำอย่างไรก็มาฝึกทำจากนั้นชุมชนก็จะรวมกลุ่มกันมาแล้วก็มาเรียนรู้กันเนาะแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่เขาสนใจครับแล้วก็อยากจะให้พี่กุลฝากถึงคนที่สนใจรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากเขาเรียกว่ากำจัดขยะให้เป็นสิ่งที่มีค่าแบบนี้ครับ
1: ค่ะก็สามารถเข้ามาศึกษาดูงานได้นะคะที่บ้านแม่สุน้อยเรายินดีให้ความรู้คือไม่หวงวิชาเลยใครอยากทำสอนหมดค่ะสอนเคล็ดลับให้หมดเลยก็มาเที่ยวกันได้ค่ะที่บ้านแม่สุน้อยมาศึกษาเรียนรู้วิธีการรีไซเคิลเพราะว่าบ้านนี้ส่วนมากของทุกอย่างไม่ค่อยทิ้งอะค่ะใส่ตะกร้าขนมจีนแล้วก็เอามาทำเป็นปลูกต้นไม้ทำโมบายพวกนี้ค่ะ
0: ครับตอนที่เราสัมภาษณ์พี่กุลนะจะเห็นรอยยิ้มจากการเล่าเรื่องว่ามีความสุขมากๆเลยในเรื่องของการทำให้ขยะเนี่ยเป็นของที่มีค่าได้และเราจะเห็นได้ว่าทุกคนในชุมชนมีรอยยิ้มเพราะว่าเราทำให้ชุมชนเราสะอาดอย่างที่พี่กุลบอกเราเริ่มจากตัวเองก่อนตัวเราสะอาดบ้านเราสะอาดก็ชุมชนก็สะอาดทำให้จังหวัดเราสะอาดด้วยต่อไปก็จะต่อยอดไปถึงประเทศแล้วก็โลกเราก็สะอาดขึ้นด้วยสุดท้ายนี้อยากให้พี่กุลเชิญชวนคนมาเที่ยวที่แม่สุนน้อยแห่งนี้ครับ
1: ค่ะบ้านแม่สุนน้อยยินดีต้อนรับนะคะชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเรามีทั้งโฮมสเตย์ทั้งแหล่งท่องเที่ยวมีทั้งกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
0: ครับนะครับมาเที่ยวก็มาฝึกทำแล้วก็เป็นของกลับบ้านไปได้ด้วยอย่างที่เราจะเห็นก็จะเป็นกระดาษขยะนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราจะลองทำกันนะครับ
1: ค่ะ
0: ว
1: ัน
0: นี้ขอบคุณพี่กุลมากมากครับ
1: นอกเหนือ
2: ือจากการที่มาได้มาพักผ่อนนะคะก็คือรู้สึกว่าชุมชนแห่งนี้ค่ะเขารักความสะอาดมากโดยเฉพาะการจัดการขยะของเขาอะนะคะก็คือโดยส่วนตัวเนี่ยที่บ้านอะจะเป็นคนชอบแยกขยะอยู่แล้วอะค่ะแล้วยิ่งมาเห็นชาวบ้านเนี่ยเขาทำแบบนี้ปุ๊บเราก็รู้สึกว่านอกเหนือจากคนในเมืองอะค่ะที่เขาดูแลจัดการขยะได้ดีแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในเมืองแห่งนี้ค่ะเขาก็ยังใส่ใจในเรื่องพวกนี้ด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของใช้หรือว่าอะไรต่างๆที่เขาสามารถที่จะเอามาปรับเป็น DIY นะคะในส่วนของพวกเครื่องประดับนะคะกระเป๋าหรือว่าเป็นของใช้อะไรต่างๆอะค่ะไปเห็นมาเมื่อกี้แล้วก็ได้ไปทำด้วยค่ะไปเวิร์กช็อปด้วยชอบมากเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบงานศิลปะแล้วก็ชอบงานเวิร์กช็อปมากๆพอมาในที่พักที่เขาเป็นตัวนี้ค่ะเราก็ยิ่งแบบมีความรู้สึกสนุกสงบด้วยค่ะ
0: ชุมชนแม่สูนน้อยแห่งนี้นะครับมีความสะอาดและเป็นชุมชนที่ปราศจากขยะมูลฝอยได้เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานจากทางภาครัฐนะครับและตอนนี้เราอยู่กับพี่บอลสวัสดีครับพี่บอลครับ
3: สวัสดีครับผม
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับ
3: ครับสวัสดีครับกระผมนายวรรัตน์ชัยยาเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับผม
0: ทางอบต.แม่สูนได้สนับสนุนให้ชุมชนแม่สูนแห่งนี้ในเรื่องของการกำจัดขยะยังไงบ้างครับ
3: ครับก่อนอื่นอบต.แม่สูนก็ดำเนินตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่คือนโยบายจังหวัดสะอาดนะครับในปกติแล้วก็เราจะสอนชาวบ้านหรือว่าแนะนำชาวบ้านให้คัดแยกขยะอย่างถูกวิธีนะครับโดยเฉพาะการคัดแยกขยะในครัวเรือนขยะคัดแยกที่ถูกวิธีจะต้องแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับประเภทที่1ขยะทั่วไปอบต.แม่สูนก็ยังทำการจัดเก็บให้เป็นปกติแต่หลังจากมาเก็บทุกวันก็ต้องขออนุญาตชาวบ้านประชาพิจารณ์ว่าเราจะเข้ามาเก็บขยะให้ประมาณเดือนละ2ครั้งเท่านั้นคือต้นเดือนและกลางเดือนเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของภาครัฐนะครับและงบประมาณที่เหลือก็จะนำมาสนับสนุนในส่วนอื่นต่อไปนะครับขยะประเภทที่2คือขยะอินทรีย์อบต.แม่สูนนะครับนำโดยท่านอดีตนายกวันชาติสิริพัทรนุกูลท่านก็มีนโยบายแจกถังซีเมนต์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตรนะครับเพื่อให้ชาวบ้านได้ทำปุ๋ยหมักใช้เองในครัวเรือนนะครับโดยมีวิทยากรจากอบต.แม่สูนมาทำการฝึกสอนให้ในการทำในการทำปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็สนับสนุนอุปกรณ์เช่นมูลสัตว์ก็ดีนะครับหรือว่าสารอื่นๆที่ใช้ในการทำปุ๋ยหมักไตรโคเดอร์มาหรือว่าจะเป็นฮิวมัสนะครับหรือว่าจะเป็นสิ่งอื่นๆที่อบต.จะสนับสนุนให้

0: ครับนี่เป็นการกำจัดขยะประเภทที่2คือขยะอินทรีย์เวลามีงานบุญงานกุศลต่างๆไม่ว่าจะเป็นของทางวัดหรือของทางชาวบ้านถ้าหากว่ามีขยะอาหารเยอะนะครับเศษอาหารเยอะทางอบต.แม่สูนก็จัดเก็บให้จัดเก็บให้โดยเฉพาะอบต.แม่สูนมีโรงเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูดอยหมูพันดำนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงกระบือนะครับเลี้ยงสัตว์หลายๆประเภทที่จะช่วยกำจัดเศษอาหารของพี่น้องชาวบ้านโดยไม่ต้องเอาไปทิ้งง่ายเสียประโยชน์นะครับนี่เป็นขยะอินทรีย์ส่วนขยะประเภทที่3คือขยะรีไซเคิลขยะรีไซเคิลคือขยะที่ขายได้นะครับขายได้พอดีก็ทางหมู่บ้านก็จะตั้งธนาคารขยะชุมชนรับซื้อขยะจากชาวบ้านเดือนละครั้งหรือ2เดือน1ครั้งโดยการสนับสนุนของอบต.แม่สูนในการบริหารจัดการซื้อขยะต่างๆนะครับส่วนขยะประเภทที่4คือขยะอันตราย
1: ครับ
0: ขยะอันตรายตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ให้อปท.ทุกแห่งทั่วจังหวัดเชียงใหม่นะครับทั้ง25อำเภอทำการรวบรวมขยะอันตรายเช่นหลอดไฟเก่าขวดยาฆ่าแมลงกระป๋องสเปรย์ผ่านไฟฉายขยะอิเล็กทรอนิกส์รวบรวมไว้ที่อบต.อบต.ของใครของมัน
1: ครับ
0: แล้วก็ถึงเวลาประมาณครึ่งปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะนำรถบรรทุกมาจัดเก็บให้อบต.ทุกแห่งในเขต25อำเภอนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นผลที่ดีมากเพราะว่าจากการที่จะจัดการกับขยะอันตรายเป็นสิ่งที่ทำได้ยากลำบากมากยากลำบากมากนะครับส่วนขยะติดเชื้อทางอบต.แม่สูนก็ดำเนินการจัดเก็บให้ขยะติดเชื้อเช่นพลาสติกพันแผลใช่ไหมครับหน้ากากอนามัยแพมเพิร์สหรือว่าผ้ายางผ้าอนามัยต่างๆนะครับที่เป็นขยะติดเชื้อเราก็นำไปกำจัดให้ถูกวิธีตามหลักวิชาการที่อบต.แม่สูนเก็บให้เป็นประจำทุกเดือน
1: คุณผู้ชมครับนอกจากที่จะทำให้บ้านเราปลอดขยะแล้วการกำจัดขยะในชุมชนในบ้านเรือนของเราเนี่ยยังช่วยในเรื่องของสุขลักษณะด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทำให้เราปลอดภัยจากหนูแมวอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่โดยเฉพาะเรื่องโรคไข้เลือดออก
1: ใช่ครับ
0: โรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็ปลอดภัยจากสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคต่างๆด้วย
1: ครับ
0: ครับผมครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณทางอบต.แม่สูนที่มาให้ความรู้แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนที่อยากเป็นชุมชนที่สะอาดเพื่อส่งยอดให้กับจังหวัดของคุณเป็นจังหวัดสะอาดได้วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับ
0: คร
1: ับ
0: ผมขอบพระคุณครับผมครับ
2: ชุมชนท่องเที่ยวบ้านแม่สูนน้อยตำบลแม่สูนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนจากกรมการท่องเที่ยวโดยสภาพทางภูมิศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมซึ่งเกิดอัตลักษณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันภูมิปัญญาของชุมชนในด้านต่างๆรวมถึงวิถีชีวิตที่มีความหลากหลายมีทั้งกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มชุมชนดั้งเดิมครับจึงหล่อหลอมให้บ้านแม่สูนน้อยแห่งนี้มีความสามัคคีและช่วยกันส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการกำจัดขยะมลพิษที่มีประสิทธิภาพสู่ต้นแบบจังหวัดสะอาด
1: ในช่วงที่ลดเผานี้ชุมชนเราทำยังไงบ้างนะครับพ่อหลวงครับ
3: ครับในช่วงที่มีการงดเผาเนี่ยครับทางชุมชนบ้านของเราก็จะมีการเก็บขยะใบไม้โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนจะมาเก็บทุกเดือนประชาสัมพันธ์ทุกอาทิตย์ชาวบ้านเก็บขยะใบไม
1: ้ครับก็คือแต่ละบ้านก็จะเก็บขยะแต่ไม่เผา
3: ไม่เผา
1: ก็จะเก็บไว้ให้อบต.
3: ส่วนบน
1: มาทำเป็นปุ๋ยหมัก
3: ใช่ครับแล้วก็มาแจกจ่ายให้กับพี่น้องในหมู่บ้านครับ
1: ครับครับแสดงว่าชุมชนของเราไม่ใช่แค่กำจัดขยะแต่เราอนุรักษ์เรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็การเผาด้วย
3: ใช่ครับ
1: เยี่ยมมากๆเลยอันนี้ก็บรรยากาศดีมากนะคร
3: ับ
1: บ้านแม่สูนน้อยหมู่3แห่งนี้นะครับกำจัดขยะมลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอนนี้นะครับเราอยู่กับผู้ใหญ่บ้านสวัสดีครับพ่อหลวงครับ
4: สวัสดีครับ
1: แนะนำตัวสักนิดนึงครับ
3: ครับผมครับครับผมนายชนวัฒน์วงมหาวันผู้ใหญ่บ้านหมู่3บ้านแม่สูนน้อยตำบลแม่สูนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับ
1: ครับแม่สูนน้อยหมู่3แห่งนี้นะครับมีการกำจัดขยะมลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนเขาจะกำจัดขยะยังไงบ้างครับพ่อหลวงครับ
3: ทุกครัวเรือนจะแยกขยะภายในครัวเรือนครับขยะเปียกก็จะมีการแยกสนับสนุนโดยองค์การบริหารตำบลมีถังซีเมนต์เพื่อแยกขยะเปียก หมักทำปุ๋ยใช้ในครัวเรือนและขยะพลาสติกขวดแก้วขวดน้ำพลาสติกจะแยกออกมาขวดแก้วจะแยกขายส่วนขยะรีไซเคิลพลาสติกที่นำไปใช้ได้ก็จะทำเป็นสินค้ารีไซเคิลครับ
1: อ๋อผู้ใหญ่ครับคนแต่ละหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยต้องมีเขาเรียกว่ามีความคิดต่างความคิดกันเราจะทำยังไงให้ชุมชนของเรามีความเข้มแข็งแล้วก็แต่ละบ้านเนี่ยช่วยกันกำจัดขยะมลฝอยอย่างนี้
3: ขึ้นอยู่ที่ตัวเราก่อนนะครับเนาะแล้วก็ขึ้นอยู่แต่ผู้นำที่จะตั้งใจทำก่อนจะประสบผลสำเร็จก่อนและให้ชาวบ้านได้ทำตาม
1: อ๋อแสดงว่าพ่อหลวงบ้านก็ทำที่บ้านพ่อหลวงให้เป็นตัวอย่างให้กับชุมชน
3: ใช่ครับ
1: เราทำได้เราทำสำเร็จ
3: ใช่คร
1: ับคนในชุมชนก็จะเห็นว่าเราทำสำเร็จ
3: ใช่ครับ
1: เราไม่ต้องไปพูดอะไรมาก
3: ใช่
1: แค่เราทำให้เป็นตัวอย่าง
3: ครับ
1: จะเห็นได้ว่าอย่างเกียรติบัตรที่เห็นคือรางวัลที่การันตีว่าชุมชนแห่งนี้มีความสะอาดและเป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยวด้วยเรารู้สึกยังไงบ้างที่ชุมชนของเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้ครับ
3: ก็รู้สึกภาคภูมิใจในชุมชนบ้านแม่สุนน้อยของเราและผู้นำรุ่นก่อนๆที่ตกรุ่นก่อนที่ผ่านมาครับได้ตั้งใจทำเพื่อพี่น้องในหมู่บ้านของเราครับได้มีชื่อเสียงและหมู่บ้านสะอาดปราศจากมลพิษ
1: ครับครับเราจะเห็นได้ว่าบรรยากาศที่แม่สุนน้อยแห่งนี้บรรยากาศดีมากๆเลยมีการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพแล้วมีการกำจัดเศษขยะไม่ให้เขาเรียกว่าไม่ส่งผลต่อสุขภาพในเรื่องของ PM 2.5 ด้วย
3: ครับ
1: เรามีการรวมตัวกันหรือว่ามีการประชาสัมพันธ์ยังไงบ้างในแต่ละครั้งที่มีการประกาศในเรื่องของ PM 2.5 นะครับ
3: เราจะประชาสัมพันธ์เสียงทางสายประจำหมู่บ้าน
1: ครับ
3: ในแล้วก็ในลายกลุ่มประจำหมู่บ้านครับ
1: ครับ
3: เราจะประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องครับ
1: พระหลวงครับสมมติว่ามีชุมชนอื่นๆที่เขาสนใจเห็นว่าชุมชนแม่สุนน้อยแห่งนี้กำจัดขยะมลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถติดต่อได้ยังไงบ้างครับ
3: ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวชมหมู่บ้านแม่สุนน้อยเข้ามาดูการจัดการเรื่องปัญหาขยะในชุมชน
1: ในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วย
3: ครับ
1: ที่แม่สุนน้อยส่วนใหญ่จะเป็นโฮมสเตย์ด้วยใช่ไหมครับมีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับพ่อหลวง
3: บ้านแม่สุนน้อยจะมีกลุ่มโฮมสเตย์มีเที่ยววัดเที่ยวน้ำตกกลุ่มโฮมสเตย์บ้านแม่สุนน้อยจะรับท่องเที่ยวได้ประมาณ60คน
1: ต่อครั้ง
3: ต่อครั้งคร
1: ับ เป็นกรุ๊ปใหญ่ได้เลย
3: ได้ครับ
1: ครับ
3: ครับ
1: แสดงว่าเรามีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอความช่วยเหลือคนในชุมชนของเราให้จัดการบ้านให้สะอาดให้ชุมชนของเราน่าอยู่ให้คนมาศึกษาวิถีชีวิตของเราได้แสดงว่าอย่างที่พ่อหลวงบอกก็คือคนในชุมชนต้องเห็นตัวอย่างจากพ่อหลวงบ้าน
3: ใช่ครับ
1: ครับพ่อหลวงบ้านก็คือกำจัดขยะในบ้านเราที่นี่เป็นคาเฟ่ด้วยชื่อว่าอะไรนะครับ
3: กาแฟป้อหลวงครับ
1: อ๋อก็คือเป็นบ้านของพ่อหลวงแล้วก็มีคาเฟ่ขายกาแฟให้นักท่องเที่ยวด้วย
3: ครับ
1: เราทำให้ชาวบ้านเห็นอย่างนี้เรารู้สึกยังไงบ้าง
3: รู้สึกภาคภูมิใจครับในหมู่บ้านผู้นำชุมชน
1: ครับ
3: กรรมการหมู่บ้านทุกคนที่ร่วมมือกันครับและก็อยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านข้างเคียงหรือทุกที่ที่
1: เขาเรียกว่าเห็นตัวอย่างแบบนี
3: ้ครับมาเที่ยวกันเยอะๆครับเพื่อจะได้ส่งต่อสารต่อไปยังชุมชนอื่นๆครับ
4: ในปี57ทางหมู่บ้านได้รับนโยบายจากองค์การส่วนตำบลแม่สุนให้เป็นหมู่บ้านปลอดขยะครับในปี57ครับแล้วปี2561ซึ่งในหมู่บ้านของเราได้นำหมู่บ้านเข้าประกวดหมู่บ้านสวยเมืองสุขซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนพี่น้องชาวบ้านที่ประสบผลสำเร็จคือได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการหมู่บ้านพี่น้องชาวบ้านตลอดถึงได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตลอดครับกับผมก็ต้องในนามของหมู่บ้านแม่สุนน้อยก็ต้องขอฝากชุมชนหลายชุมชนครับที่จะนำการเป็นหมู่บ้านปลอดขยะมาปรับใช้มาพัฒนาหมู่บ้านครับขอฝากทุกหมู่บ้านด้วยครับชุมชนทุกชุมชนครับ
5: ค่ะในฐานะที่เราเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงกันนะคะได้มาเห็นชุมชนบ้านแม่สุนน้อยแล้วรู้สึกประทับใจมากค่ะในเรื่องของการกำจัดขยะมูลฝอยแล้วก็คนในชุมชนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีแนวความคิดนี้คือ เราสามารถ

0: เอาไปต่อยอดในชุมชนของเราได้ค่ะแล้วก็ในครัวเรือนของเราได้ก็อยากให้กำลังใจชุมชนบ้านแม่สุน้อยค่ะที่ได้พัฒนามาถึงตรงนี้แล้วก็อยากให้ชุมชนใกล้เคียงค่ะเข้ามาศึกษาดูงานกันเยอะๆเพื่อที่เราจะได้พัฒนาขึ้นไปได้รางวัลเป็นชุมชนจังหวัดที่สะอาดค่ะของจังหวัดเชียงใหม่ของเราค่ะ
1: รางวัลจังหวัดสะอาดไม่ได้จะได้มาแค่เพียงภาพความสวยงามของบ้านเมืองเท่านั้นครับแต่จะต้องมาจากความสะอาดที่มาจากชุมชนเริ่มจากคนในชุมชนครอบครัวต่อยอดไปถึงจังหวัดและประเทศต่อไปชุมชนแห่งนี้นะครับถือเป็นต้นแบบการลดขยะมูลฝอยในชุมชนสู่ต้นแบบจังหวัดสะอาดรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ

อร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิการายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา11นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิการายการเมืองไทยดีดีทุกวันเวลา13นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกาและรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา13นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาที

0: ปัจจุบันพื้นที่ต้นน้ำในหลายชุมชนของอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่กำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติจากการขยายตัวของการปลูกพืชเชิงเดี่ยวการเพาะปลูกลุกล้ำเขตป่าต้นน้ำส่งผลให้ระบบนิเวศเดิมเสื่อมโทรมความหลากหลายทางชีวภาพลดลงและเกิดปัญหาสารเคมีตกค้างในดินรวมถึงปัญหาการพังทลายของดินการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้คนในชุมชนท้องถิ่นและความมั่นคงของแหล่งน้ำในพื้นที่นี่คือสัญญาณเตือนจากธรรมชาติที่บอกว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนแปลง
1: ตั้งเดิมทีเกษตรกรอำเภอแม่แจ่มเราปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับซึ่งมีปัญหามากในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ PM 2.5 นะครับต่อมากระทรวงเกษตรนะครับหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนได้เข้ากันมาทำงานร่วมกันโดยเรามีโครงการที่เขาได้เข้ากันมาส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่ากลับคืนให้กับคนแม่แจ่มครับ
0: แม้การปลูกพืชเชิงเดี่ยวจะให้ผลตอบแทนเร็วแต่เบื้องหลังความเจริญเติบโตนั้นคือต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นทุกปีดินเสื่อมโทรมหนี้สินพอกพูนและเกษตรกรจำนวนมากตกอยู่ในกับดักที่ยากจะหลุดพ้นนอกจากนี้สารเคมีที่ใช้อย่างหนักยังคืบคลานสู่ร่างกายของคนในชุมชนก่อโรคทางเดินหายใจโรคผิวหนังและการสะสมสารพิษอย่างเงียบๆล้วนส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของแม่แจ่ม
2: ในการที่ราษฎรเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ก็ต้องมีการปลูกต้นไม้นะคะเพื่อที่จะฟื้นคืนกลับมาเป็นป่าอีกครั้งหนึ่งค่ะได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ในการมาปลูกป่าหรือเรียกว่าโครงการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะคะโดยได้นําแนวพระราชดําริของรัชกาลที่9ค่ะเข้ามาฟื้นฟูป่าตรงนี้ค่ะโดยปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะคะก็คือป่า3อย่างก็คืออย่างที่1เลยก็คือไม้ใช้สอยนะคะอย่างที่2ก็เป็นไม้ผลแล้วก็อย่างที่3ก็จะเป็นไม้เศรษฐกิจค่ะแล้วก็ประโยชน์4อย่างเนี่ยก็หมายถึงมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ำนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่สูงชั้นลูกน้ำ1 2นะคะเขาก็ต้องมีการใช้มาตรการเพื่อที่จะอนุรักษ์ดินและน้ำให้คงอยู่กับพื้นที่ด้วยค่ะส่วนป่าที่ปลูกในแปลงตรงนี้นะคะก็จะมีไม้ป่าค่ะแล้วก็ไม้ผลแล้วก็ไม้โตเร็วที่นำมาปลูกในพื้นที่ค่ะที่ทางกรมป่าไม้ได้ส่งเสริมเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้ค่ะ

0: 15ไร่5ปีรอดคือป่าเนกประโยชน์ครับป่าเนกประโยชน์ที่แม่แจ่มวันนี้ที่ไร่พญากาแฟเราฟื้นจากป่าข้าวโพดเคมีเชิงเดียวด้วยการเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ปรับด้วยการเปลี่ยนจากป่าข้าวโพดมาเป็นป่าอเนกประโยชน์เรียกว่าป่าเศรษฐกิจวันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบนดอยคุณครูสร้างนักเรียนแล้วก็คุณครูสามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนควบคู่ไปกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือว่าเป็นการฟื้นฟูวิถีชีวิตให้คนแม่แจ่มอยู่กับป่าต้นน้ําฟื้นฟูแหล่งต้นน้ําในขณะเดียวกันการฟื้นฟูก็ต้องควบคู่กับการสร้างรายได้ให้เขาพึ่งพาตนเองได้ตามแนวพระราชดำริอย่างที่พระราชินีตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ําพระราชินีจะเป็นป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ําวันนี้กาแฟที่เนี่ยเป็นกาแฟสายพันธุ์พระราชทานเราเพาะไว้เป็นแสนต้นนะครับเรานี่เราก็ขยายผลทั้งกลุ่ม15ไร่5ปีรอดทั้งในส่วนของคุณครูสกรที่เอาไปจ่ายแจกกับลูกศิษย์บนดอยทั่วทั้งอําเภอแม่แจ่มนะครับรวมไปถึงในส่วนของกรมป่าไม้ก็นําไปขยายผลให้กับสมาชิกปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างอันนี้วันนี้ที่แม่แจ่มเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่ที่ลดในเรื่องของหมอกควันเป็นพื้นที่เครดิตคาร์บอนเป็นพื้นที่ที่ทำให้เกษตรเคมีเชิงเดี่ยวคือข้าวโพดเนี่ยสามารถเปลี่ยนและปรับได้ถ้าชาวบ้านเขาสามารถที่จะเรียนรู้อย่างเท่าทันในเรื่องของพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงและมีมูลค่าเพิ่มเช่นกาแฟวันนี้พระยากาแฟทำแล้วที่แม่แจ่มครับ
1: จากแนวคิด15ไร่5ปีรอดวันนี้ได้เติบโตเป็นวิสาหกิจชุมชนพยัคฆ์กาแฟที่ไม่ได้เป็นเพียงสวนกาแฟใต้ร่มไม้แต่คือการฟื้นผืนป่า4ชั้นเรือนยอดคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แผ่นดินแม่แจ่มและสร้างรายได้ที่มั่นคงตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีอีกต่อไปเมื่อคนและป่าเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลรอยยิ้มของเกษตรกรแม่แจ่มจึงไม่ใช่แค่ความสุขชั่วคราวแต่คือความหวังที่หยั่งรากลึกเพื่อวันนี้และทุกวันที่จะมาถึง

0: ไปเริ่มแรกเลยก็ไปทำงานเป็นนักดนตรีก่อนตอนนั้นเขามีรายการสดรายการดนตรีสดทุกวันอาทิตย์ตอนนั้นผมเล่นทรอมโบนอยู่ด้วยแล้วก็บางโอกาสบางทีแบบคอนดักเตอร์เขาก็แบบติดงานบ้างไม่ค่อยสบายบ้างวิรัตช่วยมาคอนดักแทนหน่อยนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มมาเข้ามาคอนดักวงท่านจะทรงแต่งชื่อเพลงเป็นภาษาอังกฤษก่อน อย่างเช่นเพลงในดนตรีนิรันดร์เนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Still All My Mind
1: ครับ
0: ท่านทรงคำร้องเป็นภาษาอังกฤษเองด้วยพระองค์เองจะมีอยู่5เพลงที่ท่านทรงแต่งเนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เอง
1: ครับ
0: ทั่วทำนองดีดีดาดีดาดีด
1: าครับ
0: ดีดาดีดาโอ้เพราะมากคือทำนองของเพลงเนี่ยมันจะมีความไพเราะยิ่งขึ้นถ้าประกอบด้วยฮาร์โมนีหรือคอร์ดที่สายประกอบเข้าไปมันทำให้ไม่ว่าคอร์ดไม่ว่าเมโลดี้บทเราผสมกันแล้วมันรู้สึกโทมันรู้ติดอะไรอย่างนี้ครับ
2: สวัสดีครับผมไต้ฝุ่นกนกชัดยินดีต้อนรับสู่ทีเศร้าเสียงไทยสู่สากลครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับสุภาพบุรุษนักดนตรีผู้มี perfect pitch และเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจอาจารย์วิรัตอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติครับ